นะคะซึ่งเราสามารถนำมาสู่การวิเคราะห์ฟังก์ชันแล้วก็สมการอุปสงค์นะเพื่อที่จะสกัดปัจจัยนะที่มันส่งผลต่อปริมาณการซื้อของผู้บริโภคก็เลยทำให้ผู้ประกอบการเนี่ยนำมาวางกลยุทธ์นะเพื่อที่เจาะประเด็นว่าเราควรจะใช้กลยุทธ์อย่างไรนะที่จะทำให้ส่งผลต่อการตัดสินใจซื้อของผู้บริโภคนะจะเห็นได้ว่าในการทำสื่อโฆษณาเนี่ยมันส่งผลต่อการตัดสินใจซื้อของผู้บริโภคอย่างมากเลยในปัจจุบันนะเพราะว่าสื่อการโฆษณาสามารถเข้าถึงนะบนแพลตฟอร์มออนไลน์ได้โดยตรงกับผู้บริโภคเลยนะทำให้เกิดการแข่งขันที่สูงมากขึ้นนะเพราะฉะนั้นผู้ประกอบการรายใดที่ไม่ได้ให้ความสำคัญในเรื่องของแพลตฟอร์มออนไลน์ก็ถือว่าทำให้ขาดความสามารถในการแข่งขันนะคะเพราะนั้นก็อาจจะทำให้ธุรกิจนั้นเนี่ยประสบกับการขาดทุนเพราะว่ายอดขายไม่เป็นไปตามเป้าหมายนะคะก็ทำให้ผู้บริโภคเนี่ยสามารถที่จะเปรียบเทียบนะทำการเลือกซื้อเลือกช้อปปิ้งกับผู้ประกอบการที่ปรากฏอยู่บนแพลตฟอร์มออนไลน์โดยเฉพาะบนสมาร์ทโฟนนะอันนี้ก็ถือว่าเป็นการสร้างความได้เปรียบให้กับผู้ประกอบการนะถ้าแพลตฟอร์มออนไลน์เนี่ยสามารถเข้าถึงง่ายใช้ง่ายแล้วก็ไม่มีข้อปัญหานะคะสามารถที่จะทำธุรกรรมอีคอมเมิร์ซได้อย่างคล่องตัวตรงนี้ก็ถือว่าได้เปรียบอย่างมากเลยนะแล้วก็สามารถที่จะสื่อสารทางการตลาดบริการหลังการขายกับผู้บริโภคได้โดยตรงก็ทำให้ผู้บริโภคเนี่ยเกิดความพึงพอใจนะว่าความต้องการของเขาได้รับการตอบสนองแล้วก็สามารถบำบัดความต้องการที่เขามีอยู่ในขณะนั้นได้อย่างเต็มที่นะเพราะนั้นถ้าผู้ประกอบการรายอื่นมาแข่งขันด้วยเนี่ยก็ต้องทำให้เกิดลักษณะของสินค้าที่เหนือกว่าแล้วก็เข้าถึงได้ง่ายนะคะเพราะนั้นในเรื่องของการศึกษาพฤติกรรมผู้บริโภคเนี่ยมันก็จะเป็นตัวเชื่อมโยงมากับการผลิตในครั้งนี้นะคะเพราะว่าปัจจุบันเนี่ยการแข่งขันสูงทรัพยากรที่ใช้ในการผลิตก็มีอยู่อย่างจำกัดนะคะเพราะนั้นความต้องการของผู้บริโภคเนี่ยจะต้องถูกนำมาวิเคราะห์เป็นอันดับแรกเพื่อที่จะทำให้การผลิตของเราเนี่ยไม่หลงทางนะสามารถรู้ถึงความต้องการของผู้บริโภคและนำทรัพยากรที่มีจำกัดเนี่ยเข้าสู่กระบวนการผลิตได้อย่างตรงจุดนะตรงกับความต้องการของเขาเพราะนั้นความผิดพลาดก็จะน้อยลงนะในการศึกษานะคะหลังจากที่ทำการศึกษาว่าผู้บริโภคเนี่ยต้องการสินค้าประเภทใดเทรนด์ใดลักษณะการใช้เป็นอย่างไรราคาเข้าถึงได้ไหมนะรูปแบบรูปลักษณ์ที่เขาต้องการเป็นอย่างไรแล้วเนี่ยนะผู้ประกอบการก็ต้องกลับมาดูทรัพยากรของตัวเองเทคโนโลยีของตัวเองที่มีอยู่ว่ามันเพียงพอเหมาะสมต่อการผลิตที่ผู้บริโภคนั้นต้องการหรือไม่อย่างไรหรืออาจจะต้องมีการปรับเปลี่ยนนะจากเดิมที่เคยผลิตอยู่เดิมนะก็ต้อง re-engineering ใหม่นะทำการปฏิวัติการผลิตของเราใหม่อาจจะใส่ innovation เข้าไปนะคะหรือ IoT เข้าไปนะโดยเฉพาะแพลตฟอร์มทางด้านอินเทอร์เน็ตนะ IoT นะคะ Internet of Things ก็มีความสำคัญมากขึ้นนะเพราะนั้นวันนี้เราก็จะมาปูพื้นฐานในเรื่องของการวิเคราะห์การผลิตก่อนในทางเศรษฐศาสตร์ว่าจะต้องคำนึงถึงสิ่งใดบ้างนะคะจากนั้นนะในการผลิตยุคดิจิทัลนะคะอันนี้ก็จะมีการยกตัวอย่างนะในเรื่องของการใช้แพลตฟอร์มแล้วก็สุดท้ายแล้วเนี่ยอาจารย์ก็นำเสนอในเรื่องของ BCG โมเดลนะเพื่อที่จะให้นักศึกษาตระหนักในเรื่องของการzero waste นะการทำให้เกิด zero waste โดยการกลับมาใช้ใหม่หรือทำให้เกิดความคุ้มค่ามูลค่าเพิ่ม
ต่อสิ่งที่เหลือใช้ต่างๆนะเพราะว่า BCG โมเดลเนี่ยนะคะก็ถือว่าเป็นปรากฏการณ์หรือเป็นวาระที่สำคัญนะคะที่จะตระหนักในเรื่องของขยะนะคะแล้วก็เรื่องของการสร้างรายได้ทำยังไงที่จะช่วยกันนะในการลดภาวะโลกร้อนลงนะคะอันนี้ก็มีความสำคัญต่อทางฝั่งของผู้ผลิตนะคะในแนวคิดเกี่ยวกับการผลิตเนี่ยนะคะในเรื่องของการผลิตเราก็ต้องก็มี process ของมันนะคะก็คือเรื่องของ input นะพอ input เสร็จแล้วนะคะเรารู้ว่าเราต้องใช้ปัจจัยอะไรแล้วเนี่ยนะคะปัจจัยนั้นมีความเหมาะสมไหมทดแทนกันได้ดีหรือสิ้นเปลืองน้อยลงไหมอย่างนี้เป็นต้นนะพอเรารับทราบเกี่ยวกับคุณสมบัติของ input แล้วหรือทรัพยากรวัตถุดิบที่จะใส่เข้าไปแล้วก็เข้ามาสู่ processนะกระบวนการผลิตตรงนี้ก็อาจจะเป็นการผลิตที่เป็นขั้นปฐมหรืออาจจะเป็นการผลิตขั้นกลางขั้นสุดท้ายนะแปรรูปเป็นขั้นสุดท้ายก็ได้นะคะเพราะนั้นโปรเซสจึงมีความสำคัญอย่างยิ่งเพราะว่ามันเป็นการใช้โนว์ฮาวทูจะผลิตยังไงให้ต้นทุนมันถูกลงเพื่อสร้างความได้เปรียบนะเพราะนั้นใน process เนี่ยถือว่าเป็นกระบวนการที่มีความสำคัญนะเพราะว่าเราต้องใส่ innovation เข้าไปนะเรามี know-how เรามีนวัตกรรมเราใส่เข้าไปเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพนะก็คือการลดต้นทุนไม่ว่าจะเป็นเรื่องของลดทรัพยากรนะหรือการใช้ทรัพยากรสิ้นเปลืองที่น้อยลงมีวัตถุดิบทดแทนอย่างเงี้ยนะคะการใช้เครื่องจักรแทนคนอย่างเงี้ยนะก็ปัจจุบันเนี่ยก็มีความสำคัญมากขึ้นเพราะว่าเราก็ประสบกับปัญหาผู้สูงวัยใช่ไหมคะการเข้าสู่ยุคของผู้สูงวัยเพิ่มขึ้นเพราะนั้นกำลังแรงงานก็มีความสำคัญมากขึ้นเราจะขจัดปัญหาเรื่องของการขาดแคลนแรงงานใช่ไหมคะเราก็ต้องคิดค้นสิ่งประดิษฐ์ที่มาใช้แทนคนนะอาจจะเป็นส่วนหนึ่งนะเช่นแขนนะขาแทนคนนะคะนะหรือใช้โดรนอย่างนี้เป็นต้นนะคะก็สามารถที่จะใช้เครื่องต่างๆแล้วเนี่ยทำงานแทนคนในงานบางอย่างนะอันนี้ก็เพื่อลดต้นทุนด้านแรงงานนะคะอีกอย่างนึงนะคะการใช้เครื่องจักรแทนคนเนี่ยก็มีประโยชน์ก็คือว่าทำให้เกิดการผิดพลาดน้อยลงนะจากการใช้คนงานนะแล้วก็ผลของการปฏิบัติงานก็มีความสม่ำเสมอนะคะเพราะนั้นปัจจุบันก็นิยมที่จะคิดค้นเครื่องจักรแทนคนมากขึ้นนะคะแล้วก็ในเรื่องของแพลตฟอร์มออนไลน์นะก็มีความสำคัญในกระบวนการผลิตนะทั้งในเรื่องของการสั่งงานนะตั้งแต่ต้นทางเลยนะการสั่งงานตั้งแต่ต้นน้ำกลางน้ำไปถึงปลายน้ำนะทางด้านของต้นน้ำก็มีความสัมพันธ์กับซัพพลายเออร์นะคะที่จะป้อนวัตถุดิบมาให้เราแล้วก็สั่งงานบนแพลตฟอร์มออนไลน์ได้หรือในกระบวนการผลิตก็ตามเนี่ยในกระบวนการแปรรูปกระบวนการจัดการคลังสินค้าต่างๆก็ใช้แพลตฟอร์มออนไลน์นะเพื่อทำการติดตามและประเมินผลนะได้อย่างทันท่วงทีหรือว่าเป็นลักษณะของเรียลไทม์นะพอไปถึง process ปลายน้ำนะก็ยังคงใช้แพลตฟอร์มออนไลน์ในการนำเสนอสินค้าไปยังผู้บริโภคแล้วก็เกิดการสั่งออเดอร์และส่งของนะและชำระเงินพร้อมเสร็จไปในขั้นตอนเดียวเลยอันนี้หากก็ในprocess ตรงเนี้ยนะมีการนำเอา Internet of Things เข้ามาก็ถือว่าทำให้เกิดความได้เปรียบในการแข่งขันนะเนื่องมาจากมีการประหยัดเวลาประหยัดทรัพยากรประหยัดต้นทุนนะคะแล้วก็ผลที่ไ
มีความเป็นประสิทธิผลนะก็คือได้ผลได้ที่สม่ำเสมอนะแล้วก็คุณภาพที่ดีนะคะมีความแม่นยำมากขึ้นนั่นเองนะจากนั้นเนี่ยตัวผลผลิตก็จะถูกส่งมอบไปยังผู้บริโภคนะก็เป็น process นะเป็นกระบวนการที่เกี่ยวกับการผลิตนะคะเพราะนั้นสุดท้ายปลายทางก็อยู่ที่ความพึงพอใจของผู้บริโภคนะคะว่าจากการสั่งซื้อสินค้าของผู้ประกอบการรายนี้แล้วสุดท้ายแล้วเขาได้รับของตรงตามที่เขาต้องการหรือใช้ตามความคาดหวังของเขาหรือไม่นะคะแล้วเหมาะสมกับราคาหรือไม่เพราะว่าตัวงบประมาณของผู้บริโภคก็มีความจำกัดด้วยเช่นกันนะเพราะนั้นการที่ทำให้ผู้บริโภคมีความพึงพอใจนะยิ่งมีความพึงพอใจมากนะมีอรรถประโยชน์มากเนี่ยมันก็ทำให้ผู้ประกอบการเนี่ยนะคะสามารถขึ้นราคานะก็คือมีมูลค่าเพิ่มนะตามเซอร์วิสที่เรานำเสนอให้กับลูกค้านะก็ถือว่าเป็นการสร้างกำไรนะคะแล้วก็อำนาจการผูกขาดที่เพิ่มขึ้นเพราะว่าการนำเสนอการให้บริการที่ดีเมื่อเปรียบเทียบกับคู่แข่งแล้วเนี่ยผู้บริโภคก็จะมีความภักดีต่อแบรนด์หรือสินค้าของผู้ประกอบการรายนี้นะก็ทำให้เกิดการรักษาฐานลูกค้าได้อย่างยาวนานนะคะทำให้เกิดroyaltyนะแบรนด์ทำให้เกิดแบรนด์ royalty หรือว่าความภักดีต่อสินค้านั่นเองค่ะจากการรู้ถึงปัจจัยการผลิตนะคะที่จะนำเข้าสู่กระบวนการผลิตมันก็เลยทำให้เกิดเป็นรูปแบบของฟังก์ชันการผลิตขึ้นมานะก็คือ Q นะเท่ากับ F ก็คือเป็นฟังก์ชันของหรือได้รับอิทธิพลมาจากปัจจัยอะไรบ้างนะไม่ว่าจะเป็น x1 x2 นะจนกระทั่งถึง xn นะตรงนี้ก็ขึ้นอยู่กับว่าเราจะคัดหรือให้ความสำคัญกับ input ตัวไหนบ้างนะคะ x ก็คือ input ปัจจัยการผลิตที่นำเข้ามาเพราะนั้นตัว input เนี่ยนะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของวัตถุดิบใช่ไหมคะเทคโนโลยีงบประมาณที่ใส่เข้าไปนะหรือแม้กระทั่งทักษะของคนนะทักษะของแรงงานหรือความสามารถของผู้ประกอบการนะก็อยู่ในกระบวนการฟังก์ชันการผลิตนี้นั่นเองเพื่อสุดท้ายก็จะได้เป็นคิวที่เป็นผลผลิตนะสินค้าหรือบริการขึ้นมาที่มีคุณค่าต่อผู้บริโภคนะทีนี้พฤติกรรมการผลิตก็สามารถที่จะทำการศึกษานะว่าผู้ประกอบการรายนั้นเนี่ยนะมีการตัดสินใจในเรื่องใดบ้างนะคะในทางเศรษฐศาสตร์นะก็จะแบ่งออกเป็น3ประเด็นด้วยกันนะคะไม่ว่าจะเป็นตัดสินใจผลิตอะไรดีให้บริการอะไรดีนะคะถือว่าเป็นตัวธงตัวหนึ่งนะคะแต่ก่อนจะมาที่ธงตัวนี้นะคะเราต้องทำการวิจัยตลาดมาก่อนนะไม่งั้นเหมือนนึกเข้าข้างตัวเองว่าเราชอบผลิตสิ่งนี้ขึ้นมาแล้วคนอื่นจะชอบด้วยอันนั้นก็ไม่ใช่นะคะเพราะนั้นเราต้องถามลูกค้าก่อนว่าเอ๊ะสินค้าตัวเนี้ยชอบไหมหรืออยากได้อยากซื้อหาไหมอะไรเงี้ยนะคะแล้วที่ระดับราคาเท่าไหร่ที่ลูกค้ายอมจ่ายต้องไปถามเขาก่อนนะคะมันก็เลยทำให้เราเนี่ยเกิดแรงจูงใจว่าในสิ่งที่เราผลิตเนี่ยนะมีคนอยากได้อยากใช้นะเราก็คิดค้นวิธีการเพื่อจะได้มาซึ่งสินค้าตัวนั้นนะแล้วก็ภูมิใจนำเสนออย่างยิ่งเลยว่าเนี่ยฉันผลิตมาเพื่อเธอนะนะผลิตมาให้เธอใช้นะผลิตมาเพื่อให้เธอบริโภคนะนะมันก็เกิดคุณค่าความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างผู้บริโภคและผู้ประกอบการนะ
ถือว่าในการตั้งธงว่าจะ

ผลิตอะไรอ่ะมันก็ต้องมีสตอรี่ที่ใช้เวลานานพอสมควรกว่าจะตัดสินใจลงทุนผลิตอะไรสักอย่างหนึ่งนะคะเราต้องให้แน่ใจต้องมีข้อมูลอย่างมากเลยนะคะจากนั้นเราก็มาสู่โปรเซสว่าสินค้าหรือบริการที่เราจะทำเนี่ยมันทำมาได้ยังไงมีเทคโนโลยีหรือโน้ตฮาวอะไรใส่เข้าไปนะคะแล้วลองมาทดสอบสินค้าที่ออกมาว่ามันตรงไปตามเป็นไปตามสเปคของลูกค้าที่เราเคยไปทำวิจัยการตลาดหรือไม่แล้วก็ทำการทดลองนะเพื่อให้แน่ใจว่าสินค้าของเราออกมาเนี่ยมันตรงกับความต้องการของเขานะเพราะนั้นเขาเนี่ยคือใครเพื่อใครนะสินค้าของเรามันตรงกับความต้องการของใครก็ย้อนไปที่รีเสิร์ชว่าเราไปถามใครนะเราก็ให้เขานะเป็นกลุ่มลูกค้าของเราอันดับแรกเลยแต่เราก็สามารถที่จะแบ่งปันสินค้าของเราไปยังกลุ่มเป้าหมายอื่นได้โดยการให้ลูกค้ากลุ่มแรกทำการใช้หรือทดลองใช้ครั้งแรกแล้วก็บอกต่อนะเพื่อให้ได้กลุ่มลูกค้าลำดับถัดไปเพิ่มขึ้นนะเพราะนั้นตรงนี้เราต้องมีการทำแผนธุรกิจให้รอบคอบรัดกุมนะคะแผนธุรกิจที่ดีนะก็เป็นการสื่อสารให้กับผู้ร่วมทำธุรกิจด้วยกันเข้าใจตรงกันว่าเราจะทำอะไรทำอย่างไรและทำเพื่อใครนะคะนะในระหว่างทางนะในเรื่องของการหาข้อมูลก็ดีหรือการผลิตก็ดีเนี่ยเราจะต้องคำนึงถึงคอสด้วยทั้งคำนึงถึงทรัพยากรที่เสียไปและงบประมาณที่ใช้ไปด้วยไม่ใช่ว่าเรามีงบประมาณ100ก็ใช้ทั้ง100ไม่ใช่นะคะเพราะนั้นทุกสเต็ปต้องมีการควบคุมต้นทุนนะไม่ว่าจะเป็นต้นทุนการผลิตหรือต้นทุนการบริหารดำเนินงานต่างๆทุกอย่างมันมีการรั่วไหลได้ทั้งหมดเพราะนั้นการทำบัญชีหรือการควบคุมต้นทุนถือว่าเป็นหัวใจสำคัญเลยที่จะทำให้เรามีเงินหมุนเวียนได้ตลอดนะคะจากนั้นพอเราได้ปริมาณสินค้าที่เหมาะสมเพื่อที่จะนำไปสู่การกำหนดราคานะเพราะนั้นราคาเนี่ยก็ถือว่าเป็นราคาที่ได้รับจากการรีเสิร์ชในครั้งแรกนะว่าผู้บริโภคสามารถเข้าถึงสินค้าที่ราคาเท่าไหร่แล้วก็ตั้งราคานะถ้าเป็นผู้บริโภคที่มีจำนวนมากนะสินค้าก็มีความคล้ายคลึงกับสินค้าที่มีอยู่ในท้องตลาดราคาก็ค่อนข้างอยู่ในระดับปานกลางถึงค่อนข้างถูกปริมาณก็มีเยอะขึ้นนะคะแต่ถ้าเรานิชตลาดที่มีลูกค้าเฉพาะมีความต้องการเฉพาะเป็นนิชมาร์เก็ตเนี่ยนะราคาก็จะแพงขึ้นได้นะเพราะว่าปริมาณการทำเนี่ยมันมีจำนวนน้อยลงตามความต้องการของลูกค้าเฉพาะรายเห็นไหมคะในเรื่องของการกำหนดราคาก็ต้องดูตลาดดูลักษณะของลูกค้าว่าเขามีอำนาจซื้อมากน้อยแค่ไหนแล้วก็สเปคเฉพาะเจาะจงไหมเนี่ยค่ะก็จะทำให้เรามีอำนาจในการต่อรองมากขึ้นแล้วก็ผูกขาดได้มากขึ้นด้วยนะคะอันนี้ก็ถือว่าเป็นการศึกษาพฤติกรรมหรือการใช้ข้อมูลในการตัดสินใจของผู้ผลิตผู้ประกอบการนะเพื่อให้เขาเนี่ยได้แสวงหากำไรที่เขาต้องการนะคะทีนี้เป้าหมายโดยทั่วไปแล้วเนี่ยผู้ผลิตผู้ประกอบการภาคเอกชนเนี่ยก็จะมักจะอยากได้กำไรใช่ไหมคะกำไรที่เขา อยากได้เนี่ยถือว่าเป็นกำไรสูงสุดที่มันคุ้มกับทรัพยากรที่เขาสูญเสียไปนะหรือทรัพยากรที่เขามีอยู่เป็นของเขาเองเนี่ยเสียไปก็คือการใช้พลังกายมันสมองต่างๆของ CEO เนี่ยเราได้กำไรอย่างเต็มที่แล้วนะถือว่าคุ้มค่านะคะแต่บางทีกำไรสูงสุดเนี่ยมันก็อาจจะทำให้ขาดทุนก็ได้นะคะขึ้นอยู่กับว่าค่าเสียโอกาสหรือพวกต้นทุนที่มันมองไม่เห็นเนี่ยหรือผลกระทบในแง่ลบเนี่ยมันจะทำให้สัดส่วนของกำไรเนี่ยลดลงได้นะคะอีกตัวหนึ่งที่เป็นเป้าหมาย
ก็คือส่วนแบ่งการตลาดนะก็คือเรา

เราจะไม่ได้มุ่งหวังแค่กำไรอย่างเดียวแต่เราอยากสร้างลูกค้าเราอยากสร้างฐานการตลาดให้ลูกค้ารู้จักเราเยอะๆอย่างเงี้ยค่ะก็จะเป็นการเพิ่มยอดขายเพิ่มส่วนแบ่งการตลาดก็ถือว่าทำให้เกิดเป็นผู้นำนะเป็นผู้นำในตลาดได้ด้วยนะคะทีนี้ถ้าเกิดผู้ประกอบการเป็นรัฐบาลหรือมูลนิธิตรงนี้เนี่ยก็มีความเห็นต่างจากภาคเอกชนนะคะก็คือเขาก็ไม่ได้หวังกำไรสูงสุดแต่อยากให้สังคมเนี่ยได้รับสวัสดิการเต็มที่หรือเราเรียกว่าสวัสดิการทางสังคมสูงสุดก็คือคนจนก็สามารถที่จะเข้าถึงสินค้าและบริการของภาครัฐหรือมูลนิธิได้รับการช่วยเหลือได้อย่างเท่าเทียมกันลดความเหลื่อมล้ำทางสังคมก็เป็นเป้าหมายที่จะทำให้เกิดความกินดีอยู่ดีในสังคมของประเทศนั่นเองค่ะทีนี้ในการวิเคราะห์การผลิตเนี่ยตัวต้นน้ำนะที่สำคัญก็คือปัจจัยการผลิตหรืออินพุตที่ใส่เข้าไปเราก็สามารถแยกปัจจัยการผลิตออกเป็น2ประเภทนะคะก็คือปัจจัยคงที่ FF นะที่มาจาก Fixed Factor ตัวนี้เนี่ยเป็นการใช้ปัจจัยจำนวนเท่าเดิมค่ะที่ไม่มีการเปลี่ยนแปลงจำนวนนะหรือปัจจัยตัวนั้นมันไม่สามารถที่จะเพิ่มหรือลดได้ทันทีทันใดยกตัวอย่างเราก็เห็นทั่วไปว่าจำนวนที่ดินจำนวนอาคารก็ยังเป็นฟิกแฟกเตอร์นะจนกระทั่งเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงทางฐานะการเงินของธุรกิจเองก็ดีหรือทางเศรษฐกิจก็ดีเนี่ยมันจะทำให้ตัวฟิกแฟกเตอร์ตัวนี้เปลี่ยนสภาพได้นะเช่นเศรษฐกิจดีขึ้นการได้กำไรเขาก็เอากำไรตัวนี้มาขยายกิจการโดยการซื้อที่ดินสร้างอาคารเห็นไหมคะจากเดิมที่เป็นฟิกแฟกเตอร์ก็แปรเปลี่ยนมาเป็นปัจจัยผันแปรหรือ variable factor นะก็แสดงว่าที่ดินหรืออาคารเนี่ยมันสามารถเพิ่มจำนวนได้นะทีนี้ก็ยังมีปัจจัยตัวอื่นที่มันมีการเพิ่มลดจำนวนได้อย่างรวดเร็วมากกว่าที่ดินหรืออาคารเช่นพวกวัตถุดิบแรงงานพวกนี้ค่ะตรงนี้เราเห็นได้บ่อยๆเลยนะมีการเพิ่มจำนวนวัตถุดิบลดจำนวนวัตถุดิบลงเพิ่มคนงานลดคนงานลงอย่างรวดเร็วก็มักจะให้วัตถุดิบและแรงงานเป็นปัจจัยผันแปรนะคะเพราะว่าเราเห็นอยู่บ่อยๆนะเช่นเดียวกันวัตถุดิบแรงงานตัวนี้เป็นฟิกแฟกเตอร์ได้ไหมเป็นได้ค่ะก็เมื่อไหร่ก็ตามที่เราใช้จำนวนคงที่เมื่อนั้นก็ถือว่าเป็นปัจจัยคงที่นะเพราะนั้นปัจจัยต่างๆทุกชนิดสามารถเป็นได้ทั้งปัจจัยคงที่และปัจจัยผันแปรนะคะมันก็เลยทำให้เราแบ่งระยะเวลาการผลิตออกเป็น2ประเภทด้วยกันประเภทแรกก็คือระยะสั้นหรือว่าช็อตรันก็เป็นการใช้ปัจจัยการผลิตนะทั้งที่เป็นฟิกแฟกเตอร์แล้วก็วาเรียเบิลแฟกเตอร์นะคะปัจจัยคงที่กับปัจจัยผันแปรร่วมกันนะตรงนี้ก็ในการผลิตนั้นนะมันมีข้อจำกัดของปัจจัยคงที่นะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของที่ดินที่ยังไม่ขยับขยายนะเงินทุนที่ยังคงใช้วงเงินคงที่อยู่นะตรงนี้ก็อาจจะเห็นได้ในระยะของธุรกิจใหม่นะการเริ่มต้นเป็นสตาร์ทอัพเนี่ยเราเห็นว่ามันมีข้อจำกัดเรื่องคนแรงงานแล้วก็เงินทุนเนี่ยค่ะหรือธุรกิจเริ่มมีการขยายตัวไปเรื่อยๆจนถึงณจุดที่เขาอยู่ตัวช่วงนั้นเนี่ยก็จะไม่มีการเพิ่มปัจจัยแล้วนะคะช่วงนั้นก็ถือว่าเป็นระยะสั้นนะคะจะเห็นว่าเราไม่สามารถที่จะบอกได้ว่าระยะสั้นต้องใช้เวลานานกี่วันกี่เดือนกี่ปีนะมันขึ้นอยู่กับว่าการผลิตนั้นมีปัจจัยคงที่ก็ถือว่าเป็นระยะสั้นนั่นเองนะทีนี้ปัจจัยคงที่มันก็สภาพแปรเปลี่ยนเป็นปัจจัยผันแปรอย่างที่ได้บอกไปแล้วนะเช่นเมื่อเศรษฐกิจดีแล้วก็เพิ่มที่ดินเพิ่มอาคารเพิ่มวัตถุดิบแรงงานทุกอย่างเพิ่มหมดถือว่าเข้าสู่ระยะยาวหรือถ้าเศรษฐกิจตกต่ำนะต้องเลย์ออฟพนักงานออกต้องปิดกิจการลง

แม้มันดาวลงก็เข้าสู่ระยะยาวเช่นเดียวกันนะเพราะนั้นในระยะยาวปัจจัยทุกชนิดมีการเพิ่มหรือลดได้ตลอดนะคะในการผลิตระยะสั้นกับระยะยาวสามารถสลับกันไปได้ขึ้นอยู่กับสภาพของธุรกิจว่าเขาสามารถเพิ่มจำนวนปัจจัยได้ทุกชนิดหรือไม่นะคะทีนี้กรณีถ้าเราต้องการคำนวณ นะก็จะมีการคำนวณลักษณะของผลผลิตออกเป็น3ลักษณะด้วยกันอันแรกก็คือคำนวณในรูปแบบของ total ผลผลิตทั้งหมดนะ total product นะใช้สัญลักษณ์ก็คือ TP หรือ Q ก็ได้นะคะลักษณะที่2ก็คือผลผลิตหน่วยสุดท้ายนะก็คือ marginal product หรือว่า MP นะตัวนี้ก็สามารถคำนวณจากสูตรนะก็คือ TP 2นะคะผลผลิตจำนวนใหม่ลบด้วย TP 1ของเดิมที่มีอยู่หารด้วยปัจจัยผันแปรที่เพิ่มขึ้นมาใหม่ลบด้วยปัจจัยผันแปรเดิมนะคะในการพิจารณาค่าของ marginal product เนี่ยเราก็พิจารณาเป็นล็อตๆนะเป็นช่วงนะอย่างล็อตล่าสุดนะที่ทำการผลิตล่าสุดเนี่ยมันมีการใส่ปัจจัยผันแปรเข้าไปนะเราก็สามารถคิดผลผลิตที่เกิดขึ้นในล็อตนั้นนะเฉพาะล็อตนั้นๆทีนี้ถ้าเราคิดแบบผลผลิตเฉลี่ย average product หรือ AP เนี่ยนะก็คือเป็นการเหมารวมไม่ได้สนใจสภาวะที่เปลี่ยนแปลงไปหรือล็อตต่างๆที่มันมีความแตกต่างกันนะเพราะนั้นก็ใช้จำนวนปัจจัยผันแปรทั้งหมดที่ใส่เข้าไปนะหารตัวผลผลิตทั้งหมดแล้วก็จะทำการเหมาหรือเฉลี่ยได้ว่าปัจจัยผันแปรที่ใส่เข้าไปนะจะทำให้เกิดผลผลิตรวมเท่าไหร่ตรงนี้ความแตกต่างระหว่าง marginal product กับ average product ก็คือ marginal product เนี่ยจะคำนึงถึงสภาพการที่แตกต่างกันนะปริมาณการผลิตในสภาพการที่แตกต่างกันหรือล็อตที่แตกต่างกันนะคะยกตัวอย่างเรื่องของสภาพของก่อนโควิดกับหลังโควิดนะเราก็จะดูที่ marginal productหรือก่อนที่เกิดเงินเฟ้อหลังเกิดเงินเฟ้อก่อนราคาน้ำมันแพงหลังราคาน้ำมันแพงเป็นต้นนะคะในเรื่องของผลผลิตเฉลี่ย AP ตัวนี้เราก็ไม่ได้พูดถึงสภาวะการที่เปลี่ยนแปลงไปเราก็เหมาเฉลี่ยปัจจัย1หน่วยทำให้เกิดผลผลิตกลับคืนมากี่หน่วยอันนี้ก็เป็นตัวอย่างการผลิตผ้าไหมนะคะเราประมาณว่าเราจะได้ผ้าไหมผลผลิตผ้าไหม100เมตรนะคะแล้วก็วัตถุดิบที่ใส่เข้าไปก็คือรังไหม50กิโลกรัมนะคะเพราะนั้นตัวผลผลิตชนิดแรกก็คือผลผลิตทั้งหมดนะเราได้ตามการคาดการณ์100เมตรนะทีนี้เราก็มาดูว่าเอ๊ะรังไหม1กิโลกรัมเนี่ยมันได้ผ้าไหมกี่เมตรแล้วก็เข้าสู่สูตรผลผลิตเฉลี่ยนะโดยไม่ได้คิดถึงสภาพการที่เปลี่ยนแปลงไปนะคะเพราะนั้นเราก็ทำการเข้าสูตร AP ผลผลิตเฉลี่ย100หาร50ก็จะได้รังไหม1กิโลกรัมได้ผ้าไหม2เมตรนะคะนี่ถ้าเราอยากรู้ว่าถ้าเราคิดเป็นล็อตๆนะหรือสภาพการที่เปลี่ยนแปลงไปเราก็จะเข้าสูตร marginal product ผลผลิตหน่วยสุดท้ายนะก็เอาล็อตนี้แหละนะคะจากการที่เราเพิ่มรังไหมเข้าไป60กิโลกรัมเราก็จะได้ผ้าไหมเพิ่มขึ้น120เมตรอันนี้คือล็อตล่าสุดที่เรากำลังทำการผลิตเราอยากรู้ว่ารังไหมที่ใส่เข้าไปล่าสุดเนี่ยได้ผ้าไหมเท่าไหร่ก็ค่าที่ได้นะก็จะเท่ากับ average product นะแต่ก็ไม่เสมอไปนะคะอันนี้ก็เป็นตัวเลขที่คำนวณได้ตรงกันนะคะเพราะนั้น
ไม่ว่าจะผลิตล็อตไหนนะคะก็จะได้ผลผลิตหน่วยสุดท้ายเท่ากันนะคะก็คือรังไหม1กิโลกรัมได้ผ้าไหม2เมตรนะคะจากนั้นนะคะเราก็มาวิเคราะห์ในการผลิตทั้งระยะสั้นแล้วก็ระยะยาวนะคะระยะสั้นก็คือช็อตรันระยะยาวก็คือลองรันนะก็ทวนนะคะว่าในการผลิตระยะสั้นเนี่ยมันมีการใช้ปัจจัยคงที่ร่วมอยู่กับปัจจัยผันแปรนะถ้าตัวอย่างเดิมเนี่ยปัจจัยคงที่ก็คือเครื่องทอเรามีอยู่เครื่องเดียวตลอดการผลิตเห็นไหมคะมีฟิกแฟกเตอร์และเป็นระยะสั้นแน่ๆเลยแล้วก็นำรังไหมเพิ่มขึ้นเรื่อยๆเอามาผลิตผ้าไหมเพิ่มขึ้นเรื่อยๆนะคะรังไหมเป็นปัจจัยผันแปรนะคะในการผลิตระยะสั้นเนี่ยมันก็ทำการเก็บข้อมูลทั้งผลผลิตผ้าไหมจำนวนรังไหมส่วนเครื่องทอเรามีอยู่แล้วเครื่องหนึ่งนะทำการเก็บข้อมูลตัวเลขตลอดระยะเวลาการผลิตปุ๊บเราก็จะได้ดุลยภาพนะคะว่าเอ๊ะเราควรจะใช้รังไหมจำนวนเท่าไหร่ที่เหมาะสมนะคะในการผลิตผ้าไหมในจำนวนสูงที่สุดนะและในขณะนั้นเนี่ยค่าของ marginal product เท่ากับศูนย์พอดีตรงนี้ก็เลยทำให้เราสามารถที่จะแบ่งระยะสั้นเป็น3ระยะนะก็คือระยะที่1เราใช้รังไหมเพิ่มขึ้นตลอดทีละกิโลทีละกิโลไปเรื่อยๆร่วมกับเครื่องทอเครื่องเดียวก็จะได้ผ้าไหมเพิ่มขึ้นอย่างมากเลยเพราะว่าเครื่องทอมันเพิ่งจะได้ถูกใช้ใช่ไหมมันมีกำลังการผลิตมันมีศักยภาพมากนะค่าของ marginal product เนี่ยก็เลยสูงขึ้นอย่างมากจากนั้นพอเราใช้รังไหมเพิ่มอย่างต่อเนื่องทีละกิโลทีละกิโลเนี่ยนะก็เข้าสู่ระยะที่2ว่าผ้าไหมของเราก็ยังเพิ่มขึ้นแต่ลักษณะการเพิ่มเนี่ยจะเป็นแบบเพิ่มขึ้นทีละน้อยทีละน้อยหรือเราเรียกว่ามันเกิดการลดน้อยถอยลงของผลผลิตผ้าไหมของเราแล้วนะจนกระทั่งมันถึงระดับที่จำนวนผ้าไหมสูงที่สุดแล้วอะตรงนั้นอะค่าของ marginal product เป็นศูนย์พอดีเพราะว่าจากการคำนวณค่าสโลปนั่นเองนะคะตรงนี้มันสะท้อนถึงอะไรก็คือศักยภาพของเครื่องทอเนี่ยมันเริ่มถดถอยลงแล้วมันเริ่มจะใช้งานไม่ได้ดีเหมือนเดิมแล้วนะเราควรที่จะต้องมีการเปลี่ยนแปลงเครื่องจักรของเรานะคะถ้าเราไม่มีการเปลี่ยนแปลงเครื่องจักรของเราปล่อยให้เข้าสู่ระยะที่3ก็คือเพิ่มรังไหมเช่นเดียวกันใช้เครื่องจักรเครื่องเดิมที่มันสภาพเก่านะตรงนี้จะทำให้เกิดผลเสียกับผ้าไหมของเราเลยนะคะอาจจะไม่ได้คุณภาพเหมือนเดิมตรงนี้ก็ทำให้ขายผ้าไหมของเราไม่ได้นะนี่ก็เลยทำให้เราเนี่ยนำเสนอในรูปแบบของเส้นกราฟนะคะโดยไปเอาข้อมูลของจำนวนผ้าไหมมาเป็นแกนตั้งจำนวนรังไหมเป็นแกนนอนนะคะแล้วก็พลอตกราฟทีละคู่พลอตกราฟข้อมูลทีละคู่คู่แรกก็จะเป็นจำนวนผ้าไหมกับจำนวนรังไหมนะเราก็จะได้เส้น total product นะจำนวนผ้าไหมที่เป็นผลผลิตเกิดขึ้นนะคะจะเห็นว่าเส้น total product เนี่ยจะเป็นเส้นที่โด่งขึ้นแล้วก็มีจุดสูงสุดอยู่ที่จุด4ตรงนั้นมีค่า slope เป็น0เห็นไหมคะอันนี้ค่ะค่า slope มันก็คือค่า marginal product นั่นเองค่ะนะจากนั้นก็คู่ที่2ก็ plot graph ค่าของ average product กับจำนวนรังไหมก็จะได้เส้น AP นะซึ่งมีลักษณะที่เตี้ยลงมาแล้วก็เส้น marginal product นะก็จับคู่ค่าของ marginal product กับจำนวนรังไหมก็จะทำให้ได้เป็นเส้นที่โด่งอยู่ข้างล่างค่ะเราก็แบ่งระยะของการใช้จำนวนรังไหมถ้าเป็นระยะที่1เนี่ยเห็นไหมคะว่า total product เนี่ยทะยานขึ้นอย่างมากเลยนะจากนั้นเข้าสู่ระยะที่2เนี่ยเส้น total product ก็จะค่อยๆเพิ่มขึ้นทีละน้อยทีละน้อยนะสโลปเริ่มลดลงจนเท่ากับ0ที่จุด4ตรงนั้นก็มาจะนอนโปรดักต์เป็น0ที่จุดบีบอยนะต
รงนั้นค่ะตรงการใช้ละไหมจำนวนที่20เนี่ยถือว่ามันทำให้ได้ผ้าไหมสูงที่สุด100เราควรที่จะซ่อมแซมเครื่องทอเครื่องนี้หรือไปซื้อเครื่องทอเครื่องใหม่นะคะเพราะว่าเราจะได้ไม่เผชิญกับระยะที่3ที่จะทำให้ผลผลิตของเราแย่ลงนะคะในการวิเคราะห์จุดคุ้มทุนตรงนี้ก็ทำการดูว่าเราผลิตสินค้าไปเพิ่มขึ้นเรื่อยๆจะสังเกตว่าที่ผลผลิต50หน่วยนะคะเราก็จะประสบกับการขาดทุนนะเพราะตอนนั้นเนี่ยเราอาจจะเผชิญกับการผลิตระยะสั้นนะที่มีข้อจำกัดเรื่องของเครื่องจักรนะจากนั้นก็ทำการแมนเทนแนนซ์เครื่องจักรนั้นแล้วก็เพิ่มเครื่องจักรตัวใหม่เข้าไปนะก็จะทำให้ปริมาณการผลิตเพิ่มขึ้นเป็น100หน่วย120หน่วยเราก็จะได้กำไรนะช่วงต่างของกำไรก็จะเพิ่มขึ้นเพราะฉะนั้นจุดคุ้มทุนก็คืออยู่ที่จุด E นะเมื่อการผลิตอยู่ในระดับ100หน่วยนะต้นทุนรวมเท่ากับรายรับรวมพอดีนะเพราะนั้นในการนำเครื่องจักรเข้ามาใหม่ถือว่าเครื่องจักรเดิมที่เป็นปัจจัยคงที่กลับมาเป็นปัจจัยผันแปรสามารถเข้าสู่การผลิตในระยะยาวนะนอกจากการเพิ่มจำนวนเครื่องจักรแล้วเรายังเพิ่มปัจจัยตัวอื่นเช่นสถานที่เพิ่มขึ้นเครื่องทอเพิ่มขึ้นรังไหมเพิ่มขึ้นจ้างคนงานมากขึ้นสีย้อมผ้าเพิ่มขึ้นต่างๆเหล่านี้เพิ่มจำนวนได้ทั้งหมดนะเป็นการเข้าสู่ระยะยาวนะเราก็จะได้ผลตอบแทนกลับคืนมา3ลักษณะด้วยกันนะคะซึ่งเราเรียกว่าเป็นกฎของผลได้ตอบขนาดหรือว่า return of scale นั่นเองนะคะโดยในระยะแรกเนี่ยเราก็จะวัดได้เลยว่าเราใส่ต้นทุนนะเราใส่ปัจจัยเข้าไป 10% ได้ผลผลิตกลับคืนมามากกว่า 10% อันนี้ถือว่าทำให้ธุรกิจนั้นได้กำไรที่สูงขึ้นนะคะเราเรียกระยะนี้ว่า increasing return to scale จากนั้นเราเพิ่มปัจจัยเข้าไปอีก 10% แล้วก็วัดผลตอบแทนกลับมานะถ้ามันเท่ากับ 10% พอดีเราจะเรียกว่า constant return to scale นะผลได้คงที่อันนี้ก็เป็นสัญญาณเช่นเดียวกันว่าเราควรจะเพิ่มขนาดการผลิตอีกหรือไม่หรือใส่ปัจจัยเข้าไปอีกหรือไม่นะใส่ปัจจัยใส่เพิ่มที่ดินเพิ่มแรงงานเพิ่มวัตถุดิบเข้าไปเหมือนเดิม 10% หรือไม่ตรงนี้ก็ถือว่าไม่ควรแล้วนะคะเพราะว่าเราคาดการได้ว่าผลผลิตที่ได้กลับมาเนี่ยมันอาจจะเพิ่ม 10% ที่ใส่ที่เราใส่ปัจจัยเข้าไปตรงนี้เราจะเรียกว่า decreasing return to scale นะคะเพราะฉะนั้นในระยะยาวเนี่ยเราจะทำการเปรียบเทียบ2ด้านด้านแรกก็คือผลตอบแทนที่ได้นะผลตอบแทนที่ได้นะอีกด้านหนึ่งก็คือต้นทุนที่เสียไปนะเมื่อไหร่ก็ตามที่2ด้านเนี้ยมันเท่ากันนั่นคือจุดดุลยภาพในระยะยาวทีนี้ในทางทฤษฎีเนี่ยเราก็จะทำการสร้างเส้นISO product หรือเส้นผลผลิตเท่ากันกับเส้น ISO cost ต้นทุนเท่ากันเพื่อมาเปรียบเทียบนะคะในโจทย์อันนี้เนี่ยเราจะทำการสร้างสมการผลผลิตสมการการผลิตที่ขึ้นอยู่กับปัจจัย x y z นะคะโดยในขณะนั้นเนี่ยเรามีจำนวนปัจจัย x 100หน่วย y 200หน่วยแล้วก็ z 200หน่วยนะเพราะในการสร้างสมการตรงนี้ก็ใช้วิธีการเดิมนะจากการสร้างสมการอุปสงค์ของสัปดาห์ที่แล้วนะคะและโดยการนำข้อมูล Q ข้อมูล X Y และ C เข้าไปประมวลผลในโปรแกรมสำเร็จรูปทางสถิติเพื่อให้คำนวณค่าสัมประสิทธิ์ค่า2ค่า3และ 1.5 ขึ้นมานะนะแล้วก็ทำการแทนค่า X Y C เข้าไปก็จะได้ปริมาณการผลิตอยู่ที่1,100หน่วยนะ
ทีนี้ถ้าเราจะเชนเราจะดูผลกระทบจากการเพิ่มปัจจัยทั้ง3ตัวเนี้ย 2% เหมือนกันแล้วก็คิดออกมาว่านะปัจจัย x เพิ่มขึ้นเป็น102 y เพิ่มขึ้นเป็น204 c เพิ่มขึ้นเป็น204นะแล้วก็แทน xy c เข้าไปในสมการใหม่ก็จะได้ผลผลิตใหม่ก็คือ 1,122 หน่วยแล้วก็มาวัด growth

growth อัตราการเพิ่มขึ้นของผลผลิตเท่ากับ 2% ซึ่งมันเท่ากับการเพิ่มขึ้นของปัจจัยการผลิต 2% ตรงนี้เราจะทราบว่าอ๋อระยะเนี้ยระยะการผลิตของเราเนี่ยมันได้ผลได้แบบคงที่นะคะตัวนี้ก็ถือว่าจะต้องมีการเตรียมตัวหรือ engineering การผลิตของเราอีกครั้งหนึ่งนะเพื่อที่จะไม่ได้เข้าไปสู่ภาวะของ decreasing return to scale นะนี่ก็เป็นการนำไปสู่การสร้างเส้นผลผลิตเท่ากันนะคะซึ่ง อยู่ภายใต้สมมติฐานว่ามีการใช้ปัจจัยที่ทดแทนกันได้2ชนิดนะคะโดยแผนการผลิตจะอยู่บนจุดต่างๆในระดับต่างๆของเส้น IP นะซึ่งเส้น IP เนี่ยเมื่อเชื่อมจุดของแผนการผลิตทุกแผนแล้วเนี่ยเส้น IP จะมีลักษณะโค้งเข้าหาจุดกำเนิดเพราะว่าผลของการทดแทนกันของ2ปัจจัยนี้นะถ้าเรามีการใช้จำนวนปัจจัยทั้ง2เพิ่มขึ้นเส้น IP ก็จะย้ายไปด้านขวาตรงกันข้ามถ้าเรามีการใช้ปัจจัยผันแปรทั้ง2ชนิดลดลงเส้น IP จะย้ายไปด้านซ้ายอีกด้านหนึ่งก็คือเส้นต้นทุนเท่ากันนะจากการที่เรารู้ว่าแผนการผลิตของเราใช้จำนวนปัจจัยทั้ง2ชนิดเท่าไหร่แล้วต้องนำมาสู่การคำนวณต้นทุนนะลักษณะของเส้น IC จะเป็นเส้นตรงเพราะราคาคงที่นะราคาทั้ง2ปัจจัยมันคงที่นะเช่นเดียวกันถ้าเราใช้จำนวนปัจจัยมากขึ้นต้นทุนก็ย่อมสูงขึ้นเป็นธรรมดาเส้น IP จะย้ายไปทางขวาเส้น IC จะย้ายไปทางขวาตรงกันข้ามถ้าเราลดการใช้ปัจจัยลงต้นทุนก็ลดลงเส้น IC ก็ย้ายไปด้านซ้ายนะแผนการผลิตของเราสมมติว่าบนกราฟนี้เรามีอยู่3แผนนะคือแผน A E แผน A แผน E นะคะมีอยู่2แผนนะคะแผน A ก็คือใช้ฝ้ายร่วมกับรังไหมนะคะใช้ฝ้าย60กิโลกรัมร่วมกับรังไหม8กิโลกรัมส่วนแผน E นะคะใช้ฝ้าย40กิโลกรัมร่วมกับรังไหม10กิโลกรัมซึ่งทางฝ้ายกับรังไหมมันทดแทนกันได้ดีนะเพราะนั้นในตรงนี้ดุลยภาพหรือจุดที่เหมาะสมในการผลิตนะในการผลิตผ้านะคะก็คือที่จุด E เพราะว่าเป็นจุดที่เท่ากันของผลผลิตและต้นทุนนะคะของเส้น IC และเส้น ISO และเส้น IP นะคะก็สรุปได้ว่าใช้ฝ้าย40กิโลกรัมร่วมกับรังไหม10กิโลกรัมนะโดยมีต้นทุนนะต้นทุนก็โดยการเอาราคาของฝ้ายและรังไหมเข้าไปคูณจำนวนนะถือว่าได้ปริมาณผ้า100เมตรและแต่ในขณะเดียวกันเสียต้นทุนน้อยกว่าจุด A นะคะอันนี้ก็เป็นการคิดต้นทุนจุด E ต้นทุนออกมา600บาทนะส่วนจุด A นะต้นทุนออกมานะอยู่ที่760บาทนะเพราะนั้นปริมาณการผลิตที่เหมาะสมก็คืออยู่ที่จุด E ถือว่าเป็นจุดดุลยภาพในระยะยาวค่ะนะอันนี้ก็เป็นการคำนวณโจทย์นะหลังจากที่เรามีสมการผลผลิต total product เท่ากับ12บวก 4L ลบ 0.1 L กำลัง2นะซึ่ง L ก็คือแรงงานนะในระยะสั้นเราก็มีการจ้างงานในจำนวนที่คงที่นะทีนี้ถ้าเราให้ L เป็น0นะก็คือถ้าเราไม่จ้างงานเราจะได้ผลผลิตรวม12หน่วยซึ่งเกิดจากปัจจัยอื่นที่ไม่ใช่แรงงานนะจากนั้นก็หา L นะที่ total product สูงสุดก็คือ slope เป็น0นะเราก็ทำการใช้เทคนิค first lift นะคะอนุพันธ์ครั้งที่1ของ total product ก็จะได้ค่า L ออกมา20คนนะคะปริมาณการจ้างงาน20คนก็จะได้ผลผลิตรวมทั้งหมดสูงสุดอยู่ที่52หน่วยนี่ก็เป็นการใช้เทคนิคพีชคณิตในการหาค่าแรงงานและผลผลิตนะคะทีนี้ในการเข้าสู่ระยะยาวนะแรงงานสามารถเพิ่มขึ้นได้นะจากเดิม20คนเพิ่มมาเป็น22คนนะ

แล้วก็นำเอา22เนี่ยเข้าไปคำนวณในสมการ TP อีกครั้งหนึ่งก็จะได้ผลผลิตใหม่อยู่ที่ 51.6 หน่วยทำการคิดอัตราการเพิ่มนะก็จะได้ติดลบ 0.7 แสดงว่าเข้าสู่ภาวะ decreasing return to scale นะแรงงานที่เพิ่มเข้ามา2คนเนี่ยส่งผลเสียต่อการผลิตที่ลดลงนั่นเองค่ะในการผลิตยุคดิจิทัลนะคะก็นักศึกษาก็น่าจะมีการใช้แพลตฟอร์มออนไลน์ที่หลากหลายอันนี้อาจารย์ก็จะนำเสนอในเรื่องของการผลิตภาคการเกษตรซึ่งเกษตรกรเนี่ยสามารถใช้แอปพลิเคชันของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์หรือที่เรียกว่า MOAC App Center นะคะอันนี้ก็ใช้ในการตรวจคุณภาพของดินวัดอุณหภูมิแล้วก็รายงานปริมาณน้ำฝนรายวันซึ่งจะทำให้เกิดการตัดสินใจของเกษตรกรที่แม่นยำมากขึ้นนะคะหรือการใช้แพลตฟอร์มออนไลน์นะในการทำงานในรูปแบบคลังสินค้าอัจฉริยะนะคะด้วยอุปกรณ์ IoT นะอันนี้ก็ใช้กับแท็บเล็ตแล้วก็ใส่สร้างแอปพลิเคชันในการตรวจจับจำนวนนับจำนวนวัตถุดิบนับจำนวนวัสดุที่อยู่ในคลังสินค้านะคะนี่ก็เป็นประโยชน์ต่อผู้ประกอบการแบบเรียลไทม์เลยนะคะหรือแม้กระทั่งการควบคุมโรบอทนะด้วยสัญญาณ IoT นะคะอันนี้ก็สามารถลดการใช้แรงงานคนลงได้อย่างมากเลยค่ะสำหรับโมเดลเศรษฐกิจใหม่หรือ BCG โมเดลนะคะก็เป็นความสัมพันธ์ระหว่าง B ก็คือ Bio Economy นะคะ C ก็คือ Circular Economy แล้วก็G นะ Green Economy นะซึ่งตัว Bio Economy เนี่ยถือว่าเป็นนวัตกรรมนะที่ทำให้วัสดุเหลือใช้นะเกิดเป็นสินค้าขึ้นมาใหม่แล้วก็เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมนะ Circular ก็เป็นการนำสินค้าที่เหลือทิ้งกลับมารีไซเคิลมาทำให้เป็นพลังงานหมุนเวียนได้หรือวัสดุทดแทนได้นะคะหมุนเวียนนะทำให้ขยะเป็นศูนย์นะคะซึ่งทั้งหมดเนี่ยก็อยู่ภายใต้ความปลอดภัยหรือการลดการปนเปื้อนจากสารเคมีลดมลพิษต่างๆซึ่งก็เป็นลักษณะของกรีนนะคะนะเพราะนั้นในการสร้างเศรษฐกิจใหม่นะเป็นลักษณะของการพัฒนาเศรษฐกิจแบบองค์รวมนะเราต้องคำนึงถึงการใช้ทรัพยากรที่มีอยู่อย่างจำกัดทำให้เกิดมูลค่าสูงเพิ่มขึ้นนะเพราะนั้นนักศึกษาก็สามารถที่จะนำโมเดล BCG เนี่ยไปใช้กับชุมชนครอบครัวของนักศึกษาได้นะลองกลับไปดูซิว่าทรัพยากรอันไหนหรือเรายังมีขยะที่เหลือใช้อันไหนแล้วสามารถนำกลับมาใช้ใหม่นะเป็นพลังงานหมุนเวียนนะเข้าตามแนวทางของ BCG โมเดลนะอันนี้ก็จะทำให้เกิดการพัฒนาแบบยั่งยืนนะคะอันนี้ก็เป็นการบริการวิชาการของอาจารย์เองนะคะที่ลงไปที่ตลาดน้ำบางน้ำพึ่งนะตำบลบางน้ำพึ่งอำเภอพระประแดงจังหวัดสมุทรปราการอันนี้ก็เข้าไปที่โอท็อป2เข้าไปที่กลุ่มโอท็อปมาฮ่อชาวสวนนะคะก็เป็นการนำเอาวัตถุดิบในท้องถิ่นนะมาทำเป็นอาหารนะอาหารที่ปัจจุบันเนี่ยหายากแล้วนะคะก็นำมาสืบสารเป็นวัฒนธรรมทางอาหารก็ทำให้เราได้รู้จักว่าเราเคยมีมาฮ่อนะเพราะนั้นนักศึกษาก็ถ้าไปเที่ยวที่ตลาดน้ำบางน้ำพึ่งก็สามารถที่จะไปเจอกับสินค้าไปรับประทานอาหารสูตรโบราณได้นะคะแล้วก็อีกเคสหนึ่งก็คือสวนมะม่วงน้ำดอกไม้คุ้งบางกระเจ้านะคะอันนี้ก็เข้าไปศึกษาเกี่ยวกับโมเดล BCG นะอันนี้ก็เป็นมาฮ่อชาวสวนนะคะในเรื่องของ BCG โมเดลนะคะก็
ศึกษาในเรื่องของการผลิตถ่านไบโอชาจากเศษวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตรนะก็เอามาทำเป็นถ่านไบโอชาเพื่อเอามาใช้ประโยชน์ในครัวเรือนแล้วก็เกี่ยวกับทางการในเรื่องของการลดแมลงลดการระบาดของแมลงนะคะแล้วก็นำมาเป็นโลชั่นทาผิวได้ด้วยนะคะอันนี้ก็ต้องทำการศึกษาต่อไปอีกนะคะนะเพราะนั้นโมเดลเศรษฐกิจใหม่ BCG อันนี้นะคะก็เป็นโมเดลที่ทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงนะคะในทั้งเศรษฐกิจฐานรากเศรษฐกิจภูมิภาคแล้วก็ถึงเศรษฐกิจระดับโลกเลยนะคะซึ่งโดยจุดหมายปลายทางเนี่ยเราก็ประชากรบนโลกเนี่ยก็ต้องตระหนักถึงภัยของภาวะโลกร้อนนะคะเพราะนั้นก็ต้องหาทางร่วมกันหาทางในการลดขยะลงนะโดยใช้แนวทางของ BCG นั่นเองค่ะนะเพราะนั้นในการวิเคราะห์การผลิตในวันนี้ก็ถือว่าได้เปิดมุมมองของนักศึกษาในเรื่องของการลดภาวะโลกร้อนนะโดยการนำแนวทางของ BCG โมเดลเข้ามาปรับใช้ในชีวิตประจำวันนะซึ่งอาจารย์ก็แน่ใจแล้วว่ามันก็เป็นกิจกรรมหนึ่งนะที่จะทำให้เรามีส่วนร่วมในการตระหนักถึงภาวะโลกร้อนร่วมกันนะคะในคราวหน้าเราจะมาพูดถึงการหาฟังก์ชันต้นทุนนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ

แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

ครับสำหรับการตรวจสอบระดับน้ำมันเกียร์อัตโนมัติของรถยนต์นะครับก็มีความจำเป็นนะครับในส่วนของรถยนต์ที่ใช้การขับเคลื่อนด้วยเกียร์อัตโนมัติเนี่ยนะครับควรที่จะต้องมีการตรวจสอบระดับน้ำมันเพื่อที่จะรักษาระดับน้ำมันไว้ให้คงที่เสมอเมื่อเครื่องยนต์มีการทำงานนะต่อไปจะเป็นการแนะนำอุปกรณ์เพื่อที่จะใช้ในการตรวจระดับน้ำมันเกียร์อัตโนมัติอย่างที่1ครับผ้าคลุมรถ2คือน้ำมันเกียร์อัตโนมัติ3ผ้าเช็ดทำความสะอาด4ถุงมือต่อไปจะเป็นขั้นตอนในการตรวจสอบระดับน้ำมันเกียร์อัตโนมัติครับสำหรับขั้นตอนในการตรวจสอบระดับน้ำมันเกียร์อัตโนมัตินะขั้นตอนแรกนะครับทำการคุมผ้าที่เบาะคนขับแล้วก็ที่พวงมาลัยครับ

หลังจากนั้นทำการเปิดฝากระโปรงรถในตำแหน่งที่เปิดฝากระโปรงรถในคอนโซลรถครับครับหลังจากเปิดฝากระโปรงที่ตำแหน่งคอนโซลแล้วนะครับให้ทำการเปิดฝากระโปรงที่ด้านหน้ารถและคลุมผ้าด้านหน้ารถทั้งสองข้างและตรงกลางครับต่อไปจะเป็นการสตาร์ทเครื่องยนต์เพื่อที่จะต้องการทดสอบตำแหน่งเกียร์ต่างๆในระบบเกียร์อัตโนมัติในการสตาร์ทเครื่องยนต์ก่อนที่จะเปลี่ยนเกียร์ไปในตำแหน่งต่างให้ทำการเหยียบเบรก

และดันคันเกียร์ไปที่ตำแหน่ง P หลังจากนั้นให้ทำการวัดระดับน้ำมันเกียร์อัตโนมัติที่ห้องเครื่องยนต์ทำการดึงก้านวัดระดับน้ำมันเกียร์ออกตรวจระดับน้ำมันเกียร์ที่มีอยู่ภายในเกียร์อัตโนมัติจะต้องอยู่ในตำแหน่งสูงสุดตรวจวัดระดับน้ำมันเกียร์อัตโนมัติในขณะที่เครื่องยนต์เย็นหรือไม่ติดเครื่องยนต์ระดับน้ำมันเกียร์อัตโนมัติจะต้องอยู่ในตำแหน่งคูลหรือสูงสุดของคูลคือตำแหน่งนี้ครับเมื่อทำการตรวจสอบระดับน้ำมันเกียร์อัตโนมัติแล้วปรากฏว่าระดับน้ำมันเกียร์อัตโนมัติต่ำกว่าค่ากำหนดทั้งตำแหน่งเครื่องยนต์เย็นและตำแหน่งเครื่องยนต์ร้อนให้ทำการเติมให้พอดี

ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: เอ๊ผมมีอะไรให้เล่นบ้างน่ะเอ๊ะนี่ไงตุ้งแช่ตุ้งแช่ตุ้งแช่ตะลุกตุ้งแช่ตุ้งแช่ตุ้งแช
1: ่นี่มันสิงโตที่ปู่ได้มาช่วงตรุษจีนตอนเด็กๆนี่นะเด็กๆรู้ไหมว่าเทศกาลตรุษจีนหรือการเฉลิมฉลองวันขึ้นปีใหม่ของชาวจีนน่ะในประเทศไทยเนี่ยนะมีมายาวนานเลยนะ
2: ฮะหนูจำได้ค่ะที่คุณปู่เคยเล่าให้ฟังว่าในสมัยอยุธยามีคนจีนเข้ามาค้าขายและรับราชการกัน
1: ไม่ใช่แค่ชาวจีนนะในระยะแรกก็มีชาวอินเดียมีพ่อค้าอาดแวะเวียนเข้ามาต่อมาภายหลังมีพ่อค้าญี่ปุ่นเวียดนามโปรตุเกสฮอลันดาอังกฤษเข้ามาตั้งสถานีการค้าและชุมชนอยุธยาจะเป็นเมืองที่หลากหลายไปด้วยชาวต่างชาติเลยล่ะ
0: แล้วเขาเข้ามาทำอะไรกันหรอครับ
1: เขาก็มาค้าขายและเผยแพร่ศาสนายังไงล่ะพระมหากษัตริย์ไทยทรงอุปถัมภ์ให้ชาวต่างชาติได้เข้ามาอยู่โดยไม่เกี่ยงเชื้อชาติศาสนาและชาวต่างชาติคนไหนที่มีความสามารถก็ยังได้เข้ามารับราชการในตำแหน่งสำคัญอีกนะเช่นเป็นล่ามหรืออาสารักษาพระองค์
0: โถเอ๋ยแก่นแก้วเอาไปตั้งแต่เมื่อไหร่เนี่ย
3: ย่านสามมาสมัยอยุธยา
0: อย่ายิงผมอย่ายิงผม
2: จะเย็นๆก่อนเมฆเสียงปืนที่ไหนดูดีๆสิ
0: ตะวันตะวันคนนั้นที่เราเพิ่งเจอครั้งที่แล้วนี่
2: อ๋อใช่ออกยาวิชัยเย็นหรือคอนสแตนตินโฟลคอนไงล่ะชาวกรีกที่ได้รับราชการในสมัยสมเด็จพระนารายณ
0: ์มากับชาวต่างชาติอีก2คนด้วยคนหนึ่งที่นุ่งผ้าสวยๆและยังมีผ้าโบกหัวด้วยดูเหมือนเป็นชาวอาหรับอีกคนนึงเป็นฝรั่งสมัยนี้มีคนต่างชาติอยู่ร่วมกันเยอะอย่างที่ปู่บอกจริงๆด้วย
2: นั่นน่ะสิ
4: อ้าวมานี่พวกเอ็มมากินขนมกันสิเมียข้าทำเองเลยนะ
0: นี่ทองหยอดนี่นะอร่อย
4: เมียข้าส่งมาวางขายยังมีทองหยิบฝอยทองและเม็ดขนุนอีกนะ
0: โอ้โหชาวตะวันตกนี่เอาขนมอร่อยๆเข้ามาในเมืองไทยเต็มไปหมดเลยเนาะตะวัน
4: ไม่ได้มีแค่ขนมนะพวกเอ็งยังมีความรู้ใหม่ๆเข้ามาด้วยเห็นจะมีหอดูดาวที่ละวัวเอ้ายังมีป้อมที่สร้างขึ้นมาที่บางกอกอีกนะ
0: ว้าว
2: ว้าวเจ๋งสุดยอดเลยอ่ะ
4: พวกเอ็งนี่แต่งตัวประหลาดสำเนียงก็พิกลแท้ไม่เคยจะมาก่อนข้าอยู่อยุธยามานานยังไม่คุ้นหูเป็นเด็กมาจากต่างถิ่นหรือ
2: ก็ประมาณนั้นค่ะ
4: แต่พวกเอ็งไม่ต้องกลัวนะอยู่ที่นี่สงบสุขไม่ว่าจะมาจากที่ไหนไม่ต้องห่วงเรื่องรบราค่าฟันพระเจ้าแผ่นดินทรงอุดหนุนคนต่างถิ่นต่างชาติดูสิขนาดคนกรีกอย่างข้ายังได้เข้ามารับราชการเลยพระนามพระทัยของพระมหากษัตริย์แท้ๆ Oh my God what is thatเฮ้ยเดี๋ยวก่อนสิพวกเอ็ง
1: เอ้าเมฆไปเอาขนมมาจากไหนเนี่ย
0: อ๋อตะวันเอามาฝากเมื่อกี้นะครับ
2: ใช่ค่ะ
1: ขนมไทยหลายๆชนิดเนี่ยก็ดัดแปลงมาจากขนมตะวันตกนะตอนที่ชาวต่างชาติเข้ามาอาศัยในไทยเยอะๆเห็นไหมว่าการที่พระมหากษัตริย์ต้อนรับให้คนต่างชาติต่างศาสนาได้เข้ามาอาศัยอยู่รวมกันเราก็ได้แบ่งปันความรู้และวัฒนธรรมเข้ามาด้วยแทนที่เราจะเสียเลือดเสียเนื้อเรากลับได้ภูมิปัญญาเพิ่มเติมเข้ามานะ
0: จนเกิดเป็นขนมแสนอร่อย
5: พระมหากษัตริย์ไทยทรงมีน้ำพระทัยต่อประชาชนไม่ว่าจะเชื้อชาติหรือศาสนาใดก็ตามทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติจึงอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุขแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมอาหารการกินจนเกิดวัฒนธรรมใหม่และที่สำคัญยังได้ความรู้ที่ช่วยให้คนไทยมีความเป็นอยู่ที่ดีมีประเพณีสนุกๆให้เรามาจนถึงปัจจุบัน

0: ดูสิเมฆวางทิ้งไว้เดินเหยียบไปมาจนหนังสือยับหมดแล้วนะ
1: ไม่เห็นเป็นไรเลยนี่ครับก็แค่หนังสือยับนิดหน่อย
0: พระมหากษัตริย์ไทยท่านทรงอุตส่าห์วางพื้นฐานการศึกษาให้เรา
2: โยมมัวเที่ยวเล่นอะไรอยู่เข้ามาถอดหนังสือบัดนี้เที่ยวหรือจะให้อาตมาเขี้ยนตีหนึ่งโสดคือไม้มวลไม้มาลายอเนกาประกอบเป็นฉันทาผู้พิเศษอย่าหลงไหล

สวัสดีค่ะท่านผู้ชมรายการธรรมอาวากรุงเก่าพบกันอีกครั้งนะคะณสถานีวิทยุโทรทัศน์การศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมพระราชวังไกลกังวลจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ดิฉันวาสนาบุญสมดำเนินรายการวันนี้ค่ะทางรายการนะคะจะพาท่านไปชื่นชมกับวัดในจังหวัดพระนครศรีอยุธยานะคะเริ่มจากโบราณวัตถุกรุพระปรางวัดมหาธาตุพระบรมสารีริกธาตุค่ะจากกรุพระปรางวัดมหาธาตุปัจจุบันนะคะจัดแสดงในพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติเจ้าสามพยาจังหวัดพระนครศรีอยุธยาสถูปทองคำประดับอัญมณีภายในบรรจุพระอบทองคำประดิษฐานพระบรมสารีริกธาตุปลาหินนะคะเขียนลายทองพระอบทองคำค่ะบรรจุพระบรมสารีริกธาตุพระพิมพ์ทองคำนะคะปางประธานอภัยวัดราชบูรณะตั้งอยู่ในตำบลท่าวาสุกรีอำเภอพระนครศรีอยุธยาจังหวัดพระนครศรีอยุธยาบริเวณเชิงสะพานป่าทานติดกับวัดมหาธาตุด้านทิศตะวันออกห่างจากพระราชวังโบราณเล็กน้อยเป็นพระอารามหลวงที่มีความสำคัญในสมัยกรุงศรีอยุธยาอีกวัดหนึ่งค่ะเดิมชื่อว่าวัดราชปุณนะคะหมายถึงวัดที่พระราชาทรงสร้างอุทิศให้ภายหลังเรียกในชื่อใหม่ว่าวัดราชบูรณะความหมายว่าวัดที่พระราชาทรงบูรณะวัดนี้ค่ะสร้างขึ้นในรัชสมัยสมเด็จพระบรมราชาธิราชที่สองโปรดให้สร้างเพื่ออุทิศพระราชกุศลให้แด่เจ้าอ้ายพระยาเจ้ายี่พระยาบริเวณพื้นที่และตำแหน่งเดิมนะคะที่พระองค์ได้ถวายพระเพลิงพระศพให้พระเชษฐาทั้งสองพระองค์ที่สิ้นพระชนด้วยการกระทำยุหัตถีแย่งชิงราชสมบัติปรากฏประวัติการสร้างในหนังสือเรื่องคำให้การกรุงเก่าว่าศักราช786มะโรงศก 1,000 นะคะ 967 สมเด็จพระอินทราชาเจ้าทรงประนฤพานครั้งนั้นเจ้าอ้ายพระยาและเจ้ายี่พระยาพระราชกุมารท่านชนช้างด้วยกันณสะพานป่าทานถึงพิลาไลทั้งสองพระองค์ที่นั้นจึงพระราชกุมารเจ้าสามพระยาได้เสวยราชสมบัติพระนครศรีอยุธยาทรงพระนามสมเด็จพระบรมราชาธิราชเจ้าและท่านจึงให้ก่อพระเจดีย์สองพระองค์สวมที่เจ้าพญาอ้ายและเจ้าพญายี่ชนช้างด้วยกันถึงอนิจจภาพตำบลป่าฐานนั้นในศักราชนั้นสถาปนาวัดราชปุณปอปาสลุนอนเนนนะคะปูนปั้นประดับองค์พระปรางวัดราชบูรณะสมเด็จพระอินทราชาหรือสมเด็จพระนครินทราธิราชทรงเป็นพระมหากษัตริย์ลำดับที่6แห่งกรุงศรีอยุธยาทรงมีพระโอรส3พระองค์คือเจ้าอ้ายพระยาโปรดให้ปกครองเมืองสุพรรณบุรีเจ้ายี่พระยาโปรดให้ครองเมืองแพรกศรีราชาและเจ้าสามพระยาโปรดให้ครองเมืองชัยนาทพิษณุโลกเมื่อพระองค์เสด็จสวรรคต1967โดยยังมิได้สถาปนาพระมหาปราชญ์ผู้สืบต่อสันตติวงศ์เจ้าอ้ายพญาเจ้ายี่พญาจึงได้ยกกองทัพแย่งชิงราชสมบัติดังข้อความในพระราชพงศาวดารฉบับพระราชหัตถเลขานะคะขยายเรื่องออกไปอีกเล็กน้อยว่าเจ้าอ้ายพญาเจ้ายี่พญายกเข้ามาชิงกันจะเอาราชสมบัติเจ้าอ้ายพระยามาตั้งตำบลป่ามะพร้าวที่วัดพระพลาชัยเจ้ายี่พระยายกมาตั้งนะวัดชัยภูมิจะเข้าทางตลาดเจ้าพรมช้างต้นมาปะทะกันเข้าที่เชิงสะพานป่าฐานทั้งสองพระองค์ทรงพระแสงของง้าวต้องพระศอขาดพร้อมกันทั้งสองพระองค์มุขมนตรีออกไปเฝ้าเจ้าสามพระยาทูลการซึ่งพระเชษฐาธิราชขาดคอช้างทั้งสองพระองค์แล้วเชิญเสด็จเข้ามาในพระนครเสวยราชสมบัติทรงพระนามสมเด็จพระบรมราชาธิราชเจ้าท่านจึงให้ขุดเอาพระศพเจ้าอ้ายพระยา
จ้ายี่พญาไปถวายพระเพิงที่ถวายพระเพิงนั้นให้สถาปนาพระมหาธาตุและพระวิหารเป็นพระอารามแล้วให้นามชื่อว่าวัดราชบูรณะที่เจ้าอ้ายพญาเจ้ายี่พญาชนช้างกันถึงพิลาไลให้ก่อพระเจดีย์สององค์ไว้ที่เชิงสะพานป่าฐานสิ่งสำคัญนะคะสิ่งก่อสร้างภายในวัดราชบูรณะคือพระปรางประธานล้อมรอบด้วยระเบียงคดพระวิหารค่ะตั้งอยู่ทางทิศตะวันออกพระอุโบสถตั้งอยู่ทางด้านหลังของวัดทางทิศตะวันตกในแนวเดียวกับปรางประธานวัดราชบูรณะนะคะได้รับการประกาศขึ้นทะเบียนเป็นโบราณสถานของชาติในราชกิจจานุเบกษาเล่ม52ตอนที่75เมื่อวันที่8มีนาคม2478พระพุทธรูปปูนปั้นปางประธานพรในซุ้มพระปรางค่ะวัดราชบูรณะครุฑยักษ์เทวดาปูนปั้นประดับพระปรางวัดราชบูรณะเป็นอีกวัดหนึ่งนะคะที่พม่าเผาทำลายเมื่อครั้งเสียกรุงศรีอยุธยา2310และยังถูกลักลอบขุดทำลายเพื่อหาทรัพย์สมบัติที่ยังอาจหลงเหลืออยู่จนกระทั่ง2500ค่ะรัฐบาลจอมพลป.พิบูลสงครามมอบหมายให้กรมศิลปากรรับผิดชอบบูรณะวัดวาอารามที่มีสภาพปลักหักพังในพระนครศรีอยุธยาดำเนินการขุดแต่งนะคะเพื่อบูรณะได้มีการลักลอบขุดกรุองค์พระปรางประธานการลักลอบค่ะขุดกรุพระปรางวัดราชบูรณะครั้งนั้นนะคะปรากฏเป็นข่าวใหญ่ด้วยคนร้ายพบเครื่องทองและสิ่งของมีค่าเป็นจำนวนมากเจ้าหน้าที่ตำรวจใช้เวลาไม่กี่วันก็จับและยึดของกลางได้เป็นบางส่วนหลังจากนั้นค่ะกรมศิลปากรได้เข้ามาดำเนินการตรวจสอบและขุดต่อนะคะปรากฏว่าพบสิ่งของสำคัญและมีค่าเช่นพระเจดีย์ทองคำภายในบรรจุพระพุทธรูปทองคำพระเจดีย์แก้วภายในบรรจุพระพุทธรูปแก้ว

างจำลองทองคำพระราเครื่องนะคะราชูปโภคสิ่งของอื่นๆทำด้วยทองคำพระพุทธรูปพระพิมพ์นะคะเป็นจำนวนมากซึ่งเป็นมรดกค่ะอันประเมินค่าไม่ได้จากบรรพชนกรุงศรีอยุธยานะคะเก็บรักษาจัดแสดงอยู่ที่พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติเจ้าสามพระยานะคะจังหวัดพระนครศรีอยุธยากรุพระปางวัดราชบูรณะมีกรุใหญ่และลึกมีทั้งหมด4ห้องใหญ่ๆค่ะเรียงกันลงไปแนวดิ่งนะคะภายในยังมีภาพจิตรกรรมฝาผนังฝีมือช่างกรุงศรีอยุธยาตอนต้นที่ปัจจุบันหาชมได้ยากปัจจุบันกรมศิลปากรค่ะได้บูรณะและเปิดให้ประชาชนเข้าไปชมได้นะคะยอดพระปรางวัดราชบูรณะประดับด้วยครุฑแบกเทวดาและยักษ์พระปรางจำลองทองคำโบราณวัตถุกรุพระปรางวัดราชบูรณะชิ้นส่วนหน้าบันประดับพระปรางจำลองทองคำพระปรางจำลองนะคะทำด้วยทองคำเป็นพระปรางจำลองจากองค์พระปรางประธานวัดราชบูรณะสร้างด้วยศิลาแรงในการลักลอบขุดกรุพระปรางวัดราชบูรณะคนร้ายได้ทำลายองค์พระปรางทองคำเป็นชิ้นๆกรมศิลปากรค่ะได้กลับคืนมาเพียง1ใน3ขององค์แต่กระนั้นก็แสดงให้เห็นความงามและคุณค่าทางศิลปกรรมของช่างฝีมือในสมัยอยุธยาตอนต้นนะคะชิ้นส่วนพระปรางจำลองทองคำประดับด้วยอัญมณีศาสตราจารย์ศิลป์พีระศรีเป็นผู้หนึ่งที่ได้ไปร่วมเป็นสักขีพยานในการที่กรมศิลปากรขุดกรุพระปรางวัดราชบูรณะเมื่อ 2,500 กล่าวถึงองค์พระปรางจำลองทองคำไว้ด้วยความเสียดายเป็นอย่างยิ่งความว่าเป็นที่ทราบกันอยู่แล้วว่าศิลปะประเภทเครื่องประดับของไทยในสมัยอยุธยานั้นมีความสวยงามอย่างหาตัวจับยากของที่ได้มาใหม่นี้เป็นการยืนยันทฤษฎีเก่านั้นได้เป็นอย่างดีในการร่วมทางไปตรวจดูสิ่งของพร้อมกับท่านอธิบดีและข้าราชการในกรมศิลปากรข้าพเจ้าได้ใช้เวลาถึง8ชั่วโมงศึกษาศิลปะวัตถุช่างเป็นชั่วโมงแห่งความชื่นชมโสมนัสที่ได้เห็นของอันวิจิตรงดงามอะไรเช่นนั้นในขณะเดียวกันเป็นชั่วโมงที่เต็มไปด้วยความปวดร้าวในหัวใจอย่างมหันต์ที่ได้ทราบว่าศิลปะวัตถุบางชิ้นถูกทำลายเป็นชิ้นเล็กชิ้นน้อยโดยน้ำมือของคนชั่วร้ายจนเสียหายยังไม่สามารถที่จะซ่อมแซมได้ศิลปะวัตถุชิ้นที่เสียหายที่ข้าพเจ้าเจาะจงพูดนี้คือพระปรางทองคำซึ่งได้พิจารณาจากเศษที่เหลืออยู่จะต้องเป็นองค์พระปรางที่มีความสูง80เซนติเมตรหรือกว่านั้นเป็นแบบจำลองของปรางใหญ่องค์จริงที่สร้างด้วยศิลาแรงฝีมือช่างและความสวยงามทางศิลปะของพระปรางทองคำจำลองนี้นับว่าเป็นชิ้นเยี่ยมอย่างหาเปรียบยากเนื่องจากเป็นของขนาดใหญ่คนร้ายไม่อาจนำเอาไปจึงฉีกขาดเป็นชิ้นเล็กชิ้นน้อยขยี้ยับอย่างไม่ปราณีโทษเอ๋ยไม่มีอาชญากรรมสำหรับลงโทษเรื่องในการกระทำอันชั่วร้ายเช่นนี้ให้สาสมได้เจียวหรือเจ้าหน้าที่ตำรวจแม้ปฏิบัติหน้าที่อย่างทันท่วงทีก็จริงสิ่งของที่ได้คืนมาเพียงส่วนหนึ่งเท่านั้นองค์พระปรางทองคำนั้นคงจะได้คืนมาสัก1ใน3นอกนั้นหลอมเอาทองไปนับว่าเป็นโชคร้ายต่อมรดกทางศิลปะของเราเป็นอย่างยิ่งแม้จะเสียทองท่วมหัวก็ไม่อาจทำให้ศิลปะวัตถุชิ้นเยี่ยมนี้คืนรูปเดิมมาได้อีกตัวนาคที่ตกแต่งหน้าบันก็ดีลวดลายอย่างละเอียดของเสาเหลืออยู่เพียงเสาเดียวก็ดีฝีมือทำพระปรางแบบจำลองอันมีค่าก็ดีข้าพเจ้ากล้ากล่าวได้ว่าจะทำให้ดีวิเศษไปกว่านี้อีกหาได้ไม่ประสิทธิภาพของสีต่างๆอันเกิดจากการนำเอาพลอยที่มีค่ามาฝังประดับไว้ช่างประสานกลมกลืนกันเป็นอย่างดีและทั้งนี้ไม่ใช่อื่นไกลเพราะคนไทยสมัยก่อน

รมีความชำนาญพิเศษในเรื่องการจัดสีให้ประสานกันจึงนับเป็นการสูญเสียมรดกทางศิลปะวัฒนธรรมอันมีค่าของคนไทยทั้งประเทศไปด้วยฝีมือของคนโลภเพียงไม่กี่คนไปอย่างน่าเสียดายอย่างยิ่งเจดีย์ทองคำประดับอัญมณีลายดอกไม้ประดับอัญมณีพระเจดีย์จำลองหรือพระสถูปจำลองทองคำลักษณะเป็นเจดีย์ทรงลังกาหรือทรงระฆังองค์เจดีย์นะคะสวมถอดได้3ส่วนส่วนที่1คือฐานล่างมีดุลลายรูปดอกไม้ในวงกลมสลับลายดอกไม้ในรูปสี่เหลี่ยมต่อด้วยลายบัวคว่ำบัวหงายส่วนที่2คือองค์เจดีย์มีลายดอกไม้ประดับอัญมณีเหนือองค์ระฆังรูปวงกลมปล้องฉไหนเรียบส่วนที่3คือยอดเจดีย์เรียบไม่มีลายพระมาลาทองคำเครื่องประดับศีรษะแบบสวมถักด้วยเส้นทองคำเป็นร่างแหประดับด้วยลายดอกไม้ด้านบนเป็นลายดอกจันทร์กลีบประดับกระจกเครื่องประดับศีรษะทองคำที่พบในกรุพระปรางวัดลาดบุรณะมี2ชิ้นเฉพาะที่ยังเหลืออยู่ในความดูแลของกรมศิลปากรคือจุลมงกุฎทรงน้ำเต้าและพระมาลาทองคำจุลมงกุฎทรงน้ำเต้าพบแต่เพียงส่วนด้านบนของมงกุฎไม่พบส่วนล่างอาจหายไปจากการที่คนร้ายลักลอบขุดแยกชิ้นส่วนนำไปมงกุฎทรงน้ำเต้าเดิมค่ะเป็นเครื่องทรงของพระมหากษัตริย์เนื่องจากเดิมชายไทยไว้ผมสูงและโพกผ้าพระมหากษัตริย์นะคะและเจ้านายชั้นสูงครอบผมด้วยมงกุฎทรงน้ำเต้าศาสตราจารย์ชินอยู่ดีนักโบราณคดีสำคัญของไทยนะคะให้ความเห็นว่าพระมาลาธรรมน่าจะเป็นพระมาลามวยหางหงของพระราชเทวีพระอัครชายาลวดลายบนเส้นทองคล้ายศิลปะสุโขทัยเช่นลายค่ะที่ได้จากภาพเขียนในซุ้มพระสถูปวัดเจดีย์เจ็ดแถวอำเภอศรีสัชนาลัยลายจากวิหารพระศรีอานวัดพระเชตุพนนะคะอำเภอเมืองสุโขทัยจังหวัดสุโขทัยซึ่งน่าสังเกตว่าในศิลปะวิทยาตอนต้นได้รับอิทธิพลมาจากศิลปะสุโขทัยเช่นพระพิมพ์แบบสุโขทัยขุดได้ที่กรุวัดมหาธาตุวัดราชบูรณะจังหวัดพระนครศรีอยุธยาพระพิมพ์แบบอู่ทองค่ะพบในกรุวัดมหาธาตุอำเภอเมืองสุโขทัยตัวหนังสือแบบสุโขทัยที่มีองค์พระพิมพ์ทำด้วยดีบุกพบที่กรุวัดราชบูรณะจังหวัดพระนครศรีอยุธยาลวดลายที่มงกุฎของเทวรูปสมัยสุโขทัยเหมือนกับลวดลายที่มงกุฎพระพุทธรูปทรงเครื่องสมัยอยุธยาพระมาลาทองคำพระแสงขันทำด้วยเหล็กกล้าด้ามและฝักทำด้วยทองคำประดับอัญมณีพระแสงขันนะคะพร้อมฝักทำด้วยทองคำฝักประดับลวดลายประจำยามและลายดอกไม้อัญมณีมีค่าสีต่างๆพระแสงขันเป็นโบราณวัตถุล้ำค่าสร้างในแผ่นดินสมเด็จพระบรมราชาธิราชที่2เจ้าสามพระยาด้วยฝีมือช่างอยุธยาเป็นพระแสงขันเพียงชิ้นเดียวที่พบในกรุพระปรางวัดราชบูรณะพระแสงขันชิ้นนี้ค่ะเป็นเหตุให้ราชการนะคะได้พบว่ามีการลักลอบขุดกรุพระปรางวัดราชบูรณะด้วยคนร้ายสติฟั่นเฟือนสวมมงกุฎถือพระขันแต่งตัวเป็นกษัตริย์ร้องลิเกรำให้คนดูอยู่ที่ตลาดพระแสงขันชิ้นนี้เป็นโบราณวัตถุล้ำค่าสำคัญชิ้นหนึ่งของชาติกรมศิลปากรได้กำหนดให้เป็นโบราณวัตถุ1ใน9ชิ้นที่ห้ามทำเทียมเรียนแบบและห้ามนำออกนอกประเทศเด็ดขาดพระสุวรรณพิงคานนะคะพระเต้าทักษิโณทกทองคำยอดฝาพระสุวรรณพิงคานเป็นเศียรพระพรหมหรือยอดจตุรภักษ์พระสุวรรณพิงคานพระเต้าทักษิโณทกภาชนะทรงน้ำเต้ามีพวยด้านข้างทั้งสองค่ะประดับลายกลีบดอกไม้
ด้านหนึ่งนะคะเป็นลายนาคสามเศียรล้อมรอบด้วยลายกนกอีกด้านหนึ่งเป็นรูปเทวดานั่งขัดสมาธิเพชรบนฐานบัวมือทั้งสองถืออาวุธเชิงพระเต้าผายออกตกแต่งเป็นลายกลีบบัวส่วนยอดสุดของฝาเป็นเศียรพระพรหมหรือยอดจตุรพักพระเต้าทองคำสุวรรณพิงคารเป็นโบราณวัตถุที่มีความงามเป็นเลิศอย่างยิ่งสร้างขึ้นในแผ่นดินสมเด็จพระบรมราชาธิราชที่สองค่ะเจ้าสามพระยาฝีมือช่างสมัยอยุธยาเป็นพระเต้าทองคำชิ้นเดียวที่พบในกรุพระปรางวัดราชบูรณะจึงนับว่ามีคุณค่าทางศิลปะและประวัติศาสตร์นะคะเป็นพิเศษพระเต้าทองคำสุวรรณพิงคารเป็นโบราณวัตถุสำคัญที่ล้ำค่าชิ้นหนึ่งของชาติเป็นตัวอย่างการศึกษาลวดลายฝีมือช่างที่วิจิตรบรรจงโดยเฉพาะยอดเป็นรูปพรหมพักซึ่งคล้ายกับลวดลายศิลปะขอมเป็นหลักฐานแสดงว่ามีความนิยมในลัทธิพราหมณ์ในล่าสำนักกรุงศรีอยุธยากรมศิลปากรให้เป็นโบราณวัตถุ1ใน9ชิ้นที่ห้ามทำเทียมเรียนแบบห้ามนำออกนอกประเทศเด็ดขาดพระคชาทานทรงเครื่องทองคำพร้อมสับประคับพระคชาทานทรงเครื่องทองคำพร้อมสับประคับนะคะลักษณะเป็นช้างทรงเครื่องหมอบมีหางบนหลังสับประคับหรือกูบประดับลวดลายละเอียดด้วยกระจกสีขาวสีเขียวพื้นกูบมีลวดลายดอกจันทร์มีกลีบในช่องสี่เหลี่ยมผืนผ้าล้อมรอบกรอบลายละเอียดกรอบบนลายกลีบบัวค่ะเป็นแนวประดับกระจกสีเขียวสีชมพูลวดลายซึ่งคาดแนวลำตัวตรงกลางลายกลีบบัวส่วนล่างลายกลีบดอกไม้นะคะมีก้านประดับกระจกสีฟ้าส่วนบนลายขดด้านหน้ารูปสามเหลี่ยมบริเวณหน้าอกลายประจำยามมีลายคาดตามขวางประดับลายด้านต่อดอกประดับแก้วสีฟ้าด้านหลังมีแนวคาดตามกูบส่วนหลังค่ะที่ข้อเท้าด้านหน้าทั้งสองมีลวดลายประดับแก้วสีฟ้าข้อเท้าหลังด้านซ้ายนะคะไม่มีเครื่องประดับส่วนหางประดับแก้วสีขอบฐานประดับกลีบบัวหัวช้างค่ะยกงวงขึ้นชูแผ่นฉลุรูปเปลวลายก้านต่อดอกประดับแก้วสีเขียวสีขาวและมุกตรงเกสรตาประดับพลอยสีขาวบนหัวมีเครื่องประดับรูปมงกุฎมีลวดลายประดับด้วยแก้วสีเขียวสีขาวสองแถวบนส่วนโหนกหัวนะคะมีลายดอกจันทร์ข้างละดอกส่วนบนมีลายประจำยามลายดอกไม้ประดับแก้วสีหูทั้งสองประดับลวดลายดอกไม้ประดับกระจกสีเขียวสีขาวพระคชาทานทรงเครื่องทองคำชิ้นนี้นะคะเป็นโบราณวัตถุสำคัญล้ำค่าชิ้นหนึ่งของชาติเป็นงานฝีมือประดิษฐ์วิจิตรงดงามเป็นตัวอย่างการศึกษาวิวัฒนาการของลวดลายและรูปแบบสับประคับช้างกรมศิลปากรค่ะกำหนดเป็นโบราณวัตถุ1ใน9ชิ้นที่ห้ามทำเทียมเรียนแบบและห้ามนำออกนอกประเทศเด็ดขาดประเทศไทยเป็นชาติหนึ่งที่นับถือว่าช้างเป็นสัตว์ที่มีความสำคัญยิ่งโดยเฉพาะช้างเผือกชาวไทยเชื่อว่าช้างเผือกเป็นสัตว์คู่บารมีพระมหากษัตริย์ช้างเผือกจึงได้รับการยกย่องเสมอพระราชวงศ์ชั้นเจ้าฟ้าช้างเป็นสัตว์คู่บารมีพระมหากษัตริย์ไทยมาเป็นเวลานานเชื่อกันว่าเมื่อพระมหากษัตริย์พระองค์ใดเสด็จขึ้นครองราชย์และมีช้างเผือกในรัชกาลถือว่าเป็นพระมหากษัตริย์ผู้มีบุญญาบารมีย่อมเป็นที่ยำเกรงแก่ข้าศึกศัตรูในสมัยกรุงศรีอยุธยาสมเด็จพระบรมไตรโลกนาถซึ่งทำศึกสงครามกับพระเจ้าติโลกราชแห่งอาณาจักรล้านนาเกือบตลอดรัชกาลพระองค์นะคะได้รับช้างเผือกมาเชือกหนึ่งซึ่งถือเป็นช้างเผือกเชือกแรกแห่งกรุงศรีอยุธยาในสมัยสมเด็จพระมหาจักรพรรดิ
2091ถึง2111

เป็นพระมหากษัตริย์ที่ได้รับการยกย่องว่ามีบุญญาธิการมากเพราะทรงมีช้างเผือกในรัชกาลถึง7เชือกจนได้รับการขนานพระนามว่าพระเจ้าช้างเผือกช้างเป็นราชพาหนะพระมหากษัตริย์ในยามสงครามหรือจอมทัพที่มีส่วนสำคัญต่อการรบเหตุการณ์ที่สำคัญยิ่งที่ปรากฏในประวัติศาสตร์ไทยคือสงครามยุทธหัตถีเกิดขึ้น2135นะคะพระเจ้านันทบุรีโปรดให้พระมหาอุปราชานำกองทัพทหาร 240,000 คนมาตีกรุงศรีอยุธยาหมายจะชนะศึกสมเด็จพระนเรศวรมหาราชค่ะ2133ถึง2148ทรงทราบว่าพม่านะคะจะยกทัพใหญ่มาตีจึงทรงเตรียมไพร่พลมีกำลังเพียง 100,000 คนเดินทางออกจากบ้านป่าโมกไปสุพรรณบุรีข้ามน้ำตรงท่าเท้าอู่ทองและตั้งค่ายหลวงบริเวณหนองสาหร่ายเช้าของวันจันทร์แรม2ค่ำเดือนยี่ปีมะโรง2135สมเด็จพระนเรศวรมหาราชทรงช้างนามว่าเจ้าพญาชัยยานุภาพส่วนพระสมเด็จพระเอกาทศรสนะคะ2148ถึง2153ทรงช้างนามว่าเจ้าพญาปราบไตจักรช้างทรงของทั้งสองพระองค์นั้นเป็นช้างชนะงาคือช้างมีงาที่ได้รับการฝึกให้รู้จักการต่อสู้มาแล้วหรือเคยผ่านสงครามชนช้างชนะช้างตัวอื่นมาแล้วและเป็นช้างที่กำลังตกมันในระหว่างการรบค่ะจึงวิ่งไล่ตามพม่าหลงเข้าไปในแดนพม่ามีเพียงทหารรักษาพระองค์และจตุรงคบาทเท่านั้นที่ติดตามไปทันพระราชพงศาวดารกรุงศรีอยุธยาฉบับวันวลิตนะคะ2182เล่าว่าสงครามยุทธหัตถีครั้งนี้สู้รบกันที่บริเวณหนองสาหร่ายขณะที่ต่อสู้ช้างทรงสมเด็จพระนเรศวรมหาราชมีขนาดเล็กกว่าช้างทรงพระมหาอุปราชาทำให้ช้างทรงของสมเด็จพระนเรศวรมหาราชเกรงกลัวและเบนหัวหนีแต่สมเด็จพระนเรศวรมหาราชก็ทรงรับสั่งและปลอบขวัญซึ่งสามารถรับรู้ได้เป็นอย่างดีและจึงหันกลับไปสู้ศึกกับช้างของพระมหาอุปราชาอีกครั้งในขณะที่กำลังต่อสู้กันช้างทรงของพระมหาอุปราชาเกิดถูกงวงของช้างทรงสมเด็จพระมเรศวรมหาราชฟาดจึงร้องออกมาด้วยเสียงอันดังลั่นซึ่งเป็นผลให้พระมหาอุปราชาตกพระทัยสมเด็จพระนเรศวรมหาราชได้จังหวะจึงจ้วงฟันพระมหาอุปราชาด้วยพระแสงของง้าวสิ้นพระชนบนหลังช้างในที่สุดทองพระกรทองคำประดับอัญมณีพาหุรัตและทองพระกรพาหุรัตค่ะเป็นเครื่องประดับต้นแขนของบุรุษสตรีทองพระกรหรือกำไลใช้ประดับบริเวณข้อมือสำหรับพาหุรัตและทองพระกรองค์นี้เป็นของบุรุษหรือเจ้านายฝ่ายหน้าสวมที่ต้นพระพาหาทำด้วยแผ่นทองคำตัดโค้งปลายทั้งสองด้านนะคะต่อกันด้วยเดือยตกแต่งเป็นลายประจำยามและลายดอกไม้ประดับอัญมณีสีต่างๆพระพิมพ์ทองคำประดับพลอยปางมารวิชัยในซุ้มเรือนแก้วปลกโพพระพิมพ์ทองคำในกรุพระปางวัดราชบูรณะเป็นพระพิมพ์ที่ใช้วิธีดูนลายบนแผ่นทองคำที่ทำเนื้อทองคำบริสุทธิ์พบเป็นจำนวนมากส่วนใหญ่เป็นพระพุทธรูปปางมารวิชัยประทับนั่งภายในซุ้มเรือนแก้วหรือใต้ร่มพระศรีมโหโพนะคะและมีพระพิมพ์ทองคำค่ะที่เป็นพระพุทธรูปปางอื่นๆปางประทานอภัยปางลีลาแสดงถึงอิทธิพลจากสุโขทัยพระพิมพ์ทองคำในกรุพระปางวัดราชบูรณะเป็นแบบอย่างในการศึกษารูปแบบศิลปะพุทธรูปสมัยอยุธยาตอนต้น
พระพิมพ์บางองค์ได้รับอิทธิพลศิลปะจากภายนอกเช่นศิลปะจีนสุโขทัยซึ่งนอกจากจะเป็นประโยชน์ในการศึกษารูปแบบของศิลปะนะคะยังแสดงถึงความสัมพันธ์ของกรุงศรีอยุธยาที่มีต่อประเทศหรือดินแดนนั้นๆเนื่องจากได้พบพระพิมพ์ในกลุ่มเป็นจำนวนมากค่ะทางราชการนะคะจึงได้นำพระพิมพ์แบบที่ซ้ำกันซึ่งมีเป็นจำนวนมากให้ประชาชนเช่าไปบูชารายได้จากการเช่านำมาสร้างพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติเจ้าสามพยาพระพิมพ์ทองคำปางมารวิชัยในซุ้มเรือนแก้วปลกโพพระพิมพ์ทองคำปางมารวิชัยในซุ้มเรือนแก้วปลกโพนะคะมีความงดงามอย่างยิ่งเลยนะคะเครื่องประดับทองคำประดับอัญมณีมีค่าในกรุพระปรางวัดราชบูรณะพบเครื่องประดับทองคำอัญมณีมีค่าจำนวนมากเฉพาะเครื่องทองที่กรมศิลปากรขุดได้ภายหลังถูกลักลอบขุดและนำไปขายแล้วพบเป็นจำนวน 2,121 ชิ้นทั้งที่ทำด้วยทองนาคเงินเพชรนิลจินดามีน้ำหนักรวมทั้งสิ้น 19,000 กรัมพลอยหัวแก้วหัวแหวนทับทิมหนัก 1,800 กรัมแก้วผลึกชนิดต่างๆหนัก 1,050 กรัมลูกปัดเงินกับทับทิมปนกันหนัก 250 กรัมเครื่องประดับทองคำประดับอัญมณีนี่นะคะคือเหตุที่ประเทศไทยค่ะโดยเฉพาะในช่วงสมัยกรุงศรีอยุธยานะคะได้ชื่อว่าเมืองสุวรรณภูมิการนำทรัพย์สิ่งของนะคะใส่ไว้ในกรุวัดวาอารามเป็นความเชื่อของคนไทยมาแต่ครั้งโบราณมีเป็นสองนัยยะหนึ่งคือการถวายสิ่งของอันมีค่าเป็นพุทธบูชาอีกนัยยะหนึ่งคือถือเป็นการทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้ผู้วายชนโดยทำตามแต่ฐานะของบุคคลนั้นๆดังนั้นนะคะกรุพระปรางวัดราชบูรณะจึงมีสิ่งของอุทิศที่เป็นของมีค่าต่างๆที่ทำด้วยทองคำเงินนาคแก้วแหวนอัญมณีเป็นจำนวนมากซึ่งอาจจะเป็นสิ่งของที่ถวายเป็นพุทธบูชาด้วยภายในพระปรางวัดราชบูรณะค่ะอาจประดิษฐานพระบรมสารีริกธาตุหรืออาจจะเป็นทรัพย์สิ่งของที่สมเด็จพระบรมราชาธิราชที่สองเจ้าสามพยานะคะอุทิศถวายเป็นพระราชกุศลแก่พระเชษฐาทั้งสองพระองค์อย่างไรก็ตามค่ะเครื่องทองสิ่งของมีค่าจำนวนมากเหล่านี้แสดงถึงความร่ำรวยอุดมสมบูรณ์ด้วยโภคทรัพย์ในรัชกาลของพระองค์นะคะชิ้นส่วนสถาปัตยกรรมจำลองทองคำฉลุลายประดับอัญมณีจิตรกรรมฝาผนังในกรุพระปรางวัดราชบูรณะภายในกรุพระปรางวัดราชบูรณะชั้นที่1และชั้นที่2มีภาพจิตรกรรมฝาผนังที่ทรงคุณค่าทั้งด้านศิลปะและประวัติศาสตร์โบราณคดีด้วยเหตุที่กรุมีขนาดเล็กแคบคนร้ายลักลอบขุดเพื่อต้องการนำเครื่องทองของมีค่าออกไปขายจึงทำให้คนร้ายซึ่งมีจำนวนหลายคนต้องลงไปคนละหลายครั้งและใช้เท้าเหยียบยันผนังกรุทั้งสองด้านเป็นการพยุงตัวทำให้ภาพจิตรกรรมเสียหายมากจิตรกรรมนะคะเป็นภาพพุทธประวัติภาพอดีตพุทธเจ้าภาพเรื่องชาดกซึ่งแต่ละภาพมีคุณค่าอย่างยิ่งเช่นภาพพุทธประวัติตอนพระนางสิริมหามายาบรรทมในพระมหาปราสาททรงพระสุบินว่าพญาช้างเผือกชูงวงจับดอกบัวสีขาวแล้วทำประทักษิณพระองค์นะคะสามรอบแล้วเหมือนดูดเข้าไปในพระอุทธรภาพพุทธประวัติตอนนี้ค่ะมีเพียงตัวอย่างเดียวที่พบในประเทศไทยภาพกิจกรรมแสดงให้เห็นถึงอิทธิพลของศิลปะสมัยต่างๆที่มีต่อศิลปะอยุธยาตอนต้นเช่นภาพหมู่พระพุทธสาวกยืนประนมมือเรียงแถวติดต่อกัน80รูปนะคะรูปพระสาวกยืน
เป็นแบบของอู่ทองภาพพระพุทธรูปปางลีลา

แสดงถึงอิทธิพลสุโขทัยภาพบุคคลแสดงอยู่ในภาพแสดงให้เห็นคนต่างชาติที่มาหรือติดต่อกับกรุงศรีอยุธยาภาพกษัตริย์นักรบจีนพราหมณ์สองคนที่อาจารย์ศิลป์พิลาศรี

ตามรูปเป็นจริงของสัตว์รูปคนภาพพราหมณ์คนแต่งกายด้วยเสื้อผ้าชุดขาวคนหนึ่งเห็นได้ว่าเป็นพวกนิโกรเป็นข้อพิสูจน์ให้เห็นว่าเป็นงานศิลปะที่ไม่ขึ้นอยู่กับแบบบัญญัตินิยมศิลปินไทยโลกซึ่งแวดล้อมอยู่รอบตัวให้เป็นตามสภาพความเป็นจริงภาพจิตรกรรมฝาผนังนะคะภายในกรุพระปรางวัดราชบูรณะจึงนับว่ามีความสำคัญต่อการศึกษาศิลปกรรมจิตรกรรมประวัติศาสตร์และโบราณคดีอย่างยิ่งพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติเจ้าสามพระยาจังหวัดพระนครศรีอยุธยาสร้างขึ้นเนื่องในโอกาสที่สมเด็จพระบาทสมเด็จนะคะพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชบรมนาถบพิตรและสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถในรัชกาลที่9เสด็จพระราชดำเนินมาทอดพระเนตรโบราณวัตถุที่พบจากกรุพระปรางวัดราชบูรณะจังหวัดพระนครศรีอยุธยาเมื่อวันที่23พฤศจิกายน2500มีพระราชปารภกับหม่อมหลวงปิ่นมาลากุลรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการและนายธนิตอยู่โพอธิบดีกรมศิลปากรในสมัยนั้นว่าโบราณวัตถุและศิลปะวัตถุที่พบในกรุพระปรางวัดราชบูรณะนี้สมควรจะได้มีพิพิธภัณฑสถานเก็บรักษาและตั้งแสดงให้ประชาชนในจังหวัดพระนครศรีอยุธยานี้หาควรนำไปเก็บรักษาและตั้งแสดงณที่อื่นไม่กรมศิลปากรได้สร้างพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติเจ้าสามพระยาขึ้นเพื่อเก็บรักษาจัดแสดงโบราณวัตถุที่พบจากกรุพระปรางวัดราชบูรณะและโบราณวัตถุที่พบในจังหวัดพระนครศรีอยุธยาซึ่งอาคารก่อสร้างด้วยเงินบริจาคของประชาชนผู้บริจาคได้รับพระพิมพ์ที่พบจากกรุพระปรางวัดราชบูรณะเป็นการสมนาคุณทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมนะคะให้อัญเชิญพระนามสมเด็จพระบรมราชาธิราชที่สองเจ้าสามพระยาผู้ทรงสร้างพระปรางวัดราชบูรณะเป็นนามพิพิธภัณฑ์พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชบรมนาถบพิตรและสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถในรัชกาลที่9ค่ะเสด็จพระราชดำเนินทรงเปิดพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติเจ้าสามพระยาเมื่อวันที่26ธันวาคม2504พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติเจ้าสามพระยาปัจจุบันมีอาคารจัดแสดง3หลังนอกจากโบราณวัตถุอันทรงคุณค่ายิ่งนะคะจากกรุพระปรางวัดราชบูรณะแล้วยังเก็บรักษาและจัดแสดงโบราณวัตถุที่พบในจังหวัดพระนครศรีอยุธยาแห่งอื่นๆรวมทั้งศิลปะโบราณวัตถุที่พบในประเทศไทยตั้งแต่สมัยทวาราวดีศรีวิชัยลพบุรีเชียงแสนสุโขทัยอู่ทองอยุธยารัตนโกสินทร์เพื่อให้ประชาชนทั่วไปค่ะได้ศึกษาเปรียบเทียบวัดพระศรีสันเพชรเป็นวัดสำคัญนะคะในกรุงศรีอยุธยาด้วยเป็นพระอารามหลวงที่ตั้งอยู่ในเขตพระราชฐานสมเด็จพระบรมไตรโลกนาถโปรดให้สร้างขึ้นในบริเวณพระราชวังหลวงซึ่งสร้างขึ้นตั้งแต่ครั้งสมเด็จพระรามาธิบดีที่1พระเจ้าอู่ทองโดยทรงย้ายพระราชวังขึ้นไปทางทิศเหนือต่อจากเขตวัดไปจรดแม่น้ำลพบุรีและยกที่ดินเดิมผืนนี้ให้เป็นเฉพาะเขตพุทธาวาสสร้างวัดพระศรีสันเพชรเมื่อ1991ค่ะเพื่อให้เป็นสถานที่ประกอบพระราชพิธีทางศาสนาส่วนพระองค์พระมหากษัตริย์และพระบรมวงศานุวงศ์และใช้ประกอบพระราชพิธีสำคัญตลอดระยะเวลาที่กรุงศรีอยุธยาเป็นราชธานีเช่นพระราชพิธีหลวงต่างๆพระราชพิธีถือน้ำพระพิพัฒน์สัตยาปีละ2ครั้งวัดพระศรีสันเพชรยังเป็นสถานที่เก็บพระบรมอัฐิพระมหากษัตริย์อยุธยาและพระอัฐิพระบรมวงศ์กล่าวได้ว่านะคะเป็นต้นแบบของวัดพระศรีรัตนศาสดารามในกรุงรัตนโกสินทร์

ก่อสร้างสำคัญภายในวัดคือองค์เจดีย์ใหญ่ทรงลังกา3องค์สมเด็จพระรามาธิบดีที่2 2034ถึง2072พระโอรสของสมเด็จพระบรมไตรโลกนาถโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สร้างพระสถูปเจดีย์2องค์เพื่อบรรจุพระบรมอัฐิของพระราชบิดาและเพื่อค่ะบรรจุพระอัฐิสมเด็จพระบรมราชาธิราชที่3พระบรมเชษฐาธิราชเจดีย์องค์ที่3นะคะเป็นเจดีย์บรรจุพระอัฐิของสมเด็จพระบรมราชาธิราชที่2ซึ่งสมเด็จพระบรมราชาธิราชที่4พระหน่อพุทธางกูลพระราชโอรสโปรดให้สร้างขึ้น2043นะคะพุทธศักราชสมเด็จพระรามาธิบดีที่2ทรงสร้างพระวิหารโปรดให้หล่อพระประธานเป็นพระพุทธรูปยืนปางห้ามญาติสูง8วาประมาณ16เมตรพระพักยาว4ศอกกว้าง3ศอกพระอุระกว้าง11ศอกใช้ทองหล่อหนัก 58,000 ช่างหุ้มด้วยทองคำหนัก286ช่างประมาณ171กิโลกรัมประดิษฐานไว้ในวิหารถวายพระนามว่าพระศรีสันเพชรพระอารามแห่งนี้ค่ะจึงเรียกชื่อว่าวัดพระศรีสันเพชรเมื่อ2310นะคะกรุงศรีอยุธยาเสียแก่พม่าวัดพระศรีสันเพชรถูกพม่าเผาทำลายองค์พระศรีสันเพชรถูกสุมไฟลอกทองที่หุ้มอยู่จนหมดเหลือแต่แกนในซึ่งทำด้วยสำริดครั้นเมื่อพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชรัชกาลที่1แห่งกรุงรัตนโกสินทร์ทรงสร้างกรุงเทพค่ะได้สถาปนาวัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามแล้วได้อัญเชิญพระศรีสันเพชรพร้อมพระโลกนาถพระพุทธรูปยืนองค์ใหญ่อีกองค์หนึ่งพระพุทธสี่หิงมาประดิษฐานไว้ที่กรุงเทพโปรดให้ประดิษฐานพระโลกนาถไว้ในวิหารทิศตะวันออกส่วนองค์พระศรีสันเพชรมีสภาพที่ชำรุดมากยากจะบูรณะโปรดให้สร้างพระเจดีย์ขนาดใหญ่แล้วให้อัญเชิญองค์พระศรีสันเพชรบรรจุไว้ภายในพระราชทานนามพระเจดีย์ว่าพระเจดีย์ศรีสันเพชรชดายานส่วนพระพุทธสี่หิงประดิษฐานอยู่ในพระที่นั่งพุทธไทยสวรรค์ในพระราชวังบวรสถานมงคลวังหน้าปัจจุบันคือพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติพระนครวัดพระศรีสันเพชรเป็นวัดที่มีความสำคัญยาวนานตลอดยุคสมัยกรุงศรีอยุธยาภายในวัดจึงมีสิ่งก่อสร้างที่สำคัญเป็นจำนวนมากเช่นวิหารหลวงมณฑปจตุรมุขพระอุโบสถวิหารพระป่าไหลไหลวิหารพระโลกนาถพระที่นั่งจอมทองวิหารพระสี่อิริยาบถเจดีย์และวิหารรายหอระฆังบานประตูไม้จำหลักรูปเทวดาทรงพระแสงขันบานประตูไม้ซุ้มคูหาสถูปวัดพระศรีสันเพชรสลักเป็นภาพนูนต่ำรูปเทวดาทรงพระแสงขันฝีมือช่างกรุงศรีอยุธยาเรียนแบบศิลปะล้านนาทั้งรูปแบบฉัตรเหนือเสียรและเครื่องแต่งกายสาเหตุที่บานประตูไม้แกะสลักวัดพระศรีสันเพชรมีลักษณะศิลปะล้านนาสันนิษฐานว่าน่าจะเนื่องมาจากวัดพระศรีสันเพชรสร้างในสมัยสมเด็จพระบรมไตรโลกนาถซึ่งในรัชสมัยมีสงครามกับล้านนาในสมัยพระเจ้าติโลกราชอยู่เนืองๆเป็นเหตุให้สมเด็จพระบรมไตรโลกนาถเสด็จไปประทับที่เมืองพิษณุโลกจนสิ้นรัชกาลในปี2031ซึ่งกล่าวได้ว่าในช่วงรัชกาลสมเด็จพระบรมไตรโลกนาถเมืองพิษณุโลกนะคะมีฐานะเป็นเมืองหลวงแทนกรุงศรีอยุธยาระยะหนึ่งอยุธยายศยิ่งฟ้าลงดินแลเรืออำนาจบุญเพลงพระก่อเกื้อเจดีละอออินปราสาทในทาบทองแล้ว

นอกโสมจากกรรมสวนสมุทรนะคะวรรณคดีสมัยอยุธยาที่ยังเป็นที่ถกเถียงกันอยู่ถึงผู้แต่งและระยะเวลาการแต่งเดิมเรียกวรรณคดีเรื่องนี้ว่ากรรมสวนสีปราดและเชื่อว่าผู้แต่งคือสีปราดกวีเอกในรัชกาลสมเด็จพระนารายณ์มหาราชแต่งเมื่อคราวถูกในประเทศไปยังเมืองนครศรีธรรมราชแต่จากการตรวจสอบของนักวรรณคดีและประวัติศาสตร์หลายท่านนะคะมีความเห็นว่าวรรณคดีกรรมสวนสมุทรหรือกรรมสวนโครงด้านน่าจะเป็นวรรณคดีในสมัยกรุงศรีอยุธยาตอนต้นในรัชกาลสมเด็จพระบรมไตรโลกนาถโดยเทียบสำนวนภาษากับลิลิตยวนพ่ายลิลิตพะลอและมหาชาติคำหลวงจะเห็นได้ว่าประเทศไทยนะคะมีความเจริญรุ่งเรืองมายาวนานหลายร้อยปีค่ะและมีมรดกศิลปะวัฒนธรรมเก่าแก่เป็นมรดกแห่งแผ่นดินนะคะโดยเฉพาะในจังหวัดพระนครศรีอยุธยาซึ่งเคยเป็นเมืองหลวงของประเทศไทยค่ะเป็นดินแดนแห่งสุวรรณภูมิโดยแท้นะคะรายการของเราวันนี้หมดเวลาลงค่ะกราบสวัสดีและพบกันใหม่ในสัปดาห์หน้าค่ะ

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์มหาวิทยาลัยแห่งการขับเคลื่อนเทคโนโลยีและนวัตกรรมผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติสู่สังคมการประกอบการเพื่อพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืนมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ก่อตั้งขึ้นในปีพุทธศักราช2548โดยการรวมพลังของ4พื้นที่การศึกษาเข้าด้วยกันได้แก่ศาลายาบพิตรพิมุขจักรวรรดิวิทยาลัยพอช่างและวิทยาเขตวังไกลกังวลศาลายาเป็นศูนย์กลางการจัดการศึกษาระดับปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษาโดยมีการเรียนการสอนในระดับปริญญาตรีอันได้แก่คณะวิศวกรรมศาสตร์คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบคณะบริหารธุรกิจคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีวิทยาลัยผู้ประกอบการสร้างสรรค์นานาชาติรัตนโกสินทร์ที่เน้นการเรียนการสอนในระดับปริญญาตรีปริญญาโทและปริญญาเอกและหน่วยงานสนองพระราชดำริศูนย์ประสานงานโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีอพสทบพิตรพิมุขจักรวรรดิเป็นพื้นที่การศึกษาที่เก่าแก่ที่สุดประกอบด้วยคณะบริหารธุรกิจและคณะศิลปศาสตร์ที่มีการเรียนการสอนทั้งภาษาอังกฤษภาษาจีนและภาษาญี่ปุ่นวิทยาลัยเพาะช่างผู้นำที่เชี่ยวชาญในสาขาวิชาชีพด้านศิลปกรรมทุกแขนงที่มีการเรียนการสอนด้านศิลปะมากถึง14สาขาวิชา

วิทยาเขตวังไกลกังวลแหล่งผลิตและพัฒนากำลังคนสำหรับการขยายตัวทางด้านเศรษฐกิจในบริเวณพื้นที่ตามโครงการพัฒนาชายฝั่งทะเลภาคใต้มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีและการสร้างสรรค์นวัตกรรมพร้อมเสริมทักษะพัฒนาศักยภาพสู่ความสำเร็จในยุคดิจิทัลประกอบด้วยคณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยีคณะอุตสาหกรรมการโรงแรมและการท่องเที่ยวคณะบริหารธุรกิจคณะวิศวกรรมศาสตร์และวิทยาลัยเทคโนโลยีและนวัตกรรมนอกจากนี้สำหรับการเรียนการสอนในระดับปริญญาโทและปริญญาเอกของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ประกอบด้วยการบูรณาการความรู้จากทั้งสองวิทยาลัยซึ่งประกอบด้วยวิทยาลัยพลังงานและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืนรัตนโกสินทร์และวิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการมากไปกว่านั้นเรายังมีศูนย์ปฏิบัติการเพื่อให้นักศึกษาได้เตรียมความพร้อมทักษะต่างๆอย่างมืออาชีพได้แก่ศูนย์ปฏิบัติการการโรงแรมและการท่องเที่ยวราชมงคลชมคลื่นหัวหินศูนย์การฝึกอบรมราชมงคลหัวหินเพลสมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์วิทยาเขตวังไกลกังวลซึ่งศูนย์ปฏิบัติการทั้งสองแห่งนี้ยังเปิดให้บริการแก่ผู้ที่สนใจโดยทั่วไปอีกด้วยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ส่งเสริมสังคมการประกอบการยุคดิจิทัลวิถีใหม่ด้วยการผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติที่มีองค์ความรู้ด้านนวัตกรรมเทคโนโลยีการสร้างสรรค์และการจัดการสู่สังคมการประกอบการอย่างยั่งยืนสร้างผลงานวิจัยองค์ความรู้สิ่งประดิษฐ์นวัตกรรมและงานสร้างสรรค์ที่เป็นประโยชน์ในระดับนานาชาติเป็นศูนย์กลางการเรียนรู้ของประชากรทุกช่วงวัยภายใต้แนวความคิดสร้างสรรค์สู่สังคมการประกอบการยุคดิจิทัลบูรณาการความคิดสร้างสรรค์เทคโนโลยีการทำนุบำรุงศิลปะวัฒนธรรมและภูมิปัญญาไทยบริหารจัดการองค์กรด้วยธรรมาภิบาลเพื่อเข้าสู่องค์กรคุณภาพตามเกณฑ์ที่ได้มาตรฐานและขับเคลื่อนสู่การเป็นมหาวิทยาลัยสู่ระดับสากลมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์กับการเป็นสมาร์ทองค์เทอร์เพเนอร์ยูนิเวอร์ซิตี้เรามุ่งมั่นที่จะสร้างบัณฑิตเพื่อก้าวสู่การเป็นผู้ประกอบการแห่งอนาคตเราพร้อมที่จะเป็นส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อนประเทศด้วยการผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพที่เป็นตัวเลือกหลักในการขับเคลื่อนและพัฒนาประเทศ

สวัสดีค่ะกลับมาพบกันอีกครั้งนะคะในการบรรยายวิชาสถิติเพื่อการวิจัยธุรกิจนะคะวันนี้ก็เป็นสัปดาห์ที่4นะคะเป็นสถิติเชิงพรรณนาแล้วก็สถิติเชิงอนุมานนะคะในสัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยนะคะเราก็ได้ทราบถึงว่าเรามีการวิจัยทั้งในเชิงปริมาณการวิจัยเชิงคุณภาพแล้วก็ประสานวิธีนะคะในรูปแบบของการวิจัยต่างๆเหล่านี้ในนั้นน่ะจะต้องมีการวิเคราะห์สถิตินะการวิเคราะห์สถิตินะเพราะนั้นก็จะแบ่งเป็นสถิติเชิงพรรณนาแล้วก็สถิติเชิงอนุมานนะในการวิเคราะห์สถิติเนี่ยมันก็จะมีการใช้วิชาทางคณิตศาสตร์นะแล้วก็สถิตินั่นเองนะมาเพื่อคำนวณค่าต่างๆนะทีนี้ในการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงพรรณนานะก็เป็นการวิเคราะห์เบื้องต้นเลยนะคะที่ทุกการวิจัยต้องทำได้นะก็จะเป็นการอธิบายลักษณะของข้อมูลที่เราไปเก็บรวบรวมมาทีนี้ข้อมูลที่เราเก็บรวบรวมมาเนี่ยก็จะต้องเป็นข้อมูลในเชิงปริมาณนะคะก็คือเป็นตัวเลขนั่นเองเพื่อที่จะนำมาสู่การคำนวณทางคณิตศาสตร์ต่อไปทีนี้ถ้าข้อมูลของเราเป็นข้อมูลเชิงคุณภาพนะอย่างเช่นระดับความมากน้อยระดับความพอใจหรือคะแนนต่างๆเนี่ยก็จะต้องมีการเปรียบเทียบได้นะอย่างเช่นระดับความพึงพอใจใช่ไหมคะเราก็รู้ว่ามันมีความพึงพอใจมากพึงพอใจน้อยหรือว่าเฉยๆอย่างเงี้ยเป็นต้นมันก็เป็นข้อมูลเชิงคุณภาพทีนี้เราต้องการโค้ดแปลงเป็นเชิงปริมาณหรือตัวเลขนะก็ต้องทำเลเวลอะที่มันเปรียบเทียบได้นะก็คือพอใจน้อยที่สุดพอใจน้อยเฉยเฉยปานกลางพอใจมากพอใจมากที่สุดอันนี้ก็ถือว่าเป็นข้อความในเชิงคุณภาพเราต้องแปลงให้เป็นตัวเลขที่วัดระดับนะก็คือพอใจน้อยที่สุดให้1คะแนนพอใจน้อยให้2คะแนนพอใจปานกลางเฉยๆอย่างนี้เป็นต้นให้3คะแนนพอใจมากให้4คะแนนพอใจมากที่สุดให้5คะแนนก็จะมีระดับของความพอใจ5ระดับหรือที่เรียกว่า Likert Scale นะหรืออาจจะมีมากกว่านั้นเช่น10ระดับ20ระดับหรือเป็นร้อยเลยนะจะเทียบ 100% เลยก็ได้นะตรงนี้ก็จะทำให้เราสามารถเก็บข้อมูลที่เป็นตัวเลขนะแทนที่จะเก็บเป็นข้อความเพราะว่าเก็บเป็นข้อความเนี่ยเอาไปคำนวณต่อไม่ได้ใช่ไหมคะอันนี้เป็นสิ่งสำคัญเลยว่าเราจะต้องแปลงข้อมูลเชิงคุณภาพให้เป็นเชิงปริมาณนะทีนี้เราจะเอาไปทำอะไรต่อนะก็ไปนับเอาไปนับความถี่อย่างเช่นพึงพอใจมากที่สุดกี่คนจากทั้งหมดที่ตอบแบบสอบถามกี่คนเห็นไหมคะมันมีความน่าจะเป็นเกิดขึ้นแหละพอใจมากกี่คนจากทั้งหมดกี่คนพอใจปานกลางพอใจน้อยพอใจน้อยที่สุดกี่คนนะมันก็จะแบ่งออกเป็น5เลเวล5กลุ่มนะพอเรานับความถี่นะกี่คนจากทั้งหมดกี่คนได้แล้วเนี่ยเราก็ทำเป็นค่าสัดส่วนหรือมันก็เป็นค่าสัดส่วนนะคะก็นำไปสู่การคิดเป็นร้อยละเพื่อให้เห็นภาพว่าจากทั้งหมดสมมุตินะคะจากทั้งหมด 6,000 คนเทียบเป็น 100% มีคนพอใจมากที่สุดกี่คนคิดเป็นกี่เปอร์เซ็นต์มากพอใจมากกี่คนคิดเป็นกี่เปอร์เซ็นต์พอใจเฉยๆกี่คนคิดเป็นกี่เปอร์เซ็นต์พอใจน้อยกี่คนคิดเป็นกี่เปอร์เซ็นต์แล้วก็น้อยที่สุดกี่คนคิดเป็นกี่เปอร์เซ็นต์เราก็จะมองนำเสนอโดยภาพวงกลมหรือแผนภูมิแท่งก็ได้ก็ทำให้เข้าใจได้เลยนะคะแล้วก็
หลังจากที่ทำเป็นรูปร้อยละแล้วนะเราก็เอาตัวเลขเนี้ยไปคำนวณค่าเฉลี่ยได้นะก็คือคนที่ตอบแบบสอบถามทั้งหมดเนี่ยโดยส่วนมากแล้วเนี่ยก็คือค่าเฉลี่ยนั่นเองนะโดยส่วนมากแล้วเนี่ยเขามีความพึงพอใจระดับใดนะเพราะนั้นการคำนวณค่าเฉลี่ยก็จะผ่านสูตรนะหรือผ่านโปรแกรมสำเร็จรูปทางคอมพิวเตอร์ด้วยนั่นแหละนะคะพอค่าที่ได้ออกมาเนี่ยบางครั้งโดยส่วนใหญ่แล้วเนี่ยก็จะเป็นทศนิยมนะส่วนใหญ่แล้วจะเป็นทศนิยมเพราะว่ามันเกิดการหารขึ้นมาแต่ในรูปทศนิยมเนี่ยเราก็ต้องตีความเป็นจำนวนเต็มเพราะเราจะต้องสื่อสารว่าเขามีความส่วนใหญ่แล้วผู้ที่ตอบแบบสอบถามในครั้งนี้ส่วนใหญ่แล้วมีความพึงพอใจระดับใดใช่ไหมระดับใดเราให้เป็นตัวเลข54321เพราะฉะนั้นในการรีพอร์ตกลับไปก็ต้องรีพอร์ตว่าระดับใดนั่นเองนะถ้าค่าออกมาเป็นจุดทศนิยม 4.8 อย่างเงี้ยนะ 4.8 นะเราก็ให้เกณฑ์นะว่าพอใจระดับมากที่สุดอย่างนี้เป็นต้นหรือ 4.8 เข้าใกล้5นะคะ 4.8 เข้าใกล้5 5ก็คื

มากที่สุดเพราะฉะนั้นเราต้องตีความเป็นจำนวนเต็มนะที่มีการแปลผลให้สื่อสารให้เข้าใจนะจากนั้นก็ทำเป็นคำนวณเป็นส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานนะก็ผ่านสูตรนะอันนี้ก็จะเราอาจจะได้ยินคำว่า standard deviation หรือว่าค่า SD นะคะก็มีการคำนวณสูตรออกมานะเพราะนั้นส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานถ้าพูดกันง่ายๆก็คือความคาดเคลื่อนนั่นเองนะเราก็ชอบข้อมูลที่มันมีความคาดเคลื่อนน้อยเวลาเอาไปคำนวณทดสอบสมมติฐานหรือว่าไปสร้างแบบจำลองมันก็จะมีความเชื่อถือมากขึ้นนะเพราะนั้นค่าเฉลี่ยที่มีความน่าเชื่อถือนะจะมีส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานที่มีค่าน้อยยิ่งน้อยยิ่งดีแต่ถ้าระบุตายตัวว่าน้อยเท่าไหร่ก็ไม่สามารถที่จะระบุได้นะเพราะนั้นส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเราก็คิดนะคะว่าอ๋อมันก็เกิดจากการที่เราเอาค่าของข้อมูลใดข้อมูลหนึ่งเนี่ยมาเทียบกับค่าเฉลี่ยว่ามันต่างกันมากน้อยแค่ไหนนะนี่คือแนวคิดของส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานถ้าข้อมูลของเรามีการกระจายตัวน้อยนะข้อมูลต่างๆนะในชุดข้อมูลที่เรานำมาคำนวณเนี่ยมันจะมีการกระจายตัวน้อยแล้วก็แต่ละค่าเนี่ยมันเข้าใกล้ค่าเฉลี่ยตรงกันข้ามถ้าข้อมูลของเราเนี่ยโอ้ยมันแปรปรวนมากเลยนะกระจายตัวมากแต่ละค่าในชุดข้อมูลของเรานะมันก็จะมีความแตกต่างไปจากค่าเฉลี่ยมากด้วยนะถ้าข้อมูลของเรามีการกระจายตัวมากเนี่ยมันก็ทำให้การสร้างแบบจำลองหรือการพยากรณ์ของเราเนี่ยด้อยลงนะก็จะในการคำนวณค่าเฉลี่ยหรือส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานมันก็จะทำให้เรารู้ว่าค่าของเราเนี่ยมีการกระจายตัวเข้าใกล้ค่ากลางหรือไม่นะหรือว่ามีแล้วก็มีความกระจายตัวมากกระจายตัวน้อยอย่างไรนะสิ่งเหล่านี้มันส่งผลต่อการทำสถิติในเชิงอนุมานในขั้นตอนที่สูงขึ้นต่อไปนะคะนี่เรามาดูรายละเอียดนะคะว่าสถิติเชิงบรรยายหรือสถิติพรรณนานะเราจำได้แล้วใช่ไหมคะว่ามีอะไรบ้างนะมีความถี่มีร้อยละมีค่าเฉลี่ยมีส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานอันนี้เป็นสิ่งที่นักศึกษาต้องจำได้นะเพราะว่าเมื่อเราศึกษาในชั้นลึกๆแล้วเนี่ยตรงนี้มันจะเป็นทักษะของเราได้เลยนะคะเป็นทักษะว่าเราถ้าพูดถึงสถิติพรรณนาแล้วก็มองแล้วก็เข้าใจแล้วกำลังพูดถึงความถี่ร้อยละค่าเฉลี่ยส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานนั่นเองนะคะถือว่าเป็นบันไดที่สำคัญที่สุดเลยนะที่จะทำการศึกษาขั้นสูงต่อไปนะคะเพราะฉะนั้นสติเชิงบรรยายหรือพรรณนาเนี่ยก็จะเป็นการบรรยายคุณลักษณะของสิ่งที่ต้องการศึกษาหรือข้อมูลที่เราเก็บมาเนี่ยนะข้อมูลที่เราเก็บมาเช่นเราเก็บชุดข้อมูลเราเก็บข้อมูลของยอดขายนะเป็นตัวแปรหนึ่งนะคะเราเก็บข้อมูลยอดขายนะเป็นตัวเลขเชิงปริมาณนะอาจจะเป็นยอดขายรายวันรายสัปดาห์รายเดือนไตรมาสรายปีก็แล้วแต่นะพอเราเก็บมาเนี่ยชุดข้อมูลเนี่ยเราอยากรู้ว่ามันร้อยละค่าเฉลี่ยส่วนเบี่ยงเบนเป็นอย่างไรนะคะอันดับแรกเราก็ต้องนับความถี่นี่การนับความถี่ในเชิงปริมาณนี้ก็ค่อนข้างถี่มากนะคะเพราะว่าเป็นรายวันยิ่งรายวันยิ่งถี่มากเลยนะแล้วก็ทำยังไงถ้ามันเป็นแบบวันต่อวันต่อวันเนี่ยเวลาเรานำเสนอเราจะนำเสนอโดยเส้นกราฟนะเพราะว่าข้อมูลของเราละเอียดมากทีนี้ถ้าเราต้องการทำให้มันหยาบขึ้นก็ต้องแบ่งกลุ่มนะแบ่งกลุ่มเช่นเป็นรายเดือน

เดือนที่1เดือนที่2เดือนที่3ไปจนถึงเดือนที่12ยอดขายของเราในรูปแบบยอดขายเฉลี่ยรายเดือนเป็นอย่างไรมันก็ทำให้ข้อมูลเนี่ยแคบลงหยาบขึ้นนะหรืออาจจะแบ่งกลุ่มเป็นอายุลูกค้าอายุกลุ่มเป้าหมายก็ได้นะผู้ที่จะซื้อสินค้าของเราเราก็ต้องทำเป็นช่วงอายุนะช่วงอายุอาจจะเป็นแรกเกิดก็ได้สำหรับสินค้าที่ใช้กับทารกแรกเกิดถึง5ขวบนะ5ขวบ1เดือนถึง10ขวบอย่างนี้เป็นต้นนะก็จะทำให้ข้อมูลของเราเนี่ยแบ่งเป็นกลุ่มแล้วก็อาจจะดูภาพรวมได้ง่ายขึ้นนะเพราะนั้นการแบ่งเป็นกลุ่มเช่นวัยทารกนะวัยทารกมีกี่คนที่ใช้สินค้าของเราและนะเรานับความถี่เป็นจำนวนคนนะจากความถี่นี้เมื่อเทียบกับจำนวนทั้งหมดเราก็ทำเป็นสัดส่วนนะวัยทารกใช้สินค้าของเราสมมุตินะคะจำนวน10คนนะจากทั้งหมดนะจากทั้งหมด100คนนะแล้วก็เทียบเป็น 10% ได้นะคะจากนั้นก็นำมาคำนวณค่าเฉลี่ยนะซึ่งค่าเฉลี่ยเนี่ยเราก็อาจจะทำในลักษณะของการโค้ดกลุ่มการโค้ดตัวเลขของกลุ่มหรือเป็นค่าที่เป็นค่าละเอียดนะเช่นเป็นข้อมูลรายวันอย่างนี้เป็นต้นนะหรือเป็นหน่วยเป็นบาทนะเป็นข้อมูลของการใช้จ่ายจริงในการซื้อสินค้าสำหรับทารกเป็นต้นนะอันนี้ก็ยกตัวอย่างค่าเฉลี่ยของค่าใช้จ่ายในการซื้อสินค้าสำหรับทารกต่อเดือนอย่างเงี้ยนะเราก็จะใช้จำนวนบาทเราอาจจะไม่ต้องใช้ค่าของกลุ่มนะใช้จำนวนเงินบาทนะมาหาค่าเฉลี่ยแล้วก็ในขณะเดียวกันก็สามารถคำนวณค่าของส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานว่าในการใช้จ่ายซื้อสินค้าสำหรับทารกเนี่ยมันมีความคาดเคลื่อนมากน้อยแค่ไหนนะเพื่อที่จะเป็นการบอกว่าค่าใช้จ่ายเฉลี่ยนั้นนะเป็นของคนส่วนใหญ่ที่แท้จริงเพราะถ้าส่วนเบี้ยมาตรฐานของเราเนี่ยที่ได้มาเนี่ยมีค่ายิ่งน้อยๆก็จะทำให้เชื่อมั่นได้ว่าค่าใช้จ่ายในระดับกี่บาทนั้นน่ะมันเป็นค่าใช้จ่ายเฉลี่ยของกลุ่มเป้าหมายนั้นจริงๆนะโอเคในที่นี้นะคะนักศึกษาก็จำได้นะว่าสถิติเชิงพรรณนาสถิติเชิงบรรยายหรือสถิติพรรณนาเนี่ยมีความถี่ร้อยละค่าเฉลี่ยส่วนเบี้ยมาตรฐานนะคะแล้วก็วิธีการนำเสนอจะนำเสนอในรูปกราฟวงกลมกราฟแท่งหรือเป็นเส้นกราฟได้นะนะต่อไปเราก็ทำการวิเคราะห์สถิติในลำดับที่มีความยากมีความยากกว่าสถิติเชิงพรรณนาหลังจากที่เราได้รู้ลักษณะข้อมูลที่เราเก็บมานะว่ามีจำนวนเท่าไหร่ร้อยละเท่าไหร่ค่าเฉลี่ยค่ากลางเป็นยังไงมีการกระจายตัวกระจายตัวมากหรือกระจายตัวน้อยมีแนวโน้มเข้าสู่ส่วนกลางไหมนะหรือมีความเบ้ไปทางซ้ายเบ้ไปทางขวานะเพื่อให้ตามข้อกำหนดข้อสมมติของการวิเคราะห์สถิติเนี่ยส่วนใหญ่แล้วเราจะให้ข้อมูลของเราเนี่ยมีแนวโน้มเข้าสู่ส่วนกลางนะหรือที่เรียกว่าการกระจายตัวแบบปกตินั่นเองนะก็คือค่าเฉลี่ยเท่ากับค่ามัธยฐานแล้วก็เท่ากับค่าฐานนิยมนะแต่เวลาเราคำนวณเราก็ใช้ค่าเฉลี่ยเลขคณิตเป็นตัวหลักนะคะพอข้อมูลของเรามีแนวโน้มเข้าสู่ส่วนกลางนะหรือมีการกระจายตัวแบบปกติเนี่ยเราก็จะนำไปสู่การวิเคราะห์สถิติเชิงอ้างอิงนะหรือสถิติอนุมาน
ที่มีความน่าเชื่อถือในลำดับถัดไปในการใช้สถิติอ้างอิงหรือที่เรียกว่า inferential นะ inferential statistic คำว่า infer ตรงนี้นักศึกษาก็สามารถจำได้นะเป็นเทคนิคการจำด้วย infer นะหรือ refer อ้างอิงกลับนะการอ้างอิงนะเนื่องมาจากว่าในการวิเคราะห์สถิติในเชิงปริมาณเนี่ยนะเรามีการสุ่มตัวอย่างใช่ไหมคะแล้วเราเก็บข้อมูลจากตัวอย่างผลที่ได้จากการวิเคราะห์ข้อมูลของตัวอย่างจะนำไปอ้างอิงก็คือ infer ไปยังประชากรทั้งหมดนะเพราะการวิจัยเนี่ยเราต้องการคำตอบจากประชากรนะอาจารย์ทวนอีกรอบนะคะการวิจัยเราต้องการเก็บตัวอย่างเพื่อหาคำตอบของประชากรทั้งหมดแต่ด้วยข้อจำกัดในเรื่องของระยะเวลาและงบประมาณเราไม่สามารถที่จะเก็บรวบรวมข้อมูลจากประชากรทุกคนจึงต้องสุ่มตัวอย่างบางส่วนของประชากรโดยใช้เทคนิคเพื่อให้การสุ่มตัวอย่างนั้นมีความน่าเชื่อถือนะก็คือมันก็สามารถส่งหรืออธิบายคำตอบครอบคลุมประชากรทั้งหมดนั่นเองนั้นตรงนี้ก็พอเราทำความเข้าใจตรงนี้แล้วเนี่ยเรามองภาพที่กว้างขึ้นก็คือถ้าเราทำธุรกิจแล้วเราทำวิจัยตลาดแต่เราต้องการที่จะอยากรู้ว่าลูกค้าทั้งประเทศของเราเนี่ยมีใครบ้างเขาชอบไม่ชอบแบบไหนอย่างเงี้ยนะคะหรือลูกค้าของเราในจังหวัดเนี้ยเป็นลูกค้าลักษณะใดบ้างเนี่ยนะคะแต่ด้วยศักยภาพของเราไม่สามารถที่จะไปรวบรวมข้อมูลได้ทุกคนของทางจังหวัดเราก็สุ่มตัวอย่างนะเป็นระดับอะไรคะระดับอำเภอเห็นไหมหลักการสุ่มตัวอย่างนะแบบ stratify แบบ cluster มาแล้วนะคะเราดูระดับจังหวัดจากนั้นก็ดูระดับอำเภอในอำเภอนั้นก็ดูระดับตำบลจากตำบลก็เป็นหมู่บ้านครัวเรือนอย่างเงี้ยนะคะเห็นไหมคะมันมีการสุ่มตัวอย่างมาเป็นลักษณะมัลติ random sampling เลยนะเพราะนั้นเมื่อมาถึงระดับครัวเรือนแล้วเนี่ยนะพอเราวิเคราะห์ข้อมูลในระดับครัวเรือนแล้วก็สามารถอ้างอิงกลับหรืออินเฟอร์ไปยังชุมชนหมู่บ้านตำบล นะคะตัวนี้เราก็จะใช้การวิเคราะห์สถิติที่มีความหลากหลายมากขึ้นนะไม่ว่าจะเป็นการใช้สถิติT หรือการทดสอบ T หรือที่เรียกว่า T test ตัว T test เนี่ยนะก็ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล1หรือ2กลุ่มนะ1กลุ่มก็ได้2กลุ่มก็ได้เราใช้ T test นะใช้สถิติ T แต่ถ้ามากกว่า3กลุ่มตั้งแต่3กลุ่มขึ้นไปเราจะใช้สถิติF หรือ F test โดยทั่วไปก็ใช้วิธีของ ANOVA นะก็คือการวิเคราะห์ความแปรปรวนทั้งระหว่างกลุ่มแล้วก็ภายในกลุ่มนะเพื่อที่จะมาเปรียบเทียบความต่างกันระหว่างประชากร3กลุ่มขึ้นไปนะหรือการใช้ทดสอบการวิเคราะห์การถดถอยนะก็จะใช้ตัว R square นะเพื่อที่จะดูว่าแบบจำลองที่ได้เนี่ยมันมีความสามารถในการพยากรณ์มากน้อยแค่ไหนนะคะตัวแปรที่ตัวแปรอิสระที่อยู่ในโมเดลอยู่ในแบบจำลองเนี่ยมัน
มีความสามารถในการพยากรณ์ตัวแปรตามได้กี่เปอร์เซ็นต์นะแล้วที่เหลืออีกกี่เปอร์เซ็นต์ตัวแปรตามนี้ขึ้นอยู่กับปัจจัยอื่นที่ไม่ได้อยู่ในแบบจำลองนะก็ใช้ R square นะนอกนี้ก็ยังมีการใช้สติอนุมานกับการทดสอบความสัมพันธ์แล้วก็ใช้กับการทดสอบความมีอิทธิพลก็คือตัว R square นั่นเองนะคะนอกจากนี้สติอนุมานก็ยังมีมากกว่านี้อีกนะคะอันนี้ก็จะมีความลึกมากขึ้นในรายวิชาของเราเนี่ยเราก็จะใช้การวิเคราะห์การถดถอยนะวิเคราะห์การถดถอยนะซึ่งเป็นลำดับขั้นที่สูงที่สุดในรายวิชานี้นะคะเพราะนั้นผลการวิเคราะห์นะนักศึกษาพยายามเข้าใจนิดนึงก็คือเราได้ผลการวิเคราะห์ของกลุ่มตัวอย่างผลออกมาอย่างไรสามารถอ้างอิงกลับไปยังกลุ่มประชากรนะเพราะเราต้องการคำตอบจากกลุ่มประชากรนั่นเองดังนั้นเราก็จะต้องมีการคำนวณค่าสัมประสิทธิ์หรือการประมาณค่านั่นเองนะพอเราคำนวณค่าสัมประสิทธิ์แล้วเราก็ทำการทดสอบสมมติฐานนะเพราะนั้นในวิธีนี้เราจะต้องมีการตั้งสมมติฐานไปล่วงหน้าในขั้นของการตั้งวัตถุประสงค์นะตั้งวัตถุประสงค์การตั้งข้อคำถามการวิจัยสมมติฐานวัตถุประสงค์แล้วก็มีกรอบแนวคิดว่ามีตัวแปรอะไรบ้างมีความสัมพันธ์กันอย่างไรแล้วก็มีสมมติฐานเพื่อที่จะอธิบายกรอบแนวคิดว่าตัวแปรอิสระตัวนี้ส่งผลต่อมีความสัมพันธ์และส่งผลต่อตัวแปรตามนะอย่างเช่นต้นทุนนะต้นทุนเป็นตัวแปรอิสระตัวที่หนึ่งเมื่อต้นทุนต่ำลงนะหรือความสามารถในการลดต้นทุนนะเมื่อต้นทุนต่ำลงเนี่ยก็จะทำให้การดำเนินงานของธุรกิจเพิ่มสูงขึ้นนะอันนี้ก็เป็นสมมติฐานในทางทฤษฎีทีนี้เราก็ต้องทำการวิเคราะห์ค่าสัมประสิทธิ์นะแล้วก็นำค่าสัมประสิทธิ์นั้นไปทดสอบสมมติฐานว่ามันเป็นจริงไหมสำหรับชุดข้อมูลในปัจจุบันซึ่งผลของการทดสอบสมมติฐานอาจจะสอดคล้องกับทฤษฎีหรือไม่สอดคล้องกับทฤษฎีก็ได้นะเพราะว่ามันมีสาเหตุมาจากบริบทของการดำเนินงานธุรกิจแห่งนี้นะคะทีนี้เราก็ใช้สติอนุมานนะมาเพื่อการพยากรณ์ได้ในขั้นสุดท้ายของการเรียนวิชานี้นะคะในการพยากรณ์หมายถึงว่าเรามีการประมาณค่ามีการทดสอบสมมติฐานแล้วก็สร้างเป็นแบบจำลองโมเดลในการดำเนินงานของธุรกิจเพื่อที่จะทำการพยากรณ์ก็คือเมื่อตัวแปรอิสระแต่ละตัวมันมีการเปลี่ยนแปลงก็คือมีการเปลี่ยนแปลงค่ามีการเปลี่ยนแปลงค่าเกิดขึ้นนะแล้วก็นำไปคำนวณในแบบจำลองเพื่อที่จะมาทำนายทำนายตัวแปรตามว่าผลการดำเนินงานทางธุรกิจนะมันมีการเปลี่ยนแปลงเท่าไหร่คะนะอันนี้ก็พูดถึงการใช้ประโยชน์ของการสร้างแบบจำลองจากสถิติอนุมานนั่นเองอันนี้ก็เป็นประโยชน์ต่อการวางแผนนะฝ่ายหลังบ้านของธุรกิจนะฝ่ายการวางแผนและพยากรณ์เนี่ยก็จะต้องมีเทคนิคในการพยากรณ์ที่แม่นยำมากขึ้นด้วยนะในส่วนของสถิติพรรณนานะคะเราก็มาดูตัวอย่างอย่างเช่นงานวิจัยเรื่องการศึกษาทัศนคติเกี่ยวกับปัญหาและอุปสรรคในการปฏิบัติงานตรวจสอบจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานแห่งหนึ่งนะอันนี้เราสามารถมองเห็นว่าเรา
เราจะทำการวิเคราะห์สติพรรณนาอย่างไรนะก็คือจากที่เราเรียนนะคะเราจะต้องมีการบรรยายข้อมูลนะในรูปแบบของการนับนะความถี่ร้อยละค่าเฉลี่ยส่วนวิเวกมาตรฐานซึ่งมันเกิดจากการรวบรวมข้อมูลที่เป็นเชิงปริมาณตัวเลขในเรื่องของอะไรทัศนคติซึ่งเป็นทัศนคติเกี่ยวกับปัญหาและอุปสรรคในงานปฏิบัติงานตรวจสอบจัดซื้อจัดจ้างนะทีนี้เราต้องการข้อมูลของผู้ให้ข้อมูลใช่ไหมคะอันนี้จากการสอบถามจากการจากการเก็บรวบรวมแบบสอบถามใช่ไหมคะเพราะนั้นคนให้ข้อมูลเราอยากรู้ว่าเพศน่ะมันมีส่วนในการปฏิบัติงานตรวจสอบไหมล่ะถ้าเราสงสัยว่าเพศมันน่าจะมีความเกี่ยวข้องนะเราก็ถามเพศเขาใช่ไหมเราก็รู้แล้วว่าคนให้ข้อมูลเนี่ยมีการแบ่งเพศด้วยนะเพศอายุระดับการศึกษาอายุงานความระดับความเชี่ยวชาญอะไรความรู้ความสามารถอันนี้นะก็เป็นตัวแปรที่อธิบายทัศนคติของผู้ให้ข้อมูลนั้นนะคะไปดูอันดับแรกคือเพศใช่ไหมล่ะนะเพราะนั้นเพศก็แบ่งออกเป็น2กลุ่มเพศชายเพศหญิงใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นคนที่ตอบแบบสอบถามพ่อติ๊กว่าเขาเป็นเพศอะไรล่ะเราก็นับความถี่ได้แล้วนะคะเพศชาย15คนจากทั้งหมดองค์กรนี้มีหน่วยงานนี้มี27คนใช่ไหมคะคิดเป็นร้อยละ 55.56นักศึกษาเห็นสัดส่วนของข้อมูลเพศชายไหมคะเพศชายใช่ไหมคะเพศชายเรานับได้15คนจากทั้งหมดคือหารหรือต่อก็ได้จากทั้งหมดเพศชายเพศหญิงรวมกัน27คนก็คือ15ใน27นะเป็นการคำนวณความน่าจะเป็นเกิดขึ้นแล้ว15ใน27นะแล้วคูณ100ก็จะได้มา 55.56% ที่เหลือก็จะเป็นเพศหญิงนักศึกษาอาจจะคำนวณเหมือนเพศชายก็ได้หรือแค่หาความต่างเท่านั้นเองคือเอาไปลบนะคือนับความถี่ยังไงของเพศหญิงก็คือ27ตั้งลบด้วย15เพศชายก็จะได้ออกมา12เพศหญิงนะใช้วิธีหาผลต่างก็ได้ก็จะได้เร็วขึ้นร้อยละเป็นยังไงล่ะหาผลต่างได้ไหมก็คือจำนวนเต็มทั้งหมด 100% ใช่ไหมคะทั้งหมดน่ะเมื่อเราคิดเป็นรูปแบบของเปอร์เซ็นต์ร้อยละเนี่ยคือแม็กซิมัมคือ100เพศชายเกิดขึ้นแล้ว 55.5% ที่เหลือคือเอาไปลบกับ100ใช่ไหมคะที่เหลือ 44.44% เป็นเพศหญิงทีนี้ประโยชน์ของการนำเสนอโดยร้อยละเนี่ยเพื่อที่จะให้เห็นภาพโดยพื้นที่เต็มที่คือ100นะแบ่งออกเป็นพื้นที่เพศชาย55ที่เหลือเป็นพื้นที่ของเพศหญิง44จะค่อนข้างที่จะครึ่งต่อครึ่งอ่ะใกล้ๆกันนะคะก็จะทำให้ผู้รับข้อมูลนะผู้รับข้อมูลหรือคนอ่านเนี่ยพอเห็นภาพว่าอ๋อหน่วยงานเนี่ยผู้หญิงผู้ชายก็ใกล้เคียงกันเนี่ยเขาก็จะสรุปโดยที่เรามองเห็นภาพจากตารางก็ดีหรือจากแผนภูมิวงกลมก็ดีก็จะทำให้สื่อสารง่ายขึ้นนะคะแทนที่เราจะสื่อสารเป็นคนใช่ไหมคะเป็นคนเนี่ยก็จะดูยากแหละถ้ายิ่งเป็นแบบหลักร้อยหลักพันคนอย่างเงี้ยมันก็จะเข้าใจได้ยากเราเทียบเป็นรูปแบบของร้อยละจะดีกว่านะคะอย่างอันนี้นะคะนอกจากเพศแล้วเนี่ยหน่วยงานนี้ก็มีความหลากหลายของอายุด้วยนะมีความหลากหลายของเจเนเรชันด้วยก็จะแบ่งอายุที่ตั้งต้นที่25ก็คือโดยส่วนใหญ่หลังจากจบ
การศึกษามาแล้วเว้นช่วงสักระยะหนึ่งเขาก็จะได้เริ่มเข้าสู่การเข้ามาเป็นพนักงานของหน่วยงานนี้

นี้นะคือบรรจุแล้วนั่นเองนะบรรจุแล้วสตาร์ทที่25ปีนะแล้วก็แบ่งช่วงอ้อเกษียณ60ปีใช่ไหมมันก็เราจะแบ่งกี่ช่วงนะและช่วงละเท่ากันนะทีนี้ก็จะแบ่งออกเป็น3ช่วงนะก็การแบ่งก็จะมีช่วงอันตรภาคชั้นที่เหมาะสมนะคะไม่มากเกินไปและไม่น้อยเกินไปนะอันนี้ก็ถือว่าแบ่งช่วงละ10ปีแต่อันนี้ในช่วง40ถึง60ปีนะมันควรจะแบ่งซอยอีกชั้นหนึ่งเข้าไปนะคะอันนี้มันจะกระโดดนิดนึงมันก็ทำให้เห็นกลุ่มก้อนของคนที่มีอายุ46ถึง60ปีนะมันเยอะเกินไปควรจะแบ่งย่อยอีกชั้นหนึ่งเป็น4ช่วงชั้นนะเพราะนั้นวัยเริ่มต้นนะวัยรุ่นนะก็คือ4คนนะวัยกลางคนนะ7คนแล้วก็ค่อนไปทางสูงอายุนะ16คนแล้วก็เทียบร้อยละออกมาบรรทัดรวมสุดท้ายในช่องของร้อยละจะต้องได้ 100% เสมอนะก็เป็นการเช็คข้อมูลด้วยจากอายุแล้วเนี่ยเราก็อยากรู้ประสบการณ์ด้วยใช่ไหมคะว่ามันส่งผลต่อประสิทธิผลของการปฏิบัติงานด้วยนะคะเพราะฉะนั้นก็จะแบ่งช่วงอายุการทำงานนะเป็นอายุการทำงานนะประสบการณ์ทำงานคนที่มีประสบการณ์ทำงาน 1-6 ปีเนี่ยก็มี5คน7-10 ปีก็มี4คน11ปีขึ้นไปมีถึง18คนแสดงว่าบุคลากรเก่านะที่ทำงานมานานมีค่อนข้างมากนะเกินครึ่งเลยนะคะ 66.67% เลยทีนี้เราก็ต้องกำหนดคะแนนแล้วเพื่อที่จะแปลผลนะเราต้องการถามทัศนคติในทัศนคติก็มีตัวแปรเชิงปฏิบัติการที่เป็นตัวชี้วัดก็คือระดับความพึงพอใจในคำถามไหนคำถามไหนก็แล้วแต่นะเพราะนั้นเราก็กำหนดระดับความพึงพอใจอยู่5ระดับพอใจมากสุดพอใจมากปานกลางน้อยที่สุดและแต่ละระดับก็ต้องโค้ดนี่คือการโค้ดคือใส่ตัวเลขเข้าไปและตัวเลขนั้นต้องมีการเปรียบเทียบได้นะไม่ใช่แบ่งกลุ่มอย่างเดียวนะคะตัวเลขนี้ไม่ใช่แบ่งกลุ่มอย่างเดียวแต่ต้องสามารถเปรียบเทียบนะคือพอใจน้อยสุดน้อยที่สุดเลยให้คะแนนน้อยที่สุดคือ1คะแนนแล้วก็มากขึ้นเรื่อยๆไปจนถึง5คะแนนจากนั้นนะเราก็ทำการแปลความหมายหลังจากที่แต่ละคนตอบแบบสอบถามมาแล้วเราก็เอามารวบรวมใช่ไหมมีทั้งหมด27คนรวบรวมมาแล้วเราก็เอามาคำนวณค่าเฉลี่ยของระดับความพอใจนั้นๆเห็นไหมคะอันนี้มันต่างกันในเรื่องของการแปลความในขั้นแรกตอนที่เขากำลังกรอกแบบสอบถามเขาต้องแสดงถึงระดับความพอใจของเขาในแต่ละคนแต่ละคนจนครบทั้ง27คนแล้วเราก็เก็บรวมมาในมือของเรา27คนแล้วก็นำมาคำนวณผลการคำนวณค่าเฉลี่ยออกมานะก็ต้องมาแปลผลนะก็คือใน27คนเนี้ยส่วนใหญ่นะการแปลความของค่าเฉลี่ยก็คือส่วนใหญ่มีความพึงพอใจระดับใดนะเราก็มีเกณฑ์ในการแปลผลของเฉลี่ยของค่าเฉลี่ยนะคะก็คือมากที่สุดนะก็4.51 ถึง5นะ 4.51 ถึง5ก็แปลความออกมาว่าทั้ง27คนเนี่ยถ้าค่าคำนวณออกมาตกอยู่ในช่วง 4.51 ถึง 5เนี่ยก็แสดงว่าส่วนใหญ่แล้วมีความพอใจระดับมากที่สุด

นะอันนี้ก็เป็นตัวอย่างในการแปลความค่าเฉลี่ยนะคะก็แล้วแต่ว่าค่าคำนวณของค่าเฉลี่ยมันจะตกในช่วงไหนก็อธิบายด้วยภาษาที่เข้าใจง่ายนะคะอันนี้ก็เป็นตัวอย่างนะของการหาค่าเฉลี่ยแล้วก็ส่วนผสมมาตรฐานและการแปลผลคือค่านี้ได้มาจากการรวบรวมของทั้งหมด27คนนะแล้วก็เข้าสู่กระบวนการแมนนวลคำนวณด้วยมือก็ได้หรือว่าใช้โปรแกรมสำเร็จรูปมาช่วยคำนวณก็ได้พอ27คนก็คำนวณเองได้นะคะแต่อย่างไรก็ตามเพื่อให้ใช้เวลาที่รวดเร็วก็มักจะใช้โปรแกรมสำเร็จรูปทางคอมพิวเตอร์มาโปรแกรมสำเร็จรูปทางสถิติเข้ามาช่วยค่ะเขาก็แบ่งกลุ่มแบ่งประเด็นแรกก็คือประเด็นการปฏิบัติงานประเด็นของความพึงพอใจด้านประชากรด้านบุคลากรนะแล้วก็ถามความพึงพอใจย่อยแต่ละด้านทั้งหมด9ด้านอย่างเช่นด้านที่1ใน6ในประเด็นคำถามข้อที่1ก็คืออัตรากำลังในการปฏิบัติงานเทียบกับปริมาณงานที่ตรวจสอบคุณมีทัศนคติเห็นด้วยอย่างไรหรือพอใจอย่างไรระดับใดแต่ละคนก็ติ๊กในช่อง5 4 3 2 1มาแล้วเราก็มารวบรวมทั้ง27คนแล้วก็คำนวณค่าเฉลี่ยได้ออกมาที่ 4.11นะได้ออกมาที่ 4.11 ซึ่งตกอยู่ในช่วงที่2ใช่ไหมคะก็คือระดับพอใจมากนี่แปลผลพอใจมากแล้วก็ในขณะเดียวกันก็คำนวณสูตร SD ได้ออกมา 1.01 ก็ถือว่าเป็นค่าที่ค่อนข้างน้อยแหละแสดงว่าค่าเฉลี่ย 4.11 หรือพอใจระดับมากเนี่ยก็น่าเชื่อถือแล้วก็ถือว่าเป็นคะแนนที่มีค่าเป็นประเด็นข้อคำถามที่มีค่าเฉลี่ยสูงที่สุดก็จัดอันดับแรงกิ้งเป็นอันดับหนึ่งชนิดเป็นต้นแล้วก็ทำการรวมทั้ง9ข้อคำถามนะก็จะได้ค่าเฉลี่ยออกมา 3.29 นะซึ่งแปลผลว่าส่วนใหญ่แล้วบุคลากร27คนของหน่วยงานนี้มีระดับความพึงพอใจปานกลางนะแล้วก็มีค่า SD 1.03ตัวนี้ถือว่าเป็นสารสนเทศที่มีประโยชน์ต่อหน่วยงานนี้เป็นอย่างมากค่ะในการสื่อสารเรื่องของด้านบุคลากรว่าเขามีความคิดเห็นในเรื่องของอัตรากำลังที่เหมาะสมกับปริมาณที่ตรวจสอบนะส่วนในด้านที่ค่อนข้างน้อยนะก็คือระดับปานกลางก็คือข้อที่ 1.9 นะเขามีความคิดเห็นในเรื่องของลักษณะการปฏิบัติงานที่เหมาะสมตรงกับความรู้ความสามารถและประสบการณ์ในการทำงานถือว่ามีความคิดเห็นในระดับปานกลางหรือไม่ค่อยพอใจหนักนะคะตัวนี้ก็เป็นสารสนเทศที่ผู้บริหารเนี่ยเมื่อรับรู้ข้อมูลตรงนี้นะคะก็อาจจะมีการแก้ไขนะหรือปรับในเรื่องของลักษณะงานที่เหมาะสมนั่นเองในด้านของระบบการจัดเก็บข้อมูลนะระบบการจัดเก็บข้อมูลแล้วก็มีประเด็นคำถามอยู่8ประเด็นนะเช่นเดียวกันนะคะเดี๋ยวอาจารย์ก็จะอธิบายในประเด็นที่อันดับที่1ละกันนะคะในเรื่องของการจัดเก็บข้อมูลในฐานระบบออนไลน์ก็ส่วนใหญ่แล้วเนี่ยก็มีความคิดเห็นระดับมากนะโดยมีคะแนนค่าเฉลี่ยอยู่ที่ 4.07 นะมีส่วนผสมมาตรฐาน 1.04 นะเพราะนั้นหน่วยงานก็สามารถที่จะสนับสนุนในเรื่องของการจัดเก็บข้อมูลในระบบในฐานระบบออนไลน์มากขึ้นแล้วก็ทั่วถึงขึ้นด้วยส่วนในเรื่องที่ความคิดเห็นระดับความคิดเห็นในอันดับที่7นะที่เป็นอันดับที่น้อยที่สุดเนี่ยเขาคิดเห็นว่าการประสานข้อมูลระหว่างหน่วยงานภายในองค์กรเนี่ยยังไม่
ยังไม่มีความพึงพอใจนักนะก็คือมีความคิดเห็นระดับปานกลางตรงนี้หน่วยงานก็สามารถที่จะนำไปปรับปรุงเรื่องของการประสานข้อมูลระหว่างหน่วยงานภายในองค์กรให้มีความประสานมากขึ้น

ในด้านที่3นะคะก็คือด้านเครื่องมืออุปกรณ์และยานพาหนะในงานสนับสนุนการตรวจสอบในอันดับที่1นะคะคนส่วนใหญ่คิดเห็นว่าความเพียงพอของเครื่องมืออุปกรณ์และยานพาหนะที่สนับด้วยในระดับมากโดยมีค่าเฉลี่ยอยู่ที่ 3.85 มีส่วนบึงเบนมาตรฐาน 0.95 นะแต่ใครก็ตามก็ค่าเฉลี่ยก็ยังก้ำกึ่งนะระดับมากกับปานกลางตรงนี้นะคะขณะเดียวกันความทันสมัยของวัสดุและอุปกรณ์ที่ใช้ในการปฏิบัติงานก็เห็นด้วยในระดับมากเช่นเดียวกันนะเพราะนั้นหน่วยงานก็จะนำเอา2ประเด็นนี้นะไปพัฒนาเพื่อให้มีการใช้เครื่องมือและอุปกรณ์ที่มีความทันสมัยและทั่วถึงนะสนับสนุนการปฏิบัติงานให้ดียิ่งขึ้นในส่วนของความพึงพอใจที่น้อยที่สุดนะในอันดับ6นะก็คือการดูแลบำรุงรักษาเครื่องมืออุปกรณ์ในการปฏิบัติงานเนี่ยก็ค่อนข้างพึงพอใจน้อยนะความคิดเห็น อยู่ในระดับแบบปานกลางนะคะค่าเฉลี่ย 3.15 ส่วนบริเวณมาตรฐาน 0.99 ตรงนี้นะคะก็ทำให้หน่วยงานเนี่ยนำไปคิดทบทวนเรื่องของมาตรการในการดูแลบำรุงรักษาเครื่องมือนั่นเองค่ะด้านที่4นะคะก็เป็นด้านการบริหารจัดการนะอันดับ1นะที่คนส่วนใหญ่มีความคิดเห็นค่อนข้างมากนะก็คือหัวข้อ 4.6นะวิธีขั้นตอนระยะเวลาในการปฏิบัติงานนะตรงนี้ก็มีความพึงพอใจในระดับมากความคิดเห็นในระดับมากนะคะโดยคะแนนค่าเฉลี่ยอยู่ที่ 3.44 นะ 3.44 มีส่วนเบมาตรฐาน 1.28 ซึ่งอาจจะมีการกระจายตัวของข้อมูลอยู่มากเช่นเดียวกันนะ1.23 นะทีนี้ในหัวข้อที่มีความพึงพอใจระดับปานกลางนะคะในอันดับ9นะอันดับ9ก็คือการกระจายอำนาจในการบริหารการจัดการนะก็เห็นค่าเฉลี่ยแล้วเนี่ยก็ค่อนข้างน้อยนะคะอยู่ที่ 2.85นะอยู่ในช่วงของความคิดเห็นในระดับปานกลางตรงนี้หน่วยงานก็จะต้องทบทวนเช่นเดียวกันนะเรื่องของการกระจายอำนาจในการบริหารงานนะอาจจะมีการประชุมนะนัดหารือในเรื่องของการแบ่งหน้าที่หรือโครงสร้างการบริหารจัดการก็ทำให้รู้ถึงสาเหตุหรือปัญหารู้ถึงปัญหาของการปฏิบัติงานตรวจสอบแล้วในการประชุมเนี่ยก็สามารถละลายพฤติกรรมได้ด้วยนะคะก็เป็นเครื่องมือเป็นวิธีการที่ดีเพื่อที่จะให้บุคลากร27คนเนี่ยนะคะมีการแสดงความคิดเห็นหรือปัญหาและอุปสรรคในการปฏิบัติงานนะเพื่อที่จะสื่อสารให้ผู้บริหารได้รับทราบแล้วก็มีการร่วมกันระดมความคิดเห็นในการแก้ปัญหานั้นนะทีนี้มาในเรื่องของตัวแปรด้านปัญหาและอุปสรรคในการปฏิบัติงานตรวจสอบจัดซื้อจัดจ้างนะอันนี้ก็ทำการสรุปนะโดยการเอาตัวเลขค่าเฉลี่ยรวมของแต่ละด้านทั้ง4ด้านเนี่ยเข้ามาไว้ด้วยกันนะก็คือด้านบุคลากรเนี่ยโดยเฉลี่ยแล้วทั้งข้อคำถามทั้งหมดเนี่ยก็จะมีความน่ามีค่าเฉลี่ยอยู่ที่ 3.92

3.29ส่วนเมืองเบียร์มาตรฐานอยู่ที่ 1.03 นะซึ่งมีความคิดเห็นในระดับปานกลางส่วนด้านการจัดเก็บข้อมูลถือว่ามีคะแนนมากที่สุดนะเป็นอันดับหนึ่งมีความคิดเห็นในระดับมากในลำดับถัดมาก็คือความคิดเห็นด้านเครื่องมือและอุปกรณ์และยานพาหนะก็มีความคิดเห็นระดับมากสุดท้ายก็คือด้านของการบริหารจัดการนี่ก็มีความคิดเห็นในระดับปานกลางซึ่งเป็นอันดับที่4สุดท้ายนะคะแล้วก็มาเฉลยอีกทีค่ะทั้ง4ด้านนะทั้ง4ด้านเฉลยแล้วก็มีความคิดเห็นในระดับปานกลางมีค่าเฉลี่ยอยู่ที่ 3.39 ส่วนเบียงเบนมาตรฐาน 1.06 นะก็จะเป็นตัวสะท้อนว่าคนส่วนใหญ่ในบรรดา27คนเนี่ยของหน่วยงานแห่งเนี้ยมีความคิดเห็นในมุมมองอย่างไรบ้างพึงพอใจมากพอใจปานกลางพอใจน้อยนะคะแล้วก็นำไปสู่การสนับสนุนนะแล้วก็การวางมาตรการต่างๆเพื่อให้มีการบริหารจัดการที่ดีขึ้นนะคะในเรื่องของปัญหาและอุปสรรคเช่นเดียวกันแล้วก็สามารถที่จะแบ่งกลุ่มเพศนะตามเพศชายหญิงได้นะแล้วก็มองย่อยลงไปว่าบุคลากรที่เป็นเพศชายเขามีความคิดเห็นโดยภาพรวมนะก็คือ4ด้านรวมกันเนี่ยในระดับปานกลางในขณะที่เพศหญิงเนี่ยมีความคิดเห็นในระดับมากอาจจะมีในส่วนของจำนวนของเพศหญิงเพศชายที่มีส่วนทำให้ค่าเฉลี่ยนะมันมีความแตกต่างกันได้นะคะทีนี้การแบ่งตามอายุก็เช่นเดียวกันก็จะสังเกตได้ว่าในผู้ที่อยู่ระหว่าง36ปีถึง45ปีเนี่ยมีความคิดเห็นในระดับมากนะคะในขณะที่กลุ่มที่อายุน้อยกว่าและกลุ่มที่อายุมากกว่านะมีความคิดเห็นในระดับปานกลางนะแล้วก็สามารถแบ่งระดับการศึกษาคือระดับปริญญาตรีปริญญาโทแล้วก็ปริญญาเอกทีนี้ในหน่วยงานนี้ไม่มีปริญญาเอกก็ไม่ควรที่จะใส่ในช่องปริญญาเอกนะเหลือแต่แค่ปริญญาตรีและปริญญาโทนะตรงนี้ก็จะทำให้เห็นว่าพนักงานที่มีการศึกษาระดับปริญญาโทเนี่ยมีความคิดเห็นในระดับมากในขณะที่ปริญญาตรีมีความคิดเห็นระดับปานกลางจากนั้นทำการแบ่งตามประสบการณ์การทำงานนะก็จะเห็นว่าคนที่มีประสบการณ์มากนะตั้งแต่7ปีขึ้นไปนะก็จะมีความคิดเห็นระดับมากตรงข้ามกับคนที่เพิ่งเข้ามาหรือว่ามีประสบการณ์ทำงานน้อยกว่า6ปีนะก็จะมีระดับความคิดเห็นปานกลางอันนี้ก็เป็นการอธิบายการใช้สถิติเชิงพรรณนาไม่ว่าจะเป็นค่าความถี่ร้อยละค่าเฉลี่ยส่วนเบียร์มาตรฐานมาวิเคราะห์แล้วก็เพื่อที่จะสื่อสารกับผู้ที่ใช้งานวิจัยครั้งนี้เพราะนั้นในการศึกษาข้อมูลเชิงพรรณนานะคะก็นักศึกษาก็จะต้องจำให้ได้ว่าเป็นเรื่องของการนับความถี่ร้อยละส่วนค่าเฉลี่ยส่วนเบียร์มาตรฐานในส่วนของการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงในเชิงอนุมานนะคะหรือการอ้างอิงกลับเนี่ยก็จะเป็นการทดสอบสมมติฐาน T-test F-test นะการวิเคราะห์สหสัมพันธ์การวิเคราะห์การถดถอยเพื่อที่จะสร้างสมการทำนายนะซึ่งเราก็จะได้พูดในครั้งถัดไปนะในคราวหน้าเราก็จะมาพูดถึงการประยุกต์ใช้โปรแกรมสำเร็จรูปทางสถิติและการแปลผลสำหรับสถิติเชิงพรรณนานะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ

ในช่วงวัยเด็กนะคะหนูกลุ่มนี้จะกินหญ้าในส่วนของหญ้าอัลฟาฟาเป็นหลักหรืออย่างไรก็ตามเราจะสามารถให้ในส่วนของตัวหญ้าทิโมธีได้เช่นกันนะคะทิโมธีเนี่ยจะสามารถกินได้ตลอดชีวิตความแตกต่างของหนูกลุ่มนี้กับกระต่ายก็คือหนูกลุ่มนี้สามารถกินหญ้าสดผักสดได้มากกว่ากระต่ายในประเทศเราก็สามารถหาในกลุ่มของหญ้าขนให้ได้ผักสดนะคะในประเทศเราที่เราจะสามารถให้กินได้ก็จะเป็นกลุ่มของผักใบเขียวทั้งหมดไม่ว่าจะเป็นคะน้ากวางตุ้งหรือเป็นกลุ่มของผักที่เราใช้ในการทำสลัดก็ได้เป็นลักษณะของการให้เป็นครั้งใช้เพื่อที่จะฝึกสัตว์หรือเพิ่มความหลากหลายของมื้ออาหารให้เขากินหรือเพิ่มปริมาณของน้ำให้เขากินอย่างไรก็ตามเวลาที่เราให้เขากินในส่วนของผักสดในปริมาณที่มากเกินไปบางตัวอาจจะสามารถทำให้เกิดปัญหาของอึเป็นก้อนนิ่มหรือเละได้ส่วนผลไม้นะคะผลไม้ที่เขาจะสามารถกินได้นะคะก็ได้แก่ในกลุ่มของแอปเปิ้ลสาลี่ฝรั่งหรือเป็นกลุ่มของแครอทก็ให้กินได้นะคะผลไม้ที่เราไม่แนะนำให้กินก็คือในส่วนของผลไม้รสหวานทั้งหมดไม่ว่าจะเป็นแตงโมขนุนนะคะหรือเป็นทุเรียนก็ตามเนื่องจากสัตว์กลุ่มนี้จะไม่สามารถย่อยน้ำตาลในผลไม้ที่มีรสหวานจัดๆได้อาหารเม็ดที่เราจะแนะนำให้กินก็จะประกอบไปด้วยอาหารเม็ดที่เขาผลิตมาจากกลุ่มของตัวหญ้าแห้งนะคะรวมถึงอาจจะมีลักษณะของตัวซีเรียลหรือเป็นกลุ่มของธัญพืชแล้วก็มีผลไม้บางส่วนที่เขาสามารถกินได้อาหารเม็ดเราจะให้เป็นมื้อนะคะเป็นลักษณะของมื้อเช้าและมื้อเย็นคิดปริมาณง่ายๆอาหารเม็ด1ช้อนต่อน้ำหนักตัวของแกสบี้ประมาณ1กิโลทั้งนี้ก็จะขึ้นอยู่กับอัตราการเผาผลาญพลังงานของหนูแต่ละตัวร่วมด้วยแต่อย่างไรก็ตามการให้กินแต่อาหารเม็ดเพียงอย่างเดียวมักจะทำให้เกิดปัญหาอย่างอื่นตามมาเช่นปัญหาของการท้องอืดปัญหาของโรคอ้วนปัญหาของเรื่องของฟันตามมาเนื่องจากเวลาที่สัตว์กลุ่มนี้เขากินอาหารเม็ดเขาจะไม่ได้ใช้ฟันในการลับเป็นลักษณะของการเคี้ยวธรรมดาสัตว์กลุ่มนี้จะมีลักษณะการเจริญเติบโตของฟันเหมือนกันกับกระต่ายดังนั้นเขามีความจำเป็นที่เขาจะต้องกินหญ้าเพื่อที่เขาจะไปรับฟันทำให้ไม่มีปัญหาในการยาวเกิดขึ้น

การที่จะเลี้ยงปลาให้มีสุขภาพดีได้นั้นน้ำก็เป็นปัจจัยหนึ่งอะค่ะที่มีผลต่อสุขภาพปลาเราลองมาเดากันดูไหมคะว่าถ้วยเบอร์หนึ่งเบอร์สองเบอร์สามถ้วยไหนจะเป็นน้ำที่เหมาะสมสำหรับการเลี้ยงปลาเริ่มต้นจากการเทน้ำก่อนนะคะใส่ลงไปในถ้วยแบ่งโดยที่วันนี้ที่เราจะดูก็คือค่าหลักๆ ก็คือเป็นเรื่องของคลอรีนที่อยู่ในน้ำซึ่งคลอรีนมีความเป็นพิษสำหรับตัวปลานะคะอันนี้ก็คือเป็นชุดปฏิบัติการที่ใช้ในการตรวจสอบ1หยดแล้วก็เขย่านะคะอันนี้เป็นแถบสีนะคะสำหรับการเทียบปริมาณความเข้มข้นของคลอรีนเรามาเริ่มจากอันนี้ก่อนนะคะสีเข้มที่สุดก็จะเป็นมีความเป็นคลอรีนที่ค่อนข้างสูงถ้าจากในน้ำถ้วยเบอร์3เนี่ยค่ะที่เราเห็นประมาณ6ใช่ไหมคะในขณะที่น้ำที่เป็นถ้วยเบอร์2เนี่ยค่ะอยู่ที่ประมาณ2ส่วนน้ำของถ้วยเบอร์1ที่เราดูกันก็ประมาณ0ที่ใสๆแบบนี้เนี่ยค่ะแสดงว่ามันไม่มีคลอรีนที่อยู่ในน้ำเลยน้ำที่เหมาะสมสำหรับการเลี้ยงปลาก็คือน้ำของถ้วยเบอร์หนึ่งนะคะขอเฉลยเลยแล้วกันนะคะว่าน้ำเนี่ยค่ะมาจากแหล่งไหนบ้างอันนี้เป็นน้ำกรองของตู้กรองน้ำอะค่ะในขณะที่อันนี้เนี่ยค่ะถ้วยเบอร์สองก็จะเป็นน้ำประปาซึ่งความเข้มข้นของคลอรีนก็จะมีการแปรเปลี่ยนไปตามแต่ละพื้นที่ของประเทศอะค่ะถ้วยเบอร์สามเนี่ยเป็นน้ำที่เราเติมคลอรีนเข้าไปเพิ่มขึ้นเพื่อที่จะทำให้เราเห็นความแตกต่างของสีคลอรีนได้มากขึ้นทีนี้เราจะพูดถึงสารเคมีค่ะตัวหนึ่งซึ่งมีขายกันอยู่ตามท้องตลาดอยู่แล้วก็คือยาฆ่าคลอรีนเรามาดูกันนะคะว่าถ้าเราหยดสารเคมีตัวนี้ลงไปในน้ำที่มันมีคลอรีนแล้วจะเกิดอะไรขึ้นเขย่าเล็กน้อยสีที่เราตรวจเจอก็จะหายไปสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือน้ำก็จะใสแล้วก็ไม่มีคลอรีนเกิดขึ้นแบบนี้นะคะแต่ถ้าเมื่อไหร่ที่เราใช้ยาฆ่าคลอรีนในปริมาณความเข้มข้นที่สูงสิ่งที่มันจะเกิดขึ้นก็คือว่าเราจะเห็นเป็นตะกอนเกิดขึ้นนะคะดังนั้นการใช้สารเคมีมันมีทั้งคุณและโทษนะคะถ้าเราไม่รู้ความเข้มข้นจริงๆแล้วเราใช้ในปริมาณที่สูงจนเกินไปมันก็จะทำให้เกิดการตกค้างที่อยู่ในตู้ปลาได้นะคะสารเคมีอีกตัวนึงที่จะต้องพูดถึงกันก็คือเรื่องของยาน้ำใสจะนิยมใช้กันมากลักษณะสีที่มันจะเกิดขึ้นก็คือมันจะเป็นสีแบบนี้นะคะเห็นไหมคะว่ามันมีสีฟ้าค่อนข้างจะเป็นสีเข้มที่ข้างฉลากขวดเขาก็จะบอกว่าเติมเท่าไหร่เวลาที่เราหยดลงไปในตู้ในทางความเป็นจริงอะค่ะคุณประโยชน์ของยาตัวนี้ก็คือว่าช่วยทำให้น้ำมันใสขึ้นมาดูมีสีสันที่สวยงดงามก็จริงแต่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยค่ะมันอาจจะเป็นสารเคมีที่ทำให้เกิดความเป็นพิษหรือมลภาวะที่เกิดขึ้นสำหรับปลาได้นะคะในกรณีที่บ้านเราไม่ได้มีตัวเทสคลอรีนนี้ไม่สามารถที่จะรู้ความเข้มข้นของคลอรีนได้สิ่งที่จะทำได้เลยสำหรับการเลี้ยงปลาสวยงามก็คือแค่ลองน้ำใส่ตู้ปลาค่ะแบบนี้ถ้าเกิดเราจะทำให้คลอรีนหมดไปเร็วๆสิ่งที่ทำได้ก็คือเรื่องของการเติมหัวทรายหรือว่าออกซิเจนลงไปในน้ำอะค่ะถ้าลองน้ำทิ้งไว้ค้างคืนอะค่ะแล้วก็เติมออกซิเจนลงไปในน้ำแบบนี้อะค่ะมันจะทำให้เกิดการออกซิไดซ์ของคลอรีนที่จะทำให้เกิดการระเหยออกไปได้อะค่ะวันรุ่งขึ้นก็สามารถที่จะเลี้ยงปลาได้แล้วอะค่ะในตู้เลี้ยงปลาขนาดนี้แต่ถ้าเกิดเราไม่มั่นใจในเรื่องของการคงค้างอยู่ของคลอรีนที่อยู่ในน้ำอะค่ะลองทิ้งไว้2คืนรับประกันเลยค่ะว่าจะไม่มีคลอรีนอยู่ในน้ำเลยแล้วก็เป็นน้ำที่เหมาะสมสำหรับการเลี้ยงปลาไม่จำเป็นต้องเติมสารเคมีพวกนี้ลงไปในน้ำบ้านของปลาก็คือน้ำการที่น้ำมีคุณภาพดีเหมาะสมสำหรับการเลี้ยงปลาก็จะทำให้ปลามีสุขภาพดีตามไปด้วยนะคะพบกันใหม่ตอนหน้าค่ะ

สวัสดีท่านผู้ชมรายการโทรทัศน์เพื่อการศึกษาทางไกลของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ทุกท่านวันนี้รายวิชาพลเมืองดีบนวิถีพลเมืองโลกกลับมาชมรายการอีกครั้งหนึ่งโดยวันนี้จะเป็นการนำเสนอในหัวข้อเรื่องคุณธรรมจริยธรรมและศีลธรรมครับขอเชิญท่านผู้ชมรายการติดตามรับชมได้เลยครับโดยการศึกษาในเรื่องคุณธรรมจริยธรรมและศีลธรรมนั้นเราจะแบ่งการศึกษาออกเป็นทั้งหมด3ตอนนะครับประกอบด้วยตอนที่1ความหมายคุณธรรมจริยธรรมและศีลธรรมตอนที่2ความสัมพันธ์ระหว่างคุณธรรมจริยธรรมศีลธรรมและตอนที่3จริยธรรมและศีลธรรมกับการอยู่ร่วมกับผู้อื่นคือนำตอนที่1และตอนที่2มาใช้ในตอนที่3นะครับต่อมาตอนที่1นะครับความหมายคุณธรรมจริยธรรมและศีลธรรมการนำเสนอความรู้สืบเนื่องมาจากในปัจจุบันกระแสทางความคิดเรื่องคุณธรรมจริยธรรมได้ถูกนำมาใช้กับหลายเรื่องหลายมิติในสังคมไทยเช่นกรณีเหตุการณ์ทางการเมืองการปกครองการศาสนาการศึกษาและการบริหารแต่เอาจริงๆจะมีสักกี่คนที่เข้าใจถึงความหมายแนวคิดหรือทฤษฎีของคำว่าคุณธรรมและจริยธรรมทั้งในวิถีไทยและวิถีสากลอย่างถ่องแท้นะครับวันนี้เราจึงมาทำการศึกษากันเรื่องคุณธรรมจริยธรรมและศีลธรรมร่วมๆกันนะครับจริงๆแล้วความหมายของเรื่องของคุณธรรมจริยธรรมและศีลธรรมเป็นเรื่องที่มีความเกี่ยวข้องกันอาจจะไม่เหมือนกันสักทีเดียวแต่ว่าก็ต้องใช้ร่วมกันนะครับแล้วก็มีความเกี่ยวข้องกันนะครับลองมาดูศึกษากันทีละเรื่องนะครับความหมายของคุณธรรมคุณธรรมและจ

ริยธรรมเป็นคำศัพท์ที่มีความหมายใกล้เคียงกันนะครับทั้งในภาษาไทยและภาษาอังกฤษตามที่บัญญัติไว้ในพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถานปีพุทธศักราช2542นะครับคุณธรรมหมายถึงสภาพคุณงามความดีเป็นสภาพคุณงามความดีทางความประพฤติและจิตใจซึ่งในเรื่องคุณธรรมนั้นแบ่งแยกออกได้เป็น2ความหมายคือ 1. ความประพฤติดีงามเพื่อประโยชน์สุขแก่ตนและสังคม 2. การรู้จักไต่ตองว่าอะไรควรทำและไม่ควรทำเห็นไหมครับมี2ประโยคนะครับมี2เรื่องก็คือเรื่องแรกคือความประพฤติดีงามเพื่อประโยชน์สุขแก่ตนเองและแก่ต่อสังคมแล้วก็ข้อที่2คือไต่ตองคือยังไม่ได้เริ่มทำนะครับยังไม่ได้ลงมือทำแต่ไต่ตองคือคิดไว้ก่อนพิจารณาไว้ก่อนว่าควรทำหรือไม่ควรทำนะครับเราจะได้คำว่าคุณธรรมมาละคราวนี้มาดูจริยธรรมจริยธรรมแปลว่าธรรมที่เป็นข้อประพฤติปฏิบัติศีลธรรมกฎศีลธรรมซึ่งก็คือกฎเกณฑ์ความประพฤติของมนุษย์ซึ่งเกิดขึ้นจากธรรมชาติของมนุษย์เองเห็นไหมครับจริยธรรมคือสิ่งที่มนุษย์ประพฤติปฏิบัติโดยทั่วไปแหละครับแล้วก็ส่วนใหญ่ต้องให้คิดว่ามันเป็นเนเชอรัลก็คือมันเป็นธรรมชาติของมนุษย์ของเราอยู่แล้วมันต้องบอกว่าฉันไม่รู้ว่ามันดีฉันไม่รู้ว่ามันไม่ดีแต่มนุษย์รู้ด้วยกฎของมันเองอยู่แล้วไอ้เรื่องจริยธรรมจะเป็นเรื่องกฎธรรมชาติที่มันมีความน่าสนใจมากอย่างเช่นเรื่องการฆ่าคนนะครับเราอยู่ในวัฒนธรรมเอเชียวัฒนธรรมยุโรปหรือวัฒนธรรมต่างๆทั่วโลกซึ่งไม่เคยเกี่ยวข้องกันเลยในโบราณแต่เราจะค้นพบเลยว่าเรื่องการฆ่าคนเป็นเรื่องที่ผิดเป็นเรื่องที่ไม่ถูกต้องเป็นเรื่องที่สังคมไม่ยอมรับหรือการลักทรัพย์ของผู้อื่นอย่างเงี้ยนะครับเราก็รู้สึกว่าสังคมทุกๆสังคมในโลกนี้ในสมัยโบราณที่ไม่ได้ติดต่อกันเลยก็จะมีแนวจริยธรรมเป็นแนวเดียวกันเพราะนั้นเราอาจจะพูดได้ว่ามันก็คือกฎธรรมชาติที่มนุษย์เรารู้สึกทั่วไปว่ามันเป็นกฎที่กฎเกณฑ์การประพฤติของมนุษย์เราใช้คำนี้นะครับโดยเกิดขึ้นจากธรรมชาติของมนุษย์เองมาดูตัวสุดท้ายก็คือศีลธรรมศีลธรรมเนี่ยมรอมหมายถึงการกอบประพฤติปฏิบัติหรือหลักปฏิบัติที่ดีซึ่งเป็นความรู้สึกผิดชอบชั่วดีเพื่อสร้างประโยชน์และประโยชน์ผู้อื่นเพราะนั้นเราเห็นได้ว่าศีลมันคือข้อห้ามและธรรมก็คือข้อปฏิบัตินะครับเราจึงมีทั้งข้อห้ามและข้อบัตรอยู่ในตัวเดียวกันเลยนะครับลงมาประพฤติปฏิบัติคราวนี้สรุปหลักศีลธรรมนะครับศีลธรรมจึงหมายถึงหลักในการประพฤติปฏิบัติที่ไม่ทำให้ผู้อื่นเดือดร้อนเสียหายพร้อมกันนั้นก็สร้างประโยชน์ให้แก่ผู้อื่นด้วยนะครับศีลธรรมหมายถึงอะไรความหมายของศีลธรรมศีลเป็นสิ่งที่ดีงามศีลต้องอยู่ภายที่อยู่ที่กายวาจาส่วนธรรมอยู่ที่ใจทำไมศีลต้องอยู่ที่กายที่วาจาครับเพราะว่าศีลคือข้ออะไรครับข้อศีลคือข้อห้ามกายต้องไม่ทำวาจาต้องไม่ทำธรรมอยู่ที่ใจคือข้อปฏิบัติเมื่อเรามีกายมีวาจาที่มีศีลธรรมแล้วนั่นแหละก็จะเป็นเครื่องนำชีวิตของเราไปถึงจุดหมายเราต้องการได้ธรรมอยู่ที่ใจเพราะถ้าเราไม่เอาธรรมอยู่ที่ใจเพราะธรรมแปลว่าข้อปฏิบัติเราก็ปฏิบัติศีลนั้นมาแบบไม่ได้ออกมาจากใจเราเพียงแค่เสแสร้งทำหรือเราแค่หน้าไหว้หลังหลอกในการทำเราช่วยเหลือคนอื่นเพราะมีคนอื่นเราบริจาคสิ่งของเพราะเห็นคนอื่นอยู่เต็มเลยแต่พอไม่มีคนอยู่งานนี้เราไม่บริจาคฉันไม่ช่วยละเพราะไม่มีคนอยู่ไม่มีคนเห็นเห็นไหมครับเพราะว่าเรามีแต่ข้อปฏิบัติซึ่งแปลว่าธรรมแต่ธรรมไม่ได้อยู่ในใจถ้าธรรมอยู่ในใจเรามีข้อของเรื่องการบริจาคไม่ว่าต่อหน้ารับหลังคนอื่นเห็นหรือคนอื่นไม่เห็นหรือแม้กระทั่งการบริจาคโดยที่ไม่ออกนามหรือไม่ประสงค์ออกนามหรือไม่เคยเห็นก็มีเยอะแยะนั่นแสดงว่าธรรมอยู่ในใจนะครับมาดูนะครับประโยชน์ของศีลธรรมศีลทำให้เกิดความสุขที่เรียกว่าสีเลนะสุขติงยันติซึ่งมันอยู่ในบทสวดด้วยนะครับ2ศีลทำให้เกิดโภคทรัพย์นะครับซึ่งมันแปลในทางพุทธศาสนาก็คือเสเลนะโภคสัมปทานะครับทรัพย์สินเงินทองก็เป็นทรัพย์นะครับเขาบอกเลยนะครับแน่นอนเลยบอกเราว่าศีลทำให้เกิดโภคทรัพย์เพราะนั้นฉันมีเงินทองร่ำรวยมีเงินมีทองเต็มไปหมดเลยมีทรัพย์สินต่างๆนั้นเป็นทรัพย์มีที่ดินมีที่นาเป็นทรัพย์นะครับแต่เราก็จะลืมเรื่องทรัพย์อีกอย่างหนึ่งคือปัญญาก็เป็นทรัพย์ความดีก็เป็นทรัพย์ด้วยเห็นไหมครับเพราะนั้นเราเห็นแต่ภาพที่เป็นรูปธรรมก็คือเห็นแต่สิ่งของแต่เราไม่ได้เห็นเรื่องปัญญาเพราะไม่มีรูปธรรมแต่ว่าเราจัดว่าปัญญาเป็นทรัพย์และเป็นทรัพย์ที่ไม่มีใครเอาไปจากเราไปได้นะครับความดีก็เป็นทรัพย์นะครับความดีทำไปแล้วมีแต่คนชื่นชมเชิดชูถือว่าเป็นทรัพย์ให้ประโยชน์แก่ตัวเอง
และสุดท้ายศีลทำให้เป็นไปเพื่อพระนิพพานนะครับสีเลนะนิพุติงยันติสัตสมานะครับซึ่งอันนี้ก็คือทำให้ไปเป็นพระนิพพานพระนิพพานในที่หมายถึงว่าหลุดพ้นหลุดพ้นจากวัฏสงสารนะครับตามหลักธรรมความเชื่อศาสนาก็คือเกิดแก่เจ็บตายนะครับเราเป็นปลายทางของหลักการสอนพุทธศาสนาก็คือการเข้าสู่นิพพานหลุดพ้นจากสิ่งที่เป็นอยู่นะครับอ่ะมาดูความสำคัญของศีลธรรมมนุษย์นับว่าเป็นทรัพยากรที่มีคุณค่าและมีความสำคัญมากที่สุดในโลกเพราะมนุษย์เป็นทรัพยากรที่สามารถเรียนรู้และรับการฝึกอบรมสั่งสอนจนสามารถนำความรู้ได้รับมาสร้างสรรค์สิ่งต่างๆที่เป็นคุณประโยชน์ต่อโลกได้นี่คือความสำคัญของทรัพยากรมนุษย์เนาะนะครับเพราะมนุษย์เองเนี่ยเราสามารถที่จะเรียนรู้ learning และเราก็สร้าง knowledge ก็คือความรู้ขึ้นมาแล้วนำก็และที่สำคัญมากกว่าสิ่งใดๆก็ตามไอ้สิ่งเหล่านี้ learning หรือ knowledge เนี่ยแม้ในสิ่งที่อาจจะมีก็ได้นะครับแต่ที่เป็นทรัพยากรมีความสำคัญมากสำหรับของหนึ่งเดียวในโลกเลยก็คือการถ่ายทอดเราสามารถนำความรู้หรือ knowledge ของเราเนี่ยนำความรู้หรือว่าการเรียนรู้เราเนี่ยไปสู่รุ่นต่อไปนะครับเป็นการถ่ายทอดองค์ความรู้นี้ต่อไปนะครับเพราะนั้นเราจะมีความสำคัญที่สุดในโลกนะครับประมาณนี้นั่นคือสิ่งที่เราแตกต่างจากชีวิตอื่นเลยนะครับเราสามารถถ่ายทอดคนอื่นได้นะครับลิงตัวนึงอาจจะค้นพบว่าฉันสามารถจะกินมะพร้าวได้โดยฉันทุบเปลือกมะพร้าวแล้วก็งัดกะลาออกมาแล้วก็กินเนื้อมะพร้าวข้างในต้องไปทุบกับหินแต่ปัญหาก็คือลิงตัวนั้นจะไปสอนลิงตัวต่อไปให้เอามะพร้าวมาทุบกับหินอย่างเงี้ยก็จะทำการถ่ายทอดได้ลำบากนะครับจะต้องเรียนรู้กันไปจากการสังเกตหรืออะไรก็ว่ากันไปนะครับแต่ว่าจะมานั่งสอนกันโดยตรงเหมือนมนุษย์สอนคงทำไม่ได้นะครับนะครับประมาณนี้นะครับความสำคัญศีลธรรมนะครับให้เห็นความชัดเจนเลยก็คือผู้บรรยายแบ่งออกเป็น1ช่วยให้ชีวิตดำเนินไปได้อย่างราบรื่นสงบสุขและไม่พบอุปสรรคเห็นไหมครับถ้ามีศีลธรรมมีข้อห้ามข้อปฏิบัติรู้อะไรที่ควรทำอะไรที่เราไม่ทำเราจะทำให้ชีวิตเราราบรื่นและสงบสุขไม่พบอุปสรรคทำงานเราควรทำไหมครับคำตอบดื่มสุราเราควรทำไหมครับเราไม่ควรทำเห็นไหมครับเพราะนั้นเรารู้ท่านั้นเราก็จะได้สองอย่างก็คือหนึ่งเราเป็นคนทำงานไม่ดื่มสุราโอ้ดูน่ารักขึ้นมาทันทีเลยเห็นไหมครับมันทำให้การดำเนินชีวิตราบรื่นและสงบสุขนะครับเห็นไหมครับไม่พ้นวิสักหรอกครับเพราะวิสักส่วนใหญ่เนี่ยถ้าเราใช้ชีวิตปกติเราก็ไม่ค่อยวิสักเขาเดี๋ยวบอกว่าสุราเมรยะมัชฌัปปมาฐานาเวรมณีสิกขาปทังสมาธิยามิการดื่มสุราเป็นเหตุแห่งการแข่งบาปทั้งปวงอ่ะเพราะเราขาดสตินะครับเพราะนั้นมันก็ทำให้ชีวิตไม่พบอุปสรรคต่างๆอุปสรรคที่เราได้มาไม่ตั้งใจได้มาเลยแต่ว่าความมึนเมาหรือขาดสติสัมปชัญญะทำให้เรามีปัญหาในชีวิตนั่นก็คืออุปสรรคนะสองช่วยคนเรามีสติสัมปชัญญะอยู่ตลอดเวลาเห็นไหมครับตรงเลยเห็นไหมครับเพราะนั้นเรามีละความสัมปชัญญะธรรมแล้วข้อห้ามข้อแบบฉันไม่ทำละฉันไม่ดื่มเหล้านะฉันไม่ทำนี้นะฉันไม่ปิดรูปปิดมีคนอื่นนะฉันไม่พูดกดปดพูดโกหกพูดปดนะเพราะฉันรู้ว่าฉันรู้ข้อสัจธรรมชีวิตมนุษย์ที่ถูกสั่งสอนมาเลยว่าความลับไม่มีในโลกเพราะนั้นฉันจึงไม่เลือกที่จะโกหกบอกความจริงทุกเรื่องและอย่างนี้เป็นต้นนะครับเห็นไหมครับมันก็จะทำให้เรามีสติสัมปชัญญะอยู่ตลอดเวลาว่าอะไรควรทำอะไรไม่ควรทำสามช่วยสร้างความมีระเบียบวินัยให้แก่บุคคลในชาตินะครับเห็นไหมครับสิ่งใดควรทำสิ่งใดไม่ควรทำนะครับถ้าเราประพฤติเหมือนกันหมดโอ้ยรับรองเป็นสังคมที่น่าอยู่มากๆสี่ช่วยควบคุมไม่ให้คนชั่วมีจำนวนเพิ่มมากขึ้นนะครับเห็นไหมครับเราคงบอกไม่ได้ในความจริงว่าทุกๆสังคมมีทั้งคนดีและคนไม่ดีเพียงแต่เราต้องให้สังคมนั้นมีคนดีมากกว่าคนไม่ดีและเราต้องให้ตำแหน่งหน้าที่ในการควบคุมสังคมนั้นกับคนดีเพื่อให้ไปควบคุมคนที่ไม่ดีในสังคมนั้นเพราะนั้นเราไม่ควรเพิ่มไปสนับสนุนคนไม่ดีขึ้นมาควบคุมสังคมเพราะถ้าคนไม่ดีขึ้นมาควบคุมสังคมวุ่นวายตายเลยนะครับเพราะนั้นนี่คือสิ่งหนึ่งนะครับของศีลธรรมว่าอะไรควรทำไม่ควรทำนะครับ5ช่วยมนุษย์นำความรู้และประสบการณ์ที่ร่ำเรียนมาสร้างสรรค์สิ่งที่มีคุณค่าได้นะครับเราสามารถเลยอะไรอะความรู้1มีความรู้2มีประสบการณ์2อย่างนี้แหละครับมาต่อยอดมาสร้างสิ่งใหม่ๆนวัตกรรมใหม่ๆขึ้นมาแต่ให้สิ่งนั้นมันมีคุณค่าขึ้นในชีวิต6ช่วยควบคุมการเจริญทางด้านวัตถุและจิตใจให้พร้อมกันเราปฏิเสธไม่ได้ครับว่าทุกวันนี้ในสังคมสมัยใหม่ความเจริญทางด้านวัตถุสูงมากแล้วมีการเขาเรียกว่าเจริญแบบก้าวกระโดดนะครับเพราะนั้นเราปฏิเสธไม่ได้อีกเรื่องเพราะมันนำมาซึ่งความสะดวกสบายและการใช้ชีวิตในประจำวันแต่เราจะปฏิเสธเลยบอกไม่เอาเพราะมันทำให้คุณค่าชีวิตคนต่ำลงนะจิตใจคนต่ำลงวัตถุสูงขึ้นแต่ในกลับกันมันจะเป็นทางเลือกดีไหมถ้าเราทำให้ทั้งสองสิ่งก็คือวัตถุความเจริญทางวัตถุและเทคโนโลยีสูงขึ้นนะครับเดียวกันจิตใจของคนก็สูงตามขึ้นด้วยเพราะเราต้องเรียนรู้ควบคู่กันไปนะครับน
ะครับเพราะนั้นมันต้องเรียนรู้ควบคู่กันไปเพราะเป็นสิ่งที่ดีทั้งคู่นะครับ7ช่วยสร้างความมั่นคงทางจิตใจให้มนุษย์นะครับนะครับความมั่นคงจิตใจฉันทำดีฉันประพฤติดีฉันคิดดีเพราะนั้นไม่มีอะไรที่ฉันต้องอายไม่มีอะไรที่ฉันต้องหวั่นไหวนะครับเพราะนั้นฉันมีความมั่นคงจิตใจให้มนุษย์นะครับต่อมานะครับความสำคัญของศีลธรรมนะครับเมื่อทุกคนประพฤติปฏิบัติตนดีแล้วอุปสรรคศัตรูภัยอันตรายก็จะหมดสิ้นไปผู้คนมีแต่ความรักต่อกันสังคมมีแต่ความสงบและประเทศชาติก็จะเจริญรุ่งเรืองด้วยนะครับนี่คือความสำคัญของศีลธรรมนะครับบุญดีมากเลยเนาะนะครับมีทั้งความนะครับมีความสงบนะครับแล้วก็ประเทศชาติรุ่งเรืองนะครับดีจังจริยธรรมกับศีลธรรมนะครับจะเห็นได้ว่าจริยธรรมไม่แยกขาดจากศีลธรรมครับแต่มีความหมายกว้างกว่าศีลธรรมเห็นไหมครับจริยธรรมไม่แยกขาดจากศีลธรรมแต่มีความหมายกว้างกว่าศีลธรรมกว้างกว่าแน่นอนนะครับเพราะว่าทั้งศีลธรรมและจริยธรรมคือข้อปฏิบัติที่ดีนะครับมาดูศีลธรรมเป็นหลักคำสอนที่ว่าด้วยความประพฤติชอบส่วนจริยธรรมไปถึงหลักแห่งความประพฤติดีประพฤติชอบอันวางรักฐานอยู่บนหลักคำสอนของศาสนาปรัชญาขนบธรรมเนียมประเพณีเห็นไหมครับเพราะฉะนั้นถ้าบอกศีลธรรมคือหลักคำสอนทางศาสนาแต่ถ้าจริยธรรมคือทั้งปรัชญาทั้งศาสนาทั้งประเพณีรวมหมดเลยนะครับเพราะนั้นไม่ว่าศีลธรรมหรือจริยธรรมก็เป็นเรื่องของการประพฤติดีนะครับแต่ว่าจริยธรรมจะมีความหมายกว้างกว่านะครับเพราะว่าการทำความดีใดๆก็ตามที่เราทำความดีแล้วมันไปอิงกับศาสนามันก็จะเป็นศีลธรรมแต่ถ้าเราทำความดีใดก็ตามที่เราไม่อิงศาสนามันก็คือจริยธรรมเราใช้คำนี้นะครับเช่นเราเดินไปแล้วเราเก็บเศษขยะที่ตกอยู่พื้นใส่ถังขยะไม่มีอะไรเกี่ยวข้องกับศาสนาเราเรียกแบบนี้ว่าจริยธรรมหรือเราตื่นมาตอนเช้าเราไม่ปูผ้าปูที่นอนเราดึงผ้าปูที่นอนให้ตึงพับผ้าห่มปัดหมอนเราก็เก็บให้เป็นระเบียบถ้าเราไม่ทำเราไม่บาปเพราะในศาสนาไม่บอกว่าถ้าคุณไม่เก็บที่นอนเป็นบาปนะอะไรอย่างเงี้ยนะครับมันอาจจะมีบ้างที่ใกล้เคียงแต่มันก็ไม่ได้ชัดเจนนะครับแต่กรณีแบบเนี้ยเราจะเรียกแบบนี้ว่าจริยธรรมทำความดีนะครับกินข้าวเอาช้อนวางคู่กันนะครับกินข้าวให้เม็ดหมดทุกเม็ดกินคนสุดท้ายเก็บรวบรวมกวาดขยะใส่ลงไปในขยะในถังที่มันดีแล้วไปล้างเราเรียกพวกนี้ว่าจริยธรรมแต่มันเป็นสิ่งที่ประพฤติดีงามทั้งหมดเลยนะครับเพราะมันจึงกว้างกว่าอะไรก็ตามล้างรถทุกๆวันหยุดก็เป็นประพฤติปฏิบัติเป็นจริยธรรมที่ดีตื่นเช้าก็เป็นจริยธรรมที่ดีนะครับแต่อะไรก็ตามที่เราทำแล้วมันดีแล้วไปเกี่ยวข้องศาสนานะเช่นนกตกลงมาเราไปช่วยปลาตกกระเด้งลอยออกมาจากบ่อน้ำอยู่บนพื้นเราไปช่วยปลาลงไปในบ่อเหล่านี้ก็เป็นเมตตากรุณาอันนี้เราจัดว่าเป็นศีลธรรมนะครับเป็นเรื่องของความไม่เบียดเบียนสิ่งมีชีวิตอื่นๆอย่างนี้เป็นต้นนะครับหรือการไม่พูดปดนะครับเราพูดแต่ความจริงนะครับก็เป็นจริยธรรมที่ดีคู่กับสิ่งที่มีทั่วไปแต่เราก็ไม่ได้บอกว่าจริยธรรมเพราะมันเกี่ยวข้องกับมุสาวาทาเวรมณีสิกขาเราก็บอกว่ามันก็คือหลักศีลธรรมนะครับเพราะนั้นเห็นเลยว่าอะไรก็ตามที่เป็นประพฤติปฏิบัติที่ดีแล้วเกี่ยวข้องศาสนามันก็ศีลธรรมข้อห้ามข้อปฏิบัติแต่อะไรก็ตามที่เราประพฤติปฏิบัติแล้วมันกว้างมากเลยอะไรต่างๆชีวิตคนเราทำความดีเยอะแยะมากมายไกลกองเลยและเรื่องความดีนั้นไม่ได้เกี่ยวข้องศาสนาเราก็บอกว่ามันจริยธรรมนะครับนะครับประมาณอย่างนี้เพื่อเกิดความเข้าใจได้ง่ายขึ้นนะครับเพราะนั้นมันถึงใช้คำว่าจริยธรรมไม่แยกเด็ดขาดจากศีลธรรมแต่จริยธรรมมีความหมายกว้างกว่าศีลธรรมนะครับเพื่อที่จะเอาวลีตรงนี้มาขยายความตามผู้บรรยายนะครับสรุปได้ว่าคำว่าคุณธรรมจริยธรรมจริยธรรมคือความประพฤติที่ถูกต้องดีงามทั้งกายและวาจาสมควรที่บุคคลจะประพฤติปฏิบัติเพื่อให้ตนเองและคนในสังคมรอบข้างมีความสุขสงบเยือกเย็นจริยธรรมเป็นเรื่องของการฝึกนิสัยที่ดีเห็นไหมครับต้องทำบ่อยๆนะครับเช่นตื่นเช้าพับผ้าปูที่นอนซักผ้าเป็นประจำตะกร้าผ้าสะอาดอะไรอย่างเงี้ยเป็นต้นพวกนี้เราจัดว่าเป็นจริยธรรมเลยเป็นการฝึกนะครับเหมือนเพื่อนครูคนนึงทุกผู้บรรยายคนนึงนะครับตอนสมัยเป็นวัยรุ่นนะครับอายุ20ไปเกณฑ์ทหารนะครับอยู่บ้านตื่นสายทุกวันไม่รับผิดชอบไม่ทำอะไรเลยว่าไปฝึกทหารมา2ปีกลับมาโหเป๊ะตื่นสายตื่นเช้ากว่าเพื่อนนะครับแล้วสั่งมอบหมายงานอะไรทำได้ดีกว่าเพื่อนทุกคนเลยนะครับอันนั้นก็คือการฝึกนะครับแล้วมาจากการฝึกแล้วก็เขาเลือกที่จะปฏิบัติต่อไปเพราะว่ามีแต่คนชื่นชมนะครับมีแต่คนชื่นชมแล้วมันทำให้เขาเกิดความแตกต่างจากคนอื่นแตกต่างจากวัยรุ่นคนอื่นซึ่งในสมัยนั้นส่วนใหญ่พวกผู้ใหญ่เองก็ไม่ได้ผ่านการเกณฑ์ทหารและเพื่อนหลายคนก็ไม่ได้ผ่านเกณฑ์มีแค่คน2คนเท่านั้นที่ผ่านแล้วก็เขาก็ดีแล้วก็ทุกคนก็ชื่นชมเขาก็เลือกที่จะทำต่อนะครับจนกลายเป็นนิสัยนะครับ
ต่อมานะครับผู้ที่มีพฤติงามอย่างแท้จริงจะต้องเป็นผู้มีความรู้สึกในด้านดีอยู่ตลอดเวลาคือมีคุณธรรมอยู่ในจิตใจนะครับเห็นไหมครับในคุณธรรมอยู่ในจิตใจคุณธรรม

เป็นนามธรรมนะครับอยู่ในจิตใจความสำคัญของคุณธรรมจริยธรรม คุณธรรมจริยธรรมนับเป็นพื้นฐานของการที่คนทุกคนและทุกวิชาชีพหากบุคคลใดวิชาชีพใดไม่มีคุณธรรมจริยธรรมเป็นหลักยึดเบื้องต้นแล้วก็ยากที่ก้าวไปสู่ความสำเร็จแห่งตนและวิชาชีพนั้นได้นะครับวิชาชีพคือการปฏิบัตินะครับคุณธรรมคืออยู่ในจิตใจเพราะนั้นคุณธรรมจริยธรรมทำความดีคือจริยธรรมแต่ถ้ามันไม่ได้มาจากคุณธรรมก็คือไม่ได้คิดว่าดีแต่ท่านทำเพื่อเอาหน้าทำเพื่อให้เจ้านายเห็นทำเพื่อหวังผลประโยชน์อย่างใดอย่างหนึ่งมันก็ไม่ครบองค์ประกอบของการที่เราจะเป็นคนดีนะครับเพราะนั้นมันก็ได้แค่ท่านทำเห็นแต่ว่าจริยธรรมจริงไหมไม่ก็คงไม่จริงเพราะมันขาดคุณธรรมคุณธรรมคือสิ่งที่มันต้องอยู่ภายในเรานะครับต้องทำโดยไม่ได้หวังผลตอบแทนไม่เอาหน้าคือความดีจากข้างในคือคุณธรรมและได้ปฏิบัติไปมันก็คือจริยธรรมนะครับควบคู่กันเพราะนั้นคุณธรรมจริยธรรมจึงไม่แยกออกจากกันคนเราจะทำความดีได้ต้องประกอบทั้งภายในและภายนอกภายในคือคุณธรรมภายนอกคือจริยธรรมโอเคนะครับประมาณนี้คราวนี้มาดูความสำคัญและประโยชน์ของจริยธรรม1จริยธรรมเป็นรากฐานอันสำคัญแห่งความเจริญรุ่งเรืองเห็นไหมครับจริยธรรมเป็นรากฐานความสำคัญเราจะเห็นได้เลยว่ากลุ่มคนใดก็ตามหรือกลุ่มชนชาติใดก็ตามที่มีรูปวัฒนธรรมใดก็ตามที่มีจริยธรรมเป็นหลักยึดถือสังคมนั้นหรือกลุ่มชนนั้นจะเจริญรุ่งเรืองนะครับยกตัวอย่างเลยเช่นประเทศญี่ปุ่นอย่างเงี้ยนะครับเราเห็นชัดเจนเลยว่าเขามีจริยธรรมที่ดีมากเป็นระเบียบเรียบร้อยทำจนเคยชินการแยกขยะทิ้งขยะการดูแลรักษาสภาพความสะอาดต่างๆนะครับอันนี้เขายึดถือเลยเพราะนั้นมันเลยเป็นรากฐานทำให้สังคมของประเทศญี่ปุ่นเองเขาชื่นชมทั้งโลกนะครับว่าเป็นประเทศหนึ่งที่มีชนชาติที่มีความเป็นระเบียบเรียบร้อยสูงมากนะครับใช้คำนี้อาจจะไม่ทุกคนนะครับแต่ว่าส่วนใหญ่ใช้คำว่าส่วนใหญ่ก็แล้วกันนะครับสองการพัฒนาบ้านเมืองต้องพัฒนาจิตใจคนก่อนเห็นไหมครับก่อนที่เราพัฒนาเจริญตึกรามบ้านช่องใหญ่โตหมู่ลานเราต้องพัฒนาจิตใจคนก่อนให้จิตใจคนสูงก่อนก็มีบางประเทศก็หลงไปครับหลงบางรัฐหลงไปพัฒนาแต่สิ่งที่เป็นวัตถุนะครับสร้างตึกมาเพื่อแข่งกับประเทศเราสร้างสะพานมาแข่งประเทศเราสุดท้ายก็มันปลายทางมันก็จะแก้ปัญหาอะไรเหล่านี้ไม่ได้เพราะมันจะพัฒนาอะไรก็ตามต้องพัฒนาจากคนก่อนของประเทศไทยเองที่เห็นมีใจความเจริญรุ่งเรืองนั้นเราก็พัฒนาคนมาก่อนหลายสิบปีเราปลูกฝังอบรมบ่มเพาะกันมาโดยเราไม่ได้แข่งกับใครหรือหวังอะไรกับใครในที่สุดทุกวันนี้เราก็เป็นประเทศที่มีใช้คําว่าอะไรได้รับการยอมรับสูงใช้คําว่าสูงนะครับในประเทศนึงนะครับอย่างล่าสุดข่าวที่พระบาทสมเด็จเจ้าอยู่หัวทรงไปร่วมพิธีที่ประเทศสวีเดนนะครับก็นี่ก็ชัดเจนเลยนะครับได้รับการยอมรับสูงมากนั่นเป็นว่าเพราะเราพัฒนาที่จิตใจเขาอาจจะไม่ได้มองว่าเราเป็นประเทศที่ร่ํารวยมหาศาลอะไรมากมายแต่เขามองว่าเราเป็นคนดีมองว่าเรามีวัฒนธรรมที่ดีนะครับแล้วก็ยอมรับในชนชาติเราในระดับหนึ่งเลยนะครับสามจริยธรรมไม่ได้หมายถึงการยึดถือศีลกินเพลงเข้าวัดฟังธรรมจำศีลภาวนานี่ก็เป็นปัญหาเหมือนกันเวลาเราเริ่มสอนหรือผู้บรรยายสอนนักศึกษามักจะเด็กๆก็จะเบื่อวิชานี้เพราะบอกโอ้ยมันเหมือนพุทธศาสนาเลยมันดูแบบเป็นศาสนาไปหรือเปล่าเราก็จะบอกไม่ใช่นะครับเพราะว่ามันคนละเรื่องกันนะครับเรื่องจริยธรรมไม่ใช่เรื่องของศาสนาอย่างเดียวเป็นเรื่องของการประพฤติปฏิบัติดีและทำแล้วเราได้ดีอย่างไรคนอื่นชื่นชมเราว่าดีอย่างไรและเรารู้สึกต่อคนอื่นชื่นชมกับเราอย่างไรถ้าคุณรู้สึกว่าคุณแฮปปี้หรือคุณสนองตอบนะครับตอบสนองตอบต่อการที่เขาชื่นชมคุณนั่นแสดงว่าคุณอยากจะดำรงพฤติกรรมนี้ไว้หรือจริยธรรมนี้ไว้ตลอดไปนะครับแต่ใครก็ตามที่ทำดีแล้วไม่ได้ชื่นชมหรือว่าฉันไม่ได้ชื่นชมที่คนอื่นมาชมฉันเลยฉันอยากได้เป็นอย่างอื่นแทนคำชมไม่อยากได้อยากได้เป็นตัวเงินอย่างเงี้ยมันก็จะพัฒนาไปแบบนึงเลยนะครับ4การทุจริตคดโกงการเบียดเบียนในรูปแบบต่างๆอาเปเดชให้สังคมเสื่อมโทรม5จริยธรรมสอนให้เราเลิกดูหมิ่นกดขี่คนจนนะครับที่มาของจริยธรรมมีอะไรบ้างที่มาของจริยธรรมก็จะแบ่งออกเป็นต่อไปนี้ครับ1ที่มาของจริยธรรมในที่นี้คือปรัชญาศาสนาวรรณคดีสังคมการเมืองการปกครองนะครับนี่คือที่มาของการประพฤติดีผู้ชอบนะครับก็คือปรัชญาว่าไงครับปรัชญาคือมีปรัชญาทุกปรัชญาเลยเห็นไหมครับไม่เคยสอนไม่เคยมีปรัชญาใดที่สอนให้มันเป็นลบนะครับมีไหมครับความพยายามอยู่ที่ไหนความสำเร็จอยู่ที่นั่นเห็นไหมครับมันหมายถึงการสอนให้เราปรัชญาก็คือบอกคุณต้องทำความดีนะครับทำต้องตั้งใจนะแล้วคุณจะประสบความสำเร็จความสำเร็จทุกความสำเร็จต้องมาจากความตั้งใจแล้วมาพิจารณาให้ทำไมเราไม่สำเร็จดีเพราะเรายังไม่ตั้งใจเพียงพอนะครับเพราะนั้นความตั้งใจความสำเร็จอยู่นั่นอย่างเงี้ยนะครับความขยันอยู่ไหนความสำเร็จอยู่ที่นั่นเหล่านี้เป็นต้นหรือทำดีได้ดีทำชั่วได้ชั่วเนี่ยเป็นปรัชญาละนะครับเพราะมันไม่มีหรอกครับทำชั่วแล้วได้ชั่วโทษทีทำชั่วแล้วได้ดีอย่างเงี้ยนะครับมันไม่เคยถูกสอนแบบนี้ปรัชญามันถูกสอนว่าทำดีได้ดี

แล้วทำชั่วได้ชั่วนะนะครับอย่างนี้เป็นต้นแล้วมันก็ถูกพิสูจน์ทราบกันมาหลายๆรุ่นหลายสมัยแล้วก็พบว่ามันเป็นข้อเท็จจริงได้เกินกว่าครึ่งหนึ่งของชีวิตนะครับถึงแม้ว่าทำชั่วแล้วจะได้ดีอาจจะเป็นภาพลบแค่ต้นๆแต่สุดท้ายปลายทางของมันก็เหมือนคล้ายๆเวลาติดกระดุมเม็ดแรกผิดอ่ะนะครับในเสื้อเราอ่ะนะครับแล้วเราก็พยายามติดเม็ดอื่นให้มันถูกโดยไปแก้อยู่ที่เม็ดสุดท้ายของเอวที่เอวนะครับที่ชายเสื้อแก้ยังไงก็ไม่ได้หรอกครับเพราะเม็ดแรกผิดนะครับอันนี้ก็คือปรัชญานะครับปรัชญามันถูกถ่ายทอดกันมาอยู่แล้วว่าเป็นคุณเรื่องของทำความดีเลยศาสนาทุกเคยได้ยินนะครับศาสนาทุกศาสนาสอนให้เป็นคนดีศาสนาที่มีหลักจริยธรรมที่ไม่ดีและเป็นศาสนาที่ตายในทางสังคมมีไหมมีเยอะแยะเลยครับนะครับศาสนาแอสแท็กโบราณบูชาเทพเจ้าดวงอาทิตย์ผ่าอกคนบูชาเพื่อสร้างความเจริญงอกงามให้กับพืชผลสุดท้ายก็สูญหายไม่มีคนนับถือศาสนาแล้วศาสนาที่ไม่ตอบสนองต่อเหตุและผลเช่นศาสนาอียิปต์ตอนนี้ไม่มีคนบูชาแล้วไม่มีคนนับถือเทพเจ้าลาเจ้าเลเจ้าอะไรต่างๆหายไปหมดแล้วแอนูบิสหายไปหมดแล้วมีแต่เรารู้จักแต่เราไม่มีคนนับถือแล้วเห็นไหมครับเพราะว่าศาสนามันต้องตอบสนองคือทำดีได้ดีทำช่วยได้ช่วยก็จะเหลือศาสนาหลักๆไม่กี่ศาสนาแล้วในโลกนี้นะครับที่คนอย่างที่มีอายุเป็นพันปีแต่ยังสอดคล้องกับการดำรงอยู่ของคนในปัจจุบันและแนวไปในอนาคตนะครับเพราะมันคือความเสถียรผลนั่นก็คือสอนคนให้เป็นคนดีด้วยหลักเหตุและผลนะครับสามวรรณคดีวรรณคดีเป็นเรื่องหนึ่งที่เป็นที่มาของจริยธรรมเพราะเคยได้ยินนะครับพระเอกตายผู้ร้ายตายตอนจบทุกเรื่องของวรรณคดีนะครับทุกเรื่องวรรณคดีคนที่ไม่ดีจะต้องถูกกรรมตามสนองหนักๆก็ธรณีสูบเห็นไหมครับเยอะแยะเลยหรือว่าพ่ายแพ้ไปอย่างสงครามรามเกียรตินะครับทศกัณฐ์เริ่มจากการผิดข้ กาเมสุมิฉาพอไปรักนางสีดามาสุดท้ายเกิดการลบพุ่งกันจนนำพาไปสู่ให้ญาติโกโหติกาวงศาคณาญาติมาล้มหายตายจากกองทัพที่ถูกต้องนะครับถูกต้องตามคดีเลยนะครับถูกต้องตามหลักจารีตประเพณีถูกต้องตามอะไรต่างๆนะครับยกทัพมาแล้วสุดท้ายทศกัณฐ์ก็เสียชีวิตตายเนี่ยวรรณกรรมใหญ่ๆไม่รวมวรรณกรรมอื่นๆอย่างเล็กๆอย่างเช่นไก่ทองอย่างเงี้ยไหมครับชลวันไปฆ่าตะพาแก้วตะพาทองในที่สุดชลวันก็ถูกไก่ทองฆ่าตายเพราะอะไรครับเพราะว่าข้อกรรมเองเหมือนกันไปรักบุตรของคนอื่นบุตรสาวคนอื่นมาเป็นของตัวเองอะไรเงี้ยนะครับเหล่านี้เป็นเรื่องที่เป็นตัวถ่ายทอดผ่านให้เกิดคำว่าจริยธรรมขึ้นกับคนทุกคนในสังคมตั้งแต่ในอดีตผ่านมาสังคมนะครับสังคมยืดชื่นชมนะครับอย่าให้มันเกิดค่านิยมใหม่นะครับชื่นชมคนที่มีเงินแต่ไม่ได้ชื่นชมคนดีนะครับเราชื่นชมคนมีเงินเยอะๆนะครับแต่สังคมนี้ไม่ค่อยถูกต้องนะเราต้องชื่นชมคนที่มีดีๆเพื่อสังคมมันจะเราใครทําดีได้ดีอ่ะนะครับต้องชูคือเวลา Facebook หรือสื่อโซเชียลลงฉันทําความดีนั้นความดีนี้ผมเข้าไปไลค์ตลอดเลยนะเพราะชอบนะครับชื่นชมบางคนมีความคิดแปลกๆว่าทําไมต้องอวดอะไรเงี้ยทำดีต้องอวดครับเพราะมันจะช่วยให้สังคมมันรู้ว่าถ้าทำดีนะมันจะมีผลตอบแทนแบบนี้แบบนี้นะครับคนชื่นชมคนยกย่องอันนี้คือสิ่งที่ดีนะครับมันจะได้เป็นตัวอย่างเพราะตอนนี้สังคมมันแย่แล้วเพราะเราทำความดีแล้วเราไม่ค่อยอวดนะครับ5การเมืองการปกครองนะครับการเมืองการปกครองก็เป็นเช่นเดียวกันที่เป็นต้นฐานของจริยธรรมเขาบอกนักการเมืองที่ดีหรือผู้ก็จะเป็นตัวอย่างที่ดีของเยาวชนนะครับอะไรอย่างเงี้ยนะครับผู้บริหารประเทศที่ดีก็จะเป็นตัวอย่างของเด็กๆที่จะในอนาคตก็ต้องมาแทนผู้บริหารเหล่านี้นะแต่ถ้าผู้บริหารไม่ดีนักการเมืองไม่ดีมันก็เป็นตัวอย่างที่ไม่ดีนะต้องระวังนะครับการเมืองการปกครองก็สะท้อนหนึ่งนะครับเป็นที่มาจริยธรรมเหมือนกันการเกิดจริยธรรมในสังคมสวัสดีการเกิดจริยธรรมในมนุษย์แต่ละคนนะครับสวัสดีครับเกิดจากการเรียนแบบนะครับการเรียนแบบนี่เป็นกระบวนการที่เกิดจากการเรียนรู้การยอมรับเรียนแบบพฤติกรรมของผู้ใหญ่ที่แวดล้อมเขาอยู่นะครับแล้วนำมาปรับเข้ากับตัวเองนะครับกระบวนการนี้จัดเป็นกระบวนการที่มีความสำคัญต่อพัฒนาการของเด็กส่วนใหญ่จะเกิดในครอบครัวโรงเรียนกลุ่มเพื่อนและชุมชนเพราะนั้นหน้าที่ของผู้ใหญ่ในสไลด์นี้หน้าที่ผู้ใหญ่คือทำตัวเป็นคนดีให้เป็นตัวอย่างที่ดีแก่เด็กนะครับให้แก่เยาวชนของชาติในวันข้างหน้าเขาก็เรียนแบบเราไปนั่นแหละเท่านี้เราคิดว่าการทุจริตการคอร์รัปชันเป็นเรื่องปกติทำแล้วฉันก็แบ่งจ่ายไปทำเพื่อประชาชนถึงขนาดเคยมีโพลนึงว่าถ้านักการเมืองคนนึงขึ้นมาแล้วคอร์รัปชันแล้วมาแบ่งสร้างนู่นสร้างนี่สร้างประโยชน์ชุมชนเรายอมรับได้ไหมโพน่ากลัวมากมันยอมรับได้ด้วยครับนั่นคือสิ่งที่เป็นปัญหาของสังคมว่าเด็กอ่านโพนี้เมื่อหลายสิบปีแล้วนะครับปัญหาก็คือโพนี้มันทำขึ้นมาแล้วถ้าเด็กอ่านแล้วเขารู้รับรู้เรื่องนี้ไปเขาจะรู้สึกยังไงว่านั่นเขาขอรับฉันได้สิเพียงแต่ฉันจะแบ่งให้สังคมบ้างนะจริงๆแล้วมันไม่ควรเกิดเลยนะครับในเรื่องของการคอร์รัปชันการทุจริต
หรือสิ่งอะไรที่เราพูดไม่ดีไม่ควรเกิดขึ้นแล้วไม่ควรเป็นที่ยอมรับนะครับการสร้างย่านเป็นตัวเองนะครับคานนะครับยกตัวอย่างคานนะครับคานก็เชื่อว่าคานมาร์กนะครับก็เชื่อว่ามนุษย์มีกฎจริยธรรมเกิดขึ้นตนเองโดยรู้จักปรับตัวในสภาพธรรมชาติที่เรียกว่า natural self นะครับเมื่อเลือกเอาแนวทางที่ดีมาเป็นหลักในการดำเนินชีวิตเกิดจากการเรียนรู้ระบบสังคมจริยธรรมค่านิยมที่ได้จากการวิเคราะห์คุณค่าความถูกผิดชั่วดีก็จะกลายเป็นหลักการกฎเกณฑ์ข้อกำหนดนะครับแนวศีลธรรมใช้ยึดหลักปฏิบัติบำเพ็ญประโยชน์และพันธสัญญาประชาคมนะครับเป็นการปฏิบัติตามระเบียบก่อให้เกิดความสงบเรียบร้อยและศีลธรรมอันดีของประชาชนประชาชาติและมีความสัมพันธ์ที่เป็นมิตรไมตรีกันนี่คือสร้างทำตนเองนะครับธนาคารก็เชื่อว่ามนุษย์เนี่ยมันมีเรื่องคุณงามความดีอยู่ในธรรมชาติอยู่แล้วแหละแล้วก็ไม่ใช่คนเดียวด้วยทุกๆคนแหละทุกๆสังคมเพราะนั้นมันก็จะสร้างขึ้นมานะครับเพราะนั้นสิ่งที่เราได้คือเราต้องเรียนรู้ระบบสังคมจริยธรรมค่านิยมที่ได้จากการวิเคราะห์คุณค่าความถูกผิดนะครับมันก็มาสร้างเป็นกฎหมายเป็นระเบียบอะไรก็ว่ากันไปผ่านในสมัยก่อนก็ผ่านในเรื่องของหลักข้อห้ามของศาสนานะครับมีความข้อห้ามศาสนาถ้าไปทำแล้วมีความผิดไหมมีลงโทษไหมมีครับก็บอกว่าไม่มันก็ไหวได้ไงมีลบมีครับกูไงที่มันลงโทษก็คืออะไรนรกสวรรค์ถูกกล่าวอ้างมาให้เป็นการลงโทษก็คือลงโทษหลังความตายไปต้องไปนรกไปสวรรค์อันนี้เป็นต้นนะครับตอนที่สองนะครับความสัมพันธ์ระหว่างคุณธรรมจริยธรรมและศีลธรรมเหมือนเราเรียนตอนต้นครับสามคำนี้ไม่แยกออกจากกันแต่ว่ามันมีความสัมพันธ์อย่างไรเรามาดูกันความสัมพันธ์ระหว่างคุณธรรมจริยธรรมและศีลธรรมนะครับคุณธรรมและศีลธรรมเป็นตัวกำหนดความประพฤติของเราให้ปฏิบัติในสิ่งที่ถูกที่ควรเป็นตัวกำหนดจริยธรรมจริยธรรมที่เกิดขึ้นจะเป็นผลมาจากศาสนาไม่ว่าจะเป็นพุทธคริสต์อิสลามฮินดูแล้วก็อื่นๆนะครับที่เกี่ยวข้องกับวัฒนธรรมประเพณีและกฎหมายมันนั้นนี่คือความสัมพันธ์ระหว่างคุณธรรมจริยธรรมคราวนี้มาดูคุณธรรมจริยธรรมที่ทุกคนควรมี1ความขยันทุกคนต้องมีแล้วนะครับ1ความขยันความขยันในเรื่องอะไรอ่ะขยันในเรื่องที่ตัวเองต้องรับผิดชอบทำด้วยความตั้งใจมุ่งมั่นที่จะเป็น2ความซื่อสัตย์จริยธรรมข้อปฏิบัติของความซื่อสัตย์ซื่อสัตย์ในเรื่องอะไรครับทุกๆเรื่องนะครับตรงต่อเวลาซื่อสัตย์ต่อเวลาซื่อสัตย์ต่อทรัพย์สินซื่อสัตย์ต่อประพฤติปฏิบัตินะครับเป็นพ่อค้าแม่ค้าเราไม่เอาไม่โกงตาช่างไม่เอาตะกั่วใส่ในหัวกุ้งอย่างนี้เป็นต้นความซื่อสัตย์ละนะครับใช้แต่ของที่มันดีมีคุณภาพนะครับตัวนี้ความซื่อสัตย์นะครับความมีวินัยนะครับความสุภาพความสุภาพน้องก็เป็นเรื่องสำคัญความสุภาพทุกคนชอบความสุภาพนะครับไม่ใช่วันนี้ความสุภาพไม่มีเลยแล้วก็อ้างว่าคบคนพูดจาหยาบคายแต่จริงใจกับคบคนอ่อนโยนแต่ว่าไม่จริงใจคบใครอะไรเงี้ยไม่เลือกคบทั้งคู่นะครับสำหรับผู้บรรยายไม่เลือกคบทั้งคู่นะครับเพราะนั้นความสุภาพเนี่ยมันเราเลือกคบที่คนที่สุภาพและจิตใจงดงามดีกว่านะครับมันจะไปได้เลยสุภาพด้วยนะครับแล้วก็จิตใจก็งดงามด้วยจริงใจด้วยนะครับเราเลือกได้แบบนี้เราเลือกแบบนี้ดีกว่านะครับความสะอาดนะครับความสะอาดเป็นสิ่งที่น่าชื่นชมของคนรอบๆข้างจริยธรรมที่คนทำดูแลตัวเองดูแลเรื่องอาบน้ำถ้าดูแลแปรงผมมีผ้าเรียบร้อยเสื้อผ้าไม่ยับนะครับรีดดูแลความเรียบร้อยเบื้องต้นเลยเบสิกความสะอาดนะครับความมีน้ำใจนะครับช่วยเหลือเผื่อแผ่ผู้อื่นความสามัคคียอมรับความคิดเห็นที่มีความแตกต่างกันเหล่านี้เป็นต้นนะครับนี่คือคุณธรรมหลักๆที่ทุกคนควรจะมีนะครับที่ทุกคนควรมีคราวนี้มาดูนะครับจริยธรรมกับมารยาทในสังคมไทยมารยาทหรือมารยาทนะครับหมายถึงกิริยาวาจาที่ถือว่าสุภาพเรียบร้อยถูกกาลเทศะหรือก็คือการแสดงออกที่มีแบบแผนในการประพฤติปฏิบัติโดยรับการอบรมให้งดงามตามความนิยมแห่งสังคมนั้นนะครับสังคมนิยมอย่างไรมันไปเสียบครับเราเรียนเรื่องคุณธรรมจริยธรรมและศีลธรรมเพราะนั้นจริยธรรมเนี่ยมันก็คือการประพฤติที่งดงามแล้วใครบอกงดงามครับคนในสังคมนั้นบอกว่างดงามคนในสังคมนั้นบอกว่างดงามแต่ว่าถ้าจะบอกว่าคนในสังคมบอกงดงามเขียนมันฟังแล้วมันยาวไปคนในสังคมเลยกำหนดคำนี้ว่าคำว่าธรรมแล้วมันดูงดงามดูดีจังเลยดูเป็นที่ยอมรับเอาสั้นๆดีกันมารยาทนะครับและมารยาทเพราะนั้นมารยาทกับจริยธรรมคือตัวเดียวกันนะครับมาดูครับพื้นฐานที่สำคัญของมารยาทได้แก่ความพื้นฐานก่อนนะครับพื้นฐานมันคือความสุภาพก่อนที่จะทำอะไรที่ถูกต้องเป็นที่ถูกต้องสุภาพเรียบร้อยก่อนคนสุภาพจะเป็นคนที่มีจิตใจสูงเชื่อมั่นในตัวเองเพราะคนที่มีอะไรในตัวเองแล้วจึงจะสุภาพอ่อนน้อมได้ความสุภาพอ่อนน้อมตรงนี้สำคัญมากครับมิได้เกิดจากความเกรงกลัวแต่ถือว่าเป็นความกล้าหลายๆคนไม่ค่อยแสดงความสุภาพ
ชอบทำตัวกลางใหญ่โตเอะอะโวยวายเสียงดังข่มคนอื่นพวกนี้ล้วนลึกๆมีปมเพราะรู้ตัวว่าไม่มีอะไรแน่ไม่มีอะไรจริงจึงต้องสร้างภาพหรืออิมเมจลักษณ์ขึ้นมาเพื่อให้คนอื่นเห็นว่ามีอำนาจแต่ลึกไม่มีอำนาจคนที่มีอำนาจหรือมี power ให้กับตัวเองในเรื่องดีๆนะครับจะไม่เป็นคนแสดงอารมณ์กดขี่คนอื่นแต่จะใช้ความอ่อนน้อมนั่นแสดงว่าเขามีความมั่นใจตัวเองสูงนะครับมันก็จะมาลักษณะเวลาเราดูพวกซีรีส์ต่างๆเห็นไหมครับหัวหน้ามีอำนาจมากนะครับปลอมตัวไปดูแลงานโดนข่มตัวอะไรยิ้มพูดมุมปากไม่สนใจเพราะเขามั่นใจครับว่าเดี๋ยวตอนท้ายเขาจะทำอะไรบ้างครับแต่คนที่ไม่มีอะไรเลยโอ้ตะโกนเสียงดังโวยวายเอะอะมาเถอะเพื่อข่มคนอื่นแสดงความกลางยิ่งใหญ่ใหญ่โตนะครับพวกนี้ไม่มีอะไรเลยสุดท้ายไม่สามารถควบคุมอะไรได้คนที่ควบคุมอะไรได้จึงมักจะเป็นคนที่มีพลังอยู่ในตัวเองนะครับสิ่งนี้เขาจะแสดงออกมาคือความอ่อนน้อมและความสุภาพเพราะนั้นความสุภาพอ่อนโยนจึงไม่ใช่ความอ่อนแอนะครับเพราะนั้นแยกให้กันนะครับเพราะนั้นในสังคมเราที่พูดเรื่องนี้เพราะอยากให้สังคมเรามีความสุภาพต่อกันนะครับคนสุภาพนี่แหละน่ากลัวที่สุดนะครับไม่ใช่คนเสียงดังๆแล้วน่ากลัวนะครับอ่ะมาดูต่อครับ มารยาทปฏิบัติในสังคมไทยนะครับสิ่งที่เราเป็นจริยธรรมที่เราทำแล้วทุกคนชื่นชมก็มีอยู่ไม่กี่อย่างนะครับมารยาทหลักๆก็คือ1มารยาทในการพูด2มารยาทในการเดินยืนและนั่ง3มารยาทในการไปชมมหรสพการซื้อของหรือในที่สาธารณะ4มารยาทในการแต่งกาย5มารยาทในการรักษาเวลา6มารยาทในที่ประชุมนะครับดูก่อนครับมารยาทแรกมารยาทในการพูดนะครับมารยาทในการพูดคือคำกล่าวขอบคุณนะครับมันมีหลายๆครั้งที่ผู้พิจารณาเองแล้วกันครั้งหนึ่งผู้พิจารณาเองมีได้เดินทางไปเติมน้ำมันนะครับแล้วก็น้องที่เป็นพนักงานหัวจ่ายก็เติมน้ำมันให้แล้วเราก็ชำระเงินเสร็จเราก็บอกน้องว่าขอบคุณมากครับคำถามในรถเกิดว่าทำไมเราต้องขอบคุณเขามีคนถามคำถามนี้มาว่าเราขอบคุณเขาทำไมในเมื่อเราจ่ายตังค์ให้เขาเราเป็นลูกค้าแล้วเราต้องขอบคุณเขาทำไมเพราะเขาต้องรอบริการจากเราเขาต้องขอบคุณเราสิที่เรามาใช้บริการเขาอย่างเงี้ยเป็นต้นนะครับคำถามคือเวลาคำตอบก็คือเวลาที่เราขอบคุณใครสักคนเนี่ยมันความหมายของมันคือการที่เราขอบคุณเพราะเขาทำอะไรสิ่งใดสิ่งหนึ่งให้กับเราเช่นเราไปนั่งกินอาหารในร้านอาหารภัตตาคารหรืออะไรก็ตามแหละแล้วก็มีบริกรคอยเสิร์ฟน้ำเทน้ำให้เรา MK เนี่ยชัดเจนเลยนะครับทุกครั้งทุกแก้วนะครับขอบคุณค่ะน้องขอบคุณครับน้องเห็นไหมครับทุกมื้อสุดท้ายเราต้องจ่ายตังค์ก็ตามเราไม่ได้ขอบคุณเพราะว่าเรากินอาหารเราไม่ได้ขอบคุณเพราะเราต้องจ่ายตังค์เราขอบคุณเพราะเขาเทน้ำให้เราเราขอบคุณเพราะเขาเปิดประตูให้เราเราขอบคุณเพราะเขาไปเปิดฝาถังน้ำมันแล้วเติมน้ำมันให้เรานะครับเราเลยเกิดคำว่าขอบคุณนะครับแล้วฟังมันดูดีด้วยนะครับสองคำกล่าวขอโทษเราขอโทษก็คือขอโทษเมื่อเรารู้สึกว่าเราก็ทำอะไรอย่างใดอย่างหนึ่งแล้วมันผิดต่อคนอื่นหรือกระทบต่อคนอื่นนะครับเราก็จะกล่าวคำว่าขอโทษครับนะครับขอโทษค่ะก็แล้วแต่3คำพูดที่ใช้เมื่อสนทนาหรือกล่าวถึงผู้อื่นนั้นน่ะให้เกียรตินะครับต้องให้เกียรติคนอื่นด้วยไม่ใช่ไปพูดจิกนะครับจิกคืออีเอ้ยนั่นอะไรอย่างเงี้ยนะครับไม่ควรนะครับต่อมานะครับการทักทาย4การทักทาย5การแนะนำบุคคลรู้จักกันการทักทายก็เป็นการทักทายสวัสดีครับสวัสดีค่ะแล้วแต่ตามโอกาสนะครับส่วนใหญ่ก็ใช้คำนี้แหละสวัสดีนะครับสวัสดีนี่เราไม่ต้องใช้เหมือนสวัสดีตอนเช้าสวัสดีตอนกลางวันสวัสดีตอนบ่ายคนไทยเราสวัสดีหมดสวัสดีเดียวกันเลยนะครับ5การแนะนำบุคคลให้รู้จักกันนะครับแล้วก็วิธีการแนะนำรู้จักกันก็แล้วแต่นะครับแนะนำเด็กรู้จักผู้ใหญ่ไม่ใช่แนะนำผู้ใหญ่รู้จักเด็กเพราะว่าถ้าบอกว่านี่เพื่อนผมแม่เราต้องยกมือไหว้เขาพ่อเราต้องยกมือไหว้เขานะครับเพราะนั้นเราบอกว่านี่แม่เรานะครับเพื่อนเดี๋ยวยกมือไหว้แม่เราอะไรอย่างเงี้ยนะครับเป็นต้นหรือว่าถ้ามากันหลายๆคนนะครับเราก็แนะนำทีละคนนะครับอย่าแนะนำทั้งหมดรวมๆกันนี่เพื่อนเราทั้งหมดเลยนะครับอันนี้ไม่เกิดประโยชน์ครับเพราะเขาจะไม่รู้จักใครเลยแนะนำทีละคนเรียงกันจากใกล้ไปหาไกลนะครับถ้าเป็นหลักอาวุโสก็แนะนำผู้อาวุโสก่อนนะครับไล่กันไปนะครับอันนี้คือการแนะนำคร่าวๆนะครับไม่ได้เราไม่ได้สอนเรื่องมารยาทนะครับแต่รู้คร่าว
2มารยาทในการเดินยืนและนั่งนะครับต่อ1ก็คือการเดินควรเดินด้วยการสำรวมเดินยังไงครับเดินธรรมดาค้อมตัวนิดนึงเมื่อผ่านผู้ใหญ่เดินไม่แกว่งมือเกินไปแกว่งมือนิดหน่อยแต่ก็ไม่ต้องแขนตรงนะครับ2เมื่อเดินกับผู้ใหญ่ก็เดินนำหน้าเพราะว่าถ้าเราหยุดเมื่อไหร่ผู้ใหญ่เดินชนนะครับควรเดินตามนะครับประมาณนี้แล้วถ้าก็เดินตามเนี่ยเราก็ควรเดินตามแบบเยื้องๆอย่าเดินตามก้นนะครับอย่าเดินตามหลังนะครับเดี๋ยวมันเราท่านหยุดเราหยุดไปชนท่านล้มต้องระวังเดินเยื้องๆนิดนึงนะครับ3เมื่อเดินสวนทางกันควรเดินชิดซ้ายนะครับเพื่อให้มีทางเดินนะครับโดยนักศึกษาปัจจุบันเนี่ยอาจารย์ท่านอายุเยอะๆแล้วบางทีเดินมาทำไมต้องหลบด้วยสิทธิและเสรีภาพเท่าเทียมกันนะครับวันนี้มันอย่าเพิ่งพูดเรื่องสิทธิและเสรีภาพหรอกครับหรือว่าการใช้พื้นที่ร่วมกันแต่ให้คิดถึงผู้สูงวัยนะครับเวลาที่เราเดินแล้วเราชิดซ้ายไว้ก่อนเนี่ยท่านเดินได้สะดวกนะครับเรานี่เดินเนี่ยเราอายุน้อยๆเราไปได้คล่องกว่านะครับ4ถ้าสวนทางกับผู้ใหญ่ควรก้มตัวเมื่อเดินผ่านถ้าเป็นทางแคบควรหยุดนะครับไม่งั้นเดี๋ยวมันจะชนกันนะครับชนกันเนี่ยเราไม่รู้สึกหรอกครับเพราะอายุเรายังน้อยแต่ถ้าชนคนเยอะๆเนี่ยคนเยอะๆอาจจะเจ็บได้นะครับอาจจะเจ็บได้5ถ้าผู้ใหญ่นั่งอยู่ควรหลีกเลี่ยงไปใช้เส้นทางอื่น6ส่วนการยืนนั้นไม่ควรยืนค้ำศีรษะผู้ใหญ่เรารู้อยู่แล้วนะครับ7ถ้ายืนอยู่กับผู้ใหญ่ต้องอยู่ในการสำรวมไม่ยืนแยกขาไม่ยืนเท้าสะเอวไม่ยืนมือล้วงกระเป๋านะครับใส่ให้เลย8ไม่ยืนกอดอกหรือมือล้วงกระเป๋าเนี่ยครับชัดเจนนะครับอยู่ในข้อ7และข้อ8ต่อมา9ส่วนการนั่งควรนั่งท่าที่สบายแต่อยู่ในการสำรวมไม่ควรนั่งไขว้ห้างนะครับนั่งแยกขานั่งยกเก้าอี้อย่าทำยิ่งนั่งยกเก้าอี้อันตรายครับเพราะมันจะเหลือ4ขามันอาจจะกลายเป็น2ขาแล้วเดี๋ยวทำไมล้มนะครับโยกนะครับไม่ควรนะครับแล้วไขว้ห้างก็ไม่ควรด้วยนะครับ11นั่งประเจิดประเจ้อทำให้ดูโป๊หรือไม่อยู่ในการสำรวมอันนี้ต้องระวังครับต้องระวังนะครับต้องก้มเข่าลงไปนิดนึงนะครับค้อมเข่าลงไปนิดนึงนะครับถ้าเป็นผู้หญิงแล้วค่อยลูดติดขาหลังแล้วค่อยยกขึ้นมานะครับไขว้ห้างนะครับข้อ12ไม่ควรเหยียดขาหรือกระดิกเท้าขณะนั่งเวลานั่งกับผู้อื่นหรือในที่ระโงฐานที่เขาอยู่เยอะๆนะครับ13ไม่นั่งค้ำศีรษะผู้ใหญ่นะครับต้องระวังมารยาทที่3มารยาทในการชมมรสุมนะครับหรือว่าการไปซื้อของหรืออยู่ในที่สาธารณะก็คือ1ไม่แทรกหรือตัดแถวผู้อื่นเนี่ยคนไทยเราไม่เป็นอยู่แล้วนะครับเนี่ยเห็นว่ามีหลายๆคอนเทนต์ที่เขามาทำในประเทศไทยแล้วก็ชื่นชมเรามากนะครับว่าเรายืนเข้าแถวกันนะครับเราไม่แตกแถว2ไม่ควรลุกจากที่นั่งโดยไม่จำเป็นถ้าต้องไปดูหนังหรืออะไรก็ตามนะครับ3ไม่ควรส่งเสียงรบกวนผู้อื่นต้องระวังนะครับในการชมภาพยนตร์ในการชมมรสุมต่างๆการแสดงแล้วก็อะไรอย่าวิพากษ์วิจารณ์นะครับนะครับข้อที่4ไม่พากวิจารณ์การแสดงนะครับเพราะมันจะทำให้ผู้อื่นเสียอรรถรสในการดู5ไม่ควรเกี่ยวพาราสีหรือกอดจับต้องกันนะครับโดยเฉพาะเป็นหญิงเพศชายที่เขาเป็นในคู่กันเป็นแฟนกันต้องระวังนะครับเพราะสถานที่ในที่โอฐานในโรงหนังในชมภาพยนตร์อะไรก็ตามมันมืดก็จริงแต่มันมีกล้องอินฟราเรดนะครับมันไม่ใช่เป็นที่ลับนะครับมันไม่เหมาะนะครับ4มารยาทในการแต่งกายนะครับก็จะมีหลักๆอยู่3เรื่องคือความสะอาดสุภาพเรียบร้อยความสะอาดคือเสื้อผ้าสะอาดนะครับมีกลิ่นหอมมีเหม็นไหลมาแล้วก็ใส่อีกมีกลิ่นอับอะไรอย่างเงี้ยต้องระวังนะนี่มันไม่สะอาด2ดูสุภาพเรียบร้อยนะครับสุภาพเรียบร้อยคืออะไรครับเป็นเสื้อผ้าที่ได้รีดแล้วซักแล้วมีกลิ่นหอมอะไรก็ว่ากันไปนะครับ3ทับในอะไรเงี้ยคือสุภาพเรียบร้อยนะครับสมมุตินะครับ3ความถูกต้องกาลเทศะนะครับเช่นใส่เสื้อผ้าที่มันสีสันฉูดฉาดไปในงานอกุศลเนี่ยระวังนะครับใส่เสื้อสีน้ำเงินเพื่อไปงานศพเนี่ยนะครับน้ำเงินก็คือน้ำเงินนะครับมันดูไม่เรียบร้อยอยู่ดีก็คงเป็นสีดำหรือสีขาวเลยนะครับแล้วก็ไม่ควรใส่สีทึมไปในงานที่เป็นงานสังสรรค์ปาร์ตี้พวกนี้นะครับต้องระวัง5มารยาทในการรักษาเวลานะครับเรื่องการประชุมเรื่องการทำงานการไปเที่ยวตรงเวลานะครับคนไทยเราเป็นประจำโดยชอบเลทนะครับเราเลทไปเรื่อยนะครับพยายามไปให้ตรงเวลาหรือไปก่อนเวลาสักนิดนึงก็ดี6มารยาทในที่ประชุมแสดงความคิดเห็นในที่ประชุมได้นะครับมารยาทที่ประชุมเป็นสิ่งที่บอกถึงการให้เกียรติกันเคารพซึ่งกันและกันมารยาทที่ต้องรักษาไว้ในที่ประชุมมีอะไรบ้างเช่นตรงต่อเวลาหรือเข้าไปก่อนเวลาประชุม2ขออนุญาตในที่ประชุมทุกครั้งด้วยการยกมือและอย่าพึ่งพูดจนกว่าประธานในที่ประชุมเห็นและอนุญาตให้ขึ้นนะครับถึงจะพูดได้นะครับยกค้างไว้ก่อนก็ได้นะครับ3การยกมือขวาการความคิดเห็น4เป็นผู้ฟังที่ดีคือฟังจริงๆนะครับไม่ใช่นั่งคุยคนข้างๆ5ไม่พูดแทรกแซงหรือตัดบทขณะที่ผู้อื่นกำลังแสดงความคิดเห็นนะครับถึงแม้ว่าพลาดพิงเราก็อย่าพึ่งนะครับรอเขาพูดจบก่อนแล้วเดี๋ยวค่อยใช้สิทธิเพราะว่าถ้ามีประเด็นไหนก็ตามที่เราเกี่ยวข้องเดี๋ยวประธานที่ประชุมจะหันมามองเราเองเขารู้อยู่แล้วเพราะเขาจะหันมามองเพื่อจะถามในยะในสายตาว่าคุณมีอะไรจะพูดไหมนะครับเราก็จะใช้สิทธิ์ยกมือตอนนั้นว่าผมขอใช้สิทธิ์พลาดพิงอะไรก็ว่ากันไปนะครับแต่อย่าพึ่งสวนเข้าไปนะครับสวนไปทีไรที่ประชุมไปไม่ได้แล้วก็จะล่มทุกครั้งเลย6การไม่พูดกวนนะครับ7การเคารพกติกาของที่ประชุมในคร่าวๆนะครับประมาณนี้8การไม่คุยเรื่องส่วนตัวคุยเสียงดัง
9การพูดที่ประชุมควรใช้เหตุและผลอย่าใช้อารมณ์นะครับถ้ารู้ว่าอารมณ์เราขึ้นเราควรออกไปจากที่ประชุมก่อนนะครับจะสูบสีอารมณ์ก่อนอย่าลังอยู่ต่อไป10การพูดปกป้องตัวเองก่อนฟังเรื่องราวให้จบจะทำให้ที่ประชุมปั่นป่วนเพราะนั้นให้เขาจบไปเลยนะครับเขาไม่ว่าเขาจะตำหนิเราก็ให้ตำหนิจนกว่าจะจบเราจะได้จับหัวข้อว่ามีเรื่องอะไรบ้างที่เราจะต้องชี้แจงเป็นเรื่องๆไปตามข้อที่เขาตำหนินะครับมารยาททางสังคมไทยจึงเป็นมารยาทที่ทำให้เรารู้สึกที่ดีต่อการเปรียบเสมือนมีเครื่องอาภรณ์ประดับกายที่งดงามมักประสบความสำเร็จในชีวิตและหน้าที่การงานเนื่องจากได้รับการยอมรับและเชื่อถือทางสังคมครับนะครับนี่คือหน้าของมารยาทการนำศีลธรรมไปใช้ในการอยู่ร่วมในสังคมนั้นเพื่ออะไรล่ะ1การใฝ่หาความรู้นะครับใฝ่หาความรู้2ก็คือถามคนอื่นคุยคนอื่นเพราะเราต้อง

นะครับ4การฝึกจิตใจให้บริสุทธิ์อยู่เสมอนะครับทำความดีคือภายนอกฝึกจิตใจบริสุทธิ์คือภายในต้องควบคู่กันใช่ไหมครับ1 2 3และ4จึงปฏิเสธสิ่งใดสิ่งหนึ่งไม่ได้รวมๆกันหลักธรรมในการอยู่ร่วมกันของมนุษย์นั้นก็จะมีหลายๆหลักธรรมนะครับข้อธรรมคือข้อปฏิบัติหลักธรรมที่นำเข้ามีที่บาสีสังขารวัตถุ4ภูมิวิหาร4เช่นเมตตากรุณามุทิตาอุเบกขาคารธรรม4กัลยาณมิตรหิริโอตัปปะความละอายและความเกรงกลัวต่อบาปคติโสรัจจะสัพปุริสธรรม7สารานิยกรรม6เหล่านี้เป็นหลักธรรมที่อยู่ในศาสนาหมดเลยซึ่งเวลาเรามาดูเราสามารถที่จะนำมาประกอบการใช้นะครับซึ่งสามารถที่จะบอกได้นะครับทุกสมุทัยนิโรธมรรคในที่บาท4เนี่ยมันคืออะไรทุกทีสังขารวัตถุ4เรามันคือมาทำอะไรบ้างใช้อะไรได้บ้างนะครับเราจะแก้ปัญหานั้นๆได้อย่างไรเหล่านี้เป็นต้นนะครับนะครับก็จะทำให้การใช้ชีวิตหรือจริยธรรมในการดำเนินชีวิตนั้นมันสมบูรณ์แบบยิ่งขึ้นเป็นระเบียบแบบแผงขึ้นนะครับแล้วก็มีสิ่งที่เป็นเรฟเฟอเรนซ์กล่าวอ้างได้นะครับสรุปการพัฒนาจริยธรรมจึงเป็นวิธีการพัฒนาตนเองตามขั้นตอนดังกล่าวเป็นธรรมภาระที่บุคคลสามารถปฏิบัติได้ควบคู่ไปกับดำเนินชีวิตประจำวันไม่ได้เกี่ยวข้องศาสนาโดยตรงนะครับเป็นเรื่องแค่นำมาปฏิบัติเท่านั้นเองแต่ไม่ใช่เป็นการกระทำในไหนเสร็จสิ้นก็คือก็ต้องทำไปเรื่อยๆอย่างต่อเนื่องทำจนกว่าจะเป็นนิสัยเพราะจิตใจของมนุษย์นั้นเปลี่ยนแปลงได้ตลอดเวลานะครับสภาพแวดล้อมก็เปลี่ยนแปลงตลอดเวลาสิ่งล่อใจก็เปลี่ยนแปลงตลอดเวลาเพราะนั้นเราจึงต้องเปลี่ยนแปลงที่ดีสุดคือเราตั้งจิตใจเราให้มั่นคงอยู่เสมอเพื่อตอบรับต่อสิ่งเปลี่ยนแปลงเหล่านั้นโดยที่จิตใจเราตั้งมั่นอยู่บนพื้นฐานของหลักการของความมีเหตุและผลตามที่บรรยายได้บรรยายไปนะครับสำหรับวันนี้ในการบรรยายหัวข้อคุณธรรมจริยธรรมและศีลธรรมวันนี้ผมสุรเชษฐ์ เฉลิมขอจบการนำเสนอในเพียงเท่านี้นะครับแล้วสัปดาห์หน้าเราพบกันใหม่สำหรับวันนี้กราบลาท่านผู้ชมทุกท่านไปก่อนครับสวัสดีครับ

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์มหาวิทยาลัยแห่งการขับเคลื่อนเทคโนโลยีและนวัตกรรมผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติสู่สังคมการประกอบการเพื่อพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืนมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ก่อตั้งขึ้นในปีพุทธศักราช2548โดยการรวมพลังของ4พื้นที่การศึกษาเข้าด้วยกันได้แก่ศาลายาบพิตรพิมุขจักรวรรดิวิทยาลัยพอช่างและวิทยาเขตวังไกลกังวลศาลายาเป็นศูนย์กลางการจัดการศึกษาระดับปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษาโดยมีการเรียนการสอนในระดับปริญญาตรีอันได้แก่คณะวิศวกรรมศาสตร์คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบคณะบริหารธุรกิจคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีวิทยาลัยผู้ประกอบการสร้างสรรค์นานาชาติรัตนโกสินทร์ที่เน้นการเรียนการสอนในระดับปริญญาตรีปริญญาโทและปริญญาเอกและหน่วยงานสนองพระราชดำริศูนย์ประสานงานโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีอพสทบพิตรพิมุขจักรวรรดิเป็นพื้นที่การศึกษาที่เก่าแก่ที่สุดประกอบด้วยคณะบริหารธุรกิจและคณะศิลปศาสตร์ที่มีการเรียนการสอนทั้งภาษาอังกฤษภาษาจีนและภาษาญี่ปุ่นวิทยาลัยเพาะช่างผู้นำที่เชี่ยวชาญในสาขาวิชาชีพด้านศิลปกรรมทุกแขนงที่มีการเรียนการสอนด้านศิลปะมากถึง14สาขาวิชา

สำหรับการขยายตัวทางด้านเศรษฐกิจในบริเวณพื้นที่ตามโครงการพัฒนาชายฝั่งทะเลภาคใต้มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีและการสร้างสรรค์นวัตกรรมพร้อมเสริมทักษะพัฒนาศักยภาพสู่ความสำเร็จในยุคดิจิทัลประกอบด้วยคณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยีคณะอุตสาหกรรมการโรงแรมและการท่องเที่ยวคณะบริหารธุรกิจคณะวิศวกรรมศาสตร์และวิทยาลัยเทคโนโลยีและนวัตกรรมนอกจากนี้สำหรับการเรียนการสอนในระดับปริญญาโทและปริญญาเอกของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ประกอบด้วยการบูรณาการความรู้จากทั้งสองวิทยาลัยซึ่งประกอบด้วยวิทยาลัยพลังงานและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืนรัตนโกสินทร์และวิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการมากไปกว่านั้นเรายังมีศูนย์ปฏิบัติการเพื่อให้นักศึกษาได้เตรียมความพร้อมทักษะต่างๆอย่างมืออาชีพได้แก่ศูนย์ปฏิบัติการการโรงแรมและการท่องเที่ยวราชมงคลชมคลื่นหัวหินศูนย์การฝึกอบรมราชมงคลหัวหินเพลสมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์วิทยาเขตวังไกลกังวลซึ่งศูนย์ปฏิบัติการทั้งสองแห่งนี้ยังเปิดให้บริการแก่ผู้ที่สนใจโดยทั่วไปอีกด้วยมหาวิทยาลัยที่ราชมงคลรัตนโกสินทร์ส่งเสริมสังคมการประกอบการยุคดิจิทัลวิถีใหม่ด้วยการผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติที่มีองค์ความรู้ด้านนวัตกรรมเทคโนโลยีการสร้างสรรค์และการจัดการสู่สังคมการประกอบการอย่างยั่งยืนสร้างผลงานวิจัยองค์ความรู้สิ่งประดิษฐ์นวัตกรรมและงานสร้างสรรค์ที่เป็นประโยชน์ในระดับนานาชาติเป็นศูนย์กลางการเรียนรู้ของประชากรทุกช่วงวัยภายใต้แนวความคิดสร้างสรรค์สู่สังคมการประกอบการยุคดิจิทัลบูรณาการความคิดสร้างสรรค์เทคโนโลยีการทำนุบำรุงศิลปะวัฒนธรรมและภูมิปัญญาไทยบริหารจัดการองค์กรด้วยธรรมาภิบาลเพื่อเข้าสู่องค์กรคุณภาพตามเกณฑ์ที่ได้มาตรฐานและขับเคลื่อนสู่การเป็นมหาวิทยาลัยสู่ระดับสากลมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์กับการเป็นสมาร์ทองค์เทอร์เพเนอร์ยูนิเวอร์ซิตี้เรามุ่งมั่นที่จะสร้างบัณฑิตเพื่อก้าวสู่การเป็นผู้ประกอบการแห่งอนาคตเราพร้อมที่จะเป็นส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อนประเทศด้วยการผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพที่เป็นตัวเลือกหลักในการขับเคลื่อนและพัฒนาประเทศ

0: 11เพลงนิทานจากมาตราตัวสะกดแม่กลกงกมเกยเกิวเพลงวิ่งเปี้ยว
1: เพื่อนๆเรามาเล่นวิ่งเปี้ยวกันเถอะเดี๋ยวแทนไทยจะเล่านิทานให้ฟัง

0: ว้าวเป็นยังไงบ้างเพื่อนๆเพลงนิทานของพวกเราสนุกไหม
1: ไม่โทสนุกมากเลยแล้วแทนไทยกับเพื่อนๆสังเกตเห็นอะไรไหมเมื่อทีมสีส้มวิ่งเปรี้ยวชนะแล้วทีมสีเขียวที่เป็นฝ่ายแพ้ก็เข้ามาร่วมยินดีด้วยเป็นเพราะอะไรนะ
0: อ๋อก็เพราะว่าทุกคนมีน้ำใจเป็นนักกีฬารู้แพ้รู้ชนะรู้อภัยยังไงล่ะ
1: ใช่แล้วเก่งมากเรามาช่วยทบทวนกันอีกครั้งนะว่าคำไหนที่มีตัวสะกดอยู่ในแม่กลแม่กงแม่กลมแม่เกยและแม่เกลบ้างและเพราะอะไรนะ
0: ได้เลยแทนไทยขอตอบว่าคำว่าบุญการ์ตูนคอนบอลขันแทนคุณทันมีคำที่สะกดด้วยแม่กลเพราะแม่กลมีตัวสะกดคือนอหนูยอหญิงนอเนนรอเรือลอลิงและลอจุลาคำว่าวิ่งเต็งหนึ่งวงสองถึงแข่งมีคำที่สะกดด้วยแม่กงเพราะแม่กงมีตัวสะกดคืององูคำว่ากลมทีมครามส้มอ้อมมีคำที่สะกดด้วยแม่กงเพราะแม่กงมีตัวสะกดคือหมอม้าคำว่ากล้วยกระต่ายท้ายมีคำที่สะกดด้วยแม่เกยเพราะแม่เกยมีตัวสะกดคือยอยักษ์คำว่าเปรี้ยวเจียวข้าวเหนียวเขียวมีคำที่สะกดด้วยแม่เกลเพราะแม่เกลมีตัวสะกดคือวอลแหวน
1: ใช่แล้วเก่งมากทุกคนการมีน้ำใจเป็นนักกีฬารู้แพ้รู้ชนะรู้อภัยทำให้เราอยู่ร่วมกันได้อย่างมีความสุขนะทุกคน
0: เย้แล้วเจอกันใหม่นะทุกคนฝากเพื่อนๆกดไลค์กดแชร์และกดติดตามช่องมหิดลคิดส์ของพวกเราด้วยนะบ๊ายบาย

จากกะลาน้อยก่อร่างด้วย2มือฝีมือเยาวชนคือพลังแห่งการสืบสารแปรเศษวัสดุให้มีชีวิตและจิตวิญญาณเชิดชูเสน่ห์กรุงเทพเมืองฟ้าอมรเชิดรถมหานครแห่งรสชาติที่ไม่เคยหลับไหลตั้งแต่สตรีทฟู้ดสู่เมนูฟิวชั่นสุดสร้างสรรค์ทุกคำคือเรื่องเล่าวิถีทุกรสชาติคือวัฒนธรรมที่หลากหลายที่เราอยากเสิร์ฟให้ลิ้มลองเชิดเรื่องทุกมุมของกรุงเทพคือฉากในฝันของคนทำหนังและคอนเทนต์ครีเอเตอร์จากทั่วโลกจากตรอกเก่าแก่สู่ตึกระฟ้าคือเรื่องเล่าที่ผ่านกาลเวลาซ่อนเสน่ห์ให้ชวนหลงไหลในทุกมุมกล้องเชิดเท่เมื่อผ้าไทยถูกแต่งแต้มด้วยดีไซน์ร่วมสมัยจากมรดกทางภูมิปัญญาสู่แฟชั่นระดับโลกมาสนุกกับ

การสวมใส่ผ้าไทยในสไตล์ที่ใช่และร่วมกันใส่ชุดไทยให้โลกเห็นเชิดกล้าไฟท์แบบมวยไทยที่ไม่ใช่แค่การต่อสู้แต่คือศิลปะที่ผสานความแข็งแกร่งกับการเคลื่อนไหวที่งดงามดึงดูดผู้คนมาให้สัมผัสเสน่ห์ของการไหว้ครูหมัดเท้าเข่าศอกบอกได้อย่างภาคภูมิใจว่ามวยไทยคือมรดกทางวัฒนธรรมที่ทรงพลังเชิดศิลป์มหานครแห่งเฟสติวัลที่หลอมรวมศิลปะวัฒนธรรมและความคิดสร้างสรรค์จากรากเหง้าประเพณีดั้งเดิมสู่สีสันร่วมสมัยแห่งดนตรีศิลปะและแฟชั่นเมืองแห่งแรงบันดาลใจที่ไม่เคยหลับไหลทุกการเชิดคือการอนุรักษ์ทุกจังหวะคือการต่อยอดทุนวัฒนธรรมที่ไม่มีชาติใดเหมือนจากเสน่ห์ทั้ง5ของมหานครกรุงเทพพวกเราเยาวชนร่วมสืบสานด้วยใจไม่เสื่อมคลายวันนี้พวกเราขอเชิดหน้าอย่างภาคภูมิใจเชิดชูไทยให้ก้าวไกลสู่สายตาโลกเชิดเสน่ห์กรุงเทพ From Bangkok to the World

สวัสดีนักเรียนและนักศึกษาทุกคนนะครับผมในภาควิชาเพลรัชานิยมนะครับเป็นอาจารย์ประจำสาขาวิชาคณิตศาสตร์คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพครับเอาละครับตอนนี้นะครับก็จะมาต่อนะครับในตอนสุดท้ายนะครับของการหาอนุพันธ์นะครับของฟังก์ชันพีชคณิตนะครับก็จะมาต่อการฝึกหัดนะหรือตัวอย่างนะครับจะต่อจากตอนที่แล้วนะครับไปกันเลยครับผมตอนที่แล้วนะครับพวกเราจบกันที่ข้อที่14นะครับข้อที่14นะครับก็จะเป็นพีชคณิตเหมือนกันนะครับที่เป็นการคูณนะครับเวลาทำโจทย์นะครับพวกเราก็จะต้องแยกออกเป็น2ฟังก์ชันนะครับตัวที่1เป็น u ให้เท่ากับ x นะครับส่วนอีกตัวนึงเป็น v นะครับให้เป็น square root นะครับของ 6x ลบ 5นะครับเวลาหาอนุพันธ์นะครับก็ใช้สูตรอนุพันธ์ผลคูณไปมาที่ข้อที่15นะครับข้อที่15ถ้านักศึกษาสังเกตนะครับก็จะเห็นว่ามันคล้ายๆกันนะครับมันคล้ายกันเวลาเจอฟังก์ชันแบบนี้นะครับก็จะต้องแยกออกมานะครับเป็น2กลุ่มนะครับข้อนี้นะครับข้อนี้ก็คือการหาอนุพันธ์ผลคูณเหมือนกันนะครับกลุ่มที่1นะครับกลุ่มที่1หรือพจน์ที่1ก่อนนะครับก็คือผมจะให้นะครับจะให้ก้อนนี้นะครับทั้งก้อนเนี้ยนะครับเป็น u นะนะครับขยับเข้ามานะครับก็คือก้อนนี้นะครับทั้งก้อนนี้เป็น v นะครับครับให้เทียบหน้าตานะครับว่ามันคล้ายๆแบบนี้ไหมครับ

นุพันธ์นะครับอนุพันธ์นะครับก็คือ y พรามนะครับ y พรามเท่ากับ d นะครับ y dx ของฟังก์ชันที่เขาให้มานะครับนั่นก็คือวงเล็บ 8x บวก1นะครับหมดยกกำลัง5คูณกับวงเล็บของ square root x นะครับลบ 3x นะครับทั้งหมดยกกำลัง8นะครับนะครับประมาณนี้ครับจากนั้นนะครับให้ทำตามสูตรฝั่งขวามือฝั่งขวามือของสูตรนี้ได้เลยนะครับท่องตามนี้ก็ได้ครับที่เคยสอนไปนะครับเป็นหน้าดิบหลังนะครับหน้าดิบหลังแล้วก็บวกกับหลังดิบหน้านะครับท่องแบบนี้ก็ได้นะครับก็จะเท่ากับหน้านะครับหรือตัว u นั่นเองนะครับวงเล็บนี้นะครับจากนั้นนะครับให้เอาไปดิฟนะครับให้เอาไปดิฟตัวหลังนะครับให้เอาไปดิฟตัวหลังก็คือวงเล็บของ square root x ลบ 3x นะครับทั้งหมดยกกำลัง8ทำสีไว้ให้แบบนี้นะครับเอาไปบวกกับหลังเนาะก็คือตัวเดิมนะครับขออภัยตัวเดิมของก้อนนี้นะครับก้อนนี้นี้ครับแล้วนะครับดิฟก้อนตัวข้างหน้านะครับนั่นก็คือวงเล็บก้อนนี้นะหน้าดิฟหลังตัวหลังดิฟหน้านะครับจากนั้นนะครับขึ้นบรรทัดใหม่นะครับขึ้นบรรทัดใหม่บรรทัดนี้เสร็จแล้วก็ตัวข้างหน้าเนี่ยนะครับมันไม่มีลักษณ์อนุพันธ์เนาะนะครับก็ไม่ต้องทำอะไรแล้วนะครับก็เขียนมาเหมือนเดิมนะครับเขียนมาทีนี้นะครับก้อนนี้นะก้อนนี้เพื่อที่จะอธิบายนะครับให้ชัดเจนยิ่งขึ้นนะครับผมก็จะพ่นให้ดูข้างนอกนะครับไปมาเติมนะครับก้อนนี้ก็เหมือนกันนะครับก้อนนี้ก็อะผมจะเอามาคิดข้างนอกให้แบบนี้นะครับเอาก้อนนี้ก่อนก้อนนี้นะครับเวลาดูนะครับเห็นอะไรไหมครับได้ยกกำลังนะครับแล้วทั้งหมดเนี่ยนะครับเป็นฟังก์ชันนะครับฉะนั้นลักษณะแบบนี้นะครับลักษณะแบบนี้ให้มองนะครับเป็นฟังก์ชันยกกำลังอยู่นะครับเป็นฟังก์ชันยกกำลังอยู่เพราะฉะนั้นนะครับถ้าจะใช้สูตรนะครับมันคือการใช้สูตรนี้ครับนี่การใช้สูตรของอนุพันธ์นะครับของฟังก์ชันยกกำลังนะครับเพราะฉะนั้นนะครับถ้าเทียบกันนะเทียบกันข้างในเนี่ยนะครับในเนี่ยคือ u นะครับข้างในคือ u ยกกำลังนะครับยกกำลังคือ n นะครับเพราะฉะนั้นให้ทำตามสูตรนี้เลยนะครับจะเท่ากับ

n ใช่ไหมครับ n ก็คือ8นะครับคูณกับ u u นะครับก็คือทั้งก้อนเลยนะครับก็คือวงเล็บของ square root x นะครับลบ 3x ทั้งหมดนะครับก็คือจะกำลังจะหายไป1นะครับเพราะว่าเอาไปลบ1เนาะ8ลบ1เป็น7นะครับ

แล้วให้เอาไปดิฟไส้อีกทีนึงนะครับไส้ในนะไส้ในก็คือยูนั่นแหละนะครับอ่านี่คือตัวไส้ในมันก็ให้ดิฟอีกทีนึงนะครับอ่ะดิฟอีกทีนึงนะก็คือเอฟก้อนนี้นะเอาละก็ผมจะทำต่อข้อนี้เลยแล้วกันนะครับทีนี้อย่างที่เรียนไปแล้วนะครับว่าในลักษณะแบบนี้นะครับในลักษณะแบบนี้เราสามารถที่จะกระจายการหาอนุพันธ์เนี่ยเข้าไปในวงเล็บได้นะครับเพราะฉะนั้นถ้าผมเขียนได้อีกแบบนึงนะครับผมก็จะเขียนได้เป็นแบบนี้นะนะครับใช่ไหมครับอ๋อมันคือการกระจายอินทิเกรตเข้าไปนะครับขออภัยครับกระจายอนุพันธ์เข้าไปนะครับตัวแบบนี้นะครับถัดมานะครับตัวนี้นะครับก็คือมีสูตรอยู่นะครับตัวนี้มีสูตรอยู่เป็นการดิฟนะครับของลากที่สองนะท่านเนาะเป็นลากที่สองนะครับส่วนตัวนี้ไม่น่าจะยากนะครับยากเดี๋ยวผมแปะสูตรเฉพาะที่เป็นการหาอนุพันธ์ของสแควร์รูทละกันนะครับนั่นนี่นะมุมนี้นะครับเพราะฉะนั้นนะครับบรรทัดนี้นะครับบรรทัดนี้เปลี่ยนสีละกันนะครับ

กันนะครับขึ้นมาทัดใหม่นะครับข้างหน้าเหมือนเดิมนะครับข้างหน้าให้เขียนเหมือนเดิมนะครับส่วนข้างในนะครับในมันคือ1นะครับส่วนด้วย2คูณกับค่าที่2ของ a ครับถ้าเอาไปลบนะครับกับ3เนาะเพราะว่าดิฟ 3x ได้3นะครับเรียบร้อยตัวนี้ได้ละนะครับนี่คือตอนข้างหน้านะผมจะขอขึ้นไปข้างบนนะครับเอาวางไว้แบบนี้

นี่คือก้อนนี้นะครับก้อนนี้ที่เราอินทิเกรตมาได้นะครับขออภัยนะครับที่เราหาอนุพันธ์มาได้อ่ะถัดมานะครับมันก็จะเหลือก้อนนี้ใช่ไหมครับผมเขียนใหม่เป็นแบบนี้นะแต่ทีนี้นะครับผมจะทำแบบเดิมนะครับนั่นก็คือจะไปหาพันข้างนอกนะครับซึ่งนะครับจะทำคล้ายๆกับข้อนี้นะครับทำคล้ายๆกับข้อนี้ใช้สูตรเดียวกันนะครับเห็นไหมครับว่าทั้งก้อนเนี้ยเรามองเป็น u นะครับและทั้งหมดเนาะยกกำลัง5 u นะครับอันนี้มองเป็น n นะครับเพราะฉะนั้นนะครับเราจะได้เท่ากับครับคูณกับวงเล็บนะครับ 7x บวก1นะครับกำลังก็จะหายไป1นะครับนั่นก็คือเหลือ4และเราจะต้องดิฟไส้ทีนึงนะครับไส้มันก็คือ u คือ 7x บวก1นะครับความจริงการหาอนุพันธ์ตัวนี้ไม่น่าจะยากมากนะครับ 7x บวก1นะครับมันได้คำตอบมาเป็น7นะครับ7นะเพราะฉะนั้นขึ้นบรรทัดใหม่นะครับห้าคูณ7นะครับ35นะครับคนนี้ง่ายหน่อยนะครับไม่ได้ยากมากเพราะฉะนั้นให้เอาคำตอบนี้นะครับปรับไปใส่ข้างบนเมื่อกี้นะครับนี่ครับจะจบแค่นี้เลยก็ได้นะครับเนาะก็จะจบแค่นี้เลยก็ได้ไม่ต้องทำต่อก็ได้นะครับก็รูปของคำตอบของข้อนี้ก็ถือว่าโอเคละนะครับแบบนี้โอเคละนะครับต่อเลยนะครับข้อที่16นะครับข้อที่16เมื่อกี้นะครับเมื่อกี้เป็นการหาอนุพันธ์ของฟังก์ชันพีชคณิตที่คุณกันอยู่นะครับคุณกันอยู่ข้อนี้นะครับข้อนี้เปลี่ยนใหม่นะครับเปลี่ยนเป็นการหารละนะครับข้างบนนะครับตัวเศษมันคือ x บวก1นะครับในขณะที่ตัวส่วนนะครับเป็น x บวก2เนาะความจริงนะครับข้อนี้นะครับผมพาทำไปแล้วนะครับก็ตั้งแต่ตอนแรกที่เราเจอกันเลยนะครับก็คือการหาอนุพันธ์นะครับโดยใช้นิยามนะครับข้อนี้นะข้อนี้นะครับซึ่งนะครับทำไปทำมาเนาะคำตอบสุดท้ายคือ1นะครับส่วน x บวก2นะครับทั้งหมดยกกำลัง2นะครับทำโดยใช้สูตรไปแล้วนะครับก็จะเห็นว่ามันซับซ้อนอยู่เนาะนะครับทีนี้ลองมาหาอนุพันธ์นะครับขออภัยนะครับคือเมื่อกี้นะครับทำโดยใช้นิยามไปแล้วนะครับเดี๋ยวจะพามาทำนะครับการหาอนุพันธ์โดยใช้สูตรกันนะครับอนุพันธ์นะครับนั่นก็คือ y พรามนะครับเท่ากับการเอาไปดิฟนะครับเทียบตัวแปร x ของฟังก์ชันที่เขากำหนดมาให้นะครับนั่นก็คือ x บวก1นะครับ x บวก2นี่นะครับถ้าเป็นลักษณะแบบนี้นะครับก็ยังดูง่ายอยู่นะยังไม่ยากนะครับถ้าเทียบเอามาเทียบสูตรนะเทียบสูตรการหาอนุพันธ์นะครับมันจะคือหน้าตาตัวนี้ครับมันคือการหาอนุพันธ์ของพีชคณิตที่เป็น
ผลหารนะครับที่เป็นการหารนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเอามาเทียบกันนะครับถ้าเอามาเทียบกันตัวข้างบนนะครับเราจะมองเป็น u นะครับในสูตรนะนะครับเป็น u ในขณะที่ตัวข้างล่างนะครับตัวส่วน a บวก2นะครับเราจะมองเป็น b นะครับ

นี่นะครับเพราะฉะนั้นนะครับก็ขึ้นบรรทัดใหม่นะครับขึ้นบรรทัดใหม่อ่ะผมจะทำตัวกลางแล้วกันนะครับหรือบางคนจะทําสูตรนี้ก็ได้นะครับมีค่าเท่ากันเนาะผมจะทําตัวนี้แล้วกันนะครับนั่นก็คือ1นะครับส่วนด้วย v กําลัง2นะครับ1ส่วน v v ของผมณตอนนี้นะครับมันคือ x บวก2อยู่นะครับก็ให้ไปยกกําลัง2นะเอา v นะครับไปยกกําลัง2จากนั้นนะครับเอาไปคูณกับวงเล็บของล่างดิบบนนะครับตัวข้างในนี้ต้องแบบนี้ก็ได้นะครับก็คือล่างนะครับบนนะครับลบบนดิบล่างนะครับนี้ก็ได้นะครับเพราะฉะนั้นล่างก็คือ x บวก2นะครับ

ลืมใส่วงเล็บนะนะครับ b ของเราตอนนี้เป็น a บวก2นะครับเพราะฉะนั้นใส่วงเล็บหน่อยนะครับจากนั้นให้เอาไปดิฟตัวข้างบนนะครับ

ตำบลนะครับแล้วก็ดีฟล่างนะครับเป็นตัวนี้เดิมนะครับเดี๋ยวผมแยกสีไว้ให้นะครับแล้วกันนะครับ

คครับจากนั้นนะครับให้ขึ้นบรรทัดใหม่นะครับขึ้นบรรทัดใหม่เนี่ยนะครับตั้งแต่เครื่องหมายเท่ากับจนถึงวงเล็บของ x บวก2เนี่ยเราจะเขียนเหมือนเดิมนะครับจากนั้นนะครับให้เอาไปดิฟนะครับ x บวก1นะครับก็ไม่น่ายากเนาะดิฟ x นะครับได้1ใช่ไหมครับดิฟ x ได้1ดิฟ1ได้0นะครับเพราะฉะนั้นในนี้นะครับมันคือ1นะครับลูกพันคือ1นะครับกลับเข้ามานะครับตัวนี้เหมือนเดิมครับเหมือนเดิมเขียนมาเหมือนเดิมให้คำนวณให้คิดแค่ตัวนี้นะครับก็คือการตัวนี้เหมือนกันนะครับฟังก์ชันก็ไม่ได้ยากมากดิฟ x ได้1นะครับดิฟ2ได้0นะครับเพราะฉะนั้นก็จะได้1เหมือนกันนะครับเป็นแบบนี้ต่อเป็นแบบนี้ครับเดี๋ยวผมขอเสริมให้นิดนึงละกันนะครับตรงจุดๆนี้นะครับตรงจุดๆนี้อย่างที่ทราบนะครับว่ามันจะเท่ากับการเอาไปเอาอนุพันธ์นะครับเข้าไปดิฟข้างในได้เลยนะครับแบบนี้เนาะซึ่งมันคือ1นะครับบวก0ไปเป็น1เนาะพวกนี้ก็เหมือนกันนะครับพวกนี้ก็เหมือนกันทำลักษณะเดียวกันนะครับเอาละนะครับขึ้นบรรทัดใหม่นะครับขึ้นบรรทัดใหม่1คูณกับ x บวก2นะครับก็จะได้ x บวก2นะครับ1คูณกับ x บวก1ก็จะได้ x บวก1นะครับ

แบบนี้นะครับจากนั้นนะครับผมจะกระจายนะครับหรือแจกแจงลบเข้าไปนะครับในวงเล็บตัวนี้นะครับเพราะฉะนั้นก็จะได้แบบนี้ครับเป็นลบ x ลบ1นะครับนะครับถัดมานะครับ x ก็จะหายไปนะครับเพราะว่าเอามาลบกันนะครับจากนั้นนะครับเอา2มาลบ1นะครับก็จะเหลือ1นะครับเพราะฉะนั้นข้างในนี้นะครับเหลือ1เพราะฉะนั้นคำตอบสุดท้ายนะครับก็คือตัวนี้1ส่วนด้วย x บวก2ทั้งหมดยกกำลัง2

นะครับนะครับเวลาใช้สูตรในการทำนะครับก็จะสะดวกกว่านะครับเมื่อเทียบกับการหาโดยใช้นิยามนะครับเห็นไหมครับว่ามันจะซับซ้อนกว่าสุดท้ายนะครับคำตอบมีค่าเท่ากันนะครับนั่นก็คือ1ส่วนด้วย x บวก2นะครับทั้งหมดยกกำลัง2นะครับมีค่าเท่ากันนะครับมีค่าเท่ากันความจริงนะครับนักเรียนนักศึกษานะครับสามารถที่จะข้ามหลายๆบรรทัดได้เลยนะครับเพราะว่าผมก็จะสอนให้แบบละเอียดนะครับแต่ความจริงเนาะขั้นตอนนี้นะครับมาขั้นตอนนี้นะครับ2-3บรรทัดเนี่ยนะครับผมคิดว่านักศึกษาก็น่าจะเข้าใจนะครับและบางคนก็น่าจะสามารถรัด2-3บรรทัดนี้ได้นะครับประมาณนี้นะครับไปกันต่อเลยนะครับเพิ่มความยากขึ้นมาอีกหน่อยนึงนะครับอีกนิดนึงนะครับก็จะเป็นการหาอนุพันธ์นะครับของจำพีชคณิตที่เป็นแบบการหารหรือผลหารเหมือนกันนะครับคล้ายๆข้อ16เลยนะครับแต่ข้อ16ฟังก์ชันยังไม่ยากมากนะครับข้อ17เนี่ยก็จะยากขึ้นมานะครับแต่หาอนุพันธ์ใช้สูตรเดียวกันนะครับสูตรการหาอนุพันธ์ของผลหารนะครับอนุพันธ์นะครับก็จะได้ f times x นะครับเมื่อกี้นะครับขอวนกลับไปนิดนึงนะครับเห็นไหมครับว่าข้อนี้นะครับข้อ17เนี่ยผมให้เป็นฟังก์ชัน f(x) นะครับเท่ากับฟังก์ชันด้านขวามือเนาะแต่ถ้าดูข้อ16นะครับถ้าดูข้อ16เนี่ยผมให้เป็นตัวแปรว่าอย่าลืมนะนะครับอย่าลืมนะครับว่ามันมีวิธีหรือวิธีการเขียนนะครับหรือสัญลักษณ์นะครับในการเขียนอนุพันธ์เนี่ยหลายแบบนะครับถ้าเรากำหนดเป็น f(x) นะครับเวลาเขียนอนุพันธ์เนี่ยคือ f times x อย่างนี้ครับถ้าให้มาเป็น y นะครับเราก็จะเขียน y ผ่านกลับมาที่ข้อ17นะครับเราจะหาอนุพันธ์ของข้อนี้นะครับก็เขียนเป็น f times x นะครับมันคือนะครับการหาอนุพันธ์เทียบกับแปร x นะครับของฟังก์ชันที่เขากำหนดมาให้นะครับนั่นก็คือx กำลัง2ลบ9นะครับส่วน2ลบ5นะครับคูณกับ square root x นะครับครับเดิมนะครับนั่นก็คือใช้สูตรเหมือนกันกับข้อ16เมื่อกี้นะครับนั่นก็คือสูตรนี้ครับนี่นะครับถ้าเอามาเทียบกันนะครับเหมือนเดิมนั่นก็คือเราจะให้ตัวบนเนี่ยเป็นนะครับฟังก์ชัน u นะครับถ้าเทียบกับศูนย์นะครับในขณะที่ตัวข้างล่างนะครับ2ลบ5นะครับคูณกับ square root x เนี่ยเป็น v นะครับเป็น v นี้นะครับเพราะฉะนั้นนะครับเราจะขึ้นบรรทัดใหม่นะครับด้วยการทำตามสูตรที่เราเทียบเลยนะครับนั่นก็คือ1ส่วนด้วย v กำลัง2นะครับv คือ2นะครับลบ5คูณ square root x นะครับให้เอาทั้งหมดไปยกกำลัง2นะครับแบบนี้นะครับใส่วงเล็บไปครับเหมือนเดิมนะครับเมื่อกี้ท่องไปเนาะเป็นล่างดิบบนลบบนดิบล่างใช่ไหมครับเมื่อกี้เพราะฉะนั้นก็ทำแบบเดียวกันนะครับนั่นก็คื
ให้เอา2ลบ5คูณ square root x นะครับตั้งไว้แบบนี้นะครับก็คือตั้งเอาไปคูณกับตัวอนุพันธ์นะครับตัวดิฟของ x กำลัง2นะครับลบ9

แบบนี้นะครับเอาละนะครับเพื่อที่จะทำแบบละเอียดนะครับแล้วก็เข้าใจมากยิ่งขึ้นนะผมก็จะทำให้ดูทีละตัวละกันนะครับอ่ะเอาตัวนี้ก่อนนะครับอนุพันธ์ตัวนี้ก่อนซึ่งก็ไม่ได้ยากมากนะครับตัวนี้ก็จะเท่ากับการเอาไปดิฟนะครับ x กำลัง2ใช่ไหมครับแล้วลบกับการเอาไปดิฟค่าคงที่9นะครับซึ่งเท่ากับ 2x นะครับลบ0เนาะได้คือ 2x นะครับดิฟตัวนี้อนุพันธ์ตัวนี้ไม่ได้ยากมากนะครับเพราะฉะนั้นนะครับขึ้นมาทัดใหม่เนาะตัวข้างหน้าเนี่ยเขียนมาเหมือนเดิมนะครับจนกว่าจะเจออนุพันธ์นะครับซึ่งอนุพันธ์ของฟังก์ชันตัวนี้นะครับมันคือ 2x นะครับถัดมานะครับตัวนี้ก็เขียนมาเหมือนเดิมนะครับแล้วนะครับแล้วผมก็จะคำนวณนะครับเฉพาะตัวนี้นะครับข้างนอกนี้นะครับแล้วก็ดิฟค่าคงที่นะครับ2นะครับเอามาลบกับ5นะครับคูณกับดิฟของ square root x นะครับจะมีค่าเท่ากับดิฟค่าคงที่ได้0นะครับอันนี้น่าจะจำกันได้แล้วเนาะลบนะครับ5คูณกับคูณกับอะไรนั้นนะครับเดี๋ยวจะแปลสูตรการดิฟ square root u มาให้นะครับนั่นก็คือตัวนี้นะนะครับเราจะได้เท่ากับ1นะครับส่วน2นะครับคูณ square root นะครับ x นั่นเองนะครับ u เป็น x นะครับ u เป็น x

ถ้าเขียนใหม่นะครับก็จะได้เป็นลบนะครับข้างบนเป็น5นะครับข้างล่างเป็น2คูณกับ square root x นะแบบนี้นะครับเพราะฉะนั้นนะครับก็ให้นำนะครับให้นำคำตอบที่ได้นะครับก็คือนี้นะครับมาใส่นะครับแต่ระวังดีๆนะครับคำตอบที่เราหามาได้เนี่ยข้างหน้าเป็นลบใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นตัวที่เราไปคิดตั้งแต่ต้นเนี่ยมันคูณกันอยู่นะครับมันคูณกันอยู่เพราะฉะนั้นระวังดีๆนะครับในลักษณะแบบนี้นะครับเราจะต้องใส่วงเล็บนะครับใส่วงเล็บไว้นะครับแบบนี้

เพราะฉะนั้นนะครับก็ขึ้นบรรทัดใหม่นะครับขึ้นบรรทัดใหม่ตัดรูปอีกหน่อยนึงนะครับอีกนิดนึงให้มีความสวยงามมากยิ่งขึ้นนะครับผมก็จะจัดประมาณนี้นะครับผมจะนำ 2x ไว้ข้างหน้ามาอยู่ข้างหน้าแล้วกันนะครับนะครับอันนี้ลบเจอลบนะนะครับการคูณนะครับลบเจอลบก็จะกลายเป็นบวกนะครับลบเจอกับลบเนาะกลายเป็นบวกนะครับข้างบนนะครับผมเขียนใหม่เป็น5นะครับคูณกับวงเล็บของ x กำลัง2ลบ9นะครับข้างล่างก็จะเป็น2นะครับ square root x นะครับนี่เป็นคำตอบสุดท้ายละนะครับตัดรูปประมาณนี้นะครับก็โอเคละนะครับแบบนี้ข้อถัดไปครับเอาละครับมาดูข้อถัดไปกันนะครับเมื่อกี้เป็นการหารนะครับเป็นฟังก์ชันพีชคณิตแบบนะครับทีนี้ลองกลับวนกลับมาที่การคูณต่อนะครับฟังก์ชันที่เอามาให้นะครับก็ไม่ได้ยากมากเนาะเพราะว่าข้อเมื่อกี้ยากไปละนะครับก็จะสลับให้นะครับก็มีทั้งข้อง่ายแล้วก็ยากนะครับสลับกันไปนะครับดูข้อนี้กันนะครับข้อนี้นะครับเราจะมองนะครับเราจะมองเป็นการคูณกันนะครับของพจน์แบบนี้นะครับอันนี้คือพจน์ที่1นะครับนี่เป็นนะครับสองวงเล็บแล้วกันนะครับเป็นวงเล็บหน้ากับหลังเนาะทีนี้ถ้าจะหาอนุพันธ์นะครับถ้าจะหาอนุพันธ์ก็คือ y พรามนะครับจะเท่ากับนะครับการเอาไปดิฟนะฟังก์ชันที่เขาให้มานะครับนั่นก็คือ 2x บวก1นะครับทั้งหมดยกกำลัง c คูณกับ 3x กำลัง2นะลบ2นะครับยกกำลัง5ก้อนแบบนี้นะครับเอามาเทียบกันนะครับเอามาเทียบกันมันคือสูตรการคูณนะครับ

นะครับถ้าเทียบกับสูตรก็ประมาณนี้นะจากนั้นนะครับให้นะครับให้ขึ้นบรรทัดใหม่นะครับขึ้นบรรทัดใหม่บรรทัดใหม่นะครับเท่ากับเป็นหน้าดิบหลังบนหลังดิบหน้านะครับตามที่ท่องกันมาเป็นหน้านะครับเอาไปดีฟหลังนะครับส่วนหน้าดีฟหลังครับบวกกับหลังดีฟหน้านะครับ

นี่นะครับจากนั้นนะครับเหมือนเดิมนะครับผมจะทำเป็นออกไปทดข้างนอกให้ละกันนะครับ

เอาให้ละกันก็คือก้อนนี้กับก้อนนี้นะครับนะอ่ะขอเลื่อนลงมาหน่อยนึงนะครับก้อนนี้ก่อนนะก้อนนี้

อันนี้หน่อยนะครับเอาละครับสังเกตเห็นไหมครับว่าทั้ง2ตัวเนี้ยนะครับเป็นฟังก์ชันลักษณะคล้ายกันนะครับก็คืออยู่ในวงเล็บนะครับอยู่ในวงเล็บทั้งคู่นะครับและยกกำลังทั้งคู่นะครับถ้าเราเทียบกันนะนะครับเราก็จะมองนะครับตัวข้างในเนี่ยเป็นฟังก์ชันตัวนึงนะครับเราให้เป็น u นะครับส่วนตัวเลขยกกำลังนะครับเราจะมองเป็น n นะครับถ้ามาเทียบกันก็คือส่วนนี้นะครับส่วนนี้การหาอนุพันธ์นะครับของฟังก์ชัน u ที่ยกกำลังครับให้ใช้ส่วนนี้นะครับเพราะฉะนั้นทำตัวที่1ก่อนนะครับตัวที่1ก่อนตัวที่1นะครับเราจะได้เป็น5นะครับคูณกับ 3x กำลัง2นะครับลบ2ยกกำลัง4ครับเอาไป5ไปลบ1นะครับเหลือ4แล้วนะครับให้เอาไปดิฟไส้ในทีนึงนะครับตัวไส้ในก็คือ 3x กำลัง2ลบ2นะครับสอนไปหลายทีแล้วนะครับว่าถ้าเป็นลักษณะวงเล็บแบบนี้นะครับที่มันไม่ยกกำลังแบบนี้นะครับเราสามารถที่จะเข้าไปดิฟทีละตัวแบบนี้ได้นะครับสองตัวแบบนี้นะครับเพราะฉะนั้นนะครับเวลาขึ้นบรรทัดใหม่นะครับหรือการหาอนุพันธ์ต่อนะครับตัวข้างหน้าเราจะเขียนมาเหมือนเดิมตัวข้างหลังนะครับการไปดิฟนะครับ 3x ยกกำลัง2นะครับเราจะได้เป็น 6x ครับดิฟ2ได้0นะครับเพราะฉะนั้นก้อนนี้นะครับก้อนนี้มันได้คำตอบมาเป็น 6x นะครับได้คำตอบมาเป็น 6x นะมีตัวเลขคูณกันอยู่นะครับเห็นไหมครับมี5กับ6นะครับเพราะฉะนั้นสามารถที่จะจัดรูปให้สวยงามขึ้นมาได้นะครับโดยการคูณกันเลยนะครับเพราะฉะนั้นมันคือ30นะครับคูณ x นะครับแล้วก็คูณกับวงเล็บนี้นะครับ

แบบนี้นะครับอ่ะตัวที่สองครับตัวที่สองทำแบบเดียวกันนะครับใช้สูตรเดียวกันก็จะได้เป็น4นะครับคูณกับวงเล็บของ 2x บวก1นะครับกำลังก็จะถูกลบไป1นะครับเหลือ3ละทีนี้นะครับแล้วนะครับให้เอาไปดิฟไส้ในมันนะครับไส้ในก็คือ 2x นะครับบวกกับ1เท่ากับตัวข้างหน้านะครับไม่ต้องทำอะไรละนะครับเราจะได้ตัวเดิมเนาะมันก็จะเหลือแค่ตัวนี้นะครับเราดิฟ 2x บวก1เนี่ยนะครับมันมีค่าเท่ากับ2นะครับมีค่าเท่ากับ2เนาะเพราะฉะนั้นคำตอบท้ายนะครับก็จะเท่ากับก็ให้เอา4คูณ2คูณ2ไปนะครับมันคือ8นะครับส่วนวงเล็บนี้ก็เหมือนเดิมนะครับโอเคนะครับผมก็จะเอา

คำตอบที่ได้นะครับมาใส่นะครับมาแทนนะครับย้อนกลับไปที่จดหลักนะครับก็คือข้อ18ข้อนี้นะครับข้างหน้าเขียนมาเหมือนเดิมนะครับเราไปดิฟฟังก์ชันตัวนี้นะครับเราจะได้เป็น30นะครับคูณ x คูณกับ

พอที่2นะครับตัวนี้ก็จะเขียนมาเหมือนเดิมนะครับเราเขียนมาเหมือนเดิมแล้วเราจะเขียนคำตอบของอนุพันธ์ตัวนี้นะครับที่เราหามาเมื่อกี้ซึ่งก็คืออันนี้นะครับแบบนี้นะครับแบบนี้นะครับเอาละครับก็จะจัดรูปนะครับครั้งสุดท้ายละนะครับผมก็จะให้30นะครับอยู่ข้างหน้านะครับตัวเลขอยู่ข้างหน้า x นะครับตามด้วยวงเล็บนะครับตัวนี้จากนั้นต่อด้วยตัวนี้นะครับตัวนี้ผมจะให้ตัวเลข8ขึ้นมาก่อนนะครับจากนั้นก็ตามด้วยวงเล็บนี้นะครับแล้วก็ปิดท้ายที่วงเล็บนี้เอาละนะครับเสร็จแล้วครับข้อนี้ข้อนี้เนาะเสร็จแล้วนะครับหาอนุพันธ์นะของฟังก์ชันพีชคณิตที่เป็นผลคูณนะครับไปกันต่อนะครับไปกันต่อนะข้อ19นะครับข้อสุดท้ายนะครับเมื่อกี้คูณนะครับเมื่อกี้คูณนะเดี๋ยวสลับมาหารอีกข้อหนึ่งนะครับสลับไปสลับมาอย่างนี้เนาะฝึกไว้นะครับก็ฝึกกันไปนะครับข้อ19นะครับหาอนุพันธ์นะครับของ y เนาะก็คือ y พรามนั่นเองนะครับมันก็คือการเอาไปดีฟนะครับเทียบกับแปร x ของฟังก์ชันที่เขาให้มานะครับก็คือข้างบนเป็น square root ของ4ลบ x กำลัง2นะครับส่วนด้วย 2x บวก3นะครับแบบนี้นะครับเวลาเอามาเทียบสูตรนะครับก็ยากมากนะครับให้ใช้สูตรผลหารนะครับตัวนี้นะครับมาเทียบกันโดยที่นะครับตัวข้างบนนะเราจะมองเป็น u นะครับเหมือนเดิมนะและตัวข้างล่างนะครับตัวส่วนเราจะมองเป็น v นะครับเวลามาเทียบสูตรนะครับแบบนี้นะครับก็จะได้เท่ากับหนึ่งนะครับส่วนด้วยล่างกำลังสองนะครับหรือ v กำลังสอง v ของเราเป็น 2x นะครับบวก3ให้ใส่วงเล็บไว้นะครับทั้งหมดยกกำลังสองนี่คือ v ยกกำลังสองนะครับใส่วงเล็บนะครับเป็นล่างดิบบนลบบนดิบล่างนะครับล่างของเราเป็น 2x นะครับบวกกับ3ให้เอาไปดิบนะครับบนก็คือ square root นะครับ4ลบ x กำลัง2นะครับลบนะครับก็square root 4 ลบ x กำลัง 2 นะครับเอาไปดิฟตัวข้างล่างก็คือ 2x นะครับบวก 3แบบนี้นะครับ

เหมือนเดิมนะครับผมจะทำออกมาเป็นกระดาษทดละกันนะครับทดมาให้ข้างนอกแบบนี้นะครับเฉพาะเทอมนี้นะครับเฉพาะเทอมนี้เพราะว่าเทอมนี้ไม่ได้ยากมากนะครับเนาะเทอมนี้นะครับเทอมนี้ไม่ได้ยากมากนะครับเพราะฉะนั้นเทอมนี้ก็ไม่ต้องทดก็ได้เนาะอันนี้นะครับให้หาอนุพันธ์ของตัวนี้ก็ดูไม่ยากนะครับดูไม่ยากเพราะว่ามันเป็นการหาอนุพันธ์ของ square root u อยู่แล้วนะครับ u ของเรานะครับ u ของเรานะครับเป็น4ลบ x กำลัง2นะครับเทียบไม่ยากเนาะข้อนี้นะครับเทียบสูตรไม่ยากนะครับก็จะเท่ากับ1นะครับส่วน2คูณกับ square root u นะครับนั่นก็คือ2นะครับคูณกับ square root ของ4ลบ x กำลัง2นะครับยังไม่หมดนะครับยังไม่หมดนะครับมันมีการดิฟไซในทีหนึ่งนะครับเพราะฉะนั้นเราก็จะต้องเอาไปดิฟ4ลบ x กำลัง2อีกครั้งหนึ่งนะครับขึ้นบรรทัดใหม่นะครับขึ้นใหม่นะตัวข้างหน้าเนี่ยนะครับไม่ต้องทำอะไรละเสร็จละนะครับตัวข้างหลังนะครับถ้าผมจะทำแบบละเอียดให้นะครับมันก็คือการเนาะเอาไปดิฟทีละตัวนะครับในวงเล็บเลยนะครับดิฟครั้งที่4นะครับกับเอาไปดิฟ x กำลัง2นะครับเห็นเนาะเพราะฉะนั้นนะครับมันคือ0ใช่ไหมครับดิฟครั้งที่ได้0นะครับเอามาลบกับ 2x นะครับแบบนี้เนาะเพราะฉะนั้นนะครับคำตอบสุดท้ายนะครับคำตอบสุดท้ายก็คือผมขอเขียนใหม่นะครับเป็นลบ 2x นะครับแบบนี้ละกันนะครับสังเกตนะครับสังเกตนะมันหารกันลงตัวใช่ไหมครับหารกันลงตัวนะครับเพราะฉะนั้นเขียนใหม่นะครับเป็นตัวนี้

นี่นะครับขึ้นบรรทัดใหม่นะครับเราจะเขียนมาเหมือนเดิมนะครับในส่วนของตัวข้างหน้าที่ไม่ต้องหาอนุพันธ์แล้วนะครับหาอนุพันธ์เมื่อกี้นะครับเราได้คำตอบออกมาเป็นตัวนี้นะครับผมก็จะเอามาใส่เลยนะครับแบบนี้นะครับลบนะครับลบเขียนมาเหมือนเดิมนะครับดิฟตัวนี้นะครับไม่น่าจะยากมากนะครับตัวนี้ดิฟตัวนี้นะครับ 2x บวก3เราจะได้2นะครับแบบนี้นะครับก็ใกล้เสร็จแล้วนะครับแต่ทีนี้จัดรูปหน่อยนึงนะครับก็จะได้เป็นแบบนี้ครับ

ย้าย2มานะครับไว้ข้างหน้าวงเล็บก็เขียนมาเหมือนเดิมนะครับแบบนี้โอเคเสร็จแล้วนะครับข้อนี้นี่คือคำตอบนะครับที่เป็นการหาอนุพันธ์นะครับของฟังก์ชัน y ที่เขากำหนดมาให้นะครับเอาละครับก็ผมขอจบการบรรยายนะครับในส่วนของการหาอนุพันธ์นะครับของฟังก์ชันพิชคณิตนะครับไว้เพียงเท่านี้นะครับก็ครบ3ตอนละนะครับตอนหน้านะครับก็จะขึ้นหัวข้อใหม่นะครับก็เป็นการหาอนุพันธ์นะของฟังก์ชันที่ไม่ใช่ฟังก์ชันพิชคณิตละนะครับก็จะมีหลากหลายฟังก์ชันเลยนะครับก็ไว้เจอกันในตอนถัดไปนะครับวันนี้สวัสดีครับ

สิ่งที่มีความจำเป็นที่จะต้องจัดหาก็คือ1คือกรงค่ะกรงที่เหมาะสมในการเลี้ยงก็คือเป็นลักษณะของกรงที่มีพื้นที่ไม่แข็งและไม่เป็นซี่ลวดนะคะมีปัญหาที่จะเกิดฝาเท้าอักเสบตามมาได้บางทีเขาก็จะใช้ในกลุ่มของพื้นหญ้าเทียมหรือแผ่นพลาสติกนะคะเพื่อที่จะมาใช้ในการปูรองกรงอุปกรณ์ถัดไปที่ควรจะต้องเตรียมไว้ให้เขานะคะก็คือในส่วนของขวดน้ำขวดน้ำที่เราแนะนำให้ใช้จะเป็นลักษณะของขวดน้ำแขวนนะคะแล้วก็มีลูกกลิ้งที่บริเวณปลายเราก็ควรที่จะเลือกปลายของตัวลูกกลิ้งให้เหมาะสมกับขนาดปากของสัตว์เลี้ยงของเราไม่เช่นนั้นถ้าเกิดเราเลือกลูกกลิ้งที่มีขนาดใหญ่อาจจะทำให้น้ำมันออกมาเร็วเกิดปัญหาของการสำลักน้ำเกิดขึ้นมาได้เราควรจะต้องเตรียมน้ำสะอาดใส่เอาไว้ในขวดแล้วก็ตั้งทิ้งไว้ให้เขาในกรงตลอดเวลาค่ะการทำความสะอาดกรงนะคะเราแนะนำให้ทำความสะอาดกรงทุกวันเนื่องจากหนูชนิดนี้เป็นหนูที่มีขนาดใหญ่เพราะฉะนั้นก็จะมีการขับถ่ายในปริมาณที่มากหากเราละเลยการทำความสะอาดกรงอาจจะทำให้เกิดปัญหาของกลิ่นที่จะทำให้ทางเดินหายใจของเขามีปัญหาตามมาได้ในส่วนของการทำความสะอาดของเขาเองเราอาจจะใช้วิธีของการอาบน้ำแล้วแต่ความสะอาดของสัตว์แต่ละตัวประมาณสัก2อาทิตย์ครั้งนึงนะคะหรือทั้งนี้ขึ้นอยู่กับความสะอาดของเขาเองค่ะสิ่งอื่นที่เราจะต้องดูแลเรื่องของความสะอาดนะคะก็ได้แก่ความสะอาดรอบๆบริเวณหน้าของเขาโดยดูจากบริเวณรอบตารอบหูนะคะถ้าเกิดมีลักษณะของคราบน้ำตานะคะเราก็ควรที่จะเช็ดทำความสะอาดอาจจะใช้แค่เพียงสำลีชุบน้ำหมาดๆหรือใช้สำลีชุบน้ำเกลือแล้วเช็ดที่บริเวณรอบๆตาส่วนในช่องหูในช่องหูจริงๆแล้วถ้าเกิดว่าเราพบว่ามันมีความผิดปกติเช่นมีลักษณะของขี้หูต่างๆเราสามารถใช้น้ำยาทำความสะอาดหูได้เช่นกันน้ำยาทำความสะอาดหูของตัวสัตว์ฟันแท้เองก็ได้น้ำยาทำความสะอาดหูของแมวก็ได้เราแนะนำให้เลือกที่ไม่มีการผสมของแอลกอฮอล์และไม่มีกลิ่นนะคะเพื่อที่จะลดการแพ้หรือถ้าหาไม่ได้จริงๆอาจจะใช้แค่เพียงสำลีชุบน้ำอุ่นหมาดๆแล้วก็เช็ดทำความสะอาดที่บริเวณรอบๆหูและด้านในหูส่วนการใช้คอตตอนบัดหรือไม้พันสำลีแล้วแยงลงไปในหูนะคะในผู้ที่ไม่เคยทำเวลาที่เขาดิ้นอาจจะทำให้เกิดอันตรายกับตัวเขาเองได้หากเราพบว่าสัตว์เลี้ยงของเรามีขี้หูหรือเป็นลักษณะของความผิดปกติทั้งเยอะมากเราแนะนำให้พามาพบสัตวแพทย์จะดีกว่าเพื่อที่จะได้เรียนรู้วิธีการทำความสะอาดที่เหมาะสมและปลอดภัยกับสัตว์เลี้ยงของเราค่ะ

0: เอ๊ผมมีอะไรให้เล่นบ้างน่ะเอ๊ะนี่ไงตุ้งแช่ตุ้งแช่ตุ้งแช่ตลุกตุ้งแช่ตุ้งแช่ตุ้งแช
1: ่นี่มันสิงโตที่ปู่ได้มาช่วงตรุษจีนตอนเด็กๆนี่นะเด็กๆรู้ไหมว่าเทศกาลตรุษจีนหรือการเฉลิมฉลองวันขึ้นปีใหม่ของชาวจีนน่ะในประเทศไทยเนี่ยนะมีมายาวนานเลยนะ
2: ฮะหนูจำได้ค่ะที่คุณปู่เคยเล่าให้ฟังว่าในสมัยอยุธยามีคนจีนเข้ามาค้าขายและรับราชการกัน
1: ไม่ใช่แค่ชาวจีนนะในระยะแรกก็มีชาวอินเดียมีพ่อค้าอาหรับแวะเวียนเข้ามาต่อมาภายหลังมีพ่อค้าญี่ปุ่นเวียดนามโปรตุเกสฮอลันดาอังกฤษเข้ามาตั้งสถานีการค้าและชุมชนอยุธยาจะเป็นเมืองที่หลากหลายไปด้วยชาวต่างชาติเลยล่ะ
0: แล้วเขาเข้ามาทำอะไรกันหรอครับ
1: เขาก็มาค้าขายและเผยแพร่ศาสนายังไงล่ะพระมหากษัตริย์ไทยทรงอุปถัมภ์ให้ชาวต่างชาติได้เข้ามาอยู่โดยไม่เกี่ยงเชื้อชาติศาสนาและชาวต่างชาติคนไหนที่มีความสามารถก็ยังได้เข้ามารับราชการในตำแหน่งสำคัญอีกนะเช่นเป็นล่ามหรืออาสารักษาพระองค
0: ์โถเอ๋ยแก่นแก้วเอาไปตั้งแต่เมื่อไหร่เนี่ย
3: ย่านสามมาสมัยอยุธยา
0: อย่ายิงผมอย่ายิงผม
2: จะเย็นๆก่อนแม่เสียงปืนที่ไหนดูดีๆสิ
0: ตะวันตะวันคนนั้นที่เราเพิ่งเจอครั้งที่แล้วนี่
2: อ๋อใช่ออกยาวิชัยเย็นหรือคอนสแตนตินโฟลคอนไงล่ะชากรีกที่ได้รับราชการในสมัยสมเด็จพระนารายณ
0: ์มากับชาวต่างชาติอีก2คนด้วยคนนึงที่นุ่งผ้าสวยๆและยังมีผ้าปกหัวด้วยดูเหมือนเป็นชาวอาหรับอีกคนนึงเป็นฝรั่งสมัยนี้มีคนต่างชาติอยู่ร่วมกันเยอะอย่างที่ปู่บอกจริงๆด้วย
2: นั่นน่ะสิ
4: อ้าวมานี่พวกเอ็มมากินขนมกันสิเมียข้าทำเองเลยนะ
0: นี่ทองหยอดนี่นะอร่อย
4: เมียข้าส่งมาวางขายยังมีทองหยิบฝอยทองและเม็ดขนุนอีกนะ
0: โอ้โหชาวตะวันตกนี่เอาขนมอร่อยๆเข้ามาในเมืองไทยเต็มไปหมดเลยเนาะตะวัน
4: ไม่ได้มีแค่ขนมนะพวกเอ็งยังมีความรู้ใหม่ๆเข้ามาด้วยเห็นจะมีหอดูดาวที่ละวัวอ้าวยังมีป้อมที่สร้างขึ้นมาที่บางกอกอีกนะ
0: ว้าว
2: ว้าวเจ๋งสุดยอดเลยอ่ะ
4: พวกเองนี่แต่งตัวประหลาดสำเนียงก็พี่กวนแท้ไม่เคยเจอมาก่อนข้าอยู่อยุธยามานานยังไม่

0: ุ้นหูเป็นเด็กมาจากต่างถิ่นหรือ
1: ก็ประมาณนั้นค่ะ
0: แต่พวกเองไม่ต้องกลัวนะอยู่ที่นี่สงบสุขไม่ว่าจะมาจากที่ไหนไม่ต้องห่วงเรื่องรบราค่าฟันพระเจ้าแผ่นดินทรงอุดหนุนคนต่างถิ่นต่างชาติดูสิขนาดคนกรีกอย่างข้ายังได้เข้ามารับราชการเลยพระนามพระทัยของพระมหากษัตริย์แท้ๆ Oh my god what is that Hey เดี๋ยวก่อนสิพวกเอง
2: อ้าวเมฆไปเอาขนมมาจากไหนเนี่ย
3: อ๋อตะวันเอามาฝากเมื่อกี้นะครับ
1: ใช่ค่ะ
2: ขนมไทยหลายๆชนิดเนี่ยก็ดัดแปลงมาจากขนมตะวันตกนะตอนที่ชาวต่างชาติเข้ามาอาศัยในไทยเยอะๆเห็นไหมว่าการที่พระมหากษัตริย์ต้อนรับให้คนต่างชาติต่างศาสนาได้เข้ามาอาศัยอยู่รวมกันเราก็ได้แบ่งปันความรู้และวัฒนธรรมเข้ามาด้วยแทนที่เราจะเสียเลือดเสียเนื้อเรากลับได้ภูมิปัญญาเพิ่มเติมเข้ามานะ
3: จนเกิดเป็นขนมแสนอร่อย
4: พระมหากษัตริย์ไทยทรงมีน้ำพระทัยต่อประชาชนไม่ว่าจะเชื้อชาติหรือศาสนาใดก็ตามทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติจึงอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุขแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมอาหารการกินจนเกิดวัฒนธรรมใหม่ๆและที่สำคัญยังได้ความรู้ที่ช่วยให้คนไทยมีความเป็นอยู่ที่ดีมีประเพณีสนุกๆให้เรามาจนถึงปัจจุบัน

0: ดูสิเมฆวางทิ้งไว้เดินเหยียบไปมาจนหนังสือยับหมดแล้วนะ
1: ไม่เห็นเป็นไรเลยนี่ครับก็แค่หนังสือยับนิดหน่อย
0: พระมหากษัตริย์ไทยท่านทรงอุตส่าห์วางพื้นฐานการศึกษาให้เรา
2: โยมมูเที่ยวเล่นอะไรอยู่เข้ามาถอดหนังสือบัดนี้เที่ยวหรือจะให้อัตมาเขี้ยนตีหนึ่งโสดคือไม้มวลไม้มาลายอเนกาประกอบเป็นฉันทาผู้พิเศษอย่าหลงไหล

สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการภูมิทัศน์ในชีวิตประจำวันค่ะดิฉันรองศาสตราจารย์สรชาไวยวรกิจอาจารย์ประจำคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีค่ะวันนี้เรากลับมาเจอกันอีกครั้งนะคะที่ผ่านมาทั้ง3ครั้งเนี่ยคุณผู้ชมที่ติดตามรายการคงเข้าใจแล้วก็ทราบว่าเราอ่ะได้ใช้กรณีศึกษาเรื่องเก้าอี้ไม้ไผ่นะคะในการเรียนการสอนออกอากาศครั้งนี้สำหรับวันนี้นะคะตอนคุณค่าที่ตลาดต้องการเรากลับมาทบทวนกันก่อนนะคะว่าที่ผ่านมาในตอนที่แล้วเราเรียนรู้อะไรกันไปบ้างนะคะในตอนที่แล้วนะคะเราเรียนรู้เกี่ยวกับกรอบนะคะของการศึกษารวมถึงสมมติฐานซึ่งครั้งที่แล้วที่ได้รับเกียรติจากอาจารย์สาโรจน์นะคะแล้วก็อาจารย์นิรมนเนี่ยทั้งสองท่านได้เล่าในเรื่องของกรอบว่าทำไมเราต้องรู้รายละเอียดนะคะว่ากรอบของการศึกษาเป็นอะไรหนึ่งก็คือเราต้องการจะกำหนดขอบเขตเพื่อไม่ให้มีความวุ่นวายในลักษณะของการที่เข้าใจไม่ตรงกันในการสื่อสารด้วยรวมถึงสำหรับตัวเราเองเนี่ยเราจะได้เข้าใจว่าขอบเขตการศึกษาเราเป็นอะไรและที่สำคัญตอนที่เราตั้งสมมติฐานมันจะได้มีความชัดเจนด้วยซึ่งการตั้งสมมติฐานเนี่ยมันมีรูปแบบที่เรามักจะใช้คำว่า what if นะคะซึ่ง what if เนี่ยมันจะมีคีย์เวิร์ดสำคัญอยู่2คำก็คือถ้าเป็นแบบนี้แล้วจะเกิดอะไรขึ้นซึ่ง

0: ตรงนี้แหละค่ะเราจะต้องคาดการณ์นะคะซึ่งการคาดการณ์เนี่ยมี2รูปแบบนะคะในอาทิตย์ที่แล้วเราคุยไว้แล้วว่าจะเป็นคาดการณ์แบบสมมติฐานธรรมดากับสมมติฐานย้อนกลับนะคะเดี๋ยวลองมาดูสไลด์กันดีกว่าว่าครั้งที่แล้วเนี่ยเราได้ทิ้งท้ายอะไรกันบ้างนะคะถ้าแล้วเพราะคำถามสำคัญนะคะถ้าก็คือเราต้องบอกวิธีการแก้ปัญหาของนวัตกรรมนะคะส่วนแล้วเนี่ยก็คือเราจะระบุผลลัพธ์ค่ะข้อสังเกตก็คือตอนที่เราอธิบายว่าถ้าอะไรเนี่ยนะคะมันเหมือนเราอธิบายในลักษณะของกำหนดคีย์เวิร์ดของโจทย์ที่มีส่วนแล้วเนี่ยคือเรามองคาดการณ์ว่าคำตอบจะเป็นอะไรส่วนหลังจากนี้ที่เราตอบมาอาจจะเป็นคำขยายเพื่ออธิบายหลักการหรือเหตุผลก็แล้วแต่เพื่อทำให้มันมีความน่าเชื่อถือในสมมติฐานนี้นะคะเดี๋ยวเราลองมาดูตัวอย่างกันนะคะถ้านำเศษวัสดุจากการเกษตรซึ่งในครั้งนี้เราทำเกี่ยวกับไม้ไผ่ใช่ไหมคะไปเผานะคะตัวอุณหภูมิที่มีเนี่ยจะทำให้เกิดตัวน้ำส้มควันไม้แล้วน้ำส้มควันไม้ที่มีอะค่ะเราไม่ได้กล่าวถึงนะคะเราพูดในลักษณะของตัวถ่านเพราะเรากล่าวในหัวข้อว่าไปเผาถูกไหมคะเป็นถ่านแล้วเราอะจะเอาถ่านนั้นไปใช้ทำอะไรได้บ้างเห็นไหมคะคุณผู้ชมฉะนั้นตอนที่เราเขียนสมมติฐานนะคะพาร์ทแรกส่วนแรกนะคะเราต้องกำหนดโจทย์ให้ชัดเจนก่อนว่าโจทย์เราอะเป็นอะไรนะคะแต่ถ้าเรามองว่าเป็นน้ำส้มควันไม้เนี่ยเราก็จะเขียนอีกแบบนึงแล้วที่มีก็คือเรามองผลค่ะของจากโจทย์ข้อที่เราพูดไปเมื่อกี้นะคะแล้วสุดท้ายเราก็อธิบายเหตุผลว่ามันเป็นไปได้ไหมถ้ามันจะเกิดถ่านนี่แหละค่ะอาทิตย์ที่แล้วที่เราได้คุยกันทิ้งท้ายไว้เดี๋ยวนี้นะคะเราอ่ะจะมาดูในหัวข้อใหม่ค่ะเราจะคุยในหัวข้อเรื่องการออกแบบและการทดลองเพื่อนำไปสู่การสร้างต้นแบบค่ะเราจะมีทั้งหมด2ครั้งนะคะต้นแบบครั้งที่1เนี่ยคุณผู้ชมจะได้ยินแล้วก็ได้คุยในลักษณะขององค์ประกอบที่เป็นลักษณะของมีความผิดพลาดอะค่ะเดี๋ยวเรามาลองดูอีกทีว่าการผิดพลาดที่เราจะได้ยินเนี่ยมีตัวอย่างอะไรบ้างนะคะวันนี้นะคะเนื้อหาทฤษฎีที่อาจารย์สรชาจะเล่าให้ฟังอันดับแรกนะคะก็คือวงจรหัวใจของการสร้างนวัตกรรมค่ะถ้าคุณผู้ชมจำครั้งแรกที่เราคุยกับอาจารย์2ท่านนะคะอาจารย์ผู้ชายทั้ง2ท่านนะคะทั้งอาจารย์บาสอาจารย์ดิวเนี่ยก็ได้ให้คำแนะนำว่าเราต้องเรียนรู้ก่อนนะคะซึ่งในงานนวัตกรรมที่ผ่านมาในตัวอย่างครั้งนี้เราได้มีการเรียนรู้ในลักษณะของการใช้ข้อต่อโดยใช้พุกค่ะแต่องค์ประกอบในการที่เราจะสร้างอะค่ะเรากำหนดมาแล้วแหละนะคะในโจทย์ครั้งนี้ที่เราแปรรูปเนี่ยเป็นไม้ไผ่โดยทำเป็นเก้าอี้ไม้ไผ่นะคะและหลังจากนั้นเราก็มีการวัดผลแล้วก็ลองใช้นะคะซึ่งตอนนี้นะคะในเพนพอยที่รอบนี้เรามาทำงานวัตกรรมเนี่ยเราเปลี่ยนเพนพอยว่าการสร้างที่มีเนี่ยถ้ามันไม่ใช่เป็นเก้าอี้ไม้ไผ่ที่เราเห็นตามท้องตลาดแต่มันถอดประกอบได้ล่ะนั่นแหละค่ะเป็นโจทย์หนึ่งที่ทำให้การวัดผลครั้งนี้เปลี่ยนไปนะคะเดี๋ยวเราคงต้องมาดูกันว่า MVP ที่เราจะใช้มีอะไรบ้างนะคะภาคทฤษฎีส่วนที่2ที่อาจารย์สรชาจะเล่าให้ฟังก็คือตัววัสดุค่ะคุณผู้ชมจะเห็นในภาพด้านขวามือเลยว่าเป็นเก้าอี้ที่มีรูปร่างเปลี่ยนไปจากที่เราเคยเห็นนะคะในครั้งแรกที่ทางอาจารย์นิรมนกับอาจารย์สารโรจน์เล่าให้ฟังเนื่องจาก1ก็คือเรามองในลักษณะของการนำไปใช้ประโยชน์ได้นะคะแล้วก็มันง่ายในการที่เราจะแปรรูปนะคะหลักๆนะคะเราใช้วัตถุดิบนะคะเป็นไม้ไผ่นะคะซึ่งไม้ไผ่เนี่ยเป็นวัตถุดิบที่เราคุยตั้งแต่เปิดหัวรายการแล้วว่าองค์ประกอบของการเลือกวัสดุตัวนี้เป็นวัสดุอนาคตนะคะซึ่งถ้าเราแปรรูปแล้วเนี่ยเราจะมีขั้นตอนการทำ2รูปแบบนะคะที่คุณผู้ชมเห็นก็คือเราจะทำเรื่องโครงสร้างค่ะใช่ค่ะวันนี้เราอ่ะมีแขกรับเชิญนะคะอยู่ในรายการกับเราด้วยซึ่งก็คือเป็นหนึ่งในกลุ่มนะคะกลุ่มคนที่แปรรูปตัวไม้ไผ่เนี่ยเป็นโครงสร้างนะคะแล้วตัวโครงสร้างที่มีอะค่ะที่คุณผู้ชมเห็นเนี่ยมันจะต้องมีส่วนที่เป็นตกแต่งเดี๋ยวครั้งหน้านู้นนะคะเราจะพบคนที่เป็นมืออาชีพนะคะแล้วก็เป็นนักศึกษากลุ่มหนึ่งที่แปรรูปนะคะแล้วก็ทำตัวความงามนะคะก็คือมีการถักเชือกนะคะแต่วันนี้เดี๋ยวเราลองมาดูก่อนว่าอาจารย์สรชาพาแขกรับเชิญอะไรมาบ้างนะคะใครมาบ้างค่ะเดี๋ยวพบกับทางแขกรับเชิญของอาจารย์สรชาเลยค่ะ
1: สว
0: ั
1: สดีครับผมนายสุริยุทธ์แก้วผมเป็นนักศึกษาสถาปัตยกรรมปี5ครับ
0: ค่ะ
2: ผมนายมงคลพลบครับเป็นนักศึกษาสถาปัตยกรรมเหมือนกันครับผม
0: ทั้ง2คนนะคะเป็นนักศึกษาที่คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทค

0: โลยีราชมงคลธัญบุรีค่ะแล้วก็กำลังขึ้นชั้นปีที่5กำลังจะเป็นสถาปนิกนะคะแล้วก็มีผลงานนวัตกรรมที่อย่างที่อาจารย์สรชาได้เชิญมาทั้ง2คนเนี่ยก็คือถือว่าเป็นผลงานนวัตกรรมที่กำลังยื่นนะคะรอการจดตัวสิทธิบัตรอะค่ะถ้าคุณผู้ชมอยากทราบว่าเป็นยังไงเดี๋ยวลองมาดูรายละเอียดนะคะว่าเขาทำอะไรกันบ้างแล้วนะคะเดี๋ยวอาจารย์สรชาขอสัมภาษณ์ทั้ง2คนเลยนะคะตัวงานที่ทั้ง2คนได้รับอะค่ะตอนนั้นเราได้โจทย์ของเราเป็นอะไรบ้างคะ
1: ตอนนั้นก็มีโจทย์หลายตัวครับไม่ว่าจะเป็นฐาน
0: น
1: ักกินหรือว่าเป็นแว็กขัดรองเท้าแต่สุดท้ายพวกเราก็มาจบที่ตัวเก้าอี้ครับผมเพราะคิดว่าเป็นวัสดุที่ทำได้ง่ายครับแล้วก็หลากหลายในการใช้งานครับผม
0: ค่ะแล้วทางคุณมงคลล่ะคะเป็นยังไงบ้างคะตอนนั้นที่มีการเรียนการสอนทำไมถึงนำมาสู่เก้าอี้ด้วย
2: เพราะว่าเราจะนึกถึงกลุ่มชุมชนเป็นหลักครับว่าเขาจะใช้ประโยชน์อะไรได้บ้างแล้วก็เรื่องของการออกแบบเรื่องของการทำครับเราจะนึกถึงว่าเขาจะทำได้ไหมแล้วก็จะนึกถึงว่าเขาสามารถใช้งานจริงได้หรือเปล่าครับแล้วก็เหตุผลที่ว่าทำไมต้องเป็นไม้ไผ่ก็คือเหตุผลที่ต้องเป็นไม้ไผ่ก็เพราะว่าไม้ไผ่อ่ะเป็นพืชที่โตได้ทั่วไทยครับหรือก็คือใครๆก็รู้จักไผ่ครับไม่ว่าจะเอาไปกินก็ได้เอาไปกินเป็นหน่อไม้หรือว่าจะเอาไปทำแบบของทำถ่านอะไรเงี้ยครับแต่ว่าพวกเราเลือกที่ทำเก้าอี้เพราะว่ารู้สึกว่าถ้าเป็นเรื่องของชุมชนอ่ะเขาต้องการอะไรที่ใช้ประโยชน์ได้ง่ายแล้วก็สามารถทำได้ง่ายนั่นเองครับ
0: สำหรับที่ทั้งสองคนแขกรับเชิญของอาจารย์สรชาเล่าให้ฟังอะค่ะอาจารย์สรชาขอขยายนิดนึงนะคะตัวรายละเอียดอะค่ะที่เราคุยกันเนี้ยค่ะอยู่ในกรอบของรายวิชาเลือกก็คือชื่อวิชานวัตกรรมวัสดุชุมชนนะคะซึ่งมีการเรียนการสอนในภายในคณะสถาปัตยกรรมนะคะซึ่งทั้งสองแขกรับเชิญนะคะที่เล่าเมื่อกี้ค่ะเป็นการเรียนการสอนซึ่งเขาก็มีการเรียนการสอนแบบอิสระนะคะในการที่จะเลือกสร้างนวัตกรรมและอย่างเมื่อกี้ที่ให้เหตุผลก็คือเขาเลือกที่จะสร้างตัวเครื่องเรือนเพื่อจะเป็นประโยชน์กับชุมชนแล้วก็ไปต่อยอดค่ะเดี๋ยวลองมาดูสไลด์ต่อกันนิดนึงนะคะแล้วเดี๋ยวค่อยกลับไปคุยกับเขาค่ะว่าตอนนี้เขามีกระบวนการคิดอะไรบ้างนะคะตัวสไลด์ที่อยู่ที่คุณผู้ชมเห็นนะคะจะเป็นระดับความซับซ้อนอย่างเมื่อกี้ที่คุณมงคลพูดเลยค่ะก็คือเขาจะในการทำงานนะคะของตัวทีมอะค่ะเขาจะเริ่มจากการสร้างต้นแบบนะคะซึ่งการสร้างต้นแบบเนี่ยก็คือจะเป็นการถกการคุยในลักษณะของการออกแบบนะคะว่าจะทำยังไงนะคะซึ่งตรงนี้เดี๋ยวเรามาคุยกับทางแขกรับเชิญทั้งสองคนว่ามีการถกเถียงแล้วก็สรุปกันยังไงถึงได้เป็นเก้าอี้แบบนี้นะคะส่วนถัดมาต้นแบบดิจิตอลก็คือหลังจากที่ทำงานภาคกระดาษเรียบร้อยแล้วคือเขาก็เขียนเขาก็ถกเขาก็เถียงนะคะอาจารย์สรชาก็เป็นผู้สังเกตการเขาก็เอาไปแปรรูปเป็นต้นแบบดิจิตอลซึ่งต้นแบบดิจิตอลเนี่ยค่ะเป็นประโยชน์มากเราจะต้องเอาต้นแบบนี้ไปแนบกับตัวเอกสารเพื่อขอความคุ้มครองค่ะซึ่งนั่นก็คือเป็นตามข้อเงื่อนไขนะคะของทางกรมทรัพย์สินทางปัญญาว่าต้องแนบตัวแบบทั้งหมดกี่ด้านนะคะซึ่งอันนี้เดี๋ยวคงจะต้องไปดูรายละเอียดอีกทีในภาคที่เป็นทรัพย์สินทางปัญญานะคะแล้วก็สุดท้ายก็มีต้นแบบด้วยซึ่งคงเป็นครั้งหน้าที่ทางแขกรับเชิญนะคะจะเล่าให้ฟังว่าต้นแบบจริงเป็นอะไรแล้วก็พร้อมดูภาคปฏิบัติการด้วยว่ามันทำง่ายแค่ไหนนะคะองค์ประกอบของความซับซ้อนของการทำงานนะคะ อยากให้ทางทั้งสองท่านนะคะแขกรับเชิญลองยกตัวอย่างนะคะว่าขั้นตอนที่ได้ทำตัวต้นแบบนะคะภาคกระดาษมันทำยังไงมันถึงได้ brainstorm จนกระทั่งมันออกมาคุยกันได้อะค่ะเรามีวิธีหรือมีเทคนิคยังไงแชร์กับทางผู้ชมทางบ้านหน่อยค่ะ
1: ก็คือขั้นตอนแรกครับคือเราหาหรือปรึกษากันก่อนครับว่าเราจะดีไซน์ตัวเก้าอี้นี้เป็นยังไงเราก็จะมาพูดเรื่องข้อต่อครับผมว่าเราจะใช้ข้อต่ออะไรในการที่จะทำให้มันแข็งแรงแล้วก็นั่งอยู่ได้ครับ
0: ครับ
1: แล้วพอเรามานั่งคิดกันเนี่ยแล้วก็มานั่งอีกประเด็นนึงก็คือการหาจุดหมุนของตัวพนักพิงครับผมเพราะเก้าอี้ของเรามันจะต้องไม่ใช่เก้าอี้ธรรมดาครับมันต้องปรับเปลี่ยนฟังก์ชันเป็นโต๊ะได้หรือว่าเป็นที่แมวเล่นได้นะครับเราก็เลยปรึกษาหารือกันครับโดยมาจบที่วัสดุไม้ไผ่กับเป็นข้อต่อเหล็กครับผมทำไมถึงใช้ข้อต่อเหล็กใช่ไหมครับเพราะข้อต่อเหล็กมันเป็นวัสดุที่หาได้ง่ายครับผมตามร้านของชำหรือว่าร้านทั่วไปครับ
0: ค่ะ
1: เราก็เลยเลือกใช้ข้อต่อเหล็กเพื่อที่จะทำให้เก้าอี้ตัวนี้มีจุดเชื่อมต่อแล้วก็มีจุดหมุนอย่างที่มันควรจะเป็นครับ
0: เมื่อกี้ได้ยินทางคุณสรวิทย์เล่าให้อาจารย์สรชาฟังว่าองค์ประกอบเราไม่ได้มองเป็นเก้าอี้อย่างเดียวแต่เรามองเป็นเก้าอี้ที่มีการใช้ประโยชน์เป็นโต๊ะด้วย
1: ครับผม
0: ตอนที่เราคิดแล้วทำไมเราถึงได้มองว่ามันจะมีประโยชน์แค่เก้าอี้อย่างเดียวไม่ได้ในมุมมองของดีไซเนอร์อะค่ะ
1: เพราะว่าเก้าอี้ใครๆก็ทำได้ครับไม่ว่าจะเป็นคนจะเป็นเด็กหรืออะไรแล้วก็ต้องหาอะไรที่มันแปลกใหม่ที
0: ่
1: ยังไม่เคยมีใครทำมาก่อน
0: อ
1: เพื่อเป็นการทดลองแล้วก็พัฒนาต่อในอนาคตครับว่าสินค้าตัวนี้จะเป็นยังไงครับ
0: ค่ะทางคุณมงคลมีเพิ่มไหมคะตอนที่เราทำแบบผ้ากระดาษอะค่ะเรามีการพูดคุยหรือว่าเราสรุปอะไรเมื่อกี้ได้ยินทางคุณสรวิทย์บอกว่ามีเกี่ยวกับที่ขวนแมวด้วยใช่ไหมคะตอนที่เราดีไซน์ผ้ากระดาษกันเป็นยังไงบ้างคะลองแชร์ให้คุณผู้ชมฟังหน่อย
2: ใช่ครับอย่างที่คุณสรวิทย์พูดครับเรื่องของการออกแบบก็คือเราตอนแรกเราจะเน้นไปที่การออกแบบเรื่องของฟังก์ชันเรื่องของการใช้งานเป็นหลักเพราะว่าเราอยากให้กลุ่มชุมชนที่เขาเห็นอ่ะเขาสามารถทำตามได้แล้วก็เขาสามารถเลือกใช้ฟังก์ชันได้หลากหลายครับอย่างเช่นที่คุณสรวิทย์พูดไปเช่นอยากได้เก้าอี้ที่ไม่ใช่เป็นเก้าอี้เพราะว่าถ้าเป็นเก้าอี้อ่ะใครๆก็ทําได้ก็คือเราเลือกที่จะทําเป็นเก้าอี้ด้วยแล้วก็ที่พื้นที่วางของด้วยครับเพราะว่านึกถึงเรื่องของการใช้งานเป็นหลักเพราะว่าถ้าเป็นเรื่องของการใช้งานน่ะจะเป็นถ้าเรื่องของการใช้งานจะเป็นของชุมชนน่ะชุมชนเค้าจะมองเรื่องของการใช้งานมากกว่าความสวยงามนั่นเองครับแล้วก็เหตุผลที่ใช้ข้อต่อเหล็กเพราะว่าเราไม่ต้องการให้มันมีเรื่องของความซับซ้อนในการทําครับเรื่องของถ้ามันมีความซับซ้อนในการทําคนเค้าที่จะเลือกทําอ่ะเค้าจะเลือกที่จะปฏิเสธเพราะว่าเขารู้สึกว่ามันเข้าใจยากเกินไปครับ
0: ค่ะค่ะถือว่าเป็นคำตอบที่น่าจะชัดเจนนะคะเพราะว่าตัวถ้าคุณผู้ชมได้ติดตามทางรายการนะคะอาจารย์สรชาเคยเล่าให้ฟังเกี่ยวกับตัวเก้าอี้ไม้ไผ่ถอดประกอบได้รอบที่แล้วเนี่ยจะเป็นการใช้เทคนิคของพุกแต่ว่ารอบนี้ค่ะมีความพิเศษหน่อยก็คือเราอ่ะทำให้มันง่ายแล้วก็คือทางวิทยากรที่อาจารย์สรชาเชิญมาทั้งหมดนะคะก็จะไปขยายความรู้กับทางวิสาหกิจชุมชนเดี๋ยวเราลองมาดูตัวสไลด์ต่อนะคะว่าเราจะเดินหน้าอะไรต่อนะคะในสไลด์อะค่ะที่อาจารย์สรชาให้ดูอะค่ะเราเล่าให้ฟังแล้วว่าตัววิสาหกิจชุมชนกลุ่มผู้ปลูกไผ่อำเภอท่าตะเกียบจังหวัดฉะเชิงเทราค่ะถือว่าเป็นแหล่งวัตถุดิบแล้วก็เป็นต้นทุนที่เขาใช้ตัวไม้ไผ่อ่ะค่ะไม่ว่าจะเป็นในลักษณะของภาคของเกษตรกรรมก็คือเขาปลูกไผ่เพื่อจะเอาหน่อไม้นะคะไปเพื่อจะจับจ่ายแล้วก็แปรรูปเป็นหน่อไม้ดองบ้างหน่อไม้สดนะคะแต่สำหรับตัวลำไม้ไผ่อ่ะค่ะทางวิสาหกิจชุมชนก็คือให้โอกาสทางมหาวิทยาลัยซึ่งเรามีการจับมือกันเป็น MOA นะคะทำ agreement ข้อตกลงแล้วก็มีการเรียนรู้ซึ่งกันระหว่างทางวิสาหกิจกับทางมหาวิทยาลัยก็ทางวิสาหกิจชุมชนนะคะก็นำตัวไม้ไผ่เป็นวัตถุดิบมาให้ประโยชน์ในการเรียนการสอนและนั่นก็นำมาสู่โจทย์ที่ทางนักศึกษาเล่าให้ฟังเมื่อกี้ไม่ว่าจะเป็นทางคุณสรวิทย์หรือทางคุณมงคลเล่าให้ฟังว่าเขาต้องการจะทำให้องค์ประกอบของการทำงานเนี่ยทางมหาวิทยาลัยหรือแม้กระทั่งผู้ประกอบการเนี่ยสามารถดำเนินการได้อย่างราบรื่นเพื่อมีแบบที่มันไม่ยากแล้วก็ทางวิสาหกิจชุมชนทำได้นะคะก็ถ้าคุณผู้ชมเห็นในสไลด์เมื่อกี้นะคะก็จะเห็นว่าเรามองว่าถอดประกอบได้เพราะว่าถ้าไม้ไผ่ที่มีทำเก้าอี้แล้วมันวางอยู่ทั่วไปอย่างเมื่อกี้ที่คุณสรวิทย์บอกอะใครก็ทำได้แต่ว่าทางคณะสถาปัตยกรรมมองว่ามันทำได้แต่ว่าทำว่านี้คือผู้ที่จะทำต่อก็คือทางกลุ่มเกษตรกรเนี่ยทำได้แล้วก็เกิดเป็นผลิตภัณฑ์ที่ขายสู่ตลาดได้จริงๆนะคะเดี๋ยวเราลองมาดูรายละเอียดกันว่าทั้งสองคนนะคะที่มองว่าถอดประกอบได้แล้วเมื่อกี้เราได้ยินแวบๆใช่ไหมคะคุณผู้ชมว่าองค์ประกอบที่เขาคิดเนี่ยก็คือเขาใช้ข้อต่ออาจารย์สรชาก็อยากรู้เหมือนกันว่าตอนที่เขาคิดต่อว่าจากเก้าอี้เป็นโต๊ะอะไรอย่างเงี้ยค่ะเขามองอะไรต่อนะคะไม่ว่าจะเป็นลักษณะของการแปรรูปหรือแม้กระทั่งการที่เขาเอามาเชื่อมต่อนะคะมันง่ายหรือมันยากยังไงเดี๋ยวถามทั้งคุณสรวิทย์แล้วก็ทางคุณมงคลแชร์กับผู้ชมทางบ้านด้วยค่ะ
1: เรื่องความยากง่ายของการถอดประกอบใช่ไหมคร
0: ับ ใช่ค่ะ
1: ความง่ายหลักต้นเลยนะครับก็คือเราเป็นวัสดุสำเร็จครับผมมันสามารถที่จะประกอบแล้วก็ต่อได้เลยครับแล้วก็ความยากเหรอครับความยากมันจะ อยู่กับวิธีการทำมากกว่าครับ
0: ครับ
1: มันจะไม่ได้เข้ามายุ่งกับวิธีการประกอบเท่าไหร่ครับผม
0: ก็แสดงว่าถ้าทางกลุ่มเกษตรกรใช่ไหมคะเขารู้เทคนิคที่ทางวิทยากรหรือว่าเนี่ยแขกรับเชิญอาจารย์สรชาไปถ่ายทอดเนี่ยเขาก็จะสามารถทำได้เหมือนกัน
1: ใช่คร
0: ับ แล้วก็หลังจากนั้นจะไม่เป็นภาระสำหรับผู้ซื้อที่จะประกอบมันจะง่ายใช่ไหมคะแล้วพอจะบอกได้ไหมคะว่าเราเลือกไม้ไผ่ยังไงแล้วก็ไม้ไผ่ที่ทางคุณสรวิทย์กับทางคุณมงคลเลือกเนี่ยค่ะเป็นไม้ไผ่อะไร
1: ที่เห็นอยู่ตรงข้างหน้านี่ครับเป็นไม้ไผ่ตรงครับอันนี้เป็นตัวต้นแบบครับผมซึ่งผมจะบอกว่าไม้ไผ่อย่างนี้เราจะไม่ค่อยแนะนำกันนะครับเพราะว่าเนื้อข้างในถ้าท่านผู้ชมสังเกตนะครับมันจะเป็นเนื้อที่น้อยครับผมเวลาเราจอกเวลาเราเหลามันเนี่ยมันจะเกิดการแตกหักได้ง่ายแล้วเนื้อตรงนี้จะสูญเสียไปได้เยอะครับแล้วตรงนี้ก็คือความแข็งแรงของไม้ไผ่ทั้งหมดนะครับซึ่งไม้ไผ่อย่างเงี้ยที่ผมทดลองมาอันนี้คือใช้ไม่ได้นะครับ
0: อ
1: ันนี้คือเนื้อน้อยเกินไปครับผม
0: ค่ะ
1: จะแนะนำให้เป็นบ้องตันมากกว่าครับประมาณนี้เลยครับแต่อาจจะเนื้อเยอะกว่านี้นิดนึงอ
0: ัน
1: นี้อาจจะเนื้อเยอะไม่มากครับผมอันนี้เป็นตัวทดลองแรกครับที่ทดลองทำ
0: เป็นต้นแบบ
1: เป็นต้นแบบครับผมเป็นต้นแบบรุ่นแรกเลยครับที่เราทำเราจนเราก็ทดลองมาเรื่อยๆจนได้ผลสรุปที่น่าพึงพอใจครับ
0: ค่ะแล้วตัวคุณมงคลคะองค์ประกอบอาจารย์สรชัยเห็นมันมีเทปสีดำอะค่ะมันเกิดอะไรขึ้นคะเรามีเทคนิคอะไรแชร์กับคุณผู้ชมทางบ้านไหมคะ
2: อ๋ออันนี้ที่เป็นเทปสีดำคือเราตอนที่เราทำกันเราเกิดปัญหาขึ้นครับเพราะว่าเราใช้เลื่อยธรรมดาพอใช้เลื่อยธรรมดาตัดไม้ไผ่ปุ๊บตัวไฟเบอร์ที่อยู่ตัวรอบนอกของไม้ไผ่ครับไม้ไผ่มันจะเป็นเส้นพอเราตัดปุ๊บไฟเบอร์มันจะตุดแตกพอแตกปุ๊บมันจะกลายเป็นว่ามันจะเกิดจุดที่มันแตกแล้วทั้งไผ่มันจะทำให้ความแข็งแรงของไผ่ลดลงนั่นเองครับ
0: อ๋อค่ะ
2: อันนี้ก็คือเป็นเทคนิคเล็กน้อยคือเราใช้เทปพันเทปสายไฟพันนั่นเองครับแล้วก็ตัดเพื่อไม่ให้ตัวไฟเบอร์มันขาดเพราะว่าเรานึกถึงตัวชุมชนเป็นหลักเนาะเพราะว่าถ้าเป็นชุมชนเขาคงไม่มีวัสดุเฉพาะในการตัดไผ่นั่นเองครับแต
0: ่
2: ถ้ามีเลื่อยหรือว่ามีของที่ตัดไม้ได้เฉพาะใช้แบบนั้นจะดีกว่าแต่ว่าถ้าไม่มีเราสามารถใช้เทคนิคแบบนี้เพื่ออุดช่องโหว่ได้ครับ
0: ก็แสดงว่าตอนนี้ถ้าใครคิดว่าตัวเองจะแปรรูปไม้ไผ่เนี่ยแล้วอยากให้มันมีความคมของตัวการตัดใช่ไหมคะก็อาจจะใช้เทปแต่ว่าเทปอันนี้เป็นเทปพันสายไฟจริงๆอาจจะเป็นเทปเฉพาะใช่ไหมคะ
1: ใช่คร
0: ับ
1: อ
0: ันนี้ก็จะหาซื้อง่ายราคาย่อมเยา
1: ถ้าไม่มีเทปครับไฟเบอร์ตัวนี้มันก็จะแตกแต่ถ้าเรามีเทปใช่ไหมครับถ้าเราใช้เลื่อยตัดตัวเทปเนี่ยก็ยังยึดไฟเบอร์ตัวไผ่ไว้อยู่ทำให้ตัวไผ่เนี่ยไม่เกิดการเสียหายครับ
0: พอเราจะทำความสวยงามขัดอะไรเงี้ยเราก็ค่อยถอดออก
1: ใช่
0: ไหมคะ
2: ใช่
0: ค่ะโอเคค่ะงั้นเดี๋ยวเรามาลองดูภาคทฤษฎีกันต่อนะคะว่าต้นแบบผ้ากระดาษอะค่ะที่ทำอะค่ะมันมีความละเอียดยังไงแล้วก็ทำง่ายยังไงนะคะในสไลด์ที่คุณผู้ชมจะเห็นนะคะทางวิทยากรของอาจารย์สรชาติในการเรียนการสอนในชั้นเรียนนะคะของรายวิชาเนี่ยเขาก็มีการทำต้นแบบแล้วก็มีการถกเถียงนะคะมีการเขียนอยู่หลายครั้งนะคะไม่ว่าจะเป็นลักษณะของการสเก็ตแต่ละคนแล้วก็มีการคุยกันเมื่อกี้อย่างที่คุณสรวิทย์เล่าให้ฟังว่าเขามีความคิดว่าเขาอ่ะจะทำโต๊ะด้วยซึ่งรูปแบบของที่คุณผู้ชมเห็นในภาพนี้จะเป็นลักษณะของที่นั่งแต่ว่าองค์ประกอบตอนที่เขาตัดสินใจเนี่ยเดี๋ยวเราค่อยมาคุยนะคะว่าทำไมเขาถึงทำเป็นลักษณะของที่นั่งที่เป็นแบบเชือกอย่างเงี้ยนะคะแต่ว่าตัวองค์ประกอบตอนที่เขาตัดสินใจเนี่ยทำไมเขาไม่เอาเป็นเหมือนกับไม้ไผ่มาตีแฝกพอนึกออกไหมคะที่คุณผู้ชมอาจจะเห็นตามร้านทั่วๆไปเนี่ยนะคะส่วนรูปแบบเนี่ยคุณผู้ชมจะเห็นที่เป็นขาของตัวเก้าอี้นะคะอันนี้จะเป็นรูปแบบขาเดิมนะคะที่ใช้ตัวพุกแต่ว่ารอบนี้เขาก็ใช้ตัวข้อต่อซึ่งองค์ประกอบพวกนี้ค่ะเขาก็มีการตัดสินใจในกลุ่มของการทำแบบว่าเขาเลือกข้อต่อแบบไหนขนาดเท่าไหร่ซึ่งมันจะสัมพันธ์กับตัวไม้ไผ่ด้วยนะคะเดี๋ยวเรามาคุยกับเขาอีกทีนะคะส่วนขั้นตอนที่2นะคะตัวองค์ประกอบในการทำต้นแบบดิจิตอลนะคะก็คือตัวที่เราจะต้องเอาไปยื่นในตัวของการขอความคุ้มครองนะคะทรัพย์สินทางปัญญาก็อันนี้จะต้องรบกวนทางคุณมงคลนะคะ อธิบายว่าตอนที่เขียนแบบนะคะ

0: มีวิธีการคิดหรือว่าดูมิติของภาพยังไงนะคะเพื่อจะได้ถอดแบบแล้วก็เป็นองค์ประกอบนะคะส่วนถัดมานะคะอาจารย์สรชาก็คงจะต้องให้ทางวิทยากรหรือว่าทางแขกรับเชิญอาจารย์สรชาเนี่ยลองทำตัวประกอบย่อๆนะคะให้ดูในครั้งนี้เพื่อจะได้พอจะดูว่าจับต้องได้แล้วเขาทดสอบยังไงในเรื่องของโครงสร้างนะคะซึ่งองค์ประกอบเรื่องโครงสร้างเนี่ยเขาอาจจะต้องทดสอบในลักษณะของการนั่งเองนะคะเราอาจจะมีการพลาดการแตกบ้างในเรื่องของตัวไม้โครงสร้างแล้วเขาแก้ปัญหายังไงนะคะเดี๋ยวอาจารย์สรชาคงต้องขอคำแนะนำจากทั้ง2คนเลยนะคะว่าทั้ง3 process กระบวนการนะคะที่ทำอะค่ะพบปัญหาอะไรบ้างลองแชร์ให้คุณผู้ชมฟังนิดนึงนะคะตั้งแต่การทำภาพกระดาษนะคะอาจจะเป็นทางคุณสรวิทย์ก็ได้นะคะแล้วก็ตอนทำแบบดิจิตอลมันเกิดปัญหาอะไรตอนเขียนนะคะหรือว่าเราต้องทำตัวจริงก่อนแล้วกลับมาเขียนแล้วกลับไปแก้ต้นแบบอีกทีนึงนะคะเดี๋ยวแชร์ให้คุณผู้ชมฟังด้วยค่ะ
1: จากการทำเก้าอี้นะครับเราไม่ได้เริ่มจากการทำตัวจริงครับผมแต่เราเริ่มจากการเขียนเขียนแบบ
0: ค่ะ
1: 3มิติขึ้นมาเพื่อให้เห็นภาพครับ
0: ค
1: ่
0: ะ
1: ตัวนี้จะเริ่มจากการเขียนแบบ3มิติครับเพื่อที่จะเห็นภาพเรื่องข้อต่อแล้วก็จุดมุ่งต่างๆของตัวชิ้นงานครับผมแล้วก็ในเมื่อเราทำแบบ 3D เสร็จแล้วเราก็เริ่มเอาแบบนี้ขึ้นงานจริงครับโดยการที่เราจะตัดท่อนหรือเราจะตัดท่อนไผ่แล้วก็เอามาเสียบกับข้อต่อเป็นเก้าอี้ครับผม
0: เราขนาดอะเราคิดขนาดมาจากอะไรคะ
1: เราคิดขนาดมาจากโต๊ะที่เรานั่งกันในชีวิตประจำวัน
0: แล้วก็เก้าอี้ที่เรานั่งในชีวิตประจำวันอ่ะอย่างเช่นความสูง
1: ใช่ครับ
0: เราทราบความสูงยังไงคะเราตอนกำหนดความสูงขนาด
1: เรากำหนดความสูงจากมาตรฐานของเก้าอี้
0: เก้าอี้ทั่วไป
1: เก้าอี้ทั่วไปครับความสูงอยู่ที่ประมาณ
2: ความสูงจะอยู่ที่ประมาณ45 เซนครับแต่ว่า
0: ค่ะ
2: ด้วยความที่มันเป็นไม้ไผ่เนาะก็เราก็คิดไว้ว่าถ้าจะใช้จริงๆเราสามารถตัดขาหรือว่าค่อยๆปรับความสูงตามที่เราถนัดได้ครับแต่ว่าตอนที่เราสร้างตัวต้นแบบขึ้นมาเราสร้างมาเป็นขนาดมาตรฐานนั่นเอง
0: ก็แสดงว่าอันเนี้ยเป็นเก้าอี้เหมือนทั่วๆไปคนที่นั่งใช้ก็คือเป็นคนแบบเหมือนเก้าอี้ทั่วๆไปที่เรานั่งไม่ได้พิเศษอะไรในลักษณะของการเข้าไปนั่งใช่มั้ยคะแต่ตอนที่มีโต๊ะค่ะมีแนวความคิดยังไงคะตอนที่แบบเราจะเอาโต๊ะเข้าไปเราใช้กรอบการคิดอะไร
1: เราใช้กรอบการคิดเรื่องนวัตกรรมครับผมในการที่เราจะนั่งเก้าอี้ครับเราก็เลยคิดว่าถ้าเราแค่นั่งเก้าอี้เนี่ยมันอาจจะธรรมดาเกินไปแล้วก็เลยหยิบยกฟังก์ชันในการพับขึ้นมาเพื่อที่จะให้มันเป็นอีกในการใช้งานอีกแบบนึงขึ้นมาเป็นตัวพับให้เป็นโต๊ะครับ
0: อ๋อมีทางเลือก
1: ว่า
0: ถ้าเรานั่งเสร็จแล้วเราไม่อยากพิงใช่ไหมคะ
1: ใช่คร
0: ับ เราก็สามารถปรับให้กลายเป็นโต๊ะเราวางของได้
1: ใช่คร
0: ับ อายุตัวอย่างอาจารย์สรชาสมมติมีกระเป๋าอย่างเงี้ยไม่อยากวางที่พื้นใช่ไหมคะแล้วก็อาจจะวางที่เก้าอี้ใช่ไหมคะได้
1: แล้วถ้าอยากได้พื้นที่เพิ่มในการวางก็แค่พับมันแล้วก็สามารถวางของเพิ่มได
0: ้อ๋อค่ะแล้วตัวที่ได้ยินว่าเป็นอะไรนะคะให้แมวสมมุติอันนี้อาจารย์สรชาเอาตัวสัตว์เลี้ยงวางได้ไหมคะ
1: ได้ครับ
0: ที่โต๊ะ
1: แล้วก็จะมีตัวเชือกถักในการรองรับตัวสัตว์เลี้ยงครับไม่ว่าจะเป็นการฝนเล็บหรือการเล่นของน้องๆสัตว์เลี้ยงที่น่ารักต่างๆครับ
0: ก็ต้องมีขนาดตัวเล็กหน่อยเนาะถ้าตัวใหญ่มีสิทธิ์ที่จะคว่ำทั้งคนทั้งเก้าอี้ไหม
1: ก็ถ้าตุกตับนิดนึงก็อาจจะมีครับ
0: ราคาโอเคสำหรับภาคที่เป็นเอกสารใช่ไหมคะแล้วตอนที่ทำเนี่ยสมาชิกในกลุ่มที่มีอยู่นี่ความหลากหลายตอนที่เราทำเนี่ยใช้เวลานานไหมคะแล้วใครเป็นคนตัดสินใจว่าเราจะทำแบบเนี้ย
1: ก็ถามว่าใช้เวลานานไหมผมก็ตอบเลยว่าใช้เวลานานพอสมควรครับเพราะว่าพวกผม2คนก็เป็นหัวเรือในการตัดสินใจเรื่องการทำแบบของผม
0: เพื่อจะตัดสินใจแล้วตอนนั้นอะเราเบรนสตอมเรามีเทคนิคอะไรคะที่ความหลากหลายทางความคิดของหลายๆคนมารวมกันเราใช้วิธียังไงที่ทำให้เราแบบประนีประนอมหรือเราเอาทุกคนมารวมกันยังไงคะ
1: เราใช้วิธีการสังเคราะห์ครับ
0: อ๋อค่ะ
1: สังเคราะห์ความคิดแต่ละคนมาว่าทุกคนต้องการอะไรแล้วเราก็สังเคราะห์ออกมาเป็นข้อๆครับว่าเราต้องการเก้าอี้เราต้องการโต๊ะพอเราสังเคราะห์เสร็จเนี่ยเราก็ต้องเริ่มหาวิธีการในการจัดการเรื่องพวกนี้ครับว่าเราจะเอาความคิดพวกนี
0: ้ค่ะ
1: ออกมาใน

0: ความจริงได้ยังไงเราก็ต้องเอาความจริงมา VS กับความคิดว่ามันจะเป็นความจริงได้อย่างไร
1: ที่คุณสรวิทย์พูดเมื่อกี้มันก็คือการที่เราจะคิดงานนวัตกรรมออกมาสักชิ้นนึงอะค่ะมันจะออกมาเป็นลักษณะของการที่แบบจินตนาการ 100% แล้วมันโดนทํามาไม่ได้เงี้ยมันก็จะไม่เกิดภาคการกตลาดที่มันจะแบบทําให้เกิดรายได้กลับมาฉะนั้นงานนวัตกรรมที่จับต้องได้มันก็จะไม่โดนขึ้นหิ้งนี่ก็เป็นกรอบการคิดนึงที่นักศึกษาเล่าให้คุณผู้ชมฟังนะคะเดี๋ยวลองมาดูทางคุณมงคลว่าตัวภาคแบบมันมีปัญหาอะไรบ้างก่อนที่เราจะได้ภาคแบบที่เป็นตัวดิจิตอลแล้วเพื่อจะไปยื่นแนบกับตัวเอกสารนะคะเป็นยังไงบ้างคะมีอุปสรรคหรือทำแล้วเป็นยังไงบ้างคะลองแชร์ให้ทางคุณผู้ชมทางบ้านฟัง
2: เรื่องของตัวแบบใช่ไหมครับก
1: ็
2: คือตอนแรกเราจะเน้นเป็นเรื่องของการดีไซน์แล้วก็เรื่องของการใช้ไม้ไผ่เป็นหลักว่าเราจะทำยังไงให้มันตอบโจทย์มากที่สุดแต่กลายเป็นว่าตอนที่เราทำครั้งแรกครับมันกลายว่าเราจะไปหลุดโฟกัสที่แบบว่าทำง่ายพกพาสะดวกสบายแล้วก็เรื่องของวัสดุหาได้ง่ายครับก็เลยค่อนข้างจะเกิดปัญหาตอนแรกแต่ว่าพอทุกคนได้ออกไอเดียว่าทุกคนมีความอยากนะครับก็เสนอความอยากตัวเองว่ารู้สึกว่าอยากได้แบบนี้นะบางคนอยากได้แบบนี้เราก็เริ่มเอามาตีกรอบไปเรื่อยๆว่าให้มันทำง่ายแล้วก็เรื่องของเราก็ค่อยๆรับฟังคนในทีมก่อนครับแล้วก็ค่อยๆทำกันเองนั่นเองครับถึงจะบอกว่าพวกเราสองคนเป็นคนออกแบบแต่ว่าเรื่องของทีมที่คอยช่วยกันค่อยๆประกบไปมาผมรู้สึกว่าสิ่งนั้นมันค่อนข้างสำคัญก็เลยรู้สึกว่าการทำงานเป็นทีมแล้วก็เรื่องของวัสดุที่เรามองขาดเพราะว่าพวกเรามองไปในทางที่เดียวเรื่องของการใช้งานที่สะดวกสบายครับมันก็เลยจะค่อนข้างจะไม่มีปัญหาอะไรในพาร์ทดีไซน์นั่นเองครับ
1: ค่ะตัวองค์ประกอบที่ทางทั้ง2คนนะคะเล่าให้อาจารย์สรฟัดขอโทษค่ะตัวองค์ประกอบนะคะที่ทั้ง2แขกรับเชิญนะคะเล่าให้อาจารย์สรชาฟังนะคะอาจารย์สรชาอยากให้อธิบายตอนที่เราทำออกมาเป็นของจริงอะค่ะมันต้องกลับไปแก้แบบไหมคะหรือว่าจริงๆแล้วเราทำแบบแล้วปุ๊บเราไม่ต้องกลับมาแก้เลยเราทำของจริงไปเลยมันมีการย้อนกลับไปกลับมาเป็นวงจรเหมือนกับที่เมื่อกี้เล่าให้ฟังไหมคะในภาคปฏิบัติที่ได้ลงมือทำ
0: มีครับผมก็จะย้อนขบวนการออกแบบไปเป็นตัวข้อต่อครับตอนที่เราทำเนี่ยเราก็จะมีปัญหาเรื่องข้อต่อนิดนึงครับผมว่าทำไมมันไม่ลงทำไมมันงอหรือพับไม่ได้แล้วก็ต้องมีการรีเวิร์สแบบของเราหรือว่าย้อนวิธีการทำแบบของเราครับผมเพื่อที่จะแก้แบบให้เป็นไปตามตัวจริงครับผ
1: ม
0: ของชิ้นงานครับ
1: เราทำอยู่หลายรอบไหมคะหรือใช้เวลาเยอะไหมคะ
0: ก็ใช้เวลาเยอะครับในการหาข้อสรุปให้ลงตัวครับผม
1: แล้วตัวพอได้แบบจริงแล้วอะค่ะตัวปัญหาที่เกิดขึ้นอย่างเช่นสมมติว่านั่งแล้วแบบตัวไม้ไผ่แตกอะไรอย่างเงี้ยค่ะตัวขั้นตอนนั้นแล้วเราต้องกลับมาเริ่มต้นใหม่อะค่ะตอนนั้นรู้สึกท้อหรือว่าเหนื่อยในการทำงานนวัตกรรมมั้ยคะเป็นไงบ้างคะ
0: ท้อครับแต่ไม่ถอยครับ
1: นี่ค่ะแล้วทางคุณมงคลล่ะคะเป็นไงบ้างคะ
2: ตอนที่มันเกิดเรื่องของปัญหาขึ้นก็คือเราได้ลองนั่งแล้วมันมีเสียงนึงที่เป็นทําให้พวกเราตกใจมากก็คือเสียงแกร๊กมันเป็นเสียงของวัสดุไม้ไผ่ก็คือพวกเราตอนแรกคิดกันว่าถ้าไม้ไผ่ยิ่งใหญ่ยิ่งแข็งแรงซึ่งทําเป็นตันก็ได้อะไรเงี้ยครับแต่ว่าพอเรามาคิดดูดีๆแล้วไม้ไผ่อ่ะมันบางลํามันตันบางลํามันไม่ตันเงี้ยครับเราไม่สามารถกําหนดได้ว่าทุกลําต้องตันเงี้ยครับแล้วบางทีอ่ะลําที่ตันน่ะคนส่วนใหญ่เขาจะเลือกใช้ประโยชน์กันอย่างอื่นเราก็เลยคิดว่าบอกว่าทำไมเราไม่ค่อยๆย่อไม้ไผ่ให้มันตามเรื่องของข้อต่อครับก็คือเราจะอิงจากข้อต่อเป็นหลักเร
1: ื่อง
2: ของถ้าเราอยากได้เก้าอี้ที่ใช้ไม้ไผ่ที่ใหญ่ครับเราก็จะใช้ข้อต่อที่ใหญ่นั่นเองครับแต่ว่าเรื่องของถ้าเป็นปกติแล้วเราจะใช้ข้อต่อที่มันไม่ใหญ่มากเป็นระดับกลางๆครับเพราะว่าเรื่องของน้ำหนักเนาะมันจะได้ไม่ต้องเคลื่อนย้ายได้ลำบากนั่นเองครับเรื่องของปัญหาที่มีก็น่าจะเป็นเรื่องของไม้ไผ่นั่นเองครับ
1: ค่ะโอเคค่ะเดี๋ยวเรากลับมาดูสไลด์นะคะว่าจากเมื่อกี้ที่ทางแขกรับเชิญทั้ง2ท่านน่ะเล่าให้ฟังอ่ะมันเกิดอะไรบ้างนะคะในสไลด์นะคะอาจารย์สรชาขออนุญาตสรุปจากเมื่อกี้เลยที่เพิ่งพูดจบไปนะคะการเกิดนวัตกรรมอ่ะค่ะมันจะมาจากสิ่งที่ใกล้มือมากและที่สําคัญก็คือมันไม่ได้เป็นสิ่งที่แบบเป็นสิ่งที่เป็นชิ้นแรกในโลกหรอกค่ะแต่ว่ามันจะมีคําถามอย่างเมื่อกี้

0: ที่คุณทางคุณสรวิทย์พูดก็คือตัวคำถามที่เขากำลังจะบอกว่าถ้าเราเป็นแค่เก้าอี้มันจะไม่ได้ตอบอะไรเลยแต่ว่าตัวเก้าอี้อันนี้มันสามารถขยับเพื่อจะกลายเป็นโต๊ะได้สำคัญทางคุณมงคลก็ได้บอกว่าตัวอันเนี้ยเขามองว่ามันจะเกิดงานนวัตกรรมได้คือมันจะต้องมีประโยชน์หมายความว่ามันสามารถขยายสู่ทางชุมชนได้และนั่นนะคะเป็นโจทย์ที่ทำให้รายวิชานี้ค่ะเกิดขึ้นก็คือเราพบว่าทางวิสาหกิจชุมชนนะคะมีการแปรรูปตัวไม้ไผ่นะคะซึ่งไม้ไผ่ที่มีอะค่ะจะมีการแปรรูปออกมาเป็นถ่านแต่องค์ประกอบหลักๆอะค่ะมันมีมูลค่ามากกว่านั้นและนั่นก็คือทางเลือกที่ทำให้ทางมหาวิทยาลัยอะเสนอนะคะเพื่อออกมาเป็นตัวเครื่องเรือนต่างๆนะคะโอเคค่ะเดี๋ยวเรามาลองดูนะคะว่าคำถามที่เป็น what if นะคะสู่งานนวัตกรรมอะค่ะทางกลุ่มอะค่ะคิดอะไรมาบ้างแล้วนะคะอันดับแรกนะคะเริ่มทบทวนทางคุณสรวิทย์นะคะได้เล่าไปลักษณะของตัวรีวิวนะคะตัวไฮโปทีซีสขั้นต้นว่าเขาได้มีการลงมือสร้างต้นแบบนะคะจากสมมติฐานที่ตั้งไว้ถ้าครั้งที่แล้วถ้าคุณผู้ชมติดตามรายการเนี่ยจะพบว่าตัวองค์ประกอบของการทำเก้าอี้ไม้ไผ่อะค่ะแล้วถอดประกอบได้เนี่ยมันเป็นไอเดียที่คล้ายๆกับร้านขายเครื่องเรือนนะคะแห่งหนึ่งนะคะของต่างประเทศที่มาอยู่ในประเทศไทยแต่มันไม่ได้จบอยู่แค่ตรงนั้นทางทีมหรือว่าทางกลุ่มอะค่ะมองว่าองค์ประกอบของอันเนี้ยวิสาหกิจชุมชนที่มีตัววัตถุดิบทำได้และนั่นก็คือทางเลือกที่เราเลือกวิสาหกิจชุมชนกลุ่มผู้ปลูกไผ่อำเภอท่าตะเกียบจังหวัดฉะเชิงเทราค่ะที่สำคัญนะคะสมมติฐานที่เรามองไว้ในครั้งนี้ที่ทางกลุ่มของแขกรับเชิญอาจารย์สรชาเล่าให้ฟังก็คือเรามองว่าเก้าอี้ไม้ไผ่ถอดประกอบได้อะค่ะสามารถสั่งซื้อในลักษณะของออนไลน์ได้ด้วยก็คือมันจะมีแพ็กเกจที่บรรจุภัณฑ์ที่ง่ายในการที่ผู้ซื้อจะสามารถซื้อกลับไปแล้วก็ประกอบเองนะคะองค์ประกอบอันนั้นนะคะก็คือเป็นโจทย์ของการตั้งสมมติฐานนะคะมันก็คือคำว่า what if อะค่ะแล้วจะเกิดอะไรขึ้นนะคะเดี๋ยวอาจจะต้องขอรบกวนทั้ง2คนว่าถ้าเล่าให้คุณผู้ชมฟังว่าตอนที่เราตั้ง what if ว่าจะเกิดอะไรขึ้นถ้าที่ว่าคือถ้ามันเป็นเก้าอี้ไม้ไผ่แต่ตอนนี้มันอาจจะไม่ใช่เป็นร้านที่ขายแบบเป็นเหมือนยกตัวอย่างนะคะร้านต่างประเทศที่มีการขายเครื่องเรือนที่ถอดประกอบได้แต่เป็นวิสาหกิจชุมชนถ้าเรามีการสั่งออนไลน์ค่ะมันจะเกิดอะไรขึ้นคะถ้าสมมติว่าเป็นสั่งออนไลน์เป็นเก้าอี้ไม้ไผ่ถอดประกอบได้มันจะเกิดอะไรขึ้นได้บ้างคะคุณสรวิทย์ก่อนก็ได้ค่ะ
1: มันก็จะเป็นความสะดวกสบายในการจัดซื้อจัดขายครับผม
0: ค่ะ
1: ก็อาจจะมีกำไรให้วิสาหกิจชุมชนในการที่จะพัฒนาส่วนอื่นในชุมชนครับแล้วก็อาจจะทำให้การเพิ่มรายได้เนี่ยมากขึ้นครับ
0: ถ้าสั่งออนไลน์นี่เป็นไปได้ว่าตลาดจะขยายขึ้นด้วยไหมคะ
1: ใช่ครับมีความเป็นไปได้สูงนะครับว่าถ้าสั่งออนไลน์เนี่ยในเมื่อมันเป็นออนไลน์ครับผู้คนสามารถที่จะแวะเวียนเข้ามาชมสินค้าได้อย่างง่ายดายครับผมเพียงแค่เลื่อนโทรศัพท์แล้วก็เข้าเว็บไซต์ของเราก็อาจจะชื่นชมผลงานหรือว่ากดสั่งซื้อทางออนไลน์ได้เลยครับมันก็จะเป็นตัวที่ช่วยขยายเรื่อง
0: ตลาด
1: ได้มากขึ้นครับ
0: ค่ะก็ถือว่าตัวสมมติฐานอันเนี้ยอาจจะเป็นโจทย์ที่จะมีการเรียนการสอนนะคะในลักษณะของรายวิชาเลือกต่อไปและเดี๋ยวรอบหน้าคุณผู้ชมอาจจะมาติดตามรายการแล้วก็มาดูอีกทีนึงว่าวิชานี้ขยายตัวไปถึงการทำแพ็กเกจแล้วก็อาจจะต้องมีการถ่ายทอดนะคะสู่ชุมชนต่อไปนะคะเดี๋ยวเราลองมาดูอีกทีนึงนะคะว่าตัวโครงสร้างของโครงสร้างเดิมของเก้าอี้ไม้ไผ่ถอดประกอบได้ค่ะเราทำอะไรกันไปบ้างนะคะในสไลด์ถัดมานะคะถ้าฟังจากรอบอาจารย์สาโรจน์นะคะกับอาจารย์นิรมนเล่าให้ฟังก็คื อเดิมทีเนี่ยเราใช้ตัวโครงสร้างเป็นมัดหวายแล้วก็เป็นมัดหวายแบบถาวรด้วยแล้วก็มีปัญหาในลักษณะของไม่ว่าจะเป็นความผุนะคะหรือว่าองค์ประกอบที่มีเนี่ยบางทีก็มีตะปูทิ่มมาซึ่งองค์ประกอบพวกนี้ค่ะถือว่าเป็นลักษณะโครงสร้างแบบดั้งเดิมและถัดมาทางทีมนะคะก็คือทางเป็นกลุ่มอาจารย์ที่ไปบริการวิชาการนะคะก็พัฒนาก็คือเริ่มหาเทคนิคเชิงช่างก็จะเป็นเริ่มการใช้พุกนะคะและนั่นก็เป็นจุดเริ่มต้นที่ทำให้วิสาหกิจชุมชนรู้จัก คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์นะคะแล้วก็ในลักษณะของการบริการวิชาการเรามีการใช้พุกนะคะแล้วก็มีการยิงโดยใช้สกรูด้วยนะคะส่วนอันนี้เป็นสมมติฐานเดิมนะคะแล้วก็สมมติฐานใหม่ที่ณตอนนี้ทีมนะคะทำก็เป็นสมมติฐานที่ง่ายกว่านี้นั่นก็คือเป็นโครงสร้างที่รูปแบบที่ใช้ข้อต่อนะคะแล้วเดี๋ยวเราลองมาคุยว่าตอน

0: ข้อต่อค่ะแล้วข้อต่อที่เห็นอาจารย์สรชาแอบเห็นด้วยว่ามันมีหลากหลายแบบเดี๋ยวต้องมาถามทางคุณสรวิทย์กับทางคุณมงคลว่าแนวคิดที่ต้องการจะแบบหักรูปแบบเดิมๆที่เคยเห็นมาเข้าสู่รูปแบบใหม่ๆเนี่ยมันมีเพนพอยต์อะไรเชิญเลยค่ะมีแนวคิดยังไงแชร์กับทางคุณผู้ชมทางบ้านได้เลยค่ะ
1: ก็อย่างที่อาจารย์ได้พูดไปครับก็คือการประกอบแบบตัวที่เราเห็นข้างต้นเนี่ยมันจะค่อนข้างที่จะซับซ้อนกว่าโดยการมีการใช้พุ่มไม้การใช้น็อตแล้วก็การใช้ตะปูครับผมผมเลือกที่จะลดทอนองค์ประกอบเหล่านั้นลงเป็นแค่ข้อต่อครับเพื่อที่จะให้คนที่ซื้อไปมีความเข้าใจได้ง่ายครับในการประกอบครับผมแล้วก็ไม่ลำบากไม่เป็นภาระของผู้ซื้อในการซื้อไปครับในการที่จะถอดประกอบเป็นเก้าอี้ครับผม
0: เราจะมีคู่มือให้ในชุดด้วยใช่ไหมคะ
1: แน่นอนครับ
0: ค่ะคุณมงคลมีอะไรเสริมคะเชิญเลยค่ะ
2: เรื่องของว่าทำไมเราถึงเปลี่ยนมาใช้แบบนี้ใช่ไหม
0: ใช่ค่ะ
2: เรามองเรื่องของการใช้เรื่องของตะปูเรามองเรื่องของอย่างเดิมที่เขาได้ใช้มาก่อนครับก็คือเรื่องของตะปูเรื่องของการใช้พุเนี่ยครับมันค่อนข้างเป็นงานที่ต้องใช้เทคนิคนะครับแล้วก็เรื่องของถ้าเป็นตะปูอ่ะถ้าเราใช้ตะปูทิ่มไม้ไผ่ไปอ่ะถ้าไม้ไผ่มันหนาหรือตันอ่ะมันจะได้ครับแต่ว่าถ้าสมมติว่ามันกวงหรือว่ามันเป็นโว่โว่แบบนี้ครับเวลาที่เราตอกมันเข้าไปอ่ะมันมีโอกาสที่จะแตกได้นั่นเองครับเราก็เลยเลือกที่ใช้อะไรที่ง่ายที่สุดเข้าใจได้ไวที่สุดนั่นเองครับ
0: ตัวองค์ประกอบที่ทั้งสองท่านทำไอ้ตัวเริ่มทำเก้าอี้อ่ะค่ะพอจะบอกทางคุณผู้ชมทางบ้านถ้าจะทำตามเราเลือกใช้ไม้ไผ่อะไรคะในการทำเก้าอี้รอบนี้ค่ะ
1: ถ้าเป็นตัวต้นแบบตัวนี้นะครับเป็นไม้ไผ่ตรงครับผม
0: ค่ะ
1: บอกเลยว่ามันไม่ค่อยเหมาะกับงานประเภทนี้เท่าไหร่ครับ
0: เฟอร์นิเจอร์ใช่ไหมคะ
1: เป็นถ้าเป็นไม้ไผ่ตรงจะเหมาะกับการ
0: เป็นโครงสร้าง
1: แต่งเป็นโครงสร้างส่วนใหญ่จะไม่ค่อยเหมาะเท่าไหร่เพราะเนื่องจากการที่มีเนื้อไผ่ที่น้อยครับทำให้ความแข็งแรงเนี่ย
0: ในลำนี้ใช่ไหมคะ
1: ใ
2: ช่ครับเพราะว่าเรื่องของไผ่ตรงครับส่วนใหญ่แล้วจะถูกใช้โดยงานโครงสร้างครับเพราะว่าจะถูกเจริญเติบโตด้วยโดยสมบูรณ์แต่ว่าพอมันเจริญเติบโตได้มากเนี่ยเพราะว่าความใหญ่ของไผ่มันจะมากไปด้วยนั่นเองครับเพราะว่าถ้ามันขยายมากแล้วอ่ะมันเหมาะสำหรับงานโครงสร้างมากกว่าครับถ้าจะเป็นงานของการเรื่องของเฟอร์นิเจอร์เล็กๆเลือกที่จะใช้ไผ่ชนิดอื่นดีกว่า
0: จริงๆอาจารย์สรชาอาจจะเฉลยช่วยก็คือเป็นไม้ไผ่สีสุกนะคะแต่ตัวไม้ไผ่สีสุกคือผิวเขาก็จะมันด้วยแต่ตัวไม้ไผ่ตรงเนี่ยพอเนื้อที่มีเนี่ยก็จะเกิดมอดได้ง่ายใช่ไหมคะท
1: ั้
0: งสองคน
1: เพราะในเนื้อไผ่เนี่ยก็จะมีแป้งครับแล้วก็ต้องไปทำวิธีไล่มอด
0: อ
1: าจจะเป็นการเอาไปลงในน้ำอุ่นหรือน้ำเกลือแกงก็ได้ครับเพื่อที่จะดึงแป้งออกจากตัวไผ่ทำให้สารอาหารเนี่ยออกไปจากตัวไผ่แล้วใช้ได้นานยิ่งขึ้นครับ
0: แล้วเราต้องเอาไปหลังจากเราต้มเสร็จแล้วเราต้องไปทำอะไรต่อไหมคะ
1: หลังจากเราต้มเสร็จเราก็ต้องเอาไปผึ่งครับทำให้ไม้ไผ่นั้นแห้งไม่ให้เกิดความชื้นข้างในครับไม่งั้นเชื้อราก็จะเกิดขึ้นซึ่งเป็นอันตรายคร
0: ับก็ถือว่าเป็นเทคนิคที่อาจจะได้ถ้าคุณผู้ชมติดตามรายการตอนที่ผ่านมาทางอาจารย์สารโลกอาจารย์นิรมนก็ได้เล่าเทคนิคนะคะซึ่งเทคนิคนั้นก็คือนักศึกษาก็ได้ลองผิดลองถูกนะคะลองทำลองต้มแล้วก็ลองทำดูก็อย่างที่เมื่อกี้ทางคุณสรวิทย์บอกว่าเขาก็ได้พบว่าตัวไม้ไผ่เนี่ยก็อาจจะมีปัญหาในลักษณะของการเกิดมอดก็ต้องดูแลในลักษณะของการแปรรูปให้ดีนะคะคราวนี้ถ้าเราดูในลักษณะของตัวรายละเอียดนะคะเราก็จะพบว่าทั้งสองท่านเนี่ยเล่าให้ฟังเนี่ยเป็นการทดลองนะคะแล้วก็ส่วนใหญ่ที่เมื่อกี้ทั้งสองท่านเล่าให้ฟังก็คือมันมีความล้มเหลวมันไม่ค่อยได้ราบรื่นหรอกค่ะเพราะงานนวัตกรรมอ่ะมันจะมีการล้มแล้วเดี๋ยวเราก็ลุกขึ้นมาหาวิธีการแก้ใหม่ๆนะคะซึ่งองค์ประกอบตรงนี้ถ้าคุณผู้ชมทางบ้านทำตัวไม้ไผ่แล้วดูมีปัญหาค่ะมันเกิดเรื่องปัญหาอยู่แล้วค่ะแล้วก็ตรงไหนที่เป็นปัญหาอาจจะแนะนำหรือว่าปรึกษาหรือโทรคุยทางคณะแล้วก็ทางอาจารย์ได้แต่ว่าตัวรายละเอียดอะค่ะอาจารย์สรชาอยากให้ดูว่าแต่ละคนที่มีอะค่ะมีเทคนิคอะไรเดี๋ยวเราลองมาดูสไลด์นะคะว่ามีอะไรบ้างถ้าคุณผู้ชมสังเกตจากที่เมื่อกี้นักศึกษาเล่าให้ฟังอะค่ะโปรเซสหลักๆที่เป็นปัญหาหลักๆเลยที่ได้ยินอะนะคะก็คือตอนทำต้นแบบซึ่งวันนี้ถ้าคุณผู้ชมฟังรายการในตอนนี้ค่ะคุณผู้ชมจะพบว่าการทำโปรโตไทป์หรือการทำต้นแบบอะค่ะมันเป็นการรีทิงก็คือมันมีการทบทวนแล้วก็ย้อนกลับนะคะในการ

การที่เราจะทำไอเดียของความคิดสร้างสรรค์อย่างเมื่อกี้ที่คุณสรวิทย์พูดเลยก็คือกระบวนการของไอเดียเนี่ยมันมาจากคนคนเดียวได้ไหมได้แต่การที่เราเอาหลายๆคนนะคะมารวมกันนะคะของตัวความต้องการแล้วเรามาประมวลกันวิเคราะห์กันสังเคราะห์ออกมาเป็นตัวคอนเซปต์เนี่ยมันจะทำให้แนวความคิดนั้นมาปรากฏได้ง่ายแล้วก็จะสัมพันธ์กับที่คุณมงคลพูดเมื่อกี้ว่าถ้าเราทำออกมาแล้วเนี่ยเราอยากทำให้มันเกิดลักษณะของการจับต้องได้เนี่ยเราก็ต้องหาตัวแหล่งวัตถุดิบซึ่งทางทีมนะคะมองว่าตัววัตถุดิบที่มีเนี่ยเรามีต้นทางจากทางวิสาหกิจชุมชนและทั้งหมดนะคะก็จะมีการถ่ายทอดสู่วิสาหกิจชุมชนและต้นแบบจะไม่ได้จบแค่ต้นแบบค่ะมันมีการควบคุมในลักษณะของทรัพย์สินทางปัญญาและมีการถ่ายทอดเพื่อจะทำให้เกิดเก้าอี้ไม้ไผ่ที่ถอดประกอบได้และเป็นทั้งโต๊ะและเก้าอี้เพื่อจะทำให้มันสู่ตลาดแล้วก็ตอบโจทย์ทางผู้ประกอบการแล้วก็รวมถึงทางผู้ที่ต้องการจะซื้อผลิตภัณฑ์ด้วยนะคะทั้งหมดก็คือเป็นแนวคิดที่เราได้จากทางวิทยากรทั้งสองท่านเดี๋ยวเราถึงช่วงท้ายของทางรายการแล้วค่ะคุณผู้ชมช่วงท้ายของทางรายการเนี่ยอาจารย์สรชานะคะอยากจะเล่าให้คุณผู้ชมฟังว่าตอนที่เรามีการเรียนรู้นะคะรูปแบบของรายการนะคะช่วงแรกเราจะมีการทบทวนก่อนใช่ไหมคะเสร็จแล้วเราก็เข้าสู่ช่วงกลางๆซึ่งก็จะมีทั้งวิทยากรมาบ้างนะคะอาจารย์สรชาพูดภาคทฤษฎีไปบ้างแล้วพอช่วงท้ายเนี่ยถ้าคุณผู้ชมติดตามทางรายการเนี่ยอาจารย์สรชาจะมีแบบฝึกหัดค่ะบางทีก็จะเล่าเครื่องมือให้ฟังและอยากให้คุณผู้ชมทางบ้านนะคะลองเอาไปลองถามไม่ว่าจะเป็นทางนักเรียนที่ดูอยู่คุณครูมอบหมายงานให้หรือว่าเปิดรายการแล้วมาเห็นโดยจังหวะก็คืออาจารย์สรชาอยากให้ลองทบทวนเพราะว่ากระบวนการทางความคิดอะค่ะมันจะเกิดขึ้นเมื่อเรามีการที่เราลองไปทำเองนะคะซึ่งวันนี้อาจารย์สรชาก็มีแบบฝึกหัดให้ด้วยนะคะเดี๋ยวลองมาดูแบบฝึกหัดพร้อมกันเลยค่ะแบบฝึกหัดอะค่ะอาจารย์สรชาอยากให้คุณผู้ชมลองสร้างต้นแบบอย่าคิดว่าต้นแบบมันจะยากซับซ้อนแค่ต้นแบบอะค่ะมันเป็นการที่เราจะวางแผนอะไรที่เราจะทำแต่ก่อนจะวางแผนนะคะอย่างที่บอกทุกครั้งอะค่ะเราควรจะต้องมีสมมติฐานก่อนว่าเราจะทำอะไรก็คือเป็นกรอบการคิดค่ะอันดับแรกก็คือคุณผู้ชมลองทำก่อนว่าฉันอะจะใช้เครื่องมืออะไรดีอย่างที่เมื่อกี้ทางคุณสรวิทย์บอกก็คือเขาเริ่มจากการทำกระดาษที่เขาแบบช่วยๆกันเขียนถกกันไปเถียงกันมานะคะหลังจากนั้นก็มีการเขียนดิจิตอลนะคะแล้วก็ทำโมเดลแต่จริงๆแล้วบางคนนะคะอาจจะพร้อมเครื่องมือพร้อมอาจจะสะดวกที่ทำต้นแบบเลยก็ได้แล้วอาจจะค่อยเอามันมานั่งเขียนในภาพกระดาษแล้วถ้าพร้อมต้องการจะควบคุมในลักษณะของทรัพย์สินทางปัญญาก็ค่อยเขียนเป็นรูปแบบดิจิตอลองค์ประกอบในการทำ3แบบนี้นะคะกระดาษดิจิตอลชิ้นงานจริงไม่มีตายตัวนะคะอยากให้คุณผู้ชมเนี่ยเริ่มต้นตรงไหนก่อนก็ได้นะคะขั้นตอนที่2ฟังก์ชันค่ะของที่เราจะสร้างงานนวัตกรรมอะค่ะมันจะต้องมีประโยชน์ใช้สอยค่ะและนั่นก็คือเป็นโจทย์ที่คุณผู้ชมต้องดูว่าตลาดอยากได้อะไรจากเราที่ทางทีมนะคะวิทยากรที่วันนี้อาจารย์สรชาเชิญมา2ท่านที่เป็นแขกรับเชิญเนี่ยก็คือโจทย์ของเขาคือเป็นเครื่องเรือนขนาดเล็กที่มันจับต้องได้ทุกคนทำได้แต่อย่างที่เมื่อกี้คุณสรวิทย์บอกว่าทุกคนทำได้แต่มันมีความเฉพาะตัวซึ่งเก้าอี้ตัวนี้ไม่ใช่เก้าอี้ที่ทุกคนน่ะจะเห็นตามท้องตลาดมันแอบแฝงดีไซน์ที่ทุกคนน่ะชอบเมื่อได้ใช้งานนะคะและสุดท้ายแบบฝึกหัดที่คุณผู้ชมต้องทำก็คือใครจะเป็นยูสเซอร์เราและเราจะเอาตัวต้นแบบเราหรือว่าแนวความคิดเราเนี่ยไปเล่าให้ใครฟังนั่นก็คือยูสเซอร์เราหรือแม้กระทั่งเป็นกลุ่มเป้าหมายที่เราต้องการจะให้เขาอะตอบโจทย์เราหรืออาจจะมองง่ายๆว่าเป็นผู้จะซื้อผลิตภัณฑ์ของเราก็ได้นะคะและทั้ง3อันนี้ค่ะเป็นแบบฝึกหัดที่คุณผู้ชมอาจจะค่อยๆคิดจะสร้างเป็นรูปแบบของไดอะแกรมเหมือนที่อาจารย์สรชาเคยเล่าให้ฟังครั้งแรกๆก็ได้หรือว่าจะขอโทษนะคะเขียนเป็นประโยคเล่านะคะว่าตัวเองจะทำอะไรแล้วอาจจะแบ่งปันแชร์นะคะในคอมเมนต์หรือแม้กระทั่งส่งในอีเมลมาให้อาจารย์สรชาดูแล้วก็ทางทีมวิทยากรอาจารย์สรชาดูด้วยก็ได้นะคะมันจะทำให้คุณผู้ชมเนี่ยเริ่มต้นนะคะในการทำงานออกแบบสร้างนวัตกรรมได้ค่ะโอเคค่ะช่วงทิ้งท้ายรายการนะคะอาจารย์สรชาก็อยากให้ทางวิทยากรทั้ง2คนของอาจารย์สรชาเนี่ยนะคะเล่าปิดท้ายแล้วก็เป็นกำลังใจให้กับอาจจะเป็นผู้ประกอบการหรือแม้กระทั่งเป็นพี่ๆหรือแม้กระทั่งอยู่ในวัยของไล่ๆกับทั้ง2คนเลยค่ะถ้าเขาอยากทำนวัตกรรมงานใหม่ๆหรือว่าอยากเริ่มต้นนะคะควรจะต้องมีกรอบการ

0: คิดยังไงหรือว่าเขาจะมีปัญหายังไงแล้วเขามีกำลังใจลุกขึ้นมาบางคนอาจจะอยู่ในสถานการณ์ที่ภาวะตอนนี้เริ่มต้นทำงานใหม่ๆหรือแม้กระทั่งเริ่มต้นที่จะทำอาชีพใหม่นะคะฝากไว้สำหรับในรายการด้วยค่ะเชิญเลยค่ะ
1: ที่จะฝากไว้ก็คือการที่เราคิดนวัตกรรมอะไรใหม่ๆนะครับมันก็อาจจะเกิดความกลัวแต่ความกลัวที่มันเกิดขึ้นเนี่ยมันอาจจะชั่วขณะครับถ้าเราเปลี่ยนความกลัวนั้นมาเป็นแรงผลักดันของเราเนี่ยเราอาจจะได้สร้างนวัตกรรมอะไรใหม่ๆให้กับประเทศนี้แล้วก็อาจจะเป็นความกลัวที่กลายเป็นกล้าของเราอีกทีหนึ่งครับ
0: ค่ะ
2: ถ้าเป็นสำหรับผมถ้าจะแนะนำก็เรื่องของลองหาอะไรถ้าเรารู้สึกว่าเราคิดอะไรไม่ออกหรือว่านวัตกรรมมันเป็นสิ่งที่ไกลเกินเอื้อมไปก็ลองคิดง่ายๆแล้วว่าเราอยากแก้ปัญหาอะไรเล็กๆอย่างเช่นถ้าเรารู้สึกว่าเราต้องไปเดินไปหน้าบ้านแล้วเราต้องไปเก็บของเก็บอะไรเงี้ยแล้วยืนเก็บนานแล้วเมื่อยเราลองคิดว่าเราลองอยากผลิตเก้าอี้หรือทำอะไรเก้าอี้สักอย่างไหมหรือแค่นั้นก็ได้ครับเรื่องของเริ่มจากปัญหาจุดเล็กๆแล้วก็ค่อยๆแก้ไปพอเราค่อยๆฝึกค่อยๆแก้ไปเงี้ยแค่นี้ก็เรียกว่านวัตกรรมได้แหละครับขอให้เราเริ่มต้นได้ก็แค่นั้นเราก็สามารถทำได้แล้ว
0: ถ้าคุณผู้ชมติดตามรายการครั้งแรกอาจารย์หน่อยเล่าให้ฟังว่าจากสิ่งที่ใช่ที่มีอะค่ะมันอาจจะเริ่มต้นจากคำว่าชอบพอคำว่าชอบเสร็จพอเราทำแล้วมันสนุกถ้าได้ยินเมื่อกี้ทางคุณมงคลพูดก็คือมันสนุกในการที่เราจะได้ทำแล้วก็มันมีความสนุกจากเพื่อนที่อยู่รอบๆตัวเราฉะนั้นถ้าคุณผู้ชมทางบ้านกำลังจะทำงานนวัตกรรมสักชิ้นหนึ่งอะค่ะทำคนเดียวมันอาจจะเหงาอาจจะต้องหาเพื่อนหรือว่าคนที่มีแนวความคิดที่พร้อมจะลองผิดลองถูกในการสร้างทำไมถึงเรียกว่าลองผิดลองถูกเพราะอย่างเมื่อกี้ที่แขกรับเชิญทั้งสองท่านพูดก็คือมันไม่ได้โรยได้กลีบกุหลาบแล้วก็บางทีก็อาจจะทําแล้วก็ล้มเหลวบ้างแล้วเราจะแก้ปัญหานั้นได้ยังไงซึ่งปัญหานั้นน่ะค่ะบางทีเราอาจจะอยู่ในวงกลมแต่ถ้าเกิดบางทีเราอยู่เส้นนอกวงกลมมีเพื่อนคอยมาแนะนําอย่างเมื่อกี้ที่คุณมงคลบอกว่าบางทีมันอาจจะมองเป็นมุมมองที่เรารู้สึกว่ามีรอยยิ้มจากการแคร็กแล้วอุ๊ยนั่งแล้วรีบลุกก่อนที่มันจะแตกใช่มั้ยคะซึ่งองค์ประกอบแนวคิดตรงนี้ค่ะก็มองให้เป็นเรื่องขำแต่ว่าจริงๆแล้วเราก็ต้องแก้ปัญหานั้นๆอยู่ดีแล้วตอนที่เราทำงานล่ะคะอาจารย์สรชัยอยากรู้ว่ามันเร็วในการที่เราจะเรียนรู้หรือว่าเราต้องไปหาข้อมูลมาก่อนที่เราจะทำงานนี้หรือว่าเราลองผิดลองถูกตรงหน้างานเลยพอเราไม่รู้เสร็จหรือเราไปหาข้อมูลมาเพื่อแก้ปัญหาเราใช้วิธียังไงคะในการทำให้งานมันเสร็จได้เร็วเรามีข้อมูลซัพพอร์ตหรือว่าเราสงสัยปุ๊บเราถามเมื่อกี้เราได้ยินทั้งสองท่านบอกว่าอุ๊ยเราเลือกไผ่อย่างเงี้ยไม่ได้เราเปลี่ยนไผ่ทันทีเลยแล้วก็ทราบว่ามีปัญหาตอนเป็นเชื้อราด้วยเราเกิดตรงนั้นนะคะเราฟาสเราผ่านปัญหานั้นได้รวดเร็วยังไงคะ
1: ก็ต้องปรึกษาผู้ที่มีความรู้ด้านไผ่ครับผม
0: ค่ะ
1: คือถ้าเราปรึกษาผู้ที่มีความรู้ด้านไผ่แล้วเราก็ได้ความรู้จากเขามาแล้วก็ต้องเอามาปรับแก่ของเราครับผม
0: ค่ะทางคุณมงคลล่ะคะ
2: ส่วนใหญ่แล้วถ้าเราเจอปัญหาก่อนเราจะเริ่มจากการค่อยๆการแก้ไปก่อนครับแต่ว่าถ้าสมมุติเราเริ่มรู้สึกว่าเราเริ่มควบคุมปัญหานี้ไม่ได้เราจะเริ่มการค้นหาข้อมูลหรือว่าเรื่องของการถามอาจารย์หรือว่าถามคนที่เขามีความรู้มากกว่าเรานะครับเพราะว่าถ้าเราได้คําแนะนําจากเขาเราจะค่อยๆประคองได้นั่นเองครับ
0: ค่ะโอเคค่ะงั้นเราก็คงสามารถปิดรายการได้แล้วค่ะคุณผู้ชมเพราะว่าสิ่งที่ทั้ง2คนนะคะพูดมาเนี่ยจะเข้าสู่สไลด์อันนี้ได้ชัดเจนเลยค่ะกฎเหล็กของนวัตกรนะคะ fail fast มันเกิดขึ้นเร็วมากค่ะ learn fast คือมันต้องเรียนรู้ได้เร็วและทั้ง2คนนะคะเป็นตัวอย่างของรายวิชานวัตกรรมวัสดุชุมชนที่เราภูมิใจที่จะแนะนําให้คุณผู้ชมรู้จักเลยว่าการล้มให้ไวเรียนรู้ให้เร็วมันคือข้อผิดพลาดที่ทุกคนเกิดขึ้นได้ค่ะในการสร้างนวัตกรรมและการสร้างต้นแบบมันเป็นจุดเริ่มต้นที่ทําให้เราใช้เวลาน้อยลงในการที่เราจะแก้ปัญหานั้นๆนะคะเก้าอี้ไม้ไผ่ถอดประกอบได้ค่ะเป็นต้นแบบแล้วก็เป็นคําตอบที่เราเลือกใช้ในการเรียนการสอนและหวังว่าเก้าอี้ไม้ไผ่ถอดประกอบได้ตัวนี้ค่ะจะนำไปสู่ชุมชนกลุ่มผู้ปลูกไผ่อำเภอท่าตะเกียบจังหวัดฉะเชิงเทราค่ะและที่สำคัญนะคะวันนี้อาจารย์สรชาก็ภูมิใจที่จะนำเสนอนักศึกษานะคะซึ่งอนาคตจะเป็น สถาปนิกที่ดีนะคะสำหรับวันนี้รายการภูมิทัศน์ในชีวิตประจำวันก็คงต้องจบรายการไปก่อนแต่ยังไม่ได้ลากันไปเลยทีเดียวนะคะอาทิตย์หน้าเรายังคงกลับมาเจอทั้งสองท่านต่อค่ะสำหรับวันนี้อาจารย์สรชาแล้วก็แขกรับเชิญทั้งสองคนคงต้องลาไปก่อนพบกันอาทิตย์หน้าในวันเวลาเดียวกันนี้สำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ

สวัสดีค่ะมาพบกับรายการส่งเสริมเทคโนโลยีสร้างอาชีพปลูกฝังค่านิยมสืบสานวัฒนธรรมและทำรงศาสนาวันนี้เราเข้าสู่ชั่วโมงที่4แล้วนะคะมารู้จักอาชีพในชุมชนและอาชีพในอนาคตกันวันนี้เราจะเรียนรู้เรื่องอาชีพในชุมชนและอาชีพในอนาคตซึ่งหลายๆคนนะคะก็จะมีอาชีพเป็นของตัวเองและเรื่องเกี่ยวกับชีวิตจริงของทุกคนโดยเฉพาะเรื่องอาชีพนะคะไม่ได้เป็นเรื่องที่ไกลตัวแต่เป็นเรื่องที่ปรากฏอยู่ในครอบครัวชุมชนโรงเรียนตลาดร้านค้าหน่วยงานและชุมชนรอบๆตัวเรานะคะแต่ละอาชีพนะคะล้วนมีความหมายนะคะแล้วก็มีบทบาทต่อการดำรงชีวิตของสังคมยกตัวอย่างเช่นอาชีพเกษตรกรนะคะที่ผลิตอาหารให้แก่ผู้คนหรือแม้แต่อาชีพพ่อค้าแม่ขายที่กระจายรายได้ซึ่งก็นับมีความสำคัญนะคะในเรื่องของเศรษฐกิจเช่นเดียวกันนะคะเพราะทุกวันนี้นะคะก็มีตลาดออนไลน์เข้ามาแล้วนะคะช่างซ่อมดูแลและเครื่องมือระบบต่างๆนะคะแล้วก็คุณครูที่ให้ความรู้แก่คนรุ่นใหม่บุคลากรการแพทย์ดูแลสุขภาพของประชาชนอาชีพในชุมชนนะคะไม่ได้เป็นเพียงแต่การหารายได้เท่านั้นแต่จะเป็นส่วนหนึ่งของระบบเศรษฐกิจนะคะวิถีชีวิตต่างๆและความสัมพันธ์ของคนในชุมชนเราจะดูเศรษฐกิจดีไม่ดีนะคะดูจากอาชีพนะคะแล้วก็รายได้ของคนในชุมชนด้วยสินค้านะคะบางชนิดนะคะสินค้าหนึ่งเนี่ยก็จะเป็นสินค้าทางบริการเนี่ยมันก็จะเกิดจากตลาดแรงงานซึ่งตลาดแรงงานนะคะก็จะเป็นอาชีพอีกอาชีพหนึ่งนะคะที่นำความรู้ประสบการณ์จากคนหลายๆคนนะคะบางอาชีพก็สืบต่อมาจากภูมิปัญญาท้องถิ่นบางอาชีพนะคะก็เป็นความต้องการใหม่ของผู้บริโภคบางอาชีพนะคะก็เป็นอาชีพเดิมแต่ปรับตัวนะคะมาใช้เทคโนโลยีในการทำงานเพิ่มมากขึ้นเพราะว่าสินค้านั้นนะคะมีความต้องการของตลาดเพิ่มขึ้นอย่างเงี้ยนะคะเราก็มีอาชีพที่หลากหลายมากๆเลยยกตัวอย่างเช่นการขายสินค้าออนไลน์ซึ่งปกปัจจุบันนี้นะคะก็ชำระเงินผ่านระบบดิจิทัลนะคะแล้วก็ประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อสังคมออนไลน์แล้วก็การใช้เครื่องมือเพื่อเพิ่มคุณภาพของงานขณะเดียวกันนะคะอาชีพในอนาคตนะคะก็เปลี่ยนไปตามเทคโนโลยีตาม

เศรษฐกิจและพฤติกรรมของผู้คนงานบางอย่างนะคะจะต้องใช้ทักษะใหม่ๆบางอย่างก็จะลดความสำคัญลงและถูกแทนที่ด้วยระบบอัตโนมัติและบางงานมักจะเกิดขึ้นใหม่จากเทคโนโลยีดิจิทัลปัญญาประดิษฐ์หรือ AI สุขภาพสิ่งแวดล้อมและบริการรูปแบบใหม่ผู้เรียนนะคะจึงควรรู้จักอาชีพใกล้ตัวและอาชีพที่กำลังเติบโตเพื่อมองเห็นทางเลือกในการเรียนการฝึกฝนทักษะใหม่ๆการวางแผนชีวิตเพราะว่าการรู้จักอาชีพนะคะไม่ได้หมายความว่าจะต้องตัดสินใจทันทีว่าจะทำงานอะไรตลอดชีวิตแต่เป็นการเริ่มเข้าใจตนเองเข้าใจสังคมและเข้าใจการเปลี่ยนแปลงของงานความหมายของความสำคัญของอาชีพอาชีพนะคะไม่ได้หมายถึงบุคคลที่ทำงานเพื่อสร้างรายได้และเลี้ยงดูตนเองเท่านั้นแต่หมายถึงอาชีพที่ไม่ได้หยุดอยู่ที่การหาเงินเพียงอย่างเดียวอาชีพนะคะยังสะท้อนความรู้ความสามารถความรับผิดชอบและบทบาทของคนคนหนึ่งในสังคมคนทำงานแต่ละอาชีพนะก็มีหน้าที่ที่จะช่วยให้ระบบชีวิตของชุมชนนะดำเนินไปอย่างต่อเนื่องนะคะบางอาชีพผลิตอาหารบางอาชีพบริการบางอาชีพซ่อมแซมบางอาชีพให้ความรู้บางอาชีพก็ดูแลสุขภาพร่างกายของเราและอีกหลากหลายอาชีพเช่นเดียวกันเราจะมองว่าอาชีพนะคะไม่ใช่ส่วนแยกแยกส่วนออกมาแต่เป็นกลไกที่เชื่อมคนในสังคมให้เข้าหากันนะคะแล้วก็ถ้าไม่มีอาชีพเกษตรกรยกตัวอย่างนะคะชุมชนก็จะไม่มีอาหารไม่มีวัตถุดิบและถ้าช่วงไหนนะคะไม่มีเกษตรกรใช่ไหมคะอาหารของเราก็ไม่ได้รับการบริโภคอย่างดีด้วยนะคะเพราะฉะนั้นนะคะทุกอาชีพนั้นมีความสำคัญอย่างยิ่งค่ะความสำคัญของอาชีพนะคะก็คือการสร้างคุณค่าให้กับตนเองครอบครัวและส่วนรวมทุกอาชีพนั้นมีความสำคัญอย่างยิ่งนะคะเพราะว่าทุกอาชีพเนี่ยทำให้เรามีรายได้มีเป้าหมายมีความรับผิดชอบนะคะครอบครัวนะคะที่มั่นคงก็มาจากรายได้นะคะที่ดีนั่นเองนะคะแล้วก็การวางแผนที่ดีชุมชนจะได้รับประโยชน์นะคะเพราะถ้ามีอาชีพในชุมชนนะคะในเรื่องของภูมิปัญญาต่างๆท้องถิ่นต่างๆนะคะก็จะมีการสินค้าการบริการความรู้ตลาดแรงงานต่างๆนะคะเศรษฐกิจของท้องถิ่นก็จะมีการหมุนเวียนมีการซื้อขายนะคะก็จะทำให้เศรษฐกิจในชุมชนดีมากยิ่งขึ้นนะคะเพราะว่าอาชีพต่างๆเนี่ยเป็นส่วนหนึ่งของวิถีชีวิตยกตัวอย่างเช่นวัฒนธรรมภูมิปัญญาและความสำคัญของคนในพื้นที่อาชีพบางอย่างนะคะยกตัวอย่างเช่นเกิดจากทรัพยากรในท้องถิ่นนะคะก็มีการประมงอย่างการเกษตรงานหัตถกรรมหรือการแปรรูปอาหารต่างๆบางอาชีพก็เกิดจากความต้องการของชุมชนยกตัวอย่างเช่นร้านอาหารร้านค้าช่างซ่อมการบริการต่างๆการรู้จักอาชีพก็เป็นเรื่องสำคัญของนักเรียนและนักศึกษานะคะว่าเรานะคะจะเรียนรู้สิ่งต่างๆตรงนี้ไปประกอบอาชีพอะไรซึ่งจะทำให้เราเข้าใจว่าผู้เรียนเนี่ยจะเห็นว่าการเลือกอาชีพเราไม่ได้เลือกที่รายได้นะคะและความนิยมแต่เราควรมองว่าเราถนัดแบบนั้นไหมมีความถนัดและสนใจอย่างไรและอาชีพที่เราจะไปทำนั้นมันมีโอกาสเติบโตได้มากน้อยเพียงไรและเหมาะสมกับตนเองไหมบางคนนะคะอาจจะใช้สื่อสารนะคะการสื่อสารเนี่ยในการพบปะผู้คนซึ่งมีความถนัดในเรื่องของการประชาสัมพันธ์ต่างๆบางคนก็อาจจะถนัดในเรื่องของเทคโนโลยีต่างๆนะคะก็จะช่วยเสริมให้อาชีพของเราแล้วนะคะหารายได้แล้วก็ทำให้เรามีคุณค่ามากยิ่งขึ้นงานที่ลงมือปฏิบัติจริงบางงานนะคะมีการวิเคราะห์ข้อมูลมีการวางแผนการออกแบบเราก็ต้องรู้จักอาชีพที่หลากหลายรูปแบบนะคะก็ช่วยให้ผู้เรียนนักศึกษาทุกคนมองเห็นทางเลือกมากขึ้นว่าไม่จำกัดอนาคตไว้กับอาชีพที่เราคุ้นเคยนะคะแต่มีหลากหลายอาชีพที่เราสามารถที่จะต่อยอดแล้วก็พัฒนาตนเองได้ด้วยนะคะปัจจุบันนะคะอาชีพจำนวนมากเนี่ยเปลี่ยนไปเพราะว่าเทคโนโลยีเข้ามามีบทบาทสำคัญนะคะในเรื่องของการหาอาชีพด้วยนะคะอาชีพเดิมนะคะไม่ได้หายไปแต่ต้องปรับเปลี่ยนให้ทันกับยุคสมัยนะคะเช่นปัจจุบันเทคโนโลยีเข้ามาอย่างรวดเร็วเรานะคะจะไปประกอบอาชีพนะคะโดยที่ขาดทักษะนะคะในเรื่องของการรู้เท่าทันตรงนี้ไปอย่างเงี้ยนะคะเพราะฉะนั้นทุกคนนะคะก็ต้องรู้เท่าทันว่าโลกมันเปลี่ยนแปลงไปแล้วนะคะระบบเทคโนโลยีมีความสำคัญการที่จะเข้าสู่ในอาชีพเดิมๆเนี่ยมันก็ต้องเรียนรู้จากสิ่งใหม่ด้วยยกตัวอย่างเช่นเกษตรกรอาจใช้ข้อมูลอากาศ

ระบบน้ำหรือช่องทางออนไลน์ช่วยในการขายผลผลิตร้านค้าในชุมชนนะคะเมื่อก่อนก็รับเงินปกติใช่ไหมคะแต่ปัจจุบันมี QR Code ในเรื่องของช่องทางการชำระก็จะสะดวกสบายมากยิ่งขึ้นด้วยนะคะหรือแม้แต่ช่างซ่อมต่างๆเครื่องมือไฟฟ้าต่างๆเราก็จะต้องไปอบรมใช่ไหมคะแล้วก็รู้จักวิธีใช้เทคโนโลยีด้วยเพื่อที่จะทำให้ลดตลาดแรงงานขึ้นด้วยนะคะผู้ประกอบการรายย่อยนะคะบางคนเนี่ยมีการโฆษณาถ่ายภาพสินค้าเขียนข้อความและมีลูกเล่นต่างๆมากมายโดยใช้ AI เข้ามาอย่างเงี้ยนะคะเป็นสิ่งที่แสดงให้เห็นว่าทุกอาชีพในชุมชนมีความสำคัญแต่ต้องพัฒนาไปพร้อมกับยุคสมัยและต้องปรับตัวนะคะต่อยอดจากอาชีพเดิมของเราให้เป็นอาชีพใหม่ที่น่าสนใจมากยิ่งขึ้นค่ะและอีกเรื่องนึงนะคะที่อยากจะให้เราเลือกอาชีพนะคะอย่างแรกเลยนะคะอยากให้ทุกคนนะคะปรับตัวให้เท่าทันต่อยุคสมัยต่อระบบเศรษฐกิจของเราต่อการเปลี่ยนแปลงในสังคมนะคะและเราก็จับอาชีพตรงนั้นมานะคะต้องทำงานร่วมกับเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ข้อมูลและก็ระบบออนไลน์มากขึ้นตรงนี้นะคะต้องเท่าทันแน่นอนนะคะแล้วก็ต้องเตรียมเส้นทางชีวิตเราให้รอบคอบเข้าใจความหมายและความสำคัญของอาชีพแล้วเราเลือกเรียนไปทำไหมสาขาวิชาชีพนั้นเรามีความถนัดจริงหรือไม่เพื่อจะต่อยอดในอาชีพที่เรารักนะคะและเป็นอาชีพที่สามารถเลี้ยงตนเองเลี้ยงครอบครัวได้ต่อไปเรามารู้จักอาชีพในชุมชนอาชีพหมายถึงงานที่บุคคลทำเพื่อสร้างรายได้เลี้ยงดูตนเองแต่ความหมายของอาชีพนะคะไม่ได้จำกัดแต่เพียงเงินค่าตอบแทนแต่ยังสะท้อนความรู้ความสามารถประสบการณ์และบทบาทของแต่ละคนในสังคมได้คนส่วนหนึ่งอาจทำงานเพื่อเลี้ยงครอบครัวแต่ในขณะเดียวกันนะคะก็ต้องตอบสนองต่อความต้องการของชุมชนด้วยเพราะอาชีพนั้นนะคะมีการเชื่อมโยงชีวิตที่เชื่อมโยงกันไม่ว่าจะเป็นครอบครัวเศรษฐกิจสังคมและชุมชนหนึ่งๆอาชีพเนี่ยมันมีหลากหลายมากตามสภาพพื้นที่ด้วยทรัพยากรและวิถีชีวิตของคนในชุมชนและก็มีตามแต่ละภาคนะคะและความต้องการของผู้คนบางชุมชนเนี่ยมีอาชีพเกษตรกรเป็นหลักแต่ก็ยังมีผลิตภัณฑ์เข้ามาด้วยเช่นโอท็อปหรือผลิตภัณฑ์ในชุมชนเข้ามาขายด้วยอย่างเงี้ยนะคะก็เป็นการต่อยอดอาชีพได้บางชุมชนนะคะมีการประมงการค้าขายต่างๆเดี๋ยวนี้ก็จะมีประมงออนไลน์การสั่งซื้ออาหารทะเลออนไลน์การจับจองสิ่งต่างๆแบบออนไลน์ได้นะคะการโอนเงินโดยการใช้ QR code ซึ่งสะดวกสบายมากแต่เราก็ต้องรู้จักวิธีระแวดระวังด้วยในเรื่องของการใช้เทคโนโลยีด้วยนะคะอาชีพเหล่านี้อาจจะปรับตัวนะคะของคนในพื้นที่ต่อการเปลี่ยนแปลงต่างๆเช่นทรัพยากรมีอยู่อย่างจำกัดนะคะณปัจจุบันอย่างเงี้ยเราจะต้องปรับตัวอาจจะต้องมีการแบบว่าในเรื่องของอาชีพศึกษามากยิ่งขึ้นนะคะเพื่อเพิ่มรายได้ของเรานะคะเพื่อเพิ่มโอกาสในการสร้างอาชีพด้วยอาชีพในชุมชนนะคะมีความสำคัญต่อการดำรงชีวิตของทุกคนเกษตรกรนะคะก็ผลิตอาหารให้ผู้บริโภคช่างก็ซ่อมแซมสิ่งต่างๆนะคะพ่อค้าแม่ค้าก็กระจายสินค้าในพื้นที่คุณครูก็มีการให้ความรู้เด็กบุคลากรสาธารณสุขก็มีอาชีพในเรื่องของการประสานงานการดูแลให้ชุมชนนั้นเป็นระเบียบเรียบร้อยนะคะเมื่อแต่ละอาชีพนั้นมีหน้าที่ทุกอย่างอย่างมีคุณภาพชุมชนก็จะทำให้การดำเนินงานดำเนินชีวิตเนี่ยมีความมั่นคงอาชีพจึงไม่เป็นเพียงแต่การถูกมองแต่เรื่องรายได้เท่านั้นแต่มันยังอยู่ในคุณค่าของงานและความจำเป็นของสังคมด้วยในด้านเศรษฐกิจอาชีพในชุมชนก็คือการสร้างรายได้ทำให้เงินหมุนเวียนมหาศาลนะคะภายในพื้นที่เมื่อคนในชุมชนมีการผลิตสินค้ามีการบริการมีการจ้างกันเองรายได้ก็จะกลับมาหล่อเลี้ยงคนในชุมชนร้านอาหารนะคะอาจจะซื้อผักมาจากเกษตรกรแต่นำมาค้าขายได้แล้วก็มีการพึ่งพาอาศัยซึ่งกันและกันนะคะตรงนี้นะคะก็จะลดปัญหาในเรื่องของการว่างงานการย้ายถิ่นฐานเพราะทุกคนมีอาชีพในชุมชนนะคะครอบครัวมีรายได้มากยิ่งขึ้นเด็กก็มีโอกาสในการเรียนหนังสือมากยิ่งขึ้นแล้วก็อาชีพนั้นเป็นรากฐานของคุณภาพชีวิตที่ดีไม่ใช่เป็นเรื่องส่วนตัวของผู้ทำงานเพียงอย่างเดียวเมื่ออาชีพในชุมชนเติบโตขึ้นชุมชนก็มีโอกาส

เติบโตตามไปด้วยต่อไปเรามาดูในด้านสังคมและวัฒนธรรมจำนวนถอนภูมิปัญญาตัวตนของคนในชุมชนยกตัวอย่างเช่นงานทอผ้าซึ่งหลายๆชุมชนทำงานจักสานต่างๆที่มีชื่อเสียงการทำขนมพื้นบ้านการแปรรูปหรือการทำสมุนไพรความรู้เหล่านี้เกิดจากประสบการณ์ของคนรุ่นก่อนและถ่ายทอดต่อสู่การปฏิบัติของคนในยุคปัจจุบันถ้าไม่มีผู้สืบทอดนะคะไม่มีครูให้ความรู้นะคะอาชีพบางอย่างก็ค่อยๆหายไปพร้อมกับภูมิปัญญาของท้องถิ่นก็หายไปด้วยถ้าเรารู้จักอาชีพในชุมชนนะคะก็จะทำให้เรารู้รากฐานของพื้นที่ไม่เพียงแต่การรู้ชื่ออาชีพเท่านั้นผู้เรียนจะเห็นได้ว่าชุมชนนั้นมีความสามารถขยายโอกาสใช้ประสบการณ์ที่มีนะคะและบทบาทในการรักษาเอกลักษณ์ของตนเองขณะเดียวกันอาชีพดั้งเดิมก็ต้องปรับตัวให้เข้ากับยุคปัจจุบันเช่นการพัฒนาบรรจุภัณฑ์การขายผ่านช่องออนไลน์หรือการระบายสื่อดิจิทัลก็จะทำให้ชุมชนของเรานะคะมีผู้บริโภคได้กว้างขวางขึ้นอาชีพในชุมชนก็ไม่ใช่เรื่องล้าสมัยหากเรารู้จักพัฒนาให้เหมาะกับเวลาและความต้องการของผู้คนค่ะสำหรับนักเรียนนักศึกษาทุกท่านนะคะการเรียนรู้เรื่องอาชีพในชุมชนนะคะให้มองจากโอกาสที่เราอยู่ใกล้ตัวความถนัดและหลายคนนะคะมองที่เงินมากกว่าในเรื่องของการความรักในอาชีพนะคะชุมชนนะคะก็สามารถที่จะเป็นส่วนหนึ่งในการที่จะเผยแพร่อาชีพนะคะประชาสัมพันธ์ให้กับคนในชุมชนนะคะได้รับทราบนะคะทรัพยากรที่สามารถต่อยอดเป็นอาชีพได้คนรุ่นใหม่ในปัจจุบันก็นำความรู้ด้านเทคโนโลยีการตลาดเข้าไปพัฒนาอาชีพของตนเองให้มีประสิทธิภาพและสามารถที่จะเป็นอาชีพนะคะที่ได้ประโยชน์นะคะทั้งผู้ที่เป็นผู้ประกอบการแล้วก็ผู้รับบริการด้วยนะคะอาชีพในชุมชนเนี่ยเปลี่ยนไปตามยุคสมัยเพราะอาชีพในชุมชนไม่ใช่งานที่หยุดอยู่กับรูปแบบเดิมๆหลายอาชีพนะคะยังคงเป็นอาชีพเดิมแต่รายละเอียดดีเทลของงานนั้นเปลี่ยนไปยกตัวอย่างเช่นเกษตรกรนะคะไม่ได้ปลูกพืชตามฤดูกาลเพียงอย่างเดียวแต่ต้องรู้จักต้นทุนตลาดคุณภาพสินค้าและช่องทางการจำหน่ายร้านค้าชุมชนไม่ได้รอลูกค้าเดินเข้ามาที่ร้านหรือเราจะต้องไปเช่านะคะพื้นที่เพื่อที่จะตั้งร้านแต่ปัจจุบันนะคะมีการค้าขายแบบออนไลน์นะคะแจ้งออเดอร์แจ้งราคาส่งรูปสินค้าแม่ค้านะคะที่ขายหน้าร้านไม่ได้ก็ไปขายออนไลน์ได้มีการสั่งซื้อผ่านแอปพลิเคชันต่างๆมีการส่ง delivery ประชาสัมพันธ์สื่อออนไลน์นะคะหรือแม้แต่ช่างซ่อมรถก็มีการบริการนอกสถานที่แล้วด้วยนะคะเพราะฉะนั้นนะคะเราจะต้องเรียนรู้เทคโนโลยีใหม่ๆนะคะเพื่อความล้ำนะคะและไม่ล้าสมัยนะคะแล้วก็สามารถประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันได้ด้วยนะคะต่อไปเรามาดูการเปลี่ยนแปลงที่เกิดจากพฤติกรรมของผู้บริโภคคนในชุมชนนะคะมีความต้องการความรวดเร็วอยากได้สินค้าเร็วๆนะคะแล้วก็ราคาจับต้องได้มีคุณภาพมีการบริการส่งสินค้านะคะบริการที่ตรวจสอบได้ลูกค้าหลายคนก็ต้องดูรีวิวสินค้าก่อนและเปรียบเทียบราคาก่อนตัดสินใจที่จะซื้อขายนะคะเพราะฉะนั้นนะคะการให้บริการที่ดีคำพูดที่น่าเชื่อถือนะคะก็เป็นปัจจัยหลักนะคะที่จะทำให้อาชีพที่เราเลือกนะคะและที่เราอยากจะเป็นนะคะทำให้เพิ่มประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นด้วยอาชีพในชุมชนนะคะไม่ได้แข่งกันแค่ฝีมือหรือราคาแต่แข่งขันกันด้วยคุณภาพการใส่ใจการตรงต่อเวลายกตัวอย่างเช่นอาชีพบริการตรงนี้เราควรมีมากเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นผู้ประกอบการรายเล็กเราจะต้องรู้ปรับตัวนะคะเพราะการตลาดต่างๆไม่ได้อยู่แค่ในหมู่บ้านหรือชุมชนแต่มันขยายไปกว้างถึงระดับอำเภอระดับจังหวัดหรือขายผ่านออนไลน์ได้ด้วยนะคะอาชีพดั้งเดิมนะคะมีโอกาสที่จะเติบโตแล้วก็พัฒนาชีวิตในเรื่องของวิธีการทำงานให้ทันต่อยุคสมัยนะคะเราจะเห็นมากมายเลยหลากหลายอาชีพในปัจจุบันแล้วก็เราสามารถเข้าถึงได้ด้วยเราสามารถประกอบอาชีพได้เราสามารถที่จะเป็นผู้รับบริการได้ด้วยนะคะเทคโนโลยีก็เป็นเครื่องมือนะคะในชุมชนที่สามารถทำงานได้ดีนะคะการรับเงินผ่าน QR code ต่างๆช่วยลดปัญหาการซื้อของออนไลน์ต่างๆก็ช่วยลดช่องทางการเปิดร้านที่จะทำให้สิ้นเปลืองมากยิ่งขึ้นเพราะฉะนั้นการใช้สื่อออนไลน์เนี่ยจะช่วยให้เราสามารถค้าขายหรือช่องทางทางอาชีพเนี่ยดีมากยิ่งขึ้นนะคะและจะช่วยให้ร้านเล็กๆมีพื้นที่ประ

0: ความสัมพันธ์โดยต้องไม่ต้องใช้เงินที่สูงงบที่สูงเทคโนโลยีประโยชน์ได้ก็ต่อเมื่อผู้ใช้เข้าใจการทำงานของตนเองถ้าใช้เพียงตามกระแสนะคะก็อาจจะทำให้เสียเวลาแล้วก็เพิ่มภาระงานด้วยสิ่งที่ผู้เรียนจะต้องเห็นนะคะก็คืออาชีพในชุมชนนะคะปราชชาวบ้านนะคะที่มาขยายผลให้เราได้รับชมให้นักศึกษาให้นักเรียนนะคะได้เข้าถึงนะตรงนี้นะคะก็จะทำให้รูปแบบในเรื่องของการทำงานต่างๆนะคะการถ่ายทอดต่างๆนะคะก็จะเป็นอาชีพหนึ่งที่น่าสนใจนะคะแล้วคนที่ทำอาชีพในชุมชนเนี่ยจะต้องมีความรู้มีทักษะนะคะแล้วก็ใช้เครื่องมือสื่อสารได้ดีรักษามาตรฐานงานของตนเองเพื่อถ่ายทอดให้คนรุ่นใหม่นะคะสามารถกลับมาช่วยพัฒนาอาชีพในพื้นที่ของตนได้ไม่ว่าจะเป็นการช่วยขายออนไลน์การออกแบบสินค้าหรือการทำบัญชีต่างๆหากคนในชุมชนรู้จักปรับตัวอาชีพเดิมนะคะก็สามารถอยู่รอดและเติบโตได้และยังช่วยให้ชุมชนมีรายได้มีงานทำและมีคุณค่าของตนเองต่อไปค่ะเรามาดูอาชีพในอนาคตกันนะคะอาชีพเดิมนะคะที่ต้องปรับวิธีการทำงานให้เข้ากับชีวิตสังคมปัจจุบันไม่ใช่การทำงานเฉพาะที่อยู่ในคอมพิวเตอร์แล้วหุ่นยนต์นะคะหรือปัญญาประดิษฐ์เท่านั้นแต่อาจจะเป็นอาชีพพื้นฐานในชุมชนที่นำเทคโนโลยีความคิดสร้างสรรค์และก็การจัดการสมัยใหม่เข้ามาเสริมทับขึ้นยกตัวอย่างเช่นเกษตรกรที่ใช้ข้อมูลอากาศและระบบน้ำอัตโนมัติอย่างเงี้ยแม่ค้าขายสินค้าควบคู่กับการขายผ่านออนไลน์ช่างซ่อมรถเรียนรู้วิธีระบบไฟฟ้าและรถยนต์พลังงานใหม่ดังนั้นอาชีพในอนาคตจึงเป็นเรื่องที่ไม่ไกลตัวแต่เริ่มต้นจากอาชีพที่มีอยู่แล้วในชุมชนแต่ความต้องการของผู้คนนั้นเปลี่ยนไปวิธีการทำงานก็เลยต้องเปลี่ยนไปผู้บริโภคต้องการความรวดเร็วความสะดวกความปลอดภัยและตรวจสอบได้อาชีพที่เคยให้แรงงานเป็นหลักก็จะต้องใช้ความรู้และข้อมูลมากยิ่งขึ้นอาชีพในชุมชนนะคะสามารถต่อยอดเป็นอาชีพในอนาคตได้นะคะเยาวชนรุ่นใหม่ปัจจุบันนะคะก็ขายของออนไลน์นะคะได้ด้วยนะคะแล้วก็มีทักษะในเรื่องของการขายได้ดีมากนะคะเกษตรกรก็เช่นเดียวกันสามารถพัฒนาไปสู่การเกษตรกรที่แม่นยำได้โดยเราสามารถดูพยากรณ์อากาศตามแอปพลิเคชันต่างๆข้อมูลดินน้ำอากาศและการตลาดนะคะมาช่วยในเรื่องของการตัดสินใจด้วยผู้ขายก็สามารถพัฒนาเป็นผู้ประกอบการพร้อมส่งหรือออนไลน์ได้โดยคำนึงถึงคุณภาพรสชาติภาพลักษณ์สินค้าช่างฝีมือในชุมชนนะคะก็สามารถใช้ช่องออนไลน์นำเสนอผลงานของตนเองได้ผู้ผลิตสินค้านะคะก็สามารถเพิ่มมูลค่าด้วยการออกแบบการเล่าเรื่องงานบริการในชุมชนเช่นที่พักร้านค้าการท่องเที่ยวต่างๆก็สามารถปรับตัวให้ทันต่อพฤติกรรมของลูกค้าได้ซึ่งตรงนี้ทำงานเชื่อมโยงกันมากนะคะความหมายของอาชีพในอนาคตจึงต้องเกี่ยวข้องกับการปรับตัวการทำงานโดยที่เราไม่ทิ้งสิ่งเก่าแต่เราเพิ่มมูลค่าต่างๆนะคะโดยได้เรียนรู้ทักษะใหม่ๆยกตัวอย่างเช่นพวกเครื่องมือสื่อสารดิจิทัลต่างๆหรือการคิดวิเคราะห์การแก้ปัญหาการสื่อสารผู้ที่ทำงานได้ดีในอนาคตจะต้องเข้าใจคนเข้าใจงานเข้าใจเทคโนโลยีว่ามันมีการเปลี่ยนแปลงไปแล้วนะคะสำหรับผู้เรียนนะคะการรู้จักอาชีพในอนาคตเริ่มมองจากตัวตนของเราก่อนชอบอะไรไม่ชอบอะไรจากนั้นเริ่มมองชุมชนของตนเองดูว่าพื้นที่ของเราทรัพยากรอะไรนั้นมีปัญหาอะไรบ้างจุดแข็งจุดอ่อนอย่างไรนะคะได้มีความต้องการด้านใดบ้างบางชุมชนมีจุดเด่นด้านเกษตรกรบางชุมชนมีจุดเด่นด้านการบริการนะคะพื้นที่แหล่งท่องเที่ยวต่างๆซึ่งเราสามารถจับเป็นอาชีพได้หมดเลยถ้าเราใช้วิธีการคิดนะคะโดยที่เราใช้วิธีการคิดโดยมีการปรับเปลี่ยนให้เข้ากับยุคสมัยในเรื่องของการเลือกอาชีพอาชีพในอนาคตนะคะจึงไม่ถึงการละทิ้งชุมชนเพื่อไปหางานใหม่ทำแต่หมายถึงการนำความรู้ประสบการณ์ต่างๆมาพัฒนาอาชีพเดิมให้ดียิ่งขึ้นให้มีการเปลี่ยนแปลงนะคะไปตามยุคสมัยด้วยนะคะผู้เรียนจะมองเห็นว่าอาชีพทุกอาชีพสามารถพัฒนาได้หากมีความรู้ความตั้งใจและพร้อมที่จะปรับตัว
1: จุดเริ่มต้นทีแรกนะคือด้วยตัวเองอะค่ะพอเรียนจบก็ไปเป็นวิศวกรอยู่5ปีค่ะแล้วปรากฏว่าแม่อยากกลับบ้านอ่ะโอเคแม่อยากกลับบ้านเราก็มาพาแม่กลับบ้านค่ะแล้วก็ลาออกจากงานมาแล้วก็มาทำโรงงานน้ำดื่มค่ะได้3ปีพี่ชายก็บอกเอ้ยมาช่วยชุมชนหน่อยก็เลยลงมาช่วยค่ะที่เราตั้งชื่อ

วิสาหกิจชุมชนในหวานค่ะเพราะว่าการรวมตัวของเราอะค่ะคือส่วนใหญ่เป็นผู้สูงอายุค่ะแล้วก็ เป็นเบาหวานเราก็เลยใช้คำว่าวัยเบาหวานตอนแรกอะค่ะแต่ว่าเรามาเอาคำว่าเบาออกค่ะมันจะได้เกิดกิมมิคน่ารักน่ารักและคนจำเราได้ค่ะเราก็เลยตั้งชื่อว่าวิสาหกิจชุมชนวัยหวานค่ะการดำเนินงานของเราอะค่ะจริงๆแล้วอะเราเป็นกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรค่ะมาตั้งแต่ปีพ.ศ. 2522ค่ะจนถึงปีพ.ศ. 2557เนี่ยคือเราทำตามที่หน่วยงานเอามาให้เราก็คือมาสอนเราทำตะกร้าทำเย็บปักถักร้อยอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่ามันไม่ได้เกิดรายได้ได้จริงค่ะเพราะว่าพื้นที่ชุมชนเราอะค่ะจริงๆแล้วเป็นการปลูกพืชเชิงเดี่ยวนะคะปลูกอ้อยปลูกสับปะรดปลูกกล้วยอย่างเงี้ยค่ะเราก็เลยไม่ได้มีการรวมตัวเพื่อหารายได้เสริมจากการที่การสานตะกร้าการสานชะลอมอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็มาในปี57ค่ะเราก็มาปรับใหม่ค่ะก็เป็นกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรวัยหวานนะคะจนถึงปีพ.ศ. 2560ค่ะเราก็ยังไม่เกิดรายได้ที่มากขึ้นนะคะเราก็มาจดเป็นวิสาหกิจชุมชนค่ะในปี60ซึ่งในปีนั้นนะคะกล้วยหอมทองในจังหวัดเพชรบุรีล้นตลาดพอดีค่ะเราก็เลยเอากล้วยหอมทองเนี่ยมาลองตากดูค่ะพอเราได้กล้วยหอมทองตากเสร็จแล้วอะค่ะเราก็เลยเริ่มที่จะจำหน่ายกล้วยหอมทองอะเป็นอย่างแรกนะคะแล้วเราก็มีแนวคิดว่าเอ้ยกล้วยหอมทองอะมันควรที่จะแปรรูปตั้งแต่รากจะหลดใบได้เพื่อสร้างมูลค่าให้กับสินค้าเกษตรให้เป็นเกษตรมูลค่าสูงแล้วก็เกษตรกรมีรายได้ชุมชนเราก็มีรายได้ด้วยอย่างเงี้ยค่ะเราก็เลยมีแนวคิดในเรื่องของการทำซีโร่เวสต์ตั้งแต่รากจะหลดใบจนปัจจุบันนะคะเราสามารถที่จะแปรรูปโดยใช้เทคโนโลยีและงานวิจัยจากมหาลัยต่างๆค่ะเข้ามาช่วยเราเป็นอาหารเครื่องสำอางและเสื้อผ้าจากกล้วยค่ะคือผลิตภัณฑ์ต่อมาจากกล้วยตากอะค่ะเรามีการตัดหัวตัดท้ายออกใช่ไหมคะเราก็เอาหัวท้ายนั้นนะคะไปทำวอฟเฟิลกรอบต่อค่ะแล้วมันก็จะมีกล้วยลูกเล็กค่ะที่เราเอาไปทำเป็นผงกล้วยนะคะเป็นผงกล้วยสุกไปทำเค้กบานาน่าเค้ก DIY ค่ะซึ่งสามารถทำเองง่ายๆได้ที่บ้านนะคะแล้วก็จะมีกล้วยกวน3รสแล้วก็จะมีสินค้าอื่นๆอีกค่ะที่เป็นประเภทอาหารเนี่ยตอนนี้มีอยู่ประมาณ20ฝาชนิดค่ะที่เราทำอยู่คืออันนี้ค่ะวิสาหกิจชุมชนวัยหวานเราไม่ได้ทำงานคนเดียวค่ะเราใช้เครือข่ายเราแบ่งเป็นต้นน้ำกลางน้ำแล้วก็ปลายน้ำนะคะต้นน้ำเนี่ยก็คือเกษตรกรผู้ปลูกกล้วยเราให้สากลท่ายางค่ะเป็นคนรวบรวมผลกล้วยเนี่ยมาส่งเรานะคะในส่วนเรามีผักเคลด้วยผักเคลเนี่ยเราก็จะมีกลุ่มเกษตรกรค่ะที่ปลูกแล้วก็มาส่งเรานะคะส่วนกลางน้ำเนี่ยวิสาหกิจชุมชนวัยหวานก็ทำหน้าที่ในเรื่องของการแปรรูปค่ะแล้วก็จำหน่ายนะคะแล้วเราก็ยังรับ OEM ด้วยค่ะคือใครที่ไม่มีมาตรฐานสินค้าค่ะสามารถที่จะมา OEM ที่เราได้เพราะเรามีเครื่องจักรหลากหลายให้เลือกนะคะแล้วคุณก็มีมาตรฐานออกไปแล้วคุณก็มีรายได้ที่เพิ่มขึ้นแล้วก็ไม่ต้องไปลงทุนมากแบบเราด้วยนะคะซึ่งอันนี้เราจัดการให้หมดเลยตั้งแต่การคิดสูตรให้นะคะเพราะเรามีทีมนักวิจัยแล้วก็เราก็เอาไปจำหน่ายคือจริงๆแล้วอะค่ะในส่วนของผู้สูงอายุนะคะถ้ามองในกลุ่มของเราเองเนี่ยคือเมื่อก่อนเนี่ยค่ะเขามาช่วยในกลุ่มแต่ตอนนี้คือเราอะค่ะจะดำเนินงานทุกอย่างตามบริบทของพื้นที่ค่ะเราจะมีงานให้ทำที่บ้านด้วยในบางอย่างนะคะผู้สูงอายุสามารถทำแล้วก็มาส่งเราได้นะคะอย่างเช่นการสารชะลอมจากเส้นกล้วยก็มีค่ะเราก็จะมีสั่งเป็นช่วงๆนะคะแล้วก็จะมีการผ่ามะม่วงหาวมะนาวโหค่ะผ่าแล้วแค่เม็ดอันนี้ค่ะเราก็จ้างกิโลละ20บาทนะคะคือสามารถแค่เม็ดแล้วก็เอามาส่งเราได้อันนั้นก็เป็นรายได้อีกทางนึงสำหรับคนที่ไม่สะดวกเข้ามาค่ะแต่คนที่สะดวกเข้ามาค่ะสำหรับผู้สูงอายุในที่เป็นสมาชิกเรานะคะก็คือเราจ้างชั่วโมงละ50บาทค่ะแต่ถ้าเป็นรายวันละวันละ350บาทค่ะถ้านึกจากวันแรกที่เราทำอะนะคะเราล้มลุกคลุกคลานแบบบางทีอะตอนแรกเราก็คิดว่าเอ้ยมันคงไปไม่ได้ไกลหรอกเพราะว่ามันเหนื่อยมากค่ะในการทำงานชุมชนนะคะเพราะว่าในการที่ถ้าเปรียบเสมือนอะค่ะคือเรามีสมาชิกทั้งหมด84คนนะคะในวันที่เราเดินเข้ามาทำอะค่ะมันเหมือนกับว่าเราเดินอยู่ข้างหน้าค่ะกับเชือก84เส้นค่ะที่ผูกกับเราเราเดินอยู่ข้างหน้าค่ะแต่อีก84เส้นข้างหลังเนี่ยเขาก็เดินดึงเราไว้คือต่างคนต่างดึงนะคะเลยวิธีการที่เราทำเนี่ยค่ะคือเราก็จะใช้วิธีการว่าเราไปปรับเปลี่ยนบริบทชุมชนไม่ได้ค่ะเพราะฉะนั้นอันไหนที่ไม่พร้อมค่ะเราตัดออกก่อนนะคะแล้วค่อยๆเดินให้เราเดินไหวค่ะแล้วก็ค่อยเอามาต่อทีหลังเมื่อเขาพร้อมซึ่งเมื่อก่อนเนี่ยค่ะเราคิดว่าเอ้ยไอเส้นที่เราตัดเนี่ยเขาอาจจะไม่กลับมาต่อกับเราก็ได้แต่เราก็ยังคงให้การปันผลของเขาเนี่ยทุกปีในส่วนนี้ซึ่งถ้าเขาไม่สะดวกเข้ามาทำงานค่ะ
ขาก็ยังได้ปันผลเหมือนเดิม

0: นั้นประโยชน์ของเขาและประโยชน์ของในชุมชนค่ะเราก็มอบข้าวสารอาหารแห้งซึ่งได้ทั้งหมดทั้งชุมชนไม่ได้แค่สมาชิกเราอย่างเดียวอันนั้นก็คือผลประโยชน์ของเขาในวันนี้ค่ะคือจากการวันที่เราเดินคนเดียวค่ะมันกลายเป็นว่าเราไม่ได้เดินคนเดียวค่ะ84คนบางคนเนี่ยวันนี้เขาก็พร้อมที่จะมาดึงข้างหน้าไปกับเราเพื่อพาคนข้างหลังอะค่ะไปพร้อมกันแล้วก็จะมีคนข้างนอกค่ะที่เป็นเครือข่ายของเราอะค่ะคือเข้ามาช่วยเราเพื่อช่วยเราเนี่ยดึงคนข้างหลังเนี่ยไปพร้อมกับเรามันทำให้ชุมชนเราแล้วก็เครือข่ายเราอะค่ะเติบโตได้อย่างที่เราคาดหวังไว้แต่ว่าถามว่าในวันนี้ค่ะเป้าเราเนี่ยมันสำเร็จหรือยังของเปิ้ลจะทำเป็นช่วงๆค่ะในช่วงแรกเนี่ยเป้าเราคือเราอยากให้คนในชุมชนเนี่ยมีรายได้วันละ300บาทซึ่งเราทำได้แล้วนะคะแล้วเป้าต่อมาค่ะเราก็พัฒนามาเรื่อยๆจนปัจจุบันค่ะเราคิดว่าเราอยากให้รายได้อะค่ะของเกษตรกรเนี่ยเพิ่มขึ้นเราถึงหันมาทำในเรื่องของเครือข่ายไม่ใช่แค่ชุมชนเราอย่างเดียวเพราะเราเชื่อว่าถ้าเกษตรกรค่ะเขาทำอย่างเดียวเขาไม่แปรรูปอะค่ะมันจะไม่สามารถเพิ่มสินค้าเพิ่มมูลค่าของสินค้าเกษตรได้รายได้เขาก็จะไม่เพิ่มขึ้นแต่ถ้าเราไปช่วยกันแบบนี้ค่ะทั้งเส้นทางอ่ะมันเท่ากับว่าถ้าเราขายได้เยอะค่ะเท่ากับว่าเกษตรกรก็มีรายได้ที่เพิ่มขึ้นไปพร้อมๆกับเราด้วยอันนี้คือเป้าหมายที่เรากำลังทำในตอนนี้คือการเติบโตไปพร้อมๆกันของเกษตรกรทั้งรูทของสินค้าเราค่ะ
1: ตอนนั้นก็ทำอาชีพก็ทับปลูกสับหลดกับปลูกสับหลดมันอย่างเดียวไปเลยปลูกอย่างเดียวปลูกอ้อยก็อย่างเดียวไปเลยแต่พอมาเป็นกลุ่มแม่บ้านก็เริ่มมีไอ้นี่มาแบบให้ปลูกไอ้นู่นหน่อยไอ้นี่หน่อยผสมกันไปสับหลดยังไม่ได้เราก็ยังจะได้ยังกล้วยยังอะไรที่เราปลูกให้มันได้ก่อนแล้วก็เศรษฐกิจพอเพียงของในหลวงก็เลยเราก็เลยปลูกคลองไว้กินกันอย่างเงี้ยยังมันหนาวมากูดหน่วยงานบางหน่วยงานเขามาเขาก็เอามาให้นะก็ปลูกไว้ตอนนี้มาซื้อกินแหละก็มาช่วยเขาทุกอย่างที่เขาทำเขาแปรรูปอะไรหรือว่าเขาเริ่มทำอะไรเราก็ช่วยเขาทุกอย่างแต่เขาก็ให้ค่าแรงเรานะเราก็ได้ทั้งค่าแรงเราก็ได้ความรู้ไหมบางเรื่องเราก็รู้แค่นิดเดียวอะจากที่เราเคยรู้อยู่พอหน่วยงานเข้ามาก็มีไอ้นู่นไอ้นี่ไปดูงานที่นู่นที่นี่ก็รู้ขึ้นอีกเยอะเรารู้แล้วก็เอามาทำของเราแล้วพอใครถามเราก็บอกเขาที่ตีเส้นใหญ่กล้วยนี่มัดตีไม่กี่หน่อยหรอกแล้วก็มีมาอะไรทอผ้าก็ทอผ้าก็ตามหลายที่ก็เขียนแบบไปนะเราก็ทอตามนั่นได้เย็บผ้าเย็บปุ๊บทำอะไรย่างทำทุกอย่างการเปลี่ยนแปลงแหละถ้าเป็นของกุ้มอ่ะเปลี่ยนเยอะเปลี่ยนจากไม่มีอะไรเลยก็ว่าได้ที่เห็นว่าน่าจะเกือบครบน่าจะลุงเหลืองดีเอาง่ายๆแต่ว่าคนข้างๆบ้านหรือว่าแถวๆนี้นะส่วนมากเขาบางคนก็มีลานเลี้ยงแบบป่าอยู่ที่บ้านบางคนก็หมาไม่ได้บางคนก็หมาไม่ไวแล้วคันที่เขาไปไวเขาขี่รถเครื่องโอ๊กเขาไปทำงานข้างนอกนะเขามีงานประจำเขาอยู่ส่วนมากจะเป็นแบบนั้นนอกจากคนที่ไม่ไวแล้วอยู่หนียังป่าก็ทำในไร่ตอนนั้นไม่ได้มาทั้งวันที่เคยมานะมาแค่ว่าพอเราพักในไร่แล้วหล่อนๆมาเราก็มาตรงนี้ที่ก็มาตอนเช้ามืดตากล้วยอะไรอย่างเงี้ยถ้าเราว่างนี่เราแค่มาตรงนี้เราก็มีรายได้แล้วยังหน่อยๆก็ได้ไร่ชั่วโมง50บาทจริงๆเนี่ยอยากให้เขาส่งเสริมกับผู้สูงอายุมากกว่าเด็กๆอีกพอเด็กๆ เขาจะทำงานหน้าเดียวแต่ผู้สูงอายุอ่ะไหนจะทำงานนอกไหนทำงานในก็ทำได้เยอะถ้าเขาส่งเสริมแบบต่อเนื่องเลยแบบที่จะให้คนสูงอายุมีงานทำที่บ้านอ่ะยังดีกว่าค่าน้ำค่าไฟที่บ้านก็ยังดีค่ายังค่ากินค่าอะไรลูกออกนะเราก็ยังช่วยลูกได้มั่งไม่ใช่ว่านั่งเฉยๆมันก็ก็กลุ่มมันก็อยู่เฉยๆก็ยังพ่อนขายบางพอมาเจอเพื่อนๆนะพ่อนขายจริงๆเทเปิ้ลทำอยู่นี่ถ้าเขาโตโยจากเทเปิ้ลไปมันก็ดีอยู่แล้วอ่ะแต่ว่าข้างหน้ามันจะมีวิธีที่ว่าเขาจะทำได้มากกว่านี้ยังไงรุ่นเดป่าวันนี้ที่ป่าลูกแค่นี้เทเปิ้ลทำมาดีแต่ว่าเด็กรุ่นหลังเอาไปโตโยอ่ะถ้าโตโยได้อ่ะดีเลยอ่ะมีรายได้ทั้งหมู่บ้านก็ว่าได้ถ้าช่วย

0: แต่บางคนที่เขามาไม่ได้ก็ยังไม่เป็นไรนะคนที่เขาทำไม่ไวก็ยังมาไวอะไรยังอยู่ตรงนี้ได้ก็ยังมีรายได้นิดๆหน่อยๆก็ยังดีสำหรับคนแก่ๆอ่ะตอนนี้รายได้วันละ50บาทก็ถือว่าเยอะแล้วคือเราไปทำอะไรไม่ได้อ่ะนอกจากยังดีไปชั่วโมงแล้วเนี่ย50บาทนะที่เหลือที่นี่เราก็ไปนอนหรือจะไปอะไรของเราก็ได้อยู่บ้านแต่พอมาตรงนี้ได้50บาทได้แน่นอน
1: ไปเรามาดูทักษะสำคัญอาชีพในอนาคตทักษะสำคัญในอาชีพในอนาคตนะคะหลายๆอาชีพต้องมีทักษะไม่ว่าจะเป็นการสื่อสารต่างๆนะคะหรือแม้แต่การขายทักษะการออกแบบบรรจุภัณฑ์นะคะผู้ผลิตแม่ค้าผู้ให้บริการก็ล้วนต้องปรับตัวตามสภาพสังคมและเทคโนโลยีด้วยคนที่ทำอาชีพแบบเดิมแต่ไม่สามารถพัฒนาทักษะใหม่ก็อาจจะทำให้งานยากแข่งขันลำบากขึ้นและเข้าถึงโอกาสได้น้อยลงการต่อยอดงานเดิมให้มีมูลค่ามากขึ้นการเรียนรู้เรื่องอาชีพจึงไม่ควรมองแค่ว่าอาชีพใดได้ดีแต่ควรมองว่าอาชีพนั้นต้องใช้ความสามารถผู้เรียนจะต้องเข้าใจอนาคตของงานว่าไม่ได้อยู่กับวุฒิการศึกษาแต่ขึ้นอยู่กับความสามารถในการคิดการแก้ปัญหาการสื่อสารการใช้เทคโนโลยีการปรับตัวกับสถานการณ์จริงทักษะเหล่านี้ใช้ได้กับงานในชุมชนงานธุรกิจงานบริการเกษตรกรงานดิจิทัลแม้อาชีพจะเปลี่ยนรูปแบบไปแต่คนที่มีพื้นฐานทักษะดีจะย้ายไปเรียนรู้งานใหม่ได้เร็วขึ้นเรามาดูทักษะข้อแรกนะคะที่จำเป็นของการเรียนรู้ให้เท่าทันเทคโนโลยีผู้เรียนนะคะไม่จำเป็นต้องเก่งเทคโนโลยีแต่ต้องใช้เครื่องมือให้เป็นเช่นการค้นหาข้อมูลการจัดเก็บไฟล์โปรแกรมงานต่างๆของสำนักงานการสื่อสารออนไลน์และการใช้แพลตฟอร์มต่างๆอย่างปลอดภัยอาชีพในชุมชนนะคะจึงต้องเกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีร้านค้าต้องรับเงินต่างๆผ่าน QR Code ผู้ผลิตต้องการถ่ายภาพสินค้าเกษตรกรต้องดูพยากรณ์อากาศและช่างต้องค้นหาข้อมูลนะคะซ่อมจากออนไลน์ผู้ที่ใช้เทคโนโลยีก็จะต้องลดเวลาในการทำงานในเรื่องของการเข้าถึงลูกค้าและแก้ไขปัญหาได้เร็วขึ้นค่ะทักษะต่อมาก็คือการทักษะการคิดวิเคราะห์และก็การแก้ปัญหาอาชีพในชีวิตจริงไม่ได้ต้องการคำตอบก็คือสำเร็จรูปเหมือนแบบฝึกหัดแม่ค้าต้องเข้าใจว่าทำไมถึงขายลดลงนะคะยอดขายลดลงเกษตรกรต้องทำไมว่าผลผลิตถึงมันไม่ดีมันไม่การตลาดนะคะไม่รับอย่างเงี้ยช่างต้องหาสาเหตุว่าเครื่องมือที่ขัดข้องผู้เรียนต้องคิดเป็นนะคะไม่ด่วนสรุปก่อนนะคะก็ต้องหาข้อมูลเลือกเส้นทางต่างๆคิดวิเคราะห์ในเรื่องของต้นทุนกำไรความเสี่ยงความต้องการของลูกค้าด้วยนะคะอันนี้ก็เป็นพวกอาชีพในเรื่องของการค้าขายการบริการต่างๆแต่ทักษะการเลือกอาชีพจริงๆนะคะมันขึ้นอยู่กับความถนัดความต้องการแรงงานของตลาดด้วยนะคะแล้วก็การทักษะของผู้เรียนด้วยนะคะว่าเราเรียนจบไปแล้วเนี่ยเราจะต้องประกอบอยากประกอบอาชีพอะไรอยากทำอาชีพอะไรนะคะแล้วเรารักในอาชีพนั้นหรือไม่นะคะแล้วก็ทักษะในเรื่องของการสื่อสารด้วยเมื่อเราไปประกอบอาชีพแล้วนะคะคนจำนวนมากนะคะก็เสียโอกาสในเรื่องของงานนะคะเพราะว่ามีการอธิบายไม่ชัดพูดกับลูกค้าไม่เป็นประชาสัมพันธ์ไม่เป็นเพราะไม่ได้ผ่านการฝึกฝนมาหรือประสบการณ์ยังน้อยไปอย่างนี้ค่ะเพราะฉะนั้นนะคะการที่เราเรียนรู้และพัฒนาตนเองอยู่เรื่อยๆนะคะในเรื่องของการประกอบอาชีพเนี่ยก็จะทำให้งานของเรานั้นนะคะมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นนอกจากมีประสิทธิภาพแล้วนะคะช่องทางในเรื่องของรายได้ต่างๆก็จะมีเพิ่มมากขึ้นด้วยนะคะอีกอย่างหนึ่งนะคะก็คือทักษะการคิดสร้างสรรค์ซึ่งมีความจำเป็นในอนาคตแล้วก็ในปัจจุบันมากที่มากเลยนะคะเพราะว่าความคิดสร้างสรรค์เนี่ยจะทำให้ผู้ที่ประกอบอาชีพนะคะสามารถที่จะปรับปรุงของเดิมให้ดีขึ้นใช้ง่ายขึ้นขายง่ายขึ้นแล้วก็เหมาะกับความต้องการของตลาดมากขึ้นด้วยยกตัวอย่างเช่นขนมพื้นบ้านนะคะปกติเรากินขนมต่างๆแต่ถ้าน่าสนใจก็คือเรื่องของบรรจุภัณฑ์ความสะอาดความทันสมัยใช่ไหมคะตรงนี้ก็เป็นแรงปัจจัยหนึ่งนะคะที่ทำให้เรามีรายได้เพิ่มมากขึ้นด้วยผลผลิตทางการเกษตรเนี่ยเมื่อเราเก็บมาเนี่ยมันสามารถแปรรูปได้มันก็จะเพิ่มมูลค่าให้กับอาชีพของเราด้วยเพิ่มรายได้ให้เราด้วย

นะคะและถ้าเกิดเราทำเป็นชุมชนนะคะยกตัวอย่างเช่นในเรื่องของการทำผ้าทอในพื้นที่ชุมชนของเราอย่างเงี้ยนะคะผู้ที่นำตรงนี้มาจับนะคะผู้เรียนก็จะคิดฝึกเช่นนี้ก็มองว่าอาชีพในชุมชนเนี่ยมันจะเป็นงานเดิมๆหรือเปล่าแต่ถ้าเรามาออกแบบแพ็กเกจมีความคิดสร้างสรรค์ในเรื่องทำงานต่อยอดอาชีพได้ชุมชนก็ได้เงินเราก็เป็นผู้ผลิตเราก็ได้เงินมีประสบการณ์เราก็จะมองเห็นโอกาสในการพัฒนาอาชีพให้สอดคล้องกับความต้องการของตลาดและพฤติกรรมของผู้บริโภคด้วยทักษะอีกทักษะหนึ่งก็คือความรับผิดชอบวินัยและความซื่อสัตย์แม้ว่าเทคโนโลยีของเราการทำงานของเรามันจะเร็วขึ้นใช่ไหมคะโลกมันเปลี่ยนแปลงไปด้วยนะคะแต่ทักษะนะคะในเรื่องของวินัยเป็นสิ่งสำคัญความซื่อสัตย์ซึ่งเราอาจจะต้องการหาพ่อค้าแม่ค้าผู้ให้บริการนะคะในการทำอาชีพเนี่ยมีความซื่อสัตย์ก็จะทำให้งานนะคะไม่ขาดวินัยนะคะและผู้ที่ทำงานนะคะก็พร้อมที่จะเรียนรู้แล้วก็พัฒนาตนเองได้อย่างต่อเนื่องทักษะสุดท้ายที่ควรเน้นก็คือทักษะการเรียนรู้ตลอดชีวิตอาชีพในอนาคตนะคะมีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วทั้งเทคโนโลยีเศรษฐกิจสิ่งแวดล้อมพฤติกรรมของผู้บริโภคความรู้ที่เราใช้ในวันนี้อาจไม่พอสำหรับวันข้างหน้าผู้เรียนจึงต้องไม่หยุดนิ่งกับห้องเรียนเท่านั้นแต่ควรอ่านข้อมูลใหม่ฝึกใช้เครื่องมือใหม่สังเกตงานจริงและเรียนรู้จากคนที่มีประสบการณ์การเรียนรู้ตลอดชีวิตนะคะไม่ได้หมายถึงการเรียนรู้ในระบบตลอดเวลาแต่เป็นการดูตัวอย่างการขายที่ดีการลงมือขายที่ดีการทดลองผลิตการทดลองขายหรือแม้แต่การแก้ปัญหาจากสถานการณ์จริงอาชีพในชุมชนจะพัฒนาได้ดีก็ต่อเมื่อคนรุ่นใหม่กล้าเรียนรู้กล้าปรับวิธีการทำงานหากผู้เรียนรู้จักชุมชนเข้าใจอาชีพมีทักษะที่จำเป็นก็จะต้องเลือกเส้นทางอนาคตได้อย่างมั่นคงการเชื่อมโยงอาชีพในชุมชน

0: วัดดีลุงลี
1: วัดดีกินข้าวกินปลากันมาหรือยังล่ะ
2: เรียบร้อยแล้วจ้าว่าแต่ลุงมีธุระอะไรเหรอจ้า
0: สัมมาชีพชุมชน
3: ใช่แล้วสัมมาชีพชุมชนสร้างอาชีพให้กับคนในชุมชนอย่างไม่เบียดเบียนตนเองไม่เบียดเบียนผู้อื่นไม่เบียดเบียนสิ่งแวดล้อมและทำให้คนในชุมชนมีรายได้ด้วยนะฉันได้ยินมาว่าตอนนี้บางคนก็ไม่รู้ว่าจะไปขายที่ไหนพ่อค้าที่มารับซื้อก็กดราคาและปุ๋ยอินทรีย์ก็ท่าจะผลิตไม่พอใช้กัน
2: ฉันว่าถุงบรรจุข้าวของเรายังดูไม่ทันสมัยนะ
3: พวกเราน่าจะรวมกลุ่มช่วยเหลือกันนะจึงจะดี
2: พวกเราทีมปราด5คนต้องช่วยกันไปชวนสมาชิกสัมมาชีพชุมชนทุกครัวเรือนด้วยนะจะได้มาร่วมปรึกษาหารือกัน
3: มาครบกันแล้วนะวันนี้ฉันดีใจที่มากันทุกครัวเรือนฉันมีเรื่องจะหารือกับทุกคนเรื่องสัมมาชีพชุมชนที่เราทำข้าวกล้องอินทรีย์กันก็คือมีหลายคนบ่นว่าเริ่มจะมีปัญหาหลายอย่างฉันได้ไปปรึกษากับพัฒนาชุมชนแล้วเขาแนะนำให้รวมกลุ่มกันเราจะได้มีพลังมากขึ้น
2: มันเป็นยังไงล่ะ
3: ก็พอเรารวมกลุ่มกันเราก็จะได้ช่วยกันเรื่องตลาดเรื่องการค้าการขายเราจะได้กำหนดราคากับพ่อค้าได้และเมื่อรวมตัวกันจะได้ไปเชื่อมกับกลุ่มปุ๋ยอินทรีย์ซื้อในจำนวนมากจะได้ราคาที่ถูกลงจะได้ลดต้นทุนอีกด้วย
0: ฟังดูเข้าท่านะลุงฉันเอาด้วย
2: ฉันก็ว่าดีนะยังไงหลายหัวจะดีกว่าหัวเดียว
0: ใช
4: ่
0: ใช
4: ่
0: ใช่
3: เยี่ยมเอาละ
2: โอ้ยลุงฉันไม่เอาด้วยหรอกฉันทำที่บ้านฉันเองคนเดียวดีกว่าหลายคนท่าจะมากเรื่องซะเปล่า
0: ๆใช่ๆฉันขอดูก่อนดีกว่า
3: โอ้เอาละไม่เป็นไรไม่เป็นไรปล่อยเขาไปก่อนถ้าจะรวมกันจัดตั้งกลุ่มพัฒนากรบอกว่า5คนก็ตั้งกลุ่มได้แล้วนี่เรามีกันตั้ง17คนเราทำให้ได้ผลเดี๋ยวเขาก็อยากมาร่วมเองละ
2: ทำยังไงต่อล่ะลุง
3: เราต้องวางแผนและแบ่งหน้าที่ความรับผิดชอบกันนะสิ

0: ทั้งเรื่องการผลิตการขายการตลาดการบัญชีรายรับรายจ่ายแล้วก็การบรรจุหีบห่อก็สำคัญนะ
1: ฉันกับบ้านเหนืออีก3ครัวเรือนพอรับเรื่องการผลิตนะทางกลุ่มบ้านเราปลูกข้าวกันมากเดี๋ยวจะชวนชาวครัวเรือนอื่นมาร่วมเพิ่ม

0: ไปติดต่อกับหน่วยงานบ่อยๆจะได้เอาไปวางที่ร้านค้าชุมชนก็ดีนะเดี๋ยวฉันจะให้ลูกสาวขายทางออนไลน์ด้วย
1: งั้นฉันกับหนูนิดจะช่วยเรื่องบัญชีก็แล้วกันนะหนูนิดเขาจบบัญชีมาน่าจะช่วยได
2: ้เรื่องถุงบรรจุข้าวถ้าเราอยากได้เครื่องซีนคงต้องลงหุ้นร่วมกันซื้อเครื่องดีไหมสินค้าของเราจะได้ดูมีบรรจุภัณฑ์ที่สวยงามน่าสนใจมากขึ้น
3: ดีดีดีลงหุ้นกันเลยฉันเอาด้วยนะลง
2: ดีดีดีเลยเพื่อเอ็งให้ลูกชายช่วยออกแบบฉลากหรือสติ๊กเกอร์ของสินค้าหน่อยนะอย่าลืมใส่เบอร์โทรที่อยู่กลุ่มเราไปด้วยนะเผื่อลูกค้าสนใจข้าวอินทรีย์เราเขาจะได้ติดต่อได
0: ้แล้วกลุ่มเราชื่ออะไรล่ะลุง
2: ฉันลืมสนิทเลย
4: กลุ่มข้าวอินทรีย์รวงทองดีไหมคะลุง
3: ฮะใช่ใช่ชื่อนั่นแหละแจ่ม
4: ใช่
5: ใช่ใช่ใ
2: ช่เอาละถ้าร่วมมือกันอย่างนี้ข้าวอินทรีย์รวงทองของเราต้องไปได้สวยแน่ๆเลย
6: เย้เยี่ยมเลย
4: ข้าวอินทรีย์รวงทอง
2: มาหาใครล่ะอีหนู
4: มาหาเจ้าของสินค้านี้จ้ะลุง
2: อ้อข้าวอินทรีย์ที่บ้านนี้ล่ะจ้า
4: หมู่บ้านหนูก็ตั้งกลุ่มทำข้าวอินทรีย์เหมือนกันแต่เป็นข้าวไรซ์เบอร์รี่ค่ะหนูเลยมาหาลุงเพื่อชวนรวมกลุ่มกันที่เขาเรียกว่าเชื่อมโยงกันเป็นเครือข่ายนะลุงเราจะได้มีพลังมากขึ้นกว่ากลุ่มเล็กและช่วยเหลือเกื้อกูลกันได้นะคะ
2: นอกจากหมู่บ้านเราทั้งสองที่ได้จัดตั้งกลุ่มสัมมาชีพแล้วยังมีหมู่บ้านอื่นมากมายทั่วประเทศจัดตั้งกลุ่มสัมมาชีพแล้วลองตามไปดูกัน
7: การเชื่อมโยงอาชีพในชุมชนกับอาชีพในอนาคตไม่ใช่เรื่องแยกที่ขาดจากอาชีพในอนาคตเพราะว่าหลายอาชีพที่เห็นอยู่นะคะสามารถพัฒนาให้ทันกับการเปลี่ยนแปลงหัวใจนะคะของความสำคัญก็คือการมองเห็นคุณค่าของงานเดิมแล้วนำความรู้เข้าไปพัฒนาอาชีพเดิมของตนเองให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นค่ะการพัฒนาอาชีพนะคะไม่จำเป็นต้องเริ่มจากสิ่งที่ไกลตัวแต่สามารถเริ่มจากทรัพยากรปัญหาและความต้องการของชุมชนเมื่อคนในชุมชนเข้าใจจุดแข็งของตนเองก็สามารถต่อยอดเป็นงานที่มีมูลค่าได้ด้วยตัวอย่างที่เห็นได้ชัดก็คืออาชีพเกษตรกรรมจากเดิมนะคะที่เน้นผลิตและขายผลผลิตจากฤดูกาลออนไลน์เข้ามาช่วยนะคะการปลูกพืชจึงไม่ใช่เพียงการใช้แรงงานแต่ต้องใช้ข้อมูลประกอบการตัดสินใจผู้ที่แปรรูปผลผลิตในชุมชนก็สามารถพัฒนาบรรจุภัณฑ์สร้างตราสินค้าและขายผ่านแพลตฟอร์มดิจิทัลได้งานร้านค้าท้องถิ่นก็สามารถใช้ภาพรีวิวได้ส่วนหนึ่งของธุรกิจช่างซ่อมรถไฟฟ้าและช่างเครื่องมือก็ต้องเรียนรู้ระบบใหม่ที่เกี่ยวกับอุปกรณ์สมัยใหม่งานบริการในชุมชนไม่ได้หยุดอยู่ที่เดิมแต่ต้องเพิ่มความรู้ด้านเทคโนโลยีการสื่อสารและการดูแลลูกค้าอาชีพในอนาคตไม่ได้หมายถึงด้านคอมพิวเตอร์เท่านั้นแต่หมายถึงงานที่ใช้ความรู้หลากหลายมาผสมกันอย่างเหมาะสมเช่นการขายสินค้าออนไลน์ต้องการใช้ความรู้เรื่องสินค้าการถ่ายภาพการเขียนข้อความการดูแลลูกค้าการทำผลิตภัณฑ์ชุมชนต้องเข้าใจถึงภูมิปัญญาคุณภาพสินค้าต้นทุนและความต้องการของตลาดการท่องเที่ยวต้องใช้ประวัติท้องถิ่นการเล่าเรื่องการบริการการสื่อสารผ่านออนไลน์งานเหล่านี้แสดงให้เห็นว่าอาชีพใกล้ตัวสามารถเชื่อมกับทักษะสมัยใหม่ได้โดยตรงผู้เรียนจึงควรมองอาชีพในชุมชนเป็นพื้นที่เรียนรู้ไม่ใช่เพียงงานที่ทำกันตามเดิมเพราะประสบการณ์จริงในชุมชนช่วยให้เราเข้าใจต้นทุนชีวิตปัญหาลูกค้าและโอกาสได้ชัดเจนการเชื่อมโยงอาชีพในชุมชนกับอนาคตต้องเริ่มจากสังเกตคนอย่างรอบคอบผู้เรียนควรมองว่าอาชีพใดมีบ้างอยู่ในชุมชนอาชีพใดกำลังเผชิญปัญหาอาชีพใดมีโอกาสที่จะพัฒนานอกจากนี้คิดต่อว่าความรู้ด้านเทคโนโลยีการตลาดการออกแบบจะช่วยให้อาชีพนั้นนั้นคะดีขึ้นหรือไม่การเรียนรู้เรื่องอาชีพจึงไม่จำเป็นต้องเป็นแค่ชื่ออาชีพแต่ก็เป็นความสัมพันธ์ความเข้าใจนะคะระหว่างคนงานสังคมเมื่อผู้เรียนเห็นความเชื่อมโยงนะคะก็จะพัฒนาทักษะได้ตรงกับความ

จริงมากยิ่งขึ้นบางคนต่อยอดกิจการครอบครัวบางคนสร้างงานใหม่บางคนใช้ความรู้ความสามารถกลับมาพัฒนาชุมชนสิ่งสำคัญคือไม่มองอาชีพในชุมชนว่าเป็นการล้าหลังหรือไม่มีอนาคตเพราะอนาคตของอาชีพขึ้นอยู่กับความสามารถในการปรับตัวและก็การสร้างคุณค่าใหม่ผู้ที่เข้าใจรากฐานของชุมชนและทิศทางของสังคมก็จะมีโอกาสวางแผนได้มั่นคงมากยิ่งขึ้นเพราะฉะนั้นนะคะอาชีพในชุมชนนะคะถ้าเราพัฒนาต่อยอดนะคะเราสามารถที่จะดูแลครอบครัวเราได้พัฒนาตนเองได้นะคะเราอย่าไปมองสิ่งที่ไกลตัวจนเกินไปนะคะให้มองสิ่งที่ใกล้ตัวนะคะและต่อยอดนะคะให้ทันสมัยต่อเหตุการณ์การเตรียมตัวของผู้เรียนนะคะในการรู้จักการเลือกอาชีพในชุมชนก็เริ่มมองจากสิ่งที่ใกล้ตัวอย่างจริงจังผู้เรียนไม่มองอาชีพในชุมชนเป็นเพียงที่เราพบเห็นทุกวันหรือว่าอาชีพที่เราพบเห็นทุกวันอาชีพนี้มีบทบาทแค่กลุ่มเล็กๆเท่านั้นแต่อาชีพในชุมชนนะคะสะท้อนถึงวิถีชีวิตเศรษฐกิจทรัพยากรและความต้องการของตลาดผู้เรียนควรศึกษาว่าชุมชนของตนมีอาชีพอะไรบ้างและแต่ละอาชีพนั้นทำหน้าที่อะไรและดูให้ลึกว่าชื่ออาชีพเช่นรายได้ต้นทุนปัญหาลูกค้าทักษะที่ต้องใช้ข้อมูลเหล่านี้จะช่วยให้ผู้เรียนสามารถเข้าใจว่าอาชีพหนึ่งน่ะไม่ได้เกิดลอยๆนะคะแต่เป็นรากฐานรากเหง้าของชุมชนของเรานั่นเองผู้เรียนควรสำรวจตนเองก่อนนะคะว่าตนเองเนี่ยจะทำงานควบคู่กับการศึกษาชุมชนควรถามตัวเองว่าสนใจงานลักษณะใดถนัดเรื่องอะไรไม่ถนัดเรื่องอะไรชอบทำงานแบบไหนเหมาะกับงานช่างงานเกษตรงานอาหารคนที่ชอบพูดคุยพบปะก็จะเป็นงานในเรื่องของการบริการสินค้าความถนัดเหล่านี้นะคะไม่ใช่คำตอบสุดท้ายแต่ช่วยให้ผู้เรียนรู้จักทิศทางของตนเองสำรวจความต้องการของตนเองความสนใจบุคภาพผู้เรียนควรเข้าใจว่าอาชีพที่ดีไม่ใช่อาชีพที่ดูดีในสายตาคนอื่นแต่เป็นอาชีพที่เหมาะสมกับเรานั่นเองอีกเรื่องหนึ่งผู้เรียนต้องเตรียมการพัฒนาปูพื้นฐานให้ทันต่อยุคสมัยนะคะให้ทันต่อระบบนะคะในชุมชนมากยิ่งขึ้นเพราะว่ามันเปลี่ยนแปลงไปจากเดิมแล้วนะคะมีเทคโนโลยีเข้ามาเกี่ยวข้องเกษตรกรการตลาดต่างๆการขายของออนไลน์เข้ามามากมายการจัดการต้นทุนร้านค้าต้องรู้เทคนิคการถ่ายภาพบรรจุภัณฑ์การสั่งซื้อแบบออนไลน์การชำระเงินแบบดิจิทัลช่างในชุมชนก็ต้องรู้จักในเรื่องของระบบไฟฟ้าระบบเครื่องยนต์ข้อมูลต่างๆการบอกออกแบบแล้วก็การเล่าเรื่องผู้เรียนควรฝึกนิสัยเรียนรู้จากการทำงานจริงในชุมชนประสบการณ์จากผู้ประกอบอาชีพก็จะช่วยให้เราเข้าใจปัญหาและข้อจำกัดจากตำราที่ไม่ได้อธิบายไว้นะคะให้ฟังเรื่องราวจากปราชญ์ชาวบ้านเป็นสิ่งที่ดีมากๆนะคะในการต่อยอดอาชีพในชุมชนค่ะผู้เรียนและผู้ฟังนะคะก็ควรเปิดใจนะคะต่ออาชีพทุกประเภทไม่ดูถูกงานที่ใช้แรงงานและไม่ยึดติดกับภาพลักษณ์แบบเดิมๆมากเกินไปสิ่งที่สำคัญกว่าการทำงานนะคะหรือการเลือกอาชีพก็คือความซื่อสัตย์สุจริตคุณภาพของงานความสามารถในการสร้างประโยชน์ให้กับผู้อื่นเมื่อผู้เรียนรู้จักอาชีพในชุมชนอย่างรอบด้านเข้าใจรากฐานของเศรษฐกิจใกล้ตัวและเห็นเส้นทางของตนเองชัดเจนการเตรียมตัวที่ดีไม่ใช่การเลือกอาชีพตามกระแสแต่เป็นการรู้จักชุมชนของตนรู้จักนำมาประยุกต์ใช้นะคะรู้จักพัฒนาทักษะให้สามารถใช้ได้จริงสรุปนะคะก็คือการรู้จักอาชีพในชุมชนผู้เรียนเข้าใจว่าอาชีพในชุมชนนั้นเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตประจำวันนะคะไม่ว่าจะเป็นอาชีพมากมายเลยยกตัวอย่างเช่นเกษตรกรอย่างที่กล่าวมาช่างผู้ให้บริการผู้ประกอบการทุกอาชีพก็มีการสร้างรายได้การตอบสนองความต้องการของพื้นที่ของเราการรู้จักอาชีพในชุมชนจะทำให้เราช่วยเห็นคุณค่านะคะของงานของคนรอบตัวมากยิ่งขึ้นอาชีพในชุมชนนะคะไม่ได้มีความสำคัญที่รายได้แต่มันเกี่ยวข้องกับภูมิปัญญาวัฒนธรรมทรัพยากรวิถีชีวิตที่หลายๆอาชีพเกิดจากสิ่งที่ชุมชนมีอยู่เราไม่ต้องไปมองจากสิ่งที่ไกลตัวให้เรามองที่ใกล้ตัวให้มองที่คุณค่าใกล้ตัวนะคะให้เห็นคุณค่าและเข้าใจไม่มองว่ามันเป็นงานที่เล็กไม่มีอนาคตซึ่งหลายๆคนคิดแบบนั้นแต่ในปัจจุบันนะคะอาชีพจำนวนมากนะคะก็ต้องปรับตัวให้ทันต่อเทคโนโลยีนะคะต่อความต้องการของตลาดการขายสินค้าต่างๆแบบเดิมๆการใช้ระบบแบบเดิมๆนะคะก็อาจจะทำใ
เราไม่สามารถขายสินค้าหรือประกอบอาชีพนั้นได้นะคะเพราะฉะนั้นนะคะเราควรที่จะมีการวางแผนนะคะให้รอบคอบในการสร้างอาชีพในอนาคตซึ่งอาชีพในอนาคตอย่าให้มองว่าอาชีพที่อยู่ในชุมชนมีความยั่งยืนมากนะคะแล้วก็เกิดจากการนำความรู้เทคโนโลยีความคิดสร้างสรรค์และการจัดการที่ดีมาใช้กับสิ่งที่เรามีอยู่ผู้เรียนจึงต้องสำรวจความถนัดของตนเองนะคะทักษะของตนเองให้ควบคู่กับการศึกษาและพร้อมเปลี่ยนแปลงตามยุคสมัยนะคะทักษะที่ควรที่จะพัฒนาก็คือทักษะการสื่อสารการคิดวิเคราะห์การใช้เทคโนโลยีความรับผิดชอบการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องบทนี้นะคะก็จะช่วยให้ผู้เรียนเห็นแนวทางในการเตรียมตนเองเพื่อเลือกอาชีพที่เหมาะสมกับตนเองและสังคมในยุคปัจจุบันสัปดาห์หน้านะคะมาพบกับชั่วโมงที่5การฝึกทักษะอาชีพเบื้องต้นและก็การสร้างรายได้ในรายการส่งเสริมปีสร้างอาชีพปลูกฝังค่านิยมสืบสานวัฒนธรรมและทำลงศาสนาทางช่อง DLTV 13เวลา13นาฬิกาถึง14นาฬิกาทุกวันพฤหัสบดีสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ

0: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์
1: ปัญหาพฤติกรรมเนี่ยเกิดได้จากอะไรนะคะก็เกิดเนื่องมาจากว่าบางทีสารสื่อประสาทในสมองของน้องหมาเนี่ยแหละมันผิดปกติไปแล้วก็ทำให้เขาอาจจะมีพฤติกรรมที่มีความวิตกกังวลสูงหรือว่าอาจจะมีปัญหาเช่นก้าวร้าวผิดปกติยกตัวอย่างเช่นน้องหมาที่กลัวเสียงพลุกลัวเสียงดังกลัวเสียงฟ้าร้องโหยพอเสียงฟ้าร้องมาปุ๊บน้องหมาวิ่งจู๊ดมาหาเราเลยแล้วก็มาให้เราปลอบนะคะแล้วก็หอบมากกลัวมากไม่กล้าไปที่ไหนเลยบางตัวเนี่ยที่แย่หน่อยก็คือวิ่งหนีออกจากบ้านอย่างนี้ก็ต้องปรึกษาสัตวแพทย์ปัญหาที่เราเจออีกก็อย่างเช่นว่าก้าวร้าวนะคะดุกับเจ้าของโอ้โหพอเจ้าของจะไปจับปุ๊บหันมากัดเลยหรือว่าเราทำของตกอยู่ที่พื้นกำลังจะก้มไปเก็บปุ๊บนะคะเขาก็วิ่งเข้ามากัดเราแบบนี้เนี่ยถือว่าผิดปกตินะคะอีกพฤติกรรมหนึ่งที่เราจะเจอได้ก็อย่างเช่นน้องหมาที่เขาไม่สามารถจะแยกจากเจ้าของได้เลยบางตัวเนี่ยก็จะเดินตามเจ้าของทั้งวันเลยนะคะไม่ว่าเราจะไปอยู่ในห้องนอนอยู่ในครัวหรือแม้กระทั่งห้องน้ำเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาที่พอเจ้าของไม่อยู่บ้านโอ้โหคราวนี้กลัวเลยกังวลมากไม่กล้าที่จะทำอะไรก็จะนอนไม่ยอมทำอะไรไม่ยอมกินข้าวบางตัวหอบหรือว่าเห่าตลอดเวลาไม่ยอมหยุดทีนี้พอไปปรึกษากับคุณหมอคุณหมอจะแก้ไขได้อย่างไรคุณหมอก็จะดูก่อนว่ามันเป็นปัญหาพฤติกรรมจริงๆไหมแล้วก็อาจจะรักษาโดยการให้ยาหรือว่าการทำพฤติกรรมบำบัดร่วมด้วยวันนี้ก็จะเป็นการพูดถึงคร่าวๆนะคะของพฤติกรรมของสุนัขแล้วก็ปัญหาทางพฤติกรรมที่เราอาจจะเจอได้ทั้งที่แบบฝึกได้แล้วก็แบบที่จะต้องปรึกษากับคุณหมอค่ะ

0: สวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับสู่รายการการบูรณาการการคิดเชิงระบบและเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อยกระดับฐานสมรรถนะวิชาชีพครูนะคะดร.สกลวรรณพาเรืองค่ะ
0: ครับดร.ทิติธาราสุขครับ
1: ค่ะตอนนี้มาเจอกันเป็นตอนที่4แล้วนะคะซึ่งตอนที่4นี้จะเป็นในเรื่องของการวิเคราะห์และออกแบบหลักสูตรด้วยแนวคิดป้อนกลับนะคะเป็นวงจรป้อนกลับซึ่งจะบูรณาการการคิดเชิงระบบเช่นเดิม
0: ครับ
1: เพราะฉะนั้นมาถึงตอนนี้หลายๆท่านก็คงเริ่มที่จะมองไอเดียแล้วว่าเอ๊ะเราจะวางแผนในรูปแบบของการบูรณาการการคิดเชิงระบบแล้วก็ในรูปแบบของการใช้เทคโนโลยีดิจิทัล
0: ครับ
1: โดยเฉพาะอย่างยิ่งนะคะการวางโครงในการทำงานของเราซึ่งเดี๋ยวจะมีตัวอย่างให้ดูนะคะว่าเป็นอย่างไรค่ะ
0: ครับเพราะว่าจากที่เคยแนะนำไปแล้วนะครับในครั้งแรกๆว่าการมาถึงของ AI เนี่ยมันทำให้คุณครูหลายๆท่านเนี่ยนะครับจากเดิมที่เคยวาง input และอยากให้เด็กผ่านกระบวนการ process นะครับแล้วก็ไปสู่ output ที่ต้องการเนี่ยนะครับไอ้ process จริงๆแล้วเป็นสิ่งที่สำคัญมากๆสำหรับคุณครูเพื่อใช้ในการจัดการเรียนการสอนไม่ว่าจะเป็น problem based learning project based learning cooperative learning นะครับแต่ปรากฏว่าเด็กเนี่ยจำจากมี input เสร็จปุ๊บมีโจทย์มาให้เด็กก็จำไปหา AIนะครับเพื่อไปสู่เอาท์พุตเลยดังนั้นกระบวนการตรงนี้มันขาดหายไปดังนั้นเดี๋ยวในสเต็ปถัดไปเนี่ยเราก็จะแสดงถึงตัวแอปพลิเคชันที่เราสองคนนะครับได้ออกแบบมาเพื่อให้เด็กเนี่ยหรือกลุ่มนักเรียนเราได้มีส่วนร่วมในการทำกระบวนการในส่วนของsystem thinking ไม่ว่าจะเป็นไอซ์เบิร์กโมเดลที่เราได้แนะนำไปแล้วว่ามี4ขั้นตอนนะครับแล้วก็ในส่วนของอันนึงที่เพิ่มเข้ามาใหม่แล้วดูน่าสนใจก็คือคอสโซโมเดลครับก็เดี๋ยวเรามาติดตามกันนะครับครับก็ก่อนที่เราจะนำเข้าสู่เขาเรียกแอปพลิเคชันนะครับที่เราใช้ AI เนี่ยในการพัฒนานะครับเพื่อช่วยอุดรั่วเขาเรียกว่ารอยรั่วนะครับที่ผู้เรียนเนี่ยจะอิกนอร์หรือว่าละทิ้งกระบวนการนะครับในการเรียนรู้และมุ่งสู่ผลลัพธ์แต่เพียงอย่างเดียวเนี่ยเดี๋ยวเราจะมาแสดงให้เห็นตัวแอปพลิเคชันนะครับที่ทางผมแล้วก็ดร.สกลวรรณเนี่ยพัฒนาร่วมกันนะครับเดี๋ยวดูผ่านหน้าแอปเลยครับตัวแอปพลิเคชันตัวนี้นะครับเป็นแอปพลิเคชันที่เราตั้งชื่อว่า System Thinking Lab นะครับตามชื่อห้องปฏิบัติการเลยนะครับโดยแอปตัวนี้นะครับถ้าเราเลื่อนลงไปดูด้านล่างนะครับเดี๋ยวผมเลื่อนให้ดูก็จะเห็นเครดิตของผู้พัฒนานะครับว่าพัฒนาโดยดร.สกลวรรณแล้วก็ผมเองนะครับทีนี้แอปพลิเคชันตัวนี้เขาจะช่วยอะไรเราได้นะครับแน่นอนครับบางท่านฟังเราบรรยายไปแล้วในส่วนของไอซ์เบิร์กโมเดลแต่ก็ยังรู้สึกงงแล้วก็ไม่เข้าใจดังนั้นเนี่ยเราก็จะใช้แอปพลิเคชันตัวนี้ในการเขาเรียกนำเสนอกระบวนการนะครับโดยที่หากเรายังไม่เข้าใจเราสามารถที่จะคลิกนะครับตัวเลือกด้านบนเนี่ยจะสังเกตเห็นว่าเราสามารถคลิกได้3ตัวเลือกก็คือ1causal loopซึ่งแน่นอนเรายังไม่ได้สอนแต่เดี๋ยวเราจะสอนและแนะนำให้ในส่วนที่2ก็คือตัว Iceberg Model ซึ่งตัวนี้เดี๋ยวเราจะทำการแนะนำแล้วก็ทวนให้ครับแต่ถ้าใครยังกรอกไม่เป็นเราก็จะมีในฝั่งของกรณีศึกษาอ่ะเดี๋ยวเรามาดูก่อนว่ากรณีศึกษามีอะไรบ้างอ่ะทันทีที่ผมคลิกเข้าไปนะครับตอนนี้ตัวแอปพลิเคชันก็จะแสดงผลนะครับโดยแบ่งเป็นข้อมูลการวิจัยในชั้นเรียนซึ่งก็จะมีด้วยกัน2กรณีศึกษานะครับกรณีศึกษาแรกก็คือผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร์นะครับแล้วอันที่2ก็คือพฤติกรรมในการใช้โทรศัพท์ในห้องเรียนซึ่งแน่นอนครับ2กรณีศึกษาเนี่ยเป็น2กรณีศึกษาที่คลาสสิกแล้วเรามักจะเจอกันบ่อยคุณครูจะเจอกันบ่อยแล้วก็จะพูดถึงการวิจัยเชิงสถาบันนะครับซึ่งเดี๋ยวเราอาจจะไม่ได้ไปแตะตัวนี้มากนะครับเพราะว่าเราจะเน้นในส่วนของ

0: การวิจัยในชั้นเรียนแทนทีนี้เมื่อเราเห็นภาพรวมนะครับของปัญหาเสร็จปุ๊บเนี่ยทำไงครับเราก็กดนะครับตอนนี้เราเชื่อมโยงไปที่ผลสมมติทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์นะครับเราก็กดไปที่ไอซ์เบิร์กโมเดลสังเกตไหมครับเดี๋ยวผมขออนุญาตขยายนะครับไอซ์เบิร์กโมเดลก็จะทำหน้าที่นะครับอย่างที่เราเรียนรู้มาเลยนะครับว่าปัญหาด้านการเรียนคณิตศาสตร์ในระดับอีเวนต์หรือสิ่งที่ตาเรามองเห็นเกิดอะไรขึ้นนะครับอันดับแรกเราจะเห็นเลยว่านักเรียน 60% ได้คะแนนสอบคณิตศาสตร์ต่ำกว่า 50%ก็คือเกินครึ่งนะครับคะแนนต่ำกว่าครึ่งดังนั้นเนี่ยนักเรียนไม่ส่งกันบ้านคณิตศาสตร์อย่างสม่ำเสมอแล้วก็มีนักเรียนหลายคนเนี่ยแสดงพฤติกรรมหลีกเลี่ยงการตอบคำถามในชั้นเรียนนะครับเห็นไหมครับว่าในชีวิตจริงๆเนี่ยกรณีศึกษาแรกที่เราสอนในตอนเริ่มต้นในตอนที่3เนี่ยมันมีแค่ปัญหาเดียวนะครับแต่ตอนนี้สิ่งที่เกิดขึ้นมันมีหลายปัญหาดังนั้นวิธีการวิเคราะห์ในระดับแนวโน้มหรือในระดับแพทเทิร์นก็คืออะไรครับเขาบอกว่าผลสัมฤทธิ์คณิตศาสตร์ลดลงต่อเนื่อง3ปีแสดงว่าอะไรก็ตามที่มันเกิดซ้ำๆเป็นแนวโน้มและมีความถี่เนี่ยมีความจำเป็นที่ต้องแก้ไขปัญหานะครับแล้วก็นักเรียนมีทัศนคติเชิงลบต่อวิชาคณิตศาสตร์มากขึ้นเห็นไหมครับแล้วก็อัตราการขาดเรียนวิชาคณิตศาสตร์สูงกว่าวิชาอื่นนั่นแสดงโอ้โหเด็กแอนตี้กันเลยนะครับจะต้องทำอย่างไรทีนี้ในระดับโครงสร้างนะครับระดับโครงสร้างก็คือระดับสิ่งที่ทำให้เกิดเหตุการณ์นี้มันคืออะไรนะครับก็คือ1หลักสูตรที่สอนทางด้านคณิตศาสตร์เนี่ยเน้นการท่องจำนะครับเน้นการท่องจำสูตรมากกว่าการทำความเข้าใจแนวคิดคุณครูขาดการใช้สื่อการสอนที่หลากหลายไม่มีระบบติวเสริมสำหรับนักเรียนที่ตามไม่ทันขาดการเชื่อมโยงคณิตศาสตร์กับชีวิตจริงอันนี้เป็นสิ่งที่สำคัญที่สุดนะครับเด็กรุ่นใหม่เนี่ยเวลาที่เราสอนทฤษฎีอะไรบางอย่างให้กับเขาเนี่ยเขาจะตั้งคำถามกับเราว่าเอ๊ะไล่สิ่งที่เรียนเนี่ยมันไปใช้ในชีวิตประจำวันได้อย่างไรบางทีผมเคยในฐานะคุณครูที่สอนนะครับทางด้านวิชาคณิตศาสตร์นะครับบางทีเด็กก็ถามว่าอาจารย์ครับไอเราเรียนอินทิเกรตไปเนี่ยเราไปใช้ทำอะไรเหรอครับเราเอาอินทิเกรตไปอินทิเกรตผลไม้ในร้านค้าได้ไหมหรือตอนที่ทำปริญญาโทนะครับเวลาเอาคณิตศาสตร์อย่างเช่นกรีนฟังก์ชันไปออกแบบการแพร่กระจายคลื่นอะไรประมาณนี้นะครับบางทีเราก็ตั้งคำถามว่าเราจะเรียนไปทำไมนะครับดังนั้นเนี่ยเมื่อเราเจอปัญหาในระดับโครงสร้างเราเนี่ยสิ่งที่เป็นความเชื่อหรือสมมติฐานเนี่ยนะครับคืออะไรก็คือ1ความเชื่อที่ว่าคณิตศาสตร์เด็กส่วนใหญ่จะคิดว่าคณิตศาสตร์เป็นวิชาที่ยากและเหมาะสำหรับคนที่เก่งเท่านั้นก็ไม่แปลกใจนะครับที่เวลาที่เราจบม.3แล้วเราอยากจะไปเลือกเรียนต่อม.4โดยทั่วไปก็จะมีสายวิทย์ใช่ไหมครับกับสายศิลป์ซึ่งคนหลายคนก็เดฟินิชันตัวเองเลยว่าฉันไม่เก่งคณิตศาสตร์ฉันไม่ชอบวิชาคำนวณนั้นใช้ไปสายศิลป์ดีกว่ามันเหมือนกับเป็นทางแยกนะครับดังนั้นเนี่ยแล้วก็ครูความคิดของความเชื่อของครูก็คือครูเชื่อว่านักเรียนที่ไม่เก่งคณิตศาสตร์ไม่สามารถพัฒนาได้แล้วผู้ปกครองก็มองว่าคณิตศาสตร์ไม่จำเป็นสำหรับทุกอาชีพดังนั้นเนี่ยสิ่งที่สำคัญนะครับที่เราจะต้องทำการแก้ไขก็คือไปแก้ไขที่อะไรครับตอนแรกเรามองว่าปัญหาเนี่ยเกิดจากอะไรครับเกิดจากเด็กถูกไหมครับก็คือเด็กได้คะแนนสอบที่ไม่ดีเด็กไม่ส่งการบ้านเด็กมีพฤติกรรมที่หลีกเลี่ยงการตอบคำถามในชั้นเรียนแต่เวลาที่เราขุดลึกไปรากเหง้าเนี่ยปรากฏว่าอะไรครับความเชื่อของเด็กเด็กไม่ใช่ว่าไม่ชอบคณิตศาสตร์แต่เด็กมีความเชื่อว่าคณิตศาสตร์เป็นวิชาที่ยากเวลาเราคิดว่าอะไรที่มันยากเนี่ยเราก็จะปิดใจเราเรียบร้อยแล้วนะครับแล้วก็เด็กเชื่อไม่พอครูยังเชื่ออีกว่านักเรียนที่ไม่เก่งคณิตศาสตร์ไม่สามารถพัฒนาได้ลองจินตนาการนะครับว่าถ้าเกิดคุณครูทุกคนเชื่อว่าเด็กที่ไม่เก่งพัฒนาไม่ได้แล้วเราจะมีครูมีกระบวนการเรียนรู้ไปทำไมดังนั้นเนี่ยนะครับและสุดท้ายสิ่งที่สำคัญและเป็นรากเหง้าของปัญหาก็คืออะไรครับผู้ปกครองก็มองว่าวิชาคณิตศาสตร์ไม่จำเป็นดังนั้นเราเจอรากเหง้าของปัญหาเนี่ยสามส่วนด้วยกันทั้งฝั่งของเด็กเองทั้งในฝั่งของคุณครูและทั้งในฝั่งของผู้ปกครองซึ่งถ้าเราอ่านปัญหาจากสิ่งที่เรามองเห็นตั้งแต่ครั้งแรกเนี่ยเราไม่เห็นผู้ปกครองเลยถูกไหมครับแต่ยิ่งเราสาวลึกเข้าไปถึงปัญหาในระดับชั้นที่มันต่ำที่สุดนะครับที่เราเป็นตัวสกัดปัญหามาเนี่ยแสดงว่าผู้ปกครองก็มีผล นะครับดังนั้นเนี่ยถ้าเราไปดูบริบทโรงเรียนนะครับเราจะสังเกตได้เลยว่าบริบทโรงเรียนเนี่ยตั้งอยู่ในเขตชานเมืองนะครับแล้วก็นักเรียนส่วนใหญ่มาจากครอบครัวรายได้ปานกลางแล้วก็ครูคณิตศาสตร์มีประสบการณ์การสอนเพียงแค่5ปีดังนั้นประสบการณ์สอนที่น้อยอาจทำให้คุณครูเนี่ยไม่สามารถที่จะหาวิธีการนะครับในการมาจัดการนะครับปัญหาของตัวเด็กได้เห็นไหมครับนี่ก็คือวิธีการที่เราใช้ตัวไอซ์เบิร์กโมเดลเข้ามาสกัดปัญหาแล้วก็มองว่าอะไรเป็นต้นเหตุของปัญหาหรือแม้กระทั่งตัวอย่างถัดไปนะครับที่เราเจอกันบ่อยก็คือพฤติกรรมนะครับการใช้โทรศัพท์ในห้องเรียนซึ่งการใช้โทรศัพท์ในห้องเรียนเนี่ยนะครับเมื่อเราใช้ไอซ์เบิร์กโมเดลในการวิเคราะห์นะครับลองดูนะครับผมขยายให้ดูไอ้นี่เป็นกรณีศึกษาที่เจเนเรตโดย AI แต่เดี๋ยวจะมาดูว่าถ้าเกิดเราจะต้องเป็นครูที่เราจะต้องเข้าไปสอนนะครับนักเรียนจริงๆเนี่ยเราจะใช้แอปพลิเคชันตัวนี้ได้อย่างไรนะครับ
1: คือต้องเรียนให้ทราบนะคะว่าสิ่งที่เจเนเรตและบนหน้าจอที่ทุกท่านเห็นนะคะจะเห็นว่าเป็นรูปแบบที่เราวางให้เห็นว่าใน4ระดับตั้งแต่ระดับของเหตุการณ์ระดับแนวโน้มโครงสร้างความเชื่อสมมุติฐานนะคะในพาร์ทพวกนี้ในข้อเท็จจริงเวลาที่คุณครูเอามาจับวางในนี้จะต้องเป็นข้อมูลที่เป็นข้อเท็จจริงนะคะเป็นข้อเท็จจริงที่เกิดขึ้นกับบริบทห้องเรียนที่คุณครูดูแลและรับผิดชอบบริหารจัดการหรือพูดง่ายๆว่ากระบวนการเรียนรู้ที่คุณดูแลนะคะว่าเป็นรูปแบบนี้แล้วก็เราจะจัดการชั้นเรียนให้ดีขึ้นโดยใช้ทฤษฎีไอซ์เบิร์กโมเดลแต่บางครั้งคุณครูเกิดความไม่เข้าใจเมื่อเกิดความไม่เข้าใจแล้วเนี่ยในพาร์ทที่เอามาวิเคราะห์มันก็จะเป็นการตีปัญหาที่ไม่ตรงประเด็นเวลาทำในส่วนของวิจัยในชั้นเรียนหรือต้องการที่จะพัฒนาในรูปแบบของกิจกรรมที่เสริมให้ผู้เรียนสามารถที่จะไปให้ถึงตามเป้าหมายหรือวัตถุประสงค์ของหลักสูตรมันก็เลยไปไม่ได
0: ้
1: ดังนั้นในบริบทตรงนี้ก็เลยเอาตัวอย่างในการใช้แอปพลิเคชันตัวนี้คุณครูสามารถที่จะสร้างได้นะคะเดี๋ยวเราก็จะมีกระบวนการเดี๋ยวในตอนต่อๆไปนะคะมีรูปแบบของการสาธิตในการที่จะวางลักษณะของการจัดทำสื่อหรือว่าเป็นสื่อง่ายๆเป็นการทำสไลด์ง่ายๆนะคะเพราะว่าเชื่อว่าหลายๆคนเนี่ยมีพื้นความรู้ที่แตกต่างกันนะคะก็สามารถที่จะเอาตัวนี้ไปแอพพลายในสิ่งที่ท่านศึกษาเรียนรู้เพื่อที่จะเชื่อมโยงให้ได้ง่ายขึ้นอ่ะเดี๋ยวเรามาต่อกันในพาร์ทตัวนี้ตัวอย่างต่อไปนะคะ
0: ครับตัวอย่างเนี่ยเดี๋ยวขอย้อนกลับไปก่อนนะครับพฤติกรรมการใช้โทรศัพท์ในห้องเรียนนั่นก็แสดงว่าเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นในนักเรียนชั้นม.ปลายนะครับก็คือพูดง่ายๆก็คือเป็นพี่คนโตแล้วล่ะนะครับแน่นอนก็ต้องมีความคิดเห็นบางอย่างเป็นของตัวเองเหตุการณ์ที่ค้นพบก็คือสิ่งที่เราเห็นด้วยตาเปล่านะครับก็คือนักเรียน 75% นะครับใช้โทรศัพท์ระหว่างเรียนทุกวันคุณครูต้องเตือนเรื่องโทรศัพท์เฉลี่ย8ครั้งต่อชั่วโมงโอ้โหสูงนะครับพูดง่ายๆคือ
1: สูง
0: มากกว่าทุกๆเกือบทุกๆ5นาที10นาทีต้องเตือน1ครั้งนะครับคะแนนสอบย่อยก็ลดลงในกลุ่มที่ใช้โทรศัพท์มาก
1: ฟังตามไปนะคะว่าในบริบทตรงนี้ของคุณครูก็อาจจะเป็นตัวเลขที่แตกต่างกันแต่ในบริบทนี้ยกตัวอย่างว่าเหตุการณ์ที่ถ้าเป็นไอซ์เบิร์กโมเดลก็คือส่วนที่โผล่พ้นน้ำขึ้นมาคือเห็นชัดเจนเลยที่เราดูได้ก็คือนักเรียนในห้องมีกี่คนไม่รู้แหละแต่ 75% ใช้โทรศัพท์ระหว่างเรียนซึ่งในหลายโรงเรียนปัจจุบันก็มีการไม่อนุญาตให้ผู้เรียนใช้นะคะแต่บางโรงเรียนก็อนุญาตให้ใช้ระหว่างเรียนนี่ก็เป็นเคสที่ให้ใช้ในระหว่างเรียน
0: ซึ่งเราจะเห็นว่าช่วงท้ายเนี่ยของอีเวนต์นะครับในส่วนของเหตุการณ์จะเห็นว่าคะแนนสอบย่อยลดลงในกลุ่มที่ใช้โทรศัพท์มากถ้าเราไปหลงทางนะครับเราจะเห็นแล้วว่าเอาอย่างนี้ถ้าเกิดเราจะทำวิจัยดีไหมว่าใช้โทรศัพท์น้อยคะแนนก็เพิ่มหรือไม่ใช้โทรศัพท์เลย
1: ถ้าไปตีความหมายแบบนั้นตัวแปรต้นตัวแปรตามนะคะสิ่งที่เราเปรียบเทียบก่อนกับหลังหรืออะไรต่างๆก็จะทำให้เราเข้าใจและตีความแบบนั้นไปเลยนะคะ
0: ครับแต่ถ้าเกิดเราขุดลึกลงไปจากระดับเหตุการณ์คือสิ่งที่เราเห็นด้วยตาเปล่าไปเป็นแนวโน้มหรือเทรนด์นะครับหรือสิ่งที่เกิดทีๆบ่อยๆเราจะเห็นว่าการใช้โทรศัพท์ในห้องเรียนเนี่ยเพิ่มขึ้นทุกปีการศึกษานะครับระยะเวลาที่นักเรียนจดจ่อกับบทเรียนลดน้อยลงเรื่อยๆครูรายงานว่าการจัดการชั้นเรียนยากขึ้นอ
1: ัน
0: นี้ผมว่าเป็นปัญหาทุกๆที่ดังนั้นจากแนวโน้มที่เกิดขึ้นเนี่ยนะครับถ้าเราไปดูระดับโครงสร้างดูดีๆนะครับระดับโครงสร้างคือไม่มีนโยบายการใช้โทรศัพท์ที่ชัดเจนในโรงเรียนรูปแบบการสอนไม่ได้ปรับให้เข้ากับยุคดิจิทัลนะครับขาดกิจกรรมการดึงดูดความสนใจนักเรียนแล้วก็ไม่มีระบบตรวจสอบและติดตามพฤติกรรม สังเกตไหมครับว่าตอนแรกเป็นอีกแบบหนึ่งแต่ตอนหลังถ้าเราขุดลึกไปอีกแบบหนึ่งดังนั้นถ้าเราไปขุดลึกในส่วนของความเชื่อของนักศึกษาหรือนักเรียนเนี่ยเราจะเห็นว่านักเรียนเชื่อว่าสามารถทำหลายอย่างได้พร้อมกันหรือ multitasking ก็เหมือนคอมพิวเตอร์นะแสดงว่าเด็กจำลองตัวเองว่าเป็นคอมพิวเตอร
1: ์
0: คือพูดง่ายๆเด็กมองว่าการที่ระหว่างที่นั่งฟังคุณครูอยู่เด็กก็สามารถทำกิจกรรมอื่นประกอบไปด้วยแต่มันจะขัดแย้งกับความรู้สึกของตัวผู้เรียนที่ว่าตัวผู้เรียนเอ้ยตัวผู้สอนสิตัวผู้สอนอยากจะให้เด็กเนี่ยโฟกัสที่ตัวเองถูกต้องไหมครับโฟกัสที่เนื้อหาแต่เด็กบอกว่าไม่เป็นไรนี่มันยุคไหนแล้วฉันสามารถทำหลายอย่างได้พร้อมกันนะครับทำให้คุณครูเนี่ยมองว่าการใช้โทรศัพท์เป็นเรื่องล้าสมัยและผู้บริหารกลัวว่าการออกนโยบายเข้มงวดจะสร้างความขัดแย้งเราสังเกตได้ชัดเจนเลยดังนั้นเนี่ยบริบทก็คือโรงเรียนในเมืองนักเรียนมีสมาร์ทโฟนกับทุกคนนะครับการเข้าถึงอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงเนี่ยหรือสภาพแวดล้อมการเรียนรู้ที่แข่งขันกันสูงดังนั้นสิ่งที่ควรจะแก้ปัญหาตัวนี้ก็คือการออกนโยบายนะครับเพื่อช่วยป้องกันไม่ให้เด็กเนี่ยนะครับใช้มือถือในระหว่างเรียนอันนี้เป็นสิ่งที่เป็นกรณีศึกษาและ AI จำลองมานะครับแต่ถ้าเกิดเราย้อนกลับไปนะครับและทีนี้เราจะมีส่วนร่วมอย่างไรในการใช้แอปพลิเคชันตัวนี
1: ้
0: นะครับเราก็ย้อนกลับไปที่หน้าแรกแล้วเลื่อนลงมาด้านล่างเราจะเห็นว่าเป็นโมเดลภูเขาน้ำแข็งแล้วก็กดเข้าไปเลยครับทีนี้ในส่วนของโมเดลภูเขาน้ำแข็งเนี่ยในแอปพลิเคชันตัวนี้ก็จะให้เราเนี่ยนะครับทำสองแบบก็คือหนึ่งกรอกข้อมูลเองหรือ2ให้AIช่วยวิเคราะห์นะครับ
1: ก็สาเหตุที่อาจารย์สกลวันและอาจารย์ทิติดีไซน์แอปพลิเคชันตัวนี้ขึ้นมาง่ายๆนะคะที่ทำเอาไว้สำหรับผู้เรียนให้มาทบทวนเพราะบางครั้งเขาไม่เข้าใจว่าไอซ์เบิร์กโมเดลนี้ทำยังไงนะเราเป็นครูเราจะเอาตัวนี้เข้าไปใช้ในรูปแบบอย่างไรก็อาจจะให้เป็นรูปแบบการปรับแต่งโดยให้ AI เป็นคนเจเนเรตข้อมูลก
0: ่
1: อนเพื่ออ่านจนเกิดความเข้าใจว่ากระบวนการในแต่ละขั้นแต่ละตอนตั้งแต่ขั้น1 2 3 4เป็นอย่างไรจนเกิดความเข้าใจอย่างถ่องแท้ละจึงได้ระดมในการเก็บข้อมูลที่เป็นข้อเท็จจริงที่เกิดขึ้นในชั้นเรียนนะคะและเอาข้อมูลเหล่านั้นมาเขียนด้วยตัวเองนี่ก็คือจะเป็นในส่วนที่คุณครูทำเองนะคะโดยที่มีแบบฝึกปฏิบัติหรือเป็นเวิร์กช็อปที่เราสามารถใช้ AI ในรูปแบบนี้นะคะในการดำเนินงานของเราได้โดยที่ผู้เรียนก็เกิดความแฮปปี้เพราะหลายๆคนเนี่ยบางครั้งรูปแบบการเรียนรู้หลายๆคนก็เป็นการเรียนรู้โดยตัวเองเขาก็สามารถไปทบทวนที่บ้านได้หรือทำเวิร์กช็อปในระหว่างที่เรียนโดยที่เราให้แอปพลิเคชันตัวนี้กับผู้เรียนไปนะคะหลังจากที่เราพัฒนาแล้วที่เป็นแมททีเรียลส่วนหนึ่งหรือเป็นรูปแบบการเรียนการสอนส่วนหนึ่งก็ทำให้ผู้เรียนเนี่ยไม่เครียดเวลาไม่เข้าใจฟังอาจารย์ไม่ทันว่าเอ๊ะในแต่ละขั้นตอนนะคะของการทำงานของไอซ์เบิร์กโมเดลเป็นอย่างไรนะก็สามารถที่จะมาทบทวนนะคะมาทบทวนโดยที่ว่ามาดูในส่วนของ AI ช่วยวิเคราะห์ก่อนและการกรอกข้อมูลเองหรือข้อมูลที่เป็นตัวอย่างซึ่งสิ่งเหล่านี้เนี่ยเวลาพัฒนามาอาจารย์ก็จะเอาแมทเทียลของอาจารย์เข้าไปใส่หนังสือเข้าไปใส่แล้วก็ตัวอย่างตั้งต้นเข้าไปใส่เพื่อที่ว่าการตีความทุกสิ่งทุกอย่างก็จะเป็นบริบทตามทฤษฎีที่สอดคล้องกันดังนั้นผู้เรียนก็จะทำความเข้าใจได้ง่ายขึ้นและถ้าผู้เรียนนะคะมีประสบการณ์หรือสามารถที่จะหาเคสสตัดดี้มาใส่เข้าไปก็จะทำให้เกิดกระบวนการดังหน้าจอที่บอกว่ากรอกข้อมูลเองนะคะที่เห็นทางด้านซ้ายมือที่เป็นรูปปากกาเขียนใช่ไหมคะและเขียนว่ากรอกข้อมูลเองนั่นก็คืออาจารย์ทิติกับอาจารย์สกลวันก็ให้ผู้เรียนเนี่ยกรอกเข้าไปว่าในแต่ละชั้นของไอซ์เบิร์กโมเดลนะคะเป็นอย่างไรผู้เรียนก็ต้องเตรียมข้อมูลให้พร้อมเพราะถ้าเราเตรียมข้อมูลพร้อมแล้วเราก็จะใส่ข้อมูลนั้นเข้าไปจริงๆนี่ก็คือเป็นส่วนที่จะช่วยเสริมทำความเข้าใจแล้วก็ทำเวิร์กช็อปได้ก็เป็น learning by doing ได้ในอีกรูปแบบหนึ่งที่ไม่ได้เป็นรูปแบบที่ว่าให้เด็กคิดเองตั้งแต่ต้นทั้งหมดแต่เด็กผ่านการเรียนจากทฤษฎีแล้วและเมื่อเรียนจากทฤษฎีแล้วก็มาทดลองปฏิบัติแต่การปฏิบัติในตอนต้นๆก็อาจจะยังไม่เข้าใจนักเมื่อไม่เข้าใจก็ต้องมาทบทวนนี่ก็คือเหมือนเป็นตำราอีกตัวหนึ่งหรือเป็นส่วนเสริมให้ผู้เรียนเข้าใจมากยิ่งขึ้นค่ะ
0: ครับซึ่งตัวแอปพลิเคชันตัวนี้มันก็จะมีข้อดีข้อดีคืออะไรครับเราสามารถในระหว่างที่เราบรรยายนะครับเราไม่จำเป็นต้องบรรยายจบถูกต้องไหมครับแล้วขณะที่เรากำลังบรรยายไปปุ๊บเราก็สามารถส่งลิงก์ตัวนี้ให้ตัวผู้เรียนได้ฝึกทดลองปฏิบัติดูว่าไอ้ทฤษฎีที่เรากำลังฟังอยู่เนี้ย กลไกจริงๆมันเป็นอย่างไรนะครับยกตัวอย่างอย่างเช่นถ้าสมมติเราเริ่มต้นเราไม่อยากจะกรอบเองเราก็แค่คลิกเข้าไปที่ให้ AI ช่วยวิเคราะห์แต่การที่เราจะให้ AI ช่วยวิเคราะห์ได้เนี่ยเราต้องมีข้อมูลให้กับเขา
1: ใช่ค่ะ
0: ซึ่งแอปตัวนี้รองรับไม่ว่าจะเป็นไฟล์ PDF ไฟล์ Word หรือว่า Text นะครับหรือข้อความรูปภาพเวลาคลิกเข้าไปปุ๊บนะครับเห็นไหมครับว่า Iceberg Model เนี่ยยังไม่เกิดเพราะเรายังไม่มีข้อมูล
1: นั่นจะเป็นว่างนะคะเป็นก้อนน้ำแข็งว่างๆนะคะ
0: อันนั้นสิ่งที่เราจะต้องทำก็คืออะไรครับเราจะต้องระบุชื่อเรื่องก่อนเห็นไหมครับนั่นก็แสดงว่าตัวผู้เรียนเนี่ยเริ่มมีบทบาทแล้วแทนที่จะให้ AI เนี่ยทำการวิเคราะห์ทั้งหมดแต่ผู้เรียนเริ่มมีบทบาทว่า1ชื่อเรื่องเนี่ยจะต้องเป็นชื่อเรื่องอะไรเพราะว่าการตั้งชื่อเรื่องก็มีผลต่อในแง่ของการค้นหาข้อมูลด้วยอันที่2ไอ้ตัวนี้มันเป็นงานวิจัยประเภทไหนใช่ไหมครับเป็นงานวิจัยในชั้นเรียนหรือเป็นงานวิจัยเชิงสถาบันหรือเป็นงานวิจัยทั่วไปนะครับผู้เรียนก็ต้องทำการกรอกเองอันที่3นะครับตัวบริบทเห็นไหมครับบริบทเราต้องใส่เหตุการณ์บริบทเข้าไปนะครับเราต้องกรอกข้อมูลอย่างเช่น เราเป็นครูสอนวิชาคณิตศาสตร์ภาษาไทย
1: ชั้นอะไรผู้เรียนกี่คน
0: โรงเรียนแบบไหนห้องเล็กหรือใหญ่นะครับเด็กส่วนใหญ่เป็นเด็กเก่งหรือเด็กอ่อนอธิบายพฤติกรรมไปแล้วอธิบายปัญหาที่เราเจอเป็นอะไรดังนั้นยิ่งอธิบายมากเท่าไหร่ก็ตาม AI ก็จะรับทราบ
1: มีประโยชน์มากเลยนะคะ
0: ใช่ครับ
1: เป็นการให้ข้อมูลอาทิเช่นในห้องเรียนมีความแตกต่างในการเรียนรู้ที่สูงมากแล้วก็มีกลุ่มผู้เรียน20คนโดยประมาณ10คนเนี่ยเป็นเด็กที่เก่งมากๆเลยแล้วก็มีเด็กที่อ่อนมากๆเลยอีก10คนจะแสดงว่าในห้องนั้นไม่มีระดับกลางนะคะซึ่งถ้าเรามีในส่วนของเอกสารมีข้อมูลในการทำพีเทสหรืออะไรใส่เข้าไปก็ยิ่งจะยอดเยี่ยมเลยนะคะเพราะฉะนั้นในพาร์ทตรงนี้ใส่ข้อมูลเข้าไปดังนั้นความเป็นหน้าที่ของครูเนี่ยบางทีเรามาอ่านตรงนี้นะคะผู้ชมทุกท่านเนี่ยก็อาจจะบอกว่าโอ้เป็นบริบทเป็นการวิจัยแต่อย่าลืมนะคะการจัดการเรียนการสอนในชั้นเรียนของทุกท่านเนี่ยก็คือการวิจัยประเภทหนึ่งวิจัยชั้นเรียนเนี่ยอาจจะความซับซ้อนน้อยกว่าวิจัยที่เป็นเล่มที่เป็นงานวิจัยที่เป็นวิทยานิพนธ์หรือดุษฎีนิพนธ์หรือเป็นโปรเจกต์อาจจะน้อยกว่านั้นนะคะแต่เป็นวิจัยที่เป็นเฉพาะกลุ่มเฉพาะกลุ่มจริงๆเช่นท่านมีผู้เรียน6คนก็เป็นวิจัยชั้นเรียนของคน6คนท่านมีผู้เรียน20คนวิจัยชั้นเรียนก็20คนดังนั้นต้องให้ definition นิดนึงนะคะว่าการวิจัยชั้นเรียนเนี่ยรูปแบบของการวิจัยของท่านนะคะไม่ได้หมายความว่าสิ่งที่ท่านค้นคว้าและพบเจอและแก้ปัญหาได้เนี่ยจะสามารถไปใช้กับที่ใดก็ได้ในโลกนี้หรือโรงเรียนอื่นหรือจังหวัดอื่นหรือประเทศอื่นมันเป็นเฉพาะจริงๆมันถือว่ามีนัยยะสำคัญในเชิงสถิติที่ต่ำแต่มันเป็นแก้ปัญหาที่เป็นเฉพาะจุดเหมือนกับเป็นรูปแบบของการวิจัยที่แก้ปัญหาในพาร์ทที่เกี่ยวข้องกับหน้างานที่ท่านรับผิดชอบนั่นแหละนี่ก็คือในส่วนที่สำคัญ
0: คือแล้วก็ตัวโมเดลของ Iceberg Model เนี่ยไม่ได้ใช้เฉพาะครูเท่านั้นนะครับบางทีเราไปเจอปัญหาบางอย่างในชีวิตประจำวันเราก็สามารถใช้โมเดลตัวนี้ในการวิเคราะห์ได้เหมือนกันนะครับก็จะเห็นว่าสิ่งที่เราจะต้องป้อนเนี่ยนะครับตอนนี้ยังไม่เห็นโมเดลนะครับแต่สิ่งที่เราต้องป้อนก็คือ1ชื่อ
1: เดี๋ยวจะให้ดูเป็นตัวอย่างสเต็ป by สเต็ปนะคะซึ่งที่อาจารย์ทิติพูดค้างไว้ Iceberg Model เนี่ยใช้ในแวดวงของธุรกิจก็ได้นะคะการแก้ปัญหาทางการตลาดใดๆต่างๆได้หมดเลยนะคะมันเป็นทฤษฎีกลางที่ใช้ได้ทุกสาขาวิชาดังนั้นไม่แปลกเลยที่คุณครูจะเอาตัวนี้เข้าไปใช้งานเดี๋ยวเราลองมาเติมตั้งแต่ตอนต้นนะคะชื่อเรื่องนะคะ
0: ชื่อเรื่องนะครับสมมติ
1: เดี๋ยวจะยกตัวอย่างนะคะสดๆให้ทุกท่านดูที่ท่านที่ฟังอยู่เนี่ยไม่ต้องกังวล นะคะท่านดูข้อมูลตรงนี้ท่านจะได้ความรู้ในเรื่องของทฤษฎี Iceberg Model ทำความเข้าใจแต่ในเรื่องขบวนการพัฒนาเดี๋ยวเราจะค่อยๆเติมความรู้ให้ท่านทีละนิดทีละนิดจนท่านสามารถไปแอพพลายในการทำงานได้ค่ะ
0: นักเรียนไม่สนใจเรียนในวิชาภาษาอังกฤษดีไหมครับ
1: เอาตามนะนักเรียนไม่สนใจเรียนในวิชาภาษาอังกฤษ
0: นะ
1: คะนักเรียนชั้นมัธยมดีไหมมัธยม
0: นักเรียน
1: ชั้นมัธยมศึกษาม
0: ัธยมเลยนะครับศึกษาตอนต้น
1: ตอนต้นนะคะหรือปีที่อะไรแล้วแต่เราเลยนะคะใส่เข้าไปนี่เป็นตัวอย่างนะคะ
0: ม.2
1: ม.2มัธยมศึกษาปีที่2นะคะ
0: นะครับไม่สนใจเรียนในวิชาภาษาอังกฤษ
1: ค่ะ
0: ถือว่าเป็นการวิจัย

0: ในชั้นเรียนแล้วกัน
1: เป็นการวิจัยในชั้นเรียนนะคะ
0: นะครับแล้วก็อธิบายบริบทไปบริบทก็คืออะไรครับ
1: ตามข้อที่จริงเลยนักเรียนมีจำนวน20คน
0: ผู้
1: เรียนมีจำนวน20คน
0: ผู้สอนซึ่งเป็นครูสอนภาษาอังกฤษในโรงเรียนขนาดเล็ก
1: โรงเรียนขนาดเล็ก
0: ขนาดเล็ก
1: เป็นครูประจำชั้นแม่จันเพราะว่าอย่างลูกศิษย์เราเนี่ยเป็นครูประจำชั้นสอนทุกวิชาเลยนะคะสอนทุกวิชาที่อยู่ในชั้นนั้นโอ้ทำงานหนักมากคุณครูบางท่านนะคะ
0: ประจำชั้น
1: ซึ่งโรงเรียนขนาดเล็กนี่จะเจอเยอะเวลาไปเยี่ยมคุณครูที่อยู่ตามต่างจังหวัดในอำเภอเล็กๆนะคะก็จะเจอว่าท่านรับผิดชอบภาระการสอนที่แบบว่าหลายๆวิชาเลยนะคะ
0: มีนักเรียนจำนวนเอาสัก20คนแล้วกันนะครับ
1: ค่ะ
0: นะครับจำชั้นอะไรดีครับนี่มัธยมตอนต้นชั้นม2ม2นะครับซึ่งต้องสอนวิชาภาษาอังกฤษในโรงเรียนเล็กคนผลปลากดกดว่านักเรียนส่วนใหญ่ไม่ตั้งใจเรียนนะครับ
1: นะะ
0: เรียนส่วนใหญ่ไม่ตั้งใจเรียนในวิชาแต่สนใจเรียนวิชาเกษตรมากกว่าน
1: ี่เป็นเหตุการณ์สมมุตินะคะ
0: และ
1: ทุกท่านจะได้เข้าใจ
0: อ้างว่าเรียนไปก็ไม่ได้ใช้
1: คือเด็กไม่เห็นความสำคัญว่าจะเรียนไปทำไมภาษาอังกฤษยากก็ยากแล้วก็ไม่ได้ใช้อ่ะอยู่รอบๆเพื่อนๆก็เป็นคนไทยด้วยกันใช่ไหมคะไม่ได้จำเป็นเลยยากด้วยจำไม่ได้แล้วก็พูดไม่ได้ด้วยนะคะ
0: ประมาณนี้แล้วกันนะครับโดยปกติตัวแอปพลิเคชันตัวนี้จะสามารถอัปโหลดไฟล์ข้อมูลนะครับเขาเข้าไปได้นี่เราเอาแค่นี้ก่อน
1: เอาแค่นี้แต่จริงๆแล้วเราสามารถอัปโหลดพวกงานวิจัยที่เกี่ยวข้องได้ซึ่งตรงนี้คุณครูน่าจะเคยสืบค้นนะคะงานที่อยู่ในไทลิสหรืออยู่ใน Google Scholar ตัวเนี้ยท่านสามารถสืบค้นแล้วก็ดึงข้อมูลที่เป็นงานวิจัยอื่นๆที่เทียบเคียงมาใส่เข้าไปตัวนี้เราสมมุติว่าเราอัปโหลดเข้าไปละไฟล์ที่เป็นงานวิจัยที่เกี่ยวข้องเช่นเราไปเจองานวิจัยชั้นเรียนที่เป็นบริบทใกล้เคียงกับเราเป็นการสอนภาษาอังกฤษในชั้นประถมศึกษาหรือมัธยมศึกษาอะไรตามที่ท่านลงไปเนี่ยแล้วก็พบว่าเด็กไม่สนใจเรียนมันก็คงจะมีสาเหตุมาเยอะแล้วก็มีทฤษฎีทางการจัดการเรียนการสอนใดๆที่ช่วยได
0: ้
1: ดังนั้นก็เอาเข้ามาใส่ในวงจรนี้เชิญค่ะ
0: เนื่องจากว่าในตอนที่ใส่เนี่ยนะครับเราจะมีข้อมูลเฉพาะในตัวบริบทถูกต้องไหมครับดังนั้นเนี่ยตัว AI ก็จะมีข้อมูลแค่นี
1: ้มีแค่นี้เลย
0: ดังนั้นเขาก็จะถอดรหัสนะครับข้อมูลนำมาเขียนนะครับไม่ว่าจะเป็นระดับอีเวนต์หรือเหตุการณ์ระดับแนวโน้มระดับโครงสร้างแล้วก็ mental model เนี่ยตามให้เราเขียนเขาจะบอกสรุปเลยว่านักเรียนส่วนใหญ่ไม่ตั้งใจเรียนวิชาภาษาอังกฤษนะครับนักเรียนเรียนวิชาเกษตรมากกว่าแล้วก็ในระดับแนวโน้มก็คือนักเรียนมีความเชื่อว่าภาษาอังกฤษไม่มีประโยชน์และไม่ได้ใช้ในชีวิตประจำวันในบริบทของตนเองเพราะไม่เคยเห็นคนต่างชาติในจังหวัดเลย แล้วก็ผู้สอนเป็นครูม2ที่ต้องรับผิดชอบวิชาภาษาอังกฤษ
1: คือคุณครูก็คงจะเหนื่อยนะ อันนี้เห็นใจเพราะเจอจากลูกศิษย์จริงๆเขาบอกว่าเขาเป็นครูประจำชั้นสอนทุกวิชาเลยค่ะก็น่าสงสารมากๆแทบจะไม่มีเวลาพักนะคะโอเคคุณครูก็จะมีแนวโน้มละแต่จริงๆถ้าในความเป็นจริงคุณครูต้องใส่ข้อมูลให้ครบถ้วนมากกว่านี
0: ้
1: โดยที่คุณครูต้องไปเก็บข้อมูลจริงจากการที่ทดสอบเด็กนะคะพรีเทสเด็กแล้วก็ผลออกมาจนคุณครูมาเขียนสรุปได้ว่าเด็กไม่ตั้งใจเรียนแล้วก็ผลการเรียนก็ไม่ดีด้วยแล้วก็มีลักษณะของการไม่สามารถอ่านออกเขียนได้ในบริบทที่เหมาะสมกับบริบทที่เป็นชั้นเรียนของเขาโอเคค่ะ
0: ดังนั้นเราจะเห็นเลยว่าข้อมูลที่ใส่ให้ไปในบริบทเนี่ยมันค่อนข้างจำกัดเพราะฉะนั้น AI ก็จะสกัดเฉพาะข้อมูลที่เรามีสังเกตว่าการเขียนแอปตัวนี้เราไม่ได้เขียนให้ AI มีความสามารถในการมโน
1: ใช่เพราะว่าเราจะเจอนะคะบางคนเนี่ยที่เราพูดในตอนที่หนึ่งที่พูดเรื่อง Large Language Model กับ
0: Language Model
1: ถ้า Large Language Model นี่ก็คือเหมือนเราไปใช้ Generative AI ประเภท อย่างเช่นที่ยอดฮิตเลยก็ Gemini อย่างเงี้ยนะคะหรือ ChatGPT อย่าง

0: นี่ยนะคะแล้วเวลาเราตอบอะไรบางทีเด็กถามไปนิดเดียวนะคะก็ตอบได้ทุกอย่างเลยสมมุติว่าเอากันบ้านใส่เข้าไปก็ตอบออกมาแต่ว่าบางทีมันการตอบของเขาเขาก็ดึงทั้งข้อมูลที่เป็นข้อมูลเท็จข้อมูลจริงข้อมูลนู้นข้อมูลนี้บางทีในวิชาภาษาไทยแต่เป็นบริบทของคำที่มีความสอดคล้องกันอาทิเช่นอาจารย์ยกตัวอย่างวิชาปรัชญาปรัชญาเช่นอาจารย์พูดเรื่องปรัชญาเสรีนิยมให้ผู้เรียนที่เป็นนักศึกษาครูนี่แหละตอบเข้ามานะคะแล้วก็เป็นบริบทที่สอดคล้องกับบริบทของการจัดการเรียนการสอนในชั้นเรียนปรากฏว่ามีนักศึกษาตอบเข้ามาเสรีนิยมเลยตีความหมายยังไงรู้ไหมคะ
1: ค
0: เสรีนิยมในเชิงรัฐศาสตร์เฉยเลยตอบคำถามออกมาว่าปรัชญาเสรีนิยมคือความอิสระเสรีภาพทางความคิด จะเป็นคนละเรื่อง นี่ก็คือตอบคำถามเข้ามานั่นก็คือตกเลยนะคะตกในคำถามข้อนั้นซึ่งก็ตีความได้เลยครูผู้สอนก็ต้องเท่าทันนะคะว่าการบ้านที่ส่งเข้ามาเนี่ยเป็นรูปแบบที่สื่อให้เห็นว่าผู้เรียนเกิดความไม่เข้าใจเขาไม่เข้าใจตรงนี้พอเขาไม่เข้าใจเขาก็เลยใช้ AI พึ่งพาโดยที่เขาก็ไม่ได้ทำสโคปหรือขอบเขตในการตอบแล้วก็ไม่ได้เกี่ยวกับวิชาเรียนที่คุณครูสอนแม้แต่น้อยแต่ AI ความที่เขาเป็น Big Data เขาไปเอาข้อมูลที่เป็นศาสตร์ทางด้านรัฐศาสตร์การปกครองการเมืองนู้นนี้ที่เป็นคำว่าเสรีนิยมเหมือนกันนะคะเอามาตอบไม่ผิดแต่ผู้เรียนไม่สามารถวิเคราะห์ได้ว่าสิ่งที่ตอบเข้ามานั้นเป็นข้อคำตอบที่ถูกต้องหรือเปล่า ใช่บริบทที่ถูกต้องตามขอบเขตของงานที่เราจะทำหรือวิชาชีพของเรานั่นก็คือความไม่มีจรรยาบรรณหรือเลือกใช้ข้อมูลที่ไม่ถูกต้อง แล้วก็ไม่สอดคล้องกับบริบทที่ต้องการใช้งานนี่ก็เป็นความเสียหายเช่นกันนะคะ
1: ครับดูนะครับดังนั้นเนี่ยในส่วนของ AI ในฟังก์ชันนี้เราจะสังเกตเห็นได้ชัดเจนเลยว่า
0: ตรงนี้ที่เราดีไซน์มาเป็น language model เพราะฉะนั้นขอบเขตที่เราใส่คือใส่เฉพาะคำบรรยายวิชาที่เกี่ยวข้อง material หรือสไลด์รายวิชาหนังสือที่เกี่ยวข้องทั้งหมดเพราะฉะนั้นเวลาตีความหรือบริบทที่เกี่ยวข้องก็จะตีความเฉพาะบริบทที่สอดคล้องกับในเรื่องของ iceberg model หรือการวิจัยในชั้นเรียนที่เกี่ยวข้องการจัดการเรียนการสอนของเราเท่านั้นนะคะจะไม่มีการเอาสิ่งอื่นมาตอบคำตอบมันก็คือจะอยู่ในบริบทเท่านั้นใส่ข้อมูลเข้าไปน้อยๆข้อมูลก็จะออกมาน้อยๆแล้วก็ไม่ได้ครบถ้วนแต่ถ้าไปค้นข้อมูลงานวิจัยที่เกี่ยวข้องไปหาข้อมูลในไทยลิสต์ไปหาข้อมูลที่อยู่ในงานวิจัยต่างๆฐานข้อมูลนะคะที่มากมายก็เอามาใส่เพิ่มเติมก็จะประมวลผลได้มากยิ่งขึ้นโดยที่ยังอิงทฤษฎีแนวคิดเดิมอยู่ใน4ขั้นตอนนี้นะคะ
1: ครับเดี๋ยวเราจะย้อนกลับไปนะครับเพื่อให้ดูในส่วนของตอนที่เราเลือกครั้งแรกนะครับว่าในส่วนของ iceberg model เนี่ยมันจะมีทางเลือกอยู่2ทางนะครับก็คือทางเลือกแรกเรากรอกเองทั้งหมดทางเลือกที่2เนี่ยเราให้ AI ช่วยวิเคราะห์ซึ่งเราเห็นได้ชัดเจนเลยว่าเวลาที่เราให้ AI ช่วยวิเคราะห์เนี่ยมันตัวเนี้ยจะแอปตัวเนี้ยจะไม่เหมือน AI โดยทั่วไปที่เราเจอก็คือจะไม่มีการมโนด
0: ัง
1: นั้นกรอกข้อมูลไปเท่าไหร่AI จะใช้ฐานข้อมูลเท่าที่เรากรอกไปเท่านั้น
0: ไม่มโนแล้วก็ไม่หลอนนะคะเราจะเจอภาพของ AI ที่หลอนหรือว่าแปลงภาพหรืออะไรที่ไปคนละเรื่องคนละราวหรือการตอบที่มันคนละเรื่องนั่นก็คือเราไม่ได้ควบคุม environment ให้เขานะคะ
1: อันถัดไปเดี๋ยวจะให้ดูว่าถ้าเกิดเราออกกรอกข้อมูลเองทั้งหมดเนี่ยหน้าจออินเทอร์เฟซจะเป็นอย่างไรเพื่อจะให้ผู้เรียนเนี่ยนะครับสามารถจะเข้าใจได้สังเกตไหมครับว่าในการกรอกข้อมูลทั้งหมดเนี่ยนะครับ1เหมือนเดิมเลยครับเราจะต้องกรอกชื่อเรื่องว่าปัญหาคืออะไรเราจะต้องเลือกอะไรครับว่าเป็นการงานวิจัยประเภทไหนในชั้นเรียนเชิงสถาบันหรือว่าทั่วไปอันดับที่3เรากรอกบริบทเหมือนเดิมแต่สิ่งที่แตกต่างกันก็คือเราจะต้องกรอกเหตุการณ์เองแนวโน้มเองเห็นไหมครับแล้วก็โครงสร้างเองแล้วก็ความเชื่อเองจากนั้น AI ก็ทำการพล็อตตัวกราฟที่เป็นไอซ์เบิร์กโมเดลให้เราทางด้านขวาซึ่งข้อดีก็คือมันเป็นการฝึกปฏิบัติให้ตัวเด็กเนี่ยหรือตัวผู้เรียนสามารถฝึกปฏิบัติเองได้นะครับแล้วเราอาจจะเอาข้อมูลตัวนี้ไปให้ AI ช่วยวิเคราะห์ด้วยว่ามันเป็นมีความเป็นไปได้หรือสอดคล้องยังไงเพราะจะได้เห็นไอเดียของตัวเด็กว่าเด็กมีความคิดยังไงเพราะ iceberg model เวอร์ชั่นแรกๆเนี่ยก่อนที่จะมี AI ทุกคนก็ต้องวิเคราะห์เหตุการณ์ทุกอย่าง
0: เราต้องเขียนเองทั้งหมดตั้งแต่ขั้นตอนที่1ถึงขั้นตอนที่4ซ
1: ึ่
0: งมันก็มีทั้งข้อดีแล้วก็ข้อเสียคือข้อเสียก็คือถ้าคนที่ไม่เข้าใจเวลาเขียนออกมาก็จะวิเคราะห์ขั้น2ขั้น3ขั้น4ไม่เป็นแต่ข้อดีการที่ใช้ AI ข้อดีก็คือ

0: ือถ้าฟังไม่เข้าใจสามารถที่จะใส่บริบทที่เป็นปัญหาพื้นฐานใส่เข้าไปก่อนแล้วก็ให้ AI ลองวิเคราะห์ออกมาจากสิ่งตรงนั้นซึ่งเราสามารถมาเติมหรือมาปรับแก้มาปรับปรุงตามบริบทของการที่เป็นปัญหาจริงในโรงเรียนในชั้นเรียนของเราได้นะคะ
1: ครับอ่ะนะครับนั่นก็คือในส่วนของไอซ์เบิร์กโมเดลทีนี้หลังจากที่เราได้เรียนรู้เรื่องไอซ์เบิร์กโมเดลไปแล้วนะครับในส่วนของกระบวนการการคิดเชิงระบบเนี่ยก็จะมีอีกทฤษฎีนึงที่น่าสนใจและสามารถเจาะลึกได้ละเอียดกว่าไอซ์เบิร์กโมเดลนั่นก็คือทฤษฎีที่เราเรียกว่าคอสรุปนะครับเดี๋ยวเราจะย้อนกลับไปดูคอสรุปเป็นยังไงแต่ถ้าเราดูคอสรุปตั้งแต่เหตุการณ์ตั้งต้นเนี่ยเราอาจจะรู้สึกว่าอาจจะไม่เข้าใจอันนั้นผมขออนุญาตเชื่อมโยงไปในกรณีศึกษานะครับซึ่งแอปพลิเคชันตัวนี้เราทำไว้เพื่อให้ตัวผู้เรียนเนี่ยสามารถเปรียบเทียบได้สมมติว่าเรายังจำกรณีศึกษาผลสมมติทางการเรียนคณิตศาสตร์ได้ใช่ไหมครับแล้วก็ยังจำกรณีศึกษาพฤติกรรมการใช้โทรศัพท์ในห้องเรียนได้อันนี้ถ้าเราคลิกไปที่ Iceberg Model เราจะสังเกตว่าเขาก็จะทำการแบ่งระดับหรือเลเยอร์ออกเป็นระดับการวิเคราะห์แต่ถ้าเราคลิกไปที่ปัญหาเดียวกันนะครับถ้าเราคลิกไปที่ causal loop ทีนี้จะคนละเรื่องแล้วเพราะอะไรครับในการที่จะทำ causal loop ได้ประสบความสำเร็จเนี่ยเราจะต้องกำหนดตัวแปรนะครับตัวแปรของปัญหายกตัวอย่างเช่นโจทย์เราคืออะไรครับโจทย์เราคือผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร์นะครับดังนั้นแสดงว่าตัวแปรเนี่ยก็คือ1แรงจูงใจในการเรียน
0: ค่ะ
1: นะครับ
0: ก็ถือว่าเป็นศัพท์ทางด้านการศึกษานะคะทุกท่านที่เข้ามาฟังตรงนี้นะคะก็ต้องไปศึกษาเพิ่มเติมนะคะว่าแรงจูงใจในการเรียนนี้เป็นปัจจัยหนึ่งที่มีการนิยมทำการวิจัยกันมากในชั้นเรียนด้วย
1: ค
0: ำต่อไปค่ะ
1: 2ก็คือผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนซึ่งแน่นอนเรากำลังพูดถึงผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนถูกต้องไหมครับ3ก็คือความมั่นใจในตนเอง4ก็คือตัวแปรถัดไปก็คือความเครียดของนักเรียน5ก็คือการสนับสนุนจากครู6ก็คือชั่วโมงการฝึกฝนซึ่งในส่วนของบริบทตัวนี้หรือตัวแปรในระบบตัวนี้นะครับเราตั้งชื่อแล้วให้ AI เนี่ยเจนมาให้เราดูเป็นตัวอย่างจากนั้นเมื่อเราได้ตัวแปรในระบบมา6ตัวถูกต้องไหมครับก็คือแรงจูงใจผลสัมฤทธิ์ความมั่นใจความเครียดการสนับสนุนจากครูแล้วก็ชั่วโมงการฝึกฝนเราก็ต้องจับคู
0: ่
1: ระหว่างแต่ละตัวแปรโดยเมื่อจับคู่เสร็จปุ๊บเราต้องใส่เครื่องหมายด้วยนะครับถ้าใส่เครื่องหมายบวกหมายความว่าอะไรและใส่เครื่องหมายลบหมายความว่าอะไรยกตัวอย่างนะครับเราใส่ว่าแรงจูงใจในการเรียนเนี่ยนะครับถ้าแรงจูงใจในการเรียนเพิ่มก็ใส่เครื่องหมายบวกใช่ไหมครับถ้าตัวนี้เพิ่มก็จะทำให้ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเพิ่มด้วยนะครับหรือผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนถ้าผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเพิ่มขึ้นความมั่นใจในตัวเองของผู้เรียนก็จะเพิ่มขึ้นด้วยหรือถ้าเรามองในเชิงลบบ้างความเครียดของนักเรียนถ้าความเครียดของนักเรียนเพิ่มขึ้นแรงจูงใจในการเรียนจะลดลงแสดงว่าความสัมพันธ์เครื่องหมายจะเป็นเครื่องหมายลบแล้วตอนแรกนี่คือเพิ่มขึ้นกับเพิ่มขึ้นเหมือนกันแต่อันนึงก็คือถ้าอันซ้ายมือเพิ่มขึ้นอันขวามือจะลดลงดังนั้นความสัมพันธ์จะเป็นเชิงลบหรือผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนถ้าเกิดเพิ่มขึ้นนะครับอาจจะเป็นไปได้ที่ความเครียดของนักเรียนจะเป็นยังไงครับถ้าผลสัมฤทธิ์การเรียนลดลงความเครียดของนักเรียนจะเพิ่มขึ้นอย่างเงี้ยแปรผกผันกันนะครับให้เราตั้งตัวแปรนะครับในระบบจากนั้นจับคู่ตัวแปรทั้งหมดนะครับเมื่อจับคู่เสร็จปุ๊บเราก็มาพล็อตกราฟที่เราเรียกว่าcausal loopนะครับตัวนี้นะครับตัวนี้เป็นภาพที่ทางแอปพลิเคชันเนี่ยทำการพล็อตให้ถ้าเรารู้สึกว่าตัวแปรหรือเราไม่เห็นลูกศรแล้วก็ลากนะครับเอาเมาส์ไปคลิกแล้วเราก็ดึงขึ้นดึงลงนะครับให้เราเห็นตำแหน่งของลูกศร นะครับตัวนี้
0: ก็คือเป็นสื่อการสอนที่คุณครูสามารถพัฒนาขึ้นมาเองได้นะคะก็จะมองเห็นภาพชัดเจน
1: ครับ
0: ในกรณีที่บทเรียนของเราบางครั้งจะต้องมีการสาธิตนะคะก็จะใช้วิธีการนี้ได้
1: ทีเนี้ยแล้วคอสรุปจะช่วยเราแก้ไขปัญหาได้อย่างไรนะครับถ้าเป็น Iceberg Model การแก้ไขปัญหาก็คือแก้ไขปัญหาในระดับโครงสร้างหรือไม่ก็ตัว Mental Model แต่ถ้าเป็นตัว Iceberg Model เนี่ยนะครับเราจะหาจุดที่เราแก้ปัญหาที่เรียกว่าจุดคันงัดหรือว่าตัว Leverage Point ซึ่งแอปพลิเคชันตัวนี้ก็จะกำหนดนะครับหรือช่วยเราทำไฮไลท์ตัวสีแดงไว้เลยบอกว่าถ้าเราแก้ไขปัญหาที่ปัจจัยนี้หรือตัวแปรนี้ ปัญหาทั้งหมดที่เกิดขึ้นนะครับจะสามารถคลี่คลายได้โดยง่ายนะครับดังนั้นตัวระบบก็เลยมีการกำหนดตัวแปรนะครับที่เป็นสีส้มตัวนี้ก็คือถ้าแก้ไขที่จุดนี้ก็จะสามารถช่วยแก้ไขปัญหาได้ระดับสูงคือพูดง่าย impact สูงแต่ถ้าเกิดเราแก้ไขปัญหาที่สีเขียวก็จะแก้ไขได้เหมือนกันแต่ impact ก็จะน้อยกว่าตัวสีส้มนะครับดังนั้นเนี่ยตัวแอปพลิเคชันก็จะช่วยเราระบุตัวแปรที่เราจะต้องแก้ไขปัญหานะครับว่าเราจะแก้ไขปัญหาอะไรนะครับอย่างเช่นถ้าแก้ไขปัญหาในการสนับสนุนครูก็คือครูมีอำนาจในการกำหนดบรรยากาศการเรียนรู้ลดความเครียดเพิ่มแรงจูงใจที่ส่งผลต่อทั้งวงจรดังนั้นเนี่ยถ้าเราสนับสนุนครูให้ครูเนี่ยมีอำนาจในการควบคุมและจัดการเรียนรู้ทั้งหมดก็ทำให้การเรียนรู้วิชาคณิตศาสตร์ของผู้เรียนดีขึ้นหรือสนับสนุนอะไรครับสนับสนุนให้ตัวผู้เรียนนะครับมีความมั่นใจในตนเองมากขึ้นก็จะสนับสนุนได้เหมือนกันในส่วนของตัวที่เราเรียกว่าเมียดาวเลเวลต่างๆเนี่ยเป็นทฤษฎีการคิดเชิงระบบว่าเมื่อไหร่ก็ตามที่เราคิดในการแก้ไขปัญหาเนี่ยนะครับระดับของการแก้ไขปัญหาจะมีทั้งหมด12ระดับนะครับโดยระดับจะแบ่งเป็น12ระดับแล้วแบ่งเป็น3เลเวลถ้าเราแก้ไขระดับที่1ถึง3แสดงว่าเราแก้ไขปัญหาที่ปลายเหตุอย่างเช่นเราอยากให้เศรษฐกิจดีเราแจกเงินอย่างเงี้ยปลายเหตุแต่ถ้าเกิดเราอยากจะแก้ไขเศรษฐกิจทำให้เศรษฐกิจดีขึ้นเราจะต้องไปแก้ไขวงจรบางอย่างที่ทำให้คนมีงานทำมากขึ้นอะไรประมาณนี้นะครับการแก้ไขที่ระดับที่สูงอย่างเช่นระดับที่5ขึ้นไปถึงระดับที่12นะเป็นการแก้ไขปัญหาที่มีประสิทธิภาพนะครับนี่ก็คือเป็นตัวอย่างนะครับที่เราลองเปรียบเทียบทั้ง2ทฤษฎีระหว่างทฤษฎีไอซ์เบิร์กโมเดลซึ่งวิเคราะห์เป็นเลเวล4เลเวลนะครับกับทฤษฎีในส่วนของคอสัลลูที่เราจะต้องหาตัวแปรขึ้นมาก่อนแล้วจากตัวแปรนั้นเราก็มาจับคู่เราบอกว่าทิศทางว่าตัวแปรตัวนี้ส่งผลต่อตัวแปรตัวหนึ่งในเชิงบวกหรือเชิงลบจากนั้นก็เอาตัวแปรทั้งหมดที่เราจับคู่มาเขียนเป็นวงจรเมื่อเราเขียนเป็นวงจรเสร็จปุ๊บนะครับเราก็จะสามารถที่จะหาตัว leverage point หรือจุดคานงัดที่เราจะไปแก้ไขปัญหาได้แสดงว่าตัวไม่ว่าจะเป็น iceberg model หรือว่า causal loop เนี่ยก็สามารถช่วยแก้ปัญหาให้กับผู้เรียนนะครับหรือคุณครูในการที่จะโซลว่าปัญหาที่แท้จริงคืออะไรเดี๋ยวผมขออนุญาต เปิดให้ดูนะครับถ้าเราต้องการกรอกข้อมูลเองในฝั่งของคอเซลูปนะครับเราจะต้องทำไงบ้างครับเราต้องใส่ชื่อเราต้องใส่ประเภทการวิจัยอธิบายบริบทจากนั้นเราต้องใส่ตัวแปร
0: ใช่ค่ะ
1: ว่าเราสกัดตัวแปรเป็นยังไงบ้างตัวแปรตัวนี้สามารถเพิ่มได้นะครับเห็นไหมครับเรามีกี่ตัวแปรก็ใส่เข้าไปจากนั้นเราก็เอาตัวแปรตัวนี้มาจับคู่นะครับว่าตัวแปรที่เราใส่เข้าไปเนี่ยทันทีเราใส่ตัวแปรปุ๊บตัวแปรจะมาอยู่ด้านล่างทันทีเราก็สามารถเลือกดรอปดาวน์ได้นะครับแล้วเราก็สามารถเพิ่มจำนวนคู่ได้ซึ่งจำนวนคู่ก็จะถูกใส่เข้าไปในคอสโซลูปหรือการเขียนวงจรนั่นเองครับ
0: ก็จะเป็นรูปที่สร้างความสัมพันธ์เมื่อสักครู่นี้นะคะเพื่อที่เราจะได้แก้ปัญหาในเรื่องของชั้นเรียนเพราะปัญหาบางทีอาจจะประกอบไปด้วยตัวแปรหลายๆตัวแปรด้วยกัน
1: ครับ
0: นี่ก็คือเป็นส่วนที่อยากให้เห็นภาพนะคะถ้าท่านได้เข้ามาดูในตอนนี้อาจจะได้เข้าใจว่าแอปพลิเคชันเหล่านี้เนี่ยมันสามารถทำได้โดยไม่ยากเลยในบริบทที่เกี่ยวข้องกับวิชาที่ท่านสอนนะคะแล้วก็ในบริบทที่นักศึกษาก็ได้นะคะที่เรียนในรายวิชาไหนนะคะมีความไม่เข้าใจในบางรายวิชาก็เอา material ที่มีเอาหนังสือที่มีเอาเอกสารที่มีแล้วก็เอามาประมวลผลแล้วทำเป็นแอปพลิเคชันเพื่อทบทวนการเรียนการสอนของท่านได้นี่คือส่วนที่การเรียนรู้เนี่ยสามารถทำได้หลายบริบทจริงๆ AI สามารถทำได้มากกว่าที่ท่านคิดนะคะและสามารถที่จะเชื่อมโยงได้ก็คงจะได้มีโอกาสในการที่จะสาธิตในส่วนของการใช้งานด้วยแต่เนื่องจากว่าเรามีเวลาจำกัดในแต่ละตอนและคิดว่าปัจจุบันนี้การเรียนรู้สามารถเรียนรู้ได้หลายช่องทางดังนั้นในรายการการบูรณาการการคิดเชิงระบบและเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อยกระดับฐานสมรรถนะวิชาชีพครูนะคะในตอนที่4ในการวิเคราะห์และออกแบบหลักสูตรด้วยแนวคิดวงจำกัดร่วมกับโครงสไลด์ที่เราให้ดูแล้วก็อั แอปพลิเคชันสาธิตเมื่อสักครู่นี้ก็จะทำให้เราเห็นว่ารูปแบบของการใช้ไอซ์เบิร์กโมเดลแล้วก็คอสโซรูปเนี่ยสามารถมาเชื่อมโยงในการแก้ปัญหากระบวนการจัดการเรียนรู้และการจัดการชั้นเรียนได้อย่างไรค่ะก็สำหรับในวันนี้นะคะในตอนที่4 อาจารย์สกลวันและอาจารย์ทิติก็ขอลาไปในตอนนี้แล้วเดี๋ยวไปเจอกันใหม่ในตอนต่อไปนะคะขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับ

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์มหาวิทยาลัยแห่งการขับเคลื่อนเทคโนโลยีและนวัตกรรมผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติสู่สังคมการประกอบการเพื่อพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืนมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ก่อตั้งขึ้นในปีพุทธศักราช2548โดยการรวมพลังของ4พื้นที่การศึกษาเข้าด้วยกันได้แก่ศาลายาบพิตรพิมุขจักรวรรดิวิทยาลัยพอชั่งและวิทยาเขตวังไกลกังวลศาลายาเป็นศูนย์กลางการจัดการศึกษาระดับปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษาโดยมีการเรียนการสอนในระดับปริญญาตรีอันได้แก่คณะวิศวกรรมศาสตร์คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบคณะบริหารธุรกิจคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีวิทยาลัยผู้ประกอบการสร้างสรรค์นานาชาติรัตนโกสินทร์ที่เน้นการเรียนการสอนในระดับปริญญาตรีปริญญาโทและปริญญาเอกและหน่วยงานสนองพระราชดำริศูนย์ประสานงานโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีอพสทบพิตรพิมุขจักรวรรดิเป็นพื้นที่การศึกษาที่เก่าแก่ที่สุดประกอบด้วยคณะบริหารธุรกิจและคณะศิลปศาสตร์ที่มีการเรียนการสอนทั้งภาษาอังกฤษภาษาจีนและภาษาญี่ปุ่นวิทยาลัยเพาะช่างผู้นำที่เชี่ยวชาญในสาขาวิชาชีพด้านศิลปกรรมทุกแขนงที่มีการเรียนการสอนด้านศิลปะมากถึง14สาขาวิชา

วิทยาเขตวังไกลกังวลแหล่งผลิตและพัฒนากำลังคนสำหรับการขยายตัวทางด้านเศรษฐกิจในบริเวณพื้นที่ตามโครงการพัฒนาชายฝั่งทะเลภาคใต้มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีและการสร้างสรรค์นวัตกรรมพร้อมเสริมทักษะพัฒนาศักยภาพสู่ความสำเร็จในยุคดิจิทัลประกอบด้วยคณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยีคณะอุตสาหกรรมการโรงแรมและการท่องเที่ยวคณะบริหารธุรกิจคณะวิศวกรรมศาสตร์และวิทยาลัยเทคโนโลยีและนวัตกรรมนอกจากนี้สำหรับการสอนในระดับปริญญาโทและปริญญาเอกของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ประกอบด้วยการบูรณาการความรู้จากทั้งสองวิทยาลัยซึ่งประกอบด้วยวิทยาลัยพลังงานและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืนรัตนโกสินทร์และวิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการมากไปกว่านั้นเรายังมีศูนย์ปฏิบัติการเพื่อให้นักศึกษาได้เตรียมความพร้อมทักษะต่างๆอย่างมืออาชีพได้แก่ศูนย์ปฏิบัติการการโรงแรมและการท่องเที่ยวราชมงคลชมคลื่นหัวหินศูนย์การฝึกอบรมราชมงคลหัวหินเพลสมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์วิทยาเขตวังไกลกังวลซึ่งศูนย์ปฏิบัติการทั้งสองแห่งนี้ยังเปิดให้บริการแก่ผู้ที่สนใจโดยทั่วไปอีกด้วยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ส่งเสริมสังคมการประกอบการยุคดิจิทัลวิถีใหม่ด้วยการผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติที่มีองค์ความรู้ด้านนวัตกรรมเทคโนโลยีการสร้างสรรค์และการจัดการสู่สังคมการประกอบการอย่างยั่งยืนสร้างผลงานวิจัยองค์ความรู้สิ่งประดิษฐ์นวัตกรรมและงานสร้างสรรค์ที่เป็นประโยชน์ในระดับนานาชาติเป็นศูนย์กลางการเรียนรู้ของประชากรทุกช่วงวัยภายใต้แนวความคิดสร้างสรรค์สู่สังคมการประกอบการยุคดิจิทัลบูรณาการความคิดสร้างสรรค์เทคโนโลยีการทำนุบำรุงศิลปะวัฒนธรรมและภูมิปัญญาไทยบริหารจัดการองค์กรด้วยธรรมาภิบาลเพื่อเข้าสู่องค์กรคุณภาพตามเกณฑ์ที่ได้มาตรฐานและขับเคลื่อนสู่การเป็นมหาวิทยาลัยสู่ระดับสากลมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์

กับการเป็นสมาร์ทองค์ประกอบนายูนิเวอร์ซิตี้เรามุ่งมั่นที่จะสร้างบัณฑิตเพื่อก้าวสู่การเป็นผู้ประกอบการแห่งอนาคตเราพร้อมที่จะเป็นส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อนประเทศด้วยการผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพที่เป็นตัวเลือกหลักในการขับเคลื่อนและพัฒนาประเทศ

หลังจากวิ่งตะบึงพร้อมกับช่วยบรรดาสัตว์ตัวเล็กตัวน้อยให้รอดพ้นไฟป่ามาได้7มหัศจรรย์ก็ได้พลังเพิ่มขึ้นอีกขั้นหนึ่งแต่ขณะพักเอาแรงอยู่นั่นเองกระแสลมก็พัดกลับมาอีกทางหนึ่งทันใดนั้นเปลวเพลิงที่ลุกไหม้ป่าฝั่งตรงข้ามก็พลันโหมแรงขึ้นตามกระแสลมที่ผันผวนและลุกไล่เข้ามาทางแม่น้ำที่ทุกคนกำลังพักผ่อนกันอยู่

0: ำลังมาทางเรานี
1: ่จริงด้วยแย่แล้วชายชายแย่แล้ว
2: นี่แล้ว
0: พวกเราต้องช่วยพาสัตว์พวกนี้หนีแล้วล่ะอีกครั้งหนึ่งที่เจ็ดมหัศจรรย์คิดหาทางแก้ปัญหาอะไรนะที่จะพาพวกสัตว์หนีไฟไปด้วยกันได้โดยไม่ต้องโดดลงน้ำสะพานยังไงล่ะใช่แล้ว
3: โยเย
4: หัวแหลม
5: ฟ้าแฝดตองและตา
6: และ
7: นับสี
0: ่เจ็ดมหัศจรรย์พลิกผันแปลงกายแยก

0: มาเร็วเด็กๆข้ามสะพานไปเลย
1: เร็วๆไฟกำลังมาแล้ว
2: เจ็ดมหัศจรรย์ช่วยเพื่อนๆไว้ได้อีกครั้งหนึ่งแล้วพวกสัตว์ต่างยินดีและเข้ามาขอบใจเจ็ดมหัศจรรย์ที่ช่วยพวกเขาไว้

นธรรมชาติช่วยบรรเทาความเดือดร้อนแก่ทุกชีวิตสายฝนและเสียงชัยโยโห่ร้องของบรรดาสัตว์ต่างๆ7มหัศจรรย์ร่วมกระโดดโลดเต้นอย่างสนุกสนานไปกับพวกสัตว์ทั้งหลายความสุขกำลังห้อมล้อมพวกเขามากกว่าเดิมหลายเท่าแสงแห่งความปิติก็พลันสว่างเรืองรองยิ่งขึ้นไปอีก

0: ามกลางขุนเขาในอำเภอทองผาภูมิจังหวัดกาญจนบุรีมีชนเผ่าหนึ่งที่ใช้ชีวิตอย่างเรียบง่ายสงบและยังคงรักษารากเหง้าทางวัฒนธรรมไว้อย่างมั่นคงที่นี่คือบ้านของชนเผ่าเมียนหรือที่รู้จักกันในอีกชื่อหนึ่งว่าเย้าเผ่าเมียนมีภาษาพูดและขนบธรรมเนียมเป็นของตนเองแต่สิ่งหนึ่งที่โดดเด่นและงดงามเหนือคำบรรยายคือการปักผ้าไม่ใช่แค่ฝีมือหากแต่เป็นมรดกทางวัฒนธรรมที่ถักทอด้วยหัวใจและส่งต่อจากรุ่นสู่รุ่นลวดลายของผ้าปักเมียนไม่ได้เกิดจากความบังเอิญแต่มาจากความศรัทธาความอดทนและการเรียนรู้ที่ยาวนานหลายเส้นแต่ละเส้นแฝงไว้ด้วยเรื่องราวของเผ่าของชีวิตและของแผ่นดินที่พวกเขารักในปีพุทธศักราช2535สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงได้ทรงส่งเสริมศิลปหัตถกรรมชนเผ่าให้เข้ามาอยู่ในโครงการหลวงรวมไปถึงชนเผ่าเมียนที่ทองผาภูม
1: ิเรารุ่นสู่รุ่นตั้งแต่ปู่ย่าตายายมาแล้วทีนี้ผมก็ได้เป็นผู้นำชุมชนตรงนี้แล้วก็ได้พระมหาธิคุณพระองค์ท่านเป็นสมาชิกของท่านและปักการปักผ้านั้นส่วนหนึ่งเราก็ใช้เองอีกส่วนหนึ่งก็ถวายให้ท่านก็เรื่อยมาตลอด
0: ด้วยสายพระเนตรอันยาวไกลพระองค์ทรงเล็งเห็นคุณค่าของผ้าปักและทรงส่งเสริมให้ชนเผ่าเมียนยึดงานฝีมือนี้เป็นอาชีพก่อให้เกิดรายได้เพิ่มคุณค่าและยังคงรักษาเอกลักษณ์ของเผ่าไว้ได้อย่างมั่นคงเป็นการสร้างเสน่ห์ไทยให้น่าหลงไหลเผยแพร่สู่สายตาคนทั้งประเทศและกลายเป็นหัวใจของการอนุรักษ์วัฒนธรรมท้องถิ่นทุกวันนี้การปักผ้าไม่ใช่แค่อาชีพแต่คือความภาคภูมิใจคือสัญลักษณ์ของการสืบทอดและคือสายใหญ่ที่เชื่อมโยงผู้คนในโลกที่หมุนเร็วขึ้นทุกวันยังคงมีบางมุมที่เรียบง่ายงดงามและไม่เปลี่ยนแปลงชนเผ่าเมียนที่ทองผาภูมิคือหนึ่งในนั้นที่ซึ่งวัฒนธรรมไม่ใช่เพียงแค่เรื่องของอดีตแต่คือชีพจรของวิถีชีวิตในปัจจุบันที่ยังคงเต้นอยู่อย่างสง่างาม

โทรทัศน์เพื่อการศึกษาของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ทุกท่านครับมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ร่วมกับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์นำเสนอรายการภาษาญี่ปุ่นเพื่อการบริการและการในโรงแรมโดยผมผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.เสกสรรจันทรจำนงรับผิดชอบเป็นผู้บรรยายครับสำหรับเนื้อหาในวันนี้นะครับจะมีอะไรบ้างลองไปติดตามชมด้วยกันครับรายการภาษาญี่ปุ่นเพื่อการบริการและการต้อนรับในโรงแรมนะครับเป็นรายการให้ความรู้นะครับระยะหลักสูตรระยะสั้นนะครับนำเสนอเป็นจำนวน9ตอนนะครับโดยที่ในวันนี้นะครับนำเสนอเป็นตอนที่4นะครับเป็นเนื้อหาสาระนะครับรายการประกอบไปด้วยเนื้อหาสาระที่เกี่ยวข้องกับวัฒนธรรมญี่ปุ่นนะครับซึ่งเน้นไปที่วัฒนธรรมการให้บริการนะครับเหมาะสำหรับบุคคลนะครับที่มีความสนใจนะครับภาษาญี่ปุ่นที่ใช้ในการทำงานในโรงแรมนะครับอย่างไรก็ตามนะครับรายการได้เตรียมนะครับข้อมูลที่เป็นข้อมูลสำหรับบุคคลที่ไม่เคยเรียนภาษาญี่ปุ่นมาก่อนนะครับได้เตรียมเสียงอ่านนะครับโดยที่ใช้ตัวอักษรโรมันจินะครับรวมไปถึงตัวอักษรไทยนะครับในการเทียบเสียงอ่านเพราะฉะนั้นสำหรับท่านผู้ชมที่ไม่เคยเรียนภาษาญี่ปุ่นมาก่อนเลยนะครับก็สามารถติดตามเรียนรู้ภาษาญี่ปุ่นไปพร้อมๆกันนะครับจากรายการนี้ได้นะครับวันนี้นะครับขอนำเสนอเป็นตอนที่4นะครับโดยที่หัวข้อของการเรียนการสอนในวันนี้นะครับก็จะเป็นเรื่องของการบอกทางและแนะนำสถานที่ต่างๆนะครับที่อยู่ภายในโรงแรมนะครับภาษาญี่ปุ่นนะครับจะมีคำว่าอันไนอันไนนะครับหมายว่าการคำภาษาญี่ปุ่นที่ให้ความหมายว่าการนำทางนะครับนอกจากนี้นะครับยังมีความหมายว่าเป็นการให้ข้อมูลนะครับเป็นการให้ข้อมูลข้อมูลที่เป็นประโยชน์นะครับสำหรับสิ่งใดสิ่งหนึ่งนะครับในรายวิชานี้นะครับอย่างที่บอกไปเมื่อตอนต้นนะครับว่าเป็นรายวิชาภาษาญี่ปุ่นนะครับที่นำเสนอความรู้ทางด้านวัฒนธรรมการทำงานต้อนรับนะครับนอกจากนี้ก็ยังจะนำเสนอเกี่ยวกับเรื่องของคำศัพท์แล้วก็สำนวนนะครับคำพูดนะครับภาษาญี่ปุ่นที่เจ้าหน้าที่พนักงานนะครับที่ทำงานในโรงแรมเนี่ยใช้ในการทำงานนะครับดังนั้นนะครับคำศัพท์แล้วก็สำนวนพูดต่างๆนะครับที่นำเสนอเนี่ยก็จะเตรียมเสียงอ่านนะครับเป็นทั้งระบบโรมันจินะครับก็คือเป็นคล้ายๆเป็นตัวอัลฟาเบตภาษาอังกฤษเนี่ยนะครับแล้วก็เพิ่มนะครับในส่วนของเสียงอ่านนะครับที่เป็นเสียงภาษาไทยนะครับที่ถอดเสียงมาจากหลักเกณฑ์คันทับภาษาญี่ปุ่นนะครับของราชบัณฑิตนะครับอย่างเช่นคำว่าอันในที่ปรากฏอยู่บนหน้าจอตอนนี้นะครับข้างบนก็จะเขียนเป็นตัวอักษรภาษาญี่ปุ่นนะครับซึ่งหลายท่านคงทราบนะครับว่าภาษาญี่ปุ่นก็จะมีอยู่ตัวอักษรอยู่ 2-3 แบบนะครับมีตัวอักษรคันจินะครับตัวอักษรฮิราการะตัวอักษรคาตาคานะนะครับด้านล่างลงมานะครับก็จะเป็นเสียงอ่านนะครับของคำภาษาญี่ปุ่นนะครับเขียนเป็นเสียงอ่านในระบบโรมันจินะครับแล้วก็ข้างล่างสุดนะครับก็จะเทียบเสียงเป็นภาษาไทยให้สำหรับท่านผู้ชมนะครับที่มีความสนใจที่อยากจะเรียนภาษาญี่ปุ่นแต่ว่ายังอ่านภาษาญี่ปุ่นไม่ได้นะครับรวมไปถึงยังไม่คุ้นชินนะครับไม่ค่อยคุ้นเคยกับตัวอักษรภาษาอังกฤษนะครับหรือว่าโรมันจิเนี่ยนะครับก็ลองอ่านนะครับเสียงที่เทียบเป็นภาษาไทยไว้ด้านล่างนะครับแต่อย่างที่นำเสนอไปเมื่อตอนชั่วโมงที่1ตอนที่1นะครับว่าเสียงในภาษาญี่ปุ่นนั้นเนี่ยนะครับก็มีทั้งเสียงพื้นฐานแล้วก็เสียงพิเศษนะครับบางเสียงนั้นไม่มีในภาษาไทยอาจจะต้องใช้วิธีการในการฝึกฟังนะครับเสียงภาษาญี่ปุ่นจริงๆนะครับจากคนญี่ปุ่นจริงๆอาจจะเป็นการฟังผ่านคลิปหรือว่าอาจฟังผ่านรายการโทรทัศน์นะครับแล้วก็ฝึกออกเสียงตามไปด้วยนะครับเพื่อที่จะได้ออกเสียงได้ใกล้เคียงกับเจ้าของภาษามากที่สุดนะครับในสไลด์แผ่นบนหน้าจอตอนนี้นะครับมีคำว่าอันไนนะครับอันไหนออกเสียงช้าๆชัดๆนะครับก็จะออกเสียงว่าอะอึนะอีนะครับแต่ว่าตรงอะกับอึนั่นนะครับก็จะออกเสียงเร็วนะครับลากยาวเป็น2ช่วงเสียงออกเสียงว่าอันแล้วก็ข้างหลังนะครับนะอีครับออกเสียงช้าๆจะออกเสียงว่านะอีแต่ว่าออกเสียงเร็วนะครับลากยาวเป็น2ช่วงเสียงก็ในครับอันใน
ก็จะมีความหมายว่าการนำทางนะครับก็เป็นคำสำ

คัญของตอนนี้นะครับเพราะว่าตอนในบทเรียนนี้นะครับในตอนที่4นี้เราจะพูดถึงเรื่องของการบอกทางและก็แนะนำครับสถานที่ต่างๆภายในโรงแรมรวมไปถึงสถานที่ต่างๆที่อยู่รอบบริเวณโรงแรมนะครับมีคำภาษาญี่ปุ่นที่น่าสนใจนะครับอีกคำหนึ่งนะครับเมื่อสักครู่นี้มีคำว่าอันไนไปนะครับอีกคำหนึ่งนะครับเป็นคำว่าโอโมเทนาชิโนะอันไนโอโมเทนาชิโนะอันไนครับโอโมเทนาชิโนะอันไนนะครับก็มีคำว่าอันไนที่แปลว่านำทางเมื่อสักครู่นี้หนึ่งคำนะครับแล้วก็มีคำว่าโอโมเทนาชินะครับซึ่งโอโมเทนาชินั้นเราเจอครับคำนี้นะครับไปในตอนที่ผ่านมานะครับแล้วนะครับมีความหมายว่าการให้บริการแบบญี่ปุ่นนะครับการให้บริการด้วยความจริงใจแบบญี่ปุ่นนะครับเพราะฉะนั้นโอโมเทนาชิโนะอันไนก็เลยมีความหมายว่าเป็นการแนะนำทางนะครับเป็นการนำทางแนะนำสถานที่แนะนำบริการนะครับเพื่อสร้างประสบการณ์ที่น่าประทับใจนะครับแบบเป็นการให้บริการให้ข้อมูลแบบญี่ปุ่นครับแบบสร้างความประทับใจแบบญี่ปุ่นครับภาษาญี่ปุ่นใช้คำว่าโอโมเทนาชิโนะอันไนนะครับทีนี้ถ้าถามว่าโอโมเทนาชิโนะอันไนการแนะนำสถานที่การบริการการแนะนำบริการนะครับเพื่อสร้างประสบการณ์ที่น่าประทับใจแบบญี่ปุ่นนั้นเนี่ยนะครับมันมีหลักการแบบไหนบ้างเนี่ยนะครับเดี๋ยวเราจะไปดูด้วยกันนะครับตัวอย่างอย่างเช่นนะครับการชวนให้ลูกค้านะครับใช้บริการภายในโรงแรมนะครับเช่นรีสอร์ทร้านอาหารนะครับจิมฟิตเนสพูลสระว่ายน้ำนะครับทำให้ลูกค้าได้พักผ่อนอย่างเต็มที่ได้ใช้เวลาภายในโรงแรมได้อย่างคุ้มค่าเป็นการเพิ่มความพึงพอใจในการเข้าพักให้แก่ลูกค้านะครับถ้าเกิดว่าโดยหลักการแล้วนะครับโดยเป้าหมายแล้วของการนำทางเนี่ยเป็นไปในลักษณะแบบนี้นะครับก็คือเพื่อให้ลูกค้าได้พักผ่อนอย่างเต็มที่นะครับให้3ให้ลูกค้าเนี่ยได้มีโอกาสได้ใช้เวลาภายในโรงแรมได้อย่างคุ้มค่านะครับแบบนี้นะครับก็จัดเป็นการให้บริการนะครับเป็นการแนะนำสถานที่นะครับแบบสร้างประสบการณ์ที่น่าประทับใจแบบโอโมเทนาชิแบบญี่ปุ่นครับจำได้ไหมครับในตอนที่ผ่านๆมาเราคุยกันว่าโอโมเทนาชินั้นคือการให้บริการแบบที่เราไม่หวังสิ่งตอบแทนเรามีเป้าหมายสำคัญก็คือการให้ลูกค้ามีความสุขครับเท่านั้นจริงๆนะครับรวมไปถึงเราจะเน้นครับในเรื่องของการคาดการความต้องการของลูกค้าครับกล่าวคือไม่ต้องรอให้ลูกค้าเนี่ยมาบอกว่าต้องการรับบริการอะไรต้องการความช่วยเหลืออะไรคือผู้ให้บริการที่ดีที่มีจิตสำนึกหรือว่ามีจิตบริการนะครับแบบโอโมเทนาชิแบบญี่ปุ่นนั้นเนี่ยจะมองหน้าลูกค้ามองดูลักษณะของลูกค้าแต่ละคนแล้วจะสามารถคาดการได้เองเลยว่าลูกค้าคนนี้ต้องการบริการอะไรนะครับไม่ต้องรอให้ลูกค้าเอ่ยปากเลยอันนั้นคือแนวคิดแล้วก็ลักษณะของการบริการแบบโอโมเทนาชิเพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าลูกค้าเดินเข้ามาในโรงแรมแล้วนะครับแล้วก็มาเช็คอินเข้าพักเนี่ยนะครับแล้วลำแจห้องแล้วก็เชิญไปที่ห้องพักเลยนะครับแบบนั้นก็เป็นการให้บริการที่ถูกต้องนะครับที่ดีในระดับหนึ่งนะครับแต่ถ้าเกิดว่าก่อนที่ลูกค้าจะเดินออกจากฟรอนต์นะครับออกจากเคาน์เตอร์ไปเพื่อจะเข้าห้องพักเนี่ยหากเรามีการแนะนำนะครับสิ่งที่มันจะเป็นประโยชน์ให้กับลูกค้าได้นะครับอย่างเช่นสถานที่ต่างๆอย่างที่กล่าวไปเมื่อสักครู่นี้นะครับร้านอาหารฟิตเนสสระว่ายน้ำเนี่ยว่าอยู่ชั้นไหนตรงไหนใช้บริการได้ตั้งแต่กี่โมงถึงกี่โมงอะไรเงี้ยครับลูกค้าก็จะมีโอกาสรู้จักสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆเหล่านั้นนะครับแล้วก็จะสามารถที่จะได้ใช้แล้วก็นำมาซึ่งความพึงพอใจสำหรับลูกค้านะครับดึงดูดให้เขากลับมาใช้บริการในครั้งต่อๆไปนะครับไม่เพียงแต่สถานที่ที่อยู่ในโรงแรมเท่านั้นนะครับสถานที่โดยรอบของโรงแรมนะครับถ้าเกิดว่าฟรอนต์นะครับหรือเจ้าหน้าที่พนักงานที่ประจำการอยู่ตรงที่เคาน์เตอร์เช็คอินลูกค้าเนี่ยนะครับสามารถที่จะให้ข้อมูลนะครับแนะนำสถานที่โดยรอบของโรงแรมได้ด้วยนะครับก็ยิ่งจะเป็นประโยชน์นะครับอำนวยความสะดวกให้กับลูกค้าได้มากยิ่งขึ้นอย่างเช่นบอกว่าใกล้ๆโรงแรมเนี่ยนะครับเดินไปทางด้านซ้ายมือเมื่อออกจากประตูโรงแรมด้านหน้าไปเนี่ยนะครับเดินไปทางซ้ายมือจะมีช้อปปิ้งมอลล์หรือนะครับมีห้างสรรพสินค้าอยู่นะท่านลูกค้าสามารถที่จะหาซื้อของฝาก
ครับหรือว่าจับจ่ายใช้สอยได้อย่างสะดวกสบายนะหรือใกล้ๆกับโรงแรมมีซุปเปอร์มาร์เก็ตนะมีสถานีรถไฟนะครับข้อมูลต่างๆเหล่านี้นะครับก็จะเป็นการเปิดโอกาสครับเป็นการให้ข้อมูลแก่ลูกค้าแล้วก็เปิดโอกาสให้เขาได้ใช้บริการครับซึ่งแน่นอนครับยิ่งสะดวกแค่ยิ่งสะดวกมากเท่าไหร่เนี่ยนะครับความประทับใจที่เกิดขึ้นกับโรงแรมก็จะมีสูงมากขึ้นเท่านั้นครับอาจจะไม่ใช่ครับจ็อบที่สำคัญนะครับของเจ้าหน้าที่ครับที่อยู่ที่ฟรอนต์ครับเพราะว่าจริงๆแล้วถ้าเกิดว่าใครที่ทำงานโรงแรมอยู่ก็คงจะทราบดีว่าในช่วงเช็คอินนั้นเนี่ยนะครับเป็นช่วงที่ค่อนข้างจะยุ่งมากที่สุดนะครับแล้วก็โดยเฉพาะโรงแรมขนาดใหญ่ที่มีลูกค้าให้ความสนใจมาใช้บริการเนี่ยนะครับโดยมากแล้วโรงแรมจะเปิดให้เช็คอินเนี่ยในเวลาเดียวในเวลาเดียวกันเนี่ยนะครับใกล้ๆกันอย่างเช่นได้ตั้งแต่เวลาบ่ายสองโมงได้ตั้งแต่เวลาบ่ายสามโมงเนี่ยครับและลูกค้าทุกคนก็อยากจะใช้เวลาในห้องพักอย่างเร็วนะครับทุกคนก็มักจะมาพร้อมกันตอนสองโมงสามโมงเพราะฉะนั้นฟอนต์เจ้าหน้าที่ที่อยู่ที่ฟอนต์ประจำการอยู่ที่ฟอนต์เนี่ยก็อาจจะมีความยากลำบากในการทำงานไม่มีเวลามากพอที่จะมาแนะนำสถานที่และบริการครับที่อยู่ภายในโรงแรมรวมไปถึงรอบๆโรงแรมให้แก่ลูกค้าได้แต่ว่าอย่างไรก็ตามนะครับถ้าคำนึงถึงเรื่องของโอโมเทนาชินะครับการให้บริการเพื่อที่จะสร้างประสบการณ์ที่น่าประทับใจให้กับลูกค้าให้ลูกค้ามีความสุขมากที่สุดครับโดยที่ลูกค้าไม่จำเป็นจะต้องมาร้องขอบริการหรือความช่วยเหลือจากเราเนี่ยนะครับเรามอบให้แก่เขาก่อนเนี่ยนะครับก็จะสร้างความประทับใจให้กับลูกค้าได้มากนะครับเพราะฉะนั้นในส่วนของงานอันในนะครับการแนะนำสถานที่และบริการเนี่ยนะครับก็หากบวกผนวกเข้ากับโอโมเทนาชิการให้บริการด้วยใจจริงแบบญี่ปุ่นนะครับเป็นโอโมเทนาชิโนอันในนะครับก็จะทำให้สามารถสร้างความประทับใจให้กับลูกค้าชาวญี่ปุ่นนะครับที่มาใช้บริการที่โรงแรมของเราได้นะครับทักษะที่สำคัญนะครับในการแนะนำสถานที่และบริการนะครับมีอยู่2อันใหญ่ๆนะครับอันแรกก็คือการใช้ภาษาสุภาพนะครับกับอันที่2ก็คือการสื่อสารให้เข้าใจง่ายที่สุดนะครับการสื่อสารให้เข้าใจได้ง่ายที่สุดครับคำว่าภาษาสุภาพนะครับในภาษาญี่ปุ่นก็จะใช้คำว่าเทเนโกะนะครับเทเนะครับถ้าออกเสียงช้าๆชัดๆนะครับตัวเทนะครับแล้วก็อินะครับจะแยกกันแต่ว่าคนญี่ปุ่นก็จะออกเสียงเร็วนะครับลากยาวเป็น2ช่วงเสียงไปเลยนะครับเทกับอีก็ออกเสียงเร็วนะครับกลายเป็นเทนะครับออกเสียงเร็วแล้วก็ลากยาวเป็น2ช่วงเสียงเนกับอีก็เช่นเดียวกันนะครับถ้าออกเสียงช้าๆก็เป็นเนอีนะครับแต่ว่าคนญี่ปุ่นเขาก็จะออกเสียงเร็วแล้วก็ลากยาวเป็นโกเนโกเทเนโกครับแปลว่าภาษาสุภาพนะครับต้องระมัดระวังต้องใช้ภาษาอย่างน้อยที่สุดต้องเป็นภาษาสุภาพนะครับถ้าจะให้ดีต้องเป็นภาษาสุภาพเชิงยกย่องและถ่อมตัวที่เราเคยกล่าวไปนะครับว่าในภาษาญี่ปุ่นนั้นมีระดับภาษาครับ2-3ระดับนะครับเป็นมีภาษาระดับธรรมดานะครับที่ใช้ในชีวิตประจำวันนะครับใช้คนญี่ปุ่นใช้กับคนที่มีความสนิทสนมคุ้นเคยกันครับกับภาษาสุภาพเทเนโกะนะครับแล้วก็มีเคโกะครับภาษาสุภาพเชิงยกย่องและถ่อมตัวที่มีความสุภาพมากๆเลยนะครับในการทำงานให้บริการนั้นเนี่ยนะครับต้องใช้ภาษาสุภาพเป็นอย่างน้อยนะครับถ้าให้ดีเนี่ยควรเป็นภาษาสุภาพเชิงยกย่องและทำตัวด้วยซ้ำไปนะครับสื่อสารให้เข้าใจง่ายนะครับต้องสื่อสารให้เข้าใจง่ายก็คือแนะนำว่าสถานที่อะไรอยู่ที่ไหนนะครับต้องกระชับนะครับแล้วก็ฟังและเข้าใจง่ายไม่ใช่ยิ่งฟังยิ่งงงเหมือนกับไม่อยากให้ไปใช้บริการนะครับแนะนำยังไงให้ลูกค้าอยากจะไปใช้บริการแล้วก็เข้าใจง่ายต้องเข้าใจง่ายนั่นเองนะครับลูกค้าก็จะรู้สึกว่าอยากไปใช้บริการนะครับคำว่าเข้าใจง่ายนะครับภาษาญี่ปุ่นก็จะใช้คำว่าวาคาริยาซุยวาคาริยาซุยครับตรงเสียงซุอีข้างหลังนะครับออกเสียงเร็วนะครับแล้วก็ลากยาวเป็น2ช่วงเสียงไปเลยนะครับซุยซุยวาคาริยาซุยครับวาคาริยาซุยมีความหมายว่าเข้าใจง่ายนะครับมีโรงแรมนะครับที่เป็นโรงแรมสัญชาติญี่ปุ่นโรงแรมหนึ่งนะครับอยู่แถวๆถนนทองหล่อในกรุงเทพนะครับก็มีโอกาสได้ไปทำธุระที่โรงแรมนั้นนะครับแล้วก็มองเห็นการให้บริการที่
น่าประทับใจมากๆนะครับอย่างที่เรียนไปเมื่อสักครู่เนี่ยนะครับว่าการเช็คอินนั้นเนี่ยนะครับโรงแรมที่ได้รับความนิยมสูงๆเนี่ยนะครับเวลาเช็คอินเนี่ยลูกค้าจะเยอะมากเลยนะครับยืนต่อแถวอยู่ที่หน้าเคาน์เตอร์เช็คอินแบบยาวเลยนะครับบางคนก็นั่งรออยู่ที่เก้าอี้นะครับบางคนก็ยืนต่อแถวที่ตรงหน้าเคาน์เตอร์เช็คอินเลยนะครับโดยธรรมชาติแล้วของคนเรานะครับบางทีก็มีทั้งสบายๆบางคนก็มีความหงุดหงิดใช่ไหมครับที่จะต้องรออะไรนานๆเนี่ยนะครับแต่ว่าโรงแรมที่จะกล่าวถึงเนี่ยนะครับที่จะขอยกตัวอย่างเนี่ยค่อนข้างจะมีไอเดียที่ดีมากเลยนะครับเขาทำแผนที่นะครับสถานที่แล้วก็บริการต่างๆที่อยู่ในโรงแรมเนี่ยนะครับปริ้นออกมาเป็นกระดาษครับปริ้นออกมาเป็นกระดาษนะครับรวมไปถึงเป็นแบบ QR code เป็นแบบเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ด้วยนะครับแล้วก็มีแผนที่ที่เป็นแผนที่ของตัวโรงแรมแล้วก็สถานที่ที่น่าสนใจนะครับไม่ว่าจะเป็นร้านอาหารร้านนวดแผนโบราณนะครับรวมไปถึงร้านขายของฝากแล้วก็สถานีรถไฟที่อยู่ใกล้กับโรงแรมนะครับเขาก็ทำเป็นแผนที่ออกมาแล้วก็ในขณะที่ลูกค้ายืนต่อคิวเช็คอินเนี่ยนะครับเจ้าหน้าที่คนหนึ่งเนี่ยนะครับที่ทำหน้าที่เป็นสตาฟ1คนในฟรอนต์เนี่ยนะครับก็เดินออกมาเนี่ยครับแล้วก็มาพูดคุยกับลูกค้าที่ต่อคิวนะครับมาถามแอบฟังดูเนี่ยครับเขาก็ถามว่าคุณลูกค้ามาทำอะไรที่กรุงครั้งนี้ครับมาเที่ยวหรือมาทำงานครับอะไรเงี้ยนะครับแล้วก็แนะนำสถานที่ต่างๆโดยการแจกเอกสารไปลูกค้าพอรับเอกสารมาก็สนใจดูแล้วก็ถามมีการสอบถามว่ามีจิมด้วยใช่ไหมจิมอยู่ชั้นไหนใช้ได้ตั้งแต่กี่โมงถึงกี่โมงนะครับฟิตเนสมีเครื่องอุปกรณ์อะไรบ้างหรือว่าบางคนก็ถามเกี่ยวกับร้านคาราโอเกะหรือว่าร้านนวดแผนโบราณที่อยู่รอบโรงแรมนะครับลักษณะแบบนี้ครับลูกค้าไม่ได้ขอแล้วจริงๆแล้วมันก็ไม่ใช่จ็อบหลักของรีเซพชันหรือของฟอนต์เลยนะครับแต่ว่าเขาต้องการให้ลูกค้ามีความผ่อนคลายแล้วก็เขาฉวยใช้โอกาสนะครับในขณะที่ลูกค้ารอต่อคิวเช็คอินเนี่ยนะครับมาให้ข้อมูลลักษณะแบบนี้นะครับทำให้ลูกค้ามีอะไรทำให้ลูกค้ามีได้รับประโยชน์จากการรอคอยนั้นคือได้ข้อมูลเกี่ยวกับสถานที่ต่างๆเพิ่มเติมนะครับซึ่งพอเห็นแล้วรู้สึกว่าเป็นการบริการแบบโอโมเทนาชิแบบญี่ปุ่นจริงๆนะครับแล้วก็เป็นไอเดียที่ค่อนข้างจะดีมากๆนะครับทีนี้เราลองไปดูนะครับกรณีที่เราจะต้องนำทางนะครับบอกทางหรือว่าแนะนำสถานที่และบริการต่างๆที่อยู่ภายในโรงแรมหรือนอกโรงแรมเนี่ยนะครับมันจะมีความเกี่ยวข้องกับคำศัพท์ครับแล้วก็คำพูดนะครับสำนวนอะไรบ้างนะครับเราลองไปดูประโยคคำพูดที่ใช้แนะนำสถานที่และบริการในภาษาญี่ปุ่นด้วยกันนะครับเริ่มตั้งแต่อันแรกก่อนนะครับกรณีบอกให้เลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาเนี่ยนะครับก็มีโอกาสนะครับที่จะได้ใช้มากพอสมควรนะครับสำนวนแรกนะครับคำพูดแรกที่อยากจะหยิบยกขึ้นมาเรียนรู้ด้วยกันนะครับก็คือสำนวนนี้นะครับออกเสียงว่ามียี่นิมากาเตกุดาไซครับมียี่นิมากาเตกุดาไซครับสำหรับท่านผู้ชมที่อาจจะเคยเรียนภาษาญี่ปุ่นมาแล้วสามารถอ่านตัวอักษรภาษาญี่ปุ่นได้นะครับแล้วก็แต่ว่าเคยเรียนภาษาญี่ปุ่นในฟิลอื่นๆนะครับอาจจะเป็นภาษาญี่ปุ่นเพื่อการทำงานในโรงงานนะครับหรือว่าเป็นภาษาญี่ปุ่นเพื่อการแปลเอกสารแปลการ์ตูนอะไรต่างๆนะครับแล้ววันนี้สนใจอยากจะเรียนภาษาญี่ปุ่นที่ใช้ในการทำงานการต้อนรับงานการบริการแล้วก็การต้อนรับในโรงแรมนะครับแล้วลองมาเรียนด้วยกันถ้าท่านสามารถอ่านภาษาญี่ปุ่นได้ก็ลองอ่านดูตัวอักษรภาษาญี่ปุ่นที่อยู่แถวด้านบนสุดนะครับและสำหรับท่านผู้ชมที่ไม่เคยเรียนภาษาญี่ปุ่นมาก่อนเลยนะครับแต่ว่าสนใจนะครับที่จะเรียนรู้ภาษาญี่ปุ่นนะครับโดยเฉพาะภาษาญี่ปุ่นที่ใช้ในการบริการและการต้อนรับในโรงแรมเนี่ยนะครับก็เตรียมตัวอักษรโรมันจิไว้ด้านล่างนะครับใครที่อ่านตัวอักษรโรมันจิไม่ค่อยถนัดนักนะครับก็ได้เตรียมนะครับเสียงภาษาไทยนะครับไว้ให้นะครับลองฝึกนะครับออกเสียงพูดตามนะครับลองออกเสียงตามนะครับเริ่มจากออกเสียงช้าๆไปก่อนก็ได้นะครับแล้วก็ค่อยๆเร็วขึ้นนะครับอย่างเช่นออกเสียงช้าๆมิยินะครับมิยินิมากาเตกุดาไซนะครับมิยินิมากาเตกุดาไซนะครับตรงเสียงเท่นั้นเนี่ยนะครับบางทีออกเสียงเร็วๆเนี่ยมันก็กลายเป็นเสียง
ขุ่นมากๆเลยนะครับกลายเป็นสิ่งเตะเงี้ยก็เป็นไปได้นะครับมิกินี่มาราเตกุดาไซครับแปลว่ากรุณาเลี้ยวไปทางขวานะครับคำว่ามีกิแปลว่าทางขวานะครับในกรณีบอกทางนะครับบางครั้งก็มีความจำเป็นนะครับจะต้องบอกให้ตรงไปบอกให้เลี้ยวไปทางซ้ายบอกให้เลี้ยวไปทางขวานะครับประโยคแรกนี้เป็นประโยคกรุณาเลี้ยวไปทางขวานะครับถ้าเลี้ยวไปทางซ้ายก็เปลี่ยนคำว่ามีกิครับมีกิคำว่ามีกิที่อยู่ข้างหน้าสุดนั้นเนี่ยแปลว่าทางขวาครับถ้าจะเปลี่ยนไปทางซ้ายก็เปลี่ยนเป็นคำว่าฮิครับฮิดารินี่มากาเตกุดาไซครับฮิดารินี่มากาเตกุดาไซกรุณาเลี้ยวไปทางซ้ายมิกิเดสนะครับมิกิแปลว่าขวานะครับฮิดาริฮิดาริเดสนะครับฮิดาริแปลว่าทางซ้ายนะครับและคำว่ามากาเตกุดาไซเนี่ยครับแปลว่ากรุณาเลี้ยวนะครับฮิดารินี่นะครับไปทางซ้ายนะครับมิยินี่นะครับก็แปลว่าไปทางขวานะครับมากาเตกุดาไซนะครับกรุณาเลี้ยวนะครับอันนี้ก็เป็นคำพูดนะครับที่มีโอกาสที่ฟอนต์จะมีโอกาสได้ใช้นะครับเวลากระบวนการเช็คอินเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับมีการให้ข้อมูลที่จำเป็นแล้วนะครับเพื่อที่จะให้ลูกค้าได้มีโอกาสได้ใช้ facility ต่างๆที่อยู่ในโรงแรมได้อย่างครบครันนะครับแล้วก็ใช้เวลาได้อย่างคุ้มค่าและมีความสุขนะครับกระบวนการทุกอย่างเรียบร้อยแล้วก็ยื่นกุญแจนะครับหรือว่าการ์ดนะครับสำหรับเข้าห้องพักให้นะครับแล้วก็บอกทางนะครับกรุณาเลี้ยวไปทางขวานะครับกรุณาเลี้ยวไปทางซ้ายนะครับครับบอกทางไปห้องครับกรณีที่ตรงไปเมื่อสักครู่นี้เลี้ยวไปทางซ้ายเลี้ยวไปทางขวาใช่ไหมครับก็จะมีมิกินี่มังาเตกุดาไซกรุณาเลี้ยวไปทางขวาฮิดารินี่มังาเตกุดาไซกรุณาเลี้ยวไปทางซ้ายกรณีที่ต้องไปตรงบ้างนะครับจะบอกให้ลูกค้าเดินตรงไปนะครับก็จะใช้ประโยคแบบนี้นะครับมาซึกุอิเตกุดาไซมาซึกุอิเตกุดาไซออกเสียงช้าๆด้วยกันนะครับมัดครับตรงนี้นะครับตรงมัดเนี่ยนะครับเป็นเรื่องของเสียงกักที่เราดูกันไปนะครับในตอนที่1 นะครับเป็นคำนะครับที่เป็นพยางค์นะครับที่มีตัวอักษรซื่อเลขประกอบนะครับมัดตัวนี้นะครับจะออกเสียงยาวนะครับแล้วก็ลากเป็น2ช่วงเสียงนะครับมัดนะครับซึเป็นเสียงสั้นนะครับมัดซึกนะครับตรงมัดเนี่ยจะออกเสียงยาว2จังหวะ2ช่วงเสียงนะครับลากให้ยาวนิดนึงนะครับมัดซึกแปลว่าตรงไปนะครับอิเตกุดาไซครับตรงอิเตะนี่ก็เหมือนกันนะครับเป็นเสียงกักนะครับที่ใช้พยัญชนะซื้อเล็กประกอบนะครับเพราะฉะนั้นก็จะลากยาวเป็น2ช่วงเสียง2จังหวะอิดอิดนะครับลากยาวนะครับไม่ใช่ออกเสียงสั้นว่าอิดเฉยๆไม่ใช่นะครับอิดเสียงยาวอิเตอิเตครับตรงไหนที่เป็นเสียงกักนะครับก็จะมีลักษณะการเขียนเทียบเสียงลักษณะแบบนี้นะครับก็คือจะขีดเส้นใต้แล้วก็ทำเป็นตัวสีดำๆทึบๆนะครับอยู่ข้างหลังของเสียงนะครับมัดมัดอิดอิดเนี่ยเป็นต้นนะครับมัดซึอิดเตกุดาไซครับข้างหลังออกเสียงสั้นหมดเลยนะครับแต่ว่าไซที่อยู่ข้างหลังนี้จริงๆแยกเป็น2เสียงซาอิแต่ว่าออกเสียงเร็วนะครับออกเสียงเร็วแล้วก็ลากเสียงยาวเป็น2ช่วงเสียงเหมือนกันไซไซครับมัตสึอิเตกุดาไซก็จะแปลว่ากรุณาเดินตรงไปนะครับสำหรับท่านผู้ชมนะครับที่อาจจะไม่ได้ชมตอนที่1 นะครับแล้วก็ไม่ได้เรียนรู้เกี่ยวกับเรื่องของเสียงในภาษาญี่ปุ่นนะครับทั้งเสียงพื้นฐานแล้วก็เสียงพิเศษนะครับก็สามารถที่จะติดตามชมรายการลีลันได้ใหม่นะครับหลังจากนี้นะครับก็จะวนกลับมาใช้อีกรอบหนึ่งหรือท่านผู้ชมที่สนใจในเรื่องของการออกเสียงภาษาญี่ปุ่นโดยใช้ตัวอักษรไทยนะครับเทียบเสียงนะครับก็อาจจะสามารถที่จะขอเอกสารนะครับที่ใช้ประกอบการสอนในครั้งนี้นะครับโดยที่เขียนอีเมลนะครับมาที่อีเมลอดเดรสที่จะให้ไว้ตอนท้ายรายการนะครับทางรายการนะครับก็จะดำเนินการส่งไฟล์เป็นไฟล์อิเล็กทรอนิกส์นะครับไฟล์เอกสารอิเล็กทรอนิกส์ที่เป็น
ที่ใช้เป็นสื่อประกอบการเรียนนะครับกลับไปให้กับท่านทางอีเมลได้ฟรีเลยนะครับสำหรับใช้ประกอบการเรียนการสอนในไฟล์ก็จะเป็นเนื้อหาการเรียนนะครับในตอนที่1 2 3 4 5 6 7 8 9ทั้งหมดนะครับเผื่อว่าท่านใดที่ไม่ได้พลาดนะครับไม่ได้ชมรายการในตอนใดก็สามารถที่จะเรียนรู้ย้อนหลังด้วยตัวเองนะครับจากไฟล์เอกสารนั้นๆนะครับมัตสึอิเตกุดาไซนะครับอันนี้แปลว่าเดินตรงไปนะครับอันแรกนะครับมิกินี่มังงาเตกุดาไซนะครับกรุณาเลี้ยวขวาฮิดารินี่มังงาเตกุดาไซกรุณาเลี้ยวซ้ายครับมัตสึอิเตกุดาไซนะครับกรุณาเดินตรงไปนะครับต่อไปนะครับมิกินี่โกไซมัสมิกินี่โกไซมัสครับแปลว่าอยู่ทางด้านขวาครับสมมติว่าลูกค้านะครับมาถามนะครับห้องสปาของโรงแรมอยู่ในอยู่ชั้นนี้ใช่ไหมอยู่ตรงไหนเหรอนะครับเราก็อาจจะใช้ประโยคเมื่อสักครู่เนี่ยนะครับในการนำทางไปกรุณาเดินตรงไปนะครับแล้วก็กรุณาเลี้ยวขวานะครับแล้วก็สปาก็จะอยู่ทางขวามือประโยคที่บอกว่าอยู่ทางขวามือเนี่ยนะครับก็คือประโยคนี้นะครับมีนี่โกไซมาสึมีกี้นี่โกไซมาสึมีกี้นะครับที่แปลว่าทางขวานะครับที่เมื่อสักครู่นี้เราเจอไปตะกี้เราเจอมิกินิมังงาเตกุดาไซใช่ไหมครับอันนี้มิกินิโกไซมาสึมิกิขวานะครับนิแปลว่าตรงก็ได้นะครับมิกินิตรงทางขวาตรงด้านขวานะครับหรือที่ด้านขวาก็ได้โกไซมาสึข้างหลังนะครับตรงซะกับอิครับออกเสียงเร็วนะครับสองช่วงเสียงไซไซแล้วก็มะสึก็เหมือนการออกเสียงเร็ว2ช่วงเสียงนะครับมัสมัสนะครับมีนี่ยี่โกไซมัสอยู่ทางด้านขวามือนะครับมีกี้นี่โกไซมัสถ้าอยู่ทางด้านซ้ายเราก็เปลี่ยนนะครับคำว่ามีกี้ให้เป็นฮิดาริที่เมื่อสักครู่นี้เราเรียนไปนะครับฮิดารินี่โกไซมัสสึฮิดารินี่โกไซมัสสึอยู่ทางด้านซ้ายครับฮิดารินิโกไซมัสฮิดารินิโกไซมัสอยู่ทางด้านซ้ายครับนะครับพื้นฐานนะครับพื้นฐานคำพูดพื้นฐานในการบอกทางนั้นเนี่ยนะครับก็จะประมาณนี้นะครับก็จะประมาณนี้ก็จะมีการบอกให้เดินตรงไปนะครับให้เลี้ยวขวาให้เลี้ยวซ้ายนะครับแล้วก็บอกว่าสิ่งที่ลูกค้าต้องการจะหานั้นนะครับอย่างเช่นสปานะครับหรือว่าฟิตเนสนะครับหรือว่าสระว่ายน้ำหรือว่าห้องอาหารอะไรเงี้ยครับพอเดินตรงไปแล้วเลี้ยวขวาแล้วเนี่ยนะครับมันอยู่ตรงไหนอยู่ทางด้านซ้ายหรือด้านขวาอะไรเงี้ยนะครับก็จะใช้คำพูดประมาณนี้เป็นพื้นฐานนะครับแต่ถ้าเกิดว่าเราจะให้ละเอียดขึ้นไปอีกนิดนึงนะครับอย่างเช่นเราจะบอกตำแหน่งครับเราจะบอกตำแหน่งครับโรงแรมนี้โดยมากแล้วก็จะมีหลายชั้นใช่ไหมครับบางโรงแรมก็อาจจะมี 2-3 ชั้นนะครับแต่ว่าบางโรงแรมก็เป็นโรงแรมขนาดใหญ่สูงๆนะครับที่มีหลายๆชั้นนะครับถ้าเราจะบอกครับว่าอยู่ที่ชั้นไหนนะครับเราก็ใช้ครับรูปประโยคนี้ในการบอกนะครับอย่างเช่นอยู่ที่ชั้น1นะครับเมื่อสักครู่นี้เราเรียนไปนะครับอยู่ทางด้านขวามีกี้นี่โกไซมัสอยู่ทางด้านซ้ายฮิดารินิโกไซนะครับคำว่านิโกไซมัสเนี่ยนะครับมันจะแปลว่าอยู่ตรงอยู่ที่นะครับถ้าข้างหน้ามันเป็นคำว่ามิกิที่แปลว่าขวาหรือด้านขวามิกินิโกไซมัสก็จะแปลว่าอยู่ทางด้านขวานะครับถ้าเกิดว่ามันเป็นคำว่าฮิดาริครับฮิดารินิโกไซมัสข้างหน้าเป็นคำว่าฮิดาริมันก็จะแปลว่าอยู่ทางด้านซ้ายทีนี้ถ้าเกิดว่าเราจะบอกว่าอยู่ที่ชั้นหนึ่งเราก็เปลี่ยนครับเอาคำว่ามิกิเอาคำว่าฮิดารีออกแล้วก็ใส่คำว่าชั้นหนึ่งเข้าไปนะครับคำว่าชั้นหนึ่งก็จะเป็นคำว่าอิคไคอิคไคนะครับลองดูด้วยกันนะครับตรงอิกนะครับเป็นเสียงกักนะครับเป็นเรื่องของเสียงกักนะครับออกเสียงยาวนะครับออกเสียงลากยาวนะครับสองช่วงเสียงสองจังหวะอิกลากยาวนิดนึงนะครับอิกอิกครับแล้วก็คะอินะครับก็ออกเสียงเร็วแล้วก็ลากยาวเหมือนกันเพราะฉะนั้นอีกลากยาวเป็น2ช่วงเสียงแล้วใช่ไหมครับแล้วก็ตามด้วยคะอิออกเสียงเร็วอีก2ช่วงเสียงคำนี้นะครับคำว่าชั้น1เนี่ยก็จะออกเสียง4ช่วงเสียงครับอีกใคร
ใครนะครับก็จะแปลว่าชั้นที่1ครับแล้วก็ตามด้วยคำว่านิโกไซมัสที่แปลว่าอยู่ที่นะครับอิไคนิโกไซมัสอิไคนิโกไซมัสครับก็จะแปลว่าอยู่ที่ชั้น1นะครับถ้าเป็นชั้น2นะครับก็เปลี่ยนคำว่าอิไคไปนะครับคำว่าชั้น2จะใช้คำว่านิไคนิไคข้างหลังเหมือนเดิมนะครับนิโกไซมัสแปลว่าอยู่ที่นะครับนิไคนิโกไซมัสนิไคนิโกไซมัสนะครับนิไคแปลว่าชั้น2นะครับนิโกไซมัสนะครับก็จะแปลว่าอยู่ที่นะครับถ้าเป็นชั้น3นะครับก็เปลี่ยนนะครับตัดคำว่านิไคทิ้งนะครับนิไคแปลว่าชั้น2เปลี่ยนเป็นคำว่าชั้น3คำว่าชั้น3จะออกเสียงว่าซังไกซังไกนะครับตรงซังนี้เป็นพยัญชนะ2ตัวนะครับมีตัวสะกับตัวอึนะครับตัวอึที่เราเรียนไปนะครับก็จะออกเสียงคล้ายๆเป็นเสียงงองูนะครับเป็นเสียงนอหนูก็ได้หรือเป็นเสียงมอมาก็ได้นะครับในกรณีนี้เป็นเสียงงองูนะครับซังนะครับ2ช่วงเสียงนะครับซังไกนะครับชั้น1อิไคชั้น2นิไคชั้น3ซังไกนะครับออกเสียงเป็นไกนะครับซังไกซังไกนิโกไซมัสซังไกนิโกไซมัสอยู่ชั้น3ครับนะครับถ้าชั้น4นะครับก็จะเป็นยงไคยงไคยงไคนิโกไซมัสยงไคนิโกไซมัสนะครับตัวยงนะครับลากยาวครับ2ช่วงเสียงนะครับยงไคนะครับยงไคชั้น4ยงไคนิโกไซมัสครับชั้น5นะครับไล่ไปเรื่อยๆนะครับโกไคนิโกไซมัสโกไคนิโกไซมัสโกไคนิโกไซมัสครับชั้น6โลกไคนิโกไซมัสโลกไคนิโกไซมัสชั้น7ก็นานาไคนิโกไซมัสนานาไคนิโกไซมัสไคมี2ช่วงเสียงนะครับลากยาวไป2ช่วงเสียงนานาไคนินานาไคนิโกไซมัสไคไคนะครับเป็น2ช่วงเสียงนานาไคนิโกไซมัสครับอยู่ที่ชั้น7นะครับหักไคนิโกไซมัสหักไคนิโกไซมัสนะครับชั้น8นะครับหักไคชั้น9นะครับคิวไคนิโกไซมัสคิวไคนิโกไซมัสนะครับตรงคิวนี้เป็นเสียงควบนะครับเป็นเรื่องของเสียงควบครับเป็นเรื่องของพยัญชนะสระนะครับตัวอักษรนะครับที่ออกเสียงด้วยเสียงอีกนะครับแล้วก็ตามด้วยยะยูโยเล็กเนี่ยนะครับแล้วก็เวลาอ่านก็ออกเสียงรวมกันนะครับควบกันนะครับตัวคินะครับแล้วก็ตัวยุนะครับออกเสียงคิกับยุพร้อมกันออกเสียงสั้นนับ1ช่วงเสียงนะครับคิวครับแล้วก็มีอู่ตามหลังกลายเป็นเสียงยาวนะครับคิวครับคิวครับเทียบเสียงเป็นภาษาไทยใกล้ที่สุดนะครับก็จะออกเสียงสะกดลักษณะแบบนี้นะครับคิวนะครับแต่จริงๆแล้วก็ยังมีความแตกต่างนะครับภาษาญี่ปุ่นจะออกเสียงว่าคิวครับแต่ในสำหรับเบื้องต้นนะครับท่านผู้เรียนนะครับท่านผู้ชมที่ไม่เคยเรียนภาษาญี่ปุ่นด้วยกันมาก่อนไม่เคยเรียนภาษาญี่ปุ่นมาก่อนเลยนะครับแล้วก็อยากจะเรียนรู้ภาษาญี่ปุ่นนะครับแล้วก็อยากจะใช้นะครับพูดใช้ได้ทันทีเลยนะครับก็ลองออกเสียงทับศัพท์นะครับลองออกเสียงเทียบเสียงเป็นภาษาไทยไปก่อนนะครับแล้วเดี๋ยวค่อยไปเรียนรู้เพิ่มเติมนะครับโดยฟังจากคนญี่ปุ่นมากๆนะครับหรือฟังคลิปฟังเพลงนะครับภาษาญี่ปุ่นมากๆนะครับแล้วก็จะฝึกออกเสียงตามคลิปตามเพลงเหล่านั้นนะครับก็จะทำให้ออกเสียงได้ใกล้กับเจ้าของภาษาได้มากขึ้นนะครับชั้น9นะครับเป็นเสียงควบนะครับจะออกเสียงว่าคิวคิวไคคิวไคนิโกไซมัสนะครับคิวไคนิโกไซมัสอยู่ชั้น9แล้วก็อีกชั้นนึงนะครับชั้น10นะครับจุกไคนิโกไซมัสจุกไคนิโกไซมัสคำว่าจุกไคนะครับก็จะบอกว่าชั้น10นะครับจุไคนิโกไซมัสอันนี้ก็จะเป็นคำพูดนะครับที่ใช้ในการอันในนะครับในการนำทางนะครับในการแนะนำสถานที่นะครับและบริการต่างๆนะครับที่อยู่ภายในโรงแรมนะครับที่อยู่ภายในโรงแรม
แบบพื้นฐานนะครับก็จะประกอบไปด้วยคำพูด

ต่างๆเหล่านี้นะครับเดินตรงไปนะครับมาซึกุอิเตกุดาไซกรุณาเลี้ยวขวามีกินีมังอาเตกุดาไซกรุณาเลี้ยวซ้ายฮิดารินีมังอาเตกุดาไซอยู่ทางด้านขวามีกินีโกไซมัสอยู่ทางด้านซ้ายฮิดารินีโกไซมัสแล้วก็การบอกชั้นต่างๆนะครับการบอกว่าอยู่ที่ชั้นไหนต่างๆนะครับเช่นห้องพักของคุณอยู่ที่ชั้น10ครับนะครับจุบไคนิโกไซมัสครับแต่ว่าอยู่ที่ชั้น10นะครับอะไรอยู่ที่ชั้น10นะครับถ้าจะบอกว่าห้องอาหารอยู่ที่ชั้น10นะครับเราก็เอาคำว่าห้องอาหารไปวางไว้ข้างหน้าก็ได้นะครับรีสอร์ทจุบไคนิโกไซมัสครับหรือรีสอร์ทวะจุบไคนิโกไซมัสก็ได้นะครับยิมอยู่ที่ชั้น5นะครับก็เป็นฟิตเนสอยู่ที่ชั้น5นะครับก็อาจจะพูดว่าจิมวะโกไคนิโกไซมัสหรือจิมโกไคนิโกไซโกไคนิโกไซมัสก็ได้นะครับลองขยับไปดูคำพูดนะครับที่ใช้ในการอันในนะครับบอกทางนะครับแนะนำสถานที่นะครับที่อยู่นอกโรงแรมบ้างครับที่อยู่นอกที่อยู่ภายนอกรอบๆโรงแรมบ้างนะครับอย่างเช่นลูกค้าจะมาถามหาครับสถานีรถไฟนะครับ MRT หรือ BTS ต่างๆนะครับแล้วเราก็อยากจะบอกว่า อยู่ด้านหน้าโรงแรมเลยนะครับอยู่ด้านหน้าโรงแรมเลยนะครับภาษาญี่ปุ่นอยู่ด้านหน้าโรงแรมนะครับก็จะเป็นคำพูดนี้นะครับเป็นประโยคนี้นะครับโฮเทลโนมาเอะนิโกไซมัสครับโฮเทลโนมาเอะนิโกไซมัสครับนิโกไซมัสเหมือนเดิมนะครับก็คือแปลว่าอยู่ที่นะครับนิโกไซมัสนะครับเมื่อกี้นี้เราเรียนไปนะครับอยู่ทางด้านซ้ายฮิดารินิโกไซมัสอยู่ทางด้านขวามียี่นิโกไซมัสอยู่ชั้น1อิคไคนิโกไซมัสอยู่ชั้น10จุคไคนิโกไซมัสนะครับนิโกไซมัสที่อยู่ด้านหลังของคำพูดของสำนวนเนี่ยนะครับก็จะแปลว่าอยู่ที่นะครับทีนี้หน้าโรงแรมนะครับคำว่าหน้าโรงแรมภาษาญี่ปุ่นก็จะใช้คำพูดนี้ครับโฮเทลโนมาเอะโฮเทลโนมาเอะครับโฮเทลก็คือโฮเทลนะครับโรงแรมโนมาเอะแปลว่าข้างหน้านะครับโฮเทลโนมาเอะข้างหน้าโรงแรมโฮเทลโนมาเอะข้างหน้าของโรงแรมก็ได้นะครับแล้วก็ตามด้วยนิโกไซมัสแปลว่าอยู่ตรงที่นะครับอยู่ที่อยู่ตรงก็ได้นะครับดังนั้นโฮเทลโนมาเอะนิโกไซมัสก็เลยแปลว่าอยู่ข้างหน้าโรงแรมนะครับอันนี้เป็นคำพูดนะครับเป็นประโยคที่ใช้บอกตำแหน่งของอะไรสักอย่างนึงนะครับลูกค้าก็มีความเป็นไปได้ที่จะมาถามอะไรเยอะแยะเหมือนกันนะครับอย่างเช่นเขาอาจจะมาพอเราแนะนำทางให้กับเขาไปแล้วนะครับเขาอาจจะฟังแล้วก็เขาอาจจะเช็ครีเช็คกับเราอีกครั้งเนาะตะกี้เราบอกว่าเนี่ยข้างหน้าโรงแรมนะมีที่ขึ้นรถแท็กซี่มีสถานีรถไฟมีที่ขึ้นรถเมล์นะครับแล้วก็เขาก็ฟังแล้วก็อาจจะฟังไม่ทันเขาก็มาถามว่าเอ๊ะตะกี้เห็นบอกว่ามีสถานีรถไฟด้วยใช่ไหมอยู่ตรงไหนนะอะไรเงี้ยนะครับเราก็บอกเขาไปนะครับอยู่ข้างหน้าโรงแรมครับโฮเทลโนมาเอะนิโกไซมัสครับโฮเทลโนมาเอะนิโกไซมัสนี่เป็นต้นถ้าเกิดว่าอยู่ข้างหลังนะครับเราก็เปลี่ยนคำว่าข้างหน้านะครับภาษาญี่ปุ่นคำว่าข้างหน้าคือไม่ไม่นะครับแปลว่าข้างหน้าก็เปลี่ยนเป็นคำว่าอุชิโรอุชิโรที่แปลว่าข้างหลังแทนโฮเทลโนอุชิโรนิโกไซมัสครับโฮเทลโนอุชิโรนิโกไซมัสครับก็จะแปลว่าอยู่ด้านหลังของโรงแรมนะครับโฮเทลโนอุชิโรนิโกไซมัสครับไม่แปลว่าข้างหน้านะครับอุชิโรแปลว่าข้างหลังครับกรณีถ้าเป็นข้างๆนะครับอยู่ข้างๆจะเป็นข้างซ้ายหรือข้างขวาก็ตามนะครับเราก็เปลี่ยนนะครับจากคำว่าข้างหน้าข้างหลังนะครับเป็นคำว่าข้างๆแทนซะนะครับคำว่าข้างหน้าใช้คำว่าไม่โฮเทลโนไมเอะนิโกไซมัสอยู่หน้าโรงแรมคำว่าข้างหลังใช้คำว่าอุชิโรโฮเทลโนอุชิโรนิโกไซมัสอยู่ข้างหลังของโรงแรมถ้าจะเป็นอยู่ข้างๆโรงแรมนะครับคำว่าข้างๆคืออยู่ถัดไปนะครับจะเป็นถัดไปด้านซ้ายด้านขวาก็ตามเนี่ยนะครับก็เปลี่ยนคำว่าไม่อุชิโรให้เป็นคำว่าโทนาริแทนครับเพราะว่าโทนาริครับจะแปลว่าข้างๆครับโฮเทลโนโทนาริにございますโฮเทลโนโทนาริにございます

อยู่ข้างๆโรงแรมอยู่ข้างโรงแรมครับโฮเทลโนโทนารินิโกไซมัสครับเห็นเมื่อสักครู่นี้คุณบอกว่ามีซูเปอร์มาร์เก็ตอยู่ใกล้ๆนี้ด้วยใช่ไหมนะครับลูกค้าอาจจะถามเรานะครับหรือแล้วเขาอาจจะพูดญี่ปุ่นคำไทยคำภาษาอังกฤษคำอะไรเงี้ยนะครับมานะครับเราก็อยากจะสร้างความประทับใจให้กับเขานะครับโดยการสื่อสารกับเขาเป็นภาษาญี่ปุ่นนะครับบอกว่าอ๋อใช่อยู่ข้างๆโรงแรมนี้เองนะครับเราก็ใช้ประโยคนี้นะครับโฮเทลโนโทนารินิโกไซมัสครับตรงมัสเนี่ยนะครับบางคนก็ออกเสียงมัสยาว2ช่วงเสียงรวดเดียวไปเลยนะครับบางคนก็อาจจะเป็นคนพูดช้าๆนะครับก็อาจจะลงท้ายอาจจะได้ยินเสียงเป็นเสียงแยกนิดนึงนะครับโกไซมัสก็มีเหมือนกันครับจะเป็นมัสหรือตามขึ้นอยู่กับความเร็วครับในการออกเสียงของเรานะครับโฮเทลโนโทนารินิโกไซมัสก็ได้ครับทีนี้ถ้าต้องการจะบอกว่าครับมีคาเฟ่อยู่ข้างๆโรงแรมนะครับประโยคภาษาญี่ปุ่นจะเป็นอย่างไรนะครับจะเป็นลักษณะแบบนี้นะครับโฮเทลโนโทนารินิคาเฟ่กะโกไซมัสโฮเทลโนโทนารินิคาเฟ่กะโกไซมัสเพิ่มคำว่าคาเฟ่กะเข้าไปนะครับตรงกลางประโยคนะครับโฮเทลโนโทนารินิโกไซมัสเฉยๆนะครับถ้าไม่มีคำว่าคาเฟ่กะก็จะแปลว่าอยู่ข้างๆโรงแรมแต่ถ้าอยากจะย้ำลงไปอีกอ๋อมีคาเฟ่อยู่ข้างๆโรงแรมครับเราก็ใส่คำว่าคาเฟ่เนี่ยนะครับเข้าไปตรงกลางนะครับโฮเทลโนโทนารินินะครับแล้วก็ใส่สถานที่นะครับหรือบริการหรืออะไรก็ตามนะครับที่เราต้องการจะสื่อสารว่ามีเนี่ยเข้าไปตรงกลางคาเฟ่กะอย่างเช่นกรณีนี้ต้องการจะบอกว่ามีคาเฟ่ก็ใส่คาเฟ่แล้วก็ใส่คำว่างะเข้าไปคาเฟ่กะถ้าอยากจะบอกว่ามีร้านอาหารก็เป็นรีสตอรานกะถ้าอยากจะบอกว่ามีซูเปอร์มาร์เก็ตนะครับก็บอกว่าซูเปอร์กะนะครับเอาใส่ลงไปตรงกลางแบบนี้ตัวอย่างที่อยู่บนหน้าจอตอนนี้เป็นมีคาเฟ่นะครับคาเฟ่กะนะครับออกเสียงสั้นนะครับคาเฟ่คาเฟ่กะคาเฟ่กะนะครับโฮเทลโนโทนารินิคาเฟ่กะโกไซมัสมีร้านคาเฟ่นะครับมีคาเฟ่อยู่ข้างๆโรงแรมนะครับถ้าเปลี่ยนไม่ใช่คาเฟ่นะครับแล้วก็ไม่ได้อยู่ข้างๆแต่อยู่พอยต์ลงไปชี้ชัดลงไปอีกว่าอยู่ด้านขวานะครับก็เปลี่ยนนะครับเป็นประโยคแบบนี้นะครับโฮเทลโนมิกินิเอคิกะโกไซมัสนะครับโฮเทลโนมิกินิเอคิกะโกไซมัสนะครับค่อยๆดูนะครับเป็นช่วงๆไปนะครับโฮเทลโนมิกินิโฮเทลโนมิกินิอันนี้แปลว่าอยู่ข้างขวาของแรมมิกิข้างขวาจำได้ไหมครับที่เราเรียนกันไปตั้งแต่ต้นชั่วโมงนะครับโฮเทลโนมิกินิข้างขวาของแรมตรงกลางนะครับมีคำว่าเอคิกะเอคิกะที่แปลว่าสถานีรถไฟนะครับโกไซมัสข้างหลังก็แปลว่าอยู่ครับหรือมีก็ได้นะครับคำว่าโกไซมัสจะแปลว่ามีก็ได้นะครับหรือแปลว่าอยู่ก็ได้นะครับหรือแปลว่ามีอยู่ก็ได้นะครับเพราะฉะนั้นโฮเทลโนมิกินิเอคิกะโกไซมัสก็คือมีสถานีรถไฟอยู่ด้านขวาของโรงแรมครับทางด้านขวาของโรงแรมนั้นจะมีสถานีรถไฟอยู่ครับประโยคก่อนหน้านี้เป็นโฮเทลโนโทนารินิครับคำว่าโทนาริแปลว่าข้างๆนะครับมิกิครับแปลว่าข้างขวานะครับเป็นใหม่นะครับโฮเทลโนฮิดารินิครับฮิดาริแปลว่าข้างซ้ายบ้างนะครับแล้วก็เปลี่ยนคำสถานที่นะครับที่ต้องการจะอันไหนที่ต้องการจะนำทางที่แปลว่าซูปาที่แปลว่าฮะซูเปอร์มาร์เก็ตนะครับซูปากะนะครับโกไซมัสมีอยู่นะครับโฮเทลโนฮิดารินิซูเปอร์กะโกไซมัสมีซูเปอร์มาร์เก็ตอยู่ทางด้านซ้ายของโรงแรมนะครับชิคาคุนิช็อปปิ้งมอลล์กะโกไซมัสโนเดเซฮิโกริโอกุดาไซนะครับมาถึงคำพูดที่ใช้แนะนำชักชวนนะครับหลังจากที่เราบอกทางนะครับไปมากพอสมควรแล้วนะครับสำนวนที่มีความหมายว่าบริการให้ได้นะโอ้มันเยี่ยมมากเลยมันสวยมากเลยเนี่ยนะครับอย่างเช่นประโยคนี้

นะครับชิคาโกนี่แปลว่าใกล้ๆนะครับช้อปปิ้งกุโมรุกะห้างสรรพสินค้าโกไซมัสแปลว่ามีนะครับแล้วก็โนเดะแปลว่าเนื่องจากนะครับชิคาโกนี่ช้อปปิ้งกุโมรุกะโกไซมัสโนเดะเนื่องจากมีห้างสรรพสินค้าอยู่ใกล้ๆเนี่ยครับ

ส่วนอีกอันนึงนะครับ近くにショッピングモールがございますのでお買い物に便利でございますนะครับ近くにショッピングモールがございますのでお買い物に便利でございますนะครับสำนวนนี้ก็เป็นการชักชวนเหมือนกันหลังจากที่บอกว่ามีอะไรอยู่ที่ไหนแล้วนะครับโอไคโมโนนี่เบนลี่เดโกไซมัสนะครับก็จะมีความหมายเป็นการเชิญให้ใช้บริการนะครับเป็นการบอกความหมายเป็นในว่ามันสะดวกมากเลยกับการช้อปปิ้งนะครับคุณต้องไปใช้บริการให้ได้นะเชิญไปใช้ให้ได้เลยนะครับมันสะดวกมากๆเลยนะครับทั้งหมดนี้นะครับก็จะเป็นเนื้อหานะครับของวิชาภาษาญี่ปุ่นครับเพื่อการบริการและการต้อนรับในโรงแรมวันนี้ครับครับเป็นยังไงบ้างครับสำหรับคำพูดนะครับไม่ว่าจะเป็นคำศัพท์แล้วก็สำนวนภาษาญี่ปุ่นนะครับที่ใช้ในการอันในนะครับการให้บริการข้อมูลนะครับเป็นการแนะนำสถานที่นะครับที่อยู่ภายในโรงแรมนะครับรวมไปถึงสถานที่ที่อยู่รอบโรงแรมนะครับอย่างที่เรียนไปเมื่อตอนต้นชั่วโมงนะครับว่าการให้บริการที่รีเซพชันหรือว่าที่ฟรอนต์ของโรงแรมนะครับถ้าเกิดว่าเราสามารถที่จะให้ข้อมูลนะครับที่เป็นประโยชน์นะครับสำหรับลูกค้านะครับให้ลูกค้าเนี่ยได้มีโอกาสได้ใช้เวลานะครับในโรงแรมอย่างคุ้มค่าเนี่ยนะครับก็จะทำให้ลูกค้าเนี่ยนะครับสามารถที่จะมีความสุขนะครับแล้วก็เกิดความพึงพอใจนะครับในการใช้บริการที่โรงแรมของเราแล้วก็กลับมาใช้บริการที่โรงแรมของเราในอนาคตต่อไปนะครับและยิ่งถ้าเกิดว่าเราสามารถที่จะสื่อสารนะครับหรือว่าให้ข้อมูลนะครับเป็นภาษาญี่ปุ่นได้ด้วยนะครับสำหรับลูกค้าชาวญี่ปุ่นก็จะยิ่งสร้างความอันชินนะครับความไว้วางใจนะครับความสบายใจให้กับลูกค้านะครับลูกค้าจะรู้สึกว่ามาพักที่โรงแรมที่มีคนที่จะสามารถให้ความช่วยเหลือเขาได้นะครับผู้ภาษาญี่ปุ่นได้นะครับก็จะยิ่งสร้างความประทับใจให้กับลูกค้ามากยิ่งขึ้นนะครับหวังว่าข้อมูลนะครับเนื้อหาสาระของรายการในวันนี้นะครับจะเป็นประโยชน์สำหรับท่านผู้ชมไม่มากก็น้อยนะครับกลับมาพบกันใหม่ในตอนต่อๆไปนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์มหาวิทยาลัยแห่งการขับเคลื่อนเทคโนโลยีและนวัตกรรมผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติสู่สังคมการประกอบการเพื่อพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืนมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ก่อตั้งขึ้นในปีพุทธศักราช2548โดยการรวมพลังของ4พื้นที่การศึกษาเข้าด้วยกันได้แก่ศาลายาบพิตรพิมุขจักรวรรดิวิทยาลัยพอช่างและวิทยาเขตวังไกลกังวลศาลายาเป็นศูนย์กลางการจัดการศึกษาระดับปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษาโดยมีการเรียนการสอนในระดับปริญญาตรีอันได้แก่คณะวิศวกรรมศาสตร์คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบคณะบริหารธุรกิจคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีวิทยาลัยผู้ประกอบการสร้างสรรค์นานาชาติรัตนโกสินทร์ที่เน้นการเรียนการสอนในระดับปริญญาตรีปริญญาโทและปริญญาเอกและหน่วยงานสนองพระราชดำริศูนย์ประสานงานโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีอพสทบพิตรพิมุขจักรวรรดิเป็นพื้นที่การศึกษาที่เก่าแก่ที่สุดประกอบด้วยคณะบริหารธุรกิจและคณะศิลปศาสตร์ที่มีการเรียนการสอนทั้งภาษาอังกฤษภาษาจีนและภาษาญี่ปุ่นวิทยาลัยเพาะช่างผู้นำที่เชี่ยวชาญในสาขาวิชาชีพด้านศิลปกรรมทุกแขนงที่มีการเรียนการสอนด้านศิลปะมากถึง14สาขาวิชา

วิทยาเขตวังไกลกังวลแหล่งผลิตและพัฒนากำลังคนสำหรับการขยายตัวทางด้านเศรษฐกิจในบริเวณพื้นที่ตามโครงการพัฒนาชายฝั่งทะเลภาคใต้มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีและการสร้างสรรค์นวัตกรรมพร้อมเสริมทักษะพัฒนาศักยภาพสู่ความสำเร็จในยุคดิจิทัลประกอบด้วยคณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยีคณะอุตสาหกรรมการโรงแรมและการท่องเที่ยวคณะบริหารธุรกิจคณะวิศวกรรมศาสตร์และวิทยาลัยเทคโนโลยีและนวัตกรรมนอกจากนี้สำหรับการเรียนการสอนในระดับปริญญาโทและปริญญาเอกของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ประกอบด้วยการบูรณาการความรู้จากทั้งสองวิทยาลัยซึ่งประกอบด้วยวิทยาลัยพลังงานและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืนรัตนโกสินทร์และวิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการมากไปกว่านั้นเรายังมีศูนย์ปฏิบัติการเพื่อให้นักศึกษาได้เตรียมความพร้อมทักษะต่างๆอย่างมืออาชีพได้แก่ศูนย์ปฏิบัติการการโรงแรมและการท่องเที่ยวราชมงคลชมคลื่นหัวหินศูนย์การฝึกอบรมราชมงคลหัวหินเพลสมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์วิทยาเขตวังไกลกังวลซึ่งศูนย์ปฏิบัติการทั้งสองแห่งนี้ยังเปิดให้บริการแก่ผู้ที่สนใจโดยทั่วไปอีกด้วยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ส่งเสริมสังคมการประกอบการยุคดิจิทัลวิถีใหม่ด้วยการผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติที่มีองค์ความรู้ด้านนวัตกรรมเทคโนโลยีการสร้างสรรค์และการจัดการสู่สังคมการประกอบการอย่างยั่งยืนสร้างผลงานวิจัยองค์ความรู้สิ่งประดิษฐ์นวัตกรรมและงานสร้างสรรค์ที่เป็นประโยชน์ในระดับนานาชาติเป็นศูนย์กลางการเรียนรู้ของประชากรทุกช่วงวัยภายใต้แนวความคิดสร้างสรรค์สู่สังคมการประกอบการยุคดิจิทัลบูรณาการความคิดสร้างสรรค์เทคโนโลยีการทำนุบำรุงศิลปะวัฒนธรรมและภูมิปัญญาไทยบริหารจัดการองค์กรด้วยธรรมาภิบาลเพื่อเข้าสู่องค์กรคุณภาพตามเกณฑ์ที่ได้มาตรฐานและขับเคลื่อนสู่การเป็นมหาวิทยาลัยสู่ระดับสากลมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์กับการเป็นสมาร์ทองค์ทัพเนอร์ยูนิเวอร์ซิตี้เรามุ่งมั่นที่จะสร้างบัณฑิตเพื่อก้าวสู่การเป็นผู้ประกอบการแห่งอนาคตเราพร้อมที่จะเป็นส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อนประเทศด้วยการผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพที่เป็นตัวเลือกหลักในการขับเคลื่อนและพัฒนาประเทศ

0: เปเป้เป็ดน้อย
1: ตอนแรงลม
2: ฮ่า

哈哈哈哈哈。

응? 어.

เปเปเกมเพื่อนๆครับแรงลมที่พัดมานอกจากทำให้เราเย็นสบายแล้วยังสามารถทำให้สิ่งของหลายอย่างเคลื่อนที่ได้นะครับเพื่อนๆรู้ไหมครับว่าวันนี้เปเป้เห็นอะไรเคลื่อนที่ได้ด้วยแรงลมบ้างครับเฉลยวันนี้เปเป้เห็นกังหันและเรือใบเคลื่อนที่ได้ด้วยแรงลมครับแล้วเพื่อนๆล่ะครับเคยเห็นอะไรบ้างที่เคลื่อนที่ด้วยแรงลม

0: สวัสดีค่ะ
1: กลับมาพบกับรายการการทำผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดบำรุงผิวและขนสำหรับสัตว์เลี้ยงจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์วันนี้พบกับอาจารย
0: ์ระพีโพธิ์คำพิทักษ์ค่ะ
1: แล้วก็นฤมลผุยมนตรีค่ะอาจารย์คะรายการของเรามาถึงตอนที่4แล้วนะคะวันนี้เราก็มีผลิตภัณฑ์มาฝากท่านผู้ชมเหมือนเดิมค่ะอาจารย์วันนี้มีถึง3สูตรเลยนะคะสำหรับสัตว์เลี้ยงแต่วันนี้เราจะเน้นเรื่องกลิ่นค่ะอาจารย์กลิ่นจากตัวเขาเองกลิ่นจากสภาพแวดล้อมที่เขาอยู่พวกกรงพวกอะไรอย่างนี้นะคะเพราะว่าอาจารย์คิดดูว่าเราเลี้ยง

0: เหลวอ่ะ
1: จ้ะ
0: ใช่ไหมคะ
1: ค่ะ
0: ผลิตภัณฑ์หลายๆตัวของเรามีทั้งการอาบน้ำแต่เราต้องนึกถึงความสะอาดแวดล้อมที่เขาอยู่ด้วย
1: สิ่งแวดล้อมของเขาน
0: ะคะปกติแล้วเนี่ยอย่างอาจารย์เนี่ย
1: จ้ะ
0: ที่บ้านหลายตอนอาจารย์บอกว่าอาจารย์เลี้ยงอะไรบ้างนะคะ
1: เคยเลี้ยงหมา
0: ค่ะ
1: แล้วก็ตอนนี้เลี้ยงแมวค่ะ
0: ค่ะแล้วปกติแล้วเนี่ยอาจารย์จะมีที่นอนไหมคะเหมือนเราไหมมีที่นอนมีห้องเฉพาะให้เขาหรือว่าอยู่ทั่วบ้านเลย
1: อันนี้อยู่ทั่วบ้านแต่ว่าจะมีที่นอนเขาก็จะนอนเป็นพรมเป็นหมอนเป็นเขาเรียกอะไรนะแบบชำอ่างกระดาษอะค่ะแมวเน
0: า
1: ะแมวมันต้องขุด
0: เขาต้องขุดเลยจ้ะมีผ้าห่มมีของเล่นตุ๊กตุ่นตุ๊กตาอะไรเขาบางตัวมีนะคะมีของเฉพาะด้วย
1: มีเคยมีตุ๊กตาตัวเล็กเพราะแมวตัวเล็กเนาะมีตุ๊กตาตัวเล็กก็มันเตะเข้าใต้ตู้เย็นเตะเข้าใต้ตู้เย็นหมดเลยค่ะ
0: นี่ก็เป็นถือว่าเป็นเครื่องนอนของเขาฉะนั้นเนี่ยปกติเขาจะต้องนอนเป็นที่หรือว่าเขาสามารถลากไปนอนที่ไหนก็ได้คะอาจารย
1: ์เราก็จะมีวางให้หยอกเป็นหย่อม
0: ๆ
1: อันนี้คือแมวเนา
0: ะ
1: ค่ะแต่ตอนที่เลี้ยงหมาเนี่ยก็เลี้ยงแบบไม่ได้คือหมาตัวใหญ่เลี้ยงไว้เฝ้าบ้านด้วยเพราะฉะนั้นก็ไม่ได้เอาเข้าบ้านหมาไม่ได้เอาเข้าบ้านเนาะแต่แมวอยู่ในบ้านค่ะอันนี้แมวหมาเนี่ยมันจะมีกลิ่นเนาะ
0: ค่ะ
1: มันจะมีกลิ่นถ้าเรายิ่งถ้าเราไม่ได้อาบน้ำนี่นะกลิ่นจะแรงมากแต่แมวไม่ค่อยมี
0: ทีเนี้ยอาจารย์บางคนเหมือนที่อาจารย์บอกมีการเขาจะมีเครื่องนอนของเขาเนี่ยเฉพาะ
1: ใช่ใช่ค่ะ
0: ส่วนใหญ่เราจะวางไว้เป็นที่แต่ของอาจารย์นี่สามารถมุกไปได้สำหรับน้องแมวน้องหมานี่ก็น่าจะมุกได้แต่ว่าอยู่ข้างนอกบ้านทีนี้อาจารย์สังเกตดูนะคะว่าปกติแล้วเครื่องนอนพวกนี้ถ้ามันยังสะอาดอยู่เนาะเราก็ยังอาจจะให้เขาใช้ต่อแต่บางทีเขาทำเลอะเทอะอาจารย์บางตัวไม่มีวินัยอย่างอาจารย์ฝึกน้องแมวไหมคะฝึกน้องแมวว่าต้องขับถ่ายเป็นที
1: ่เขาจะขับถ่ายในกระบะเป็นที่เป็นทางแต่เขาว่าชอบไปคลุกคือพอเราปล่อยเขาไปข้างนอกเนี่ยเขาก็จะไปคลุกพื้นตามถนนอะไรเงี้ยตัวก็จะมอมแมมนะแล้วก็มานอนอยู่บนที่นอน
0: ค่ะเนี่ยเคยเห็นหลายๆท่านที่เลี้ยงเนี่ยหนึ่งเลยก็คือเวลาที่เขาทำกิจกรรมหรือบางตัวที่ยังไม่มีวินัยในตนเองในการขับถ่ายอาจารย์บาง
1: ทีไม่เป็นที่เลย
0: ฉี่รถที่นอนเหมือนคนเลยยังเป็นเด็กอยู่ฉี่รถที่นอนหรือว่าบางทีเราไม่ได้ปล่อยเขาออกข้างนอกบางคนเนี่ยเขาจะมีเป็นช่วงเวลานะคะอาจารย์พาไปจูงพาน้องไปปัสสาวะ
1: อุจจาระ
0: อะไรอย่างเงี้ยให้เป็นที่แต่บางที่เนี่ยโอ้โหแบบ
1: ปล่อย
0: ใช่แล้วบางทีเขาเลี้ยงหลายตัวอาจารย์เคยเห็นไหม
1: คะ
0: เขาจะมีการจับจองอาณาเขต
1: อ๋อใช่จะแบบว่ามีการปล่อยกลิ่นไปทั่วๆเนาะ
0: ค่ะอันนี้นะคะปกติแล้วถ้ามีหลายตัวเนี่ยเขาบอกว่าปกติหนึ่งในหลายๆตัวจะมีจ่าฝูง
1: เป็นจ่าฝูงของบ้านนะคะ
0: แล้วที่สำคัญบางทีที่เคยเห็นท่านผู้ชมหรือแบบคนใกล้ชิดของเราเลี้ยงบางทีเขาปล่อยนะคะอาจารย์ปล่อยปิดปิดปิดปิดจองจองจองจองจองเหมือนจองบาง
1: อนาเขต
0: ตัวเนี่ยโอเคก็คือฉี่ในส่วนที่เราจัดไว้ให้แต่บางตัวนี่โอ้โหอาจารย์ที่เห็นแปลกๆเลยนะตู้เย็นก็มี
1: ทุกที่เลยค่ะ
0: โซฟานะคะหรือแม้กระทั่งรองเท้า
1: ตัวผู้เนี่ยตัวผู้
0: ใช่ค่ะนะคะเขาจะมีฉี่แบบจองสัญลักษณ์ไว้บางตัวนี่ตลกมากฉี่ใส่เราก็มีจองเรา
1: จองเราใช่
0: จองเราให้เป็นเจ้าของไม่รู้ให้เป็นเจ้าของหรือให้เป็นทาสนะคะใครที่โดนน้องฉี่ใส่เนี่ยโอ้โหบางคนโอ้รักฉันนะคะแต่จริงเขาต้องการให้เราเป็นทาสเขา
1: ใช
0: ่
1: ใช
0: ่คำน่ารักน่ารักที่ผู้เลี้ยงเขาแซวกันในหมู่การสัตว์เลี้ยงเนาะเขาเรียกว่าทาสหมาทาสแมว
1: ค่ะ
0: คือโอ้โห
1: คอยบริการ
0: ถวายคอยบริการเลยนะคะข้าวก็ต้องหาให้กินใช่ไหมคะจ้า
1: ทำให้ทุกอย่าง
0: อุจจาระปัสสาวะนี่คอยเก็บให้อย่างดีเลยนะคะทีนี้ผลิตภัณฑ์ในตอนของเราวันนี้เราจะมาแก้ไขปัญหาตรงนี้แหละค่ะ
1: เรื่องกลิ่นเลยใช่ไหมคะ
0: ทีนี้จากอาจารย์ที่เคยสัมผัสกับสัตว์เลี้ยงหลายๆอย่างน้องหมาเนี่ยมันจะมีพันธุ์ที่เป็นพันธุ์เฉพาะถิ่นหรือพันธุ์ในประเทศไทยกับน้องหมาที่มีสายพันธุ์มาจากต่างประเทศอาจารย์ว่าในเรื่องของกลิ่นมันต่างกันยังไงบ้างคะ
1: ถ้าเป็นพูดถึงสุนัขเนาะหมาเนา
0: ะ
1: ถ้าหมาในยกตัวอย่างเป็นน้องหมานะถ้าน้องหมาในประเทศไทยเนี่ยถ้าเป็นพันธุ์มาจากไทยเนี่ยขนมันจะสั้นขนมันจะสั้นเพราะว่าเหมาะกับอากาศบ้านเราที่เป็นร้อนชื้นทีนี้พอขนสั้นอ่ะเขาก็จะกลิ่นน้อยน
0: ะ
1: กลิ่นน้อยส่วนถ้าหมาขนยาวที่มาจากต่างประเทศเนี่ยขนจะยาวและหนาเขาอ่ะคือเกิดมาอยู่ในเมืองหนาวทีนี้พอมาเจอบ้านเราเนี่ยมันมีทั้งร้อนและชื้นเนา
0: ะ
1: ร้อนและชื้นเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาก็เลยจะเหมือนสะสมกลิ่นเอาไว้ค่ะสะสมกลิ่นเอาไว้เพราะฉะนั้นถ้าหมาในเมืองไทย

0: ขนสั้นๆก็จะกลิ่นน้อยหน่อย
1: ค่ะ
0: แต่ก็มีเหมือนกันนะถ้าไม่ได้อาบน้ำก็มีเหมือนกันค่ะ
1: แล้วก็โรคผิวหนังบางชนิด
0: อา
1: การโรคผิวหนังเนี่ยที่เขาบอกว่าแบบเปียกแบบแห้งใช่ไหมคะมีทั้งแบบอาการที่เป็นขนร่วงเน
0: ี่
1: ยตรงนี้ก็ส่งกลิ่นเหมือนกัน
0: โอ้อันนี้ถ้าเป็นยีสต์นะแบบกลิ่นจะแรงมากแบบว่าตัวยังมาไม่ถึงเนี่ยค่
1: ะ
0: ได้กลิ่นมาก่อนแล้
1: วใช่ไหมคะแล้วเนี่ยก็มันก็จะทำให้เขาเรียกอะไรนะคะบรรยากาศในที่ที่เขาอยู่แต่เขาอาจจะชอบนะแต่ว่าเราที่เป็นผู้เลี้ยงอ่ะที่ต้องอยู่ร่วมกันกับเขาอ่ะพอมันมีกลิ่นไม่พึงประสงค์น่ะอาการมันก็เนาะใครที่มาเยี่ยมมาเยือนที่บ้านนี
0: ่
1: ใครที่อาจจะไม่ชอบไม่ได้เลี้ยงสัตว์เลี้ยงแบบเนี้ยเราเคยไปเยี่ยมบ้านคนที่เขาเลี้ยงเนี่ยถ้าเขาดูแลไม่ดีหรือใครที่ไปแถวโรงพยาบาลสัตว์หรือคลินิกอันเนี้ยจานเนี่ย
0: ถ้าเขาทำความสะอาดไม่ดี
1: ใช่ถ้าเขาทำความสะอาดไม่ดีกลิ่นมันก็จะแรงพอสมควร
0: ใช่ใช่ใช่
1: ทีนี้อย่างเราเนี่ยเราเป็นมนุษย์เราก็เลือกผลิตภัณฑ์ที่จะใช้กับตัวเราเองได้แต่ยังน้องๆเขาเนี่ยไม่สามารถที่จะมาอ่านฉลากภาษาไทยฉะนั้นผู้เลี้ยงเนี่ยต
0: ้
1: องเป็นคนที่ดูแลแล้วก็เลือกผลิตภัณฑ์ให้เหมาะนะคะเพราะว่ามันจะต้องปลอดภัยทั้งตัวเขาและตัวเราด้วยเพราะเราอยู่ร่วมกัน
0: เพราะเราคนใช้
1: ใช่ไหมคะอย่างของอาจารย์เนี่ยปกติอาจารย์ดูแลเขายังไงบ้างในเรื่องของการขจัดกลิ่นโดยทั่วไป
0: โดยทั่วไปเนี่ย
1: ค
0: ือที่บ้านพอเลี้ยงแมวนะคะเขาก็อันดับหนึ่งเลยคือแมวนี่เขาจะทำความสะอาดตัวเองอยู่แล้วนะคะแต่ว่าก็มีบ้างที่จะมีกลิ่นก็จะมีปกตินะคะจะใช้เป็นพวกเป็นเขาเรียกเหมือนคล้ายๆที่ชู่เปียกอะค่ะ
1: ที
0: ่
1: เช็ด
0: นะ
1: ใช้เช็ด
0: เพราะเนื่องจากว่าแมวที่บ้านอาบน้ำไม่ได้นะคะไม่ยอมจะแบบว่าเป็นเหมือนศึกสงครามเลยนะคะเวลาจะอาบน้ำ
1: เคยลองแล้ว
0: ค่ะควรไปหมดเลยค่ะแบบทีนี้ก็เลยว่าเอางั้นวิธีแก้ก็คือว่าดับกลิ่นด้วยการที่จะเอาพวกทิชชู่เปียกของเขานะคะที่เขาทำเฉพาะของสัตว์เลี้ยงเนี่ยมาเช็ดตัวเขาก็ยังพอยอมบ้างนะคะ
1: อันนี้ก็เป็นผลิตภัณฑ์ที่แบบว่าน้ำยาแล้วก็ผสมกันกับตัวภาชนะเช็ดเนาะก็ให้ผู้ใช้ได้สะดวกง่ายนะ
0: คะ
1: ทีนี้เนี่ยปกติแล้วน้องหมาบางตัวเนี่ยเหมือนที่อาจารย์พูดตอนแรกเลยพอเขาขนยาวเวลาที่เขาไปอุจจาระปัสสาวะบางทีม
0: ันติดข
1: นบางตัวยกขาบางตัว
0: ยกไม่ขึ้น
1: บางทีเนี่ยเคยเห็นเหมือนกันนะคะอาจารย์ที่แบบเอ๊ะทำไมตัวนี้ฉี่เหมือนสุนัขตัวเมียแต่จริงเขาเป็นตัวผู้
0: ใช
1: ่อย่างเงี้ย
0: เขายองๆใช่ไหม
1: อย่างของเราเราเข้าห้องน้ำเราก็ยังทำภารกิจเสร็จอ่ะก็ยัง
0: มีทำความสะอาด
1: ใช่ไหมคะใช่แต่ของเขาเนี่ยเขาทำ
0: ไม่ได้
1: นะคะฉะนั้นเราเลี้ยงเขาเนี่ยสุขลักษณะส่วนตัวของเขาเนี่ยถ้าเราดูแลดีเนี่ยเขาก็จะไม่เป็นปัญหาอาจารย์ยกตัวอย่างโรคที่มันไม่ได้ทำความสะอาดแบบนี้หน่อยว่ามันอย่างของน้องแมวส่วนใหญ่จะเจอปัญหาอะไรของน้องหมาจะเจอปัญหาอะไรบ้าง
0: ถ้าสมมติว่าเป็นน้องแมวเนี่ยก็จะมีปัญหาเรื่องเชื้อรานะเขาจะเป็นทีนี้เชื้อราแมวเนี่ยมันติดคนด้วยนะติดคนด้วยเนื่องจากว่า
1: คนมันจะเป็นยังไงคะอาจารย์ถ้าดูที่ตัวเขาว่าเขาเริ่มเป็นแล้วเนี่ย
0: ก็เขาจะขนร่วงขนร่วงส่วนใหญ่จะเป็นวงๆนะคะร่วงเป็นวงๆแล้วก็อาจจะบางครั้งก็อาจจะมีเหมือนเป็นอักเสบเป็นแดง
1: ๆ
0: ขึ้นมาเนี่ย
1: ค่ะ
0: แต่ที่น่ากลัวคือว่าคือความที่แมวเนี่ยใกล้ชิดค่อนข้างใกล้ชิดคนเนา
1: ะ
0: บางทีก็ขึ้นมานอนด้วยอะไรอย่างนี
1: ้
0: ก็จะติดคนด้วย
1: ค่ะแล้วอาการของคนนี้จะเป็นมันเราไม่มีขนนี่เราจะเป็นยังไงคะอาจารย
0: ์มันก็จะเป็นคันๆเป็นคันๆวงๆเหมือนกันนะคะแต่ว่าไม่มีขนร่วงเนาะเราไม่มีขนก็ไม่มีขนร่วง
1: ก็ไม่แน่นะคะจะขึ้นหัวจะผมร่วงได้
0: เพราะบางทีแมวบางตัวนอนขึ้นไปนอนบนหัว
1: แมวบางตัวนี่เห็นแบบขึ้นไปเนี่ยเหมือนไปหาสัตว์ทาหะหัวให้เราเลยนะไม่รู้ว่าเล่นหรือว่าแบบว่าจะทำทรงผมให้ใหม่
0: ออกแบบออกแบบส่วนถ้าเป็นหมาถ้าเป็นน้องหมาเนี่ยน้องหมานี่ก็จะถ้าเราไม่ได้ทำความสะอาดนะคะเขาก็จะเป็นพวกโรคผิวหนังนะเป็นพวกเชื้อราหรือว่าพวกยีสต
1: ์
0: พวกนี้ค่
1: ะแล้วอาจารย์คะเขาบอกว่าบางฤดูสภาพอากาศมันทำให้สัตว์พาหะบางชนิดเจริญเติบโตเหมือนกับที่เขาบอกว่าช่วงนี้หน้าเห็บหมัดมันมีจริงๆไหมคะ
0: มีจริงเพราะว่าบางช่วงเนี่ยอย่างช่วงนี้ร้อนๆชื้นๆฝนตกๆอย่างเงี้ยนะคะมันจะเยอะแล้วมีบางช่วงมันจะหายไปเลยเราก็นึกว่ามันอ่ะเอ้ยหายแล้วไม่มีนะคะแต่จริงๆไม่ใช่นะไอสัตว์พวกนี้มันออกไปลอกคราบโดยเฉพาะยิ่งพวกหมัดเนา
1: ะ
0: จะออกไปลอกคราบแล้วก็กลับมาใหม่ช่วงออกไปลอกคราบเนี่ยเราจะไม่เห็นเลยนะ
1: คะ
0: เขาจะดูสะอาดแบบเราก็ดีใจที่ไหนได้อีกสักพักนึงเพียบกลับมาเพียบ
1: มากันเป็นหมู่คณะ
0: ใช่

0: เห็บนะคะอาจารย์ตัวเดียวนี่สามารถวางไข่ได้แบบ
1: 2,000 ฟองนะคะ 2,000 ฟอง
0: นะคะฉะนั้นเนี่ยเพื่อความสะอาดได้ป้องกันไม่ให้เขามีปัญหาในเรื่องของผิวหนังเพราะว่าอาจารย์ถ้าเขามีแล้วเนาะมันก็เสียค่าใช้จ่ายในการดูแลแล้วส่ง
1: แพงด้วยนะ
0: ใช่นะคะ
1: ค่าใช้จ่าย
0: แล้วว่าถ้าเกิดใครที่ติดตามรายการเราเนี่ยได้หลายตอนเนี่ยจะมีเรื่องเกี่ยวกับการดูแลเพราะว่าบำรุงของเรานี่อาจจะเน้นความสะอาดเน้นกลิ่นนะคะแล้วก็ติดตามได้ในตอนต่อๆไปได้ด้วยนะคะฉะนั้นเนี่ยผลิตภัณฑ์กลิ่นไม่พึงอันเนี่ยขนาดคนเรานะอาจารย์เรายังใช้โลออนเลยใช่ไหมคะขนาดเรามีแค่2จุดนะก็คือที่ดูแลเป็นพิเศษก็คือใต้รักแร้ใช่ไหมคะอย่างเขาเนี่ยอาจารย์ถ้านับ
1: ตัว
0: ของขานะเวลาเขายืนในรูปแบบเขาเรียกอะไรนะอนาโตมีกายวิภาคแสดงว่าเขาอ่ะมีรักแร้นะถึง4
1: ร
0: ัก
1: แร้น
0: ะ
1: เขามีข้อพับ
0: ใช่มีข้อพับเนี่ยนะคะอาจารย์แล้วข้อพับบางอันเนี่ยมันก็อยู่ใกล้กับที
1: ่ขับถ่าย
0: ใช่นะคะแล้วเดี๋ยวนี้เขาอ่ะมีขนฉะนั้นการไปยึดเกาะสัมผัสอะไรเนี่ยมันก็ทำให้แบบมีเขาเรียกอะไรนะคะมีที่ยึดเกาะนะแต่เดี๋ยวนี้บางคน เห็นเพื่อนตัดขนสุนัข
1: ค่ะ
0: มีการเขาเรียกอะไรนะคะจะเอาขนนะบริเวณเท้านะออกมีตัดเล็บด้วยนะคะอาจารย์บางตัวเป็นเล็บขบ
1: มีเล็บขบด้วยอ
0: ๋
1: อเคยมี
0: มันของแมวอาจารย์น่าจะไม่เคยเจอเพราะว่าเขาน่าจะมีการอะไรนะดูแลเล็บของเขาอ่ะ
1: ใช่เขาจะขัดเขาจะรับเล็บเนาะแต่ว่าเคยมีหมาตัวนึงเราอ่ะไม่ค่อยคือเราเลี้ยงแบบว่าเขาอยู่ข้างนอกนะคะเขาเป็นหมาขนยาวเล็บเขาว่าเขางอ
0: ใช่
1: เล็บเขาจะยาวเล็บนิ้วโป้งเนาะ
0: กับชิสุเนี่ย
1: นี่แล้วมันยาวจนกระทั่งมันแทงเข้าไปในเนื้อของเขาเลยอะค่ะ
0: แล้วกว่าจะรู้อีกทีก็คือน้องก็
1: เจ็บมากแล้วเดินใช่
0: แล้วทีเนี้ยกรรไกรตัดเล็บของเขากับกรรไกรตัดเล็บคนมันไม่เหมือนกันนะคะอาจารย์เนี่ยเพื่อนเขาเคยแบบเห็นเราไปตัดแล้วทีนี้ปกติของเราเนี่ยเล็บมันจะยาวออก
1: จ้ะ
0: คนเนื้อเราแต่บางตัวเล็บกับเนื้อมันใกล้เคียงกัน
1: ในตัวเล็บอะค่ะมันมีเนื้ออยู่ด้วย
0: ใช่
1: เพราะฉะนั้นเวลาตัด
0: ฉะนั้นเวลาตัดจริงๆต้อง
1: ดู
0: หงายฝ่าเท้าเขาออกนะอุ้งเท้าเขาออกมาดูนะคะว่าไอ้ตำแหน่งที่เราจะวางกรรไกรตัดเล็บอะมันจะตัดเนื้อเขาหรือเปล่า
1: เคยตัดแล้วแบบไม่รู้ไง
0: ใช่ค่ะ
1: ตัดโดนเนื้อเขาอะโอ้โหตั้งแต่นั้นมาเขาไม่เคยให้จับอีกเลย
0: นะคะ
1: ค่ะเขาคงเจ็บมาก
0: อันนี้ก็เป็นเทคนิคการดูแลสำหรับสัตว์เลี้ยงที่เรามาแต่จริงๆใครที่เป็นน้องหมาน้องแมวนี้น่าจะมีประสบการณ์เยอะนะคะแต่ว่าบางพันธุ์ก็ต้องเรียนรู้นิสัยกันไปนะคะอย่างอาจารย์เนี่ยอาจารย์เคยเรียนต่างประเทศกับพันธุ์ไทยอาจารย์ว่านิสัยการดูแลตัวเองของเขามันต่างกันยังไงหรือว่ามันขึ้นอยู่กับที่เราฝึกเขามากกว่า
1: เราฝึกได้นะแต่ว่าจะบอกว่าหมาพันธุ์ไทยอ่
0: ะ
1: โดยเฉพาะยิ่งพันธุ์ทางเนี่ยน
0: ะ
1: พันธุ์ที่เราเห็นตามถนนทั่วไปแข็งแรงมาก
0: ค่ะ
1: แข็งแรงมากเลยแต่ว่าหมาพันธุ์ทั้งหลายอาจจะเป็นเพราะว่าด้วยสภาพอากาศสภาพแวดล้อมที่ไม่เหมือนกับที่เขาเกิดมาแบบนะคะทำให้เขาป่วยง่ายกว่านะเราว่าพันธุ์ที
0: ่เหมือนเขามาอยู่ต่างที่ใช
1: ่ไหมแล้วอากาศมันก็ไม่เหมือนขนเขาก็ไม่ได้สร้างมาเพื่ออากาศแบบนี้ค่ะทำให้เขาป่วยเอาอีกงานหนึ่งคือการกินนะ
0: ค
1: นเนี่ยจะให้อาหารคนใช่ไหม
0: ใช่ค่ะ
1: แบบหมาบางทีมันมาขอเนาะเราก็ให้ไปเนี่ยค่
0: ะ
1: ทำให้หมาป่วยส่วนใหญ่จะเป็นโรคตับโรคไต
0: นะคะ
1: เนื่องจากว่า
0: อวัยวะเหมือนกันกับคนเลย
1: จริงเพราะว่าหมามันไม่มีรูหมามันไม่มีรูขุมขนที่จะขับเหงื
0: ่
1: อมันมีรูขุมขนสำหรับขนนะแต่มันขับเหงื่อไม่ได้เพราะฉะนั้นอาหารของคนนะคะเนื่องจากมันมีเครื่องปรุงเยอะแยะไปหมดเลยซึ่งมันเป็นพิษกับเขานะ
0: ทำให้ฉะนั้นพฤติกรรมนี้ใครที่เพิ่งเลี้ยงสัตว์เลี้ยงโดยเฉพาะน้องหมานะที่อาจารย์พูดถูกเลยฉะนั้นการระบายความร้อนหรือปรับอุณหภูมิของเขาเนี่ยก็คือการอ้าปากแล้วหายใจนั่นแหละ
1: ทางเดียวเท่านั้นเอง
0: อันนี้คงไม่ต้องทำให้ดูนะคะอาจารย์ฉะนั้นเนี่ยต้องสังเกตนะคะบางทีเห็นเขาแบบอ้าปากแบบหายใจหอบอย่างเงี้ยไม่แต่คนอากาศร้อนๆนะคะม
1: ัน
0: เป็นฮีสโตรกได้สุนัขก็เป็นได
1: ้
0: น้องแมวส่วนใหญ่เราไม่ค่อยเห็นนะคะ
1: น้องแมวไม่ค่อยเป็นเนี่ยเพราะว่าเขาเขาอาจจะเป็นเพราะเขาตัวเล็กเนาะแล้วเขาก็
0: แล้ว
1: เขา
0: ก็มีนะคะจ้ะ
1: หมายถึงตัวเล็กกว่าหมาเนาะ
0: ใช่ค่ะ
1: แต่ว่าหมายถึงว่าแมวเหรอแมวก็ไม่แต่มีเหมือนกันที่จะเป็นฮีสโตรกได้นะ
0: คะ
1: เขาก็จะมีเดี๋ยวนี้เขาก็จะมีเหมือนเป็นแผ่นแล้วก็แบบว่าในนั้นมันเป็นน้ำอะค่ะแล้วก็วางให้ในหน้าร้อนนะให้แมวนอนมันจะเย็น
0: ๆ
1: นอนไปแล้วมันก็จะเย็นๆมันก็จะชอบแมวแต่จริงๆอะแมวมันเป็นชอบนอนอะไรที่มันเป็นอุ่นๆ

0: มากกว่าจะนอนบนผ้าบนที่นอนบนโซฟาอะไรอย่างเงี้ยค่ะจะชอบอุ่นๆแต่ก็มีเหมือนกันนะที่ร้อนมากนะ
1: ใช่แล้วบางทีช่วงอากาศร้อนๆในกลิ่นก็โอ้โหบางทีปัสสาวะลดกันนี่เป็นแอมโมเนียมาเลยค่ะอาจารย์นะคะแล้วอาจารย์คิดว่ามันมีโรคติดต่อที่มันติดต่อกันทางไอ้นี่ไหมคะอาจารย์การขับของเสียเพราะว่าบางคนเนี่ยไม่ค่อยดูแลในเรื่องของบางทีคาบฉี่หรือคาบอุจจาระปัสสาวะที่อีกตัวหนึ่งทำไว
0: ้
1: อย่างเงี้ยค่ะเพราะว่ามันจะส่งผลโรคบางโรคมันติดกันเหมือน
0: มันเป็นโรคหัดเป็นโรคหัดมันก็มีเป็นโรคหัดด้วยนะ
1: ที่ติดต่อกันทางได้ทางอุจจาระ
0: ได้จริงจริงขับถ่ายออกมาอย่างเงี้ยค่ะ
1: นะคะ
0: ได้
1: ส่วนเรื่องของกลิ่นในส่วนใหญ่บางตัวถ้าสกปรกแล้วไปยุ่งกับอีกตัวหนึ่งที่สกปรกอ่างเขาพอดีแหละสกปรกคู่เลยนะทีนี
0: ้ชอบเลียกันด้วยไงชอบเลียกันด้วย
1: อย่างบางทีเนี่ยจะเห็นเขาทำความสะอาดให้กันนะคะจะเล่นกันเลียหูให้กันบ้างเลียตาให้กันบ้างหรือแบบหาเห็บหาหมัดให้กันอย่างเงี้ย
0: มี
1: นะคะฉะนั้นเนี่ยถ้าเลี้ยงเดี่ยวๆนี่ก็ยังโอเคไม่มีเพื่อนนะคะก็ดูแลความสะอาดไปแต่ว่าถ้ามีหลายตัวเนี่ยนะคะแล้วแต่ละตัวบางทีอายุต่างกันใช่ไหมคะ
0: ใช่ใช่ใช่
1: อาจารย์คะปกติแล้วเนี่ยเขาจะเหมือนกับมนุษย์ไหมคะว่าตอนเด็กๆอ่ะเขาจะไม่ค่อยมีกลิ่นแรงเหมือนยังเป็นเบบี้อยู่จ้ะเขาเรียกว่าสุนัขตัวเล็กแต่พอเติบโตขึ้นมาเหมือนเราเลย
0: เหมือน
1: คนเล็กก็คือเริ่มมีกลิ่นตัวฉะนั้นเนี่ยอาจารย์คิดว่าผลิตภัณฑ์พวกนี้ที่เราทำในวันนี
0: ้จะช่วยได้ไหมใช่ไหม
1: จะช่วยได้ไหมส่วนใหญ่ก็ใช้กับสุนัขโตหรือเปล่าคะ
0: ก็อย่างที่อาจารย์เอบอกคือเขาเหมือนคนเลยพอเขาเริ่มแก่เนี่ยเขาก็จะเริ่มแบบมี
1: ค
0: ่
1: ะ
0: อะไรพวกนี้นะคะเหมือนเนี่ยตอนเด็กๆอ่ะ
1: ค่ะ
0: ตอนเป็นเบบี้อ่ะเขาก็จะเหมือนเด็กทารกที่หอมๆเหมือนหอมนมเนาะแล้วพอโตมาก็กลิ่นประมาณ1
1: บางสายพันธุ์นี่เป็นเด็กอยู่เดือนเดียวนะ
0: โตเร็วใช่มั้ย
1: สายพันธุ์ก็ตัวเล็กไปเรื่อยๆโตเร็ว
0: เดี๋ยวนี้ก็พอแก่ปั๊บเนี่ยทั้งอาการขนร่วงอาการส่งกลิ่นนะคะแล้วก็จะแบบเยินเยินเนี่ย
1: ค
0: ่ะเขาก็จะดูเยินเยินนะคะถ้าเราไม่ดูยิ่งถ้าเราไม่ดูแลเลยเขาจะเป็นเขาจะดูแย่มากอ
1: ่ะ
0: ดูแย่มาก
1: อยากให้อาจารย์แชร์ประสบการณ์กับท่านผู้ชมหน่อยว่าเมื่อกี้เรื่องอาหารการกินเนี่ยมันค่อนข้างที่สำคัญเพราะว่าพอเขารับประทานอาหารไปแล้วเนี่ยเขาก็ต้องขับถ่ายอุจจาระปัสสาวะอย่างอาจารย์มีประสบการณ์ในการดูแลมาทางด้านสัตว์เลี้ยงในน้องหมาน้องแมวอาจารย์คิดว่าอาหารน่ะจากแชร์ประสบการณ์ที่เราเลี้ยงเขาจริงๆเลยนะ
0: คะ
1: อาจารย์คิดว่าอาหารที่เราทำเองกับอาหารที่เราซื้อแบบสำเร็จรูปมาอันไหนเดียวกัน
0: คืออย่างนี้ต้องบอกว่าอาหารสำเร็จรูปก่อนนะอาหารสำเร็จรูปเขาก็ทำมามีสารอาหารครบถ้วนทีนี้ถ้าเกิดว่าเราเลี้ยงแต่ว่าเราไม่ได้เลี้ยงโดยที่ว่าเราศึกษาว่าเราจะต้องทำอาหารให้เขาครบยังไงบางคนเนี่ยเขาเลี้ยงเป็นแบบว่าที่เคยเห็นเนา
1: ะ
0: เขาเอาอาหารที่เหลือเป็นเศษอาหารเนี่ยคลุกกับข้าวให้กินอ
1: ันนี้ตอนเด็กๆสมัยก่อนนะอันนี้ก็ต้องเหมือนเด็กวัดเลยค่ะ
0: จะอย่างนั้นแหละ
1: ที่ต้องรับประทานอาหารนั้นเลย
0: คลุก
1: ใช่ไหมคะ
0: อะไรเหลือก็แล้วแต่จะเป็นแกงจงแกงจืดกินแต่เขาก็จะกินอาหารต้องถ้าหมาแบบนั้นก็คือจะต้องเป็นแบบว่าเป็นหมาที่ไม่ใช่หมาพันธุ์ที่เขาซื้อมาอะไรอย่างนั้นนะคะเนี่ยเขาก็คลุกมีอะไรก็คือมีอะไรกินอย่างนั้นมีอะไรก็กินอย่างนั้นทีนี้สารอาหารก็จะได้ไม่ครบสารอาหารก็จะได้ไม่ครบนะคะแต่ที่บ้านตอนนี้เลี้ยงน้องแมวเนี่ยแต่ว่าโชคดีว่ามันกินอาหารเม็ดได ้แบบคืออย่างนี้ต้องบอกว่าเราไม่ได้เริ่มต้นจากคลุกข้าวให้เริ่มต้นก็โตมาก็กินอาหารเม็ดเลยเพราะฉะนั้นตอนนี้ก็เลยไม่ค่อยมีปัญหาแต่บางคนเขาก็คลุกข้าวกับปลาทูแต่จะบอกว่าปลาทูเนี่ยมันเค็มเกินไปสำหรับแมวน
1: ะ
0: ปลาทูที่เขาขายกันปลาทูนึ่งอะค่ะมันเค็มเกินไปก็ให้ได้แต่ว่าให้อย่าเยอะมากก็ต้องสลับกับอย่างอื่นแต่ว่ามันก็แล้วแต่ว่าบ้าน
1: เขาสะดวกของแต่ละบ้าน
0: บางคนเขาไม่สะดวกอ่ะ
1: เหมือนที่อาจารย์บอกเลยว่าถ้าบางคนที่พอที่จะศึกษาเรื่องสุขภาพเขาอาหารการกินแล้วก็จะห้ามเพราะบางบ้านเนี่ยอาจารย์จะเห็นเลยว่ากระดูกแข็งๆนี่เขาจะไม่ให้น้องกัดเราคิดเสมอว่าอย่างเมื่อก่อนเองก็คิดเสมอว่าน้องหมาเนี่ยกัดกระดูก
0: เขาต้องกินกระดูก
1: ใช่ฉะนั้นเนื้อเรากินแล้วก็โยนกระดูกให้เขา
0: ถูก
1: แล้วบางสายพันธุ์อาจารย์มันกินแล้วมันไปทิ่มลำไส้ที่เราเห็นแบบขาวอะไรต่างๆมาอย่างเงี้ย
0: อันนั้นโดยเฉพาะยิ่งกระดูกไก
1: ่ค่ะ
0: คือกระดูกไก่ที่โดยเฉพาะยิ่งน่องเนี่ยนะคะให้ไม่ได้เลยเพราะว่าน่องเนี่ยเวลามันแตกอะค่
1: ะ
0: มันจะเห็นไหมมันจะเป็นแหลมๆเป็นมันจะแตกเป็นแหลมๆมันไม่ได้เป็นตัดอย่างนี้นะมันแตกเป็นแหลมๆตรงนั้นนะคะมันจะไปทิ่มลำไส้แล้ว

0: ทำให้มันเป็นลำไส้ใช่แล้วก็ลำไส้ก็อักเสบหรือบางทีก็อาจจะมีเลือดออกนะคะเพราะฉะนั้นกระดูกอ่ะกระดูกถ้าจริงๆเขาก็พอกินได้น
1: ะ
0: แต่เป็นกระดูกเล็กหน่อยกระดูกอ่อนอะไรพวกนี้ค่ะแต่ก็ไม่ได้เยอะมากเพราะว่าเขาไม่ได้ย่
1: อ
0: ยเขาไม่ได้คือกระเพาะเขาก็ไม่ได้สามารถย่อยกระดูกได้ขนาดนั้นเคยเจอว่ามีน้องหมาที่อยู่เขาเรียกอะไรอ่ะอยู่ใกล้ๆกับร้านขาย
1: ร้านขาย
0: พวกไก่ย่าง อะไรพวกนี้ค่ะแล้วคนก็จะให้กระดูกมันอ่
1: ะ
0: เยอะเขาบอกตอนหลังเนี่ยมันตายเนา
1: ะ
0: แล้วพาออกมาเนี่ยกระดูกเต็มท้องเลย
1: นะคะ
0: เพราะว่ามันย่อยไม่ได้
1: ใช่และอีกอย่างนึงนะคะอาจารย์บางคนเราเนี่ยอาหารที่เสียเราดูเองได้เราดูได้ว่าอันนี้ขึ้นปากอันนี้มีกลิ่นผิดปกติจากกลิ่นเดิมหรือเปล่าบางคนเนี่ยเห็นเนี่ยนะคะอาจารย์ที่บอกว่าอาหารที่มันค้างคืนแล้วที่มันเสียแล้วแล้วตัวเองไม่รับประทาน
0: ก็ยุ่งให้เขา
1: ใช
0: ่
1: บอกว่ามันไม่เป็นไรหรอกอันนี้มีผลไหมคะอาจารย
0: ์มีผลจริงๆมีผลน
1: ะ
0: แต่ว่าเราก็คืออย่างนี้ต้องบอกว่าถ้าเป็นหมาเลี้ยงมันจะไม่ค่อยมีภูมิต้านทานเราจะเห็นว่าหมาจรเนี่ยคุ้ยขยะกินเนี่ยเขาก็ยังอยู่ได
1: ้
0: เขาก็ยังอยู่ได้
1: ขยะยังรับประทานได้เลยเนี่ยของฉันแบบอาค้างคืนหมดอายุนิดนึงขนมโยนให้อะไร
0: แต่อันนั้นเขาน่าจะมีภูมิต้านทานไง
1: ใช่ค่ะ
0: อันนั้นเขาน่าจะมีภูมิต้านทาน
1: อาจจะไม่เจอน้องอีกก็ได้เหมือนละหายไปเลย
0: ใช่ๆ
1: นะคะเนี่ยเพราะว่าอาหารการกินเหมือนที่อาจารย์บอกมันก็จะขับออกมาเป็นของเสียเหมือนเรารับประทานนี่แหละ
0: แล้วบางทีก็ย่อยได้บ้างไม่ได้บ้าง
1: กลิ่นที่มันมาจากการรับประทานอาหารเนี่ยมันก็สัมผัสปากเขาสัมผัสลิ้นเขา
0: ใช่
1: ใช่ไหมคะอาจารย
0: ์
1: ก็เขาไปเลียไปจับนู่นจับนี่เนี่ยก็คือนั่นทั้งนั้นฉะนั้นถ้าเราจะดูแลเขาเนี่ยก่อนอื่นน่ะสิ่งที่ดูแลเขาอ่ะมันก็ต้องทั้งอาหารการกินแล้วก็ที่อยู่เพราะปกติก็จะสอนลำบากนะคะอาจารย์ยังไม่เคยเห็นสุนัขตัวไหนแบบตื่นขึ้นมาเก็บที่นอนเหมือนคน อาจจะช่วยกวาดบ้านอะไรเงี้ยก็ยังทำไม่ได้นะคะแล้วปกติเนี่ยบางตัวเนี่ยมันจะมีช่วงฤดูที่มันจริงๆแล้วมันมีไหมคะอาจารย์เรื่องการผัดขนหรือว่าม
0: ัน
1: ร่วงไม่ตลอดนั่นแหละเพราะมันจะมีเป็นบางช่วงว่าว่าทำไมช่วงนี้ล
0: ู
1: กเราขนบางทำไมบางสายพันธุ์ดูแลดีก็หนาตลอดนะคะแต่บางสายพันธุ์ในบางทีไปเจอของเพื่อนนี
0: ่
1: อ้าวเจอไปเมื่อเดือนที่แล้วน้องยัง
0: ฟูยังฟูอยู
1: ่เดือนนี้ทำไมลูกเธอผมบางจังเลยอันนี้มันเกี่ยวกับไอ้นี่ไหม
0: เท่าที่สังเกตนะหมาพันธุ์ที่ขนยาวๆอะค่
1: ะ
0: มีช่วงฤดูอาจจะเป็นเพราะว่าในเมืองเขามีฤดูกาล
1: ค่ะ
0: เขาก็จะต้องมีทั้งแบบว่าร้อนเขาอาจจะผัดขนแล้วก็พอหนาวขนมันก็จะฟูขึ้นมาแต่ถ้าเป็นหมาแบบหมาไทยขนสั้นๆเนี่
1: ย
0: เหมือนร่วงได้ตลอด
1: สกินเฮดตลอดทั้งปีอาจจะเห็นไม่ชัดเนาะเพราะว่าจริงๆแล้วให้เราดูสิ่งแวดล้อมก็ได้ค่ะอาจารย
0: ์
1: เพราะว่าบางทีเราเลี้ยงเนี่ยเราเป็นคนทำความสะอาดเราจะรู้เลยอ่ะถ้าช่วงนี้ทำไม
0: เราเห็นจ้าต้องสังเกตนะมันต้องสังเกตอ่ะ
1: นะคะแล้วก็สังเกตอาการเขาเนาะทีนี้อาจารย
0: ์
1: เข้าสู่ผลิตภัณฑ์ของเราวันนี้ปัญหาต่างๆที่เราถือว่าแชร์กับท่านผู้ชมอันไหนที่อาจารย์มีประสบการณ์ทางเอกมีประสบการณ์ก็ขอแชร์กับท่านผู้ชมแล้วกันนะคะแต่ว่าถ้ามันต้องรับมือจริงๆกับกลิ่นเพราะเรื่องกลิ่นนี่มัน
0: อ๋อเรื่องกลิ่นนี
1: ้มันอาจารย
0: ์เราหายใจเข้าไปด้วยนะ
1: ใช่เราหายใจ
0: เข้าไปด้วย
1: แล้วมันก็ทำให้แบบอย่างเงี้ย
0: บรรยากาศมันไม่ดีอ่ะบรรยากาศไม่ด
1: ียิ่งถ้าเกิดในบ้านเนี่ยบางครอบครัวเนี่ยที่ไม่ได้รักน้องทุกคนแย่งกันเลี้ยงนี่อาจจะเกิดว่าทำไมเธอไม่ดูแลของเธอให้ดีอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วที่สำคัญบางคนมีจำนวนเยอะเคยมีนะคะอาจารย์ที่แบบข้างบ้านทะเลาะกันพวกกลิ่น
0: มีมีอันนี้มีจริงจริงค่ะ
1: แล้วบางคนที
0: ่ไปรบกวนคนอื่น
1: ใกล้ติดกับพวกทางอะบางทีล้างสิ่งสกปรก
0: ออกมากอง
1: ใช่ออกมากอง
0: ออกมากอง
1: ฉะนั้นเราต้องรับผิดชอบทั้งตัวเขาแล้วก็รับผิดชอบทั้งส่วนรวมด้วยนะ
0: คะ
1: วันนี้ผลิตภัณฑ์ตัวแรกเขาก็จะเป็นสเปรย์ระงับกลิ่นตัวคล้ายๆกับผลิตภัณฑ์ระงับกลิ่นกายของคนเลยค่ะอาจารย์แต่มาในรูปแบบของ
0: สเปรย
1: ์
0: เนาะ
1: นะคะสูตรนี้เป็นสูตรที่เป็นสูตรไลท์แอลกอฮอล์ด้วยนะคะอาจารย
0: ์อ๋อดีจังเลยเพราะว่าหลายๆคนเขาก
1: ็
0: กังวลเรื่องนี้นะ
1: ใช่
0: เขากลัวว่าจะแพ
1: ้
0: กล
1: ั
0: วจะแพ
1: ้แล้วก็สูตรที่สองก็จะเป็นสเปรย์ระงับกลิ่นสำหรับที่นอนและกรง
0: อันนี้ก็สำคัญนะ
1: นะคะอันนี้ก็สำคัญเพราะว่าบางทีเนี่ยนอกจากใช้กับตัวเขาแล้วบางตัวเนี่ยของตัวเองมีกลิ่น
0: อ่
1: ะก็ไปเล่นกับของตัวอื่นอีกอย่างเงี้ย
0: ไม่แล้วเขานอนเนี่ยกลิ่นเขาจะติดอยู่กับบริเวณที่เขานอนนะคะ
1: ใช่ค่ะ
0: ก็จะต้องจัดการไอ้พวก
1: นะคะเพราะบาง
0: ที
1: ที
0: ่
1: อาจารย์บอกว่าขนาดแบบพวกเครื่องนอนเราอ่ะเรา
0: เราต้องซัก
1: 5วัน3วันไปซักทีแต่ของเขาเนี่ยเหมือนกันเอว่าก็น่าจะเป็นอย่างนั้นนอกจากว่าบางคนที่แบบว่าเขาเรียกอะไรนะสะดวกเปลี่ยนทุกวันเห็นบางคนที่รักมาวันนี
0: ้เป็นโรงแรมเลยนะ
1: เป็นโรงแรมเลยอย่างเงี้ย
0: เป็นโรงแรม
1: ทุกวันนะคะแต่ส่วนใหญ่เราก็ต้องใช้อุปกรณ์พวกเนี้ยเป็นตัวช่วยในการผ่อนแรงเราเนา
0: ะ
1: สูตรที่3ก็จะเป็นน้ำยาทำความสะอาดพื้นและกรง
0: กรงอันนี้ก็สำคัญ
1: เพราะอย่างบางคนเหมือนที่อาจารย์บอกไม่ได้เลี้ยงในบ้านมีกรง
0: มีกรง
1: มีเขาเรียกว่ามีบ้านของเขานะบ้านบางหลังติดแอร์ด้วยนะคะอาจารย์ติดแอร์ติดพัดลมแล้วบางทีพอล้างทำความสะอาดกรงข้างล่างมันจะมีถาดใช่ไหมคะ
0: ใช่ค่ะ
1: ที่เอาไปทิ้งได้นะคะเพราะบางคนเนี่ยต้องบอกบางคนเลี้ยงสุนัขตัวใหญ
0: ่จ้ะ
1: อาจารย์แล้วเขาก็แยกพออย่างบางคนเนี่ย
0: ค่ะ
1: กังวลบางบ้านมีเด็กอย่างเงี้ยเขาอาจจะแยกน้องออกนะคะฉะนั้นเนี่ยการทำความสะอาดกรงก็เหมือนกับค่าเทียบกับของคนก็เป็นยาทำความสะอาดนะอาจารย
0: ์ใช่เหมือนเราถูบ้านเนาะ
1: นะคะ
0: เหมือนเราถูบ้าน
1: ฉะนั้นเนี่ยมันจะต้องปลอดภัยต่อเขาเพราะว่าของเขานี่มันอย่างเราทาผลิตภัณฑ์อะไรไปเราก็คงไม่เอาเข้าผลิตภัณฑ์นั้นนะเข้าปากเราแต่อย่างของเขาเนี่ย
0: บางทีกลิ่นนะ
1: คะอาจารย์กลิ่นที่เราแต่งเข้าไปนี่แหละหรือเราซื้อมาเขานึกว่ามันของมันกินได้
0: กินได้
1: เหมือนที่อาจารย์บอกเมื่อกี้ว่าจริงๆใครที่ติดตามอันนี้บอกเทคนิคเลยนะค
0: ะ
1: สุนัขเขาจะรับประทานตามกลิ่นใช่ไหม
0: ใช่
1: อาจารย์เคยบอก
0: ใช่
1: นะคะฉะนั้นบางทีเลือกกลิ่นผลิตภัณฑ์ที่มันแบบเหมือนของกินหรืออาจจะไม่เหมือนของกินก็ได้แต่เขารู้สึกว่าม
0: ัน
1: น่าเอาเข้าปากอย่างเงี้ยนะคะก็อาจจะไม่ปลอดภัยฉะนั้นจริงๆสูตรที่เรานำมาฝากท่านผู้ชมวันนี้เราพยายามพัฒนาสูตรที่ให้ทั้งตัวเขาแล้วก็ตัวผู้ใช้เอง
0: ปลอดภัย
1: ปลอดภ
0: ั
1: ย
0: ทั้งคู่นะคะ
1: เพราะว่าจริงๆการเลี้ยงสัตว์เลี้ยงเนี่ยมันทั้งเราและเขาอยู่ด้วยกันนะคะเรามาดูที่สูตรแรกสเปรย์ระงับกลิ่นกายกลิ่นตัว
0: กลิ่นตัว
1: ตัวนี้ก็คือจริงๆก็ฉีดได้ทั่วนั่นแหละค่ะอาจารย์แต่ว่าอาจจะเน้นหน่อยบริเวณไหนที่มีกลิ่นมาก
0: ๆค่ะ
1: นะคะ
0: ท้องเนี่ย
1: ท้องเนี่ย
0: ท้องเนี่ยเพราะว่ามัน
1: ท้องขาหลังเนี่ยอาจารย
0: ์มันเป็นจุดอับนะ
1: ใช่ค่ะ
0: เป็นจุดอับ
1: นะคะเป็นจุดอับพอสมควรนะคะเรามาดูสูตรแรกก็คือสเปรย์ระงับกลิ่นกายนะคะหรือระงับกลิ่นตัวกลิ่นตัวนะคะ
0: กลิ่นตัว
1: ในสูตรเนี่ยมันจะแยกเป็น2ส่วนคือส่วนที่เป็นตัวทำละลาย
0: จ้ะ
1: นะคะแล้วก็เป็นส่วนที่ในช่วยของกำจัด
0: กำจัดกลิ่น
1: แล้วก็บำรุงขนเขาด้วย
0: จ้ะ
1: นะคะเพราะว่าอันเนี้ยสุนัขบางตัวเนี่ยพอเรากำจัดกลิ่นให้เขาแล้วแต่ทำให้ขนเขาพันกันยิ่งเป็นสังกะตังเลยค่ะอาจารย์ฉะนั้นเนี่ยเราก็ช่วยทำให้ขนเขาเรียบเนียนด้วย
0: ด้วย
1: น
0: ะคะแล้วผิวเขาก็จะต้องแบบปลอดภัยด้วยนะ
1: ในเรื่องของกลิ่นอาจารย์ในเรื่องของกลิ่นผลิตภัณฑ์อยากให้อาจารย์แชร์นิดนึงว่าควรจะเป็นกลิ่นแนวไหน
0: คือเรื่องกลิ่นเนี่ยจะต้องบอกว่า
1: หมายถึงว่ากลิ่นสัตว์มาแต่งผลิตภัณฑ์นะคะ
0: คือปกติสัตว์เนี่ยเขาจะไม่ชอบกลิ่นนะจริงๆน้ำหอมที่เราคิดว่าอุ๊ยฉีดไปแล้วหอมมากเลยเนี่ยจริงๆแล้วเขาไม่ชอบเขาไม่ชอบนะ
1: คะ
0: แต่เพราะฉะนั้นกลิ่นที่จะแต่งเนี่ยถ้าที่เขารับได้น
1: ะ
0: ก็ต้องเป็นกลิ่นจากธรรมชาติหมายความว่าเป็นพวกน้ำมันหอมระเหยอะไรเงี้ยเขายังพอรับได้
1: นะ
0: แต่ถ้าเป็นกลิ่นที่มันเป็นน้ำหอมสังเคราะห์มาเนี่ยยังสังเกตว่าเวลาเราอาบน้ำเขาโดยใช้แชมพูที่มันแบบใส่น้ำหอมเนา
1: ะ
0: อาบเสร็จปั๊บคลุกดินทันท
1: ีอาจารย์ลองยกตัวอย่างชื่อแบบที่ชัดๆหน่อยมาให้ลูกค้าสัก3กลิ่นไม่ใช่ลูกค้าท่านผู้ชมสัก3กลิ่นว่า
0: ค่ะ
1: ถ้าเกิดแบบเนี้ยอย่างคุณผู้ชมดูรายการเราต้องนึกแล้วว่าถ้าไปที่ร้านกลิ่นบางร้านเนี่ยอาจจะมีแนวกลิ่นสำหรับสัตว์เลี้ยงแต่บางทีถ้าเราจะแชร์กันระหว่างกลิ่นที่เราชอบกับที่เขาชอบเนี่ยอาจารย์คิดว่าจะเน้นเป็นยังไงดีขอสักสามกลิ่น
0: คือ
1: ชื่อกลิ่นมี
0: คือจริงๆแล้วมีลาเวนเดอร
1: ์พอรับได้ไหม
0: หรือพอรับได้แล้วก็เป็นพวกทีทรีที่มันค่อนข้างปลอดภัยเน
1: า
0: ะ
1: ใช่
0: แล้วก็จะเป็นกลิ่นพวกตะไคร
1: ้
0: ตะไคร้บ้านอย่างเงี้ยค่ะ
1: ตะไคร้บ้าน
0: พอได้ส้มมะนาวพอได้ค่ะพอได้ค่ะ
1: อันนี้แต่ถ้าเป็นกลิ่นแนวแฟนที่กลิ่นแป้งเด็ก
0: กลิ่นอันนั้นเนี่ย
1: หอมๆเนี่ยเอว่าอาจจะต้องเทสกันกับผลิตภัณฑ์เทสกันกับตัวเขาก่อนนะ
0: ใช่ว่าให้เขาดมแล้วเขาโอเคไหม
1: ฉีดแล้วหนึ่งก็คือแค่เรายกสเปรย์ขึ้นมาลูบไปแล้ว
0: จริง
1: ยังไปแล้ว
0: เห็นขวดสเปรย์ก็หนีไปแล้ว
1: ถ้าเกิดแบบตัวไหนที่เราจับแล้วแล้วเขาก็แบบไม่เครียดไม่ซึมไม่อะไรอย่างเงี้ยอันนี้คือกลิ่นที่แนะนำนะคะก็อาจจะเป็นลาเวนเดอร์ทีทีออยล์ส้มมะนาว
0: ส้มมะนาว
1: ยังพอได้อยู่หรืออาจจะเป็นกลิ่นถ้าเกิดไม่ได้เป็นกลิ่นเดียวๆที่เราเอ่ยชื่อแบบนี้มันอาจจะเป็นกลิ่น
0: ผสม
1: เนื้อที่เขาตั้งชื่ออะไรอย่างเงี้ยที่เขาผสมมานะคะแต่ถึงยังไงก็ตามเหมือนเราอ่ะอาจารย์เราอ่ะไปซื้อสเปรย์ระงับกลิ่นกายเขามีอยู่ในเชลอ่ะสินค้าเรายังไปดมตามที่เราชอบเลย
0: นี่จะเอรู้ไหมว่ากลิ่นอะไรที่น้องหมาชอบ
1: จริงๆจะบอกว่ากินคางคกก็ไม่น่าจะมีนะจ๊ะ
0: ประมาณ
1: กินคางคกก็ไม่น่า
0: ตายซากคางคกตายซากได้ชอบมากชอบมากชอบมาก
1: ชอบมาก
0: ชอบมากต้องเห็นเมื่อไหร่ต้องไปคลุก
1: แต่จริงๆจากประสบการณ์อันนึงก็คือกลิ่นน้ำหมักอะค่ะอาจารย
0: ์กลิ่นน้ำหมักนี่รับได้เลยนะคะรับได้รับได้รับได้เขารับได้นะ
1: คะก็เป็นกลิ่นแนวธรรมชาติออกแนวตระกูลซีตัสเหมือนที่อาจารย์บอกนั่นแหละอันนี้พอรับได้เราอะเรายังเลือกเอาเลยว่าเราอยากได้กลิ่นนั้นกลิ่นนี้แต่เขาเนี่ยเขาเลือกไม่ได
0: ้
1: ตัวเราเองเนี่ยถือว่าเป็นตัวแทนเขาแต่มันต้องแชร์กันไงอาจารย์คือเราเลือกให้เขาเขาก็รับได้เราก็รับได้เพราะว่าฉีดให้เขาแล้วไม่ใช่ว่าเราฉีดให้ของเขาแล้วโอ้น้องหมาเคลิ้มเหมือนทำสป
0: า
1: แต่เราก็ไม่ไหว
0: ไม่ไหวนะค
1: ะฉะนั้นเราก็แชร์กันนะ
0: แบ่ง
1: เพราะว่าจะได้กอดกันได้
0: หาจุดกึ่งกลาง
1: ได
0: ้หาจุดกึ่งกลาง
1: นะคะเพราะว่าผลิตภัณฑ์พวกนี้มันใช้ต่อเหมือนเราใช้ทุกวันน่ะอาจารย์บางตัวนี่ฉีดทุกวันหรือบางตัวฉีดวันละหลายๆรอบด้วยเพราะไม่กลิ่นอย่างเงี้ยค่ะนะคะฉะนั้นอ่ะเมื่อกี้อาจารย์แชร์เรื่องของกลิ่นที่ควรจะแต่งให้ในผลิตภัณฑ์สำหรับสัตว์เลี้ยงไปแล้วนะคะแล้วน้องหมาน้องแมวเนี่ยอาจารย์ว่ากลิ่นที่เขาชอบใกล้เคียงกันไหม
0: แมวเนี่ยไม่แน่ใจนะว่าเขาจะชอบกลิ่นประเภทไหนแต่ว่าโดยส่วนตัวนะโดยส่วนตัวที่เวลาทำให้เขาอะก็มักจะไม่ได้ใส่กลิ่นอะไร
1: ไม่ได้ใส่
0: กลิ่นอะไร
1: นะคะทีนี้อาจารย์แอบเคยเห็นเหมือนกันนะคะที่แบบว่าไปฉีดตำรวจเขาจาม
0: น้องหมาฉุนเกิน
1: จามใส่เลย
0: ฟิต
1: จามใส่แล้วก็มองหน้านิดนึงว่าเอาอะไรมาทาหนูแต่เราชอบ
0: แต่เราชอบ
1: อันนี้ตามใจผู้เลี้ยงก่อนนะคะนะคะเรื่องกลิ่นนี่เป็นเรื่องสำคัญเพราะว่าหนึ่งกลิ่นที่เราใช้เนี่ยก็คือตัวเขาใช้เองด้วยแล้วมันจะต้องดับกลิ่นด้วยค่ะอาจารย์
0: นั่นน่ะสิ
1: ตัวเขาด้วยเนี่ยเนี่ยนะคะทีนี้เรามาดูส่วนผสมนะคะหนึ่งเลยก็คือน้ำที่ใช้ในการทำผลิตภัณฑ์จริงๆแล้วก็อยากให้เน้นเป็นน้ำดื่มสะอาดนะคะที่อยู่ในท้องตลาดทั่วไปเลยนะคะแต่ว่าไม่แนะนำแต่ถ้าหาไม่ได้จริงก็ใช้ได้อยู่แต่เอาจริงๆเลยเนี่ยควรจะเป็นน้ำดื่มสะอาดน้ำประปาน้ำประดาน
0: น้ำขวดที่เราซื้อน้ำกินที่เรา
1: แร
0: ่น้ำแร่ได้
1: ด่างอย่างเงี้ยไม่ได้ค่ะ
0: น้ำแร่น้ำด่างไม่ได้
1: บางตัวมันมีแร่ธาตุฉะนั้นผลิตภัณฑ์มันจะอาจจะตกตะกอนได้ไอ้ดื่มเข้าไปในร่างกายมีประโยชน์แต่เวลาทำ
0: ผลิตภัณฑ์แล้ว
1: มันจะทำปฏิกิริยาม
0: ันเป็นตะกอนใช่ไหมเป็นตะกอน
1: นี่อาจารย์มันจะมีในเรื่องของคนที่เป็นสมุนไพรสายคนที่เขาชอบใช้น้ำสมุนไพรอาจารย์อันเนี้ยแนะนำว่าน้ำสมุนไพรที่เราสามารถทำเองได้แล้วมาส่วนผสมใน
0: ทำเป็นสเปรย์เนี่ยแหละค่ะ
1: ใช่ค่ะอาจารย์คิดว่าพืชอันไหนที่ควรจะหยิบเอามาประยุกต์ได
0: ้ถ้าทำเป็นพวกสเปรย์เนี่ยก็จะมีพืชบางชนิดที่มันช่วยดับกลิ่นนะคะเช่นพวกใบฝรั่งนะแล้วก็มีพวกเปลือกมังคุดอะไรพวกนี้นะคะหรือว่าทองพันช่างก็ยังเป็นสมุนไพรที่มีกลิ่นแล้วก็ช่วยดับกลิ่นได้ด้วยอ๋อมะเฟืองมะเฟืองนี่เป็นตัวที่ดับกลิ่นได้ดีที่สุดเลยนะคะแต่พวกนี้เราอ่ะไม่สามารถที่จะเอามันมาต้มหรืออะไรได้เนา
1: ะ
0: ก็จะสกัดส่วนใหญ่ก็จะสกัดด้วยแอลกอฮอล์แต่แอลกอฮอล์เนี่ยเราก็จะเจือจางให้มันอยู่ในปริมาณที่ไม่ระคายเคืองนะคะก็คือเราสกัดมาแล้วด้วยแอลกอฮอล์เนี่ยแล้วจะใช้ประมาณไม่เกิน
1: 15%
0: ก็จะสามารถใช้ได้
1: มะเฟืองนี่เป็นน่าจะเป็นที่นิยมมากให้อาจารย์บอกสูตรให้ลูกค้าก็ได้ว่าท่านผู้ชมก็ได้ว่าเราจะหมักตัวมะเฟืองด้วยแอลกอฮอล์ยังไง
0: มะเฟืองเนี่ยไม่ได้ที่ทำเนี่ยไม่ได้หมักด้วยแอลกอฮอล์แต่หมักด้วยน้ำตาล
1: ทำ
0: เป็นคล้ายๆแบบน้ำหมักคล้ายๆน้ำหมักชีวภาพอะค่
1: ะ
0: ไม่ใช่คล้ายๆอะมันคือน้ำหมักชีวภาพนั่นแหละแล้วก็เอาตรงนั้นนะคะเข้ามาผสมเพราะว่าตัวมะเฟืองน้ำหมักมะเฟืองน
1: ะ
0: เขาเอาไปใช้เช็ดตัวคนไข้ที่ติดเตียงได้ด้วยเพื่อดับกลิ่นเพื่อไม่ให้มีกลิ่นนะคะก็คือพอเราหมักเสร็จแล้วเราก็เอามาเจือจางด้วยน้ำแล้วก็เช็ดตัวก็จะช่วยดับกลิ่นได้อันนี้ถ้าเกิดแบบทำเองเน
1: า
0: ะ
1: ท
0: ำ
1: เองใช่
0: ไหมคะใช้มะเฟืองสด
1: หนึ่งส่วนหรือเปล่าคะ
0: มะเฟืองสด
1: ถ้าเรา
0: สามส่วน
1: สามส่วน
0: น้ำตาลหนึ่งส่วน
1: น้ำตาลหนึ่งส่วนน้ำตาลสายแดงหรือน้ำตาลสายขาวได้หมด
0: น้ำตาลเนี่ยสายขาวไม่แนะนำนะคะถ้าจะแนะจริงๆอ่ะจริงๆถ้าปลอดภัยที่สุดคือน้ำตาลโอทึ้งน้ำตาลที่ใส่เฉาก๊วยอ่ะนะคะแต่ว่าถ้าเราไม่คือมันดำทำมาแล้วมันดำน้ำดูไม่น่าใช้ก็ใช้น้ำตาลขาวที่ไม่ฟอกอะค่ะน้ำตาลขาวที่ไม่ฟอกนะ
1: หรือบางคนเรียกติดปากจะเรียกว่าอะไรนะน้ำตาล
0: จริงๆอ่ะเขาเรียก
1: น้ำตาลไม่ขัดสีใช่ไหมคะอาจารย์
0: ใช่แล้วน้ำตาลทรายไม่ขัดสี
1: เกลือสามส่วนน้ำตาลไม่ขัดสี
0: หนึ่งส่วนแล้วก็น้ำสิบส่วน
1: แล้วก็น้ำสิบส่วนหมักไว
0: ้หมักไว้ประมาณถ้าหมักครั้งแรกนี่ก็ประมาณ3เดือนแต่ว่าถ้าสมมติว่าเขาเป็นน้ำหมักแล้วแล้วเราเอาน้ำหมักนั้นมาขยายต่อนะคะก็จะใช้เวลาแค่เดือนเดียวเราก็จะเอาน้ำนั้นมาใช้ได
1: ้
0: ก็สามารถที่จะผสมน้ำแล้วชุบเช็ดได้
1: เลยชุบเช็ดได้เลย
0: ได
1: ้
0: ใช่ค
1: ่
0: ะ
1: นะคะนะคะถ้าสำหรับใครที่อยากจะเอาไป
0: สาย
1: ธรรมชาติ
0: สายธรรมชาติ
1: อยากที่จะไปลองดูก็สามารถใช้ได้นะคะตัวต่อไปเป็นไดโซเดียม BTTA ตัวนี้เป็นตัวที่ช่วยทำให้สูตรคงตัวและป้องกันการกระเถาะก่
0: อ
1: นนะคะตัวที่3ในส่วนที่1ก็คือเป็นตัว C-Tac ตัวนี้เป็นตัวที่ทำให้ขนนุ่มเวลาเราฉีดเข้าไปนะคะอาจารย์นอกจากดับกลิ่นแล้วเนี่ยเขาเรียกอะไรนะคะทรงผมหรือทรงขนของเขา
0: ให้อยู่ทรง
1: ไม่พันกันอาจารย์เคยฉีดไหมฉีดแต่ทาแล้วมันเหนียวมันฝืดอย่างเงี้ย
0: อ๋อถ้าเหนียวฝืดก็กลายเป็นเกาะกันแล้วมันไม่ใช่พอมันเหนียวนะมันจะไปดักฝุ่นอีก
1: ใช่ไปดัก
0: ฝุ่น
1: นะคะฉะนั้นเนี่ยเราฉีดเข้าไปเราอย่างเราเนี่ยเราไม่มีขนยาวขนาดนั้นเราก็ไม่ต้องแหวกแต่ของเขาเนี่ยกว่าที่ตัวเนี้ยมันจะลงไป
0: ได้มันมีผ่านขนมาก่อนนะคะ
1: ก็จะผ่านขนมาก่อน
0: ค่ะ
1: อันนี้ก็คือในส่วนที่1ส่วนที่2ก็จะมีตัวนี้ก็จะเป็นโคลากาด SME ตัวนี้ก็จะชื่อที่เราขึ้นให้ในรายการเนี่ยจะเป็นชื่อการค้าจริงๆแต่มันจะมีชื่อวิทยาศาสตร์ที่ยาวพอสมควรแต่ว่าเพื่อให้ท่านผู้ชมสามารถดูรายการแล้วเอาชื่อนี้ไปหาข้อมูลแหล่งซัพพลายเออร์ได้นะคะก็เลยใช้เป็นชื่อการค้าเนา
0: ะ
1: ตัวนี้ก็จะเป็นตัวช่วยขจัดกลิ่นอันไม่พึงประสงค์ตัวนี้จะเป็นสารจากธรรมชาตินะคะอาจารย
0: ์
1: กลไกการทำงานของมันก็คือมันจะช่วยทำให้พวกสารอนินทรีย์ต่างๆที่มันยึดเกาะอยู่ที่
0: ขน
1: ที่ผ
0: ิ
1: วหนังเขาเนี่ยมันระเหยออกมาได้ง่ายอย่างเงี้ยค
0: ่
1: ะ
0: นะคะการทำงานของเขา
1: ใช่นะคะตัวต่อมาส่วนที่นี่ก็คือเป็นตัวโพลีกัวกาดตัวนี้ก็จะเป็นตัวคล้ายๆตัวบำรุงเป็นน้ำมันบำรุงขนนะคะตัวนี้ก็เป็นตัวสารปรับสภาพจริงๆเนี่ยตัวนี้ใช้ในของคนได้ด้วยในสกินแคร์ต่างๆก็จะเป็นตัวบำรุงผมบำรุงผิวอยู่แล้วนะคะแล้วก็เป็นธรรมชาติด้วยเช่นกันนั้นเนี่ยใช้ไปแล้วก็ปลอดภัยนะคะชื่อเนี่ยอาจจะอ่านยากนิดนึงแต่ว่าถ้าท่านผู้ชมเอาชื่อนี้ไปเสิร์ชหาข้อมูลเนี่ยมันจะมี
0: ม
1: าเลยว่าเป็นสารแบบไหนแบบไหนนะคะในส่วนที่3อ่ะมันในเรื่องของกลิ่นและสารกันเสียนะคะกลิ่นมันที่เราก็แชร์ไปแล้วว่า
0: ควรเลือกกลิ่นแบบไหนเนาะ
1: เลือกกลิ่นแบบไหนแล้วก็ตัวสารกันเสียตัวทวิน20เนี่ยจะเป็นตัวที่เชื่อมเนื่องจากว่าเบสเราอ่ะมีทั้งน้ำทั้
0: งน
1: ้
0: ำมัน
1: ตัวนี้มันจะช่วย
0: ไม่งั้นมันจะแยกชั้นใช่ไหม
1: ไม่งั้นมันจะแยกชั้นนะคะวิธีการผสมก็ง่ายมากเลยค่ะอาจารย์นำทุกอย่างนะคะแต่ว่าตอนแรกเนี่ยเขาจะแยก
0: มันต้องแยกส่วนไหม
1: เพื่อให้สะดวกต่อการละลายนะคะก็คือส่วนที่หนึ่งใช่ไหม
0: คะ
1: ละลายกับส่วนที่
0: ทำละลายก่อน
1: ใช่แล้วก็จากนั้นเราก็นำส่วนที่2ลงไปในส่วนที่1ที่เราละลายแล้วแล้วก็นำส่วนที่3ลงไปในส่วนกับ1
0: ที่ละลายแล้ว
1: นะคะเพราะว่าในส่วนที่1มันจะมีตัวนี้อยู่มีตัว
0: ที่มันละลายยากที่มันละลายยากใช่ไหม
1: ฉะนั้นเวลา
0: ต้องมาคนใช่ไหมต้องมาให้คนก่อน
1: จะเลาะให้จันคนในนี้เลย
0: จ้ะ
1: นะคะคนให้ตัวนี้ละลายเข้ากันโดยที่ไม่ต้องใช้ความร้อนนะคะแล้วอาจารย์ก็เทลงตรงนี้เลยค่ะนะคะเราก็จะ
0: อันนี้ต้องคนไหม
1: ใช่ค่ะจากคนแล้วก็เทได้เลยนะคะพอดีเราเหลือน้ำไว้นิดนึงเพราะว่าเผื่อเราได้ละลายอาจารย์ฟังตรงนี้นะคะจากนั้นนะคะน้ำส่วนที่เหลือเราก็เทลงไป
0: น้ำนี่ก็ต้องใช้น้ำในสูตรละลายหมดเลยใช่ไหม
1: คะ
0: ไม่งั้นมันจะไอ้นี่เน
1: า
0: ะ
1: ใช่ค่ะ
0: จากนั้นมันจะเกินน้ำจะเกิน
1: นะคะอีก2ตัวเราก็จะมาเติมลงในนี้นะคะพอดีเราเหลือน้ำไว้เราจะเอาไว้ล้างขวดนิดนึงนะคะ
0: คือทำส่วนที่1ให้ละลายก่อนนะคะเสร็จแล้วก็ผสมส่วนที่2แยกกันเนาะแล้วก็เดี๋ยวค่อยมาเทรวมกันอีกทีเป็นฟองเป็นอะไรไหมเนี่ย
1: ฟอง
0: เดี๋ยวจะยุบ
1: แล้วก็เทส่วนน้ำที่เหลือลงไป
0: ค่ะ อันนี้เราก็แต่งสีได้ใช่ไหมคะ
1: ใช่ใช้สีละลายในน้ำได้นะคะทีนี้ก็มาดูส่วนที่เป็นกลิ่นนะคะ

0: จริงๆคือผสมแหละรวมกันแต่ว่าต้องแยกเพื่อการละลายให้มันง่ายเน
1: า
0: ะ
1: นี่กลิ่นอันนี้กลิ่นหอมแล้วอาจารย์ถ้าเราทำหลายผลิตภัณฑ์กลัวสับสนเนี่ยก็แต่งสี
0: แต่งสีให้มันต่างกันเนาะ
1: เนี่ยค่ะเรียบร้อยแล้วแล้วก็บรรจุลงขวดสเปรย์แล้วก็ฉีดได้เลยนี่คือส่วนที่1อ่ะส่วนที่2
0: จ้ะ
1: ตัวเขาแล้วก็มาที่นอนเขาผมเขาค่ะอาจารย์นะคะตัวนี้ก็จะเป็นสูตรที่เป็นแอลกอฮอล์เพราะพื้นที่มันเยอะแล้วเราต้องการเวลาที่เราฉีดไปแล้วเนี่ยกงที่นอนต้องไม่เปียก
0: มันจะระเหย
1: แอลกอฮอล์มันจะช่วยดึงกลิ่นออกจากที่หลับที่นอนเขาหรือบริเวณที่เขาอยู่ใกล้เคียงนะคะ
0: ส่วนนี้จะมีแอลกอฮอล์
1: ใช่เริ่มแรกเลยก็คือหนึ่งก็คือตัวเอทิลแอลกอฮอล์แอลกอฮอล์เนี่ยมีสองประเภทนะคะมีเอทิลกับเมทิลอันนี้เราใช้เป็นเอทิลแอลกอฮอล์ทีนี้เปอร์เซ็นต์ของแอลกอฮอล์มันก็จะมีตั้งแต่70
0: ไปถึง90-95
1: ใช้เปอร์เซ็นต์แอลกอฮอล์สูงๆการระเหยมันจะไวขึ้นนะคะไม่ใช่ว่าเราฉีดไปปุ๊บเปียกอันนั้นคือเอาไปซักนะ
0: คะ
1: แต่ถ้าอันนี้เราฉีดเนี่ยพวกกลิ่นมันจะต้องดูดออกมาเลยนะคะก็ใช้เป็นเอทิลแอลกอฮอล์95%ตัวต่อมา
0: ระเหยเร็ว
1: ใช่ค่ะออเดอร์คิวตัวนี้เป็นสารช่วยดับกลิ่นเหมือนกันนะคะอาจารย์สารช่วยดับกลิ่นตัวนี้นะคะก็จะเป็นผลิตภัณฑ์ที่เป็นธรรมชาตินะคะแล้วมันจะช่วยดูดซับมันดึงกลิ่น
0: ค่ะ
1: นะคะจากตัวที่มันอยู่ตรงนั้นนะคะบริเวณที่เขาอยู่ออกมานะคะตัวต่อมาก็คือน้ำที่ใช้ในการทำอันนี้เราอธิบายไปแล้วตั้งแต่ตอนแรกแล้วก็กลีซอรีนเป็นสารให้ความชุ่มชื้นกลีซอรีนเนี่ยเป็นเกรดที่เป็นแบบธรรมชาตินะคะอาจารย
0: ์มันมีทั้งแบบธรรมชาติกับเป็นสังเคราะห์เหรอคะ
1: ใช่ค่ะนะคะก็ใช้เป็นที่เป็นธรรมชาติแล้วก็กลิ่นนะคะกับสารกันเสียนะคะฉะนั้นตัวนี้มันจะใช้กับพื้นที่ใกล้ๆกับที่เขาอยู่ไม่ได้ฉีดเข้าตัวเขานะคะเพราะแอลกอฮอล์เนี่ยอาจจะทำให้ผิว
0: เขาระคายเคือง
1: ระคายเคืองได้แต่อันนี้ก็คือเราฉีดบริเวณที่เขาอยู
0: ่
1: นะคะขั้นตอนการผสมก็ละลายส่วนที่หนึ่งก่อนนะคะอาจารย์นี่โดยเฉพาะตัวสารตัวนี้เนี่ย
0: ตัวนี้ต้องละลายก่อน
1: ใช่ค่ะละลายส่วนที่หนึ่งก่อน

0: คนกิสลีนในนี้นะคะแล้วก็เทลงไปแล้วก็ตัวนี้ก็จะเป็นตัวกลิ่นนะคะตัวนี้จริงๆถ้าเกิดเราจะเลือกกลิ่นที่เราชอบหน่อยก็ได้เพราะว่าบางทีอาจจะแอบฉีดตอนเด็กไม่อย
1: ู่เขาไม่อยู่ใช่เขาไม่อยู
0: ่ก็ไม่เป็นไรก็จะเป็นใสๆแบบนี้นะคะแล้วก็ฉีดเข้าไป
1: อันนี้แบบตามใจ
0: ใช
1: ่ตามใจคนใช้ได้ใช่ไหม
0: ใครที่พอจะใช้เป็นตัวน้ำมันหอมระเหยก็ได้อันนี้ก็คือเอาไว้ฉีดกรงฉีดที่หลับที่นอนเขานะคะ
1: จ้ะ
0: เรียบร้อยแล้วสำหรับส่วนที่1แล้วก็ส่วนที่2
1: อ่ะต่อมาส่วนที่
0: 3ส่วนที่3นะคะอาจารย์ก็จะเป็นตัวที่ทำความสะอาดและอันนี้อาจจะสกปรกมากหน่อยนะคะเพราะว่ามาใช้แค่วิธีการฉีดไม่ได้แล้วนะคะอันนี้จะต้องเหมือนกับสารทำความสะอาดเลยเป็นผลิตภัณฑ์ทำความสะอาด
1: และ
0: เหมือนล้างอันนี้ใช้คู่กับน้ำสูตรที่1กับสูตรที่2เนี่ย
1: ไม่ต้องล้าง
0: ไม่ต้องล้างออกแต่ว่าใช้กับตัวกับใช้กับพื้นที่ที่เขาอยู่แต่อันนี้คือพื้นที่จะสกปรกมากบางทีน้องฉี่ไว้อุจจาระไว้โอ้มาฉีดสเปรย์ไม่ได้แล้วค่ะอาจารย์ต้องทำความสะอาด
1: มันไม่ไหว
0: ใช่ก็จะมีส่วนผสมอยู่ทั้งหมดที่เราแยกไว้นะคะทั้งหมด3ส่วน1ส่วนที่1ก็คือเป็นส่วนของการชำระล้างนะคะก็จะมีน้ำนะคะมีไดโซเดียม EDTA มันจะต่างกับตัวไดโซเดียม EDTA ที่เป็นอันที่2นะคะตัวนี้จะเป็นไตร
1: อันนี้ไม่ต้องแยกใช่ไหมคะ
0: แยกค่ะผลิตภัณฑ์มันจะตัวนี้ผลิตภัณฑ์มันจะมีค่าเป็นด่างเพราะว่ามีตัวขจัด
1: ค
0: ่าตัวต่อมาก็จะเป็นชูการ์บูทก็คือเป็นสารชำระล้างที่เป็นธรรมชาติบางคนที่ประหยัดแล้วอาจจะไม่ได้ใช้ตัวนี
1: ้
0: ไปใช้พวกที่เป็น N70 N8000 ถามว่าใช้ได้ไหมก็ใช้ได้แต่ตัวนี้มันจะขจัดคราบด้วยเป็นธรรมชาติด้วยพูดง่ายคือมันไม่ตกค้างสำหรับสัตว์เลี้ยงอ่ะอาจารย์แล้วมันก็เป็นธรรมชาติฉะนั้นเราถ้าเรากลัวเขากลับมาเลียนะคะแต่ว่าราคาอาจจะสูงขึ้นมาหน่อยนะคะแล้วขจัดคราบเนี่ยมันขจัดคราบพวกสิ่งสกปรกอุจจาระเขาอะแต่นั้นมันอาจจะขจัดคราบมันนะคะมันต่างกันตรงนี้แหละตัวนี้มันเป็นตัวที่ช่วยดับกลิ่นด้วยเราจะใช้ทั้งหมด2ตัวคือเป็นชูการ์บูทที่เป็นตัว030แล้วก็050นะคะตัวนี้มันจะต่างกันที่ความหนืดนะคะนี่2ตัวนี้นะคะแล้วก็
1: อันนี้จะแยกส่วนเหมือนกัน
0: ใช่แยกส่วนกันแล้วก็เป็นตัวที่ช่วยดับกลิ่นโคลากะ SME เหมือนกับตัวที่เราใส่กับเขาที่ทาตัวเขาเลยค่ะอาจารย
1: ์เหมือนกันนะคะ
0: แต่ถ้าเป็นบางคนที่อาจจะไปใช้ตัวอื่นๆที่มันราคาถูกกว่านี้ก็ได้อาจจะใช้เรื่องของเรื่องกลิ่นที่อาจารย์บอกนะคะช่วยด้วยอันนี้ก็คือในส่วนที่1นะคะส่วนที่2ก็คือจะเป็นกลิ่นแล้วก็สารกันเสีย
1: สารกันเสีย
0: นะคะทีนี้เนื่องจากว่าเบสเป็นน้ำ
1: จ้ะ
0: ฉะนั้นเรา
1: ตัว
0: จริงๆสารกันเสียตัวนี้ฟีโนสเตตเนี่ยราคาค่อนข้างสูงนิดนึงนะ
1: ถ้าเราใช้ตัวอื่นได้ไหม
0: อาจจะใช้เป็นตัวไกด์แดนหรือราคาที่ต่ำกว่านี้ก็ได้นะคะพอดีว่าอันนี้เราใช้ที่เป็นเกรดเดียวกันกับเครื่องสำอางคุณ

0: ใช้ได้ค่ะ
1: วิธีการผสมก็ง่ายมากค่ะแต่สูตรนี้เนื่องจากว่ามีสารขจัดคราบแล้วอาจจะทำให้เกิดฟองก็ต้องค่อยๆผสมอย่าคนแรงนะคะ
0: เดี๋ยวฟอง
1: มันจะเกิดเป็นฟอง
0: ฟองนะคะเหมือนเวลาทำแชมพูเนาะ
1: ใช่ค่ะผสมส่วนเข้าไปอันนี้เอาเทน้ำล้างเฉยๆนะคะตัวนี้ก็เทลงมาค่อยๆเท
0: ก็ล้างซะหน่อยเดี๋ยวมันติดในขวดเนาะ
1: ใช่ค่ะ
0: เริ่มมี

0: มันละลายไม่ยาก
1: ใช่ค่ะ
0: มันไม่มีตัวที่เป็นของแข็งเนาะ
1: ใช่ค่ะนั่นเดี๋ยวอาจารย์หยิบมาใกล้ๆแล้วค่ะเดี๋ยวเราก็จะ
0: ใส่ได้เลยนะ
1: ใช่ค่ะผสมกลิ่นสารกันเสียแล้วก็ตัวเชื่อม

0: อันนี้จะเป็นตัวที่ทำให้น้ำกับน้ำมันเข้ากันได้ใช่ไหม
1: ใช่ค่ะหอมมากเลยค่ะจัง
0: หอมหอมสำหรับ
1: ใช่อันนี้เขาเลือกมาเป็นแนวกินกินซีทัสเลยนะคะนี่คนผสมแบบนี้ฉะนั้นตัวนี้สูตรที่1นะคะตัวนี้ใช้ฉีดของเขาเหมือน
0: ฉีด
1: ทาโล
0: ฉีดตัว
1: เหมือนทาน้ำหอม
0: ฉีดบนผิวหนังนะ
1: แล้วก็อีกตัวนึงก็คือถ้าไม่มีเวลาวันไหนน้องเขาทำสกปรกเล็กๆน้อยๆหรือมีกลิ่นไม่พึงประสงค์ในที่หลับที่นอน
0: กรง
1: กระบะเขากรงเขาก็ฉีดนะคะแต่ถ้าวันไหนสกปรกมากต้อง
0: ล
1: ้
0: าง
1: ตัวนี้เลย
0: อันนี้คือล้างใช่ไหมอันนี้คือล้าง
1: อันนี้ก็ต้องใช้เป็นอัตราส่วนนะคะอาจารย์อาจจะถ้าเป็น ml เนา
0: ะ
1: ก็อยู่ที่ประมาณ50 ml อ่ะต่อน้ำประมาณ2ลิตร
0: อ๋อต้องมาเจือจาง
1: ใช่ต้องมาเจือจางกับเราเพราะถ้าเทนี้ลงไปปุ๊บอาจจะเปลืองอาจจะเปลือง
0: ไม่จำเป็นมันไม่จำเป็น
1: แต่ว่าถ้าตรงไหนที่เป็นคราบฝังลึกหรืออะไรเราก็อาจจะ
0: มี
1: หยดน้ำยาลงก่อน
0: แล้วก็แปรงขัดๆ
1: ใช่แต่ถ้าเกิดเป็นวงกว้างก็สัก50 ml ผสมกับน้ำ1ลิตรนะคะ
0: อ๋อ
1: ใช่
0: ถ้าเราต้องการเข้มข้นมากขึ้น
1: ความสะอาดใช่ค่ะรับรองกลิ่นไม่พึงประสงค์ทั้งตัวเขาแล้วก็ที่หลับที่นอนเขาในบ้านจริงๆแล้วเนี่ยตัวนี้มันเหมือนกับผลิตภัณฑ์ที่ใช้ในบ้านโดยทั่วไปเลยแต่ว่าหลอดเน้นให้ปลอดภัยกับเขาเพราะง่ายๆเนี่ยว่าอย่างบางคนเนี่ยล้างกรงล้างอะไรบางคนเห็นง่ายๆเลยนะคะบางคนใช้แฟบ
0: ผงซักฟอกเลยใช่ไหม
1: ใช่ผงซักฟอกเลยหรือบางคนใช้น้ำยาล้างจานเลยอันนี้คือฉันใช้แล้วก็ใช้ด้วยแต่ว่ามันอาจจะไม่ค่อยเหมาะเพราะว่าคือมันใช้ได้นะคะอาจารย์แต่กลิ่นมันยังอยู่มันกลิ่นมันยังแรงมาก
0: เดี๋ยวเสริมนิดนึง
1: ใช
0: ่ตัวน้ำยาล้างจานนะคะเหมาะที่จะเอามาซักที่นอนหรือล้างพื้นกรณีน
1: ะ
0: กรณีที่มันมีไขมันเพราะว่าไขมันตรงเนี้ยมันจะทำให้มันเป็นอาหารของเชื้อราด้วยนะคะเพราะฉะนั้นจริงๆน้ำยาล้างจานอ่ะล้างได้อย่างนั้นแต่ว่ามันกลิ่นนะคะแต่ว่าถ้าสมมติว่า
1: เราอยากจะซักอุปกรณ์ของเขาใช่
0: เพราะว่าการที่เขาเป็นเชื้อราสมมติว่าเรารักษาตัวเขาแล้วเนี่ยค่ะแต่เราไม่ได้ไปทำความสะอาดที่นอนหรือว่าพื้นบริเวณที่เขานอนเนี่ยมันก็จะทำให้อาการเชื้อรานั้นอาจจะไม่หายคือเป็นหายเดี๋ยวก็ติดมาอีกนะคะเพราะฉะนั้นถ้าเราจะรักษาเรื่องของเชื้อราของสัตว์เลี้ยงเนี่ยต้องซักหรือว่าล้างบริเวณนั้นด้วยน้ำยาล้างจานก่อนนะคะแล้วก็อันเนี้ยจะช่วยดับกลิ่นอีกทีหนึ่งนะคะกรณีมีไขมันนะแต่ถ้าไม่มีไขมันก็ใช้ตัวนี้ได้เลย
1: ถ้าเราเก็บอาหารดีนะอาจารย์แล้วก็ไม่ได้ให้อาหารเขาพร่ำเพื่อว่าไม่น่าจะมีปัญหาเพราะบางคนให้เป็นเวลาพอน้องกินหมดก็คือเก็บแต่ยังบางคนนี่ให้แบบบุฟเฟ่เลยค่ะอาจารย์กินทั้งวี่ทั้งวัน
0: ที่บ้านแมวนี่บุฟเฟ่ค่ะ
1: ใช่พอกินเสร็จแล้วเนี่ยเขาก็
0: กินทีละนิดละหน่อย
1: พอมันหกออกมาบางทีเขาไม่ได้เก็บ
0: จริงจริงค่ะ
1: มันก็ขึ้นอยู่กับนิสัยของแต่ละตัวด้วยอ่ะวันนี้ใครที่ติดตามรายการแล้วรับรองว่าได้เอากลับไปดูน้องหมาน้องแมวของตัวเองจะได้มีกลิ่นหอมทั้งตัวเขาเองแล้วก็พื้นที่ที่เขาอยู
0: ่สะอาด
1: อาจารย์มีอะไรจะฝากท่านผู้ชมตอนท้ายไหม
0: คะ
1: ตอนที่เราจะลาท่านผู้ชมไป
0: ก็อยากจะฝากว่าการดูแลนะคะสัตว์เลี้ยงเนี่ยให้เขามีสุขภาพดี
1: นะคะ
0: ก็ต้องดูแลทั้งเรื่อง

0: ของความสะอาดแล้วก็ดูแลเรื่องของเรื่องอาหารการกินนะคะคู่กันเพราะว่าถ้าไม่อย่างนั้นเนี่ยบางคนบางตัวเป็นไม่หายสักทีเนี่ยมันอยู่ที่อาหารด้วยนะคะเพราะอาหารก็มีความสำคัญนะคะ
1: เราเลือกได้เราก็เลือกให้เขานิดนึงนะคะเพื่อที่เขาจะได้มีสุขภาพแข็งแรงแล้วถ้าเขาสุขภาพแข็งแรงสุขลักษณะเราผู้เลี้ยงเนี่ยก็สุขภาพดีไปด้วยนะคะจ้า
0: ด้วย
1: นะคะ
0: จะสุขภาพกระเป๋าก็ดีด้วย
1: ใช่ค่ะยังไงก็ฝากท่านผู้ชมนะคะได้ชมรายการเราแล้วก็ลองเอาไปทำตามดูเดี๋ยวเสริมนิดนึงก่อนที่ถ้าเกิดท่านใดที่จะเอาไปทำผลิตภัณฑ์จำหน่าย
0: อ
1: ันนี้นะคะ
0: มัน
1: ข
0: ึ้
1: นอย
0: ู่
1: ก
0: ับ
1: การโฆษณาถ้าเป็นในสูตรที่1เนี่ยซึ่งเป็นละออนระงับกลิ่นกายเนี่ยอยู่ในหมวดเครื่องสำอางจริงๆแล้วไม่ต้องขึ้นทะเบียนแต่อย่าไปโฆษณาเรื่องการรักษาบรรเทาแก้การให้มันเข้าเรื่องของครบ.แต่ถ้าเป็นตัวสเปรย
0: ์
1: กำจัดเรียกอะไรนะกำจ
0: ั
1: ดกล
0: ิ่
1: นที่เป็นขุ่นหรือว่าการทำความสะอาดอันนี้น่าจะอยู่ในหมวดวัตถุอันตรายนะคะต้องแยกกันนะคะเพราะอันนี้ใช้กับ
0: ใช้คือ
1: ใช้กับพื้นนะคะอันนี้ต้องศึกษาเรื่องข้อกฎหมายดีๆเพื่อท่านผู้ชมดูแล้วเอาไปต่อยอดทางเรื่องของธุรกิจต่อนะคะวันนี้รายการของเราก็จบลงเพียงเท่านี้ติดตามรายการของเราตอนต่อไปได้อีกนะคะสำหรับวันนี้เราสองคนลาท่านผู้ชมไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ
0: สวัสดีค่ะ

แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระราชูปถัมภ์

ครับสำหรับการตรวจสอบระดับน้ำมันเกียร์อัตโนมัติของรถยนต์นะครับก็มีความจำเป็นนะครับในส่วนของรถยนต์ที่ใช้การขับเคลื่อนด้วยเกียร์อัตโนมัติเนี่ยนะครับควรที่จะต้องมีการตรวจสอบระดับน้ำมันเพื่อที่จะรักษาระดับน้ำมันไว้ให้คงที่เสมอเมื่อเครื่องยนต์มีการทำงานนะต่อไปจะเป็นการแนะนำอุปกรณ์เพื่อที่จะใช้ในการตรวจสอบระดับน้ำมันเกียร์อัตโนมัติอย่างที่1ครับผ้าคลุมรถ2คือน้ำมันเกียร์อัตโนมัติ3ผ้าเช็ดทำความสะอาด4ถุงมือต่อไปจะเป็นขั้นตอนในการตรวจสอบระดับน้ำมันเกียร์อัตโนมัติครับสำหรับขั้นตอนในการตรวจสอบระดับน้ำมันเกียร์อัตโนมัตินะขั้นตอนแรกนะครับทำการคุมผ้าที่เบาะคนขับแล้วก็ที่พวงมาลัยครับ

ในคอนโซลรถครับครับหลังจากเปิดฝาโปร่งที่ตำแหน่งคอนโซลแล้วนะครับให้ทำการเปิดฝากระโปรงที่ด้านหน้ารถและคลุมผ้าด้านหน้ารถทั้งสองข้างและตรงกลางครับต่อไปจะเป็นการสตาร์ทเครื่องยนต์เพื่อที่จะต้องการทดสอบตำแหน่งเกียร์ต่างๆในระบบเกียร์อัตโนมัติในการสตาร์ทเครื่องยนต์ก่อนที่จะเปลี่ยนเกียร์ไปในตำแหน่งต่างให้ทำการเหยียบเบรก

และดันคันเกียร์ไปที่ตำแหน่ง P หลังจากนั้นให้ทำการวัดระดับน้ำมันเกียร์อัตโนมัติที่ห้องเครื่องยนต์ทำการดึงก้านวัดระดับน้ำมันเกียร์ออกตรวจระดับน้ำมันเกียร์ที่มีอยู่ภายในเกียร์อัตโนมัติต้องอยู่ในตำแหน่งสูงสุดตรวจวัดระดับน้ำมันเกียร์อัตโนมัติในขณะที่เครื่องยนต์เย็นหรือไม่ติดเครื่องยนต์ระดับน้ำมันเกียร์อัตโนมัติจะต้องอยู่ในตำแหน่งคูลหรือสูงสุดของคูลคือตำแหน่งนี้ครับเมื่อทำการตรวจสอบระดับน้ำมันเกียร์อัตโนมัติแล้วปรากฏว่าระดับน้ำมันเกียร์อัตโนมัติต่ำกว่าค่ากำหนดทั้งตำแหน่งเครื่องยนต์เย็นและตำแหน่งเครื่องยนต์ร้อนให้ทำการเติมให้พอดี

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์มหาวิทยาลัยแห่งการขับเคลื่อนเทคโนโลยีและนวัตกรรมผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติสู่สังคมการประกอบการเพื่อพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืนมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ก่อตั้งขึ้นในปีพุทธศักราช2548โดยการรวมพลังของ4พื้นที่การศึกษาเข้าด้วยกันได้แก่ศาลายาบพิตรพิมุขจักรวรรดิวิทยาลัยพอชั่นและวิทยาเขตวังไกลกังวลศาลายาเป็นศูนย์กลางการจัดการศึกษาระดับปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษาโดยมีการเรียนการสอนในระดับปริญญาตรีอันได้แก่คณะวิศวกรรมศาสตร์คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบคณะบริหารธุรกิจคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

วิทยาลัยผู้ประกอบการสร้างสรรค์นานาชาติรัตนโกสินทร์ที่เน้นการเรียนการสอนในระดับปริญญาตรีปริญญาโทและปริญญาเอกและหน่วยงานสนองพระราชดำริศูนย์ประสานงานโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีอพสท.บพิตรพิมุขจักรวรรดิเป็นพื้นที่การศึกษาที่เก่าแก่ที่สุดประกอบด้วยคณะบริหารธุรกิจและคณะศิลปศาสตร์ที่มีการเรียนการสอนทั้งภาษาอังกฤษภาษาจีนและภาษาญี่ปุ่นวิทยาลัยเพาะช่างผู้นำที่เชี่ยวชาญในสาขาวิชาชีพด้านศิลปกรรมทุกแขนงที่มีการสอนด้านศิลปะมากถึง14สาขาวิชา

วิทยาเขตวังไกลกังวลแหล่งผลิตและพัฒนากำลังคนสำหรับการขยายตัวทางด้านเศรษฐกิจในบริเวณพื้นที่ตามโครงการพัฒนาชายฝั่งทะเลภาคใต้มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีและการสร้างสรรค์นวัตกรรมพร้อมเสริมทักษะพัฒนาศักยภาพสู่ความสำเร็จในยุคดิจิทัลประกอบด้วยคณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยีคณะอุตสาหกรรมการโรงแรมและการท่องเที่ยวคณะบริหารธุรกิจคณะวิศวกรรมศาสตร์และวิทยาลัยเทคโนโลยีและนวัตกรรมนอกจากนี้สำหรับการเรียนการสอนในระดับปริญญาโทและปริญญาเอกของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ประกอบด้วยการบูรณาการความรู้จากทั้งสองวิทยาลัยซึ่งประกอบด้วยวิทยาลัยพลังงานและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืนรัตนโกสินทร์และวิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการมากไปกว่านั้นเรายังมีศูนย์ปฏิบัติการเพื่อให้นักศึกษาได้เตรียมความพร้อมทักษะต่างๆอย่างมืออาชีพได้แก่ศูนย์ปฏิบัติการการโรงแรมและการท่องเที่ยวราชมงคลชมคลื่นหัวหินศูนย์การฝึกอบรมราชมงคลหัวหินเพลสมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์วิทยาเขตวังไกลกังวลซึ่งศูนย์ปฏิบัติการทั้งสองแห่งนี้ยังเปิดให้บริการแก่ผู้ที่สนใจโดยทั่วไปอีกด้วยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ส่งเสริมสังคมการประกอบการยุคดิจิทัลวิถีใหม่ด้วยการผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติที่มีองค์ความรู้ด้านนวัตกรรมเทคโนโลยีการสร้างสรรค์และการจัดการสู่สังคมการประกอบการอย่างยั่งยืนสร้างผลงานวิจัยองค์ความรู้สิ่งประดิษฐ์นวัตกรรมและงานสร้างสรรค์ที่เป็นประโยชน์ในระดับนานาชาติเป็นศูนย์กลางการเรียนรู้ของประชากรทุกช่วงวัยภายใต้แนวความคิดสร้างสรรค์สู่สังคมการประกอบการยุคดิจิทัลบูรณาการความคิดสร้างสรรค์เทคโนโลยีการทำนุบำรุงศิลปะวัฒนธรรมและภูมิปัญญาไทยบริหารจัดการองค์กรด้วยธรรมาภิบาลเพื่อเข้าสู่องค์กรคุณภาพตามเกณฑ์ที่ได้มาตรฐานและขับเคลื่อนสู่การเป็นมหาวิทยาลัยสู่ระดับสากลมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์กับการเป็นสมาร์ทองค์เทอร์เนอร์ยูนิเวอร์ซิตี้เรามุ่งมั่นที่จะสร้างบัณฑิตเพื่อก้าวสู่การเป็นผู้ประกอบการแห่งอนาคตเราพร้อมที่จะเป็นส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อนประเทศด้วยการผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพที่เป็นตัวเลือกหลักในการขับเคลื่อนและพัฒนาประเทศ

0: ขอโทษนะท่องสูตรแคลคูลัสเพื่อนไว้หน่อยอะ
1: ไม่เป็นไรนายก็ดูรีบมาจากคณะไหนเนี่ย
0: วิศวะคือเทอมแล้วเราตั้งใจจะเอา 4.00 นะแล้วแม่บอกว่าเข้ามหาลัยห้ามวอกแวกเด็ดขาด
1: โอ้ถึงเปี้ยเลยดิเราบีมนะจากคณะบริหารยินดีที่รู้จัก

0: เราครับน้องๆมหาวิทยาลัยของเราเนี่ยไม่ได้มีไว้แค่เรียนเอาเกียรตินิยมเท่านั้นไหนน้องๆเฟชชี่คนไหนเนี่ยที่คิดจะเข้ามาเรียนอย่างเดียวเลยไม่ทำกิจกรรมไม่หาเพื่อนยกมือขึ้นดิแล้วชีวิตวัยรุ่นจะไม่จืดชืดไปหน่อยเหรอน้อง
1: ตอนแรกที่ผมเข้ามาที่นี่ผมมองว่ามหาวิทยาลัยจะมีแค่การเรียนเกรด A แต่พอผมได้เข้ามาที่นี่ได้เจอเพื่อนๆได้ทำสิ่งที่ไม่เคยทำได้เจอใครบางคนมันทำให้ผมรู้ว่าถึงการเรียนจะทำให้เรามีงานทำแต่การใช้ชีวิตและมิตรภาพนี่แหละครับจะทำให้เรามีความสุข

0: นะวันนี้นึกว่าเป็นแต่นักเรียนหน้าห้องซะอีก
1: เอ้าก็พูดมาจากความรู้สึกจริงๆไง
2: เออบีมแกพร้อมมาเป็นสูตรเคมีที่แก้ไม่ได้ในชีวิตเรายังอ่ะ
0: เรื่องนั้นอ่ะเอาไว้ก่อนตอนนี้นาย 4.00 ต้องช่วยติดให้เราด่วนเลยนะไม่งั้นเราติด F แน่ๆ
1: เฮ้ยถ้าเรื่องนั้นสบายมากงั้นดีลนะ
3: ยินดีต้อนรับเฟชชี่ทุกคนเข้าสู่รั้วมหาวิทยาลัยครับเรียนให้สุดใช้ชีวิตให้คุ้มนะ

0: ไว้เจอกันนะ
1: MUTR ร่วมใจจัดการขยะเพื่อลดโลกร้อนเรามาแยกขยะให้ถูกต้องตามมาตรฐาน Green Office กันนะคะ
2: รู้ไหมขยะแต่ละประเทศมีการแยกทิ้งยังไงบ้างแล้วมันทิ้งยังไงบ้างล่ะมาเดี๋ยวจะเล่าให้ฟัง
1: ก่อนจะทิ้งขยะอย่าลืมเทน้ำหรือของเหลวลงถังเทน้ำที่จัดไว้ให้ก่อนเพราะของเหลวที่ปนมากับขยะจะทำให้เกิดกลิ่นและทำให้รีไซเคิลได้ยากค่ะถังสีเขียวสำหรับขยะเปียกได้แก่เศษอาหารเศษผักผลไม้ที่ย่อยสลายได้ห้ามทิ้งพร้อมน้ำหรือน้ำซุปเพราะจะทำให้ถังเน่าและส่งกลิ่นเหม็นค่ะให้เทน้ำซุปหรือของเหลวออกก่อนทิ้งเพื่อไม่ให้เกิดกลิ่นเหม็นและช่วยให้ขยะจัดการง่ายขึ้นค่ะส่วนขยะอื่นๆเช่นยางรัดแกงหรือวัสดุที่ไม่ย่อยสลายอย่าใส่ลงถังนี้นะคะถังสีน้ำเงินสำหรับขยะทั่วไปเช่นทิชชู่ที่ใช้แล้วหลอดพลาสติกกล่องโฟมที่เปื้อนแยกให้ถูกห้ามมัดรวมกับขยะอื่นนะคะถังสีเหลืองสำหรับขยะรีไซเคิลเช่นกล่องนมขวดพลาสติกกระดาษลังและกระป๋องอย่าลืมเทของเหลวออกล้างหรือเช็ดให้สะอาดและปิดฝาก่อนทิ้งเพราะความชื้นทำให้รีไซเคิลไม่ได้ค่ะขยะที่รีไซเคิลได้เช่นขวด PET กล่องใส่อาหารที่ล้างสะอาดหรือถุงแบบหนาส่วนถุงพลาสติกบางโฟมและแก้วกาแฟที่เคลือบฟอยล์ต้องทิ้งลงขยะทั่วไปเท่านั้นนะคะสำหรับขวดแก้วและขวดน้ำพลาสติกให้นำไปใส่ในตะแกรงด้านข้างที่จัดไว้ให้ค่ะถังสีแดงสำหรับขยะอันตรายเช่นหลอดไฟเก่าถ่านไฟฉายอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์และขยะที่มีสารเคมีปนเปื้อนโปรดแยกทิ้งให้ถูกต้องเพื่อป้องกันอันตรายต่อสิ่งแวดล้อมและคนรอบข้างแยกขยะให้ถูกต้องทุกครั้งเพื่อสิ่งแวดล้อมที่ดีและมหาวิทยาลัยที่น่าอยู่ของพวกเราค่ะ
2: การแยกขยะไม่ได้ยากเลยเห็นไหมว่าการแยกขยะไม่ได้ยากกันที่คิดเรามาช่วยกันแยกขยะให้ถูกต้องกันเถอะ
3: สวัสดี

วัสดีค่ะยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการช็อคกับเธอเจอกันที่ RMUTR ค่ะดิฉันนางสาวธนพรสุบินขอสวัสดีทุกท่านที่กำลังรับชมรับฟังกันอยู่ขณะนี้ด้วยนะคะวันนี้เราจะพาทุกท่านไปพูดคุยสัมภาษณ์กับบุคลากรและนักศึกษาที่ได้รับรางวัลดีเด่นทางวิชาการในรั้วมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ค่ะบอกเลยนะคะว่าห้ามพลาดเพราะวันนี้ยังมีกิจกรรมดีๆอีกมากมายเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาเดี๋ยวขอเชิญทุกท่านรับชมรับฟังได้เลยค่ะ

ครับสวัสดีครับผมผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.ชัยชนะใจบุญคณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์หลักสูตรของคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีคือสาขาวิชาเทคโนโลยีการกีฬาและการออกกำลังกายและสิ่งสำคัญก็คือเรามีห้องปฏิบัติการทางด้านกีฬาก็คือที่ใช้ชื่อว่าสายยิมซึ่งประกอบไปด้วยห้องหลักๆ3ห้องนะครับ1คือห้องฟิตเนส2ห้องแอโรบิกและโยคะ3ก็คือ

0: ห้องทดสอบสมรรถภาพทางกายซึ่งสิ่งเหล่านี้ถือว่าเป็นห้องปฏิบัติการสำหรับเด็กนักศึกษาในสาขาเทคนิคการกีฬาและการออกกำลังกายก่อนอื่นก็ขอพูดนี้ก่อนนะครับว่าเดิมทีก็ต้องขอขอบคุณทางอธิการบดีของเราครับก็คือรองศาสตราจารย์ดร.อุดมวิชัยสกุลเกียรติที่ได้มอบนโยบายว่าเอ๊ะทำยังไงมหาวิทยาลัยเราจึงจะมีสถานที่ออกกำลังกายที่มันได้มาตรฐานสากลดังนั้นท่านอธิการจึงมอบหมายให้คณะวิทยาศาสตร์ทำสายยิมขึ้นมาเพื่อรองรับการบริการวิชาการการให้เป็นสถานที่ฝึกปฏิบัติการสำหรับนักศึกษาและให้บริการบุคคลทั่วไปอันนี้ก็คือเป็นส่วนหนึ่งที่ท่านอธิการก็ยังมองถึงความสำคัญเรื่องของการดูแลสุขภาพของทั้งบุคลากรหรือบุคคลทั่วไปในรอบๆของมหาวิทยาลัยและนักศึกษาจุดเด่นของยิมนี้คือหนึ่งก็อุปกรณ์ที่ค่อนข้างทันสมัยและรองรับสำหรับบริการวิชาการให้กับบุคคลภายนอกและบุคคลภายในและก็นักศึกษาและสิ่งสำคัญก็คือเรามีห้องทดสอบสมรรถภาพทางกายเป็นการตรวจเช็คสภาพร่างกายโดยมีเครื่องมือที่พร้อมที่สามารถดูแลเรื่องของสุขภาพของบุคลากรและบุคคลทั่วไปและนักศึกษาก็ก่อนอื่นก็ขอเชิญชวนทุกๆคนนะครับว่าอยากมีเงินก็ฝากที่ธนาคารถ้าอยากมีกล้ามเนื้อก็มาฝากที่สายยิมอย่างนั้นสายยิมของคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยียินดีต้อนรับและให้บริการวิชาการในราคาย่อมเยาและก็สามารถเข้ามาใช้ได้ทุกๆวันนะครับยินดีต้อนรับครับขอฝากเชิญชวนน้องๆนักเรียนที่สนใจที่จะเรียนในสาขาเทคโนโลยีการกีฬาและออกกำลังกายซึ่งสิ่งสำคัญก็คือเรามีห้องปฏิบัติการที่รองรับการเป็นบัณฑิตนักปฏิบัติในสาขาเทคโนโลยีการกีฬาและการออกกำลังกายและเราจะพยายามพัฒนาห้องปฏิบัติการตรงนี้ให้มีการเจริญเติบโตอย่างยิ่งขึ้นไม่ว่าจะเป็นห้องทดสอบหรือห้องปฏิบัติการทางด้านของกลศาสตร์ทางด้านร่างกายสิ่งที่เราพัฒนาต่อไปจากนี้ครับครับขอบคุณมากครับ
1: สวัสดีครับผมอาจารย์จิรพัฒน์ตั้งเกียรติตรงนะครับเป็นรักษาการหัวหน้าสาขาเทคโนโลยีการกีฬาและการออกกำลังกายคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ครับ
2: อาจารย์ประพันธ์ณพงษ์สาหกิจครับชื่อเล่นอาจารย์ฟ้าครับเป็นอาจารย์ประจำสาขาเทคโนโลยีการกีฬาและการออกกำลังกายครับคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีครับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ครับหลักสูตรที่เกี่ยวข้องกับสายยิมของเราครับจะเป็นหลักสูตรเทคโนโลยีการกีฬาและการออกกำลังกายนะครับซึ่งเรียนนะครับเกี่ยวกับการดูแลนะครับสุขภาพร่างกายนะครับการออกกำลังกายนะครับตามชื่อของสาขาเลยนะครับไม่ได้ดูเฉพาะในส่วนของนักกีฬาอย่างเดียวครับบุคคลทั่วไปก็ดูแลด้วยเช่นกันนะครับเพราะฉะนั้นครับสิ่งที่นักศึกษาของเราครับจะต้องเรียนรู้ครับก็คือการปฏิบัติจริงนะครับการเรียนรู้จากสถานที่จริงนะครับเพราะฉะนั้นครับในส่วนของสายยิมก็เลยเป็นสิ่งสำคัญครับที่จะต้องมีนะครับเพื่อเขาเรียกว่าพัฒนาครับตัวของนักศึกษานะครับให้ปฏิบัติได้อย่างไม่เคอะเขินครับเวลาที่ออกไปทำงานจริงซึ่งตรงกับอัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัยครับคือบัณฑิตนักปฏิบัติ
1: เวลาเราเข้ามาในมหาวิทยาลัยแล้วเนี่ยเราตรงมาครับเจอ3แยกครับให้เราเลี้ยวซ้ายครับซึ่งเรียกว่าเราจะอยู่ตรงข้ามกับตึกคณะสถาปัตย์เยื้องกับทางด้านตึกของวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในบริเวณของตึกชั้นที่1ของสำนักงานส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียนของมหาวิทยาลัยของเราครับด้วยวิสัยทัศน์ของมหาวิทยาลัยของเราครับทางผู้บริหารเล็งเห็นว่าในช่วงยุคนี้ครับเป็นยุคเทรนด์ของทางด้านสุขภาพจึงได้ก่อให้เกิดในการจัดตั้งทำหลักสูตรสาขาทางด้านเกี่ยวกับวิทยาศาสตร์การกีฬาขึ้นมาก่อให้เกิดเป็นสาขาวิชาเทคโนโลยีการกีฬาและการออกกำลังกายที่ตอบโจทย์สังคมผู้ประกอบการในอนาคตและในปัจจุบันด้วยเช่นกันครับ
2: ห้องที่ใช้บริการครับของสายยิมเราห้องก็จะมีใหญ่ๆ3ห้องครับก็จะมีในส่วนของห้องทดสอบสมรรถภาพทางกายนะครับห้องแรกครับห้องที่2ครับจะเป็นห้องโยคะนะครับแล้วก็ห้องแอโรบิกนะครับหรือเรียกง่ายๆว่าห้องคลาสนะครับและห้องที่เรานั่งอยู่ตรงนี้ครับก็คือห้องเสริมสร้างสมรรถภาพทางกายครับหรือห้องเวทเทรนนิ่งนะครับซึ่งแต่ละห้องครับนักศึกษาของเราครับก็จะได้เขาเรียกว่าใช้นะครับในการเรียนรู้ในการปฏิบัติในช่วงที่เรียกว่าเป็นเวลาเขาเรียกว่าเวลาเรียนนะครับก็จะมีการเรียนการสอนแต่นอกเหนือจากเวลาการเรียนการสอนครับตั้งแต่เวลาประมาณ5โมงเย็นเป็นต้นไปครับจนถึงประมาณ2ทุ่มโดยประมาณก็จะเป็นเวลาที่ให้เขาเรียกว่าลูกค้าครับเข้ามาใช้บริการครับในส่วนของการสมัครสมาชิกนะครับไม่ว่าจะเป็นนักศึกษาก็ดีนะครับบุคลากรนะครับศิษย์เก่าบุคคลภายนอกนะครับเราใช้เพียงแค่บัตรประชาชนใบเดียวครับในการสมัครสมาชิกส่วนในเรื่องของค่าบริการนะครับเดี๋ยวติดตามต่อกันอีกนิดนึงนะครับตอนนี้กำลังอยู่ในช่วงเขาเรียกว่าจัดระบบระเบียบกันนะครับให้เขาเรียกว่าโปรโมชั่นออกมาถูกใจนะครับเขาเรียกว่า

0: ลูกค้าทุกท่านนะครับเป็นแต่ขอเล่าอย่างนี้ครับว่าเป็นจำนวนเงินที่น่ารักนะครับน่ารักน่าลุ้นครับไม่แพงจนเกินไปนะครับเหมาะสำหรับนักศึกษาใช้บริการได้บุคคลภายนอกใช้บริการได้แบบเขาเรียกว่าไม่เปลืองกำลังเงินกันมากจนเกินไปครับผมติดตามตอนนี้ก็ติดตามที่เพจคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีนะครับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์นะครับเดี๋ยวติดตามตรงนั้นไปก่อนนะครับโปรโมชั่นจะเป็นยังไงติดตามกันด้วยนะครับความน่าสนใจของทรายยิมของเราครับก็คือความทันสมัยแล้วกันครับอุปกรณ์ต่างๆของเราครับก็จะใหม่นะครับอย่างที่บอกครับเราเพิ่งเปิดนะครับอุปกรณ์ต่างๆก็จะใหม่นะครับก็อยากจะให้ทุกท่านนะครับมาลองใช้ดูนะครับเชิญชวนมาใช้ดูนะครับมาเขาเรียกว่ารับประสบการณ์ในการใช้อุปกรณ์ในการออกกำลังกายครับที่เขาเรียกว่าใหม่ๆนะครับไม่ว่าจะเป็นเครื่องแมชชีนก็ดีนะครับซึ่งเดี๋ยวเราจะไปดูกันว่ามันมีอะไรบ้างนะครับแมชชีนนะครับเครื่องในส่วนของประเภทคาร์ดิโอนะครับนะหรือมันจะเป็นพวกฟรีเวทเราก็มีเหมือนกันนะครับหรือในอนาคตครับก็จะมีส่วนของห้องคลาสนะครับจะเป็นคลาสแอโรบิกก็ดีหรือคลาสโยคะนะครับก็ห้องของเราครับก็จะสามารถเขาเรียกว่าบรรจุคนนะครับหรือว่ามีคนเข้าไปร่วมคลาสเนี่ย100คนได้เลยนะครับหรือถ้าท่านใดครับอยากจะรู้ว่าสมรรถภาพทางกายตัวเองเป็นยังไงครับทางซายิมเราก็มีครับในส่วนของบริการตรงนี้เหมือนกันครับไม่ว่าจะเป็นวัดความเร็วความแข็งแรงของร่างกายนะครับแรงกระโดดนะครับอันนี้คือตัวอย่างเบื้องต้นเฉยๆนะครับหรือที่ฮอตฮิตกันนะครับก็คือในส่วนของมวลร่างกายครับนะครับไม่ว่าจะเป็นวัดไขมันวัดเขาเรียกว่ากล้ามเนื้อนะครับมาดูว่าโอเคครับบาซ่าเมตาบอลิกเรทของเรานะครับหรืออัตราการผ่านพลังงานของเราเนี่ยมันเป็นยังไงนะครับที่นี่เราก็มีวัดเหมือนกันนะครับก็อยากจะเชิญชวนทุกท่านครับมาใช้บริการกันเยอะๆครับ
1: ครับในส่วนของเทรนเนอร์เนี่ยเราก็จะมีนักศึกษาคอยให้ความรู้เป็นหลักครับแล้วจะมีอาจารย์ที่มาในทุกๆวันคอยจะซัพพอร์ตอยู่เบื้องหลังว่าเกิดมีคำถามที่ยากมากเกินอาจารย์ก็จะคอยให้คำแนะนำโดยตรงในการทางด้านรูปแบบการออกกำลังกายถ้าเราจะทดสอบสมรรถภาพเนี่ยเราก็จะได้ข้อมูลทางด้านทดสอบสมรรถภาพและได้ฟีดแบ็กครับผลที่ได้จากการทดสอบมาแล้วเนี่ยนำไปพัฒนาต่อยังไงเราจะช่วยในการจัดโปรแกรมให้กับพวกคุณครับ
0: ในส่วนของเครื่องเล่นครับก็จะมีในส่วนของคาร์ดิโอครับเราก็จะมีลู่วิ่งนะครับมีลู่วิ่งที่เป็นแบบมาตรฐานโดยทั่วไปแล้วก็จะมีลู่วิ่งสำหรับคนที่อยากจะฝึกสปีดหรือฝึกความเร็วนะครับสำหรับนักกีฬาเราก็มีเหมือนกันนะครับหรือนะครับอีกเครื่องนึงที่ยิมเรามีตอนนี้จะเป็นในส่วนของเครื่องสกีแล้วก็เครื่องกันเชียงนะครับเราก็มีเหมือนกันสำหรับท่านใดที่อยากจะเขาเรียกว่าซ้อมไฮล็อกนะครับอยากจะหาที่ฝึกสกีที่ฝึกกันเชียงนะครับที่ซายยิมของเราก็มีให้บริการเหมือนกันนะครับหรือท่านใดอยากจะชื่นชอบการเสริมสร้างเขาเรียกว่าสมรรถภาพทางกายหรืออยากจะมีกล้ามนะครับเราก็มีในส่วนของฟรีเวทครับมีน้ำหนักให้เล่นมากมายนะครับหรือดัมเบลก็มีบาร์เบลก็มีนะครับหรือจะเป็นเครื่องของแมชชีนครับมีทุกส่วนครับไม่ว่าจะเป็น upper body นะครับ lower body นะครับหรือแม้กระทั่ง core body เราก็มีเหมือนกันนะครับแล้วก็มี smith machine ด้วยนะครับโอเคครับมาในส่วนแรกครับในส่วนของ lobby ครับเข้ามาครับก็จะมีเจ้าหน้าที่นะครับนั่งประจำจุดตรงนี้นะครับก็เพียงแค่ใช้บัตรประชาชนใบเดียวครับยื่นนะครับดูข้อมูลครับชื่อนามสกุลครับอาจจะมีสอบถามชื่อเล่นบ้างนะครับแล้วก็จะได้ติดตามด้วยว่าโปรโมชั่นวันเกิดจะมีอะไรนะครับตรงนี้ก็จะเป็นในส่วนของส่วนlobby ของเรานะครับแล้วก็จะมีในส่วนนี้ครับก็จะเป็นในส่วนกฎระเบียบนะครับของการใช้ห้องฟิตเนสของเราครับหรือใช้ห้องยิมว่ามีอะไรบ้างนะครับก็จะเป็นในส่วนของทั่วไปแหละครับไม่เขาเรียกว่าใช้ห้องเสียงดังจนเกินไปนะครับหรือแม้กระทั่งการนําอาหารเข้ามารับประทานนะครับก็จะเป็นกฎระเบียบต่างๆพื้นฐานนะครับ
1: ก็จะใช้ในการแต่งชุดกีฬาที่เหมาะสมกับการออกกําลังกายรวมถึงการใส่รองเท้าผ้าใบครับเพื่อความปลอดภัยในการใช้ยิมครับครับสำหรับโต๊ะรับแขกครับของเราก็มีให้พร้อมสำหรับคนที่เข้ามาในยิมและสำหรับการเตรียมพร้อมก่อนที่จะเข้ายิมครับการพูดคุยกับเพื่อนๆซึ่งสำหรับคนที่มานั่งตรงนี้เนี่ยไม่ว่าเราจะเลือกที่จะนั่งรอเพื่อนสำหรับการรอในการเล่นยิมการเล่นแอโรบิกรอเพื่อนๆได้ในจุดนี้ได้เลยครับ
0: ในส่วนของห้องนี้ครับก็จะเป็นห้องคลาสครับหรือจะเป็นห้องโยคะก็ได้ห้องแอโรบิกก็ได้นะครับก็จะมีให้คลาสให้บริการแหละครับในแต่ละวันนะครับก็มาดูตารางกันว่าในวันนี้ครับอาจารย์ท่านใดจะเป็นคนนำนะครับไม่ว่าจะเป็นส่วนของการเต้นแอโรบิกก็ดีหรือในส่วนของการสอนโยคะก็ดีนะครับซึ่งภายในห้องนี้ครับก็จะบรรจุนะครับคนได้ประมาณ100คนนะครับผมในการ1ต่อคลาสนะครับ
1: ซึ่งของเราก็มีความพร้อมในทางด้านกระจกที่เอาไว้ดูฟีดแบ็กในการออกกำลังกายว่าถ้าเราเหมาะสมมากน้อยแค่ไหนและที่สำคัญครับเรามีเสื่อโยคสำหรับการให้บริการในการคลาสของโยคะด้วยเช่นกันนะครับ
0: ครับในส่วนของเสื่อโยคะครับก็มีให้เช่าบริการครับสำหรับบางท่านครับที่ไม่ได้เอาเสื่อโยคะมาเองเราก็มีให้เช่าบริการเหมือนกันนะครับส่วนในห้องนี้ครับเป็นห้องทดสอบสมรรถภาพทางกายครับก็สามารถทดสอบสมรรถภาพทางกายได้ทั่วไปเลยครับไม่ว่าจะเป็นสมรรถภาพทางกายเพื่อสุขภาพหรืออาจจะเป็นสมรรถภาพทางกายที่เป็นในส่วนของกีฬาก็วัดได้เช่นกันครับห้องนี้ครับสำหรับผู้ที่สนใจครับอยากจะทดสอบสมรรถภาพสามารถเข้ามาทดสอบได้ครับเราก็มีเรทราคาให้เหมือนกันครับแต่เราไปดูติดตามได้ในเพจคณะนะครับอย่างที่แจ้งไว้นะครับผม
1: เครื่องนี้นะครับเป็นเครื่องขึ้นเครื่องชั่งน้ำหนักนะครับแล้วก็สามารถที่จะสแกนมวลร่างกายได้ที่จะเห็นตามแถบอิเล็กโทรดครับที่สามารถสแกนมวลร่างกายได้วัดประเมินสัดส่วนของร่างกายไม่ว่าจะเป็น BMI BMR ค่าต่างๆว่ามวลกล้ามเนื้อคุณมากแค่ไหนสแกนไขมันสแกนกระดูกสแกนน้ำในร่างกายสามารถวัดออกค่าออกมาได้เป็นผลออกมาเลยครับของสาขาเราเนี่ยก็จะมีจักรยานในการวัดสมรรถภาพทั้งด้านแอนแอโรบิกและแอโรบิกครับในตัวที่1เนี่ยเราก็จะเริ่มจากตัวที่วัดเหมือนเป็นจักรยานปั่นวินเกจที่วัดสมรรถภาพด้านแอนแอโรบิกครับว่ามีการความฟิตมากแค่ไหนนะครับส่วนทางด้านจักรยานแบบแอโรบิกอีก2ตัวเนี่ยเป็นจักรยานโมนาคที่เอาไว้วัดสมรรถภาพด้าน VO2 Max ที่เราจะวัดประเมินความฟิตของเราด้วยเช่นกันครับ
0: ครับในส่วนต่อมาครับจะเป็นส่วนวัดแรงกระโดดครับสำหรับคนที่เป็นนักกีฬาอยากจะทราบแรงกระโดดของเราครับเราก็มีอุปกรณ์ในการเขาเรียกว่าทดสอบสมรรถภาพเหมือนกันนะครับส่วนนี้ครับจะเป็นในส่วนของเครื่องวัดแรงกระโดดนะครับก็มันก็จะมีในส่วนที่ถ้าเป็นสมัยก่อนก็จะเป็นในส่วนของ Vertical Jump ธรรมดาทั่วไปนะครับอันนี้ก็จะวัดได้ลึกกว่าเดิมครับสามารถเขาเรียกว่าเอาไปใช้ต่อยอดในงานวิจัยได้นะครับครับส่วนโซนนี้ครับจะเป็นโซนให้คำปรึกษาครับสำหรับคุณพ่อคุณแม่ท่านใดครับที่ต้องการอยากจะให้บุตรหลานนะครับออกกำลังกายหรือเริ่มออกกำลังกายอยากจะลดน้ำหนักครับห้องนี้ของเราครับก็พร้อมครับให้คำแนะนำในเรื่องเกี่ยวกับการดูแลทั้งด้านการออกกำลังกายนะครับการดูแลสุขภาพเช่นกันนะครับก็มีเขาเรียกว่าอาจารย์นะครับผู้เชี่ยวชาญคอยให้คำแนะนำนะครับสามารถเข้ามาขอคำปรึกษาได้หรือขอคำแนะนำในการที่จะต้องการเตรียมตัวนะครับสำหรับพ่อแม่บางท่านอยากจะได้ลูกที่เป็นเขาเรียกว่านักกีฬาที่เป็นเลิศละกันผมใช้คำนี้ละกันอยากจะให้ลูกเล่นกีฬาแบบเป็นเลิศก็เข้ามานะครับเขาเรียกว่าสอบถามได้นะครับหรือมาขอคำแนะนำกับพวกเราได้นะครับก็จะมีอาจารย์ในสาขาครับคอยให้คำแนะนำครับ
1: ตอนนี้เรามาอยู่ในห้องฟิตเนสครับก็มาทั้งหมดในห้องนี้จะมีอยู่4โซนด้วยกันนะครับมาเริ่มต้นด้วยโซนแรกนะครับเป็นโซนคาร์ดิโอโซนนะฮะก็จะเป็นมีลู่วิ่งต่างๆนะครับที่เพียบพร้อมครับหลายตัวด้วยกันนะครับตามด้วยนะครับก็จะมีพวกจักรยานลู่วิ่งวงรีหรือว่าแม้กระทั่งตัวของเล่นสกีครับเหมือนการเล่นไฮล็อกที่นิยมกันในปัจจุบันนะหรือว่าเราสามารถปรับลงมาแล้วเล่นเป็นเรื่องของการดึงกันเฉียงได้เช่นกันนะครับนะฮะอันนี้คือโซนแรกครับคาร์ดิโอโซนครับเดี๋ยวเราไปต่อกันในโซนที่2ครับครับในโซนที่2ครับอันนี้เรียกว่ามัชชีนเวทนะครับในโซนของเครื่องมัชชีนต่างๆเนี่ยที่เราไว้เล่นกล้ามเนื้อครับฝึกกล้ามเนื้อแหละไม่ว่าจะเป็นกล้ามเนื้อช่วงล่างส่วนล่างนะครับไม่ว่าจะเป็นขาด้านในหรือว่าตัวของเล็กเพรสนะครับที่เรามีครบทุกมัดกล้ามเนื้อของขาด้วยเช่นกันต่อมาครับมัชชีนครับส่วนนี้เนี่ยเราจะเหมาะสำหรับคนที่เป็นมือใหม่ครับฝึกเล่นล็อกท่าที่มันเหมาะสมนะฮะแล้วมาในส่วนของช่วงบนครับ upper body ครับไม่ว่าจะเป็นกล้ามเนื้อหัวไหล่กล้ามเนื้อหน้าอกนะครับไม่ว่าจะเป็นท่าฟรายนะครับแล้วก็เครื่องเล่นหลังนะครับ latissimus ด้วยเช่นกันนะครับ
0: ครับมาในพาร์ทนี้ครับจะเป็นส่วนของ smith machine ครับก็เหมาะสำหรับคนที่มีประสบการณ์ในการเล่นฟิตเนสมาประมาณหนึ่งหรือมีการเล่นเวทมาแล้วประมาณหนึ่งครับสามารถจัดท่าทางได้นะครับก็อย่างเช่นเหมือนอาจารย์ป๊อปอายเล่นท่านี้นะครับเล่นเพื่อเอาต้นแขนด้านหลังนะครับหรือว่าอันนี้จะเล่นเป็นลักษณะของเอากล้ามเนื้อหลังนะครับก็สามารถเลือกเล่นได้ครับแต่ไม่ต้องกังวลไปครับเพราะว่าในแต่ละเครื่องของเราครับจะมี QR code นะครับสแกนดูได้ว่าแต่ละเครื่องเล่นยังไงนะครับมี YouTube นะครับที่เป็นในส่วนของการเล่นนะครับเป็น QR code ทำให้เลยนะครับสำหรับท่านใดที่อยากจะเขาเรียกว่าฝึกไฮล็อกนะครับอย่างที่บอกเรามีเครื่องในส่วนของสกีไปแล้วกันเชียงก็มีแล้วถุงทรายแล้วก็มีนะครับเหมาะสำหรับท่านที่อยากต้องการเขาเรียกว่าวอร์มหรือว่าซ้อมนะครับเพื่อไปการแข่งขันไฮล็อกนะครับได้เลยนะครับ และเราก็ยังมีในส่วนของ Cattle Bell เหมือนกันนะครับ

0: สามารถให้ทุกท่านครับเข้ามาเลือกใช้งานได้เลยพาร์ทนี้ครับไม่ได้จบแค่ในส่วนของ Titan Bell ครับก็มีส่วนของดัมเบลก็มีนะครับดัมเบลน้ำหนักมีเริ่มต้นตั้งแต่ที่ 2.5 กิโลกรัมนะครับจนถึง25กิโลกรัมนะครับซึ่งในอนาคตครับเราก็จะมีเพิ่มเติมในส่วนของน้ำหนักไปอีกนะครับอย่างที่บอกครับห้องนี้ครับก็มีการออกกำลังกายครับได้ทุกสัดส่วนนะครับอันนี้จะเป็นการฝึกในส่วนของ functional ครับหรือว่าฝึกเฉพาะส่วนนะครับอันนี้จะเป็นในส่วนของการฝึกแบบ agility แล้วกันนะครับความคล่องแคล่วว่องไวนะครับสำหรับนักกีฬานะครับที่ต้องการจะฝึกนะครับก็สามารถฝึกในนี้ได้เหมือนกันนะครับมีแผ่นยางนะครับรองรับซัพพอร์ตแรงนะครับหรือจะฝึกในส่วนของกล่องก็ได้ครับฝึกในส่วนของพวกระบบไพโอเมติกนะครับเขาเรียกว่าสร้างแรงระเบิดในการออกแรงนะครับของกล้ามเนื้อนะครับก็ได้เหมือนกันนะครับประมาณนี้ครับ
1: okay.
0: ครับอีกหนึ่งอุปกรณ์ที่เรามีในห้องนี้ครับก็คือเป็นโบซูบอลครับสำหรับการใช้ฝึกนะครับสมดุลหรือการทรงตัวนะครับไม่ว่าจะเป็นนักกีฬานะครับสร้างความเขาเรียกว่าสมดุลให้ร่างกายนะครับหรือสำหรับคนที่อาจจะเกิดการบาดเจ็บมาแล้วนะครับยังรู้สึกว่าการทรงตัวยังไม่ดีนะครับเราก็สามารถใช้โบซูบอลในการฝึกได้นะครับที่ยิมเราครับก็มีให้บริการเหมือนกันนะครับอยากจะเชิญชวนครับทุกท่านครับมาใช้บริการนะครับที่ทรายยิมของเรานะครับช่วงนี้ครับก็เวลาเปิดของเราจะอยู่ในช่วงประมาณ5โมงเย็นนะครับถึง2ทุ่มนะครับจันทร์ถึงศุกร์นะครับเสาร์อาทิตย์เราก็ปิดหรือว่าปิดตามวันหยุดราชการนั่นแหละครับผมนะครับช่วงนี้ก็อยากจะให้ทุกท่านครับมาลองใช้ดูครับเครื่องมือของเรายังใหม่ยังสดอยู่นะครับมารับฟิลความรู้สึกสุขภาพแข็งแรงกันนะครับและในอนาคตครับเราจะเปิดขยายช่วงเวลาอะไรยังไงหรือโปรโมชั่นยังไงนะครับติดตามนะครับที่เพจคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์นะครับและอีกหนึ่งเพจครับฝากไว้ด้วยครับสาขาเทคโนโลยีการกีฬาและการออกกำลังกายนะครับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์นะครับติดตามนะครับโปรโมชั่นอะไรต่างๆนะครับจะอยู่ในเพจจะแจ้งนะครับก็อยากจะเชิญชวนทุกท่านนะครับมาใช้บริการกันนะครับแล้วก็ช่วงนี้ครับเป็นช่วงโปรโมชั่นและการผมใช้อย่างนี้ครับ799 บาทต่อเดือนนะครับหรือถ้ายังไม่สะดวกเป็นรายเดือนนะครับมีเป็นรายวันครับผมวันละ79 บาทมาลองใช้กันก่อนได้ครับชอบยังไงไม่ชอบยังไงนะครับมาลองใช้กันดูครับ
1: ครับสำหรับนักเรียนที่สนใจทางด้านการเล่นกีฬาการออกกำลังกายผู้ที่เป็นนักกีฬาครับหรือคนที่ออกกำลังกายไม่เป็นแต่ชอบชื่นชอบในการดูกีฬาชอบชื่นชอบในการออกกำลังกายแล้วอยากจะเรียนสาขาทางด้านวิทยาศาสตร์การกีฬาครับมหาวิทยาลัยเราเปิดแล้วครับในสาขาวิชาเทคโนโลยีการกีฬาและการออกกำลังกายก็สามารถที่จะสมัครเข้ามาเรียนกันได้ครับสามารถติดตามทั้งทางเพจนะครับ Facebook ของทางคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี SciTech IMUTR ครับทางเพจสาขาวิชาเทคโนโลยีการกีฬาและการออกกำลังกายครับและนอกจากนี้ครับเราสามารถที่จะเข้าระบบของระบบกลาง T-CAS หรือว่าจะเป็น Admission ต่างๆเข้ามาได้และในเดือนครับเราก็จะเปิดรับตรงของทางมหาวิทยาลัยครับก็จะเป็นทางเพจของสาขาคอยติดตามในทุกๆเดือนครับกดสมัครเข้ามาได้ครับผ่านลิงก์นะครับของเพจได้เลยครับขอบคุณครับ
0: ความน่าสนใจของทรายยิมของเราครับก็จบไว้เพียงเท่านี้นะครับแต่ไม่ได้จบเฉพาะวันนี้เท่านั้นนะครับอยากจะเชิญชวนทุกท่านครับมาเจอกันครับที่ทรายยิมของเราครับคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีนะครับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์นะครับก็เชิญชวนครับทุกท่านมาเจอกันที่นี่

จ้าเวลาเป็นมงคลเด้อผมขอเปิดงานทุกคนเพื่อปรับปรุงการแห่งประเทศไทยครั้งที่22ณอันดับนี้และขอให้ประสบความสำเร็จและเป็นประโยชน์แก่วงการปฏิมากรปฏิมากรรมไทยในการดำรงทำรงศิลปะอันมีค่าสืบไปก็ขอบคุณครับ

0: JNC มีคำถามกับกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพกระทรวงยุติธรรม
1: สวัสดีค่ะพี่แทนพี่เบสมาจากสำนักงานคุ้มครองพยานใช่ไหมคะ
2: ใช่คร
1: ับ
2: ตามชื่อเลยครับสำนักงานคุ้มครองพยานแล้วก็จากคุ้มครองพยานถ้าเขาไปเป็นพยานแล้วโดนคู่กรณีข่มขู่เนี่ยเราก็มีหน้าที่ในการคุ้มครองพยานกำลังจะให้การเป็นพยานเนี่ยก็ขอคุ้มครองได้ไปให้การแล้วก็ขอคุ้มครองได้ให้การเสร็จแล้วก็ยังขอคุ้มครองได้จนกว่าความไม่ปลอดภัยมันจะหมดไป
1: เข้าใจง่ายๆคือเป็นการดูแลความปลอดภัยในทุกๆด้านให้กับคนที่เป็นพยาน
2: ไม่ใช่เฉพาะตัวของพยานบางครั้งเนี่ยการข่มขู่เนี่ยมันไม่ได้ขู่โดยตรงไปที่พยานนะมันไปขู่หาลูกก็ได้ไปถ่ายรูปลูกที่โรงเรียนลูกพยานที่โรงเรียนเนี่ยพ่อแม่พี่น้องเนี่ยสามารถร้องขอคุ้มครองได้ทั้งหมดนะครับเราต้องดูแลทุกคนที่เกี่ยวข้องกับพยานรัฐนะครับดูแลทุกอย่างอย่างแรกเลยสิ่งที่เขาจะได้ก็คือค่าอาหารและเครื่องดื่มแล้วก็ค่าเสียประโยชน์ทำหาได้เนี่ยสมมติเขามาจากจังหวัดไหนเนี่ยค่าแรงขั้นต่ำของจังหวัดไหนเท่าไหร่ได้ตามนั้นการกินอยู่เนี่ยมันพอใช้อยู่แล้วเพราะว่าเดินทางไปไหนธุระจำเป็นอย่างเงี้ยเจ้าหนี้พาไปหมดเซฟเฮาส์ก็ไม่ต้องดูไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายเรื่องค่าที่อยู่อาศัยอย่างเงี้ยครับเหมือนเขาเป็นคนในครอบครัวเราล่าสุดที่รับมาเป็นเด็กเห็นการกระทำรุนแรงเราเอาเขามาเนี่ยสภาพจิตใจเด็กเนี่ยย่ำแย่มากอย่างแรกที่เราต้องทำเลยรับมาปุ๊บเราประสานสถาบันนิติวิทยาเพื่อประเมินสภาพจิตใจอย่างที่สองเราดูสภาพร่างกายของเด็กเขาก็จะมีแผลเนี่ยเต็มตัวเนี่ยเยอะมากเราก็ประสานโรงพยาบาลเราพาน้องไปรักษาต่อไปที่เราทำคืออะไรน้องอายุ9 ขวบจบป.3มาเราต้องไปประสานหาโรงเรียนให้น้องได้เรียนต่อบางเคสเนี่ยเจ้าหน้าที่อ่ะไปเป็นผู้ปกครองแทน
1: ไปมอบตัวคนนึงเลย
2: ใช่เจ้าหน้าที่เนี่ยทำทุกอย่างนะครับไปส่งโรงเรียนไปรับไปส่งสอนการบ้านประชุมผู้ปกครองอะไรทุกสิ่งอย่างซื้อหนังสือซื้อเสื้อผ้าอะไรเนี่ยเราจัดการให้หมดหลายๆเคสตอนเราไปรับมาเนี่ยโดยเขาถูกกระทำเนี่ยผลการเรียนเนี่ย1 กว่า 1.9แบบด้วยกลับมาบ้านแล้วเขาโดนกระทำรุนแรงเยอะอย่างเงี้ยครับแต่พอมาอยู่กับเรานะครับ 3.9 4.00 มีหลายๆเคสที่ได้ทุน

0: ก็ไม่อยากเรียน
1: พอเรามาทํางานเนี่ยเราจะได้รู้สึกว่ามันคืองานที่เราได้ช่วยเหลือคนเราได้เห็นชีวิตที่ครอบครัวที่มันกําลังจะพังเรายื้อกลับเข้ามาให้เขาสามารถไปต่อได้อย่างเงี้ยครับด้วยความที่เขามั่นใจในการคุ้มครองพยานเนี่ยเขาก็เลยกล้าที่จะสู้มันทําให้เราแบบทํางานชิ้นนึงเนี่ยเรามีความภูมิใจแล้วว่าเฮ้ยเขาได้ดีนะเขาไปเด็กได้ไปเรียนต่อนะคนนี้ได้กลับไปทํางานนะคนนี้แบบครอบครัวเขาได้กลับมาอยู่กันเหมือนเดิมนะอย่างเงี้ยมันคือความภูมิใจของเรา
2: คือต้องบอกก่อนว่าผมมันไม่ได้มีแพชชั่นก่อนมาทํางานที่นี่แต่แรกไปแล้วคือหมายถึงว่าเราก็ไม่ได้คิดอะไรก็คือทํางานปกติแต่พอได้มาอยู่ที่กรมเนี้ยเรารู้สึกว่าคือกรมเนี้ยทําหน้าที่หลากหลายมากจนเรารู้สึกว่าเฮ้ยทําไมกรมนี้ถึงทํางานหนักจังทําไมถึงต้องสิทธิเสรีภาพต้องเน้นอะไรทุกอย่างซึ่งพอได้มาทํางานถึงรู้ว่าอ๋อคือกรมเนี่ยให้ความสําคัญกับประชาชนทุกคนเรื่องของสิทธิตั้งแต่เกิดจนตายอะไรอย่างเงี้ยคือมันมีสิทธิ์เนี่ยมันเกิดขึ้นได้ตลอดแล้วก็คิดว่าผู้บริหารเขาก็ให้ความสำคัญกับหน่วยงานเนาะยิ่งมาเป็นหน่วยงานคุ้มครองพยานเนี่ยคิดดูความสำคัญมันเกิดขึ้นยังไงเราต้องอาวุธปืนต้องมีเสื้อเกราะต้องมีการฝึกทักษะทั้งที่กองอื่นเนี่ยเขาไม่ได้มีหนักขนาดเราใช่ไหมเหมือนว่าเราก็ต้องไปเน้นกลายเป็นว่าเราเป็นหน่วยงานที่ปฏิบัติ2 อย่างคือเรามีทั้งงานวิชาการด้วยนะของพยานแล้วก็มีงานปฏิบัติด้วยก็เลยคิดว่าการได้มาอยู่ตรงนี้ก็คือเหมือนกับว่ามันก็เป็นความท้าทายหนึ่งของชีวิต
1: การขอคุ้มครองเนี่ยเรามีช่องทางในการยื่นเนี่ยร้องขอคุ้มครองเนี่ยเยอะมากๆเลยตั้งแต่ฉันไปทบานใกล้โรงพักทุกอำเภอทุกจังหวัดมันมีโรงพักอยู่แล้วร้องขอผ่านโรงพักมาก็ได้แต่เรื่องทุกเรื่องจะส่งมาที่เราหรือถ้าไปใกล้สารกลางจังหวัดก็สำนักงานยุติธรรมจังหวัดก็รับเรื่องร้องขอคุ้มครองพยานเหมือนกันหรือว่าตึกกระทรวงยุติธรรมศูนย์บริการร่วมแล้วก็รับขอคุ้มครองพยานเดี๋ยวนี้หลายหน่วยงานเนี่ยเอากฎหมายเราไปใช้ก็จะมีทั้งปปช.ปปง.ดีเอสไออะไรเงี้ยครับรับร้องขอคุ้มครองพยานได้หมดแทบจะทุกช่องทางที่สามารถติดต่อมาถึงเราได้อะเรารับได้หมด
3: ทางโทรศัพท์นะคะ
2: 02-141-2958
3: แล้วก็สายตรงเลย
1: สายตรงแล้วก็มีเบอร์ตรงเป็นเบอร์โทรศัพท์ของสำนักงานเลยก็คือ061-404-6061หรือว่าถ้ายังไม่แน่ใจว่าจะเข้าข่ายหรือเปล่าหรือว่าอยากต้องการความช่วยเหลืออะไรด้านของกระทรวงยุติธรรมเนี่ยก็1111กด77โทรเข้ามาได้
3: เป็นช่องทางการติดต่อเพื่อขอสิทธิ์ในการคุ้มครองได้ค่ะ
2: ใช่ครับ
4: ก็ถือว่าเป็นการทำงานที่ครอบคลุมแล้วก็ทำงานแบบคุ้มครองพยานแบบครอบครัวจริงๆก็ขอบคุณทั้งพี่แทนแล้วก็พี่เบสที่ได้มาเล่าให้ฟังค่ะ
2: ได้ครับ
5: สวัสดีค่ะ
6: ก็อยากได้พี่เอ็มออนนะคะช่วยฝากอะไรสักนิดเกี่ยวกับกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพค่ะ
7: พวกพี่เนี่ยอยากจะให้ประชาชนเนี่ยทุกคนเลยนะทุกกลุ่มเลยค่ะมีความรู้เกี่ยวกับสิทธิเสรีภาพนะคะโดยเฉพาะกลุ่มเปราะบางค่ะแล้วทุกคนก็กล้าที่จะมาใช้สิทธิ์เลยนะคะแล้วก็ที่สําคัญที่สุดคืออยากให้มีความหวังนะคะกับกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพและก็กระทรวงยุติธรรมนะคะในส่วนทุกคนที่มาใช้สิทธิ์ก็อย่าลืมนะคะใช้สิทธิ์ของตัวเองแล้วก็ต้องเคารพสิทธิ์ของทุกคนด้วยค่ะ
8: การตรวจรั่วระบบสารทำความเย็นด้วยเครื่องมือตรวจรั่วแบบต่างๆการใช้เครื่องมือตรวจรอยรั่วอิเล็กทรอนิกส
9: ์การตรวจรั่วระบบสารทำความเย็นเครื่องปรับอากาศรถยนต์นะครับคือเราอาจจะใช้เครื่องเช็ครั่วแบบอิเล็กทรอนิกส์นะครับก็คือเครื่องเช็ครั่วแบบอิเล็กทรอนิกส์ก็จะจับสารทำความเย็นนะที่รั่วออกมาโดยบอกเราโดยใช้เป็นสัญญาณเสียงแล้วก็สัญญาณแสงนะครับถ้าเกิดว่าอยู่ในสภาวะในลักษณะนี้นะครับก็คือเสียงเขาก็จะห่างๆแล้วก็สัญญาณไฟก็ห่างๆอันนี้ก็ถือว่ายังไม่พบการรั่วของสารทำความเย็นนะครับแต่ถ้าเผื่อว่าเขาพบเขาก็

0: จะบอกเราโดยใช้สัญญาณที่สัญญาณเสียงที่เร็วขึ้นแล้วก็ไฟก็จะถี่ขึ้นครับต่อไปเราก็จะไปทำการตรวจรั่วนะในระบบเครื่องปรับอากาศในรถยนต์ครับเราจะตรวจสอบไปที่ข้อต่อต่าง
1: ๆเนื่องจากสารทำความเย็นที่อยู่ในวงจรหรือท่อทางออกของเครื่องทำความเย็นอยู่ภายใต้ความดันที่เหนือกว่าความดันของบรรยากาศหากมีรอยรั่วเกิดขึ้นที่ใดที่หนึ่งจะทำให้สารทำความเย็นระเหยกลายเป็นไอสู่บรรยากาศการใช้ฟองสบู่หารอยรั่ว
0: ในกรณีที่เราจะใช้การตรวจรั่วแบบที่เป็นใช้ฟองสบู่นะฮะหรือฟองน้ำยาล้างจานนะครับเราก็จะเทน้ำยาล้างจานนะฮะใส่ภาชนะนะครับพร้อมทั้งใช้แปรงนะฮะคนให้เข้ากันนะครับแล้วเราก็จะเอาฟองตรงนี้ฮะเข้าไปตรวจรั่วตามข้อต่อต่างๆครับเราจะตรวจสอบไปที่ข้อต่อนะฮะโดยเอาฟองให้มันเกาะอยู่ที่ข้อต่อให้รอบเลยนะครับแล้วเราก็สังเกตดูนะครับว่ามันจะมีฟองโป่งขึ้นมาไหมถ้าเกิดมันมีฟองโป่งขึ้นมาก็แสดงว่ามันมีการรั่วนะครับแต่ถ้าเกิดว่าจะไม่มีฟองโป่งมาเราก็จะไปจุดต่อไปในงานของการพัฒนาฝีมือแรงงานนะฮะก็คงจะเป็นภาระหน้าที่ของกรมพัฒนาฝีมือแรงงานเราจะมีทุกสาขาอาชีพนะฮะถ้าเกิดท่านใดที่อยากจะฝึกอาชีพก็ขอให้ติดต่อไปหน่วยงานของกรมพัฒนาฝีมือแรงงานนะครับไม่ว่าจะเป็นสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดหรือจะเป็นสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดนั้นๆของเราก็จะมีครอบคลุมทั่วทุกจังหวัดทั่วประเทศสุดท้ายนี้หวังเป็นอย่างยิ่งว่าวีดีทัศน์ประกอบการฝึกช่างปรับอากาศในรถยนต์ขนาดเล็กระดับหนึ่งจะเป็นก้าวต่อไปสู่การเป็นช่างปรับอากาศในรถยนต์แบบมืออาชีพสวัสดีครับ
2: มาหาใครครับ
3: คุณปั่นป่วนปฏิพานหรือเปล่าคร
2: ับ ใช่ครับ
4: ในรูปนี้ใช่คุณหรือเปล่า
5: ผมเอง
3: ถ้าอย่างนั้นขอเชิญตัวไปคุยที่สน.หน่อย
2: เชิญหรือจับ
3: เชิญ
2: พี่เป็นใคร
3: เจ้าหน้าที
2: ่มีบัตรปะแล้วหมายอ่ะ
3: ไม่มีพี่แค่มาเชิญตัว
2: ไม่ไปได้ปะ
3: ไม่น่าได้
2: เอ้าไหนว่าเชิญ
3: ก็ใช
2: ่งั้นขอโทรศัพท์แป๊บ
6: สายด่วนยุติธรรมสวัสดีค่ะ For English or other language
7: สวัสดีค่ะสายด่วนกระทรวงยุติธรรม
2: มีคนมาอ้างเป็นเจ้าหน้าที่เชิญตัวผมไปสอนอผมต้องไปไหมครับ
7: หากเจ้าหน้าที่ไม่มีหมายหรือไม่ได้นำหมายมาเราสามารถปฏิเสธได้ค่ะซึ่งไม่เกี่ยวข้องกับการขัดขืนการจับกุมนะคะในกรณีควบคุมตัวหรือกระทำด้วยประการอื่นใดในทำนองเดียวกันอันเป็นการจำกัดเสรีภาพในร่างกายของบุคคลเจ้าหน้าที่ต้องบันทึกภาพและเสียงอย่างต่อเนื่องจนกระทั่งส่งตัวให้พนักงานสอบสวน
2: เดี๋ยวพี่คุยกับเขาหน่อยได้ไหมครับ
7: ได้ค่ะ
2: คุยกับพี่กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพหน่อยครับ
8: เฮ้ยไม่คุย
2: งั้นผมไม้ไปขอบคุณครับเอางี้พี่เปิดกล้องได้ไหม
3: ไม่ต้องเปิดหรอกพี่แค่มาเชิญ
8: เฮ้ย
2: ผมจะบอกว่าพี่ทำ
8: เฮ้ยพี่ไม่ได้ทำ
2: มีหลักฐานเปล่าบอกแล้วให้เปิดกล้อง
8: เฮ้ยเอ็งเล่นขนาดนี้เลยวะ
2: แค่ซอสมะเขือเทศพี่ยังตกใจขนาดนี
8: ้มึงจะเล่นมากไปแล้วนะ
2: ปืนเหรอพี
8: ่เออ
2: แหมมาแค่นี้ต้องพกปืนมาด้วย
8: พี่ก็เสี่ยงนะเว้ย
2: ไม่เสี่ยงพี่ผมคนดี
3: ต้องมีจัดการต่อทีผมไม่ไหวแล้ว
2: ดูดีกว่าเมื่อกี้เยอะเลย
9: พี่อยากจะขอเชิญคุณไปคุยต่อที่สน.หน่อยค่ะ
2: ก็แค่เนี้ย

0: ตามพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการทรมานและการกระทำให้บุคคลสูญหายพ.ศ. 2565ในการควบคุมตัวเจ้าหน้าที่รัฐผู้รับผิดชอบต้องบันทึกภาพและเสียงอย่างต่อเนื่องในขณะจับและควบคุมจนกระทั่งส่งตัวพนักงานสอบสวนหรือปล่อยตัวบุคคลดังกล่าวไป
1: สิทธิและเสรีภาพเป็นสิ่งที่เจ้าหน้าที่รัฐและประชาชนต้องร่วมกันปกป้อง

ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: เอ๊ผมมีอะไรให้เล่นบ้างน่ะเอ๊ะนี่ไงตุ้งแช่ตุ้งแช่ตุ้งแช่ตลุกตุ้งแช่ตุ้งแช่ตุ้งแช
1: ่นี่มันสิงโตที่ปู่ได้มาช่วงตรุษจีนตอนเด็กๆนี่นะเด็กๆรู้ไหมว่าเทศกาลตรุษจีนหรือการเฉลิมฉลองวันขึ้นปีใหม่ของชาวจีนน่ะในประเทศไทยเนี่ยนะมีมายาวนานเลยนะ
2: ฮะหนูจำได้ค่ะที่คุณปู่เคยเล่าให้ฟังว่าในสมัยอยุธยามีคนจีนเข้ามาค้าขายและรับราชการกัน
1: ไม่ใช่แค่ชาวจีนนะในระยะแรกก็มีชาวอินเดียมีพ่อค้าอาหรับแวะเวียนเข้ามาต่อมาภายหลังมีพ่อค้าญี่ปุ่นเวียดนามโปรตุเกสฮอลันดาอังกฤษเข้ามาตั้งสถานีการค้าและชุมชนอยุธยาจะเป็นเมืองที่หลากหลายไปด้วยชาวต่างชาติเลยล่ะ
0: แล้วเขาเข้ามาทำอะไรกันหรอครับ
1: เขาก็มาค้าขายและเผยแพร่ศาสนายังไงล่ะพระมหากษัตริย์ไทยทรงอุปถัมภ์ให้ชาวต่างชาติได้เข้ามาอยู่โดยไม่เกี่ยงเชื้อชาติศาสนาและชาวต่างชาติคนไหนที่มีความสามารถก็ยังได้เข้ามารับราชการในตำแหน่งสำคัญอีกนะเช่นเป็นล่ามหรืออาสารักษาพระองค
0: ์โถเอ๋ยแก่นแก้วเอาไปตั้งแต่เมื่อไหร่เนี่ย
3: ย่านสามมาสมัยอยุธยา
0: อย่ายิงผมอย่ายิงผม
2: ใจเย็นๆก่อนเมฆเสียงปืนที่ไหนดูดีๆสิ
0: ตะวันตะวันคนนั้นที่เราเพิ่งเจอครั้งที่แล้วนี่
2: อ๋อใช่ออกยาวิชัยเย็นหรือคอนสแตนตินโฟลคอนไงล่ะชาวกรีกที่ได้รับราชการในสมัยสมเด็จพระนารายณ
0: ์มากับชาวต่างชาติอีก2คนด้วยคนนึงที่นุ่งผ้าสวยๆและยังมีผ้าโพกหัวด้วยดูเหมือนเป็นชาวอาหรับอีกคนนึงเป็นฝรั่งสมัยนี้มีคนต่างชาติอยู่ร่วมกันเยอะอย่างที่ปู่บอกจริงๆด้วย
2: นั่นน่ะสิ
4: อ้าวมานี่พวกเอ็มมากินขนมกันสิเมียข้าทำเองเลยนะ
0: นี่ทองหยอดนี่นะอร่อย
4: เมียข้าส่งมาวางขายยังมีทองหยิบฝอยทองและเม็ดขนุนอีกนะ
0: โอ้โหชาวตะวันตกนี่เอาขนมอร่อยๆเข้ามาในเมืองไทยเต็มไปหมดเลยเนาะตะวัน
4: ไม่ได้มีแค่ขนมนะพวกเองยังมีความรู้ใหม่ๆเข้ามาด้วยเห็นจะมีหอดูดาวที่ละวัวอ้อยังมีป้อมที่สร้างขึ้นมาที่บางกอกอีกนะ
0: ว้าว
2: ว้าวเจ๋งสุดยอดเลยอ่ะ
4: พวกเองนี่แต่งตัวประหลาดสำเนียงก็พิกลแท้ไม่เคยเจอมาก่อนข้าอยู่อยุธยามานานยังไม่คุ้นหูเป็นเด็กมาจากต่างถิ่นหรือ
2: ก็ประมาณนั้นค่ะ
4: แต่พวกเองไม่ต้องกลัวนะอยู่ที่นี่สงบสุขไม่ว่าจะมาจากที่ไหนไม่ต้องห่วงเรื่องรบราค่าฟันพระเจ้าแผ่นดินทรงอุดหนุนคนต่างถิ่นต่างชาติดูสิขนาดคนกรีกอย่างข้ายังได้เข้ามารับราชการเลยพระนามพระทัยของพระมหากษัตริย์แท้แท้ Oh my God What is thatเฮ้ยเดี๋ยวก่อนสิพวกเอ็ง
1: เอ้าเมฆไปเอาขนมมาจากไหนเนี่ย
0: อ๋อตะวันเอามาฝากเมื่อกี้นะครับ
2: ใช่ค่ะ
1: ขนมไทยหลายๆชนิดเนี่ยก็ดัดแปลงมาจากขนมตะวันตกนะตอนที่ชาวต่างชาติเข้ามาอาศัยในไทยเยอะๆเห็นไหมว่าการที่พระมหากษัตริย์ต้อนรับให้คนต่างชาติต่างศาสนาได้เข้ามาอาศัยอยู่รวมกันเราก็ได้แบ่งปันความรู้และวัฒนธรรมเข้ามาด้วยแทนที่เราจะเสียเลือดเสียเนื้อเรากลับได้ภูมิปัญญาเพิ่มเติมเข้ามานะ
0: จนเกิดเป็นขนมแสนอร่อย
5: พระมหากษัตริย์ไทยทรงมีน้ำพระทัยต่อประชาชนไม่ว่าจะเชื้อชาติหรือศาสนาใดก็ตามทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติจึงอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุขแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมอาหารการกินจนเกิดวัฒนธรรมใหม่ๆและที่สำคัญยังได้ความรู้ที่ช่วยให้คน

0: ดูสิเมฆวางทิ้งไว้เดินเหยียบไปมาจนหนังสือยับหมดแล้วนะ
1: ไม่เห็นเป็นไรเลยนี่ครับก็แค่หนังสือยับนิดหน่อย
0: พระมหากษัตริย์ไทยท่านทรงอุตส่าห์วางพื้นฐานการศึกษาให้เรา
2: โยมมูเที่ยวเล่นอะไรอยู่เข้ามาถอดหนังสือบัดนี้เถียวหรือจะให้อาตมาเขี้ยนตีหนึ่งโสดคือไม้มวลไม้มาลายอเนกาประกอบเป็นฉันทาผู้พิเศษอย่าหลงไหล

0: สวัสดีท่านผู้ชมรายการทำดอกไม้จากลวดกำมะหยี่วันนี้ดิฉันผู้ช่วยศาสตราจารย์มาพบกับท่านผู้ชมอีกเช่นเคยนะคะช่วงนี้ภาคการศึกษานี้นะคะมันก็ใกล้วันทำบุญสงกรานต์ไอ้ท่านโทษใกล้วันเข้าพรรษา
1: ได้ไหมเมื่อกี้ตอน
0: เอาใหม่นะเอาใหม่เนาะ
1: เอาใหม่ได้เลย
0: อ่า
1: เริ่มได้เลยค่ะ
0: อ่าสวัสดีท่านผู้ชมรายการทำดอกไม้จากลวดกำมะหยี่นะคะดิฉันผู้ช่วยศาสตราจารย์บางออนโพนิ่มแดงจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์มาพบกับท่านผู้ชมอีกเช่นเคยนะคะเป็นสัปดาห์ที่ต่อจากครั้งที่ผ่านมานะคะท่านผู้ชมที่เคยติดตามชมก็จะทราบว่ารายการช่วงนี้นะคะรายการนี้เป็นรายการทําดอกไม้จากลวดกำมะหยี่ซึ่งมีตั้งแต่สมัยโบราณเลยนะคะท่านผู้ชมนะคะแล้วการทำก็ไม่ยากนะคะเป็นงานที่ทำง่ายแล้วก็สวยงามจะอยู่ได้ในได้นานนะคะโดยเฉพาะดอกลิลลี่เนี่ยประกอบไปด้วยการทำที่ง่ายดังเช่นมีกลีบดอกมีเกสรและใบนะคะกลีบดอกก็จะเป็นส่วนของก้านลวดกำมะหยี่เช่นกันนะคะกลีบดอกเกสรแล้วก็ใช้ก้านจากลวดกำมะหยี่อีกเช่นกันนะคะและใบก็จะเป็นใบจากก้านลวดกำมะหยี่อีกเช่นกันแต่จะเป็นสีเขียวเกสรก็จะเป็นสีขาวหรือสีน้ำตาลนะคะน้ำตาลอ่อนสีครีมก็ได้นะคะจากสีอ่อนแต่อันนี้ดอกลิลลี่นี่จะเป็นสีค่อนข้างสดใสนะคะสีสดใสสวยงามเวลาถ่ายรูปมาแล้วสวยนะคะนะคะสีเนี่ยมองเห็นแล้วสดใสนะคะลวดกำมะหยี่สีชมพูเนี่ยนะคะชมพูเข้มนะคะออกอมส้มนะคะนะคะการทำดอกลิลลี่นะคะทำทั้งหมดจะต้องมี6กลีบหรือ5กลีบแล้วแต่นะคะ6ก็ได้5ก็ได้นะคะแต่ดิฉันจะทําประมาณ5กลีบพอนะคะ5กลีบนะคะเพราะว่าเราทําใช้ก้านเต็มทั้งหมดเลยนะคะเราจะไม่ใช้ก้านเนี่ยนะคะ4กลีบนะคะ4ก้านจะได้1กลีบนะคะเป็นก้านที่เราไม่ตัดไม่มีการตัดนะคะเราก็ทําเป็นนะคะพับทบครึ่งนะคะพับทบครึ่งจากนั้นพับทบครึ่งจริงๆนะคะเนี่ยนะคะก็เนี่ยนะ4ก็เป็น8นะคะนะคะ8กลีบนะคะ4 5 6นะคะ4เป็น8นะคะ8จากนั้นนะคะจากนั้นก็จะสอดนะคะสอดลงไปนะคะสอดลงไปจากสอดจากด้านหนึ่งไปอีกด้านหนึ่งฝั่งตรงข้ามนะคะฝั่งตรงข้ามจากนั้นก็เราก็ค่อยๆสอดไปนะคะสอดไปฝั่งตรงข้ามเช่นกันอีกนะคะเราจะรวมไปเลยนะคะนะคะเพราะเวลาเรามัดกลีบนี่เราก็จะมัดทีเดียวนะคะเนี่ยนะคะให้มันอยู่ในจุดเดียวนะคะเวลามัดให้แน่นนะคะมัดให้แน่นนะคะมัดอันเดียวนะคะเนี่ยนะคะบิด3รอบนะคะ2 3รอบแล้วก็จากนั้นก็ลงมานะคะนี่นะคะก็จะได้นะคะได้ส่วนที่เราใช้งานแล้วนะคะเนี่ยก็เป็นอย่างนี้นะคะแล้วก็พยายามใช้นะคะมือนี่กดก็ได้นะคะนะคะก็จะได้กลีบที่ต้องการนะคะได้1นะคะเรียงกลีบนะคะเราเรียงกลีบนะคะเนี่ยนะคะเรียงกลีบนะคะเรียงกลีบให้สวยงามนะคะจะรีดก็ได้แต่เราไม่ได้รีดนะคะรีดมันก็จะต้องมีทำมีวัสดุที่รองรีดนะคะแล้วก็กดนะคะเนี่ยนะคะได้1กลีบแล้วก็เหลือส่วนนี้ไว้นะคะประมาณ หนึ่งนิ้วนิ้วครึ่งนะคะนิ้วครึ่งแล้วเราก็จับบิดนะคะบิดส่วนที่มันจำนวนมากหน่อยนะคะเนี่ยนะคะบิดนะคะบิดนะคะบิดแล้วเราก็เนี่ยนะคะบิดหรือไม่เราจะบิดหาส่วนที่บิดอันเดียวก็ได้นะคะบิดอันนี้เราก็จะได้กลีบนี้นะคะแบบนี้ลักษณะที่โค้งๆอย่างนี้นะคะแต่ถ้าเราบิดไม่ใช่บิดอันเดียวนี่มันจะโค้งไม่มากนะคะเนี่ยนะคะดอกก็จะโค้งแบบนี้นะคะนะคะอีกนะคะ4รวมกันเป็น8นะคะได้กลีบที่1แล้วนะคะ

รอดไปแล้วจากนั้นนะคะเราก็บิดนะคะแล้วก็ตามลงมานะคะก็จะได้ลักษณะแบบนี้นะคะปลายแหลมนิดหนึ่งนะคะ

นะคะค่อยๆนะคะให้เรียงนิดหนึ่งนะคะเรียงกรีบเรียงเป็นเส้นนะคะ

ประมาณนิ้วนะคะเราจะบิดทั้งหมดก็ได้หรือไม่เราใช้ส่วนที่เราส่วนที่ก้านที่ยาวหรือด้านข้างเนี่ยนะคะมัดออกไปเพราะว่าถ้าเผื่อเราต้องเลือกเลือกเส้นที่เรามัดนะคะเช่นเล็มนะคะมันก็จะไม่นะคะอย่างนี้นะคะมัดให้แน่นนะคะเนี่ยนะคะเนี่ยนะคะแล้วก็แต่งได้นะคะแต่งให้สวยงามแต่งกลีบให้สวย

ค่อยๆเลือกเส้นของกลีบมาพันนะคะอาจจะเป็นชิ้นในก็ได้นะคะชิ้นนอกบางทีมันจะเสียทรงนะคะไม่ได้นะคะต้องกลีบด้านนอก

เราอาจจะได้ไปด้านที่สองด้านที่สองก็ได้นะคะที่สอง

แล้วก็บิดนะคะบิดนะคะบิดแล้วก็กลับมานะคะก็เป็นกลีบที่3นะคะ

แหมนะคะมี3 5กลีบนะคะ3อีก2กลีบนะคะครับครึ่ง

นั้นนะคะบิดนะคะบิด1 2 3นะคะแล้วก็ลงมา

้องแต่งให้กรีบให้แหลมนิดนึงด้วยนะคะปลายแห่งกรีบให้แหลมสี่แล้วนะคะห้านะคะมัดแล้วนะคะ

ต้องดัดให้เหมือนเก้าอี้นะคะได้5แล้วค่ะอันนี้ต้องดัดนะคะดัดให้เหมือนเก้าอี้นั่งนะคะเห็นไหมคะ

เราก็ขดนะคะใช้ขดเป็นเกสรนะคะแล้วก็ทำเตรียมไว้นะคะ

ให้ติดนะคะกาวมันก็จะติดนะคะจากนั้นนะคะเรียงไปนะคะ

เราต้องต่อกาวนะคะกาวมันหมดแล้วก็พยายามต่อแล้วก็ต้องให้ต่อถึงให้สุดนะคะในเข้าไปข้างส่วนในของปืนกาวนะคะ

ส่วนมากทําดอกในลวดกับกำมะหยี่นี่เขาจะไม่ใช้ได้พันนะคะเขาจะใช้แต่กาวกับกาวพันแล้วก็กำมะหยี่เนี่ยพันในตัวของเขา

ง่ายไหมคะท่านผู้ชมเนี่ยนะคะจากเวลา50 นาทีไม่ถึงชั่วโมงนี่ก็ได้ดอกลิลลี่1 ดอกแล้วนะคะ

จากนั้นนะคะเราก็พันไอ้ต้นส่วนโคนของปลายดอกนะคะ

แต่งนิดนึงนะคะแต่งให้ปลายแหลมนิดนึง

พันค่อยๆพันนะคะถ้าเผื่อเราใช้สำลีนะคะมาทาบก็ได้นะคะให้ขนานกันกับ

แต่งให้สวยงามนะคะท่านผู้ชมเวลาแต่งนะคะพันลงไปก่อนนะคะ

แต่งปิดนิดนึงนะคะปิดรอยที่มันไม่ดีนิดนึง

ก้านหนึ่งได้หนึ่งใบหนึ่งใบหนึ่งกลีบนะคะหนึ่งใบนะคะ

ก็ค่อยๆเรียงนะคะเรียงกลีบให้ดีนะคะจากนั้นเราก็จะนำลวดส่วนที่ก้านที่ยาวที่สุดมามัดให้แน่นนะคะเพื่อเป็นลักษณะรูปของใบจะได้ตัวนี้นะคะจากนั้นดูความละเอียดเรียบร้อยนะคะเนี่ยนะคะแล้วก็ใส่ทากาวนะคะทากาวไปอีกเช่นเดิมนะคะก่อนทากาวเราต้องมัดตรงนี้ให้แน่นนิดนึงนะคะมัดให้รวมเป็นเดียวกันนะคะ

ี่ยนะคะดอกลิลลี่จากนวดกำมะหยี่1ดอกใช้เวลาประมาณไม่ถึงชั่วโมงนะคะก็ทำท่านที่ทำจำหน่ายก็ท่านที่ทำนั้นทำไว้นะคะทำว่าก็จำหน่ายได้ในวันเข้าพรรษาได้นะคะคนที่ทำบุญก็ชอบทำบุญก็เราก็ทำสามารถที่ทำดอกลวดกำมะหยี่เนี่ยมามัดแล้วเขาเป็นดอกไม้ได้นะคะเป็นดอกไม้เวลาส่วนของสังฆทานนะคะท่านจะได้เพิ่มความสวยงามให้กับงานที่เราทำบุญนะคะเนี่ยนะคะแล้วเราจะบิดไปทางไหนก็ได้เนี่ยนะคะได้อันนี้นะคะภายใน1ดอกเนี่ยจะประกอบอย่างกลีบ1กลีบก็จะใช้ประมาณ1กลีบ1เส้น2เส้น3 4เส้นเป็น1กลีบนะคะก็ได้8นะคะ

หนึ่งสองสามสี่หนึ่งสี่เส้นก็ได้เป็นหนึ่งกลีบนะคะเพราะว่าดอกเขาลิลลี่เขาจะดอกใหญ่หน่อยนึงนะคะดอกลิลลี่นะคะก็ทั้งหมดเนี่ยนะคะก็เวลาเราคำนวณราคาของเราก็คำนวณจำนวนของแล้วเราก็สามารถที่จำหน่ายได้เลยนะคะเนี่ยนะคะเราที่ไอ้เกสรเนี่ยใช้สีขาวก็ได้สีเหลืองก็ได้นะคะใช้สีครีมนี่ก็ได้นะคะขาวครีมเหลืองเนี่ยนะใช้ไปได้เลยนะคะเราขดไปนะคะเนี่ยลงไปก็เป็นเกสรนะคะท่านผู้ชมนะคะสามารถทำได้ทำจำหน่ายทำแจกทำให้คนที่รักชอบได้หรือเป็นก็เป็นการเพิ่มเติมเสริมรายได้ได้เป็นอย่างดีนะคะก็จาก1ดอกเนี่ยนะคะก็ได้5กลีบจะ6ก็ได้5ก็ได้นะคะทีนี้เรื่องของเป็นงานที่ดอกลิลลี่นี่เป็นงานที่ทำง่ายนะคะสะดวกรวดเร็วนะคะแล้วแต่ต้องระวังเรื่องการใช้กาวนิดนึงนะคะการใช้กาวต้องมันจะนั่นมันจะเป็นติดมืออะไรเนี่ยมันจะร้อนแต่เราก็ระวังอยู่นะคะคนที่ผู้สาธิตเองก็ทำใช้กาวก็ใช้กาวปืนกาวความร้อนระวังหน่อยนะคะท่านผู้ชมจะทำให้มีการแล้วก็การยืดไปยืดมาของเขาเนี่ยนะคะก็จะทำให้มีเส้นเกะกะเล็กน้อยนะคะเนี่ยแล้วเราต้องเก็บรายละเอียดให้ดีนะคะเนี่ยนะคะโต๊ะมันก็จะเป็นชิ้นไอ้ที่ส่วนที่จะเป็นก้านที่มันหลุดออกมานะคะไอ้ส่วนของกาวนะคะจะหลุดออกจากที่เราประกอบส่วนประกอบของตัวดอกนะคะทีนี้ถ้าเผื่อเราทำก้านยาวนะคะผู้สาธิตนั้นก็ค่อนข้างทำลำบากบนโต๊ะส่วนมากทำก็ทำบนโต๊ะนี่ก็สาธิตนี่ก็เลยต้องตัดก้านออกนะคะธรรมดาเป็นก้านยาวๆก็ได้เราไปปักโต๊ะตั้งจักรันมีจักรันอยู่ก็ตามมุมบ้านนะคะเราจะใช้ดอกไม้ที่มันสีสันสวยงามแล้วก็ทำให้ดอกใหญ่ขึ้นนะคะเป็นอย่างนี้นะคะทำง่ายแล้วก็สามารถท่านผู้ชมสามารถทำเองได้เลยนะคะเนี่ยเราก็ทำจัดโต๊ะตรงไหนก็จะเพิ่มความงามได้อย่างดีนะคะท่านผู้ชมทีนี้นะคะเรื่องของสีสันแล้วก็ลิลลี่จะมีสีขาวขาวๆสีฟ้าๆอ่อนสีหม่นๆนะแต่นี้ก็จะใช้สีของสีสดใสหน่อยนึงเพราะว่าเวลาไปปักมันจะสวยงามขึ้นแล้วถ่ายรูปก็สวยงามให้ใครในวันรับปริญญาหรือจัดสวนเล็กๆหน้าบ้านอะไรก็ได้นะคะเอาดอกไม้ไปปักนะคะท่านผู้ชมสามารถทำเองได้นะคะเด็กๆก็ทำได้นะคะเป็นงานที่ง่ายสวยงามอยู่ได้นานนะคะโดยดอกลิลลี่จะเป็นประกอบด้วย3อย่างหนึ่งดอกนะคะคือกลีบดอกแล้วก็เกสรและใบนะคะส่วนที่จะประกอบกรรไกรก็ต้องใช้กรรไกรเวลาใช้กรรไกรก็ต้องเป็นกรรไกรที่ใช้เฉพาะสำหรับตัดลวดนะคะตัดลวดต้องใช้กรรไกรเฉพาะนะคะครีมนี่ต้องใช้นะคะทวนตอนแรกก็รายการจากเริ่มต้นรายการเนี่ยไม่ได้เริ่มไว้นะคะนี่นะคะปักคีบนี่สำหรับมัดคีบแล้วมัดนะคะหรือไม่ถนัดเราก็ใช้มือที่เราบิดให้ดีบิดให้แน่นนะคะต้องมีลักษณะมือที่แข็งแรงนิดนึงนะคะค่อนข้างบิดเนี่ยใช้กำลังพอสมควรนะคะท่านผู้ชมลวดกำมะหยี่เนี่ยสำหรับกลีบดอกเนี่ยจะมีตอนแรกก็ว่า4ก็เป็น8นะคะ8เส้นนะคะ8พอหักแล้วเหลือ8เส้นข้อสำคัญต้องบิดให้ดีนะคะเวลาบิดนะคะบิดต้องใช้กำลังในอย่างเนี้ยนะทำไปนะคะแบ่งครึ่งให้ดีนะคะแล้วก็บิดนะคะแล้วก็จะบิดแล้วบิดต้องบิดให้แน่นนะคะบิดให้มั่นคงและตรงด้วยนะคะต้องตรงเฉไปเฉมาก็ไม่ได้นะคะต้องให้ตรงนะคะท่านผู้ชมมันจะได้ดอกที่สวยงามที่กลีบที่แน่นหนาด้วยนะคะฟอร์เทปนี่ก็สำคัญในการใช้งานนะคะครีมปักคีบนะคะ

ครีบนี่เวลาทำให้กดลงไปให้แหลมให้ดอกสวยงามได้อีกเหมือนกันนะคะให้แล้วก็ปลายให้มันแหลมได้อีกได้นะคะเนี่ยนะคะเกสรก็จะมีสีสันที่นั่นนะคะเนี่ยสีสันของเขาเราไม่นั่นเราไม่ตัดเราไม่พับครึ่งเราใช้มัดใช้ตัวปากกาหรือตัวนิกมัดก็ได้นะคะออกมานะคะก็จะได้เกสรที่ออกมาที่มันเหมาะสมกับชิ้นงานนะคะไม่ใช่ตัดตรงเฉยๆแล้วต้องมีที่โค้งเว้าของเกสรด้วยนะคะมันจะเป็นเส้นๆออกมานะคะนี่นะคะแล้วก็แต่งให้สวยงามนะคะท่านผู้ชมสามารถทำจำหน่ายได้นะคะท่านผู้ชมเป็นการเพิ่มเติมเสริมรายได้และการใช้เวลาว่างค่ะเป็นประโยชน์นะคะเราก็มีตัวเราต้องมีใจที่รักในงานนี้แล้วก็จะทำงานนี้ได้สำเร็จลุล่วงไปด้วยดีนะคะมีสมาธิในการทำงานด้วยนะคะเพราะว่าการใช้สมาธิในการทำงานเนี่ยเวลามั่นจิตมั่นคงแล้วก็บิดกลีบให้แน่นอะไรเงี้ยนะคะก็เป็นการใช้สมาธิอย่างหนึ่งนะคะวันนี้ดอกลิลลี่ก็สำเร็จภายในเวลาอันพอสมควรนะคะท่านผู้ชมนะคะดิฉันผู้ช่วยศาสตราจารย์บางออนเป็นผู้ดำเนินรายการทำดอกไม้ลวดกำมะหยี่นะคะทางของฟังไกพันโนเทียมตอนนี้รายการตอนนี้เป็นภาคการศึกษาของปีต้นเทอมนะคะเทอมแรกของเทอมการศึกษาที่1ของปีการศึกษาเนี่ยนะคะก็ได้นำมาเสนอท่านนะคะดิฉันต้องขอลาท่านผู้ชมไปก่อนนะคะพบกันสัปดาห์ต่อไปนะคะเป็นเรื่องของการทำดอกไม้ลวดกำมะหยี่เช่นเดิมนะคะเป็นดอกที่ทำง่ายๆแล้วก็สามารถใช้ได้นานสวยงามด้วยนะคะค่ะสวัสดีค่ะ

สวัสดีค่ะมาพบกับอาจารย์กนกทิพย์อโรราชนะคะกับรายวิชาปริพันธ์ของฟังก์ชันค่ะวันนี้เราจะหาปริพันธ์ของฟังก์ชันอนิสัยกันค่ะฟังก์ชันอนิสัยคืออะไรเขาบอกว่าฟังก์ชันอนิสัยก็คือฟังก์ชันที่ไม่ใช่ฟังก์ชัน P ชนิดนั่นเองค่ะอยู่ในรูปของฟังก์ชันที่ไม่ใช่ฟังก์ชัน P ชักนิดเหมือนที่เราเรียนครั้งที่แล้วนะคะ P ชักนิดก็คือฟังก์ชันที่อยู่ในรูปของตัวแปร x ยกกำลัง n ต่างๆถูกไหมคะแต่วันนี้เราจะมาเรียนฟังก์ชันที่ไม่ใช่ P ชักนิดแต่ยกตัวอย่างเช่นเป็นฟังก์ชันเลขชี้กำลังก็ได้ค่ะเป็นฟังก์ชันเลขชี้กำลังอยู่ในรูปของฟังก์ชันที่แทนที่ x จะไปยกกำลัง n แต่ตอนนี้ n เราก็จะไปยกกำลัง x นะคะ x กลายเป็นเลขชี้กำลังแทนหรือฟังก์ชันลอการิทึมก็ได้ค่ะฟังก์ชันลอการิทึมหรืออาจจะเป็นฟังก์ชันตรีโกณมิติก็ได้นะคะเป็นฟังก์ชันตรีโกณมิติซึ่งฟังก์ชันต่างๆเหล่านี้เขาเรียกว่าฟังก์ชันอนิสัยนะคะสำหรับวันนี้เราจะมาเรียนรู้เกี่ยวกับฟังก์ชันอัตราดิสัยที่เป็นเลขชี้กำลังกับลอการิทึมกันค่ะซึ่งที่มาที่ไปของฟังก์ชันแรกนะคะเราจะมาเรียนเรื่องฟังก์ชันลอการิทึมที่มาก็มาจากสูตรที่เราเรียนครั้งที่แล้วนะคะจากข้อกำหนดเงื่อนไขข้อที่4นะคะเขาบอกว่าเรามีสูตรของการหาปริพันธ์หรือการอินทิเกรตสูตรที่4จำสูตรที่4ของเราได้ไหมคะเมื่อไหร่ที่เราอินทิเกรตฟังก์ชันหลักของเราเลย u ยกกำลัง n ค่ะแล้วเราก็ดีอะไรนะเราก็จะดี u ค่ะเมื่อไหร่ที่เราจัดอยู่ในรูปของฟังก์ชัน u ยกกำลัง n n เป็นค่าคงที่นะแล้วเราดี u จะเท่ากับ u ยกกำลัง n อะไรนะบวกไป1ค่ะหาร n บวก1แล้วก็บวกอีก4ซึ่งเงื่อนไขหลักๆข้อนี้เขามีเงื่อนไขพิเศษบอกว่า n หรือเลขชี้ตรงกำลังตรงนี้ค่ะห้ามเป็นเลขลบ1ห้ามเป็นเลขลบ1ถ้าเป็นเลขลบหนึ่งเกิดอะไรขึ้นยกตัวอย่างเช่นสมมติอาจารย์จะอินทิเกรตหรือปริพันธ์ของฟังก์ชัน x ยกกำลังลบหนึ่งเช่น1ส่วน x แบบนี้ค่ะ1ส่วน x dx 1ส่วน x dx x ตรงนี้ยกกำลังหนึ่งไว้อาจารย์ต้องยกขึ้นไปอินทิเกรต x กำลังลบหนึ่ง dx เข้าสูตรได้ละอินทิเกรต u กำลัง n du เขาก็ควรจะได้นะคะตามสูตรที่4ที่เขียนไว้ข้างบนก็น่าจะได้นะคะได้ u กำลัง n บวกไป1ดังนั้นลบ1บวกไป1ก็คือให้0ค่ะหาร0บวก4ซึ่งทำแบบนี้เป็นไงคะส่วนของเราตอนนี้เป็น0ค่ะดังนั้นการจัดการ1ส่วน x อินทิเกรต1ส่วน x แล้วเอาเข้าสูตรที่4เนี่ยเป็นไงคะทำไม่ได้ค่ะห้ามทำเด็ดขาดนะคะเพราะเขามีเงื่อนไขไว้ตรงนี้ค่ะ n ห้ามเป็นลบ1เห็นไหมคะอาจารย์พิสูจน์ให้แล้วว่าทำไมเป็นลบ1แล้วกลายเป็นส่วนเป็น0เนี่ยค่ะคณิตศาสตร์ส่วนห้ามเป็น0ดังนั้นข้อนี้ก็เลยจะใช้สูตรนี้ไม่ได้ค่ะแล้วข้อนี้ใช้สูตรอะไรอ่ะก็เลยเป็นสูตรที่มาที่ไปของวันนี้นั่นเองค่ะกลายเป็นสูตรใหม่ที่เราเจอสมมติอาจารย์เป็นสูตรที่วันนี้เป็นสูตรที่6แล้วกันนะคะครั้งแล้วเราจบที่5สูตรที่6นะคะต่อจากครั้งที่แล้วเขาบอกว่าเมื่อไหร่นะที่เราอินทิเกรตฟังก์ชันเศษ1ส่วน u ค่ะแล้วเราก็ดี u ค่ะเราจะเท่ากับเราจะไม่ยก u ขึ้นไปเหมือนตัวอย่างเมื่อกี้นะเราจะได้บอกว่าให้เราได้ผลลัพธ์เป็นลอการิทึมหรือลอนนั่นเองลอน u บวก4ทันทีค่ะกลายเป็นสูตรนี้นั่นเองสูตรใหม่ที่เราจะเจอในวันนี้ค่ะเป็นสูตรนี้เรียกว่าสูตรการอินทิเกรตหรือปริพันธ์ของฟังก์ชันลอการิทึมนั่นเองเพราะผลของการอินทิเกรตจะเป็นหน้าตาของลอน u ดีดังนั้นถ้าเราได้สูตรนี้แสดงว่าเราก็น่าจะกลับไปแก้โจทย์ปัญหาข้อนี้ได้แล้วค่ะข้อเมื่อกี้ได้แล้วค่ะเมื่อไหร่ที่อินทิเกรตอะไรนะเศษ1ส่วน x ค่ะแล้วเราจะ dx เราไม่ทำเหมือนเมื่อกี้ละเราทำไงคะอินทิเกรตเราก็ไปดูค่ะว่าเข้ารูปของเราหรือยังคะเศษ1ส่วน x dx เศษ1ส่วน u du เข้าล็อกเรียบร้อยแล้วค่ะงั้นก็ตอบเลยได้สิใช่เลยค่ะอาจารย์ก็จะตอบอะไรคะลอน u u คืออะไรล่ะ u ตอนนี้เป็น x ค่ะบวก4นั่นเองค่ะง่ายๆแบบนี้เลยอินทิเกรตเศษ1ส่วน x dx จะได้ลอน x
บวก4ตามสูตรที่6นั่นเองค่ะตามสูตรที่6นั่นเองเห็นไหมอ่ะโอเคนี่คือสูตรหลักของวันนี้ค่ะต่อไปลองดูตัวอย่างเพิ่มลองดูตัวอย่างเพิ่มสมมติว่าอาจารย์มีตัวอย่างที่2ค่ะอาจารย์อยากอินทิเกรตเศษ1ส่วน 2x บวก3แล้วกันค่ะแล้วอาจารย์ก็ dx ค่ะผลการอินทิเกรตจะทำอย่างไรเห็นไหมว่าตอนนี้ฟังก์ชันหลักของเราอยู่ตรงไหนคะอยู่ข้างล่างค่ะเศษ1ส่วนมีฟังก์ชันอยู่ข้างล่างแบบนี้ให้เรามองเป็นอะไรคะมองเหมือน1ส่วน u ค่ะดังนั้น u ไม่จำเป็นต้องเป็น x เหมือนตัวอย่างเมื่อกี้ก็ได้นะคะ u เป็นฟังก์ชันใดๆก็ได้แต่เราต้องดีอะไรนะเราต้องดี u ด้วยนะสูตรนี้บอกว่า1ส่วน u ต้องดี u แต่ตอนนี้1ส่วน u แต่อาจารย์ยังดีอะไรอยู่คะ dx อ๋องั้นอาจารย์ทำไงดีงั้นอาจารย์ก็ปรับโจทย์ใหม่ค่ะเศษ1ส่วน2 2x บวก3มองตรงนี้เป็น u ค่ะอาจารย์ต้องดีอะไรคะในเมื่อเขาบอกว่าเศษ1ส่วน u ต้องดี u ดังนั้น1ส่วน u ตรงนี้อาจารย์ต้องดี u ตำแหน่งนี้ตามถูกไหมคะดังนั้นอาจารย์ก็ดี 2x บวก3นั่นเองค่ะเพื่อให้เป็นไงนี่หน้าตาได้แล้วค่ะอาจารย์ได้หน้าตาเหมือนเขาละเศษ1ส่วน u d u เรียบร้อยค่ะอ่ะได้1ส่วน u d u งั้นไปต่อเลยค่ะได้อะไรครับ1ส่วน u d u เท่ากับอาจารย์ก็สามารถเขียนด้านนี้ได้เลยค่ะ ln u บวก4ได้เลยเข้าไปตรงนี้นะอาจารย์ก็จะได้ ln นะคะ ln u 2x บวก3เอ๊ะอาจารย์ลืมอะไรหรือเปล่าอาจารย์ลืมอะไรหรือเปล่าลืมนิดนึงเพราะว่าอยู่ดีๆอาจารย์ลืมไปค่ะบางคนเอ๊ะตั้งแต่ตรงนี้ละอาจารย์หนึ่งส่วน u d u แต่ d u ตรงเนี้ยอาจารย์เติมจาก x อาจารย์เติมเป็น u ลืมอะไรหรือเปล่านี่ค่ะลืมหารออกใช่ไหมลืมหารออกดังนั้นทุกครั้งเลยเติมอะไรเกินเข้ามาอย่าลืมหารออกก็คือหารผลดิฟ 2x บวก3ดิฟ 2x ได้มา2ดิฟ3ได้0ค่ะจำได้ไหมดิฟ 2x อาจารย์ได้มา2ดิฟ3ตรงนี้ได้มา0ดังนั้น2บวก0ก็ได้2หมดนี่อาจารย์ได้เศษ1ส่วน2เพิ่มเข้ามาบรรทัดต่อไปอาจารย์ต้องเป็นไงคะสามารถดึงออกมาข้างหน้าได้ถูกไหมคะการอินทิเกรตบอกว่าค่าคงที่ทะลุมิติออกมาได้ดังนั้นอาจารย์ได้เศษ1ส่วน2ค่ะใจเย็นค่ะดังนั้นข้างในเหลืออะไรคะ1ส่วน 2x บวกอีก3แล้วก็ดี 2x บวกอีก3นั่นเองค่ะอย่างนี้สิอาจารย์ดึงผลลัพธ์ตรงนี้ออกมาแล้วค่ะผลการดิฟตรงนี้อาจารย์เขียนไว้ข้างล่างแล้วอาจารย์ก็ดึงออกมาปากไว้ตรงนี้นั่นเองค่ะได้ละดังนั้นทำสูตรเลยค่ะ1ส่วน u du ได้เท่ากับ1ส่วน2รออยู่แล้วนะคะผลการดิฟตัวข้างหลังได้อะไรมาคะไฮไลท์ไว้หน่อยผลลัพธ์ข้างหลังนี้ทั้งหมดนี้อาจารย์จะได้ตรงนี้มาวางแล้วกันนะคะได้อะไรนะได้ลอนนะคะลอน 2x บวก3แล้วบวก4นั่นเองนี่คือคำตอบของข้อนี้นั่นเองค่ะโอเค1ส่วน u d u ค่ะเริ่มพอจะเห็นภาพละแล้วไปกันต่อนะไปกันต่ออาจารย์ลองอีกสักตัวอย่างหนึ่งสิพอจะมองออกกันหรือยังตัวอย่างนี้สมมุติว่าอาจารย์จะอินทิเกรตค่ะโจทย์เป็นอะไรดี x กำลัง2ค่ะส่วนกับ x กำลัง3บวก5ค่ะแล้วก็ dx dx บางคนมองว่าตอนนี้เรามีโจทย์อยู่ตรงกลางถูกไหมโจทย์อยู่ตรงกลางโจทย์คือฟังก์ชันเศษหารกับส่วนเศษหารกับส่วนบางคนบอกว่าอาจารย์ลองงี้ได้ไหมลองเอาขึ้นไปได้ไหมอาจารย์ลองนะอินทิเกรต x กำลัง2ขึ้นไปเป็น x กำลัง3บวก5ยกกำลังลบ1 dx ได้ไหมมันก็จะมาติดตรงนี้ค่ะตรงนี้มองเป็น u u กำลังลบ1เห็นไหมคะเดี๋ยวเราจะต้องดิฟ u ตรงนี้ดิฟ u ตรงนี้แล้วมันก็u n ตรงนี้ห้ามเป็นลบ1นี่นาแต่ตอนนี้เขาเป็นลบ1ดังนั้นทำแบบนี้ได้ไหมคะทำแบบนี้ไม่ได้ทำแบบนี้ไม่ได้เหตุผลก็เพราะว่าพอเขาขึ้นไปแล้วเป็นไงคะเลขชี้กำลังเขาติดลบ1ซึ่งตอน u ยกกำลัง n เขาห้ามเป็นลบ1ดังนั้น
ขึ้นไปแบบนี้ไม่ได้นั่นเองงั้นเราทำไงต่องั้นสูตรที่เราปิ้งขึ้นมาตอนนี้มีตัวอะไรอยู่คะเนี่ยให้เรามองว่าอ๋อตอนนี้เรามีตัวอยู่ข้างล่างแบบนี้อยู่ข้างล่างแบบนี้ให้นึกถึงสูตรเลยฮะเขียนสูตรไว้นิดนึงนึกถึงสูตรอะไรเศษหนึ่งส่วนยูถ้าเราจะอินทิเกตเราต้องอินทิเกตเราต้องดียูจะเท่ากับหนึ่งส่วนยูดียูได้ลอนยูบวกสี่นึกถึงสูตรนี้ปิ้งขึ้นมาวางตรงนี้ไว้ก่อนเราลองซิว่าจะพอได้ไหมงั้นอาจารย์ลองค่ะเศษอินทิเกตเศษขอโทษอินทิเกตเศษ x กำลังสองอยู่ที่เดิมค่ะตัวล่างเราเล็งเป็นตัวนี้แล้วนะตัวล่างตรงนี้อาจารย์เล็งเป็นตัว u ค่ะล่างตรงนี้อาจารย์เล็งเป็นตัว u ค่ะดังนั้นเราต้องดี u เนาะเราต้องดี u ดังนั้นอาจารย์ก็จะได้ u เป็น x กำลังสามบวกห้าเราต้องดีอะไรคะ d x กำลังสามบวกห้านั่นเองค่ะเพื่อให้ได้รูปสี่เหลี่ยมที่อาจารย์ไฮไลท์ไว้แล้วสิ่งที่เกินมาอยู่ดีๆถูกไหมอยู่ดีๆอันนี้อาจารย์ไม่ลืมแล้วนะอยู่ดีๆมี x อาจารย์เติมอันนี้เข้ามาค่ะเติมเข้ามาสมการจะเท่าเดิมได้เติมเข้ามาอาจารย์ก็หารออกค่ะผลหารได้ด้วยอะไรอ่ะหารด้วยผลลัพธ์ของการดิฟดิฟอะไรอยู่ตอนนี้ดิฟ x กำลังสามกับดิฟเลขห้าค่ะดิฟ x กำลังสามได้มา3 x กำลังสองค่ะแล้วก็บวกอีกดิฟห้าได้มาศูนย์โอเคดังนั้นผลดิฟตัวบนอาจารย์ได้มา3 x กำลังสองอาจารย์เห็นหรือยังเห็นแล้วนี่ไงหน้าตา x กำลังสองกับ x กำลังสองที่เกินมาสามารถตัดกันได้โอเคงั้นเหลืออะไรเหลืออะไรคะเหลือเลขสามถูกไหมเหลือเลขสามอยู่ตรงนี้ซึ่งเป็นค่าคงที่เป็นไงทะลุมิติออกมาหน้าอินทิเกรตได้ค่ะดังนั้นอาจารย์ก็จะได้เศษหนึ่งส่วนสามเพราะสามอยู่ข้างล่างข้างในเหลืออะไรเหลือเศษหนึ่งส่วน x กำลังสามบวกห้าแล้วอาจารย์ก็ดี x กำลังสามบวกห้าโอเคนี่ไงตามที่เราต้องการเลย u du u du เรียบร้อยเหมือนที่อาจารย์จัดรูปแบบสูตรไว้เลยค่ะดังนั้นเราก็ไปต่อนะคะเศษหนึ่งส่วนสามมาตั้งแต่แรกแล้วค่ะผลการอินทิเกรตตรงนั้นได้อะไรคะได้ลอนลอนไลน์ลอน u ค่ะได้ลอน u ค่ะปิด u ก็คือ x กำลังสามบวกห้าปิดบวกสี่นั่นเองค่ะคือคำตอบของข้อนี้หนึ่งส่วนสามลอง x กำลังสามบวกห้าบวกสี่เห็นไหมพอมองออกอะไรที่มีเศษหนึ่งหรือเศษเป็นอย่างอื่นก็ได้นะแต่เรามีตัวส่วนที่เป็นฟังก์ชันให้เรานึกถึงสูตรนี้ไว้ค่ะนึกถึงสูตรนี้ไว้ว่าใช้ได้หรือเปล่าให้เราลองนะคะก็น่าจะได้แหละน่าจะได้แหละอาจารย์ลองไปต่อตัวอย่างต่อไปค่ะตัวอย่างต่อไปลองดูโจทย์ข้อนี้ค่ะสมมติอาจารย์จะอินทิเกรตโจทย์ของอาจารย์เป็น dx ส่วน x ln x ค่ะ dx ส่วน x ln xเอ๊ะโจทย์แปลกๆหรือเปล่าโจทย์แปลกๆหรือเปล่าปกติแล้วเป็นไงคะองค์ประกอบของการอินทิเกรตบอกว่าอาจารย์ต้องมีอย่างนี้สิอาจารย์ต้องมีเครื่องหมายอินทิเกรตแล้ว dx สิแล้วโจทย์วางตรงกลางถูกไหมแต่ตอนนี้อาจารย์เอา dx มาไว้ตรงนี้แสดงว่าโจทย์ที่แท้จริงคืออะไรคะอ่ะปรับหน้าตาให้อาจารย์ต้องมีอย่างนี้สิอาจารย์ต้องมี dx สิโจทย์อยู่ตรงกลางงั้นโจทย์ของอาจารย์ก็คืออ๋อหนึ่งส่วน x ln x นั่นเองค่ะหนึ่งส่วน x ln x โอเคอาจารย์เห็นโจทย์ที่แท้จริงของข้อนี้ละโจทย์อยู่ตรงกลางเรียบร้อยนึกถึงสูตรอะไรเนี่ยเห็นฟังก์ชันเห็นอะไรอยู่ตรงส่วนอย่างนี้มีเศษเลขหนึ่งหรืออาจจะมีตัวเกินมาก็ไม่แน่ใจแต่มีอะไรอยู่ฟังก์ชันอยู่ข้างล่างเรานึกถึงสูตรอะไรอีกละนึกถึงสูตรสี่เหลี่ยมด้านบนนี้อีกแล้วค่ะเศษหนึ่งส่วน u d u หนึ่งส่วน u d u ดังนั้นเราไปหา u ให้เจอค่ะ u ของเราน่าจะเป็นอะไรบางคนบอกว่ามองเป็นตรงนี้ได้ไหมสมมติมองเร็วๆตรงนี้เป็น u สมมตินะหมดนี่เป็น u เดี๋ยวต่อสเต็ปต่อไปเราต้องดิฟ x ลอน x
ดิผลคูณดังนั้นหารออกดิผลคูณมี2ฟังก์ชัน x กับลอน x เดี๋ยวก็มากันเต็มไปหมดเลยค่ะเอ๊ะน่าจะไม่ใช่จะไม่มีตัวตัดเอานะดังนั้นข้อนี้อาจารย์ขอมองใหม่ค่ะอาจารย์ลองมองตรงนี้นะลอน x ตรงเนี้ยขอเป็นอยู่แล้วเราก็จะดีอยู่ตามค่ะเราก็จะดีอยู่ตามอ่ะนั้นอาจารย์ลองนะเศษ1อินทิเกรตเศษ1ส่วนจะลองแยกอย่างนี้นะเศษ1ส่วน x แยกไว้อย่างนี้นะคูณอยู่กับเศษ1ส่วนลอน x แล้วก็ดีอะไรคะเพราะอาจารย์มองกำลังมองว่าตรงนี้คือ u ค่ะอาจารย์ต้องดี u ตามค่ะดังนั้นอาจารย์ก็ดีลอน x ค่ะดีลอน x ดิฟลอน x ได้เศษ1ส่วน x ดังนั้นเติมลอน x เพิ่มเข้ามาอาจารย์ก็ดิฟลอน x ได้เศษ1ส่วน x ค่ะผลการดิฟตัวบนได้เศษ1ส่วน x เอ๊ะอาจารย์เจอละหน้าตาตรงนี้กับตรงนี้เขียนเหมือนกันเป๊ะเลยอาจารย์ตัดออกไปแล้วค่ะดังนั้นตัดออกไปแล้วเหลืออะไรคะโจทย์ที่แท้จริงตอนนี้อาจารย์ก็เหลืออะไรคะตัดออกไปแล้วโอเคตัดไปแล้วนะเหลือเศษ1ส่วน u ลอนดิฟลอน x เศษ1ส่วน u ดิฟ u มาแล้วค่ะเศษ1ส่วน u ดิฟ u ได้อะไรนะได้ลอน u อันนั้นข้อนี้อาจารย์ได้ลอนอะไรลอน u ค่ะได้ลอนเอา u มาเติมถูกไหมเติมลอน x เข้าไปค่ะบวก4อย่าลืมนะตรงนี้คือตำแหน่ง u ของอาจารย์นะใครงงเขียนสูตรไว้ตรงนี้ก็ได้ค่ะอินทิเกรตเศษ1ส่วน u du ได้ลอน u ค่าสมมูลของ u บวก4จะได้เห็นชัดๆเนาะลอนดิฟ1ส่วน u ดิฟ u ได้ลอน u อาจารย์ก็เลยได้เศษ1ส่วน u ดิฟ u ได้ลอน u เห็นไหมฮะตามสูตรที่โอเคที่เราไฮไลท์ไว้ตรงนี้นั่นเองจัดรูปแบบปุ๊บแล้วก็จะได้คำตอบนี้มาปั๊บใช่ไหมคะพอได้นะอินทิเกรตเศษ1ส่วน u ดิฟ u ได้ลอน u บวก4อันนี้คือเขาเรียกว่าเป็นการอินทิเกรตฟังก์ชันลอการิทึมนะคะก็คือผลลัพธ์ของเขามีอยู่ในรูปของลอการิทึมหรือลอกหรือลอนนั่นเองนะคะโอเคอัตตานิสัยอานิสัยอีกอันนึงที่เราควรจะแม่นนะคะเจอบ่อยๆก็คือการอินทิเกรตฟังก์ชันชี้กำลังค่ะต่อไปอีกสักเรื่องเล็กๆอันนึงการหาปริพันธ์ฟังก์ชันชี้กำลังค่ะฟังก์ชันไม่ใช่ฟังก์ชันที่ยกกำลัง n นะแต่เป็นฟังก์ชันอะไปกลายไปเป็นเลขชี้กำลังเลขชี้กำลังนั่นแปลว่าอะไรคะหน้าตาของฟังก์ชันนี้ก็แปลว่าเดี๋ยวอาจารย์จะมีตัวเลขนะมีค่าคงที่อะไรสักอย่างหนึ่งแล้วยกกำลังฟังก์ชันตัวบนเนี้ยค่ะเลขชี้กำลังกลายเป็นฟังก์ชันค่ะแต่เลขฐานของเขากลายเป็นค่าคงที่ค่ะหรืออาจจะเป็นตัวเลขตัวค่าใดค่าหนึ่งฟังก์ชันกลายไปเป็นเลขชี้กำลังแบบนี้เรียกว่าฟังก์ชันเลขชี้กำลังหรืออาจจะเขียนอย่างนี้ก็ได้ค่ะ a ยกกำลัง u นั่นเอง u เป็นฟังก์ชันค่าคงที่เป็นตัว a ถ้าเจอลักษณะแบบนี้เมื่อไหร่นะคะเราจะนึกถึงสูตรนี้ค่ะสูตรที่1สำหรับเรื่องของฟังก์ชันชี้กำลังเมื่อไหร่อินทิเกรตมีค่าคงที่สักตัวนะอาจจะเรียกเขาว่า a แล้วกันนะคะเป็นตัวเลขยกกำลังฟังก์ชัน u นะคะและเราจะต้อง du จะออกมาเท่ากับ a ยกกำลัง u เหมือนเดิมเลยค่ะแล้วหารลอน a ลอน a แล้วค่อยบวกกับ c อีกทีหนึ่งดังนั้นสูตรนี้ไฮไลท์ไว้หน่อยเมื่อไหร่ที่ค่าคงที่ยกกำลังฟังก์ชันและดีฟังก์ชันตอนนั้นจะได้เท่ากับค่าคงที่ยกกำลังฟังก์ชันแล้วก็ลอน a บวก4นะคะนี่คือสูตรที่1
ของเรื่องนี้อีกสูตรที่สองอาจารย์ทิ้งไว้อีกสูตรสองสูตรเลยแล้วกันเมื่อไหร่อินทิเกรตค่าคงที่นั้นมีค่าเท่ากับ e พอดีเลยค่ะค่า e ค่าคงที่ทางคณิตศาสตร์ค่าหนึ่งนะคะ e ยกกำลังฟังก์ชันแล้วเราก็จะดีอะไรคะ du ค่ะ d ฟังก์ชันนะจะได้เท่ากับเลยคะถ้ามองจากสูตรหนึ่งก็น่าจะได้ e กำลัง u อีกทีหนึ่งที่จริงแล้วน่าจะหารอะไรคะหารลอน e พอดีลอน e ก็คือเลขหนึ่งดังนั้นพจน์ข้างล่างนี้ก็เลยหายไปดังนั้นก็เลยเหลือแค่ e กำลัง u บวก4แค่นั้นเองโอเคนี่ค่ะเป็นสูตรของเรื่องฟังก์ชันชี้กำลังได้มาสองสูตรหลักอาจารย์ไฮไลท์สองสูตรนี้ไว้นิดหนึ่งโอเคมีสองสูตรนี้นะ A เป็นค่าคงที่ใดๆกับ E เป็นค่าคงที่ทางคณิตศาสตร์เมื่อไหร่จะอินทิเกรตจะได้ผลลัพธ์ตามสองสูตรนี้อ่ะทีนี้เราลองมาดูตัวอย่างกันค่ะตัวอย่างแรกเช่นเอาง่ายๆก่อนนะอาจารย์มีอินทิเกรตอะไรดี10ยกกำลัง x dx แล้วกัน10ยกกำลัง x dx นึกถึงสูตรอะไรคะนึกถึงสูตรอะไรคะเอ๊ะตอนนี้นะอาจารย์มีค่าคงที่ x ไปเป็นเลขชี้กำลังนะคะนี่ไงมีค่าคงที่ยกกำลังฟังก์ชันแล้วอาจารย์ดีฟังก์ชันหรือยังฟังก์ชันแล้วค่ะตรงนี้กับตรงนี้ตรงนี้กับตรงนี้เป็นตำแหน่งเดียวกันแล้วค่ะเป็นค่าเดียวกันแล้วค่ะงั้นอาจารย์ตอบเลยได้ไหมตอบได้เลยค่ะงั้น

นั้นก็เขียนฝั่งนี้ได้เลยค่ะเป็นคำตอบค่ะดังนั้นอินทิเกรต10กำลัง x จะได้เท่ากับ10ยกกำลัง x ส่วนลอนนะคะตำแหน่ง a ตอนนี้คือลอน10บวก4นั่นเองค่ะเป็นคำตอบของข้อนี้ง่ายๆตามสเต็ปเลยสูตรที่1ของเราอ่ะถ้าซับซ้อนกว่านั้นอีกหน่อยได้ไหมอ่ะอินทิเกรต3แล้วกันค่ะยกกำลัง 5x ค่ะ dx ค่ะเห็นฐานหรือยังคะฐานเป็นตัวเลขเลขชี้กำลังเป็นฟังก์ชันนึกถึงสูตรอะไรเนี่ยนี่นึกถึงสูตรนี้ค่ะฐานเป็นตัวเลขยกกำลังฟังก์ชันแล้วต้องดีฟังก์ชันนั้นแต่ตอนนี้กำลังยูของอาจารย์เป็นตัวนี้นะแต่ตอนนี้อาจารย์กำลังดีอะไรคะ dx โจทย์กำลัง dx อยู่นะคะดังนั้นอาจารย์เปลี่ยนโจทย์ใหม่เปลี่ยนโจทย์ใหม่กลายเป็นอินทิเกรต3เหมือนเดิมค่ะยกกำลัง 5x ต้องดีอะไรคะต้องดี 5x นั่นเองค่ะเพื่อตำแหน่งนี้จะได้เป็นตำแหน่งเดียวกันค่ะตำแหน่งนี้เป็น 5x อาจารย์ต้องดี 5x ตามแต่ว่าอยู่ดีๆอาจารย์เติม 5x มาอาจารย์ต้องหารออกงั้นหารอะไรคะดิฟ 5x ได้มา5นั่นเองค่ะดิฟ 5x ได้มา5โอเคงั้นบรรทัดต่อไปอาจารย์ดึง1ส่วน5ออกมาเช่นเคยค่ะเพราะเป็นค่าคงที่ทะลุอินทิเกรตมาได้ค่ะข้างในเหลืออินทิเกรต3กำลัง 5x แล้วก็อาจารย์ก็ดี 5x ค่ะ 5x ดังนั้นอาจารย์เขียน dx ทำไมเนี่ยอาจารย์ต้องเขียน d อะไรนะ d5x 4ถูกไหมอ่ะได้แล้วค่ะ 5x d5x ได้อะไรคะได้ตามสูตรที่1ที่อาจารย์เขียนเมื่อกี้เลยเศษ1ส่วน5รอก่อนได้อะไรนะบางคนจำสูตรไม่ได้เขียนบ่อยๆค่ะอินทิเกรตอะไรนะ a กำลัง u du จะได้เท่ากับ a กำลังu ได้เท่าเดิมนะ a กำลัง u เหมือนเดิมหารลอน a บวก4ดังนั้นอาจารย์กดนี้ค่ะผลการอินทิเกรตตรงนี้ได้อะไรเติมลงไปเลยค่ะตามสูตรสีแดงค่ะจะได้อะไรคะจะได้3ยกกำลัง3ยกกำลัง 5x ส่วนลอนเลยค่ะลอน3บวก4นั่นเอง4นั่นเองค่ะตอบเรียบร้อยเครื่องหมายอินทิเกรตหายไปแล้วค่ะตอบได้แล้วค่ะนี่คือผลการอินทิเกรต10ไม่ใช่สิ3ยกกำลัง 5x dx นะคะตอบหรือใครจะเขียนแบบนี้ก็ได้นะ3ยกกำลัง 5x ส่วนอะไรคะ5ลอน3บวก4ความหมายเดียวกันนะคะแค่เขียนให้ชิดๆกันแค่นั้นเองโอเคไปกันต่อน่าจะพอได้นะ3กำลัง 5x เอ๊ะหมายอาจารย์อินทิเกรตอะไรดีต่อไปอินทิเกรตขอจบเรื่องนี้อีกรอบหนึ่งเพื่อความเข้าใจดูข้อนี้นะคะข้อนี้ยังไม่ยากอาจารย์ขอผสมกันไม่มีฟังก์ชันเดียว e ยกกำลัง 2x ค่ะบวกกับ2ยก2คูณ e ยกกำลัง x ค่ะแล้วบวกอีก1ค่ะแล้ว dx โอเคโจทย์ข้อนี้อยู่ไหนเนี่ยโจทย์อยู่ตรงกลางค่ะเพราะโจทย์จะต้องอยู่ตรงกลางเปิดด้วยเครื่องหมายอินทิเกรตปิดด้วยเครื่องหมาย dx สัญลักษณ์ dx เพราะตรงนี้ฟังก์ชันของอาจารย์เป็นตัวแปร x โจทย์อยู่ไหนโจทย์อยู่ตรงกลางโอเคงั้นเริ่มยังไงดีโจทย์มีกี่พจน์คะเนี่ยค่อยๆไล่ดูนะนี่1พจน์ค่ะ2พจน์ค่ะและ3พจน์ค่ะเขาทำอะไรกันอยู่คะเขาบวกกันอยู่ค่ะถ้าบวกกันแปลว่าอะไรนะเรื่องครั้งที่แล้วบอกว่าถ้าเมื่อหลายฟังก์ชันมีหลายฟังก์ชันบวกกันอยู่เครื่องหมายอินทิเกรตสามารถเป็นไงคะกระจายเข้าไปได้กระจายเข้าไปได้งั้นบรรทัดนี้อาจารย์ขอกระจายอินทิเกรตเข้าไปค่ะฟังก์ชันแรก e กำลัง 2x อ่ะปิด dx เขาบวกเราก็บวกค่ะต่อไปอินทิเกรตแล้วคะ 2e กำลัง x แล้วก็ dx ค่ะบวกกับอินทิเกรตเลข1แล้วก็ dx บรรทัดนี้ไม่มีอะไรแค่กระจายอินทิเกรตเข้าไปค่ะจากนั้น

ดังนั้นเริ่มอินทิเกรตอ่ะมาดูอินทิเกรตพจน์แรกกันพจน์แรกอาจารย์ค่อยๆไฮไลท์แบบนี้นะเราจะได้ไม่สับสนนี่อาจารย์จะวางตรงนี้โอเคอินทิเกรตพจน์นี้เข้าอะไรดีเนี่ยเข้าสูตรอะไรเนี่ย e กำลัง u เห็นไหมตรงนี้อาจารย์เป็นตัว u เนาะแต่ตอนนี้ยัง dx อยู่เลยงั้นอาจารย์ปรับใหม่เป็นอินทิเกรต e กำลัง u อาจารย์ต้องดีอยู่ตามค่ะอยู่ในดีสองเอ็กซ์โผล่มาต้องหารออกดิฟสองเอ็กซ์ได้มาสองที่จริงเราทำทีละพจน์ตรงนี้ก็ได้นะอ่ะหนึ่งส่วนสองออกมานะอาจารย์อินทิเกรตแค่พจน์หน้าพจน์แรกพจน์เดียวก่อนนะหนึ่งส่วนสองดึงออกมาข้างในเหลืออินทิเกรต e กำลังสองเอ็กซ์แล้วอาจารย์ก็ดีสองเอ็กซ์เข้าสูตรเรียบร้อยแล้วค่ะอันนี้ตรงกับสูตรอะไรคะเนี่ยนึกถึงสูตรอะไรเขียนไว้ข้างบนนี้แล้วกัน e กำลัง u du เมื่อไหร่เห็น e กำลังเราต้องนึกถึงสูตรนี้นะ e กำลัง u du ได้ e กำลัง u บวก c ดังนั้นเราต้องไปหาก่อนว่า u du เพื่อให้ได้ e กำลัง u e กำลัง u du เพื่อให้ได้ e กำลังหนึ่งส่วนสองดึงออกมาตั้งแต่แรกละ e กำลัง u เหมือนเดิม e กำลังสอง x เหมือนเดิมค่ะบวก c ไม่บวกก็ได้ค่ะเพราะว่าเป็นไงคะเดี๋ยวมาบวกทีหลังเพราะมันมีหลายพจน์ถูกไหมดังนั้นอ่ะตัวหน้าอาจารย์อินดิเคตเรียบร้อยละต่อไปพจน์นี้แล้วกันนะคะพจน์ตรงกลางตรงกลางอ่ะเขียนทีละพจน์กันพจน์ตรงกลางมีอะไรคะมีการบวกฟังก์ชันอ่ะเลขสองอาจารย์ทะลุออกมาแล้วนะอินดิเคตอะไรดี e กำลัง x แล้วก็ dx ค่ะตรงนี้ง่ายเลย e กำลัง u du เรียบร้อยแล้วนี่ e กำลัง u du เรียบร้อยละงั้นก็ได้ e กำลัง u มาเลยค่ะงั้นฉันก็บวกเลยฮะ2 e กำลัง x บวก c เดี๋ยวบวกทีหลังอันนี้ก็บวก2 e กำลัง x อินทิเกรตเรียบร้อยแล้วค่ะอ่ะพจน์สุดท้ายพจน์สุดท้ายเพื่อไม่ให้สับสนอาจารย์ไฮไลท์สีเหลืองไว้บวกเลยฮะอินทิเกรตเลขหนึ่งค่ะอินทิเกรตเลขหนึ่งได้ x มาตัวหนึ่งถูกไหมแต่ x มาตัวหนึ่งแล้วบวก4นั้นพจน์นี้ไม่มีอะไรบวก4จะตอบแล้วนะ x บวก4นี่แหละคือคำตอบของข้อนี้มี3พจน์กระจายอินทิเกรตเข้าไปได้แล้วก็เราจะใช้คุณสมบัติของการใช้สูตรนี้นั่นเองค่ะใช้สูตรนี้นั่นเอง e กำลัง u du เท่ากับ e กำลัง u บวก c โอเคลองไปกันต่อนะคะลองดูตัวอย่างต่อไปอ่ะตัวอย่างเมื่อกี้ยังไม่ยากมากนะคะอาจจะแค่มีหลายพจน์เฉยๆเนาะมีหลายพจน์นะคะลองอาจารย์ลองอินทิเกรตพจน์นี้ดูอ่ะข้อนี้อินทิเกรตอะไรดีสมมติอาจารย์กำลังอินทิเกรต e ยกกำลังลอน 2x แล้วกันส่วน dx ข้อนี้จะนึกถึงสูตรอะไรดีเห็นสูตรอะไรดีเห็นสูตรอะไรโผล่ขึ้นมาเห็น e กำลังไหมคะเห็น e กำลังไหมคะอ๋อเดาว่าอาจารย์ลองนะอาจารย์มองว่านี่น่าจะเป็น u แต่ตอนนี้ยังดิฟ x อยู่อาจารย์เปลี่ยนตรงนี้เดี๋ยวเป็น u ตามเนาะไหนลองค่ะลองเลยค่ะอินทิเกรต e กำลังลอน 2x มันน่าจะดีลอน 2x นี่แหละเนาะตรงนี้รออยู่นิ่งๆก่อนนะส่วน x รอนิ่งๆก่อนนะอาจารย์ดิฟลอน 2x ค่ะดิฟลอน u ได้เศษ1ส่วน u ดิฟ u ดังนั้นดิฟลอน 2x ได้เศษ1ส่วน 2x แล้วก็ดิฟ u อีกทีหนึ่งดิฟ 2x ได้มา2โอเคงั้นอาจารย์2ตัด2เหลือเศษ1ส่วน x เศษ1ส่วน x ตรงนี้ก็ไปตัดกับที่จริงแล้วเหมือนมีเศษ1ส่วน x อยู่ตรงนี้เนาะเหมือนกันเนาะดังนั้นอาจารย์ตัดออกเลยค่ะงั้นอาจารย์ก็เหลือแค่ e กำลัง u du แล้วสิใช่เลยค่ะเหลือ e กำลัง u du ค่ะตัดกันไปตัดกันมาอาจารย์เหลือแค่ e กำลังลอน 2x d ลอน 2x นี่ไง e กำลัง u ดิฟ u
นึกถึงสูตรอะไรนะสูตรอะไรจะโผล่ขึ้นมานะสูตรที่โผล่ขึ้นมาก็อินทิเกรตนึกถึงสูตรเห็นอีละต้องนึกถึงอินทิเกรตอีกำลังยูดียูเท่ากับลอนยูบวกซีใช่ไหมดังนั้นอินทิเกรตตรงนี้อาจารย์ก็น่าจะได้อันนี้คือสูตรที่ปิ้งขึ้นมานะเมื่อเราเห็นอีกำลังยูนะอีกำลังยูดียูได้ลอนมาละลอนแล้วฮะข้อนี้ก็ลอนค่าสมมูลของเอายูมาเติมค่ะลอนสองเอ็กซ์ค่ะบวกซีนั่นเองอีกำลังยูดียูได้อีกำลังยูโอเคโอเคโอเคอาจารย์ไปเอาสูตรผลลิฟมาทำไมทำไมทำไมทำไมอาจารย์วางสูตรผิดนี่สูตรอยู่ข้างบนอีกำลังดูดียูนี่นะคะขอโทษนะอีกำลังยูดียูต้องได้อีกำลังยูไม่ใช่ได้เลาะร้อนนะได้อีกำลังยูอ่ะเขียนโอเคเขาแค่ตัวนิดนึงอีกำลังยูดียูได้อีกำลังยูบวกสี่ดังนั้นนี่ไม่ใช่ร้อนมีต่อไปขอโทษขอโทษได้เท่ากับสับสนกับดีนิดนึงอีกำลังยูดียูอีกำลังยูดียูได้อีกำลังยูโอเคงั้นเราก็ได้อีกำลังร้อนสอง x แล้วก็บวกสี่เป็นคำตอบของข้อนี้นั่นเองค่ะเมื่อกี้ขอโทษที่เอาสูตรมาวางผิดนะคะขอแค่ตัวอีกนิดนึงเดี๋ยวสับสนเดี๋ยวสับสนอาจารย์เพิ่มตัวอย่างให้แล้วกันค่ะอ่ะสติมาสติมา e t x ตัวอย่างต่อไปค่ะเอา e กำลังนี่แหละเอาอะไรดีขอเป็นโจทย์ข้อนี้แล้วกันค่ะอินทิเกรต x กำลังสอง e กำลังสาม x กำลังสามสาม x กำลังสามบวกอีกสี่นี่คือตัวชี้กำลังของตัว e ค่ะแล้วก็ dx นี่องค์ประกอบอินทิเกรตดีตัวแปรนี่โจทย์อยู่ตรงกลางค่ะโจทย์อยู่ตรงกลางทีนี้ความยากของเรื่องนี้คือเราจะนึกถึงสูตรอะไรเราต้องไปดูว่าสูตรนี้มันเป็นสูตรอะไรได้บ้างอ่ะบางคนบอกว่า u กำลัง n ได้ไหมคะอาจารย์ก็ได้นะถ้ามองอันนี้แล้วเกิดไงต่อเดี๋ยวอาจารย์ก็จะต้อง x กำลังสองท่านนึกถึงสูตร u กำลัง n แล้วก็ได้สองไม่สิได้ x กำลังสามส่วนสามแล้วอันนี้ล่ะมันจะหายไปไหมไม่หายไปอ่ะดังนั้นนึกถึงสูตร u กำลัง n ไม่ได้ค่ะนึกถึงสูตรอะไรนึกถึงสูตร e กำลัง u ได้ไหมคะน่าสนใจน่าสนใจเพราะเห็น e ละมองอันนี้เป็น u ละเดี๋ยวเราจะดิฟ u ตรงนี้เพิ่มใช่ไหมเผื่อจะมาตัดกับตัวนี้ไปก็ได้เป็นไปได้เป็นไปได้งั้นเราลองข้อนี้เอ็กกำลังสองรอนิ่งๆก่อนนะเพราะอาจารย์กำลังเล็งสูตรนี้ e กำลัง u du เท่ากับ e กำลัง u บวกสี่อาจารย์กำลังเล็งสูตรนี้อยู่นะดังนั้น e กำลังอะไรที่เป็นเลขชี้กำลังเขาก็น่าจะมองเป็น u ของเรานั่นแหละสาม x กำลังสามบวกสี่ดีเลยคะในเมื่อเขาบอกว่า e กำลัง u งั้นอาจารย์ก็ e กำลังสาม x กำลังสามบวกสี่ก็ต้องดีสาม x กำลังสามบวกอีกสี่ค่ะหารออกทันทีค่ะเดี๋ยวลืมค่ะเพราะว่าดีอะไรก็ต้องหารออกเพราะเราเติมเข้ามาจาก x ตัวเดียวอาจารย์ขยายเป็นตัวนี้ขยายเป็นตัวนี้แล้วอยากเขียนเท่ากับก็ต้องหารออกทันทีนะอ่ะงั้นหารอะไรคะหารผลดิฟ3 x กำลัง3 3 3 9 x ยกกำลังถอยไป1กำลัง2ดิฟ4ได้มา0ดังนั้นหมดนี่อาจารย์ได้มา9 x กำลัง2นี่ไงเหมือนที่เราคิดไว้เลยใช่ไหม x กำลัง2ได้หายไปแล้วค่ะดังนั้นเราเหลืออะไรคะเหลือเศษ1ส่วน9ดึงออกมานั่นเองค่ะข้างในเหลืออินทิเกรต e กำลัง3 x กำลัง3บวกอีก4ค่ะแล้วเราก็ดี3 x กำลัง3บวก4เข้าแก็บของเราละ e กำลังขอโทษเราเข้าแก็บของเรา e กำลัง u อาจารย์ไฮไลท์นิดนึง e กำลัง u แล้วอาจารย์ก็ดี u เรียบร้อยแล้ว du เรียบร้อยแล้วนั้นได้อะไรคะนั้นก็ได้เศษ1
ส่วน9 e กำลัง u ได้ e กำลัง u ดังนั้น e กำลัง3 x กำลัง3บวกอีก4แล้วก็บวกอีก4นั่นเองค่ะได้ค่ะอืม e กำลัง u ได้ e กำลัง u บวก4ลองไปต่ออีกสักตัวอย่างหนึ่งนะคะผสมกันระหว่างสองเรื่องนี้ได้ไหมพอมองออกไหมอาจารย์ไปตัวอย่างต่อไปค่ะกลับไปดูตัวอย่างนี่แล้วกันค่ะ Integrate อะไรดีคล้ายๆเมื่อกี้ x บวก1 e ยกกำลัง x กำลัง2บวก2 x บวกอีก1 dx โจทย์อยู่ไหนโจทย์อยู่ตรงกลางถูกไหมเครื่องหมายอินทิเกรตปิดท้ายด้วย d ตัวแปรโจทย์อยู่ตรงกลางนึกถึงสูตรอะไร e มาแล้วค่ะ e มาแล้วค่ะนึกถึงสูตร e กำลัง u ได้เลยหรือที่จริงแล้ว e กำลัง u เนี่ยเราจะใช้ได้ผลเมื่อมีใครสังเกตเห็นไหมสมมติดูตัวอย่างเมื่อกี้สังเกตดูนะเทคนิคของอาจารย์นะ e ปุ๊บไปดูเลขชี้กำลังถ้าเป็นโพลิโนเมียลยกกำลังดีกรีสามถ้าดีกรีสามดิฟแล้วเดี๋ยว u ดิฟ u ตรงนี้ถูกไหมดิฟ u ตรงนี้เดี๋ยวก็จะได้ดีกรีสองออกมาจากดีกรีสามก็ลดเหลือดีกรีสองแล้วเราตัดไหมน่าจะได้ค่ะน่าจะเข้าล็อกค่ะอันนี้ล่ะ e ยกกำลัง u ของเราดีกรีสองเดี๋ยวดิฟดีกรีสองก็จะเหลือดีกรีหนึ่งดีกรีหนึ่งนี่ดีกรีหนึ่งไหมดีกรีหนึ่งอ๋ออาจจะตัดได้ค่ะน่าจะตัดได้นะดังนั้นเราไปลองกันเลยค่ะอ่ะอาจจะลองเลยนะเริ่มต้นด้วยเราเล็งไว้แล้วนะเล็งสูตรอะไรไว้คะแอบเขียนอินทิเกรต e กำลัง u du ไว้ตรงนี้ก่อนเท่ากับ e กำลัง u บวก4อ่ะเล็งสูตรนี้ไว้ก่อนน่าจะนี่แหละเนี่ยน่าจะนี่แหละ e กำลัง u ต้อง du e กำลัง u ยังไม่ du งั้นเปลี่ยนเป็น du ค่ะอินทิเกรต x บวก1น่าจะตัดแหละนิ่งๆไว้ก่อน e กำลัง u 2 x บวก1 du dx กำลัง2บวก 2 x บวก1 d อะไรหารออกเสมอขอเขียนตรงๆไหม d อะไรหารออกเสมอไม่ตรงตึงโอเคตรงละดีอะไรหารออกเสมองั้น dx กำลังสองได้มา 2x d 2x ตรงนี้อาจารย์เขียน x d 2x ได้มา2 d 1ได้มา0ดังนั้นหมดนี่ได้ 2x บวก2อ้าวไม่เหมือนนะไม่เหมือนนะนี้กับนี้เหมือนไหมหน้าตายังไม่เหมือนยังตัดกันไม่ได้นะแต่เห็นละตรงนี้ดีกรีหนึ่งตรงนี้ก็ดีกรีหนึ่งงั้นพยายามลองจัดรูปดูแล้วกันอาจารย์ไปต่ออีกบรรทัดหนึ่ง x บวก1 e ยกกำลัง x กำลัง2บวก 2x แล้วก็บวกอีก1ตรงนี้ก็ยังดีเหมือนเดิม x กำลัง2บวก 2x บวก1อาจารย์กำลังทำอะไรอยู่อาจารย์กำลังปรับตรงนี้อยู่ค่ะเถอะอาจารย์กำลังพยายามมองตรงเนี้ยเล็งให้มันเหมือนตรงนี้ดังนั้นมันยังไม่เหมือนน่ะตรงนั้นตรงนั้นตรงนั้นคือตรงนั้นตรงนั้นคือตรงนี้ตรงนี้มี x บวก1เราอยากเขียนอย่างเงี้ยค่ะอยากเขียนว่า x บวก1อย่างเงี้ยค่ะแต่มันไม่ใช่อ่ะเพราะตอนแรกมันเป็น 2x บวก1งั้นอาจารย์ทําแบบนี้ได้ไหมดึง2ออกไปค่ะเป็นตัวร่วมค่ะจริงแล้ว2เดี๋ยวคูณกับ x ก็ได้ 2x ค่ะ2คูณบวก1ได้2เหมือนเดิมได้แล้วค่ะตรงนี้กับตรงนี้เหมือนกันเป๊ะตามที่อาจารย์เล็งไว้แล้วค่ะดังนั้นก็เป็นไงตัดกันไปตัดกันเรียบร้อยแล้วค่ะจากนั้นอาจารย์ก็ได้เศษ1/2ข้างในเหลืออะไรอ่ะอินทิเกรตเหลือแค่ e กำลัง u du แล้วค่ะ
e กำลัง u d u ได้ e กำลัง u ดังนั้นนะฉันก็ได้ e กำลัง f กำลังสองบวกสอง f บวกหนึ่งนั่นเองแล้วค่อยบวกอีก4ค่ะเป็นคำตอบของข้อนี้นั่นเองเห็นไหมคะอันนี้คือการอินทิเกรตฟังก์ชันเลขชี้กำลังกับฟังก์ชันอะไรนะลอการิทึมนะคะสำหรับวันนี้เรียบร้อยแล้วนะคะเรามีทั้งหมด3สูตรนะทวนอีกนิดนึงเก็บสูตรทิ้งไว้เดี๋ยวข้างหน้าเดี๋ยวเรามาต่อกันสรุปว่าวันนี้เราได้ไปสูตรอินทิเกรตเศษหนึ่งส่วน u du เมื่อกี้อาจารย์เอาสูตรนี้มาพ่น e กำลัง u ใช่ไหมไม่ใช่นะต้องเป็นแบบนี้นะบวก4นี่คือสูตรที่1แล้วเมื่อกี้อะไรเราก็เจออะไรอีกฟังก์ชันตัวเลข a ยกกำลังฟังก์ชัน du จะได้เท่ากับ a กำลัง u ส่วน ln a บวก4และสูตรที่3เมื่อไรที่เราอินทิเกรตเจอฟังก์ชันตัว e เป็นเลขค่าคงที่ยกกำลังฟังก์ชัน du จะเท่ากับ e กำลัง u บวก4นั่นเองค่ะ3สูตรนี้สำคัญมากสำคัญมากเลยนะคะให้ทุกคนกลับไปทบทวนนะคะเพราะเจอบ่อยนะคะเจอบ่อยมากโดยเฉพาะสูตรไหนอะสูตรนี้กับสูตรนี้ทำไมสูตรเศษหนึ่งส่วน u du กับสูตร e กำลัง u du เจอบ่อยมากมากเลยนะคะเราต้องท่องให้ได้ต้องจำให้แม่นเดี๋ยวมันจะดึงมาใช้โดยอัตโนมัติเองนะคะแล้วในการอินทิเกรตหรือหาพหฤพันธุ์ของฟังก์ชันเรื่องอื่นๆที่จะซับซ้อนขึ้นถ้าเราแม่น2สูตรนี้ก็จะเป็นพื้นฐานให้กับเรื่องต่อไปให้เป็นการอินทิเกรตที่ง่ายขึ้นนะคะโอเคสำหรับวันนี้น่าจะแค่นี้ก่อนนะคะเดี๋ยวเจอกันใหม่สัปดาห์ถัดๆสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์มหาวิทยาลัยแห่งการขับเคลื่อนเทคโนโลยีและนวัตกรรมผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติสู่สังคมการประกอบการเพื่อพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืนมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ก่อตั้งขึ้นในปีพุทธศักราช2548โดยการรวมพลังของ4พื้นที่การศึกษาเข้าด้วยกันได้แก่ศาลายาบพิตรพิมุขจักรวรรดิวิทยาลัยพอช่างและวิทยาเขตวังไกลกังวลศาลายาเป็นศูนย์กลางการจัดการศึกษาระดับปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษาโดยมีการเรียนการสอนในระดับปริญญาตรีอันได้แก่คณะวิศวกรรมศาสตร์คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบคณะบริหารธุรกิจคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีวิทยาลัยผู้ประกอบการสร้างสรรค์นานาชาติรัตนโกสินทร์ที่เน้นการเรียนการสอนในระดับปริญญาตรีปริญญาโทและปริญญาเอกและหน่วยงานสนองพระราชดำริศูนย์ประสานงานโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีอพสทบพิตรพิมุขจักรวรรดิเป็นพื้นที่การศึกษาที่เก่าแก่ที่สุดประกอบด้วยคณะบริหารธุรกิจและคณะศิลปศาสตร์ที่มีการเรียนการสอนทั้งภาษาอังกฤษภาษาจีนและภาษาญี่ปุ่นวิทยาลัยเพาะช่างผู้นำที่เชี่ยวชาญในสาขาวิชาชีพด้านศิลปกรรมทุกแขนงที่มีการเรียนการสอนด้านศิลปะมากถึง14สาขาวิชา

ามโครงการพัฒนาชายฝั่งทะเลภาคใต้มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีและการสร้างสรรค์นวัตกรรมพร้อมเสริมทักษะพัฒนาศักยภาพสู่ความสำเร็จในยุคดิจิทัลประกอบด้วยคณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยีคณะอุตสาหกรรมการโรงแรมและการท่องเที่ยวคณะบริหารธุรกิจคณะวิศวกรรมศาสตร์และวิทยาลัยเทคโนโลยีและนวัตกรรมนอกจากนี้สำหรับการเรียนการสอนในระดับปริญญาโทและปริญญาเอกของมหาวิทยาลัย

ทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ประกอบด้วยการบูรณาการความรู้จากทศวิทยาลัยซึ่งประกอบด้วยวิทยาลัยพลังงานและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืนรัตนโกสินทร์และวิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการมากไปกว่านั้นเรายังมีศูนย์ปฏิบัติการเพื่อให้นักศึกษาได้เตรียมความพร้อมทักษะต่างๆอย่างมืออาชีพได้แก่ศูนย์ปฏิบัติการการโรงแรมและการท่องเที่ยวราชมงคลชมคลื่นหัวหินศูนย์การฝึกอบรมราชมงคลหัวหินเพลสมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์วิทยาเขตวังไกลกังวลซึ่งศูนย์ปฏิบัติการทั้งสองแห่งนี้ยังเปิดให้บริการแก่ผู้ที่สนใจโดยทั่วไปอีกด้วยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ส่งเสริมสังคมการประกอบการยุคดิจิทัลวิถีใหม่ด้วยการผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติที่มีองค์ความรู้ด้านนวัตกรรมเทคโนโลยีการสร้างสรรค์และการจัดการสู่สังคมการประกอบการอย่างยั่งยืนสร้างผลงานวิจัยองค์ความรู้สิ่งประดิษฐ์นวัตกรรมและงานสร้างสรรค์ที่เป็นประโยชน์ในระดับนานาชาติเป็นศูนย์กลางการเรียนรู้ของประชากรทุกช่วงวัยภายใต้แนวความคิดสร้างสรรค์สู่สังคมการประกอบการยุคดิจิทัลบูรณาการความคิดสร้างสรรค์เทคโนโลยีการทำนุบำรุงศิลปะวัฒนธรรมและภูมิปัญญาไทยบริหารจัดการองค์กรด้วยธรรมาภิบาลเพื่อเข้าสู่องค์กรคุณภาพตามเกณฑ์ที่ได้มาตรฐานและขับเคลื่อนสู่การเป็นมหาวิทยาลัยสู่ระดับสากลมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์กับการเป็นสมาร์ทองค์ทัพเนอร์ยูนิเวอร์ซิตี้เรามุ่งมั่นที่จะสร้างบัณฑิตเพื่อก้าวสู่การเป็นผู้ประกอบการแห่งอนาคตเราพร้อมที่จะเป็นส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อนประเทศด้วยการผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพที่เป็นตัวเลือกหลักในการขับเคลื่อนและพัฒนาประเทศ

0: มาหาใครครับ
1: คุณปั่นป่วนปฏิพานหรือเปล่าครับ
0: ใช่ครับ
2: ในรูปนี้ใช่คุณหรือเปล่า
3: ผมเอง
1: ถ้างั้นขอเชิญตัวไปคุยที่สน.หน่อย
0: เชิญหรือจับ
1: เชิญ
0: พี่เป็นใคร
1: เจ้าหน้าที
0: ่มีบัตรปะแล้วหมายอ่ะ
1: ไม่มีพี่แค่มาเชิญตัว
0: ไม่ไปได้ปะ
1: ไม่น่าได
0: ้เอ้าไหนว่าเชิญ
1: ก็ใช
0: ่งั้นขอโทรศัพท์แป๊บ
4: สายด่วนยุติธรรมสวัสดีค่ะ For English or other language
5: สวัสดีค่ะสายด่วนกระทรวงยุติธรรม
0: มีคนมาอ้างเป็นเจ้าหน้าที่เชิญตัวผมไปสน.ผมต้องไปไหมครับ
5: หากเจ้าหน้าที่ไม่มีหมายหรือไม่ได้นำหมายมาเราสามารถปฏิเสธได้ค่ะซึ่งไม่เกี่ยวข้องกับการขัดขืนการจับกุมนะคะในกรณีควบคุมตัวหรือกระทำด้วยประการอื่นใดในทำนองเดียวกันอันเป็นการจำกัดเสรีภาพในร่างกายของบุคคลเจ้าหน้าที่ต้องบันทึกภาพและเสียงอย่างต่อเนื่องจนกระทั่งส่งตัวให้พนักงานสอบสวน
0: เดี๋ยวพี่คุยกับเขาหน่อยได้ไหมครับ
5: ได้ค่ะ
0: คุยกับพี่กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพหน่อยครับ
1: เฮ้ยไม่คุย
0: งั้นผมไม้ไปขอบคุณครับเอางี้พี่เปิดกล้องได้ไหม
1: ไม่ต้องเปิดหรอกพี่แค่มาเชิญเฮ้ย
0: ผมจะบอกว่าพี่ทำ
1: เฮ้ยพี่ไม่ได้ทำ
0: มีหลักฐานเปล่าบอกแล้วให้เปิดกล้อง
1: เฮ้ยเอ็งเล่นขนาดนี้เลยวะ
0: แค่ซอสมะเขือเทศพี่ยังตกใจขนาดนี
1: ้มึงจะเล่นมากไปแล้วนะ
0: ปืนเหรอพี
1: ่เออ
0: แหมมาแค่นี้ต้องพกปืนมาด้วย
1: พี่ก็เสี่ยงนะเว้ย
0: ไม่เสี่ยงพี่ผมคนดี
1: ต้องมีจัดการต่อทีผมไม่ไหวแล้ว
0: ดูดีกว่าเมื่อกี้เยอะเลย
6: นี่อยากจะขอเชิญคุณไปคุยต่อที่สน.หน่อยค่ะ
0: ก็แค่นี
7: ้ตามพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการทรมานและการกระทำให้บุคคลสูญหายพ.ศ. 2561

0: ในการควบคุมตัวเจ้าหน้าที่รัฐผู้รับผิดชอบต้องบันทึกภาพและเสียงอย่างต่อเนื่องในขณะจับและควบคุมจนกระทั่งส่งตัวพนักงานสอบสวนหรือปล่อยตัวบุคคลดังกล่าวไป
1: สิทธิและเสรีภาพเป็นสิ่งที่เจ้าหน้าที่รัฐและประชาชนต้องร่วมกันปกป้อง

วัสดีค่ะช่วงนี้รับชมข่าวในพระราชสำนักประจำวันพระราชสมดีที่23กรกฎาคมพุทธศักราช2569ค่ะพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ส่งข้อความพระราชสารอำนวยพรไปยังประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐอาหรับอียิปต์ในโอกาสวันชาติของสาธารณรัฐอาหรับอียิปต์ซึ่งตรงกับวันที่23กรกฎาคม2569ความพระราชสารมีดังนี้พระท่านนายอับดุลฟัตตาอัสซีซีประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐอาหรับอียิปต์กรุงไคโรในโอกาสวันชาติของสาธารณรัฐอาหรับอียิปต์ข้าพเจ้าขอส่งคำอำนวยพรและความปรารถนาดีด้วยใจจริงเพื่อท่านประธานาธิบดีมีพลานามัยสมบูรณ์แข็งแรงและประสบความสุขสวัสดิ์ทั้งเพื่อความสงบสุขและความก้าวหน้ารุ่งเรืองของประเทศและประชาชนชาวอียิปต์ประเทศไทยและสาธารณรัฐอาหรับอียิปต์มีความสัมพันธ์ฉันมิตรที่ใกล้ชิดและมั่นคงนับแต่ได้มีการสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตต่อกันเป็นระยะเวลากว่าทศวรรษที่ผ่านมาความสัมพันธ์และความร่วมมือของทั้งสองประเทศมีความเข้มแข็งและเจริญรุ่งหน้าตลอดหลายปีที่ผ่านมาข้าพเจ้าจึงเชื่อมั่นว่าเราจะยังคงร่วมมืออย่างใกล้ชิดเพื่อสร้างเสริมความเป็นหุ้นส่วนระหว่างกันให้ก้าวหน้าและแน่นแฟ้นโดยเฉพาะในด้านการค้าการลงทุนการท่องเที่ยวและการศึกษาอันจะก่อให้เกิดประโยชน์สุขแก่ประเทศและประชาชนทั้งสองฝ่ายยิ่งขึ้นไปในภายภาคหน้าพระประมาภิไธยมหาวชิราลงกรณ์พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพราชสุดาสยามบรมราชกุมารีทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจดังนี้วันนี้เวลา 8:53 นาทีสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินไปยังโรงพยาบาลสิริราชเขตบางกอกน้อยกรุงเทพมหานครในการนี้ทรงวางพวงมาลัยทรงจุดธูปเทียนเครื่องทองน้อยถวายราชสักการะพระราชานุสาวรีย์สมเด็จพระมหิตลาธิเบศรอดุลยเดชวิกรมพระบรมราชชนกจากนั้นทรงพระดำเนินไปยังศาลาสิริราช100ปีทรงวางพวงมาลัยทรงจุดธูปเทียนเครื่องทองน้อยถวายราชสักการะพระรูปสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีพระบรมรูปพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาอนันทมหิดลพระอัฐมารามาธิบดินทร์และพระบรมรูปพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรต่อจากนั้นทรงเป็นประธานเปิดงานประชุมวิชาการนานาชาติด้านการแพทย์และการสาธารณสุข2569สิริราช International Conference in Medicine and Public Health หรือ SICMPH 2026ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่22ถึง24กรกฎาคม2569เพื่อถ่ายทอดประสบการณ์การดูแลรักษาผู้ป่วยรวมถึงการใช้เทคโนโลยีช่วยในการวินิจฉัยโรคต่างๆและเป็นเวทีแห่งการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างสหสาขาวิชาชีพเพื่อสุขภาวะที่ดีขึ้นของประชาชนมีผู้สนใจลงทะเบียนเข้าร่วมงานประชุมวิชาการกว่า 1,200 คนโดยมีการจัดแสดงนวัตกรรมทางการแพทย์จากองค์กรภาคเอกชนและหน่วยงานพันธมิตรกว่า20แห่งมีการนำเสนอผลงานวิจัยรูปแบบโปสเตอร์อิเล็กทรอนิกส์และรูปแบบปากเปล่ารวม86เรื่องในงานได้จัดนิทรรศการเทิดพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงดวงใจของแผ่นดินเพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณและพระราชกรณียกิจที่ทรงมีต่อวงการแพทย์และการสาธารณสุขตลอดจนการส่งเสริมคุณภาพชีวิตของประชาชนนอกจากนี้ยังมีกิจกรรมประเมินสุขภาพสร้างเสริมสมรรถภาพร่างกายภายใต้แนวความคิด Move Your Body Happy Your Mind ที่เหมาะสำหรับทุกช่วงวัยเวลา
14นาฬิกา33นาทีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จออกแทนพระองค์ณวังสัปทุมทรงเจิมเทียนพรรษาสำหรับทรงพระราชอุทิศพระราชทานไปจุดบูชาพระรัตนตรัยและพุทธเจดีย์สถานตามพระอารามหลวงในกรุงเทพมหานครและต่างจังหวัดเนื่องในเทศกาลเข้าพรรษาประจำปีพุทธศักราช2569ในโอกาสนี้พระราชทานพระราชบรมการให้นายณรงค์เทพเสนาผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานีและนายขจรเกียรติรักพาณิชมณีผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่นเฝ้าทูลอ่องพระบาทรับพระราชทานเทียนพรรษาเพื่อเชิญไปถวายเป็นพุทธบูชาในเทศกาลเข้าพรรษาที่วัดสุปัตนารามอำเภอเมืองอุบลราชธานีจังหวัดอุบลราชธานีและวัดธาตุอำเภอเมืองขอนแก่นจังหวัดขอนแก่นทุนกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญาสิริวัฒนาพรรณวดีทรงเปิดงานไทยซีเล็กเฟสติวัลในโครงการประชาสัมพันธ์และส่งเสริมภาพลักษณ์อาหารไทยและร้านอาหารไทยซีเล็ก Next Level ณภูมิภาคอเมริกานครนิวยอร์กสหรัฐอเมริกา

ันที่21กรกฎาคม2569เวลา 16:56 นตามเวลาท้องถิ่นของนครนิวยอร์กสหรัฐอเมริกาซึ่งเช้ากว่าประเทศไทย11ชั่วโมงทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญาสิริวัฒนาพรรณวดีเสด็จไปยังแวนเดอร์บิลท์ฮอลล์สถานีรถไฟแกรนด์เซ็นทรัลแกรนด์เซ็นทรัลเทอร์มินอลทรงเปิดงานไทยซิเล็กเฟสติวัลในโครงการประชาสัมพันธ์และส่งเสริมภาพลักษณ์อาหารไทยและร้านอาหารไทยซิเล็ก Next Levelในภูมิภาคอเมริกามีนางสุภจีสุธรรมพันธ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์นายวุฒิไกรลีวิรพันธ์ปลัดกระทรวงพาณิชย์นางสาวสุนันทากังวานกุลกิจอธิบดีกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศรวมถึงทีมไทยแลนด์และข้าราชการกระทรวงพาณิชย์เฝ้ารับเสด็จจากนั้นรองนายกรัฐมนตรี

0: inventive and full of life. It is now my great pleasure to officially declare the 2026 Thai Select Festival open. So step into the playground, embark on an adventure of flavors and spices, and may this celebration fill your hearts and your palates with the joy of Thai cuisine. May tonight be the beginning of a long-lasting journey and with Thai cuisine and an ever-deepening connection with Thailand. Thank you.
1: จากนั้นทอดประเทศวิดิทัศน์งานไทยซีเล็กเฟสติวัลมีแนวคิดไทยซีเล็กเพลย์กราวด์ไทยซีเล็กเป็นตราสัญลักษณ์ที่กระทรวงพาณิชย์มอบให้กับร้านอาหารไทยและผลิตภัณฑ์อาหารไทยสำเร็จรูปที่ให้บริการและจำหน่ายอาหารไทยรสชาติไทยแท้ผ่านกระบวนการและขั้นตอนของการปรุงอาหารด้วยส่วนผสมตามตำรับอาหารไทยแล้วทรงร้องเพลงช้าและเพลงเร็วอาทิเพลงจีบโลดจึงสดอยู่ของทุนกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญาสิริวัฒนาพรรณวดีสร้างความประทับใจให้แก่ผู้เข้าร่วมงานโครงการประชาสัมพันธ์และส่งเสริมภาพลักษณ์อาหารไทยและร้านอาหารไทยซีเล็ก Next Level ในภูมิภาคอเมริกาจัดขึ้นเพื่อประชาสัมพันธ์และสร้างการรับรู้ตราสัญลักษณ์ไทยซีเล็กให้เป็นที่รู้จักในวงกว้างยกระดับภาพลักษณ์อาหารไทยและร้านอาหารไทยที่ได้รับตราสัญลักษณ์ไทยซีเล็กให้มีมาตรฐานและเป็นที่ยอมรับในระดับสากลส่งเสริมความเชื่อมั่นของผู้บริโภคในสหรัฐอเมริกาสร้างประสบการณ์ตรงผ่านกิจกรรมประชาสัมพันธ์การจัดงานและสื่อสร้างสรรค์ในรูปแบบต่างๆตลอดจนสนับสนุนผู้ประกอบการร้านอาหารไทยซีเล็กในการขยายโอกาสทางการตลาดเพิ่มศักยภาพการแข่งขันในตลาดสหรัฐอเมริกาและเชื่อมโยงการประชาสัมพันธ์อาหารไทยกับการส่งเสริมสินค้าเกษตรและอุตสาหกรรมอาหารของไทยในตลาดต่างประเทศในการนี้ทอดพระเนตรร้านอาหารไทยซีเล็กและส่งบันทึกเทปวิดิทัศน์รายการ Princess Vlog X ไทยซีเล็กร่วมกับนักแสดงหมายภาคภูมิร่มไสทองและอาโปณัฐวินวัฒนกิติพัฒน์ภายในงานไทยซีเล็กเฟสติวัลมีร้านเข้าร่วมจำนวน15ร้านซึ่งมีร้าน2ดาวเป็นร้านอาหารไทยคุณภาพดีเยี่ยมจำนวน10ร้านร้าน1ดาวเป็นร้านอาหารไทยคุณภาพดีจำนวน4ร้านและร้านแคชชวลเป็นร้านอาหารไทยรสชาติดีจำนวน1ร้านแต่ละร้านนำเสนออาหารเครื่องดื่มและของหวานให้ผู้เข้าร่วมงานได้ลิ้มลองได้แก่คณะผู้บริหารกระทรวงพาณิชย์คณะทีมไทยแลนด์ผู้ซื้อผู้นำเข้าอาหารไทยในตลาดสหรัฐอเมริกาผู้มีอิทธิพลทางความคิดและสื่อมวลชนโดยช่วงสายที่ผ่านมาได้เปิดให้กลุ่มผู้บริโภคและผู้มีอิทธิพลทางความคิดได้เข้าร่วมลิ้มลองแล้วเช่นกันปัจจุบันมีร้านอาหารไทยได้รับราสัญลักษณ์ไทยซีเล็กรวม 1,499 ร้านจากสำนักงานส่งเสริมการค้าในต่างประเทศกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศกระทรวงพาณิชย์57แห่งใน72ประเทศเขตอาณาจากจำนวนร้านอาหารไทยในต่างประเทศกว่า 18,800 ร้านสำหรับสหรัฐอเมริกาถือเป็นประเทศที่มีร้านอาหารไทยได้รับตราสัญลักษณ์ไทยซีเล็กมากที่สุดรวม270ร้านอยู่ในเขตอาณาของสำนักงานส่งเสริมการค้าในต่างประเทศณนครนิวยอร์กจำนวน63ร้านส่วนผลิตภัณฑ์อาหารไทยสำเร็จรูปที่ได้รับตราสัญลักษณ์ไทยซีเล็กจำนวน 1,072 รายการจาก118บริษัทโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทยรายงานจากนครนิวยอร์กสหรัฐอเมริกา
2: พระวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าเฉลิมศึกยุคลเสด็จไปทรงเป็นประธานในการพระพิธีธรรมสวดพระพิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริภัทรมหาวชิรราชธิดาวันนี้ณพระที่นั่งพิมานรัตยานในพระบรมมหาราชวังเวลา 7:00 น.พระวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าเฉลิมศึกยุคลเสด็จไปทรงเป็นประธานในการที่พระพิธีธรรมสวดพระพิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริภัทรมหาวชิรราชธิดารับพระราชทานฉันเช้าเป็นพระพิธีธรรมจากวัดอนงคารามและวัดสะเกดกรุงเทพมหานครรวม8รูป ทางนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้มีพระพิธีธรรมสวดพระพิธรรมพระศพประจำทั้งกลางวันกลางคืนรับพระราชทานฉันเช้าวันละ8รูปรับพระราชทานฉันเพลวันละ8รูปและประคมย่ำยามกำหนด100วันโดยมีพระบรมวงศานุวงศ์เสด็จพระราชดำเนินและเสด็จไปทรงเป็นประธานรวมทั้งองคมนตรีเป็นประธานในช่วงเวลาต่างๆและนายพลกรสุวรรณรัตน์องคมนตรีเป็นประธานในช่วงเวลาต่างๆดังนี้เวลา 11:00 นเป็นประธานในการที่พระพิธีธรรมสวดพระพิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดารับพระราชทานฉันเพลเป็นพระพิธีธรรมจากวัดจักรวรรดิราชาวาสณวัดสุทัศน์เทพวรารามกรุงเทพมหานครรวม8รูปเวลา 17:00 นเป็นประธานในการพระพิธีธรรมสวดพระพิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาซึ่งช่วงเวลานี้เป็นพระพิธีธรรมจากวัดจักรวรรดิราชาวาสและวัดสุทัศน์เทพวรารามกรุงเทพมหานครรวม8รูปและเวลา 19:00 นเป็นประธานในการพระพิธีธรรมสวดพระพิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาซึ่งช่วงเวลานี้เป็นพระพิธีธรรมจากพระพยุรบงสาวาสณวัดบวรนิเวศวิหารกรุงเทพมหานครรวม8รูป

องคมนตรีเป็นผู้แทนพระองค์ไปเปิดนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติสืบสานศาสตร์ศิลป์องค์ทศมินราชันน้อมนำพระราชปณิธานและการแสดงผลงานของนักเรียนกลุ่มโรงเรียนในพระราชูปถัมภ์ประจำปี2569วันนี้ที่โรงเรียนปีปังกรวิทยาพัฒน์ทวีวัฒนาในพระราชูปถัมภ์เขตทวีวัฒนากรุงเทพมหานครพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พลเอกดาพงษ์รัตนสุวรรณองคมนตรีเป็นผู้แทนพระองค์ไปเปิดนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติสืบสานศาสตร์ศิลป์องค์ทศมินราชันน้อมนำพระราชปณิธานและการแสดงของนักเรียนกลุ่มโรงเรียนในพระราชูปถัมภ์ประจำปี2569โอกาสนี้ผู้แทนพระองค์มอบโล่ประกาศเกียรติคุณสถานศึกษาแก่ผู้บริหารสถานศึกษาที่ได้รับรางวัลน้อมนำพระราชปณิธานสืบสานพระบรมราโชบายด้านการศึกษามอบโล่ประกาศเกียรติคุณนักเรียนดีเด่นแก่นักเรียนที่ได้รับรางวัลด้านการน้อมนำพระบรมราโชบายด้านการศึกษาสู่การปฏิบัติอย่างยั่งยืนมอบเข็มที่ระลึกแก่ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่ได้รับรางวัลคนดีสีกลุ่มโรงเรียนในพระราชูปถัมภ์และผู้ทำคุณประโยชน์ต่อสถานศึกษานิทรรศการดังกล่าวได้จัดแสดงผลงานของผู้บริหารและนักเรียนกลุ่มโรงเรียนในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยามกุฎราชกุมารในปีการศึกษาที่ผ่านมาซึ่งได้น้อมนำพระบรมราโชบายด้านการศึกษาของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวไปปฏิบัติจริงในโรงเรียนให้เกิดผลสำเร็จที่เป็นรูปธรรมผ่านการเรียนรู้ประวัติศาสตร์เชิงรุกสร้างพื้นฐานชีวิตและคุณธรรมส่งเสริมการสร้างอาชีพผ่านการฝึกทักษะยุคใหม่และปฏิบัติจริงบนพื้นที่จำลองการประกอบธุรกิจควบคู่ไปกับการบ่มเพาะการเป็นพลเมืองที่ดีผ่านกระบวนการสภานักเรียนและกิจกรรมจิตอาสาเกื้อกูลชุมชนเพื่อหล่อหลอมให้เยาวชนเติบโตเป็นพลเมืองที่มีคุณภาพอย่างยั่งยืนองคมนตรีเชิญฮิรัญบัตรพัดยศและเครื่องยศสมณศักดิ์ไปถวายแด่พระสงฆ์ที่ได้รับการสถาปนาขึ้นเป็นพระราชาคณะเจ้าคณะรองวันนี้ที่วัดพระนอนจักรศรีอำเภอเมืองสิงห์บุรีจังหวัดสิงห์บุรีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาองคมนตรีเชิญฮิรัญบัตรพัดยศและเครื่องยศสมณศักดิ์ไปถวายแด่พระพรหมวชิระธีรคุณซึ่งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมีพระบรมราชโองการโปรดสถาปนาพระธรรมวชิระกวีขึ้นเป็นพระราชาคณะเจ้าคณะรองมีราชทินนามตามที่จารึกในฮิรัญบัตรว่าพระพรหมวชิระธีรคุณวิบูลธรรมปฏิภาณสุพิธาศาสนวรกิจนิวิตศีลาจารดีโลกตรีปิฎกบัณฑิตมหาคฤตสอนบวรสังฆารามขามวาสีสถิตณพระวัดพระนอนจักรศรีวรวิหารพระอารามหลวงจังหวัดสิงห์บุรีตั้งแต่วันที่7มิถุนายน2569โดยมีธนานุศักดิ์ตั้งฐานานุกรมได้8รูปหน่วยงานต่างๆได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงวันนี้ณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมหาราชวังเวลา10นาฬิกาจังหวัดสุราษฎร์ธานีได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามวัดเทวราชกุญชรวัดกัลยาณมิตรกรุงเทพมหานครวัดทรงธรรมวัดนอกจังหวัดสมุทรปราการวัดป่ากล้วยจังหวัดลำปางวัดอรุณสหราชอาณาจักรวัดพระธาตุช่อแฮเชฟฟิลด์สหราชอาณาจักรและวัดทรงศิลาจังหวัดชัยภูมิสวดพระพุทธมนต์จบแล้วพระสงฆ์ทั้งนั้นสวดบทถวายพรพระต่อจากนั้นผู้แทนเจ้าภาพถวายพระทหารเพลแด่พระสงฆ์ทั้ง10รูปจากนั้นผู้แทนเจ้าภาพถวายผ้าพระสงฆ์พระสงฆ์สดับปกรณ์และอนุโมทนา
เวลา 14:30 น.สมาคมสหพันธ์การกุศลเต็กก่าแห่งประเทศไทยได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดท่าไม้เหนือจังหวัดอุตรดิตถ์วัดธรรมศิลโสภาวัดมาโพจังหวัดพระนครศรีอยุธยาวัดท่าโรงช้างวัดจันทร์ประดิษฐารามจังหวัดสุราษฎร์ธานีวัดปรือคันจังหวัดศรีสะเกษวัดมัคคะสัญจารามจังหวัดยโสธรวัดสามแยกชมพูวัดนาว่าจังหวัดอำนาจเจริญและวัดขอนชะโงกจังหวัดสระบุรีสวดมาติกาสดับปกรณ์และอนุโมทนาเวลา 17:00 น.จังหวัดสกลนครได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดไตรมิตรวิทยารามกรุงเทพมหานครและวัดต่างๆในจังหวัดกาฬสินธุ์ประกอบด้วยวัดกลางวัดหนองอีบุตรวัดอโศการามวัดดอนทองวนารามวัดปิยมงคลวัดโพชัยบ้านเวอร์วัดบุรพาด่านแต้วัดโพชัยเสมารามสวดมาติกาสดับปกรณ์และอนุโมทนาและเวลา 19:00 น.กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลพระพิธีธรรมสวดพระพิธรรมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้เป็นพระพิธีธรรมจากวัดราชสิทธารามกรุงเทพมหานครจำนวน4รูปและวัดกบิตรสรารามจังหวัดลพบุรีจำนวน4รูปวันนี้ตลอดทั้งวันณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังมีคณะบุคคลและประชาชนทั้งในกรุงเทพมหานครและต่างจังหวัดเดินทางไปกราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงอย่างต่อเนื่องอาทิกรมทหารช่างที่1รักษาพระองค์จังหวัดราชบุรีโรงเรียนกาญจนาพิเศษวิทยาลัยนครปฐมจังหวัดนครปฐมผู้เข้ารับการอบรมหลักสูตรผู้พิพากษาหัวหน้าศาลรุ่นที่27และบาทหลวงสมเกียรติบุญอนันตบุตรเจ้าอาวาสวัดนักบุญฟรังซิสเซเวียสามเสนกรุงเทพมหานครทางนี้สำนักพระราชวังเปิดให้ประชาชนเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพได้ทุกวันตั้งแต่เวลา 8:00 น.ถึง 20:00 น.และขอความร่วมมือโปรดแต่งกายสุภาพไว้ทุกนักเรียนนักศึกษาสวมเครื่องแบบตามระเบียบคณะบุคคลและประชาชนเดินทางไปถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิราราชธิดาอย่างต่อเนื่องวันนี้ณพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังมีคณะบุคคลและประชาชนทั้งในกรุงเทพมหานครและต่างจังหวัดเดินทางไปถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาเดเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงสารินีสิริพัฒน์มหาวชิราราชธิดาอย่างต่อเนื่องอาทิสภาทนายความในพระบรมราชูปถัมภ์โรงเรียนย่านตาขาวรัฐชนูปถัมภ์จังหวัดตรังองค์การบริหารส่วนตำบลเชิงทะเลจังหวัดภูเก็ตเครือข่ายกองทุนแม่ของแผ่นดินจังหวัดสุราษฎร์ธานีสำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดอ่างทองนักเรียนในร้อยพระจุลจอมเกล้ารุ่นที่47และจังหวัดสกลนครทางนี้สำนักพระราชวังเปิดให้ประชาชนเข้าถวายสักการะพระศพทุกวันตั้งแต่เวลา 8:00 น.ถึง 21:00 น.ในการนี้มูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพายามยากสภากาชาดไทยได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้นำรถประกอบอาหารไปตั้งณบริเวณหน้าประตูอนงคลีลาเพื่อประกอบอาหารเมนูข้าวเหนียวไก่ทอดสู่พระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าโสมสวดีกรมหม่อมสุทธานารีนาถมอบให้แก่ประชาชนที่จะพี่ไปถวาย
วายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิราราชธิดาวันละ 2,500 ชุดในเวลา 11 นาฬิกาไปจนถึงวันที่ 31 กรกฎาคม 2569พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานสิ่งของเครื่องอุปโภคบริโภคและเวชภัณฑ์ทางการแพทย์รวมทั้งพระราชทานเลี้ยงอาหารกลางวันเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา28กรกฎาคม2569วันนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พลอากาศตรีธีระเชียงทองเป็นประธานเชิญสิ่งของเครื่องอุปโภคบริโภคและเวชภัณฑ์ทางการแพทย์พระราชทานไปมอบให้แก่ผู้สูงอายุและเจ้าหน้าที่ศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุบ้านสนเวศอำเภอนครหลวงจังหวัดพระนครศรีอยุธยารวมทั้งพระราชทานเลี้ยงอาหารกลางวันเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว28กรกฎาคม2569อาหารพระราชทานอาทิต้มยำกุ้งข้าวสวยปลาทูทอดไข่ต้มน้ำพริกข้าวเหนียวไก่ย่างลาบหมูส้มตำไทยผลไม้ลอดช่องและเครื่องดื่มน้ำสมุนไพรจากโครงการส่วนพระองค์สวนจิตรลดาสมพัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุวาสนาเวศเดิมชื่อสถานสงเคราะห์คนชราวาสนาเวศสร้างขึ้นเมื่อปี2528เพื่อดูแลผู้สูงอายุแบบองค์รวมทั้งในด้านสุขภาพเศรษฐกิจสังคมสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยรวมทั้งด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อให้ผู้สูงอายุมีคุณภาพชีวิตที่ดีมีหลักประกันเป็นผู้สูงอายุที่มีคุณภาพอยู่ในสังคมได้อย่างยั่งยืนปัจจุบันมีผู้สูงอายุทั้งชายและหญิงจำนวน172คนมีเจ้าหน้าที่49คนการพระราชทานเลี้ยงอาหารกลางวันในวันนี้ผู้สูงอายุและเจ้าหน้าที่ศูนย์ต่างปลื้มปิติและซาบซึ้งในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นราชบริพารหน่วยราชการในพระองค์ร่วมบริจาคโลหิตถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา28กรกฎาคม2569วันนี้ที่อาคาร606สำนักพระราชวังสนามเสือป่าเขตดุสิตกรุงเทพมหานครพันเอกภูสิทธิ์คล้ายฮิรันเป็นประธานในกิจกรรมบริจาคโลหิตถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา28กรกฎาคม2569มีข้าราชบริพารหน่วยราชการในพระองค์จากสำนักพระราชวังศูนย์เทคโนโลยีดิจิทัลหน่วยราชการในพระองค์กองบัญชาการทหารมหาดเล็กราชบัณฑิตรักษาพระองค์กองบัญชาการในตำรวจราชองครักษ์ประจำพระองค์และหน่วยบินเดโชชัย3พร้อมใจเข้าร่วมบริจาคโลหิตอันเป็นการน้อมนำพระบรมราโชบายของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในการบำเพ็ญความดีเพื่อประโยชน์ต่อส่วนรวมมายึดถือปฏิบัติให้เกิดผลเป็นรูปธรรมด้วยมีพระราชประสงค์ให้ข้าราชบริพารในพระองค์เป็นแบบอย่างของข้าราชการที่ดีมีความกตัญญูตอบแทนคุณแผ่นดินโดยไม่หวังสิ่งตอบแทนโดยมีสถาบันพยาธิวิทยาศูนย์อำนวยการแพทย์พระมงกุฎเกล้ากรมแพทย์ทหารบกเป็นหน่วยรับบริจาคโลหิตมีผู้ผ่านการคัดกรองและร่วมบริจาคโลหิตจำนวน230นายและคนได้ปริมาณโลหิตรวม 13,500 ซีซีโดยโลหิตที่ได้จะนำไปใช้เป็นโลหิตสำรองในการรักษาผู้ป่วยตามโรงพยาบาลต่างๆเพื่อช่วยชีวิตผู้ป่วยในภาวะวิกฤตเช่นผู้เสียเลือดมากจากอุบัติเหตุผู้ป่วยผ่าตัดและผู้ป่วยโรคเลือดต่างๆให้สามารถผ่านพ้นวิกฤตและปลอดภัยได้ทันท่วงทีผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสเชิญพวงมาลาพระราชทานไปวางที่หน้าหีบศพเจ้าหน้าที่ที่เสียชีวิตจากเหตุคนร้ายก่อความไม่สงบในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้วันนี้ที่วัดบางนราอำเภอเมืองนราธิวาสจังหวัดนราธิวาสพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้นายบุญช่วยหอมยามเย็นผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสเชิญพวงมาลาพระราชทานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและของสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีไปวางที่หน้าหีบศพเจ้าหน้าที่ที่เสียชีวิตจากกลุ่มคนร้ายใช้ยานพาหนะก่อเหตุกราดยิงและคว้างระเบิดโจมตีชุดปฏิบัติการกองร้อยทหารพรานที่4509โดยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่45ขณะปฏิบัติหน้าที่บริเวณจุดตรวจบูเกะซามีตำบลตันหยงมัดอำเภอระแงะจังหวัดนราธิวาสเมื่อวันที่22กรกฎาคม2569ประกอบด้วยจ่าสิบเอกธีรยุทธ์โสมะเกิดอาสาสมัครทหารพรานวิมลตาบทองและอาสาสมัครทหารพรานณัฐสิทธิ์แก้วเสนาในการนี้พระบรมวงศานุวงศ์ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมและโปรดให้ผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสเชิญพวงมาลาพระราชทานและพวงมาลาประธานวางที่หน้าหีบศพด้วยทั้งนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้รับศพเจ้าหน้าที่ทุกนายไว้ในพระบรมราชานุเคราะห์พระราชทานน้ำหลวงอาบศพและพระราชทานเพลิงศพเป็นกรณีพิเศษยังความซาบซึ้งและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณแก่ครอบครัวเจ้าหน้าที่ทุกนายอย่างหาที่สุดมิได้ผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสเชิญแจกันดอกไม้และตะกร้าสิ่งของพระราชทานไปมอบให้แก่ประชาชนที่ได้รับบาดเจ็บจากเหตุคนร้ายก่อความไม่สงบในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้เพื่อบำรุงขวัญกำลังใจวันนี้ที่โรงพยาบาลระแงะอำเภอระแงะจังหวัดนราธิวาสพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้นายบุญช่วยหอมยามเย็นผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสเชิญแจกันดอกไม้และตะกร้าสิ่งของพระราชทานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีไปมอบให้แก่เด็กชายหิณะอายุ10ขวบประชาชนที่ได้รับบาดเจ็บจากกลุ่มคนร้ายใช้ยานพาหนะก่อเหตุกราดยิงและคว้างระเบิดโจมตีชุดปฏิบัติการกองร้อยทหารพรานที่4509โดยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่45ขณะปฏิบัติหน้าที่บริเวณจุดตรวจบูเกะซามีตำบลตันหยงมัดอำเภอระแงะจังหวัดนราธิวาสเมื่อวันที่22กรกฎาคม2569ในการนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้รับเด็กชายฮาปีฟหินะไว้เป็นคนไข้ในพระบรมราชานุเคราะห์ยังความซาบซึ้งและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้น
รองเลขาธิการพระราชวังเป็นประธานในพิธีบวงสรวง

เทพพยดาครูอาจารย์ในการจัดสร้างฉากและการแสดงโขนเรื่องรามเกียรติ์ตอนสีดาวันนี้ที่อาคารเรียนรู้เรื่องโขนตำบลเกาะเกิดอำเภอบางปะอินจังหวัดพระนครศรีอยุธยาพันโทสมชายกาญจนมณีรองเลขาธิการพระราชวังในฐานะรองประธานกรรมการมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพเป็นประธานในพิธีบวงสรวงเทพยดาครูอาจารย์ในการจัดสร้างฉากและการแสดงโขนเรื่องรามเกียรติ์ตอนสีดาซึ่งมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพได้สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงจัดขึ้นเพื่อบอกกล่าวขออนุญาตเทพยดาครูอาจารย์ให้ช่วยเปิดทางปกป้องคุ้มครองและอำนวยพรให้การจัดสร้างฉากและการแสดงเป็นไปอย่างราบรื่นและสำเร็จลุล่วงได้ด้วยดีในการนี้มีการจัดพิธีเจริญพระพุทธมนต์ถวายพระทหารเพลแต่พระสงฆ์เพื่อความเป็นสิริมงคลสำหรับการแสดงโขนเรื่องรามเกียรติ์ตอนสีดาจะจัดแสดงระหว่างวันที่5พฤศจิกายนถึง10ธันวาคม2569ณหอประชุมใหญ่ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยเขตห้วยขวางกรุงเทพมหานครเพื่อน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงพระผู้ทรงวางรากฐานการอนุรักษ์และฟื้นฟูโขนมรดกทางวัฒนธรรมอันล้ำค่าของชาติและเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบ3มิถุนายน2569ด้วยส่งสืบสานพระราชปณิธานทรงส่งเสริมสนับสนุนการแสดงโขนในทุกมิติเพื่อเป็นการอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมให้ประชาชนชาวไทยได้ชื่นชมความงดงามของเครื่องแต่งกายประณีตอันเป็นศิลปะดั้งเดิมของไทยหลากหลายแขนงอันเป็นการทำรงนาฏศิลป์อันทรงคุณค่าของชาติให้คงอยู่สืบไปสำหรับผู้สนใจสามารถซื้อบัตรได้ที่ไทยทิกเก็ตเมเจอร์ทุกสาขาตั้งแต่วันที่12สิงหาคม2569ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ออกหน่วยแพทย์พระราชทานให้บริการตรวจรักษาโรคทั่วไปแก่ประชาชนในพื้นที่จังหวัดอุทัยธานีวันนี้ที่องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งนางามอำเภอลานสักจังหวัดอุทัยธานีสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตวรคัตติยราชนารีโปรดให้ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ออกหน่วยแพทย์พระราชทานให้บริการตรวจสุขภาพและรักษาโรคทั่วไปพร้อมมอบกระเป๋ายาสามัญประจำบ้านพระราชทานจำนวน500ชุดแก่ประชาชนและมอบสมุดชุดเครื่องเขียนแก่โรงเรียนในพื้นที่อำเภอลานสักเพื่อถวายเป็นพระราชสนเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว28กรกฎาคม2569มีรองศาสตราจารย์นายแพทย์สุรศักดิ์ลีลาอุดมลิปิผู้อำนวยการโรงพยาบาลจุฬาภรณ์นำแพทย์และบุคลากรทางการแพทย์จากโรงพยาบาลร่วมกับหน่วยงานในพื้นที่จังหวัดอุทัยธานีให้บริการตรวจโรคทั่วไปบริการทางทันตกรรมและการตรวจสุขภาพตาแก่ประชาชนมีผู้เข้ารับบริการจำนวน508คนกลุ่มโรคที่พบมากได้แก่ระบบจักษุระบบกล้ามเนื้อกระดูกและข้อระบบทางเดินอาหารและขับถ่ายระบบหูและการได้ยินและระบบประสาทตามลำดับจากนั้นคณะได้ลงพื้นที่เยี่ยมผู้ป่วยติดเตียงพร้อมมอบสิ่งของพระราชทานจำนวน3คนยังความซาบซึ้งในพระกรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นสำนักพระราชวังขอเชิญชวนประชาชนร่วมลงนามถวายพระพรชัยมงคลพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา28กรกฎาคม2569ผ่านระบบออนไลน์เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว28กรกฎาคม2569สำนักพระราชวังขอเชิญชวนประชาชนร่วมลงนามถวายพระพรชัยมงคลผ่านระบบออนไลน์ที่เว็บไซต์หน่วยราชการในพระองค์ www.royaloffice.th ระหว่างวันที่26ถึง30กรกฎาคม2569และร่วมเจริญอริยมรรคสัมมาทิฏฐิระลึกถึงพระรัตนตรัยผ่านแอปพลิเคชันสมาธิ
ียงบุญระหว่างวันที่26ถึง30กรกฎาคม2569เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลสามารถดาวน์โหลดแอปพลิเคชันได้ทั้ง Play Store และ App Storeจบข่าวในพระราชสำนักดิฉันสิริสัมภาเอกเอี่ยมสินสวัสดีค่ะ

ปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชได้พระราชทานแก่ผู้นำสหกรณ์ทั่วประเทศเมื่อครั้งเข้าเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทณศาลาดุสิตาลัยสวนจิตรลดาเมื่อวันที่11พฤษภาคมพุทธศักราช2526

0: ุบกระพงตั้งอยู่ในท้องที่ตำบลเขาใหญ่อำเภอชะอำจังหวัดเพชรบุรีบนพื้นดินที่กว้างใหญ่นับหมื่นไร่ในเขตพื้นที่อำเภอชะอำจังหวัดเพชรบุรีครั้งหนึ่งเมื่อหลายปีก่อนที่นี่คือผืนดินได้รับการกล่าวขานว่าดินเลวมีสภาพแห้งแล้งเกินกว่าผู้คนจะเพาะปลูกทำมาหากินได้ผืนแผ่นดินแห่งนี้จึงถูกปล่อยให้รกร้างขาดผู้คนที่จะเหลียวแลนับเป็นโชคดีอันหาที่สุดมิได้ที่ประสบนิกรชาวไทยทุกคนได้เกิดมาบนผืนแผ่นดินภายใต้พระบรมโพธิสมภารของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชพระผู้ทรงเป็นพลังของแผ่นดินผู้พลิกฟื้นแผ่นดินทุกตารางนิ้วให้กลับคืนสู่ความชุ่มชื้นรุ่งเรืองกระทั่งผืนแผ่นดินรกร้างแห่งนี้ได้กลายมาเป็นโครงการตัวอย่างของการวางแผนการจัดการพัฒนาที่ดินอย่างสมบูรณ์แบบที่สุดนั่นคือโครงการตามพระราชประสงค์หุบกระพง
1: ที่มาที่ไปของโครงการตามพระประสงค์กระพงนะครับ เมื่อครั้งที่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชนะครับท่านมาประพาสที่หัวหินกับสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์นะครับก็ได้มีการออกเยี่ยมเยียนชาวบ้านนะครับไม่ว่าจะเป็นทางจังหวัดประจวบคีรีขันธ์หรือว่าทางจังหวัดเพชรบุรีนะครับแล้วก็มาเจอชาวบ้านกลุ่มหนึ่งนะครับที่อาศัยอยู่ตรงส่วนภาคล่างนะครับแถวนิคมนะครับซึ่งอยู่ทำอาชีพเกษตรกรแต่ว่าพระองค์ท่านก็เห็นว่าคนกลุ่มนี้ทำไมถึงทำอาชีพเกษตรกรแล้วก็ไม่มีที่ดินนะครับพระองค์ท่านมาพบตอนนั้นก็ได้ให้เงินนะครับเป็นทุนในการประกอบอาชีพครับจำนวน 200,000 บาทพระองค์ท่านก็เคยได้ให้ทางหน่วยงานต่างๆเข้าไปศึกษานะครับว่าเราพอจะหาที่ดินตรงไหนที่จะมาให้สมาชิกเกษตรกรกลุ่มนี้มีที่ดินทำกินนะครับก็เลยให้ท่านหม่อมหลวงเดชนะครับซึ่งตอนนั้นท่านเป็นท่านองคมนตรีนะครับแล้วก็เข้ามาดูในพื้นที่จัดหาที่ดินให้เกษตรกรกลุ่มนี้ได้มีอาชีพได้มีที่ดินทำกินนะครับก็ได้ที่ดินตรงนี้ซึ่งเป็นที่ดินในโครงการตามพระราชสุขภพที่พระองค์ท่านจับจองนะครับเยี่ยงสามัญชนนะครับ
0: เมื่อเจ้าหน้าที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้ทำการสำรวจแหล่งกักเก็บน้ำและสภาพผืนดินทั่วๆไปพบว่าดินส่วนใหญ่มีคุณภาพเลวส่วนที่เหลือเป็นดินเลวปนดียังทำกสิกรรมได้บ้างจึงทรงมีพระราชวิสัยให้พัฒนาที่ดินและจัดระบบชลประทานทดลองอพยพครอบครัว2ครัวเรือนโดยจัดที่ดินให้ครอบครัวละ25ไร่แบ่งเป็นปลูกพืชอาศัยน้ำจากระบบชลประทานจำนวน7ไร่ส่วนอีก18ไร่ให้ปลูกพืชโดยอาศัยจากน้ำฝนธรรมชาติและยังให้กู้ยืมเงินเพื่อเป็นทุนสำหรับประกอบอาชีพอีกครอบครัวละ 10,000 บาทนับเป็นประวัติศาสตร์ยิ่งของชาติไทยที่เคยได้มีพระมหากษัตริย์จับจ้องพื้นที่เยี่ยงสามัญชนปฏิบัติพระองค์เป็นแบบอย่างประชาราษฎร์ตามขั้นตอนของกฎหมายป่าไม้และกฎหมายที่ดินทุกประการโครงการตามพระราชประสงค์หุบกระพงยังได้รับความร่วมมือจากรัฐบาลอิสราเอลจัดตั้งโครงการไทยอิสราเอลเพื่อพัฒนาชนบทโดยจัดส่งผู้เชี่ยวชาญในด้านสาขาต่างๆเพื่อให้การช่วยเหลือด้านการวางระบบชลประทานและการพัฒนาการเกษตรระยะโครงการนาน5ปีเริ่มตั้งแต่เดือนสิงหาคมพุทธศักราช2509ถึงพุทธศักราช2514ภายหลังสะดอน2ครอบครัวได้ทดลองทำกินอยู่ครบปีแล้วผลปรากฏว่าสามารถใช้หนี้คืนและยังมีเหลือเป็นทุนสำรองสำหรับใช้ประกอบอาชีพในปีต่อไปได้อีกด้วยจึงได้มีการจัดตั้งที่อยู่อาศัยรวมเป็นหมู่บ้านเกษตรกรเกิดก้าวย่างที่สำคัญคือการถ่ายทอดความรู้และแนวคิดเกี่ยวกับหลักและวิธี

0: มีการของสหกรณ์กระทั่งสมาชิกในหมู่บ้านมีความเข้าใจดีพอแล้วจึงได้เข้าลงชื่อกันเพื่อขอจดทะเบียนโดยใช้ชื่อว่าสหกรณ์การเกษตรหุบกระพงจำกัด
1: ป้าเป็นสมาชิกสหกรณ์หุบกระพงเป็นชุดแรกในหุบกระพงนี้เป็นชุดแรกป้าก็เป็นสหกรณ์นั่นแหละเป็นสหกรณ์แต่ป้าก็แยกเพราะว่าอาชีพที่นี่มันจะแบบว่าหมายถึงว่าทำไร่มันก็ไม่พอกินเนาะถ้าสำหรับเราต้องเราก็หางานอื่นทำเปลี่ยนแปลงมาทำก็มาจับกลุ่มของใช้ในครัวเรือน
2: สำหรับสหกรณ์การเกษตรหุบกระพงจำกัดนะคะได้ช่วยเหลือในด้านการเกษตรช่วยให้เป็นแหล่งเงินกู้ให้กับพวกเราแล้วช่วยขายสินค้าให้นะคะขายทั้งพืชผลแล้วก็ขายทั้งผลิตภัณฑ์จากสารที่ทำจากป่านสอนนารายขายมาตั้งแต่เริ่มเลยค่ะตั้งแต่พ.ศ. 2514จนถึงทุกวันนี้ค่ะ
0: เมื่อการดำเนินโครงการได้บรรลุผลที่วางไว้ทุกประการแล้วพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชโปรดเกล้าพระราชทานที่ดินบริเวณหุบกระพงจำนวน3ฉบับรวมพื้นที่ 1,279 ไร่1งาน82ตารางวาให้กับกรมส่งเสริมสหกรณ์กระทรวงเกษตรและสหกรณ์และสหกรณ์การเกษตรหุบกระพงจำกัดเป็นผู้รับผิดชอบโดยตรงส่วนในพื้นที่ที่สภาพดินไม่ดีได้มีการส่งเสริมให้ปลูกป่านสอนนารายโดยสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถในรัชกาลที่9มีพระราชสวนีให้สมาชิกประกอบอุตสาหกรรมในครัวเรือนในรูปของหัตถกรรมการจัดทำเครื่องจักสานโดยใช้เส้นใยป่านสอนนารายให้มีการฝึกสอนวิชาชีพแก่กลุ่มสตรีในหมู่บ้านเพื่อให้มีอาชีพเพิ่มรายได้อันเป็นพระมหากรุณาธิคุณได้ประทับกลางดวงใจชาวหุบกระพงว่าในหลวงให้ที่พระราชินีให้อาชีพหุบกระพงในวันนี้จึงเป็นแหล่งสาธิตและทดลองการเกษตรเพื่อศึกษาข้อมูลการปลูกพืชและเลี้ยงสัตว์ในพื้นที่แห้งแล้งโดยการนำเทคโนโลยีสมัยใหม่มาใช้อย่างเหมาะสมโดยได้จัดตั้งศูนย์การเรียนรู้5ศูนย์เรียนรู้เพื่อให้ความรู้และประโยชน์สำหรับผู้เข้าเยี่ยมชมได้แก่ 1. ศูนย์เรียนรู้การปลูกหน่อไม้ฝรั่งและพืชสมุนไพร 2.ศูนย์เรียนรู้การเลี้ยงโคขุน 3. กลุ่มสตรีผลิตภัณฑ์ของใช้ในครัวเรือน 4. กลุ่มผู้เลี้ยงแพะหุบกระพง 5. กลุ่มศิลปาชีพพิเศษจักสานป่านสอนนารายณ์

รู้สึกซาบซึ้งในพระองค์ท่านที่ท่านมาช่วยเหลือพวกเราให้มีที่อยู่ให้มีอาชีพค่ะทุกวันนี้เราอยู่ดีกินดีก็เพราะพระองค์ท่านค่ะจะตั้งใจจะเป็นคนดี

0: ือจะช่วยเหลือกิจการในหุบกระพงทุกอย่าง
1: แม้ว่าการเดินทางสู่เป้าหมายวิถีชีวิตอันสุขสงบมั่นคงและพอเพียงของเกษตรกรหุบกระพงนั้นจะใช้เวลาร่วมครึ่งศตวรรษแต่เมื่อทุกคนได้ใช้วิถีชีวิตอันพอเพียงตามแนวพระราชดำริแล้วต่างก็สำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่ได้ชุบชีวิตพื้นดินตลอดจนทุกผู้ทุกคนที่นี่ให้เปี่ยมไปด้วยความสงบสุขอย่างยั่งยืนและแท้จริงจึงถือเป็นคุณค่าอันสูงสุดของชาวไทยทุกคนว่าผืนดินแห่งนี้คือหุบกระพงแผ่นดินพระราชา

สวัสดีค่ะท่านผู้ชมทุกท่านนะคะพบกันเช่นเคยค่ะกับอาจารย์มนทิราสุวรรณประภานะคะวันนี้เราพบกันในสัปดาห์ที่4นะคะหัวข้อก็คือ Minor และ Cofactor นะคะสำหรับวันนี้เนี่ยนะคะเป็นหัวข้อที่ต่อเนื่องจากเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมานะคะในสัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยเราขอทบทวนนิดนึงกันแล้วกันนะคะก็คือเราเรียนเกี่ยวกับ determinant ของ matrix นะคะในการหา determinant ของ matrix เนี่ยเราจะใช้หาเฉพาะ matrix จัตุรัสเท่านั้นนะคะซึ่ง matrix จัตุรัสก็คือ matrix ขนาด1คูณ1 2คูณ2 3คูณ3 4คูณ4ไปเรื่อยๆจนถึง n คูณ n ใช่ไหมคะทีนี้ถ้าเป็นขนาด1คูณ1 2คูณ2 3คูณ3เมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมาเราทราบว่ามันมีสูตรในการหานะคะแต่ว่าในกรณีที่เป็นเมทริกซ์ที่มีขนาด4คูณ4เป็นต้นไปเนี่ยมันจะไม่มีสูตรละซึ่งเราจะใช้วิธีที่เราจะเรียนกันในสัปดาห์นี้นั่นเองอะนะคะทีนี้เรามาทบทวนในกรณีที่มันเป็นเมทริกซ์ขนาด1คูณ1นะคะกรณีแรกก็คือถ้าเกิดสมาชิกก็คือ A นั้นนะคะดีเทอร์มิแนนต์ของมันก็จะเท่ากับA นั่นเองนะคะสมาชิกตัวนั้นนั่นเองเช่นดีเทอร์มิแนนต์ของ5ก็จะได้เท่ากับ5ดีเทอร์มิแนนต์ของลบ5ก็ได้ลบ5นั่นเองนะคะในกรณีที่2นะคะถ้าเกิดเมทริกซ์ A ของเราเป็นเมทริกซ์ขนาด2คูณ2นะคะเช่นเป็นมีสมาชิก A B C D แบบนี้นะคะเวลาเราหาเราก็จะใช้สูตรนำ A กับ D คูณกันนะคะลบด้วย C กับ B คูณกันนั่นก็คือ AD ลบ BC นั่นเองนะคะเหมือนคูณไขว้นั่นเองเอามาลบกันนะคะในกรณีที่เมทริกซ์ A ของเราเป็นเมทริกซ์ขนาด3คูณ3นะคะวิธีการก็คือให้เรานำหลักที่1แล้วก็หลักที่2ของเมทริกซ์ A มาต่อนะคะตรงนี้นะคะมาต่อเป็นหลักที่4แล้วก็หลักที่5นะคะจากนั้นให้เราคูณนะคะคูณทแยงเฉียงเฉียงลงมานะคะแบบนี้นะคูณลงมานำสมาชิก3ตัวในแต่ละแถวคูณกันแล้วก็นำมาบวกกันเพราะฉะนั้นเราจะได้สูตรเป็น AEI บวก BFG บวก CDH นะคะตามตัวนี้นะคะถ้าสมมติว่าสมาชิกคือ A B C D E F G H I ตามนี้นะคะหรือว่าถ้าเราไม่ต้องท่องเราก็คือใช้วิธีอย่างที่อาจารย์แนะนำก็คือเอาหลักที่1กับหลักที่2มาต่อแล้วก็คูณทแยงนะคะได้สมาชิกอะไรก็นำมาคูณกันได้เลยแล้วก็นำมาบวกกันนะคะจากนั้นลบด้วยนะคะคูณขึ้นนะคะเอาสมาชิกคูณขึ้นไปแบบนี้นะคะอย่างแถวแล้วก็จะมี G E C ใช่ไหมคะเนี่ยคูณกันนะคะบวก H F A บวก I D B นะคะคูณกันแล้วบวกกันแล้วก็ลบออกหรือเราจะลบทุกตัวก็ได้ค่ะเอาวงเล็บออกนะคะอันนี้ก็คือ

การหาดีเทอร์มินันต์ของเมทริกซ์ขนาด1:12:2แล้วก็3:3นะคะเดี๋ยวเราจะได้ทบทวนในตัวอย่างไปด้วยเลยนะคะในกรณีที่นะคะเราจะหาดีเทอร์มินันต์ของเมทริกซ์ที่มีขนาดตั้งแต่4:4ขึ้นไปนะคะเราอาจจะใช้วิธีที่เราจะจะอธิบายต่อไปนี้ได้นะคะก็คือเราจะใช้ไมเนอร์แล้วก็โคแฟกเตอร์ซึ่งหัวข้อนี้เราจะได้พูดถึงไมเนอร์ก่อนนะคะทำความรู้จักกับไมเนอร์ก่อนเพื่อจะได้เดี๋ยวนำไปใช้ในการคำนวณหาโคแฟกเตอร์ต่อไปนะคะสำหรับไมเนอร์นะคะของสมาชิกมันจะเป็นของสมาชิกแต่ละตัวเลยนะคะไมเนอร์ของสมาชิกสมาชิกตำแหน่งที่ AIJ ของเมทริกซ์ A นะใดๆเนี่ยนะคะก็คือมันจะมีค่าเท่ากับdeterminant ที่เหลือจากการตัดแถวที่ i และหลักที่ j ออกไปนะคะตัวนี้เป็น determinant ที่เหลือจากการตัดแถวที่ i และหลักที่ j ของเมทริกซ์ A ออกไปนะคะนั่นหมายความว่าสมมติว่า A ของเรามีสมาชิกอยู่9ตัวมันก็จะมีไมเนอร์9ตัวด้วยกันนะคะแต่ละตัวก็จะมีไมเนอร์ของแต่ละตำแหน่งนะคะเพราะนั้นเวลาเราหาไมเนอร์แต่ละตำแหน่งเนี่ยเราจะต้องมีการตัดแถวที่ i แล้วก็หลักที่ j ออกไปก่อนแล้วค่อยไปหา determinant อีกทีหนึ่งนะคะเช่นสมมติว่า a เป็น A11 นะคะตำแหน่ง A11 ก็คือ determinant ที่เหลือจากการตัดแถวที่1แล้วก็หลักที่1นะคะแถวที่1แล้วก็หลักที่1ของ a ออกไปเพราะนั้นเหลือสมาชิกอะไรก็เอาไปหา determinant ก็จะเป็น minor ใน aij ณตำแหน่งนั้นนะคะสมมติว่าเป็น A22ก็จะเป็น determinant ที่เหลือจากการตัดแถวที่2แล้วก็หลักที่2ของ a ออกไปนะคะพอจะนึกภาพออกนะคะเดี๋ยวเรายกตัวอย่างสักนิดนึงก่อนก็ได้ค่ะอย่างเช่นนะคะสมมติว่าเรามีเมทริกซ์ A คือเมทริกซ์3:3กันเลยนะคะ1 2 3 4 5 6ค่ะ7 8 9สมมติมีสมาชิกตามนี้นะคะบอกว่าจงหาไมเนอร์นะคะเดี๋ยวไมเนอร์เนี่ยเราจะแทนด้วย m นะคะ mij แทนด้วย mij นะคะเพราะฉะนั้นเราจะหาไมเนอร์สมมติว่าเราหาไมเนอร์11นะคะเอาสักสองสามตัวนะคะไมเนอร์22ไมเนอร์31ก็แล้วกันนะคะอย่างเช่นตัวแรกนะคะไมเนอร์11ไมเนอร์11นะคะคืออะไรมันคือ determinant ที่เหลือจากการตัดแถวที่1แล้วก็หลักที่1ของ a ออกไปนะคะเพราะฉะนั้นเราพิจารณานะคะ11แถวที่1นะคะตัวนี้นะคะแล้วก็หลักที่1เราตัดออกไปปุ๊บนะคะเมทริกซ์ A ของเราก็จะเหลือสมาชิก5 6 8 9เราเอา4ตัวนี้มาหา determinant นั่นเองนะคะมันก็จะเป็น determinant 5 6 8 9เราตัดแถวที่1หลักที่1ออกไปนะคะก็เหลือสมาชิกคือ5 6 8 9แล้วก็มาหา determinant อีกครั้งหนึ่งซึ่งตัวนี้มันจะเป็นขนาด2:2ใช่ไหมคะ determinant ตัวนี้ก็คือคูณทแยงเลยนะคะ5 9 45แล้วก็ลบกับ8 6 48นะคะก็จะได้อะไรคะลบ3ต่อไปนะคะ minor 22

ไมเนอร์สองสองก็คือดีเทอร์มินานต์เราเขียนดีเทอร์มินานต์ไว้ก่อนก็ได้ค่ะที่เหลือจากการตัดแถวที่สองนะคะหลักที่สองของ A ออกไปนะคะตัดแถวที่สองหลักที่สองก็จะเหลือสมาชิกคือ1379นะคะแล้วก็เขียน1379เอาตัวนี้มาหาดีเทอร์มินานต์ก็จะได้9คูณ1ใช่ไหมคะลบ7คูณ3ได้21เป็นลบ12ค่ะต่อไปนะคะไมเนอร์31ไมเนอร์31ก็คือดีเทอร์มินานต์ที่เหลือจากการตัดแถวที่3หลักที่1ออกไปนะคะเพราะฉะนั้นเหลือสมาชิกคือ2 3 5 6นะคะ2 3 5 6ก็จะเป็น12 ลบ 15นะคะก็จะเป็นลบ3สำหรับการหาไมเนอร์น่าจะคงพอเข้าใจนะคะอันนี้ก็จะได้ทบทวนเกี่ยวกับการหาดีเทอร์มินันท์ของเมทริกซ์ขนาด2คูณ2ด้วยนะคะเดี๋ยวเรามาดูอีกสักอันนึงก็ได้ค่ะที่มีเมทริกซ์ที่มีขนาดใหญ่ขึ้นเราจะได้ทบทวนการหาดีเทอร์มินันท์เมทริกซ์ขนาด3คูณ3ไปด้วยนะคะอย่างเช่นตัวอย่างนี้สมมติว่าเรามีเมทริกซ์ A คือเมทริกซ์ที่มีขนาด4คูณ4ค่ะเอาเป็น1 1 2 0นะคะ0 ลบ 2 0 1 2 0 2 3แล้วก็ลบ1ว่าจงหาเอาสักตัวหนึ่งนะคะไมเนอร์32จะได้ทบทวนเกี่ยวกับการหาดีเทอร์มินันท์ของเมทริกซ์ด้วยนะคะสำหรับไมเนอร์32ก็คือดีเทอร์มินันท์ใช่ไหมคะที่เหลือจากการตัดแถวที่3หลักที่2นะคะแถวที่3นะคะตรงนี้นะคะแล้วก็หลักที่2ก็คือตรงนี้เพราะฉะนั้นเราเหลือสมาชิกอะไรเราเอามาเขียนตรงนี้นะคะตรงนี้ก็จะเป็น110แต่ตรงนี้ก็จะเป็น203หลักที่3ก็จะเป็นลบ112นะคะมันก็จะกลายเป็นดีเทอร์มินันท์ของเมทริกซ์ขนาด3คูณ3นะคะทีนี้ในการหาดีเทอร์มินันท์ตัวนี้เราก็อาจจะได้ทบทวนของเดิมนะคะเราจะต่อไปอีก2หลักนะคะคือหลักที่1หลักที่2เอามาต่อนะคะก็จะเป็น110 203นะคะเอามาต่อเป็นหลักที่4หลักที่5นะคะจากนั้นคูณลงนะคะคูณลงในแนวทแยงตัวนี้นะคะเอามาบวกกันนะคะเราก็จะได้ในแถวแรกนะคะ1 คูณ 0 คูณ 2เป็น0นะคะแถวที่2 2 คูณ 1 คูณ 0ก็เป็น0นะคะแถวที่3ลบ1ลบ1 3คูณกันนะคะก็เป็นลบ3นะคะนี่ก็คือคูณลงเอามาบวกกันนะคะต่อไปคูณขึ้นเราลบออกนะคะหรือจะลบทีละตัวก็ได้นะคะทีนี้คูณขึ้นก็จะเป็นตัวนี้ลบออกนะคะตัวแรกก็จะเป็น0คูณ0คูณลบ1ได้0นะคะตัวที่2 3คูณ1คูณ1นะคะได้3ตัวที่3 2คูณ1คูณ2ก็จะเป็น4นะคะเอาวงเล็บออกนะคะมันก็จะเป็นลบ3
ตัวหลังได้เจ็ดนะคะแล้วก็ลบเจ็ดนะคะซึ่งมันก็คือมีค่าเท่ากับลบสิบนั่นเองนะคะไม่น่าไม่ยากนะคะการหาไมเนอร์นะคะต่อไปนะคะเราจะมาดูโคแฟกเตอร์กันนะคะพอเราเข้าใจเรื่องไมเนอร์และโคแฟกเตอร์ก็ไม่ยากแล้วค่ะสำหรับโคแฟกเตอร์นะคะโคแฟกเตอร์เราจะแทนด้วยสัญลักษณ์ก็คือ CIJ นะคะโคแฟกเตอร์จะมีค่าเท่ากับลบหนึ่งนะคะยกกำลัง i บวก j คูณกับไมเนอร์ i j นะคะเพราะฉะนั้นจะเห็นว่าโคแฟกเตอร์ของเราเนี่ยมันจะต้องใช้ไมเนอร์ต้องหาไมเนอร์ไว้ก่อนนะคะแล้วก็เอาลบหนึ่งยกกำลัง i บวก j มาคูณนะคะทีนี้เราพิจารณาไมเนอร์เราหาเป็นละนะคะเรามาพิจารณาลบหนึ่งยกกำลัง i บวก j ตัวนี้มันจะมีอยู่แค่เพียงสองค่าเท่านั้นอย่าลืมว่า i บวก j i ก็คือ i j คือตำแหน่งที่เรากำลังพิจารณานะคะถ้าเกิดว่า i บวก j เนี่ยบวกกันแล้วนะคะอย่างเช่น1 i เป็น1 j เป็น1 1บวก1ก็จะเท่ากับ2ใช่ไหมคะหรือว่าถ้า i เป็น1 j เป็น2 1บวก2ก็จะเป็น3อย่างนี้นะคะคือตัวยกกำลังตัวนี้ค่ะนะนักศึกษามันจะมีตัวเลขอยู่สองลักษณะเท่านั้นก็คือเป็นจำนวนคู่กับจำนวนคี่เท่านั้นเองนะคะทีนี้ตัวลบหนึ่งถ้าเรายกกำลังที่เป็นจำนวนคู่นะคะก็เราก็ทราบนะคะเดี๋ยวพิจารณาอย่างนี้นะคะ i บวก j เนี่ยมันก็จะแบ่งอย่างนี้กันแล้วกันลบหนึ่งยกกำลัง i บวก j เนี่ยนะคะก็จะมีค่าอยู่สองค่าก็คือเป็นค่าบวกกับค่าลบเท่านั้นนะคะคือถ้ามันเป็นอันนี้คือ i บวก j เป็นเลขคู่ใช่ไหมคะเลขคู่เช่น2 4 6 8ลบหนึ่งยกกำลังสองลบหนึ่งยกกำลังสี่นะคะมันก็จะเป็นบวกหมดเลยนะคะทีนี้ถ้า i บวก j ของเราเนี่ยเป็นเลขคี่หรือจำนวนคี่เนี่ยนะคะลบหนึ่งยกกำลังเลขคี่นะคะ1 3 5 7เนี่ยนะคะมันก็จะทำให้ตรงนี้เป็นค่าลบเพราะฉะนั้นแสดงว่าโคแฟกเตอร์ของเราเนี่ยนะคะมันก็จะมีค่าเท่ากับไมเนอร์คูณกับค่าที่เป็นบวกกับค่าที่เป็นลบคือบวกหนึ่งกับลบหนึ่งพูดง่ายก็คือเป็นบวกหนึ่งกับลบหนึ่งเช่นนี้ก็ได้นะคะเพราะฉะนั้นแสดงว่าโคแฟกเตอร์เนี่ยมันก็จะมีสองค่าก็คืออาจจะเป็นลบไมเนอร์ IJ กับในกรณีที่เป็นบวกก็ต้องเป็นบวกก่อนแล้วกันนะคะก็จะเป็นไมเนอร์ IJ ถ้ากรณีที่เป็นเลขคู่ใช่ไหมคะแล้วก็ถ้าเป็นเลขคี่ก็จะเป็นลบไมเนอร์ IJ นั่นเองนะคะอย่างนะคะเพราะฉะนั้นถ้าเราจะพูดถึงโคแฟกเตอร์เนี่ยเราก็ต้องรู้จักไมเนอร์ที่เราหาได้เมื่อสักครู่นี้นะคะแล้วเราก็หยิบมาใช้หาโคแฟกเตอร์อีกทีหนึ่งนะคะทีนี้ถ้าเราจะให้ง่ายขึ้นเราไม่ต้องไปคิดคำนวณ i บวก j ในทุกอันเรามาพิจารณาแบบนี้ก็ได้ค่ะอย่างเช่นถ้าเรามองว่าในเมทริกซ์ A เนี่ยนะคะตำแหน่งของเมทริกซ์ E แต่ละตำแหน่งเนี่ยตำแหน่งที่หนึ่งจะเป็นหนึ่งหนึ่งใช่ไหมคะหนึ่งหนึ่งบวกกันเนี่ยนะคะตัวนี้ก็จะเป็นสองใช่ไหมพอยกกำลังก็จะเป็นบวกแล้วก็หนึ่งสองก็จะเป็นสามใช่ไหมจะเป็นลบตำแหน่งมันจะสลับกันไปเลยค่ะบวกกันได้สามก็ต้องเป็นลบข้างล่างถัดลงมาก็จะเป็นสามหนึ่งบวกกันได้สี่ก็จะเป็นบวกคือมันจะสลับไปเรื่อยๆพอเป็นลบก็เป็นบวกลบบวกแบบนี้

นะคะอันนี้บวกลบบวกลบลบบวกลบบวกอย่างนี้นะคะเพราะฉะนั้นถ้าเราทราบขนาดของมันแล้วก็เราก็สามารถที่จะหาโคแฟกเตอร์ได้นะคะโดยที่เราอาจจะไม่ต้องไปกังวลเรื่องลบหนึ่งยกกำลัง i บวก j เราแค่หาเฉพาะไมเนอร์แล้วก็เอาเครื่องหมายตัวนี้ไปใส่ได้เลยนะคะเดี๋ยวเรายกตัวอย่างกันสักนิดนึงก่อนก็ได้นะคะเพื่อจะให้เข้าใจสักหนึ่งตัวอย่างนะคะอย่างเช่นนะคะ A เป็นเมทริกซ์7 5 6 2 8 3 1 4 9นะเป็นเมทริกซ์ขนาด3คูณ3นะคะบอกว่าจงหาโคแฟกเตอร์11นะคะจงหาโคแฟกเตอร์11กับโคแฟกเตอร์32ก็แล้วกันนะคะเริ่มต้นเลยนะคะโคแฟกเตอร์11ก็คือสมาชตำแหน่งนี้นะคะตำแหน่งนี้11นะคะก็คือตัวแรกเนี่ยนะคะจะเห็นว่าตรงนี้เครื่องหมายบวกอยู่แล้วนะคะบวกถ้าเป็น32นี่คือแถวที่3หลักที่2ก็คือตัวนี้นะคะแถวที่3หลักที่2นะคะถ้าตัวนี้บวกนี่ก็ลบบวกใช่ไหมคะเพราะฉะนั้น4ก็ต้องเป็นลบนั่นเองนะคะหรือว่าเราดูง่ายๆก็คือ1บวก1เป็น2ตัวนี้ก็ที่เป็นบวกนะคะ3บวก2เป็น5ตัวนี้ก็เป็นลบนะคะเพราะฉะนั้นโคแฟกเตอร์11เนี่ยนะคะก็จะเท่ากับไมเนอร์11นะคะเราสามารถคำนวณได้เลยค่ะ determinant ที่เหลือจากการตัดแถวที่1หลักที่1นะคะเพราะฉะนั้นตัดแถวที่1หลักที่1ออกนะคะมันก็จะเหลือเลข8 3 4 9นะคะตัดแถวที่1หลักที่1ออกนะคะแล้ว8 3 4 9เพราะฉะนั้นก็หา determinant ตัวนี้9 8 7 12ลบ4 3 12นะคะฉะนั้นก็จะได้60นะคะต่อไปโคแฟกเตอร์32นะคะโคแฟกเตอร์32ตัวนี้เราจะได้ลบไมเนอร์32โดยอัตโนมัติเพราะตรงนี้มันเป็น3บวก2เป็น5นะคะลบไมเนอร์32ก็คือลบดีเทอร์มินานต์ที่เหลือจากการตัดแถวที่3ตัดแถวที่3นะคะหลักที่2ออกฉะนั้นจะเหลือตัวเลข7623นะคะ7623ก็จะได้7321นะคะลบ12ข้างในก็คือได้9แล้วติดลบข้างนอกนะคะก็เป็นลบ9นั่นเองนะคะไม่ยากนะคะหรือว่าถ้าเป็นเมทริกซ์ที่มีขนาดใหญ่ขึ้นนะคะก็อย่างเช่นตัวอย่างเมื่อสักครู่นี้ยกตัวอย่างย้อนกลับไปตัวอย่างเมื่อสักครู่นี้ก็ได้ค่ะอย่างตัวอย่างเนี้ยนะคะสมมติว่าให้หาไมเนอร์32กับ

หาไมเนอร์ซัมสองกับโคเวกเตอร์ซัมสองเดี๋ยวเรามาทำตรงนี้เพิ่มก็มาอีกนิดหนึ่งนะคะสำหรับกรณีที่เป็นโคเวกเตอร์ซัมสองใช่ไหมคะอันนี้นะคะ3กับ2นะคะบวกกันได้5เพราะฉะนั้นมันก็คือลบไมเนอร์3 2เนื่องจากไมเนอร์3 2เราคำนวณไว้แล้วเมื่อสักครู่นี้คือได้ลบ10แล้วเพราะฉะนั้นมันคือลบของลบ10ใช่ไหมคะคำตอบก็คือเท่ากับ10

ั่นเองนะคะเพราะฉะนั้นในส่วนของการคำนวณโคแฟกเตอร์เนี่ยเราก็ต้องรู้จักไมเนอร์ก่อนแล้วเราถึงจะคำนวณตัวนี้ได้นะคะทีนี้พอเรารู้จักไมเนอร์กับโคแฟกเตอร์แล้วเนี่ยเราจะนำมาหาดีเทอร์มินแนนต์ได้ยังไงนะคะดีเทอร์มินแนนต์ของแมทริกซ์การหา determinant นะคะของ matrix ขนาด n คูณ n ก็แล้วกันนะคะที่จริงเราก็ใช้ได้หมดนะคะวิธีนี้นะไม่จำเป็นต้องเป็น4คูณ4 5คูณ5ก็ได้นะคะ3คูณ3ก็ใช้ได้นะคะหรือน้อยกว่านั้นก็ใช้ได้แต่ถ้าเกิดว่า1คูณ1 2คูณ2 3คูณ3เราใช้สูตรก็จะสะดวกกว่าใช่ไหมคะแต่ว่าถ้ามันเป็นมากกว่านั้นเนี่ยเราก็มาใช้วิธีการนี้ได้นะคะสำหรับในการหา determinant ของ matrix ขนาด n คูณ n เนี่ยอันดับแรกเนี่ยนะคะให้เราเลือกแถวหรือดักได้หลักหนึ่งก่อนนะคะเลือกแถวหรือหลักได้หลักหนึ่งแถวหรือหลักได้แถวหนึ่งนะคะอันนี้สมมติว่าเป็นแถวได้แถวหนึ่งหรือหลักได้หลักหนึ่งก็ได้นะคะทีนี้พอเราเลือกเสร็จแล้วนะคะเราจะใช้สมาชิกในแถวนั้นหรือหลักนั้นมาพิจารณาเท่านั้นนะคะส่วนสมาชิกที่เหลืออื่นๆนะคะเราจะพูดถึงในการที่เราจะใช้ตัวนี้นะคะแต่เราจะใช้คำนวณ determinant ย่อยอยู่นะคะเราเลือกแถวหรือหลักได้หลักหนึ่งมาก่อนจากนั้นนะคะสูตรของมันก็คือ determinant ของเมทริกซ์สมมติว่าเป็นเมทริกซ์ A นะคะจะเท่ากับนะคะการนำสมาชิกในแถวหรือหลักที่เราเลือกนั้นนะคะคูณกับโคแฟกเตอร์แล้วก็บวกกันนะคะให้นำสมาชิกในแถวหรือหลักในข้อ1นะคะคูณกับโคแฟกเตอร์นะคะแล้วนำมาแล้วบวกกันที่จริงมันก็คือผลบวกของสมาชิกแถวใดแถวหนึ่งหรือหลักใดหลักหนึ่งคูณกับโคแฟกเตอร์นั่นเองนะคะโอเคเดี๋ยวเราลองดูตัวอย่างกันแล้วกันนะคะอย่างเช่นตัวอย่างนี้สมมติว่าเรามีเมทริกซ์ A อยู่1เมทริกซ์นะคะคือ4 0ลบ3นะคะลบ2 2 1ลบ1ลบ4 3สมมติเมทริกซ์นี้เป็นเมทริกซ์ขนาด3คูณ3นะคะที่จริงเราก็ใช้สูตรได้นะคะแต่ที่นี้เราจะมาใช้วิธีที่เรากำลังใช้โคแฟกเตอร์เนี่ยค่ะมาช่วยนะคะในการเลือกนะคะมีข้อแนะนำว่าเราควรเลือกแถวหรือหลักที่มีศูนย์เยอะๆนะคะตัวนี้นะคะควรเลือกที่มีศูนย์เยอะนะคะเพื่อที่ว่าเวลาเราเอาไปคำนวณเอาสมาชิกตัวนั้นคูณกับโคแฟกเตอร์ถ้าตัวไหนเป็นศูนย์เราก็ไม่ต้องได้คำนวณแล้วค่ะเพื่อให้ตัดไปนะคะเราจะได้คำนวณได้เร็วขึ้นโดยเฉพาะกรณีที่เป็นเมทริกซ์ที่มีขนาดใหญ่นะคะต้องอาศัยความรวดเร็วในการคำนวณเราก็จะเลือกที่มีศูนย์เยอะๆนะคะแต่ถ้ามันไม่มีเยอะเราก็เลือกอันใดก็ได้นะคะอย่างในกรณีของเมทริกซ์เนี้ยจะเห็นว่ามันมีศูนย์อยู่ตำแหน่งเดียวก็คือตำแหน่ง2 1เนี่ยนะคะเพราะฉะนั้นเราอาจจะเลือกหลักที่1ก็ได้ค่ะหรืออาจจะเลือกแถวที่2ก็ได้

อ่ะมันก็ต้องคำนวณสองตัวเหมือนกันนะนะคะแล้วเลือกอันไหนก็ได้เลือกอันไหนก็ได้นะคะแต่ว่าผลลัพธ์มันจะได้เท่ากัน determinant จะออกมาเท่ากันหรือถ้าเราจะเลือกแถวนี้ก็ได้แถวที่หนึ่งนี้ก็ได้ค่ะหรือจะเลือกหลักที่สามก็ได้แต่เราจะคำนวณสามตัวแค่นั้นเองค่ะสมมติว่าในลำดับแรกนี่เราเลือกสมมติว่าเราเลือกหลักที่หนึ่งนะคะ determinant ตัวนี้ถ้าเราเลือกตัวนี้นะคะ determinant ของ A เนี่ยมันจะเท่ากับการนำสมาชิกที่เราเลือกไว้เนี่ยนะคูณกับ cofactor แล้วมาบวกกันนะคะก็หมายความว่าเราก็จะนำ4คูณกับ cofactor ตำแหน่งนี้นะคะ cofactor ตำแหน่งนี้คือ1 1บวก0คูณ factor 2 1บวกลบ3คูณ cofactor 3 1นะคะซึ่งเราจะเห็นว่ากรณีที่ตรงกลางเนี่ยค่ะตรงนี้นะคะตรงนี้มันเป็นศูนย์อยู่แล้วเพราะฉะนั้นโดยทั่วไปเราก็ไม่เขียนก็ได้ค่ะตอนนี้นะคะเราก็ตัดไปเลยถึงแม้โคแฟกเตอร์จะมีค่าเท่าไหร่ก็ตามมันมาคูณศูนย์ก็จะได้ศูนย์อยู่แล้วนะคะเพราะฉะนั้นเราจะคำนวณโคแฟกเตอร์แค่โคแฟกเตอร์หนึ่งหนึ่งกับโคแฟกเตอร์สามหนึ่งก็พอนะคะเราก็จะได้คำตอบละนะคะเพราะฉะนั้นอย่าลืมว่าตำแหน่งโคแฟกเตอร์มันก็จะมีเครื่องหมายด้วยนะคะเครื่องหมายตัวนี้บวกลบบวกนะคะเพราะฉะนั้นก็โคแฟกเตอร์ก็จะเท่ากับไมเนอร์เลยนะคะเพราะว่าเป็นบวกนะคะบวก4กับตัวนี้นะคะตัวนี้เป็นบวกเหมือนกันที่ลบ3นะคะโคแฟกเตอร์นี่ก็จะเท่ากับไมเนอร์1 1ตัวนี้ก็เท่ากับไมเนอร์3 1นะคะคือด้านก็เท่ากับ4คูณ determinant ที่เหลือจากการตัดแถวที่1หลักที่1นะคะก็ลบ2ลบขอไปค่ะตัดแถวที่1หลักที่1ออกนะคะเพราะฉะนั้นก็คือเหลือ2ลบ4 1 3นะคะนะคะตัดแถวที่1หลักที่1ออกนะคะก็เหลือ2ลบ4 1 3นะคะต่อไปถ้าเราเอาตัวลบ3คูณกับโคแฟกเตอร์3 1ก็คือ determinant ที่เหลือจากการตัดแถวที่3หลักที่1ออกนะคะก็จะเหลือลบ2ลบ1 2ลบ4นะคะเช็คอีกครั้งนะคะตัดแถวที่3หลักที่1เหลือลบ2ลบ1 2 4ลบ4นะคะจากนั้นเราก็คำนวณนะคะก็จะเป็นอันนี้ก็จะเป็นคูณข้างในนะคะ6บวก4นะคะอันนี้ก็จะเป็นลบ3คูณกับ8บวก2นะคะก็จะเป็น6บวก4เป็น10คูณ4 40นะคะอันนี้8บวก2ก็เป็น10คูณ3เป็น30 40ลบ30เท่ากับ10นะคะ determinant ตัวนี้เท่ากับ10ทีนี้ถ้าเราอยากจะลองตรวจสอบว่าถ้าเราเลือกอีกตัวหนึ่งล่ะใช่ไหมคะสมมติว่าเราเลือกในหลักขออภัยค่ะในแถวที่2มันจะได้คำตอบเดียวกันไหมนะคะเดี๋ยวเราลองคำนวณไว้แถวแถวนี้กันแล้วกันนะคะใกล้ๆกันสมมติว่าเราเลือกแถวที่สองนะคะมันก็ต้องเอาสองใช่ไหมคูณโคแฟกเตอร์เราเลือกตัวนี้นะคะมันก็ต้องเอาสองคูณโคแฟกเตอร์สองสองนะคะกับลบสี่คูณโคแฟกเตอร์สองสามถูกไหมคะแถวที่สองหลักที่สองแถวที่สองหลักที่สามนะคะทีนี้แต่ละตัวนะคะโคแฟกเตอร์สองสองก็คือไมเนอร์สองสองนะคะตัดแถวที่สองหลักที่สองออกนะคะมันก็จะเหลือสี่

ลบสามสามลบสี่โคแฟกเตอร์สองสามอันนี้สองบวกสามได้ห้าก็ต้องเป็นลบไมเนอร์ของสิบแปดอันนี้จะเป็นลบสองคูณสี่เป็นลบแปดนะคะลบแปดเพราะฉะนั้นสิบแปดลบแปดเหลือสิบนะคะเท่ากันเพราะฉะนั้นจะเห็นว่าในกรณีของโจทย์ข้อนี้นะคะได้คำตอบเป็นสิบเหมือนกันเพราะฉะนั้นหมายความว่าไม่ว่าเราจะเลือกแถวไหนหรือหลักไหนก็ตามนะคะหรือเราจะไปทำหลักแถวอื่นก็ได้ค่ะมันจะได้เท่ากันแต่เราจะคำนวณเยอะกว่ากรณีที่เราเลือกตัวที่เป็นศูนย์นะคะที่มีศูนย์อยู่เพราะฉะนั้นเราเลือกกรณีที่มีศูนย์อยู่จะดีกว่านะคะทีนี้เรามาดูในกรณีที่เรามีเมทริกซ์ที่มีขนาดใหญ่ขึ้นนะคะเดี๋ยวเราดูสักตัวอย่างหนึ่งอย่างเช่นตัวอย่างนี้นะคะจงหาค่าของ determinant ของ1 0ลบ1ลบ1 1 2 0 1นะคะ0ลบ2 1 0 1 3 1 1ต้องหา determinant ของตัวนี้นะคะทีนี้เราก็มาพิจารณาอันนี้เป็นเมทริกซ์ขนาด4คูณ4ใช่ไหมคะแล้วเราก็จะมาดูว่าตรงไหนแถวไหนหรือหลักไหนมีศูนย์เยอะนะคะถ้าสมมติเราพิจารณาแถวที่1มีศูนย์ตัวเดียวอันนี้มีตัวเดียวนะคะนี่ก็มี1นี่ก็มี1นะคะทีนี้ถ้าเราดูหลักอันนี้ก็มีตัวหนึ่งอันนี้ก็มีศูนย์หนึ่งตัวอันนี้มีศูนย์สองตัวนี่มีอันนี้ไม่มีเลยนะคะเพราะฉะนั้นจะเห็นว่าถ้าให้เราเลือกตัวเนี้ยเพื่อความรวดเร็วนะคะเราก็จะเลือกหลักที่สามนี้นะคะเพราะว่าอย่างน้อยเราก็จะมีศูนย์สองตัวแล้วเราไม่ต้องคำนวณละนะคะเพราะฉะนั้นในส่วนนี้ determinant ตัวนี้ก็จะต้องเท่ากับเราเขียนไว้ก่อนนะคะ determinant สมมติว่านี่คือ a แล้วกันนะคะdeterminant ของ a ก็จะเท่ากับลบ2คูณกับ cofactor นะคะแล้วก็บวก1คูณกับ cofactor ทีนี้ cofactor ตำแหน่งอะไรนะคะอันนี้เป็นแถวที่2หลักที่3นะคะ2 3นะคะอันนี้สามสามนะคะเพราะฉะนั้นอันนี้ก็จะเป็นสองสามก็เป็นสามสามทีนี้เครื่องหมายตัวนี้นะคะอันนี้เป็นลบไมเนอร์สองสามแน่นอนอันนี้ก็จะเป็นบวกไมเนอร์สามสามนะคะในการคำนวณตรงนี้เราหาแต่ละตัวก่อนก็ได้ค่ะหาโคแฟกเตอร์แต่ละตัวแล้วก็มาแทนตรงนี้นะคะเพื่อความสะดวกนะคะเราจะหาโคแฟกเตอร์สองสามก็คือลบไมเนอร์สองสามนะคะทีนี้ไมเนอร์ก็คือดีเทอร์มินานต์ที่เหลือจากการตัดแถวที่สองหลักที่สามออกนะคะมันก็จะเป็นหนึ่งหนึ่งหนึ่งนะคะศูนย์สองสามเดี๋ยวนะคะตัดแถวที่สองขออภัยค่ะหนึ่งหนึ่งหนึ่งนะคะแล้วก็ลบหนึ่งศูนย์หนึ่งนะคะแล้วก็ลบหนึ่งหนึ่งเดี๋ยวเช็คอีกทีนะคะตัดแถวที่สองตัดที่สามออกนะคะหนึ่งหนึ่งหนึ่งลบหนึ่งศูนย์หนึ่งแล้วก็ลบหนึ่งหนึ่งหนึ่งนะคะทีนี้ในการคำนวณตัวนี้ก็อย่างที่เราบอกค่ะอย่างที่เราทราบค่ะก็คือเราจะต่อไปอีกสองหลักค่ะ

แล้วก็คูณทแยงเหมือนเดิมค่ะก็จะเป็น0นะคะแถวแรกนะคะแล้วก็ลบ1แถวที่2แถวที่3ก็เป็นลบ1นะคะพอคูณขึ้นก็เป็น0ลบ1แล้วก็บวก1นะคะเพราะฉะนั้นได้ตัวนี้คือหายกันไปนะคะลบ2โคเฟกเตอร์ตัวนี้ได้ลบ2นะคะเดี๋ยวแป๊บนึงนะคะตัวคำนวณตัวนี้ได้ลบ2แต่ว่าตัวข้างหน้าเนี่ยมันมีลบอยู่นะคะเพราะฉะนั้นตัวนี้ก็จะได้ลบของตัวนี้อีกทีหนึ่งเพราะฉะนั้นเท่ากับ2นะคะตัวนี้ต้องตรวจสอบให้ดีค่ะไม่งั้นเราอาจจะพลาดได้นะคะมีลบอยู่ข้างหน้านะคะในที่จริงแล้วเราอาจจะหาไมเนอร์ก่อนแล้วค่อยเอามาใส่ก็ได้ค่ะเราจะได้ติดลบข้างหน้าอีกทีหนึ่งนะคะต่อไปโคเวกเตอร์33นะโคเวกเตอร์33ก็คือไมเนอร์33นะมีค่าเท่ากันดีเทอร์มิแนนท์ที่เหลือจากการตัดแถวที่3หลักที่3ออกนะคะตัดแถวที่3หลักที่3ออกเพราะฉะนั้นก็จะเหลือ1 1 1นะคะ0 2 3แล้วก็ลบ1 1 1เดี๋ยวเช็คอีกครั้งนะคะตัดแถวที่3หลักที่3ออกนะคะตรงนั้นเราก็ทำเหมือนเดิมค่ะเราก็ต่ออีก2หลักนะคะคูณลงนะคะ2ลบ3นะคะบวก0คูณขึ้นก็เป็นบวก2ลบ3ลบ0นะคะก็จะเป็นลบ2นะคะ44แล้วก็ลบ6นะคะก็เหลือลบ2นะคะต่อมานะคะทีนี้เราก็มาแทนในสตาร์ของข้างบนนะคะเพราะฉะนั้นเราก็จะได้ว่า determinant ของ a ก็เท่ากับอะไรคะลบ2คูณกับ cofactor 2 3ก็คือ2นะคะแล้วก็บวก1คูณ cofactor 3 3คือลบ2นะคะก็จะเท่ากับลบ4ลบ2ก็เป็นลบ6นั่นเองนะคะก็เป็นคำตอบนะคะเพราะฉะนั้นจะเห็นว่าการหา determinant ที่มีขนาดที่เยอะขึ้นนะคะเราสามารถที่จะใช้วิธีการนี้ได้นะคะโดยเฉพาะกรณีที่มันมีศูนย์เยอะๆเนี่ยมันจะทำให้เราคำนวณโดยใช้ cofactor กับ minor เนี่ยจะรวดเร็วกว่านะคะทีนี้เดี๋ยวพอจะมีเวลาเหลือนะคะเรามาดูตัวอย่างอีกสักนิดนึงเกี่ยวกับโจทย์ที่น่าสนใจนะคะเราดูตัวอย่างนี้อีกสักหนึ่งตัวอย่างนะคะบางครั้งเนี่ยมันอาจจะมีเมทริกซ์ที่อยู่ในรูปของตัวแปรแล้วก็ให้เราคำนวณนะคะหาdeterminant นะคะอย่างเช่นตัวอย่างนี้ค่ะบอกว่าให้ a ของเราเนี่ยนะคือแมทริกซ์ x 3 x 1 1 0นะคะ1 1 ลบ1นะคะแล้วบอกว่าถ้า cofactor 1 2เนี่ยมีค่าเท่ากับ4นะคะบอกว่าจงหา determinant ของ2 a นะคะอันนี้อาจจะต้องใช้ความรู้ของการหาสมบัติของ determinant ที่เราเรียนมาก่อนหน้านี้ด้วยนะคะจาก determinant

ของ2 a ตัวเนี้ยค่ะมันจะมีค่าเท่ากับ determinant k a เท่ากับ k กำลัง n คูณ det a ใช่ไหมคะ n ก็คือขนาดของเมทริกซ์เพราะฉะนั้นตัวนี้ก็จะเท่ากับ2ยกกำลัง3อันนี้เป็นเมทริกซ์ขนาด3คูณ3เพราะฉะนั้น n เป็น3นะจะเป็น2กำลัง3คูณ det a นะคะนั่นก็คือ2กำลัง3ก็คือ8 det a ตรงนี้นะคะเราต่อมาเราก็จะไปคำนวณ determinant ของ a นะคะทีนี้ตอนนี้เราทราบว่า cofactor 1 2เนี่ยเท่ากับ4นะคะ cofactor 1 2คือตำแหน่งไหนแถวที่1นะคะหลักที่2ตรงนี้นะตำแหน่งนี้นะคะคือมีค่าเท่ากับ4ทีนี้เราลองมาคำนวณตัวนี้นิดหนึ่งนะคะเผื่อเราจะหา x ตัวนี้ได้นะคะจาก cofactor 1 2เนี่ย1กับ2บวกกันได้3ใช่ไหมคะอันนี้มีค่าเท่ากับ4นะคะเพราะฉะนั้นมันคือ minor 1 2นะคะเพราะฉะนั้นมันคือ determinant ที่เหลือจากการตัดแถวที่1นะคะหลักที่2ออกเพราะฉะนั้นก็เหลือ3 1 x ลบ1นะคะตัดแถวที่1หลักที่2ออกเหลือ3 1 x ลบ1นะคะเพราะฉะนั้นตัวนี้เราคำนวณค่ะมันคือลบ3ลบ x นะคะลบ3ลบ x ตัวนี้เท่ากับ3บวก x ใช่ไหมคะซึ่งโคเวกเตอร์1 2โจทย์เขาบอกว่ามีค่าเท่ากับ4นะคะตัวนี้นะคะเท่ากับ4เพราะฉะนั้น3ลบ x เท่ากับ4เราก็สามารถตอบได้แล้วค่ะว่า x ก็จะเท่ากับ4ลบ1เท่ากับ1ขอไปค่ะ4ลบ3นะคะเท่ากับ1 x มีค่าเท่ากับ1เพราะฉะนั้นเราสามารถเติมลงไปได้ละนะคะว่า x ตรงนี้นะคะในแต่ละตัวเนี่ยค่ะเป็น1นะคะเราทราบแล้วตัวนี้เป็น1เดี๋ยวขอเขียนทับเลยก็ได้นะคะเป็น1ทีนี้ในการหา determinant เนี่ยเราจะใช้วิธีที่เราเรียนมาใช้ cofactor เมื่อสักครู่นี้ก็ได้ค่ะแล้วถ้าเราใช้1 2ใช่ไหมคะเราทราบ cofactor 1 2ไปตัวหนึ่งละเราอาจจะเลือกตรงนี้ก็ได้ค่ะเราอาจจะเลือกหลักที่2เนี่ยค่ะเพราะเราต้องใช้ cofactor 1 2กับ cofactor 2 2นะคะมาคำนวณ determinant ทีนี้เราก็หาอีกนิดนึงค่ะในเมื่อเรามี cofactor 1 2ไปละนะคะต่อไปเราก็ไปหา cofactor อีกตัวหนึ่งค่ะ cofactor 2 2ก็คือ minor 2 2minor 2 2ก็คือ determinant ที่เหลือจากการตัดแถวที่2หลักที่2ออกนะคะเพราะฉะนั้นมันเหลือถ้าตามตัวเมื่อเราเปลี่ยน x เป็น1แล้วนะคะก็จะเป็น1 1 1ลบ1นะคะตัดแถวที่2หลักที่2ออกนะคะเหลือ1 1

โคแฟกเตอร์หนึ่งสองนะบวกหนึ่งคูณกับโคแฟกเตอร์สองสองนะคะไม่ต้องใช้เครื่องหมายแล้วเพราะเราคำนวณเสร็จสับแล้วนะคะเราแทนค่าเลยค่ะโคแฟกเตอร์หนึ่งสองโจทย์เขาให้มาแล้วค่ะคือสี่นะคะแล้วก็โคแฟกเตอร์สองสองที่เราได้คือลบสองนะคะคูณหนึ่งเข้าไปคือสี่ลบสองได้สองนะคะเพราะฉะนั้นเอาสองตัวนี้ไปคูณกับแปดนะคะเพราะฉะนั้นเราก็จะได้ determinant ของ2 a ก็จะเท่ากับ8คูณ2 det a เท่ากับ2ใช่ไหมคะ8คูณ2เท่ากับ16นั่นเองนะคะโอเคนะคะยังไงก็ฝากไปทบทวนเกี่ยวกับการหา determinant ตัวนี้ด้วยนะคะใช้ minor cofactor ก็สะดวกรวดเร็วขึ้นรวดเร็วมากขึ้นในกรณีที่เราเจอกับเมทริกซ์ที่มีขนาดใหญ่นะคะเมทริกซ์ขนาด n คูณ n โดยที่ n มีขนาดตั้งแต่4คูณ4ขึ้นไปหรือมีขนาดใหญ่นะคะเราสามารถใช้วิธีนี้ได้ค่ะพบกันใหม่สัปดาห์หน้านะคะวันนี้สวัสดีค่ะ

0: หลังจากที่เราพ่นสีทับหน้าหรือว่าสีจริงไปแล้วนะครับขั้นตอนที่สำคัญอีกขั้นตอนหนึ่งก็คือขั้นตอนของการขัดสีนะครับเนื่องจากว่าหลังจากที่เราขัดหลังจากที่เราพ่นสีทับหน้าไปแล้วนะครับอาจจะเกิดเม็ดฝุ่นเล็กๆหรือว่าสีอาจจะไม่เรียบเนียนนะครับเราก็สามารถใช้วิธีการขัดตรงนี้เพื่อปรับแต่งผิวงานนะครับให้กลมเกินแล้วก็เกิดความเรียบเนียนแล้วก็สวยงามขึ้นครับผม
1: ยาขัดสีสำหรับการขัดสีในงานซ่อมสีจำแนกออกได้ตามคุณสมบัติของยาขัดสีแบ่งออกได้เป็น2ประเภทคือชนิดหยาบและชนิดละเอียดคุณสมบัติของยาขัดสียาขัดสีชนิดหยาบมีคุณสมบัติใช้สำหรับขัดตัดเม็ดสีให้ราบเรียบโดยจะใช้ยาขัดสีหยาบตัดผิวสีส่วนที่เป็นผิวหยาบให้ราบเรียบเสมอกันเพราะหลังจากพ่นสีแล้วไม่สามารถใช้กระดาษทรายขัดได้แล้วยาขัดสีชนิดละเอียดมีคุณสมบัติขัดผิวสีให้เกิดความเงางามสะดวกต่อการทำความสะอาดและเคลือบเป็นฟิล์มบางๆให้กับผิวสีทั้งนี้เพื่อให้สีที่เคลือบทนต่อสภาพแวดล้อมต่างๆรวมทั้งความชื้นที่เป็นสาเหตุของการเกิดสนิมและยังรักษาสีรถให้เงางามอีกด้วย
0: การใช้น้ำยาขัดสีหลังจากที่เราได้ทำการพ่นสีจริงหรือว่าสีทับหน้าไปแล้วนั้นนะครับมีดังนี้ครับ
2: ครับขั้นตอนต่อไปนะครับก็จะเป็นเรื่องของขั้นตอนการขัดสีนะครับขัดสีก็อุปกรณ์ก็จะมียาขัดหยาบนะครับยาขัดละเอียดเนาะแล้วก็ใบขนแกะชนิดหยาบนะครับแล้วก็ชนิดละเอียดฟองน้ําแบบหยาบแล้วก็ละเอียดนะครับเราจะลงยาขัดหยาบนะครับนำเป็นเบอร์แรกก่อนเนาะอันนี้ไว้ปรับสภาพผิวนะครับสีที่พ่นใหม่นะเนื้อค่อนข้างที่จะเหมือนเม็ดทรายนะครับจะมีเม็ดทรายอยู่ข้างในนะครับเนื้อจะหยาบป้ายนะครับ

เฉพาะที่เราจะปั่นนะครับปั๊บรอบเร็วนะครับอยู่ที่2รอบครึ่งนะครับความเร็วก็ต้องมีบอกนะฮะคัดย้อนไปย้อนมาครับเป็นทางเดียวนะครับโดยที่เอียงผ้าขัดนะอยู่ที่30นะครับ30องศา

ครับในกรณีที่มีพื้นที่ที่เครื่องไม่สามารถเข้าถึงนะครับเราก็จะใช้ผ้าสำลีนะครับแล้วก็ใช้มือการถูนะครับ

ข้อควรระวังในการขัดสีหลังจากที่เราทำการพ่นนะครับแลกเกอร์หรือว่าพ่นเคลียร์ไปแล้วนะครับก็จะมี2แบบด้วยกันนะครับแบบที่1ก็คือแบบขัดด้วยมือนะครับแบบที่2ขัดด้วยเครื่องซึ่งปัจจุบันนี้ก็จะนิยมใช้การขัดด้วยเครื่องนะครับสำหรับการขัดด้วยมือนะครับก็จะมีเทคนิคนะครับมีการขัดอยู่2ลักษณะด้วยกันลักษณะที่1นะครับการขัดเพื่อปรับผิวเรียบนะครับก็คือนะครับใช้ผ้านะครับแล้วก็ชุบน้ำยาหรือว่าทาน้ำยาไปที่ผิวงานนะครับแล้วก็ขัดเดินหน้าถอยหลังเดินหน้าถอยหลังนะครับหรือขึ้นลงเป็นแนวนะครับเป็นแนวตรงหรือเป็นแนวนอนการขัดปรับผิวเรียบนะครับด้วยมือนะครับและอีกลักษณะหนึ่งก็คือการหลังจากที่เราปรับผิวเรียบแล้วนะครับเราก็จะขัดเงานะครับตอนนี้ขัดเงานะครับก็จะใช้ผ้านะครับอีกหนึ่งผืนนะครับโดยจุ่มน้ำยานะครับที่เป็นน้ำยาขัดเงานะครับและลักษณะการขัดก็จะขัดแบบลักษณะหมุนวนนะครับหมุนวนเราจะไม่เดินหน้าถอยหลังหรือว่าไม่ขึ้นลงแล้วนะครับจะเป็นลักษณะหมุนนี่คือการขัดเงาสีด้วยมือนะครับส่วนการขัดเครื่องก็เราก็ใช้เครื่องนะครับขัดเงาสีนะครับอาจจะเป็นแบบลมหรือแบบไฟฟ้าก็แล้วแต่นะครับก็ทำการขัดได้ทันทีนะครับแล้วก็ข้อควรระวังนะครับระวังเรื่องของน้ำยานะครับถ้าหากว่าขัดด้วยเครื่องนะครับน้ำยาเนี่ยมันก็จะกระเด็นไปโดนร่างกายของเรานะครับหรือว่าการใช้น้ำยานะครับที่มากเกินความจำเป็นก็จะทำให้เกิดความสิ้นเปลืองนะครับ

สวัสดีทุกท่านค่ะวันนี้มาพบกับรายการการพัฒนาทักษะรอบด้านสู่โลกยุคใหม่วันนี้เป็นชั่วโมงที่4แล้วนะคะเราจะมาเข้าสู่นะคะการคิดเชิงวิพากษ์นะคะ critical thinking นะคะค่ะสำหรับในหัวข้อนี้นะคะการคิดเชิงวิพากษ์นะคะเป็นกระบวนการทางปัญญานะคะที่เน้นการคิดอย่างมีเหตุผลนะคะรอบคอบและเป็นระบบและไม่ด่วนสรุปนะคะเพื่อใช้วิเคราะห์แยกแยะตรวจสอบและประเมินข้อมูลนะคะเพื่อให้ได้ข้อเท็จจริงจากหลายมุมมองนะคะผู้ที่คิดเชิงวิเคราะห์นะคะแล้วก็วิพากษ์ได้นะคะจะมีการตั้งคำถามตรวจสอบหลักฐานแล้วก็พิจารณาข้อดีข้อเสียสามารถเชื่อมโยงข้อมูลเพื่อในการตัดสินใจแก้ปัญหาได้อย่างมีประสิทธิภาพการคิดเชิงวิพากษ์จึงเป็นทักษะนะคะในศตวรรษที่21และช่วยให้บุคคลนะคะรับมือกับข่าวสารที่ซับซ้อนมีเหตุและตัดสินใจนะคะได้อย่างรอบคอบนะคะในชีวิตประจำวันและวิชาชีพค่ะในชั่วโมงที่ผ่านมานะคะเราได้ทราบจุดอ่อนจุดแข็งของเรากันไปแล้วใช่ไหมคะเราก็จะเข้าสู่นะคะในเรื่องของการคิดนะคะการคิดที่ซับซ้อนนะคะก็จะทำให้เรานะคะไม่สามารถตั้งคำถามและตอบปัญหาได้นะคะเพราะฉะนั้นนะคะเราจะเข้าสู่การคิดเชิงวิพากษ์นะคะ critical thinking นะคะก็คือทักษะการคิดขั้นสูงนะคะที่ผู้เรียนนะคะจะต้องปฏิบัติและต้องใช้วิจารณญาณนะคะแล้วก็มีเหตุผลเพื่อตั้งข้อสงสัยอย่างสร้างสรรค์และตรวจสอบข้อเท็จจริงเพื่อประเมินความถูกต้องและความน่าเชื่อถือของข้อมูลนะคะการแสดงความคิดเห็นต่างๆนะคะก่อนที่เราจะตัดสินใจเชื่อนะคะมันมีมากมายนะคะในข่าวสารในโลกปัจจุบันนะคะเมื่อเรารับข้อมูลมาแล้วนะคะก่อนที่เราจะตัดสินใจเชื่อข้อมูลตรงนั้นนะคะผู้ที่มีทักษะการคิดเชิงวิพากษ์เนี่ยนะคะก็จะสามารถนะคะพัฒนา4ด้านหลักได้นะคะข้อที่1เลยนะคะก็คือการวิเคราะห์นะคะการวิเคราะห์แยกแยะข้อมูลข้อเท็จจริงความคิดเห็นกันได้นะคะข้อที่2การสังเคราะห์การนำข้อมูลที่ได้นะคะมารวมกันนะคะและมองภาพรวมได้อย่างรอบด้านค่ะข้อที่3การประเมินผลวิจารณ์หรือประเมินความน่าเชื่อถือนะคะของหลักฐานและเหตุผลข้อที่4นะคะการสื่อสารและการโต้แย้งนะคะข้อนี้นะคะเราจะนำเสนอความคิดอย่างมีเหตุและมีผลนะคะพร้อมกับเปิดรับความคิดเห็นที่แตกต่างกันด้วยค่ะต่อไปนะคะเรามาดูค่ะแนวคิดที่สอดคล้องกับนิยามของเอนนิสนะคะเอนนิสนะคะได้ให้ความหมายนะคะของการคิดเชิงวิพากษ์นะคะก็คือกระบวนที่เราคิดอย่างมีเหตุผลและมีการไต่ตองนะคะเพื่อที่จะมาประกอบการตัดสินใจนะคะเพื่อให้เป็นที่ยอมรับปฏิเสธหรือระงับการตัดสินใจต่อแนวคิดหรือข้อมูลใดๆนะคะนอกจากนี้นะคะยังมีนักวิชาการนะคะพอลและอีเดอร์นะคะก็ยังอธิบายว่า critical thinking นะคะเป็นศิลปะแห่งการวิเคราะห์การประเมินความคิดของตนเองและผู้อื่นนะคะเพื่อให้เกิดพัฒนาคุณภาพความคิดโดยมุ่งให้ผู้ที่เรียนนะคะมีนิสัยใฝ่เรียนช่างสงสัยกล้าตั้งคำถามตรวจสอบอคติในตนเองอยู่เสมอนะคะดังนั้นนะคะการคิดเชิงวิพากษ์นะคะจึงเป็นพื้นฐานและทักษะจำเป็นในศตวรรษที่21ที่ช่วยให้คนเรานะคะสามารถอยู่ในโลกนะคะที่มีข้อมูลมหาศาลได้นะคะแล้วก็มันมีข้อมูลมากมายเลยนะคะได้อย่างรอบคอบนะคะแล้วก็เป็นเหตุเป็นผลและตัดสินใจด้วยข้อมูลเชิงประจักษ์นะคะมากกว่าความเชื่อหรือข่าวหรือที่ไม่ถูกต้องนั่นเองนะคะค่ะทุกท่านคะเมื่อเรารับข่าวสารเข้ามานะคะหรือเรานะคะได้ข้อมูลมานะคะก่อนที่เรานะคะจะแยกแยะข้อมูลนะคะให้เป็นข้อมูลเชิงประจักษ์ใช่ไหมคะเราก็ต้องมีการอธิบายองค์ประกอบหลักก่อนนะคะเช่นการตั้งคำถามนะคะเป็นกระบวนการทางความคิดนะคะที่สำคัญต่อการเรียนรู้เชิงลึกและพัฒนาทักษะการคิดเชิงวิพากษ์ได้การตั้งคำถามต่างๆนะคะจะช่วยให้ผู้เรียนนะคะไม่รับข้อมูลอย่างเดียวและก็กล้าที่จะสงสัยแล้วก็ค้นหาความจริงการตั้งคำถามดีๆนะคะต้องชัดเจนเจาะลึก
และเกี่ยวกับประเด็นที่เรากำลังจะเรียนรู้กันนะคะคำถามที่ดีนะคะจะต้องมีเหตุและมีผลรองรับไม่ใช่ว่าการถามเพื่อตอบแบบจำเจเท่านั้นนะคะนอกจากนี้นะคะการตั้งคำถามนะคะยังช่วยเปิดโอกาสให้เกิดการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและการโต้แย้งกันเชิงสร้างสรรค์การตั้งคำถามที่ดีนะคะจะช่วยให้เราแยกแยะข้อมูลข้อเท็จจริงกับข้อมูลข้อคิดเห็นได้อย่างชัดเจนนะคะซึ่งการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นศูนย์กลางนะคะจะใช้การตั้งคำถามเพื่อกระตุ้นให้ผู้เรียนนะคะมีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็นครูในหน้าที่สอนนะคะก็จะช่วยให้นำวงสนทนาควรออกแบบคำถามที่แบบเป็นปลายเปิดนะคะเพื่อให้ผู้เรียนนั้นได้คิดวิเคราะห์และได้สังเคราะห์ข้อมูลการใช้เทคนิคนะคะ 5Y นะคะหรือการถามว่าทำไมซ้ำๆนะคะจะช่วยให้ค้นหาข้อมูลเชิงลึกและก็แก้ปัญหาได้อย่างแท้จริงค่ะการใช้เทคนิค 5Y นะคะหรือการถามว่าทำไมซ้ำๆนะคะจะช่วยให้เราค้นหาความคิดเชิงวิพากษ์และก็การเรียนรู้ตลอดชีวิตได้นะคะเมื่อคนเรานะคะมีการฝึกตั้งคำถามอย่างเป็นระบบนะคะก็จะช่วยให้ข้อสงสัยนะคะทำให้เราเข้าใจข้อมูลนะคะรอบด้านแล้วก็กล้าที่จะตั้งคำถามอย่างสร้างสรรค์สุดท้ายแล้วนะคะการตั้งคำถามนะคะก็ยังเป็นพื้นฐานสำคัญของนวัตกรรมและก็การพัฒนาความรู้ใหม่ๆนะคะที่จะช่วยให้เราไม่หยุดนิ่งกับคำถามเดิมๆนะคะต่อไปเรามาดูการใช้เหตุผลนะคะการใช้เหตุผลนะคะก็คือกระบวนการทางความคิดนะคะที่มนุษย์นะคะใช้เชื่อมโยงข้อเท็จจริงแล้วก็หลักฐานเข้าด้วยกันอย่างเป็นระบบนะคะแล้วก็จะช่วยให้เหตุผลนะคะในการตัดสินใจนะคะมีความแม่นยำเพราะว่าเราจะลดอคติส่วนตัวของเรานะคะมนุษย์นะคะฝึกใช้เหตุผลนะคะทั้งในแบบนิรนัยแล้วก็อุปนัยก็คือสรุปข้อคิดเห็นจากข้อมูลการใช้เหตุผลนะคะยังสามารถโต้แย้งได้อย่างมีหลักฐานแล้วก็เป็นขั้นเป็นตอนด้วยผู้เรียนนะคะสามารถฝึกแยกแยะข้อมูลข้อเท็จจริงนะคะแล้วก็ความเห็นและอารมณ์ออกจากกันเพื่อให้ได้เหตุผลนะคะที่มีคุณภาพการตั้งคำถามที่ดีนะคะจะช่วยให้เปิดมุมมองนะคะให้เหตุผลที่มันลึกซึ้งขึ้นนะคะแล้วก็คิดวิเคราะห์ประเมินเป็นคู่มือของการใช้เหตุผลอย่างรอบด้านสังคมนะคะก็จะส่งเสริมให้การใช้เหตุผลช่วยคนกล้าคิดกล้าถามแล้วก็กล้าโต้แย้งอย่างสร้างสรรค์นะคะใช้เหตุผลนะคะจึงเป็นทักษะสำคัญนะคะของการเรียนรู้และการอยู่ร่วมกันในโลกยุคใหม่อย่างมีคุณภาพค่ะต่อไปเรามาดูการโต้แย้งเชิงอย่างเป็นระบบนะคะการโต้แย้งอย่างเป็นระบบนะคะก็คือกระบวนการที่เราใช้เหตุผลนะคะและหลักฐานเพื่อแสดงมุมมองของตนเองนะคะอย่างมีตรรกะชัดเจนการโต้แย้งนะคะจะต้องมีข้ออ้างนะใช่ไหมคะแล้วก็จะต้องมีเหตุผลนะคะที่ชัดเจนนะคะมีการยกตัวอย่างหรือข้อมูลประกอบนะคะเพื่อสร้างความน่าสนใจนะคะให้ผู้โต้แย้งจะต้องใช้ในการวิเคราะห์นะคะเพื่อแยกแยะข้อเท็จจริงกับข้อคิดเห็นป้องกันความผิดพลาดนะคะหรือลดอคตินะคะการโต้แย้งนะคะก็จะเป็นช่วยการโต้แย้งนะคะก็จะช่วยในเรื่องของการฝึกทักษะเชิงวิพากษ์ทำให้ผู้เรียนนะคะสามารถรับฟังความคิดเห็นที่แตกต่างนะคะได้อย่างเปิดใจกระบวนการนี้นะคะจะช่วยให้ผู้เรียนตัดสินใจได้อย่างรอบคอบนำไปสู่การแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและมีประสิทธิภาพการโต้แย้งที่ดีนะคะควรอยู่บนพื้นฐานของข้อมูลจริงและก็เคารพความแตกต่างระหว่างบุคคลเพื่อพัฒนาสังคมแห่งเหตุผลและการอยู่ร่วมกันอย่างสันติค่ะการตัดสินใจการตัดสินใจนะคะเป็นกระบวนการทางความคิดการพิจารณาอย่างรอบคอบเพื่อเลือกทางเลือกนะคะแล้วก็เลือกทางปฏิบัตินะคะที่เหมาะสมที่สุดทางเลือกที่มีอยู่หลายทางแล้วตัดสินใจถือว่าเป็นการใช้ทักษะนะคะที่สำคัญในชีวิตประจำวันนะคะและก็การทำงานนะคะเพราะว่าในชีวิตประจำวันเราทุกคนต้องเจอกับปัญหาแล้วก็สถานการณ์ที่เราต้องเลือกอยู่เสมอใช่ไหมคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องเล็กหรือเรื่องใหญ่การตัดสินใจนะคะจะช่วยลดความเสี่ยงแล้วก็เพิ่มโอกาสที่จะประสบความสำเร็จกระบวนการ

การตัดสินใจนะคะมักเริ่มจากการระบุปัญหานะคะแล้วก็วิเคราะห์สาเหตุที่ทำให้เกิดปัญหาตรงนั้นนะคะจากนั้นก็รวบรวมข้อมูลและก็พิจารณาทางเลือกอย่างรอบด้านก่อนจะประเมินข้อดีข้อเสียนะคะของแต่ละทางเลือกนะคะให้เลือกวิธีที่ดีที่สุดหลังจากตัดสินใจแล้วนะคะจะต้องนำไปปฏิบัติและติดตามเพื่อให้แน่ใจว่าผลลัพธ์เป็นไปตามเป้าหมายการตัดสินใจที่ดีนะคะควรมีเหตุผลเราไม่ควรใช้อารมณ์นำเพราะว่าถ้าอารมณ์เราชั่ววูบนะคะอาจนำไปสู่ผลลัพธ์ที่ผิดพลาดยกตัวอย่างเช่นนะคะนักศึกษาคนหนึ่งนะคะมีทางเลือกว่าจะเรียนต่อหรือทำงานนะคะเมื่อเรียนจบแล้วนะคะกระบวนการในการตัดสินใจเชิงเหตุผลนะคะเขาก็จะรวบรวมข้อมูลนะคะเกี่ยวกับสายงานรายได้โอกาสเติบโตและเปรียบเทียบข้อดีของการเรียนนะคะทั้งค่าใช้จ่ายเวลาผลตอบแทนในอนาคตจากนั้นนะคะก็เริ่มวิเคราะห์ตนเองว่าเขาเหมาะกับทางใดมากที่สุดนะคะซึ่งปัจจุบันนะคะการตัดสินใจนะคะมักต้องเกี่ยวข้องกับการคิดเชิงวิพากษ์เพราะว่าต้องวิเคราะห์ข้อมูลจำนวนมากนะคะแล้วก็ใช้เทคนิคต่างๆเช่นการใช้ตารางเปรียบเทียบนะคะ SWOT นะคะหรือการจัดลำดับความสำคัญนะคะ Prioritization นะคะก็จะช่วยในเรื่องของการตัดสินใจแล้วก็มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นนะคะอีกอย่างหนึ่งนะคะผู้บริหารองค์กรต่างๆนะคะก็ตัดสินใจเลือกนโยบายนะคะหรือกลยุทธ์นะคะที่บริษัทนะสามารถแข่งขันได้การวิเคราะห์การตลาดความเสี่ยงและก็สิ่งสำคัญนะคะการตัดสินใจผิดพลาดเพียงหนึ่งครั้งนะคะก็จะส่งผลกระทบในระยะยาวดังนั้นผู้นำที่ดีนะคะก็จะต้องมีข้อมูลที่รอบด้านมีทีมที่ปรึกษากล้าที่จะรับผิดชอบต่อการตัดสินใจของตนเองนะคะเราจะเห็นหลายๆครั้งนะคะที่เราตัดสินใจผิดพลาดนะคะเพราะว่าเรานะคะไม่ได้มีกระบวนการความคิดนะคะที่ละเอียดนะคะรอบคอบนะคะในชีวิตส่วนตัวนะคะการตัดสินใจอย่างง่ายเช่นเราจัดการเวลาใช่ไหมคะก็ล้วนใช้กระบวนการนี้นะคะการตัดสินใจนะคะแบ่งเวลาเรียนกับการทำกิจกรรมเพื่อให้สมดุลกันนะคะจะช่วยให้เราลดความเครียดแล้วก็ทำให้เป้าหมายของเรานะคะสำเร็จและมีประสิทธิภาพค่ะค่ะต่อไปนะคะเราจะเห็นนะคะในชีวิตประจำวันของเรานะคะที่เราเสพข่าวสารมากมายจำนวนมากนะคะวันนี้นะคะเราก็จะมายกตัวอย่างเช่นเราจะมายกตัวอย่างในเรื่องของการวิเคราะห์ข่าวหรือข่าวปลอมกันนะคะซึ่งเกิดได้มากมายเลยทีเดียวนะคะในยุคข้อมูลข่าวสารนะคะที่รวดเร็วนะคะคนเราก็ถูกกระหน่ำด้วยข่าวสารมากมายนะคะในโลกโซเชียลต่างๆนะคะเพียงแค่ข่าวสารเราลงไปในโลกโซเชียลนะคะก็จะมีทั้งข่าวที่เป็นเฟคนิวนะคะแล้วก็ข่าวที่เป็นความจริงด้วยนะคะดังนั้นเราจึงต้องใช้ความคิดเชิงวิพากษ์เข้าไปนะคะการมีทักษะการคิดเชิงวิพากษ์นะคะจึงมีความสำคัญมากนะคะเพราะว่าช่วยให้เรานะคะสามารถวิเคราะห์แยกแยะการตั้งคำถามต่อข่าวสารนะคะก่อนที่เราจะนำไปเผยแพร่ต่อไปนะคะเมื่อเราเห็นข่าวแปลกเช่นยกตัวอย่างเช่นข่าวสมุนไพรรักษามะเร็งหายขาดภายใน7วันอันนี้ก็เหมือนโฆษณาชวนเชื่อใช่ไหมคะฟังดูแล้วเราก็น่าสนใจนะคะแต่ก็เกิดการสงสัยเล็กน้อยนะคะครั้งแรกนะคะเราก็ต้องตรวจสอบข่าวก่อนใช่ไหมคะก็คืออ่านหัวข้อข่าวอย่างรอบคอบอย่าเพิ่งแชร์ไปให้ใครนะคะเพราะว่ามันจะเป็นข่าวที่ทำให้สร้างความที่ทำให้ทุกคนนะครับในโลกออนไลน์นะคะตื่นเต้นนะคะเพราะฉะนั้นนะคะอย่าแชร์นะคะเพื่อล่อใจใครนะคะจากนั้นนะคะเราก็ตรวจสอบแหล่งข่าวนะคะว่ามีความน่าเชื่อถือหรือไม่นะคะยกตัวอย่างเช่นจากสื่อที่มีชื่อเสียงนะคะหรือแค่เพจนิรนามนะคะก็ค้นหาข้อมูลนะคะเรามีแหล่งค้นหาข้อมูลมากมายเลยนะคะไม่ว่าจะเป็น Google ต่างๆนะคะหรือเว็บไซต์หน่วยงานสาธารณสุขหรือคำแถลงจากผู้เชี่ยวชาญถ้าพบว่าไม่มีข้อมูลทางวิทยาศาสตร์หรือมีอะไรรองรับใช่ไหมคะแล้วก็ไม่เคยมีงานวิจัยมาก่อนก็ควรสรุปได้ว่าเป็นข่าวปลอมค่ะอีกตัวอย่างหนึ่งนะคะยกตัวอย่างเช่นข่าวการหลอกลวงเงินใช่ไหมคะในเรื่องของโลกไซเบอร์นะคะมักจะมีคนนะคะโอนเงินด่วนนะคะคนที่มีความคิดเชิงวิพากษ์นะคะก็จะไม่เชื่อถือง่ายๆแล้วก็จะมีการตั้งคำถามด้วยว่าใครเป็นผู้ส่งข่าวมีหลักฐานจริงไหมหรือมีช่องทางยืนยันได้หรือเปล่ายกตัวอย่างเช่นนะคะเวลาใครได้ยินพวก call center โทรมาใช่ไหมคะเราก็จะได้ฟังเสียง call center ใช่ไหมคะก่อนที่เราจะโอนเงินก่อนที่เราอะไรเราก็จะต้องสอบถามข้อมูลนะคะจากแหล่ง

ข้อมูลตรงนั้นก่อนใช่ไหมคะสอบถามรายละเอียดต่างๆใช่ไหมคะนักศึกษาใน21นะคะเราก็ควรที่จะมีการฝึกตั้งคำถามที่ดีใช่ไหมคะแล้วก็จะมีการวิเคราะห์ตรรกะก่อนนะคะซึ่งข่าวหลายๆข่าวนะออกมาปุ๊บเอ๊ะเขาบอกว่ามีการโอนเงินด่วนอย่างเงี้ยนะคะเรารู้จักข่าวมาก่อนแล้วนะคะเราก็มาวิเคราะห์ว่าเฮ้ยคุ้นๆเนาะใช่ไหมคะเพื่อแยกแยะว่ามีการบิดเบือนข้อเท็จจริงหรือไม่นะคะการคิดเชิงวิพากษ์นะคะยังช่วยให้เราสามารถเถียงหรือโต้แย้งได้อย่างมีเหตุผลอีกด้วยนะคะโดยยึดหลักฐานนะคะไม่ใช่อารมณ์นะคะยกตัวอย่างเช่นนะคะข่าวปลอมเรื่องวัคซีนโควิด-19นะคะที่เราเคยแชร์กันว่าฉีดแล้วจะทำให้เป็นหมันถ้าเป็นความคิดเชิงวิพากษ์ของเรานะคะจะค้นหาวิจัยทางการแพทย์จะพบว่าไม่มีใช่ไหมคะข่าวแบบนี้นะคะอาจจะสร้างความตื่นตระหนกโดยไร้เหตุผลก็ได้นะคะดังนั้นถ้าเรารู้จักเท่าทันข่าวปลอมนะคะการคิดเชิงวิพากษ์นะคะก็ไม่ใช่แค่ทักษะในห้องเรียนนะคะแต่ก็คือเกราะป้องกันตัวเรานะคะในยุคดิจิทัลนักศึกษานะคะหรือนักเรียนทุกคนนะคะก็ควรฝึกนะคะการใช้ critical thinking นะคะให้เกิดขึ้นนะคะในชีวิตประจำวันเสมอนะคะต่อไปเรามาดูความสำคัญของการคิดเชิงวิพากษ์นะคะการเชื่อมโยงกับชีวิตจริงเช่นการตัดสินใจเลือกข้อมูลการเรียนรู้จากสื่อสังคมออนไลน์นะคะการคิดเชิงวิพากษ์นะคะก็จะเชื่อมโยงกับชีวิตประจำวันของเรานะคะของคนที่อยู่ในยุคดิจิทัลอย่างใกล้ชิดนะคะโดยเฉพาะที่ข้อมูลข่าวสารนะคะมีการแพร่กระจายนะคะแล้วก็โลกไซเบอร์นะคะได้ส่งข้อมูลต่างๆมาให้พวกเรานะคะเราเป็นคนเสพข่าวใช่ไหมคะผู้คนจำนวนมากก็เสพข่าวจากสื่อออนไลน์โดยที่ขาดการกลั่นกรองนะคะทำให้เกิดความเข้าใจผิดนะคะแล้วก็ทำนำไปสู่การเป็นปัญหาของสังคมได้นะคะการคิดเชิงวิพากษ์นะคะก็ถ้าเรามีทักษะตรงนี้นะคะก็เหมือนเกราะป้องกันที่จะช่วยให้เรานะคะไม่ได้ตกเป็นเหยื่อของข่าวปลอมนะคะแล้วก็ข้อมูลเท็จผู้ที่มีทักษะที่จะรู้จักการตั้งคำถามตรวจสอบแหล่งที่มาวิเคราะห์เหตุผลแล้วก็แยกแยะข้อเท็จจริงนะคะออกจากข้อคิดเห็นการตัดสินใจเลือกเชื่อหรือไม่เชื่อในข้อมูลที่เป็นเรื่องที่ต้องใช้เหตุผลนะคะมากกว่าความรู้สึกนอกจากนี้นะคะการคิดเชิงวิพากษ์นะคะยังส่งผลให้เรานะคะจะช่วยให้เราเนี่ยเป็นคนที่ตั้งข้อสงสัยต่อข้อมูลที่เราสอดคล้องกับอคติของเราเองนะคะเพื่อไปใช้ในการตัดสินใจอย่างเป็นธรรมและก็รอบด้านเมื่อเรานำทักษะตรงนี้มาใช้กับการเรียนรู้จากสื่อสังคมออนไลน์เราสามารถเลือกใช้ข้อมูลนะคะที่น่าเชื่อถือและเกิดการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพการแสดงความคิดเห็นบนโลกออนไลน์นะคะก็จะมีเหตุผลไม่ใช่แค่เพียงอารมณ์นะคะเพียงอย่างเดียวการคิดเชิงวิพากษ์นะคะทำให้เราไม่ถูกชักจูงง่ายและยังเป็นส่วนหนึ่งของการสร้างสังคมที่รู้เท่าทันสื่อด้วยเมื่อผู้คนในสังคมนะคะรู้จักวิจารณญาณนะคะแล้วก็คิดอย่างมีวิจารณญาณแล้วนะคะการสื่อสารก็จะเกิดความเข้าใจที่ง่ายขึ้นแล้วก็ลดความขัดแย้งเกิดการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นอย่างสร้างสรรค์ค่ะเรามายกตัวอย่างวิชาชีพนะคะเช่นครูนะคะในยุคปัจจุบันวิศวกรนักข่าวแพทย์นะคะหรือแม้แต่นักเรียนของเราเนี่ยจำเป็นต้องคิดเชิงวิพากษ์นะคะเพราะว่าในโลกยุคปัจจุบันนะคะโลกชีวิตโลกที่เรามีชีวิตแบบที่เร่งรีบนะคะแล้วก็วิชาชีพยุคใหม่นะคะการคิดเชิงวิพากษ์นะคะถือเป็นทักษะสำคัญนะคะที่คนทำงานหลากหลายสาขาอาชีพหรือแม้แต่เด็กที่เรียนนะคะต้องมีพื้นฐานนะคะไม่ว่าเราจะประกอบอาชีพอะไรก็ตามนะคะไม่ว่าจะเป็นคุณครูวิศวกรข่าวนะคะนักข่าวค่ะหรือว่าแพทย์นะคะต้องเผชิญกับข้อมูลจำนวนมากนะคะที่มีปัญหาที่ซับซ้อนการคิดเชิงวิพากษ์นะคะจะช่วยให้คุณครูนะคะคุณครูอาจารย์หรือแม้แต่นักเรียนนักศึกษานะคะวิเคราะห์เนื้อหานะคะก่อนที่จะเชื่อนะคะได้อย่างเหมาะสมแยกแยะข้อมูลที่ถูกต้องและก็ล้าสมัยเพื่อออกแบบวิธีการสอนให้ตรงกับผู้เรียนนะคะหรือว่านำไปใช้ในชีวิตประจำวันนะคะเราต้องมีความวิเคราะห์ความเป็นไปได้ต่างๆด้วยนะคะตรวจสอบข้อผิดพลาดนะคะก่อนที่เราจะเชื่อหรือก่อนที่เราจะลงมือทำเพื่อป้องกันความเสียหายนักข่าวนะคะหลายคนนะคะก็มีการตั้งคำถามกับทุกแหล่งข่าวนะคะเพราะว่านอกจากข่าวในโซเชียลแล้วใช่ไหมคะเรายังมีข่าวตามที่ต่างๆข่าวที่ไม่ได้กรองมาอีกนะคะ

0: ึ่งข่าวตรงนี้นะคะเราต้องนำมาตรวจสอบข้อเท็จจริงนะคะว่าเราต้องแยกข่าวปลอมกับข้อเท็จจริงด้วยว่าสร้างความน่าเชื่อถือนะคะให้กับผลงานข่าวสารแพทย์เองนะคะก็ต้องใช้ความคิดนะคะในเรื่องของเชิงวิพากษ์นะคะเพราะว่าวงการแพทย์ก็สำคัญมากนะคะเพราะว่าต้องไปรักษาผู้ป่วยนะคะรักษาดูแลคนใช่ไหมคะต้องวิเคราะห์อาการของคนไข้หรือว่าวินิจฉัยโรคนะคะจนเป็นทางเลือกในการรักษาที่ดีที่สุดหากเกิดความคิดที่ขาดความรอบคอบนะคะหรือว่าอาจจะเชื่อข้อมูลข่าวสารผิดๆมานะคะก็อาจกระทบต่อชีวิตของคนได้นะคะวิชาชีพนะคะที่กล่าวมาทั้งหมดนะคะไม่ว่าจะเป็นคุณครูหมอนักข่าววิศวกรหรือแม้แต่นักเรียนนักศึกษาด้วยกันนะคะก็ต้องพัฒนาทักษะการคิดเชิงวิพากษ์นะคะอย่างต่อเนื่องนะคะเพื่อนำมาปรับปรุงพัฒนาข้อมูลใหม่ๆแล้วก็สถานการณ์นะคะที่โลกเราเปลี่ยนแปลงตลอดเวลาเลยนะคะคนทุกอาชีพคนทุกวัยนะคะแล้วก็แหล่งข่าวแหล่งการศึกษาทุกอย่างนะคะจะต้องมีทักษะนี้นะคะเพื่อที่จะช่วยในเรื่องของการตัดสินใจให้แม่นยำแล้วก็ลดความผิดพลาดเพิ่มคุณภาพของงานในระยะยาวนะคะทักษะการคิดเชิงวิพากษ์จึงเป็นเรื่องที่ใกล้ตัวค่ะแต่เป็นพื้นฐานสำคัญที่ทำให้งานของเรานั้นมีคุณภาพและเป็นมืออาชีพนะคะในโลกยุคปัจจุบันค่ะค่ะแล้วก็มีคำถามว่าทำไมนะคะสำคัญเพราะในชีวิตจริงนะคะเราจะเจอสถานการณ์ที่เราจะต้องตัดสินใจนะคะยกตัวอย่างเช่นข่าวสารไหนที่มันสำคัญกับชีวิตเราหรือไม่นะคะเช่นเราจะเลือกทำโครงการไหนดีหรือเราจะเลือกเชื่อข้อมูลไหนนะคะที่จะลงทุนอะไรดีการคิดเชิงวิพากษ์นะคะก็เป็นทักษะนะคะในยุคข้อมูลข่าวสารที่ในชีวิตจริงเนี่ยเราต้องเผชิญข้อมูลมากมายเลยรับมาหลากหลายเส้นทางเลยใช่ไหมคะแล้วก็อาจจะมาถูกมันจะมีข้อมูลข่าวสารที่ถูกต้องและข้อมูลข่าวสารที่ถูกบิดเบือนและข้อมูลข่าวสารที่แบบว่าผสมจริงกับผสมปลอมไปด้วยอย่างเงี้ยใช่ไหมคะผู้ที่มีการทักษะความคิดเชิงวิพากษ์นะคะก็จะสามารถแยกแยะข้อเท็จจริงออกจากความคิดเห็นได้อย่างมีเหตุและมีผลนะคะการฝึกการคิดเชิงวิพากษ์นะคะจะช่วยให้เราเนี่ยไม่เชื่ออะไรง่ายๆแล้วก็เชื่อโดยที่เราต้องมีการตั้งคำถามนะคะยกตัวอย่างเช่นถ้านักศึกษาจะตัดสินใจทำหัวข้อโครงงานหนึ่งอะค่ะถ้าไม่มีความคิดเชิงวิพากษ์นะคะอาจจะเลือกหัวข้อที่มีข้อมูลที่มันไม่เหมาะสมนะคะหรือว่าทำไปแล้วมันอาจจะเสียเวลามากใช่ไหมคะแล้วก็ทรัพยากรอ่ะเราอาจจะเสียเงินเสียทองเสียทรัพยากรนะคะและก็ไม่เกิดผลลัพธ์ที่ดีในทางกลับกันนะคะถ้าเกิดว่าเราใช้ critical thinking นะคะก็คือในการคิดเชิงวิพากษ์นะคะก็จะมีการตั้งคำถามว่าเอ๊ะแล้วเราทำไมถึงเลือกหัวข้อโครงงานนี้ล่ะมีข้อมูลเพียงพอหรือไม่หรือว่าเราจะต้องหาข้อมูลอื่นหรือหาทางเลือกอื่นดีกว่าหรือเปล่าเห็นไหมคะเราก็จะได้แนวคิดหลากหลายทางหรือแม้แต่ตัวอย่างหนึ่งนะคะก็คือการตัดสินใจลงทุนใช่ไหมคะเราก็จะเชื่อโฆษณาชวนเชื่อมากมายนะคะในโลกออนไลน์ใช่ไหมคะว่าให้ลงทุนทำแบบนั้นสิทำอันนี้สิถ้าทำอันนี้แล้วเราจะรวยแป๊บเดียวเลยนะคะเราจะมีเงินใช้ใช่ไหมคะเราอาจจะตกเป็นเหยื่อในเรื่องของการเชื่อแล้วก็ในเรื่องของแชร์ลูกโซ่หรือว่าในการเชื่อถือข้อมูลตรงนั้นนะคะแล้วก็ถูกหลอกได้ใช่ไหมคะการคิดเชิงวิพากษ์นะคะก็จะช่วยให้เราตรวจสอบหลักฐานก่อนวิเคราะห์ข้อมูลนะคะก่อนตัดสินใจนะคะการคิดเชิงวิพากษ์นะคะจะช่วยให้เราสามารถแก้ไขปัญหาได้อย่างเป็นระบบแล้วก็ลดอคติแล้วก็ลดการตัดสินใจตามอารมณ์เช่นถ้าเพื่อนส่งข่าวปลอมมาให้เรานะคะในไลน์เราอาจจะไม่ต้องแชร์ต่อทันทีใช่ไหมคะแต่เราอาจต้องเช็คข้อมูลก่อนถ้าเราส่งไปปุ๊บเฮ้ยเราแชร์ข้อมูลผิดๆไปให้เขาเนี่ยแล้วเกิดความเสียหายในระยะยาวได้ในชีวิตประจำวันของเรานะคะการคิดเชิงวิพากษ์นะคะเชื่อมโยงกับการสื่อสารเพราะว่าเรานะคะมีข้อมูลมีเหตุมีผลในการโต้แย้งอย่างสร้างสรรค์นะคะไม่ใช้อารมณ์แต่ใช้ข้อมูลที่เป็นหลักฐานค่ะ
1: critical thinking skillทักษะการคิดวิเคราะห์และทักษะการคิดอย่างเป็นระบบสิ่งที่คนยุคใหม่ควรมีเพื่อเตรียมพร้อมสำหรับโลกยุคใหม่การคิดวิพากษ์ critical thinking ซึ่งเป็นทักษะการคิดหนึ่งใน 4C คือ communication collaboration creativity และ critical thinking ที่จำเป็นสำหรับคนทำงานในยุคนี้เราจะเห็นว่าในยุคที่ข่าวสารมากมายมิจฉาชีพมากมายการลงทุน

0: ที่หลอกลวงเช่น Force ที่มีผลตอบแทนดีเกินจริงข่าวปลอมมากมายทักษะการคิดวิพากษ์จึงเป็นทักษะที่จำเป็นที่ทุกคนต้องมีเพื่อใช้ในการพิจารณาข้อมูลรอบด้านให้เหตุผลแล้วค่อยตัดสินใจในการลงมือทำหรือเชื่ออะไรสักอย่างหนึ่งการคิดเชิงวิพากษ์ยังคงเป็นทักษะที่สำคัญในปี2024อาจจะมากกว่าในปีก่อนด้วยซ้ำภาพรวมโดยสังเขปของการคิดเชิงวิพากษ์ในบริบทปัจจุบัน 1. ข้อมูลท่วมท้นด้วยการไหลเข้ามาอย่างต่อเนื่องของข้อมูลจากแหล่งต่างๆการคิดเชิงวิพากษ์จึงมีความสำคัญในการแยกแยะข้อเท็จจริงที่เชื่อถือได้จากข้อมูลที่บิดเบือน 2. AI และเทคโนโลยีเมื่อระบบ AI แพร่หลายมากขึ้นการคิดเชิงวิพากษ์ช่วยในการทำความเข้าใจความสามารถข้อจำกัดและอคติที่อาจเกิดขึ้นของระบบเหล่านี้ 3. ปัญหาระดับโลกที่ซับซ้อนการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศความตึงเครียดทางภูมิรัฐศาสตร์และความท้าทายทางเศรษฐกิจต้องการการวิเคราะห์อย่างละเอียดและการประเมินวิธีแก้ปัญหาที่นำเสนออย่างมีวิจารณญาณ 4. ความรู้เท่าทันสื่อการคิดเชิงวิพากษ์มีความสำคัญในการนำทางภูมิทัศน์สื่อรวมถึงสื่อสังคมออนไลน์เพื่อระบุแหล่งข้อมูลที่น่าเชื่อถือและรู้เท่าทันกลยุทธ์การชักจูง 5. การตัดสินใจทั้งในด้านส่วนตัวและอาชีพการคิดเชิงวิพากษ์ช่วยในการตัดสินใจอย่างมีข้อมูลบนพื้นฐานของหลักฐานและเหตุผลที่สมเหตุสมผล 6. การปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงความรวดเร็วของการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยีและสังคมเรียกร้องการคิดเชิงวิพากษ์เพื่อปรับตัวและเติบโตในสภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลง 7. การต่อสู้กับอคติทางความคิดการตระหนักรู้และการลดอคติทางความคิดผ่านการคิดเชิงวิพากษ์นำไปสู่การวิเคราะห์และการตัดสินใจที่เป็นกลางมากขึ้น
1: Critical Thinking หรือการคิดเชิงวิพากษ์คืออะไรคือกระบวนการคิดอย่างมีเหตุผลและเป็นระบบเพื่อวิเคราะห์และประเมินข้อมูลหรือสถานการณ์ต่างๆทำไมการคิดเชิงวิพากษ์จึงมีความสำคัญ 1. ช่วยปรับปรุงการตัดสินใจ 2. ปรับปรุงความสามารถในการแก้ปัญหา 3. ปรับแต่งทักษะการค้นหาค้นคว้าของคุณ 4. ขัดเกลาความคิดสร้างสรรค์ของคุณ 5. ตุ้นความอยากรู้อยากเห็น
2: ข้อดีของการพัฒนาทักษะการคิดอย่างมีวิจารณญาณอย่างต่อเนื่องก็จะทำให้เกิด 1. ทักษะที่ใช้ได้ตลอดชีวิต lifetime skill 2. กุญแจสู่ความสำเร็จในอาชีพ key to career success 3. การเรียนรู้ด้านความรู้ความคิดที่กว้างขวาง broad range of cognitive learnings 4. พัฒนาความสัมพันธ์ให้ดีขึ้น improves relationships 5.เพิ่มความคิดสร้างสรรค์ enhances creativity critical thinking หรือการคิดเชิงวิพากษ์มีโดยมีองค์ประกอบสำคัญดังนี้ 1. การวิเคราะห์ analysis การวิเคราะห์คือความสามารถในการตรวจสอบและประเมินข้อมูลอย่างละเอียดมันช่วยให้เราเข้าใจปัญหาและเหตุการณ์ได้ดีขึ้นโดยใช้การเก็บรวบรวมข้อมูลการตีความข้อมูลและการพิจารณาหลักฐานเพื่อให้ได้ข้อสรุปที่มีเหตุผลและเชื่อถือได้2. การสื่อสาร communication การสื่อสารคือความสามารถในการถ่ายทอดข้อมูลความคิดและความรู้สึกอย่างมีประสิทธิภาพการสื่อสารที่ดีช่วยให้เราสามารถแลกเปลี่ยนความคิดเห็นแก้ไขความขัดแย้งและสร้างความเข้าใจร่วมกันในทีมและในสังคม 3. ความคิดสร้างสรรค์ creativity ความคิดสร้างสรรค์คือความสามารถในการคิดในแบบที่ไม่ธรรมดาและสร้างสิ่งใหม่หรือวิธีการใหม่ๆมันเกี่ยวข้องกับการเปิดกว้างทางความคิดการทดลองไอเดียใหม่และการมองหาวิธีการที่สร้างสรรค์ในการแก้ปัญหาและพัฒนานวัตกรรม 4. การเปิดใจยอมรับ open mindedness การเปิดใจยอมรับคือความสามารถในการรับฟังและพิจารณาความคิดเห็นและมุมมองที่แตกต่างจากตัวเองการมีจิตใจที่เปิดกว้างช่วยให้เราเรียนรู้จากผู้อื่นเข้าใจและยอมรับความแตกต่างซึ่งนำไปสู่การทำงานร่วมกันอย่างมีประสิทธิภาพและการพัฒนาตนเอง 5. การแก้ปัญหา problem solving การแก้ปัญหาคือความสามารถในการระบุปัญหาคิดหาวิธีการแก้ไขและดำเนินการเพื่อแก้ไขปัญหานั้นๆมันเกี่ยวข้องกับการใช้ความคิดวิเคราะห์การสร้างสรรค์และการตัดสินใจอย่างมีวิจารณญาณเพื่อหาวิธีการที่เหมาะสมและมีประสิทธิภาพในการแก้ปัญหาในชีวิตประจำวันและการทำงาน
1: อื่นๆการสังเกต observation ขั้นตอนการสังเกตหรือการติดตามสิ่งใดสิ่งหนึ่งอย่างใกล้ชิดการสังเคราะห์ synthesize การรวมองค์ประกอบต่างๆเข้าด้วยกันเพื่อสร้างเป็นหนึ่งเดียวการอนุมาน inference การสรุปผลตามข้อมูลสติปัญญาส่วนบุคคลและประสบการณ์ของตนเองการตีความ

0: ทำความเข้าใจความหมายของข้อมูลจับประเด็นสำคัญการประเมินพิจารณาความน่าเชื่อถือของข้อมูลและแหล่งที่มาชั่งน้ำหนักข้อดีและข้อเสียการกำกับตนเองตระหนักรู้ถึงกระบวนการคิดของตนเองทบทวนและปรับปรุงวิธีการคิดอย่างต่อเนื่องการตั้งคำถามสงสัยใครรู้และถามคำถามเชิงลึกไม่ยอมรับข้อมูลโดยปราศจากการพิจารณาการตัดสินใจเลือกทางเลือกที่ดีที่สุดบนพื้นฐานของการวิเคราะห์และหลักฐาน Critical Thinking ช่วยให้เราสามารถตัดสินใจได้อย่างรอบคอบแยกแยะข้อเท็จจริงจากความคิดเห็นและไม่ตกเป็นเหยื่อของข้อมูลที่บิดเบือนหรือการโฆษณาชวนเชื่อ
1: การยกตัวอย่างจะช่วยให้เข้าใจแนวคิด Critical Thinking ได้ชัดเจนยิ่งขึ้นผมจะยกตัวอย่างสถานการณ์และวิธีการใช้ Critical Thinking ดังนี้ตัวอย่างที่1การเลือกซื้อสินค้าสถานการณ์คุณกำลังพิจารณาซื้อสมาร์ทโฟนเครื่องใหม่และเห็นโฆษณาว่าสมาร์ทโฟนรุ่นนี้ขายดีที่สุดในประเทศการใช้ Critical Thinking 1. วิเคราะห์ข้อมูลข้อความนี้บอกอะไรบ้างมีหลักฐานสนับสนุนหรือไม่ 2. ตั้งคำถามขายดีที่สุดวัดจากอะไรในช่วงเวลาใดเทียบกับคู่แข่งทั้งหมดหรือไม่ 3. ประเมินข้อมูลนี้มาจากแหล่งที่น่าเชื่อถือหรือไม่มีผลประโยชน์แอบแฝงหรือเปล่า 4. หาข้อมูลเพิ่มเติมค้นหารีวิวจากผู้ใช้จริงเปรียบเทียบสเปคกับรุ่นอื่นๆ 5. ตัดสินใจพิจารณาว่าสมาร์ทโฟนนี้ตรงกับความต้องการของคุณหรือไม่โดยไม่ได้ตัดสินใจซื้อเพียงเพราะคำโฆษณา
2: ต่อไปเรามาดูการคิดเชิงวิพากษ์เนี่ยจะช่วยให้เราเลือกทางที่เหมาะสมแล้วก็ลดความเสี่ยงแล้วก็เพิ่มโอกาสที่จะทำให้สำเร็จหลายๆเรื่องได้เลยนะคะเช่นการคิดเชิงวิพากษ์นั้นนะคะก็จะเป็นทักษะที่ช่วยให้เราวิเคราะห์ข้อมูลรอบด้านก่อนที่เราจะตัดสินใจทำสิ่งใดสิ่งหนึ่งนะคะหรือว่าจะทำเรื่องใดเรื่องหนึ่งนะคะทำให้เรามีความคิดที่ละเอียดละออมากขึ้นไม่ด่วนเชื่อข้อมูลเพียงด้านเดียวแล้วก็ใช้เหตุผลตรวจสอบข้อมูลนะคะเปรียบเทียบทางเลือกต่างๆอย่างเป็นระบบยกตัวอย่างเช่นนะคะเมื่อเราที่จะทำธุรกิจใช่ไหมคะสมมุติเราจะประกอบธุรกิจอย่างหนึ่งเราก็ใช้ critical thinking นะคะความคิดเชิงวิพากษ์เข้าไปประกอบด้วยนะคะจะทำให้เราไม่หลงเชื่อในเรื่องของคำโฆษณาแต่จะวิเคราะห์ความเป็นไปได้ของตลาดแล้วก็ศึกษาความเสี่ยงว่าถ้าทำไปแล้วอะโอกาสที่เราจะขาดทุนโอกาสที่เราจะมีกำไรนั้นเป็นอย่างไรมีวิธีอย่างไรวางแผนสำรองอย่างรอบคอบก็จะช่วยลดในเรื่องของโอกาสในเรื่องของการขาดทุนหรือเพิ่มโอกาสที่จะประสบความสำเร็จได้ค่ะอีกตัวอย่างหนึ่งเช่นนักศึกษาต้องเลือกเรียนนะคะในสาขาที่ใช่หากเราใช้ในเรื่องของการคิดเชิงวิพากษ์นะคะแล้วก็ตั้งคำถามกับตัวเองว่าวิเคราะห์ความถนัดความสนใจแล้วก็แนวโน้มตลาดแรงงานไม่ใช่ว่าชอบเฉยๆใช่ไหมคะเวลาที่เราไปเรียนหรือว่าเรียนตามเพื่อนเพราะว่านักเรียนนักศึกษาส่วนใหญ่นะคะเวลาไปศึกษาก็อาจจะตามเพื่อนใช่ไหมคะแต่ถ้าเขามีการใช้ทักษะนะคะในเรื่องของการใช้ critical thinking เข้าไปเนี่ยเขาก็จะสามารถวิเคราะห์ความถนัดของเขาเข้าได้นะคะความสนใจแล้วก็แนวโน้มตลาดแรงงานว่าจบไปแล้วจะมีงานทำไหมนะคะอีกกี่ปีนะคะจะว่างงานหรือว่าอีกในปีนั้นนะคะทางด้านการงานเป็นยังไงนะคะในเรื่องของการทำงานนะคะมีการขยายตลาดเป็นยังไงจะช่วยในเรื่องของการตัดสินใจได้อย่างแม่นยำค่ะการคิดเชิงวิพากษ์นะคะจะช่วยให้เราไม่ตกเป็นเหยื่อง่ายมากเลยนะคะเพราะว่าในสังคมสมัยนี้นะคะก็จะมีการสังคมโลกออนไลน์สังคมในเรื่องของเฟกนิวต่างๆมากมายนะคะเพราะว่าเราจะต้องตรวจสอบแหล่งข้อมูลแล้วก็แยกแยะข้อมูลนะคะแล้วก็ศึกษาเยอะๆใช่ไหมคะเพื่อไม่ให้ถูกหลอกได้ขนาดเราศึกษาเยอะๆเรารู้ว่าข่าวนี้เป็นข่าวปลอมเรารู้ว่าตรงนี้เป็นเรื่องของเฟกนิวนะคะเป็นเรื่องของอาชญากรรมเนี่ยเราก็ยังพลาดได้เลยถูกไหมคะเพราะฉะนั้นถ้าเรามีการฝึกในเรื่องของการเชิงความคิดเชิงวิพากษ์เนี่ยก็จะช่วยให้เราแยกแยะสิ่งที่เป็นจริงกับสิ่งที่มันเป็นกลลวงได้นอกจากนี้นะคะทำให้เราเห็นความแตกต่างการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นใช่ไหมคะเราก็จะเห็นว่าพอเรามีข่าวอะไรไปปุ๊บก็จะมีการแสดงความคิดเห็นในโลกออนไลน์เยอะมากมายเลยใช่ไหมคะอันนี้นะคะก็คือการแสดงความคิดเห็นนะคะแล้วก็แต่นะคะถ้าเรามี critical thinking เนี่ยเราก็จะไม่ใช้อารมณ์หรือความอคตินะคะในการโต้เถียงแล้วก็คิดเชิงวิพากษ์นะคะก็จะเป็นทักษะที่จำเป็นต่อทุกอาชีพต่อทุก โลกปัจจุบันของเราเนี่ยนะคะไม่ว่าจะเป็นครูนักวิจัยวิศวกรผู้บริหารหรือแม้แต่นักเรียนนักศึกษานะคะสุดท้ายแล้วนะคะการคิดเชิงวิพากษ์เนี่ยก็จะช่วยให้ผู้เรียนนะคะสามารถเรียนรู้ตลอดชีวิตนะคะแล้วก็กล้าตั้งคำถามฝึกการค้นหาข้อมูลใหม่ๆดังนั้นเราจึงฝึกคิดเชิงวิพากษ์อยู่บ่อยๆเราจึงเลือกทางที่เหมาะสมลดความเสี่ยงและเพิ่มโอกาสที่จะประสบความสำเร็จในชีวิตได้อย่างมั่นคงค่ะค่ะต่อไปเรามาดูขั้นตอนการฝึกคิดเชิงวิพากษ์กันนะคะเรามาเริ่มจากง่ายๆก่อนเลยนะคะก็คือระบุประเด็นระบุปัญหาเริ่มต้นได้อย่างมีประสิทธิภาพเมื่อเราสามารถระบุปัญหาได้นะคะกำหนดประเด็นก่อนได้อย่างชัดเจนเพราะว่าการคิดเชิงวิพากษ์นะคะต้องอาศัยความเข้าใจว่าตัวเรากำลังต้องการคำตอบเรื่องอะไรอยู่นะคะหรือไม่หลงประเด็นวิเคราะห์ข้อมูลผิดทิศทางผู้เรียนหรือผู้ฝึกนะคะตอนเริ่มแรกเลยนะคะอาจจะต้องตั้งคำถามหลักก่อนว่าเช่นยกตัวอย่างเช่นโครงงานนี้เกิดขึ้นเพื่อแก้ปัญหาอะไรถ้าเราจะทำโครงงานเรื่องหนึ่งใช่ไหมคะเราจะต้องถามก่อนว่าโครงงานที่เราจะทำเนี่ยเกิดขึ้นเพื่อแก้ปัญหาเรื่องอะไรหรือยกตัวอย่างเช่นข้อมูลนี้มีประเด็นขัดแย้งอยู่ตรงไหนใช่ไหมคะการตั้งคำถามนี้นะคะก็จะช่วยในเรื่องของการเก็บข้อมูลใช่ไหมคะวิเคราะห์แล้วก็อภิปรายอย่างมีทิศทางไม่วกวนแล้วก็สามารถใช้ทรัพยากรได้อย่างคุ้มค่ายกตัวอย่างเช่นนะคะเรามีตัวอย่างนะคะยกตัวอย่างเช่นเราเป็นนักศึกษาใช่ไหมคะถ้ากลุ่มนักศึกษาเนี่ยเขาจะออกแบบโครงงานพัฒนาพื้นที่ว่างในมหาวิทยาลัยใช่ไหมคะที่แบบว่าไม่ได้ทำอะไรแล้วเนี่ยแล้วเขาก็ต้องมีการระบุปัญหาใช่ไหมคะว่าอาจจะคิดได้เพียงว่าก็ปรับภูมิทัศน์ให้สวยขึ้นสิใช่ไหมคะแต่ถ้าเกิดเราเอาข้อมูลตรงนี้เอาคำถามตรงนี้มาระบุประเด็นเชิงวิพากษ์ก็จะตั้งคำถามได้ชัดเจนขึ้นกว่าคำว่าเพื่อปรับภูมิทัศน์ให้สวยขึ้นใช่ไหมคะเราก็ต้องบอกว่าแล้วพื้นที่นี้มีปัญหาอะไรใช่ไหมคะใครได้รับผลกระทบหรือว่าโครงงานนี้จะแก้ปัญหาด้านใดใช่ไหมคะเราจะทำแก้ปัญหาเรื่องอะไรดียกตัวอย่างเช่นแบบว่าจะลดจำนวนขยะลงใช่ไหมคะในพื้นที่ว่างตรงนั้นนะทำเป็นในเรื่องของการออกแบบเพื่อจำกัดขยะใช่ไหมคะหรือว่าเพิ่มพื้นที่สีเขียวตรงนั้นเพราะว่าพื้นที่ในมหาลัยเราเนี่ยไม่มีพื้นที่สีเขียวใช่ไหมคะเขาต้องมีการกำหนดเป้าหมายว่าเขาจะทำอะไรใช่ไหมคะโครงงานยกตัวอย่างเช่นออกแบบเพื่อกำจัดขยะอย่างที่บอกไปนะคะลดแหล่งน้ำขังหรือเพิ่มพื้นที่สีเขียวเพื่อให้สุขภาพของนักเรียนนักศึกษาบุคลากรในมหาวิทยาลัยนั้นดีขึ้นเห็นไหมคะมันก็จะได้คำเขาเรียกว่าไงการคิดเชิงวิพากษ์แหละต่อไปขั้นตอนนี้นะคะจะเปรียบได้กับการวางเข็มทิศหากว่าเราชี้เข็มทิศอย่างถูกต้องใช่ไหมคะเพราะว่าขั้นตอนต่อไปของการคิดเชิงวิพากษ์เช่นเราก็จะต้องมีการวิเคราะห์ข้อมูลหรือการใช้เหตุผลจะมีทิศทางชัดเจนแล้วก็ตอบเป้าหมายได้อย่างตรงจุดด้วยดังนั้นนะคะเมื่อเราระบุปัญหานะคะประเด็นปัญหาเนี่ยมันจะเป็นจุดเริ่มต้นที่จะนำไปสู่การคิดเชิงวิพากษ์ได้แต่ถ้าเราไม่ระบุปัญหาหรือมีประเด็นนะคะก็จะทำให้ความคิดตรงนี้นะคะไม่สามารถพร้อมปรับแก้ตามข้อมูลในอนาคตได้ค่ะค่ะเมื่อเรานะคะได้ตั้งระบุปัญหาแล้วใช่ไหมคะขั้นตอนต่อไปเลยถ้าเรายังไม่มีทักษะอะไรเราระบุได้แล้วเป็นปัญหาเราเกิดจากอะไรต่อไปเราได้แล้วเราก็ไปรวบรวมข้อมูลนะคะเริ่มต้นอย่างชัดเจนเลยนะคะว่าเรากำลังหาคำตอบเรื่องอะไรเพื่อไม่ให้การค้นคว้าข้อมูลคลาดเคลื่อนและกว้างไปใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นเราต้องมีการจุดเริ่มต้นนะคะที่จะช่วยในเรื่องของการวิเคราะห์ที่เป็นระบบแล้วก็เกิดประสิทธิภาพมากขึ้นยกตัวอย่างเช่นหากนักเรียนนักศึกษานะคะกำลังทำโครงงานโปรเจกต์ตัวอย่างเกี่ยวกับการลดปริมาณขยะในมหาวิทยาลัยใช่ไหมคะก่อนอื่นเราก็ต้องตั้งคำถามกำหนดปัญหาว่าปริมาณขยะเพิ่มขึ้นเพราะอะไรใช่ไหมเราก็ต้องมีการพูดมันเพิ่มขึ้นเพราะอะไรเพราะว่าเรามีร้านค้าเยอะไหมใช่ไหมคะเราเป็นเพราะว่าถังขยะเราน้อยไปไหมหรือว่าเกิดจากเกี่ยวกับตัวบุคคลหรือเปล่านะคะใช่ไหมคะหรือวิธีการที่ชุมชนเนี่ยมหาวิทยาลัยจะมีส่วนร่วมได้อย่าง ร่วมได้จริงหลังจากนั้นนะคะก็จะเข้าสู่กระบวนการรวบรวมข้อมูลอย่างมีเหตุผลโดยที่เราจะต้องไปค้นคว้าหาเอกสารงานวิจัยต่างๆบทความข่าวสารข้อมูลเชิงสถิติที่เกี่ยวข้องเพื่อตรวจสอบว่าปัญหาที่เรากำหนดไว้เนี่ยสอดคล้องข้อเท็จจริงหรือไม่เราต้องมาอิงก่อนเนาะเหมือนเราทำวิจัยหนึ่งเรื่องนั่นแหละค่ะนักศึกษาก็ควรใช้แหล่งข้อมูลที่มีความน่าเชื่อถือนะคะในเรื่องของการอ้างอิงนะคะในเรื่องของงานต่างๆของเราที่เราไปหามาเช่นเว็บไซต์ทางวิชาการหรือหน่วยงานของรัฐนะคะที่จะช่วยเพิ่มความแม่นยำให้มากขึ้นตัวอย่างเช่นเราต้องการหาคำตอบในเรื่องของการจัดการขยะพลาสติกใช่ไหมคะเพราะว่ามันทำยากนักศึกษานะคะก็สามารถที่จะหาข้อมูลจำนวนขยะพลาสติกที่ไปสำรวจนะคะในมหาวิทยาลัยว่ามีเยอะไหมนะคะหรือว่าเปรียบเทียบนะคะกับมหาวิทยาลัยอื่นๆหรือศึกษาโมเดลที่มีชุมชนข้างเคียงก็ได้นะคะที่ช่วยในเรื่องของการจัดการขยะได้สำเร็จเพื่อจะเป็นกรณีศึกษานะคะและนำข้อมูลมาวิเคราะห์แล้วก็เห็นภาพรวมของปัญหาหาวิธีการแก้ไขให้เหมาะสมการรวบรวมข้อมูลนะคะไม่ใช่แค่การอ่านแล้วก็จดจำแต่ก็ต้องตั้งคำถามไปด้วยว่าใครเป็นผู้ให้ข้อมูลข้อมูลมีอคติหรือไม่โอ้เยอะแยะหลายประเด็นมากมายนะคะเราจะต้องเป็นเจ้าหนูจะไม่มากนะคะในเรื่องของการตั้งคำถามสอดคล้องกับปัญหาที่เรากำลังจะหาคำตอบหรือไม่หรือตั้งคำถามเหล่านี้นะคะฝึกให้ผู้เรียนนะคะมีทักษะคิดวิเคราะห์แยกแยะข้อมูลอย่างรอบด้านนะคะดังนั้นการกำหนดโจทย์ให้ชัดเจนรวบรวมข้อมูลอย่างเป็นระบบเป็นหัวใจในการฝึกการคิดเชิงวิพากษ์เพื่อให้เราสามารถหาทางออกนะคะหรือว่าทางเลือกในการแก้ไขปัญหาได้อย่างเหมาะสมและมีเหตุผลค่ะค่ะการคิดเชิงวิพากษ์ต้องฝึกบ่อยๆนะคะโดยเริ่มเรื่องจากเรื่องทั่วไปนะคะเราจะต้องฝึกทักษะตรงนี้สม่ำเสมอเพื่อให้เราไม่ด่วนสรุปและเราก็ไม่ควรเชื่อเพราะได้ยินหรือเพียงผิวเผินเท่านั้นเท่านั้นนะคะเช่นในเรื่องของการเริ่มฝึกง่ายๆเช่นการอ่านข้อความจากข่าวต่างๆไม่ว่าจะเป็นในโซเชียลมีเดียหรือแหล่งข้อมูลต่างๆแล้วเราก็มาลองมาวิเคราะห์ดูว่ามันน่าเชื่อถือไหมข้อมูลมีข้อเท็จจริงไหมหรือแค่ความคิดเห็นแล้วก็เปรียบเทียบข้อมูลจากแหล่งต่างๆนะคะให้รอบด้านหลายประเด็นเพื่อลดการเข้าใจผิดนอกจากนี้นะคะเรายังต้องตั้งคำถามว่าทำไมผลิตภัณฑ์นี้จึงขายดีจริงหรือเป็นเพราะการตลาดนะคะเมื่อเพื่อนชวนเชื่อในเรื่องของการโฆษณาต่างๆเราก็ควรใช้เหตุผลแล้วก็ชั่งน้ำหนักก่อนตัดสินใจนะคะก่อนที่เราจะต้องไปบอกต่อใครหรือว่าเราจะต้องแชร์ข้อความนั้นต่อไปเมื่อฝึกบ่อยๆใช่ไหมคะการคิดเชิงวิพากษ์เนี่ยจะติดตัวเราเป็นนิสัยแล้วก็จะทำให้เรานั้นอะมีความลึกซึ้งมีเหตุและมีผลแล้วก็พัฒนาตนเองได้ค่ะต่อไปเรามาดูการคิดให้เป็นระบบอย่ารีบเชื่อนะคะหรือแชร์ข้อมูลทันทีเราคิดนะคะให้เป็นระบบก่อนนำมาเรียงร้อยลำดับต่างๆแล้วก็มาวินิจฉัยก่อนนะคะไม่รีบด่วนเชื่อหรือแชร์ข้อมูลเพราะว่าเราเห็นข้อมูลตรงนี้ดีเราแชร์อย่างเงี้ยมันไม่ได้ถูกใจเราแชร์เลยอย่างเงี้ยมันก็ไม่ได้ใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นเราก็ต้องใช้กระบวนการทางความคิดที่ช่วยให้เรานั้นไม่ตกเป็นเหยื่อนะคะของข่าวต่างๆข่าวหลอกลวงนะคะแก๊ง call center ต่างๆนะคะเพื่อการฝึกคิดเชิงวิพากษ์เนี่ยการฝึกคิดเชิงวิพากษ์นะคะก็จะเริ่มต้นจากการตั้งคำถามที่เราได้ยินบ่อยๆหรือเราได้อ่านก่อนจะตัดสินใจยอมรับนะคะหรือนำไปเผยแพร่ต่อเช่นเมื่อเราเห็นว่าข่าวในโซเชียลเนี่ยมีสินค้าที่ดีมากๆเลยนะคะสินค้าชนิดหนึ่งเช่นอายกตัวอย่างเช่นนะคะครีมทาผิวขาวเนี่ยขาวเนี่ยวิ่งไว้นะคะออกแสงวิ่งวับอย่างเงี้ยนะคะเราก็ไม่ควรแชร์แล้วก็เชื่อในทันทีนะคะว่าทาแล้วมันขาวเลยนะคะหรือว่าทาแล้วแบบจะมีวิตามินอะไรต่างๆที่ชวนเชื่อไปแต่เราควรตรวจสอบแหล่งที่มาก่อนว่าเฮ้ยข่าวนั้นนะคะมันเชื่อถือได้ไหมมีข้อมูลวิจัยหลักฐานประกอบจริงหรือเปล่าการเปรียบเทียบข้อมูลจากหลากหลายแหล่งนะคะก็จะช่วยในเรื่องของการตัดสินใจตัวอย่างเช่นถ้าเพื่อนแชร์ข่าวว่าอาหารเสริมเนี่ยมารักษาโรคได้เราต้องรีบไปค้นคว้าหรือตรวจสอบกับแพทย์หรือว่าข่าวหรือว่าในงานวิจัยต่างๆก่อนนะคะก่อนที่จะเชื่อลดการกระจายข้อมูลที่ผิดพลาดและยังฝึกให้เราเป็นนักเรียนที่เราต้องเรียนรู้ตลอดชีวิตด้วยค่ะ ค่ะการตั้งคำถามนะคะและการวิเคราะห์จะช่วยให้เรานั้นเป็นผู้เรียนรู้ตลอดชีวิตการตั้งคำถามแล้วก็วิเคราะห์เป็นเครื่องมือสำคัญนะคะที่จะช่วยให้เรานะคะเป็นผู้เรียนรู้ตลอดชีวิตเมื่อเราฝึกตั้งคำถามบ่อยๆเราจะไม่ยอมรับข้อมูลโดยปราศจากการพิจารณาอย่างรอบคอบการตั้งคำถามที่ดีจะช่วยให้เราเห็นมุมมองที่หลากหลายค้นหาคำตอบเชิงลึกและก็องค์ความรู้ใหม่ๆการคิดวิเคราะห์นะคะจะช่วยให้เรามองเห็นความสำคัญส่วนประกอบต่างๆแล้วก็แยกแยะข้อเท็จจริงจากข้อคิดเห็นการตัดสินใจนะคะก็จะมีเหตุมีผลมากขึ้นยกตัวอย่างเช่นถ้าเราอ่านข้อมูลจากอินเทอร์เน็ตแล้วก็ฝึกตั้งคำถามอยู่บ่อยๆนะคะเช่นข่าวนี้มีแหล่งอ้างอิงหรือไม่ใครได้ประโยชน์จากข้อมูลนี้เราจะไม่หลงเชื่อข่าวลวงได้ง่ายๆจากเฟกนิวนะคะหากเราใช้การวิเคราะห์เปรียบเทียบข้อมูลจากแหล่งต่างๆทักษะเหล่านี้ก็จะเป็นเหมือนอาวุธที่ทำให้เราเรียนรู้และปรับตัวจำไว้นะคะว่าการคิดเชิงวิพากษ์นะคะไม่ได้คิดแค่ในห้องเรียนนะคะแค่คิดในเรื่องของข้อมูลในเรื่องของการศึกษาหาความรู้เท่านั้นนะคะแต่ใช้ได้ในทุกเรื่องราวของชีวิตการคิดเชิงวิพากษ์นะคะไม่ได้เป็นเพียงทักษะที่ใช้ในห้องเรียนแต่เป็นทักษะที่เรานำไปใช้ในทุกมิติในชีวิตประจำวันเมื่อเรามีวิธีคิดอย่างมีเหตุมีผลนะคะรอบคอบเราก็จะไม่ด่วนสรุปแล้วก็จะสามารถแยกแยะข้อมูลจากข้อที่มันเป็นข้อมูลที่เป็นจริงกับข้อที่มันเป็นข้อคิดเห็นหรือข่าวลือที่มันมีการบิดเบือนไปต่างๆนานานะคะเมื่อเราอ่านบนโลกโซเชียลนะคะเราก็มีเชื่อถือได้นะคะไม่จำเป็นต้องเป็นเด็กนะคะหรือผู้ใหญ่นะคะเราสามารถที่จะโดนหลอกได้ง่ายนะคะเราควรฝึกตั้งคำถามบ่อยๆว่าข้อมูลนี้มันแปลกๆไหมมันมีแหล่งที่มาชัดเจนมีหลักฐานไหมสนับสนุนหรือเปล่าหรือมีมุมมองอื่นที่มีคนเขียนให้เรานะคะเปิดโลกทัศน์ให้เราหรือไม่การคิดวิพากษ์เนี่ยยังช่วยให้เราเป็นผู้ฟังที่ดีเพราะเราต้องเป็นฟังก่อนนะคะก่อนจะเชื่อถือใช่ไหมคะแต่กล้าถามด้วยเหตุผลเช่นถ้าเกิดว่าเพื่อนมาแนะนำเรานะคะมีให้ลงทุนทำนั่นทำนี่นะคะที่แบบเกี่ยวข้องกับเรื่องของเงินทองใช่ไหมคะเราต้องหาข้อมูลเปรียบเทียบโอกาสแล้วก็ความเสี่ยงก่อนตัดสินใจเช่นมีเงินเก็บอยู่หมื่นหนึ่งเพื่อนบอกว่ามาลงทุน10,000อ้าวลงทุนเลยเห็นเป็นเพื่อนกันแต่เราไม่มีข้อมูลเลยว่าธุรกิจตรงนั้นน่ะมันเป็นธุรกิจอะไรหาข้อมูลมายังไงโดนหลอกหรือเปล่าอะไรเงี้ยเราต้องมีคำถามนะคะก่อนตัดสินใจนอกจากนี้นะคะในชีวิตประจำวันเนี่ยการคิดเชิงวิพากษ์เนี่ยจะช่วยให้เรารับฟังความคิดเห็นอย่างเป็นกลางแล้วก็พิจารณาทางออกที่ดีที่สุดนะคะเหมือนความคิดเชิงวิพากษ์นะคะเป็นเหมือนเครื่องมือนะคะที่ติดตัวเราไปทุกที่ทุกเวลาช่วยให้เราไม่โดนหลอกไม่หลงเชื่ออะไรง่ายๆแล้วก็ไม่ตัดสินใจแล้วก็ไม่ตัดสินใครเพียงเพราะได้ยินเรื่องราวด้านเดียวสุดท้ายแล้วก็มีคนที่มักจะพัฒนาตัวเองแล้วก็กล้ารับฟังคำวิจารณ์เพื่อแก้ปัญหาได้ในสิ่งที่โลกเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วค่ะค่ะฝึกฝนและใช้ทักษะนี้ในวิชาอื่นๆและในชีวิตจริงการคิดเชิงวิพากษ์นะคะเป็นทักษะที่ไม่เพียงแต่ใช้ได้ในวิชาใดวิชาหนึ่งนะคะแต่ก็ยังสามารถเชื่อมโยงในชีวิตจริงของเราได้นะคะแล้วก็เชื่อมโยงกับวิชาอื่นๆได้อย่างมีประสิทธิภาพยกตัวอย่างเช่นนะคะในวิชาวิทยาศาสตร์นักเรียนก็จะมีการฝึกตั้งคำถามตั้งสมมติฐานวิเคราะห์ข้อมูลแล้วก็ทดลองอย่างรอบคอบถ้าเป็นในทางวิชาประวัติศาสตร์เราก็มีการคิดเชิงวิพากษ์ช่วยให้นักเรียนนะคะสามารถเปรียบเทียบข้อมูลหาข้อเท็จจริงแล้วก็เชื่อมโยงได้แม้กระทั่งในวิชาพระพุทธศาสนาใช่ไหมคะในเรื่องของหลักธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าเช่นอริยสัจ4เนี่ยเรายังต้องหาข้อมูลก่อนเลยทุกสมุทัยนิโรธมรรคนะคะต่างๆนะก็เชื่อมโยงกันหมดนะคะก็เป็นหลักหนึ่งนะคะในเรื่องของทักษะในเรื่องของการที่เราจะใช้วิธีการคิดอย่างรอบคอบการฝึกฝนนี้นะคะจะช่วยให้นักเรียนนั้นนะคะมีทักษะในเรื่องของการตัดสินใจมากยิ่งขึ้นนะคะแล้วก็ตัดสินใจดีด้วยแล้วนำไปประกอบในชีวิตประจำวันได้นะคะเมื่อต้องตัดสินใจเลือกข้อมูลข่าวสารในสื่อออนไลน์เช่นผู้ที่มีทักษะการคิดเชิงวิพากษ์นะคะเขาก็จะไม่แชร์ข้อมูลเท็จจากแหล่งข่าวที่ไม่ได้กรองก่อนนะคะแล้วก็ยังไม่มีหลักฐานข้อมูลมายืนยันได้นะคะเพราะว่าในเรื่องของการใช้ทักษะของการใช้ critical thinking เนี่ยจะต้องนำไปสู่การโต้แย้งอย่างมีเหตุผลนะคะเขาจะไม่ใช้อารมณ์เช่นเวลาที่เราเห็นในเรื่องของการแสดงความคิดเห็นนะคะในเรื่องของโลกโซเชียลต่างๆเนี่ยก็จะมีการใช้อารมณ์มากมายอันนั้นไม่เป็นการใช้การคิดอย่างเชิงวิพากษ์นะคะเพราะว่าใช้ ดยใช้อารมณ์ความรู้สึกไปจับมากกว่าการฝึกฝนในเรื่องของการคิดเชิงวิพากษ์อย่างต่อเนื่องเนี่ยจะช่วยให้เรามีความเคยชินนะคะในเรื่องของการตั้งคำถามเมื่อพบปัญหาใหม่ๆก็จะทำให้เรามีมุมมองที่มันกว้างขึ้นแล้วก็ยอมรับความเห็นที่มันแตกต่าง

0: ีอย่างเที่ยงตรงยกตัวอย่างเช่นการซื้อของออนไลน์ใช่ไหมคะผู้ที่ใช้วิธีการคิดเชิงวิพากษ์ก็จะมีการเปรียบเทียบราคาหุ้ยสินค้าเหมือนกันเราไปดูสินะคะใน TikTok นะคะสินค้าเหมือนกันเลยแต่ราคาต่างกันแล้วเขาก็ไปดูในไหนข้อคิดเห็นต่างๆใช่ไหมคะแล้วก็ไปเช็คในเรื่องของอะไรอย.ใช่ไหมคะในเรื่องของฉลากต่างๆเนี่ยเห็นไหมคนที่มีความคิดเห็นก็จะตรวจสอบก่อนตัดสินใจซื้อฝึกทักษะนี้ก็จะช่วยให้เรานั้นมีความรับผิดชอบต่อสังคมแล้วก็ทำให้เราได้ข้อมูลรอบคอบไม่ตกเป็นเหยื่อของข้อมูลที่มีข่าวปลอมได้ง่ายค่ะ
1: การเรียนรู้และเข้าใจการคิดเชิงวิพากษ์ความแตกต่างระหว่างการคิดเชิงวิพากษ์และการสินผู้อื่นขับเคลื่อนจากความสงสัยการตั้งคำถามต้องการหาคำตอบโดยไม่เชื่อมโยงกับตัวเองรอบคอบขบคิดใช้เหตุผลอยู่บนพื้นฐานการเปิดใจรับฟังข้อมูลใหม่ใช้ข้อมูลการวิเคราะห์และการประเมินอยู่บนพื้นฐานความเห็นอกเห็นใจผู้อื่นโฟกัสที่การแก้ปัญหา
2: ขับเคลื่อนโดยการใช้ตัวเองเป็นศูนย์กลางเป็นสัญชาตญาณในการเอาตัวรอดใช้ความรู้สึกอยู่บนพื้นฐานความกลัวเช่นกลัวตกข่าวตกเทรนด
3: ์ปิดใจมีคำตอบอยู่แล้วในใจมีอคติไม่มีเหตุผลให้ความสำคัญกับตัวเองเป็นหลักโฟกัสที่ปัญหา
4: ทักษะการคิดเชิงวิพากษ์เป็นทักษะที่มีผลในการช่วยพัฒนาการคิดและวิเคราะห์การกลั่นกรองข้อมูลเป็นอย่างมากว่าข้อมูลที่ได้รับนั้นน่าเชื่อถือหรือไม่ไปจนถึงช่วยในการหาเหตุผลต่างๆเพื่อประกอบการตัดสินใจในการแก้ปัญหาดังนั้นผู้ที่มีทักษะการคิดเชิงวิพากษ์นั้นมักจะมีความสามารถที่นำหน้าผู้อื่นอยู่เสมอ
0: ค่ะสรุปเนื้อหาในชั่วโมงที่4นะคะการคิดเชิงวิพากษ์นะคะแน่นอนนะคะเราได้ข้อมูลต่างๆมากมายเราได้ความรู้ในเรื่องของการคิดเชิงวิพากษ์นะคะแล้วก็นำข้อมูลเชิงวิพากษ์นะคะมาประกอบในเรื่องของการตัดสินใจมาประกอบในเรื่องของกระบวนการคิดทำให้เราเป็นคนที่มีกระบวนการคิดที่รอบคอบมีเหตุผลไม่ด่วนสรุปทำให้พวกเรานะคะสามารถแยกแยะนะคะข้อมูลวิเคราะห์ข้อมูลตรวจสอบข้อมูลประเมินข้อมูลจากหลายมุมมองได้อย่างมีประสิทธิภาพผู้ที่มีทักษะนี้นะคะจะรู้จักที่จะต้องตั้งคำถามตรวจสอบหลักฐานพิจารณาข้อดีข้อเสียเชื่อมโยงข้อมูลก่อนการตัดสินใจคิดเชิงวิพากษ์นะคะเป็นทักษะที่สำคัญในศตวรรษที่21เพราะช่วยให้เราอยู่รอดในโลกของข้อมูลข่าวสารที่ซับซ้อนและใช้เหตุผลนะคะแล้วก็ข้อเท็จจริงเราไม่ใช้อารมณ์เพียงอย่างเดียวกระบวนการนี้นะคะประกอบไปด้วยการวิเคราะห์สังเคราะห์ประเมินผลและก็โต้แย้งอย่างมีเหตุและมีผลผู้ที่คิดเชิงวิพากษ์นะคะจะกล้าตั้งคำถามไม่รับข้อมูลเพียงด้านเดียวและพร้อมที่จะตรวจสอบอคติของตนตั้งคำถามที่ดีนะคะเป็นหัวใจสำคัญเพราะช่วยให้เราเรียนรู้เชิงลึกและก็พัฒนาความคิดได้อย่างรอบด้านนอกจากนี้นะคะเรายังใช้เหตุผลอย่างเป็นระบบนะคะช่วยลดความเสี่ยงในการตัดสินใจผิดพลาดโดยเฉพาะในยุคข่าวปลอมการคิดเชิงวิพากษ์นะคะก็เป็นเหมือนเกราะป้องกันให้เราแยกข้อเท็จจริงจากข้อมูลลวงผู้เรียนนะคะจะช่วยฝึกในเรื่องของการตัดสินใจด้วยข้อมูลเชิงประจักษ์มากกว่าเชื่อในคำบอกเล่าเพียงอย่างเดียวทั้งในชีวิตจริงแล้วก็ในชีวิตประจำวันและวิชาชีพยกตัวอย่างเช่นวิชาชีพครูวิชาชีพหมอวิชาชีพวิศวกรนักข่าว

แม้แต่นักเรียนนักศึกษานะคะจะต้องใช้ทักษะนี้นะคะเพื่อลดข้อผิดพลาดในการพัฒนางานนะคะเพิ่มคุณภาพงานเพิ่มคุณภาพในเรื่องของการศึกษาฝึกเชิงวิพากษ์นะคะก็จะเริ่มจากเรื่องที่ใกล้ตัวก่อนยกตัวอย่างเช่นการอ่านข่าวต่างๆการเลือกซื้อของออนไลน์การตรวจสอบแหล่งข้อมูลนะคะเปรียบเทียบทางเลือกการตั้งคำถามว่าข้อมูลที่เราได้มานั้นน่าเชื่อถือหรือไม่ทักษะนี้นะคะก็จะเป็นพื้นฐานสำคัญในการเรียนรู้ตลอดชีวิตแล้วก็เป็นข้อดีมากๆเลยนะคะถ้าเราได้ฝึกนะคะในเรื่องของการคิดเชิงวิพากษ์เพราะจะช่วยให้เรานะคะมีวิธีการคิดที่เป็นระบบและช่วยให้เราไม่หยุดนิ่งนะคะอยู่กับคำถามเดิมๆกล้าตั้งข้อสงสัยแล้วก็พัฒนาตนเองนะคะได้อย่างต่อเนื่องในโลกที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วค่ะค่ะเป็นยังไงกันบ้างคะการใช้ข้อมูลเชิงวิพากษ์นะคะการคิดอย่างมีวิจารณญาณนะคะก็จะช่วยให้เรานะคะเป็นคนที่มีเหตุและมีผลนะคะแล้วก็สามารถนำไปใช้ในชีวิตประจำวันได้นะคะในโลกที่มีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลานะคะชั่วโมงที่4นะคะก็ผ่านไปนะคะเป็นการคิดเชิงวิพากษ์ทุกๆท่านสามารถนำไปใช้แล้วก็ฝึกตนเองนะคะให้เป็นผู้ที่คิดเชิงวิพากษ์คิดอย่างสร้างสรรค์แล้วก็คิดอย่างเป็นระบบได้นะคะในสัปดาห์หน้านะคะเรามาพบกับชั่วโมงที่5ในเรื่องของการแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์นะคะถ้าเกิดเหตุการณ์ในสังคมไทยถ้าเกิดเหตุการณ์ต่างๆนะคะเราจะแก้ปัญหาฝึกการแก้ปัญหาแล้วก็ฝึกแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์อย่างไรนะคะค่ะมาพบกันนะคะในสัปดาห์หน้าพบกับชั่วโมงที่5นะคะเรื่องการแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์นะคะเราจะมีวิธีการแก้ปัญหาอย่างไรนะคะอย่าลืมติดตามกันนะคะในรายการการพัฒนาทักษะรอบด้านสู่โลกยุคใหม่ทุกวันพฤหัสทางช่อง DLTV 13เวลา 13:00 น.ถึง 14:00 น.สำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ

แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

สวัสดีท่านผู้ชมรายการเครื่องหอมภูมิปัญญาไทยพบกับท่านผู้ชมอีกเช่นเคยนะคะดิฉันผู้ช่วยศาสตราจารย์บังออนโพลิมแดงจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์นะคะนำเสนอเรื่องบูงามาลัยดอกไม้หอมดอกไม้หอมนี่คือดอกไม้แห้งค่ะท่านผู้ชมนะคะกว่าจะได้บูงาดอกไม้แห้งแต่ละครั้งเนี่ยมันก็ไม่ใช่ว่าใช่ว่าเสร็จทำบูงาได้เลยทำบูงานะคะต้องมีขั้นตอนหนึ่งการเลือกดอกไม้นะคะการเลือกดอกไม้ต้องเลือกดอกไม้ที่มีคุณภาพเช่นไม่ใส่ยาอย่างซื้อตามท้องที่บางแห่งเนี่ยนะคะก็จะใส่ยาสีค่อนข้างจะเป็นสีที่ไม่ใช่สีขาวขาวจริงๆแล้วขาวขาวนุ่นขาวจริงๆนั่นมันขาวแล้วดอกใหญ่จะมีกลิ่นหอมนี่คือดอกไม้บ้านเรียกว่าดอกไม้บ้านเวลาซื้อสบอกว่าดอกไม้บ้านส่วนมากจะตลาดประคองนี่ก็จะมีขายในตอนเช้ามากที่สุดนะคะตอนเช้าและสายมี2ช่วงนะคะส่วนมากจะซื้อเป็นเจ้าประจำนะคะถึงจะได้ดอกไม้ที่ดีนะคะไม่งั้นจะได้ดอกไม้ที่ไม่ใช่มะลิบ้านมะลิบ้านจะมีความหอมนะคะทนนานแล้วก็ไม่ใส่ยาเรียกว่ามะลิบ้านนะคะเวลาซื้อต้องเลือกซื้อให้ถูกต้องด้วยการเลือกดอกไม้นะคะต้องใช้มะลิบ้านทำบูงามะลินะคะทีนี้ใบเตยถ้าเผื่อบางบ้านมีนะคะบางบ้านมีก็จะต้องมีใบเตยที่ไม่ขึ้นที่ไม่สะอาดค่อนข้างสะอาดมันสกปรกตามท่อตามอะไรเนี้ยบางทีขึ้นแต่ใบเตยนั้นไม่สะอาดพอนะคะต้องมาทำความสะอาดก็ยังไม่ค่อยจะดีบางทีมันมีคราบของเรื่องของน้ำมันนะคะเรื่องของน้ำมันจะเป็นอย่างนั้นนะคะ เรื่องของใบเตยเราก็ต้องเลือกซื้อที่ตลาดประคองก็มีเช่นกันราคาก็ไม่ค่อนข้างย่อมเยาหน่อยนะคะมันมีกี่ต้นมันมีกำเล็กกำใหญ่นะคะแล้วแต่แล้วมะลิก็เช่นกันนะคะมะลิบ้านมันจะมีช่วงอย่างเช่นช่วงมะลิที่ราคาค่อนข้างสูงเป็นช่วงอย่างหลังวันพระนี่ก็จะค่อยราคาค่อนข้างย่อมเยาหน่อยเผื่อวันก่อนวันพระนี่วันโกนวันพระนี่ดอกไม้จะค่อนข้างแพงวันโกนนี่แพงที่สุดมะลิเนี่ยนะคะ 3,000 นะคะบางทีลิตรละ 3,000 บางทีสูงกว่านี่ก็มีนะคะถ้าเผื่อถูกลงมาก็150 101บางครั้งเนี่ยมะลิที่มันถูกมากๆน่ะเคยเจอ20บาทแต่ปัจจุบันนี้ไม่พบแล้วค่ะไม่พบแล้วเพราะว่าราคาแบบเขาค่อนข้างกำหนดราคาจริงๆนะคะเพราะว่ามะลิบ้านนี่มันมีแหล่งอยู่เพราะมะลิไม่ใส่ยาเขาจะมีแหล่งของเขานะคะแล้วมะลิเขาจะหอมนะคะแล้วก็เวลาเก็บรักษาก็ต้องคอยแช่น้ำแข็งอยู่ตลอดเวลานะคะถึงจะได้มาทำงานปฏิบัติงานทีนี้การเลือกซื้อต้องดูให้ดีด้วยอย่างกุหลาบกุหลาบนะคะกุหลาบราคาบางทีค่อนข้างสูงร้อยละ40บาทถึง50บาทนะคะแต่เคยพบว่าบางที60 70ก็มีนะคะท่านผู้ชมเพราะว่าราคาบางทีดอกไม้เนี่ยบางทีร้อนมากหรือฝนตกมากแล้วแต่มันก็จะไม่ค่อยจะได้ดอกไม้ที่ราคาย่อมเยานะคะเพราะฉะนั้นบางที5บาทก็ยังเคยซื้อได้นะคะ100ละ5บาทก็เคยซื้อได้นอกจากที่เขาแต่ก็ยังดีดอกไม้ที่ดีด้วยนะคะดอกใหญ่ด้วยเขาซื้อเขาเลนหลังเกิดมากบางทีจะทำงานเนี้ยเวลาจะใช้งานเนี้ยค่อนข้างสูงทุกทีนะคะแล้วบังเอิญไปเจอฝนตกอีกถ้าเผื่อเราจะพึงก่อนที่จะอบดอกไม้เนี่ยนะคะเราต้องมีการผึ่งให้มันพวกน้ำเนี่ยให้ระเหยก่อนถึงจะผึ่งให้ระเหยก่อนถึงจะอบได้
ดอกไม้นี่มีการอบนะคะอบแห้งเครื่องตั้งเวลานี่3ชั่วโมงนะคะ3ชั่วโมงสมัยก่อนนั้นตั้งแต่กลางคืนถึงเช้าถึงจะใช้ได้เครื่องเดี๋ยวนี้ปัจจุบันนี้ทันย่อมทันสมัยขึ้นนะคะก็ตั้งเวลา3ชั่วโมงก็ใช้ได้นะคะแล้วเราจะมาใช้เลยไม่ได้เราก็ต้องผึ่งให้ไอความร้อนความชื้นอะออกก่อนผึ่งลมอีกผึ่งลมก็ต้องมีตะแกรงครอบไว้มาให้พวกแมงวันหรืออะไรเนี่ยมาตอมได้นะคะแมงวันเนี่ยนะคะเพราะว่าบางทีเขาก็ชอบมาแมงอะไรต่างหลักต่างนี่ชอบมาดมเรื่อยเลยกันนะคะแม้กระทั่งมดตากบางทีมดก็ยังขึ้นมาเหมือนกันนะคะมันมีน้ำมันหอมระเหยแล้วไงเนี่ยนะคะทีนี้เรื่องของเรื่องคือเรื่องของกุหลาบแล้วมะลิแล้วใบเตยนี่เรื่องใบเตยเวลาจะใช้งานก็ต้องหั่นครึ่งเซนนะคะหั่นครึ่งเซนนะคะครึ่งเซนคืออย่าหนาเกินไปถ้าเปิดหนาเกินไปเนี่ยเวลาใส่ในถุงของบูงานี่มันจะค่อนข้างจะมันมีการอะไรอ่ะค่อนข้างจะแข็งหน่อยนึงนะคะเวลารวมตัวกันนะคะก็พยายามอย่าให้มันแข็งเกินไปนะคะทีนี้เรื่องของกูงาแล้วนะคะเรื่องการอบนะคะการอบก็ต้องระวังนะคะการตากพึ่งลมทุกอย่างต้องมีการพึ่งลมเมื่อเวลาจะอบล่ำควันเทียนนะคะเราจุดเทียนนะคะจะแนะนำนิดว่าจุดเทียนเนี่ยเราต้องตัดไส้เทียนให้กระจายแล้วจุดให้ไหม้ถึงเนื้อเทียนให้น้ำตาไหลออกมาก่อนถึงจะใช้ได้ถึงดับไม่ใช่ปากนะคะใช้พัดเป่าพัดให้ดับเที่ยวเดียวอย่าหลายเที่ยวนะคะแล้วรีบใส่หม้อที่เราจะอบล่ำนะคะแล้วรีบปิดฝาแล้วหาผ้าปิดอีกทีนึงนะคะผ้าเป็นผ้าสำหรับเป็นผ้าขนหนูเล็กๆแบบปิดนะคะหรือผ้าอะไรที่เราใช้ปิดให้มันสะอาดปิดอีกทีได้นะคะการล่ำควันเทียนนี่สำคัญมากบางคนใช้ปากเป่านะคะมันก็เป็นมันก็ไม่ดีนะคะเป็นอะไรอ่ะ1ไม่สุภาพด้วย2เชื้อโรคจากปากของเราด้วยนะคะแล้วใครเห็นก็ไม่ดีนะคะก็ควรระวังด้วยนะคะนะคะจุดเทียนควรจะให้มีสัก2ด้านจะดีที่สุดนะคะประกบกันเป็น4ขานะคะอันหนึ่งนะคะอันนี้เทียนนี่ทำเองนะคะทำจากผิวมะกรูดขี้ผึ้งแท้แล้วก็เป็นกำยานนะคะขี้ผึ้งแท้กำยานแล้วก็ชะลูดนะคะเนี่ยนะคะมีอยู่ในส่วนนี้นะคะมันจะหอมนะคะหอมเครื่องกำยานนะคะก็ไส้เทียนก็ต้องมีการอบล่ำเหมือนกันนะคะไส้เทียนอบล่ำต้องชุบน้ำอบก่อนนะคะถึงจะมาทำได้นะคะชุบน้ำอบไปพึ่งแดดพึ่งลมนะคะแดดมากก็ไม่ได้แดดแรงก็ไม่ได้นะคะแล้วถึงจะมาอบล่ำปันเทียนอบล่ำกำยานแล้วถึงจะมาทำเนื้อเทียนอีกทีหนึ่งนะคะมีส่วนผสมนะคะแล้วแต่ที่ใครมีส่วนผสมก็นั่นมีนะคะทีนี้วันนี้จะทำเรื่องของบูงานะคะก็พูดถึงรายละเอียดการทำเรื่องของการอบล่ำควันเทียนล่ำกำยานแล้วก็การเลือกของแล้วนะคะและก็ต้องใช้ผ้าโปร่งตาพริกไทยนะคะนี่เย็บไปแล้วนะคะแล้วก็กลับไปแล้วนะคะแล้วบรรจุบูงาลงไปนะคะเดี๋ยวจะตกแต่งรอบโดยรอบนะคะ

เราก็จะบรรจุให้มีเนื้อบ้างบ้างอย่าให้แน่นเกินไปนะคะแน่นเกินไปมันอัดแน่นแล้วมันก็ไม่ค่อยจะดีเท่าไหร่นะคะนี่นะคะกลิ่นเขาก็จะได้กระจายได้นะคะ

จากนั้นนะคะเราก็ค่อยๆพันนะคะขมวดปมโดยพันจากหัวเข็มนะคะแล้วก็ค่อยๆลูดลงไปนะคะ

ก่อนอื่นเราก็ต้องปิดส่วนนี้ก่อนนะคะปลายที่เปิดเอาไว้เพื่อที่บรรจุหูงานะคะ

เราเย็บไปส่วนบนเลยค่ะเพราะเดี๋ยวเราจะเดินลูกไม้นะคะทากาวติดลูกไม้นะคะแล้วก็ติดเทปเพื่อความสวยงามนะคะ

แล้วนะคะจากนั้นเราก็เดินลูกไม้นะคะ

อยติดนะคะติดกาวให้รอบนะคะทากาวให้รอบแล้วก็ติดลูกไม้ค่อยๆจีบนะคะเพราะว่าลูกไม้อันนี้เป็นลูกไม้ไม่ใช่เย็บเป็นลูกไม้ลูดลูกไม้จีบนะคะเราต้องจีบเองนะคะเราต้องจีบลูกไม้เองโดยการค่อยๆล่นนะคะค่อยๆจับจีบไปเรื่อยๆนะคะไม่งั้นมันจะลูดมันจะไม่เข้ากับแบบนะคะ

ไล่เพื่อเป็นจีบมันจะได้ไม่ผ้าลูกไม้จะได้ไม่ได้สวยงามนะคะไม่มันจะโค้งหักขึ้นนะคะตรงส่วนโค้งนี่เราต้องค่อยๆไล่จีบ

จากนั้นนะคะก็ตรงติดเทปนี้นะคะเราติดด้านหลังด้วยแต่ลูกไม้ติดด้านเดียวนะคะ

เดินนะคะติดเทปนี่ไม่เหมือนกับติดลูกไม้จะต้องคอยกดให้มันอย่าเนี่ยขนาดนั้นแล้วยังมันจะล้มนะคะมันจะไม่

ชมคะเวลาก็ทันเวลาพอดีกันนะคะเนี่ยวันนี้บุกนะ

ห้องน้ำอะไรดอกไม้หอมนะคะอันนี้ก็เสร็จลงนะคะอันนี้ทำไว้กราบแม่นะคะนี่นะคะเป็นบุงอาหอมนะคะประโยชน์นะคะเป็นการเสริมรายได้ให้กับผู้ที่ทำงานนี้นะคะเนี่ยนะคะบุงอามาลัยดอกไม้หอมนะคะเราก็ต้องรูปทรงอันนี้ก็ต้องเป็นใช่หัวใจแต่ไม่ใช่หัวใจคือเป็นหยดน้ำนะคะเราก็นำมาทำให้เป็นเวลาไปกราบแม่นะคะเราก็ขึ้นไปแบบนี้นะคะวันนี้รายการเครื่องหอมภูมิปัญญาไทยก็ได้เวลาพอดีได้สำเร็จนะคะทันเวลานะคะดิฉันผู้ช่วยศาสตราจารย์บังออนโพนิ่มแดงจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ต้องลาท่านผู้ชมไปก่อนนะคะพบกันสัปดาห์ต่อไปนะคะค่ะสวัสดีค่ะ

หาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์มหาวิทยาลัยแห่งการขับเคลื่อนเทคโนโลยีและนวัตกรรมผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติสู่สังคมการประกอบการเพื่อพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืนมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ก่อตั้งขึ้นในปีพุทธศักราช2548โดยการรวมพลังของ4พื้นที่การศึกษาเข้าด้วยกันได้แก่ศาลายาบพิตรพิมุขจักรวรรดิวิทยาลัยพอชั่นและวิทยาเขตวังไกลกังวลศาลายาเป็นศูนย์กลางการจัดการศึกษาระดับปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษาโดยมีการเรียนการสอนในระดับปริญญาตรีอันได้แก่คณะวิศวกรรมศาสตร์คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบคณะบริหารธุรกิจคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีวิทยาลัยผู้ประกอบการสร้างสรรค์นานาชาติรัตนโกสินทร์ที่เน้นการเรียนการสอนในระดับปริญญาตรีปริญญาโทและปริญญาเอกและหน่วยงานสนองพระราชดำริศูนย์ประสานงาน

การอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีอพสทบพิตรพิมุขจักรวรรดิเป็นพื้นที่การศึกษาที่เก่าแก่ที่สุดประกอบด้วยคณะบริหารธุรกิจและคณะศิลปศาสตร์ที่มีการเรียนการสอนทั้งภาษาอังกฤษภาษาจีนและภาษาญี่ปุ่นไม่เพาะช่างผู้นำที่เชี่ยวชาญในสาขาวิชาชีพด้านศิลปกรรมทุกแขนงที่มีการเรียนการสอนด้านศิลปะมากถึง14สาขาวิชา

วิทยาเขตวังไกลกังวลแหล่งผลิตและพัฒนากำลังคนสำหรับการขยายตัวทางด้านเศรษฐกิจในบริเวณพื้นที่ตามโครงการพัฒนาชายฝั่งทะเลภาคใต้มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีและการสร้างสรรค์นวัตกรรมพร้อมเสริมทักษะพัฒนาศักยภาพสู่ความสำเร็จในยุคดิจิทัลประกอบด้วยคณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยีคณะอุตสาหกรรมการโรงแรมและการท่องเที่ยวคณะบริหารธุรกิจคณะวิศวกรรมศาสตร์และวิทยาลัยเทคโนโลยีและนวัตกรรมนอกจากนี้สำหรับการเรียนการสอนในระดับปริญญาโทและปริญญาเอกของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ประกอบด้วยการบูรณาการความรู้จากทั้ง2วิทยาลัยซึ่งประกอบด้วยวิทยาลัยพลังงานและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืนรัตนโกสินทร์และวิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการมากไปกว่านั้นเรายังมีศูนย์ปฏิบัติการเพื่อให้นักศึกษาได้เตรียมความพร้อมทักษะต่างๆอย่างมืออาชีพได้แก่ศูนย์ปฏิบัติการการโรงแรมและการท่องเที่ยวราชมงคลชมคลื่นหัวหินศูนย์การฝึกอบรมราชมงคลหัวหินเพลสมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์วิทยาเขตวังไกลกังวลซึ่งศูนย์ปฏิบัติการทั้ง2แห่งนี้ยังเปิดให้บริการแก่ผู้ที่สนใจโดยทั่วไปอีกด้วยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ส่งเสริมสังคมการประกอบการยุคดิจิทัลวิถีใหม่ด้วยการผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติที่มีองค์ความรู้ด้านนวัตกรรมเทคโนโลยีการสร้างสรรค์และการจัดการสู่สังคมการประกอบการอย่างยั่งยืนสร้างผลงานวิจัยองค์ความรู้สิ่งประดิษฐ์นวัตกรรมและงานสร้างสรรค์ที่เป็นประโยชน์ในระดับนานาชาติเป็นศูนย์กลางการเรียนรู้ของประชากรทุกช่วงวัยภายใต้แนวความคิดสร้างสรรค์สู่สังคมการประกอบการยุคดิจิทัลบูรณาการความคิดสร้างสรรค์เทคโนโลยีการทำนุบำรุงศิลปะวัฒนธรรมและภูมิปัญญาไทยบริหารจัดการองค์กรด้วยธรรมาภิบาลเพื่อเข้าสู่องค์กรคุณภาพตามเกณฑ์ที่ได้มาตรฐานและขับเคลื่อนสู่การเป็นมหาวิทยาลัยสู่ระดับสากลมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์กับการเป็นสมาร์ทองค์เทอร์เนอร์ยูนิเวอร์ซิตี้เรามุ่งมั่นที่จะสร้างบัณฑิตเพื่อก้าวสู่การเป็นผู้ประกอบการแห่งอนาคตเราพร้อมที่จะเป็นส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อนประเทศด้วยการผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพที่เป็นตัวเลือกหลักในการขับเคลื่อนและพัฒนาประเทศ

0: วัสดีค่ะนะคะกลับมาพบกันอีกแล้วนะคะกับรายการการทำผิวพรรณสกินแคร์บำรุงและฟื้นฟูผิวนะคะตอนนี้เป็นตอนที่4นะคะดิฉันกัญญาดาณหนองคายค่ะ
1: ดิฉันอริสางามสุขศรีค่ะ
0: จากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์นะคะนะคะเราก็ผ่านกันมาหลายตอนเนาะตอนนี้เป็นตอนที่4ตอนที่4เนี่ยเราจะพูดถึงเรื่องของ

0: สีลำน้ำนมนะคะเราจะสอนการทำเราจะสาธิตนะคะนะแล้วก็เราจะอธิบายนะคะรายละเอียดส่วนประกอบของสูตรนะคะให้ท่านผู้ชมได้รับชมแล้วก็อธิบายเกี่ยวกับพวกสารเคมีที่เป็นองค์ประกอบต่างๆนะคะตามที่เหมือนกับทุกตอนที่เราได้ทำมานะคะทีนี้เซรั่มน้ำนมเนี่ยคำว่าน้ำนมเนี่ยจะเป็นที่ชื่นชอบนะคะของผู้หญิงทั่วไปนะคะหรือของแบบประชาชนทั่วไปนะถ้าขึ้นว่าน้ำนมปุ๊บเนี่ยแบบจะต้องนึกถึงความเปล่งปลั่งสดใสของผิวนะใช้แล้วผิวจะต้องสวยอะไรประมาณนี้เพราะฉะนั้นอะไรก็ตามนะคะที่ใช้คำว่าน้ำนมตามหลังเนี่ยโลชั่นน้ำนมเซรั่มน้ำนมอะไรประมาณนี้นะคะมักจะขายดี
1: ค่ะ
0: นะมักจะขายดีนะคะก็นอกจากความรู้สึกที่เหมือนกับว่าใช้แล้วจะต้องผิวขาวใสเปล่งปลั่งแล้วเนี่ยความรู้สึกปลอดภัยนะก็มีกับตรงนี้นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยสูตรในวันนี้ก็จะเป็นสูตรที่ท่านผู้ชมเนี่ยสามารถที่จะทำเองนะฮะแล้วก็ใช้เองได้นะคะแล้วก็หรือว่าแจกจ่ายญาติพี่น้องได้นะคะแล้วก็สามารถที่จะประมาณว่าปรับนะปรับสูตรได้นะคะแต่ถ้าจะทำขายเนี่ยเราจะต้องมาคุยกันถึงเรื่องอย.นะคะเราก็จะมีแนวทางแนะนำให้ท่านผู้ชมเนี่ยถ้าจะทำขายจะต้องทำยังไงอะไรประมาณนี้ด้วยนะคะในวันนี้นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าท่านใดฟังอยู่ณตอนนี้ก็ติดตามให้จนจบนะคะจะได้เข้าใจแล้วก็ถ้าเกิดว่าอยากทำใช้เองจะได้ประหยัดด้วยเพราะบางทีเนี่ยสินค้าตัวเนี้ยสินค้าที่มีคำว่าเซรั่มน้ำนมหรือครีมบำรุงน้ำนมเนี่ยส่วนใหญ่มักจะแพงแล้วรายการของเราเนี่ยเป็นรายการสกินแคร์ที่เกี่ยวกับการฟื้นฟูผิวบำรุงผิวด้วยผลิตภัณฑ์อะไรที่เกี่ยวกับการฟื้นฟูผิวเนี่ยก็มักจะแพงนะคะถ้าท่านผู้ชมสามารถทำสูตรนะคะที่เราจะให้ในวันนี้ได้ทำใช้เองได้เนี่ยเรียกได้ว่าได้กำไรอ่ะนะ
1: ค
0: ือเราสามารถที่จะทำสูตรเพื่อที่จะใช้กับตัวเราเองและเราก็สามารถรู้ได้ว่าใส่สารสกัดตัวนี้แล้วใบหน้าเราดีขึ้นนะอะไรประมาณเนี้ยนะคะโดยที่ไม่ต้องไปซื้อของคนอื่นเพราะบางครั้งเนี่ยเราไปซื้อของยี่ห้อที่เป็นแบรนด์เนมหรือยี่ห้อทั่วไปเนี่ยเราไม่รู้ว่าเขาใส่อะไรแล้วไม่รู้ว่ามันถูกกับผิวเราหรือเปล่าเพราะสภาพผิวแต่ละคนเนี่ยบางทีอาจจะแบบว่ามีปัญหากับสารบางสารใช่ไหมคะในตัวผลิตภัณฑ์นะบางคนอาจจะใช้ได้แต่อาจจะไม่ได้ผลดังใจต้องการอะไรประมาณนี้แต่ถ้าเราสามารถทำผลิตภัณฑ์ตัวหนึ่งขึ้นมาเพื่อตัวเราเองแล้วเราสามารถปรับสารสกัดปรับอะไรจนกระทั่งแบบว่าอุ้ยผิวเราใช้แล้วมันดูดีมากเราโอเคเลยอย่างเงี้ยนะคะถือว่าท่านผู้ชมได้กำไรได้กำไรมากๆเลยและจะประหยัดเงินที่จะซื้อของที่ราคาแพงๆมาใช้อีกนะคะเพราะนั้นน่ะอย่าลืมติดตามไปจนจบนะคะน
1: ะ
0: ทีนี้ก่อนอื่นก่อนที่เราจะเริ่มต้นนะ
1: คะ
0: ก่อนที่เราจะเริ่มต้นเนี่ยเป็นเขาเรียกว่าอะไรนะเป็นคือของเราทุกครั้งอะนะเหมือนกับเป็นประเพณีอะลักษณะอย่างนั้นว่าเราจะต้องแนะนำวัด
1: อุปกรณ์
0: นะอุปกรณ์นะคะแล้วก็การทำความสะอาดก่อนนะคะเพราะว่าบางท่านอาจจะไม่ได้ชมรายการที่ผ่านมานะคะทีนี้อุปกรณ์ที่เราจะใช้เนี่ยเราจะใช้เป็นอุปกรณ์ที่มีหาได้ง่ายนะมีใช้ในครัวเรือนแล้วก็มีความปลอดภัยกับการทำผิดพันด้วยนะ
1: คะ
0: อาจจะเป็นเครื่องมือพื้นแต่ท่านเชื่อหรือไม่ว่าสามารถทำผลิตภัณฑ์ที่ดีได้ค่ะนะคะไม่จำเป็นต้องใช้เครื่องมือที่มีเทคโนโลยีสูงอะไรประมาณนั้นนะคะแต่ถ้าหากว่าต้องการได้รับคำแนะนำเกี่ยวกับเครื่องมือที่อาจจะไฮเทคโนโลยีอาจจะประมาณนี้เราก็สามารถให้คำแนะนำท่านได้นะคะเพียงแต่ว่ารายการนี้เป็นรายการที่เราเผยแพร่ไปทั่วนะคะประชาชนทุกระดับชั้นนะคะได้รับชมน
1: ะ
0: ประมาณนั้นเราก็เลยอยากจะให้ทุกคนสามารถทำได้โดยที่ไม่ต้องอาศัยเครื่องมือที่ราคาแพงนะ
1: คะ
0: ทีนี้อันดับแรกที่เราใช้อุปกรณ์ตัวแรกที่เราใช้นะคะก็คือหม้อสแตนเลสนะคะอันนี้เป็นหม้อสแตนเลสนะคะที่มีขายตามห้างทั่วไปนะคะไม่ให้ใช้หม้ออลูมิเนียมไม่ให้ใช้พลาสติกนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเพราะอะไรรู้ไหมคะเพราะสูตรนี้ต้องใช้ความร้อนใช่ไหมคะต้องใช้ความร้อนทีนี้ถ้าหม้ออลูมิเนียมเนี่ยมันก็จะมีสารที่ไม่พึงประสงค์ออกมาถ้าเป็นพลาสติกนะถ้าความร้อนสูงในระดับหนึ่งเนี่ยมันก็จะทำให้ละลายได้นะคะเพราะนั้นเนี่ยเราควรใช้หม้อสแตนเลสจะปลอดภัยที่สุดนะคะนะเราจะใช้สองหม้อนะคะในสูตรนี้เพราะว่ามันจะมีส่วนที่เป็นน้ำมันกับส่วนที่เป็นน้ำส่วนใหญ่พวกอิมัลชั่นหรือพวกที่เกี่ยวกับครีมนะคะ

0: เซรั่มบางตัวที่เป็นเนื้ออิมัลชั่นเนี่ยมักจะมีพาร์ทน้ำนะคะกับพาร์ทน้ำมันนะเราก็จะสองหม้อนี้สลับพาร์ทน้ำกับพาร์ทน้ำมันนะคะทีเนี้ยต่อมานะคะตะกร้อตัวตะกร้อเนี่ยนะคะเป็นตัวที่ใช้คนเนื้อผิดพันนะคะเพื่อให้เนื้อผิดพันเนี่ยเข้ากันได้ดีนะด้ามเนี่ยเราอาจจะเป็นสแตนเลสก็ได้หรือจะเป็นด้ามไม้ก็ได้หรือจะเป็นด้ามพลาสติกก็ได้แต่ทีนี้ถ้าเป็นด้ามไม้ถ้าใช้ไปนานๆถ้ามันเริ่มผุอย่างเงี้ยก็ต้องเปลี่ยนนะคะเพราะว่าบางทีคนไปไม้อาจจะหล่นเข้าไปในตัวผิดพันได้นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยตัวเนี้ยขอให้ตรงเนี้ยตรงที่เราจะใช้คนเนี่ยเป็นสแตนเลสก็โอเคแล้วนะคะนะต่อมานะคะเป็นไม้พายนะคะไม้พายที่เป็นไม้พายซิลิโคนเป็นเกรดฟู้ดนะคะอันนี้สามารถหาซื้อได้ตามห้างทั่วไปนะคะอันนี้จะทนความร้อนนะประมาณ200กว่าองศาได้ใช่ไหมเพราะฉะนั้นเนี่ยเราต้องใช้ตัวที่ทนความร้อนด้วยเพราะว่าในสูตรนี้เราจะใช้ความร้อนนะคะต่อมาเป็นเทอร์โมมิเตอร์ค่ะเทอร์โมมิเตอร์เนี่ยอยากจะให้ใช้ขนาด100องศาเพราะว่าความร้อนที่เราใช้ในผลิตภัณฑ์ตัวนี้เราจะใช้อยู่ประมาณสัก70ถึง75ที่ขายตามท้องตลาดมันจะมี50มี100มี200อย่างเงี้ยค่ะท่านผู้ชมเนี่ยสามารถซื้อแบบ100หรือ200ได้แต่200มันก็ถี่ๆนะมันขีดเล็กๆถี่ๆเนี่ยมันก็มองแล้วมันบางทีไม่สบายตานะเอาขนาด100กำลังพอดีนะคะนะอันนี้ก็แก้วนี่จะทนความร้อนด้วยอันนี้มีขายตามร้านเครื่องเขียนตามร้านขายพวกสารเคมีอะไรพวกนี้นะคะนะทั่วไปนะคะต่อมานะคะช้อนสแตนเลสนะคะอันนี้ใช้ตักสารใช้ตักสารนะคะที่จริงในห้องแลบเขาก็จะมีช้อนที่ใช้ตักสารต่างหากแต่ความที่ว่าเราสอนแบบให้ท่านผู้ชมทำเองได้นะเราก็ประยุกต์นะคะโดยการใช้ช้อนสแตนเลสนะคะอย่าเป็นช้อนอลูมิเนียมอะไรนะคะนะเป็นช้อนสแตนเลสดีสุดช้อนไม้ได้ไหมอย่างที่บอกท่านผู้ชมแหละเกิดว่าไม้มันผุช้อนนั้นนะใช้มานานบางทีเศษพวกไม้ต่างๆเนี่ยมันจะหล่นเข้ามาได้นะคะนะหล่นเข้าไปในผิดพันธุ์ได้ต่อมาเป็นตะแกรงร่อนนะคะนะคะสารเคมีบางตัวเนี่ยเราต้องใช้ตะแกรงร่อนนะคะเพื่อให้มันทั่วให้มันเป็นฝอยเล็กๆไปทั่วแล้วทำให้การคนเนี่ยนะคะมีประสิทธิภาพก็คือว่าตัวของสารเคมีมันก็ผสมเข้าไปในตัวผิดพันธุ์ขึ้นไม่เป็นก้อนนะคะถ้าเกิดว่าเราไม่ร่อนเนี่ยเราทิ้งไปเลยอย่างเงี้ยมันอาจจะเสียเวลาเพราะว่ามันจะจับตัวเป็นก้อนกว่ามันจะโอ้ยแบบละลายได้หมดได้ใช้เวลานานนะคะหรืออาจจะเสียไปเลยก็ได้บางทีนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยตัวเนี้ยก็มีขายตามห้างทั่วไปนะคะ
1: ค
0: ่
1: ะ
0: นะต่อมานะคะเครื่องตีนะท่านผู้ชมอาจจะมองโอ้ยเครื่องตีทำไมมันเหมือนเครื่องตีเค้กจังเลยนะเครื่องตีไข่นั่นแหละค่ะเครื่องตีเค้กหรือเครื่องตีไข่นั่นแหละค่ะนะเครื่องตีเนี่ยจะเป็นตัวที่ผสมให้เนื้อผิดพันธุ์เนี่ยเข้ากันได้ดีนะคะนะแล้วก็อันเนี้ยเราจะใช้ในขบวนการสุดท้ายนะคะตัวนี้ท่านผู้ชมอย่าประมาทนะมันจะใกล้เคียงกับโฮโมเจนไซเซอร์เลยทีเดียวบางท่านนะคะที่ฉันรู้จักเนี่ยก็ยังใช้ตัวนี้ตีเพื่อทำครีมขายอยู่นะคะนะถ้าในปริมาณที่น้อยนะคะเพราะว่าโฮโมเจนไซเซอร์เนี่ยส่วนใหญ่มักจะสตาร์ทที่ถ้าเป็นเครื่องปกติเนี่ย10กิโลขึ้นนะแต่ถ้าเป็นเครื่องแบบว่าทดสอบเครื่องทั่วๆไปเครื่องเล็กๆน่ะมันก็มีนะคะครึ่งกิโลก็มี1กิโลก็มีแต่มันแพงใช่ไหมเพราะนั้นเนี่ยถ้าเราทำแค่5กิโล10กิโลเนี่ยเราสามารถใช้เครื่องตีไข่หรือเครื่องตีเค้กนี่ได้เครื่องตีเค้กขนาด5กิโลเครื่องตีเค้กขนาด10กิโลเนี่ยก็ใช้ได้นะคะซึ่งเนื้อออกมาก็จะไม่ค่อยจะผิดเพี้ยนจากโฮโมเจนไซเซอร์เท่าไหร
1: ่
0: แต่นอกจากว่าท่านจะทำธุรกิจจนถึงขั้นที่ว่าท่านต้องใช้เครื่องมือมาตรฐานที่ไปทางเฉพาะทางแล้วนะคะก็ซื้อโฮโมเจนไซเซอร์ได้นะคะตัวนี้ก็มีหลายยี่ห้อนะคะสามารถที่จะใช้เลือกตามที่เราไหวเนาะราคาที่เราคิดว่าเราเหมาะสมกับเรานะคะทีนี้มีคนถามว่าอุปกรณ์ที่ใช้กับเครื่องสำอางเนี่ยนำมาทำอาหารได้ไหมนะคะคืออันเนี้ยเราก็อยากจะแยกเนาะอยากให้แยกเพราะว่าอุปกรณ์พวกนี้ส่วนใหญ่ในท้องตลาดเนี่ยปัจจุบันนี้ก็ราคาไม่แพงราคาไม่แพงแล้วถ้าท่านคิดว่าจะทำประจำเลยนะทำประจำเลยทำใช้ประจำนะทำเองประมาณนี้นะคะก็ควรจะมีไว้ชุดหนึ่งนะคะนะทีนี้หลังจากที่เราบอกมีอีกตัวหนึ่งลืม
1: นะคะ
0: เตาไฟฟ้าเตาแม่เหล็กไฟฟ้านะคะเตาแม่เหล็กไฟฟ้าเนี่ยเป็นตัวที่ให้ความร้อนในการผสมผิดพันธุ์นะคะทีนี้ที่แนะนำให้ใช้เตาแม่เหล็กไฟฟ้าเพราะว่าสามารถปรับนะคะ

0: ระดับอุณหภูมิได้ควบคุมได้ง่ายนะคะไม่แนะนำให้ใช้เตาถ่านหรือเตาแก๊สเตาแก๊สเนี่ยจริงๆแล้วเราก็สามารถปรับความแรงของไฟได้แต่เพียงว่ามันจะมีปัญหาตรงที่ว่าถ้ามันมีสารเคมีหยดเผลอหยดลงไปมันก็อาจจะเกิดไฟลุกขึ้นมาได้นะคะนะทีนี้เตาถ่านเนี่ยเตาถ่านเนี่ยไม่แนะนำเลยเพราะว่าเตาถ่านเนี่ยเราควบคุมอุณหภูมิไม่ได
1: ้
0: ใช่ไหมคะจะคีบถ่านออกหรืออะไรแย่ประมาณนี้ใช่ไหมนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยแนะนำให้ใช้เตาแม่เหล็กไฟฟ้านะคะแต่ถ้าหากว่าปริมาณการทำของท่านเนี่ยมีปริมาณที่มากขึ้นสูงขึ้นนี่นะคะมันก็จะมีเตาเฉพาะของมันใช่ไหมคะสมมติว่าอันนั้นถือว่าเราทำเป็นอาชีพแล้วมันก็จะมีเครื่องกวนนะเครื่องกวนครีมที่ติดมากับเตาเลยนะคะซึ่งสามารถที่จะวัดอุณหภูมิอะไรของให้เราได้เลยนะคะตรงนั้นก็ว่ากันอีกครั้งหนึ่งนะคะนะโอเคนะคะทีนี้อุปกรณ์ทุกอย่างก็ครบแล้วขั้นตอนต่อไปเราก็จะสาธิตการทำความสะอาดเพราะว่าหลายท่านเนี่ยเวลาใช้ผิดพันธุ์โดยเฉพาะผิดพันธุ์ที่เกี่ยวกับใบหน้าแคร์มากเรื่องความสะอาดว่าเอ๊ะเขาทำสะอาดไหมอะไรประมาณนี้นะคะนะแต่ทีนี้แบรนด์ของสินค้าอาจจะเป็นตัวหนึ่งที่ทำให้ผู้ชมเนี่ยมองข้ามตรงนี้ไป
1: ค่ะ
0: บางทีไม่รู้ว่าเขาทำสะอาดหรือเปล่าอะไรประมาณนี้แต่ถ้ามีแบรนด์มีอะไรเงี้ยนะคะโรงงานจากโรงงาน GMP เนี่ยเราก็ถือว่าเรายอมรับในมาตรฐานนะคะแต่ถ้าเกิดว่าเราทำอยู่ที่บ้านเนี่ยนะเราก็ทำแบบมาตรฐานแบบพื้นฐานนะคะก็จะดีกว่าเนาะดีกว่านะคะอย่างเราก็ได้ใช้ผิดพันธุ์ที่อะไรนะจากภาชนะที่มีความสะอาดในระดับเบื้องต้นนะคะทีนี้จริงๆแล้วในโรงงานเนี่ยเขาจะมีใส่หมวกใส่แมสนะใส่ถุงมือนะใส่เสื้อคลุมนะคะแม้กระทั่งรองเท้าก็ต้องมีถุงเท้าครอบไว้นะคะแต่ทีนี้ถ้าเราทำที่บ้านเนี่ยหมวกคลุมผมอาจจะใส่ได
1: ้ค่ะ
0: นะถ้ากลัวว่าเวลากวนแล้วผมจะหล่นลงไปนะแมสก็ใส่ได้สำหรับคนที่อาจจะแพ้ฝุ่นแพ้อะไรเกิดเทอะไรนะสารเคมีลงไปแล้วกลัวว่าจะไอกลัวว่าจะอะไรเนี่ยก็ใส่แมสได้นะคะหรือกลัวว่าน้ำลงน้ำลายกวนไปเนี่ยอาจจะคุยไปลงไปเราก็ใช้ได้ค่ะนะมือนะเราจะใส่ถุงมือก็ได้ค่ะถุงมือมันก็มีขายทั่วไปแล้วก็ราคาไม่แพงนะคะเพื่อความสะอาดใช่ไหมคะนะแต่ถ้าเราไม่มีถุงมือเราอาจจะใช้แอลกอฮอล์เนี่ยฉีดที่มือนะคะแล้วก็ปล่อยให้แห้งหายไปเป็นการฆ่าเชื้อในระดับหนึ่งนะคะแล้วก็เริ่มลงมือทำได้นะคะทีนี้นอกจากนี้แล้วภาชนะทุกอย่างเนี่ยเราก็ต้องใช้แอลกอฮอล์ทำความสะอาดหมดนะคะเดี๋ยวจะสาธิตให้ดูนะคะอาจารย์จุ๋มสาธิตให้ดูนะคะ
1: ในการทำความสะอาดอุปกรณ์นะคะเราก็จะใช้แอลกอฮอล์ 70% นะคะฉีดพ่นที่อุปกรณ์นะคะทั้งด้านในแล้วก็ด้านนอกนะคะจากนั้นเราก็จะใช้กระดาษทิชชู่นะคะแผ่นหนาๆนะคะเช็ดทำความสะอาดทั้งด้านในแล้วก็ด้านนอกนะคะแบบนี้นะคะ
0: ทีนี้ตัวกระดาษทิชชู่เนี่ยเราจะต้องเป็นกระดาษทิชชู่ที่มีคุณภาพหน่อยนะคะก็คือว่าไม่มีขนนะคะเพราะว่ามันจะได้ไม่ทิ้งร่องรอยของสิ่งสกปรกไว้ในภาชนะที่เราได้ทำความสะอาดแล้วนะคะเราอาจจะใช้กระดาษทิชชู่ใช้สำลีนะคะหรือว่าใช้ผ้าก็ได้ที่มันไม่มีขนนะ
1: คะ
0: ทีนี้ที่อาจารย์จุ๋มเช็ดเมื่อกี้เราเช็ดแค่หมาดเพื่อให้มันเหลือแอลกอฮอล์ที่มันจะระเหยไปเพราะว่าถ้าเกิดว่าเราทิ้งจนกระทั่งแอลกอฮอล์มันระเหยไปเนี่ยมันจะฆ่าเชื้อได้มากที่สุดนะคะแต่ถ้าบางท่านไม่รีบทำอาจจะฉีดแอลกอฮอล์เสร็จแล้วก็ตั้งทิ้งไว้ให้มันระเหยไปเองก็ได้นะคะน
1: ะ
0: เพราะนั้นภาชนะทุกอย่างที่เรานำมาสาธิตในวันนี้เนี่ยเราได้ทำความสะอาดเรียบร้อยแล้วนะคะน
1: ะ
0: อันนี้ก็เป็นการแค่การสาธิตนะคะทีนี้เราได้สาธิตเราได้แนะนำอุปกรณ์แล้วสาธิตการทำความสะอาดแล้วขั้นต่อไปก็จะเป็นการแนะนำนะส่วนประกอบของเซรั่มน้ำนมนะคะท่านผู้ชมได้เห็นนะคะสูตรเซรั่มน้ำนมนะที่เราจะทำในวันนี้มีส่วนประกอบในสูตรเนี่ยประมาณ4ส่วนนะคะส่วนที่1ส่วนที่2ส่วนที่3ส่วนที่4นะคะนะทีนี้ส่วนที่1เนี่ยจะเป็นเขาเรียกว่า water phase นะคะก็คือเป็นส่วนของน้ำแล้วก็สารเคมีที่ละลายในน้ำทั้งหมดนะคะเป็น water phase นะคะส่วนที่3เนี่ยจะเป็น oil phase นะคะก็คือว่าสารเคมีในส่วนประกอบนะคะ ของส่วนนี้

0: ก็จะเป็นน้ํามันทั้งหมดจะเป็นแว็กจะเป็นน้ํามันอะไรประมาณนี้นะคะเพราะนั้น2ส่วนเนี้ยเราจะเอามาลงในหม้อ2หม้อนี้นะคะสําหรับส่วนที่2นี่จะเป็นเค้าเรียกว่าตัวกอเจลนะคะตัวกอเจลอันเนี้ยเราจะลงในส่วนที่1นะคะส่วนที่1เนี่ยพอละลายหมดแล้วเนี่ยเราจะใส่ตัวกอเจลลงไปนะคะเพื่อให้มันข้นขึ้นมานะคะมันก็เป็นตัวสร้างเนื้อตัวหนึ่งในสุดเหมือนกันนะคะสำหรับส่วนสุดท้ายส่วนที่4เนี่ยจะเป็นพวกสารสกัดนะคะพวกกลิ่นอะไรเงี้ยนะคะนะซึ่งอันนี้เราจะเติมทีหลังนะอุณหภูมิที่เราจะเติมเนี่ยจะต้องต่ำกว่า 45-40 องศานะคะเพราะไม่งั้นน่ะมันจะระเหยออกไปได้นะคะทีนี้ดิฉันจะเริ่มแนะนำแต่ละตัวของแต่ละส่วนนะคะนะส่วนที่1นะคะตัวแรก DI Waterก็คือน้ำนั่นแหละนะคะน้ำนี่นะคะที่เราเรียกดีไอวอเตอร์มันก็คือน้ำกลั่น
1: ค่ะ
0: มันไม่มีประจุนะเราใช้ในห้องแลบเดี๋ยวจะใช้กันเยอะนะคะแต่ถ้าในปัจจุบันนี้เราไม่จำเป็นต้องใช้อย่างนั้นก็ได้เราใช้น้ำกรองที่บ้านนะผ่านเครื่องกรองนะหรือว่าน้ำที่ขายตามห้างทั่วไปที่เป็นน้ำสะอาดก็ได้แต่ห้ามใช้น้ำบาดาลนะคะห้ามใช้พวกน้ำแร่เงี้ยนะคะน้ำไม่ได้นะคะเพราะนั้นสรุปแล้วคือใช้น้ำกรองทั่วไปจากเครื่องกรองที่บ้านได้นะคะใช้น้ำขวดน้ำดื่มที่ขายตามห้างได้นะคะตัวนี้นะคะตัวนี้ทำหน้าที่เป็นตัวทำละลายนะคะปริมาณที่ใส่ก็คือ 66.5 กรัมปริมาณของเราเนี่ยเป็นกรัมเนื่องจากว่ามันจะง่ายกับท่านผู้ชมถ้าเกิดว่าเราบอกเป็นซีซีเนี่ยท่านผู้ชมต้องไปซื้ออุปกรณ์มาวัดซีซีแล้วทีเนี้ยบางตัวมันวัดเป็นซีซีไม่ได้นะตัวที่เป็นผงเนี่ยมันวัดเป็นซีซีไม่ได้ส่วนประกอบของสูตรเราเนี่ยมีทั้งผงมีทั้งน้ำนะคะเพราะฉะนั้นเราก็เลยวัดเป็นกรัมเพราะว่ากรัมเนี่ยสามารถวัดได้ทั้งช่างได้ทั้งตัวที่เป็นน้ำตัวที่เป็นผงนะคะเพราะนั้นเราจะเป็นกรัมนะคะน้ำ 66.5 กรัมนะคะตัวต่อมาออเรนทูอินนะฮะตัวนี้จะเป็นตัวที่มาจากธรรมชาติจะถ้าใส่เข้าไปในผลิตภัณฑ์แล้วเนี่ยจะช่วยทำให้ลดอาการระคายเคืองป้องกันอาการแพ้ป้องกันอาการระคายเคืองนะคะตัวนี้ถ้าสังเกตนะแบรนด์เนมเนี่ยหลายแบรนด์เนมเลยจะใช้ตัวนี้ในสูตรนะคะเป็นตัวที่นิยมกันนะคะปริมาณที่ใส่เนี่ยเราจะใส่ที่ 0.5 กรัมนะคะนะต่อมาอะมิโนโค้ดเนี่ยเป็นตัวที่ให้ความชุ่มชื้นในแนวลึกนะคะตัวอะมิโนโค้ดเนี่ยส่วนใหญ่ในผลิตภัณฑ์ที่ฟื้นฟูผิวหรือผลิตภัณฑ์ที่รักษาผิวแห้งผลิตภัณฑ์ที่แอนตี้เอจจิ้งเนี่ยมักจะใช้ตัวนี้ค่ะนะเพราะว่าเป็นตัวที่ให้ความชุ่มชื้นได้ดีมากนะคะตัวนี้ก็จะใช้ปริมาณ1กรัมในสูตรนะคะต่อมาก็กลิซอรีนนะคะกลิซอรีนเนี่ยจะเป็นตัวที่ให้ความชุ่มชื้นกับผิวเป็นตัวที่ดูดความชื้นมาที่ผิวนะคะปกป้องผิวและเป็นตัวที่ช่วยในการละลายด้วยในสูตรนี้นะคะปริมาณที่ใช้เราใช้2กรัมนะคะต่อมาก็คือลาลาแคร์ A200 ตัวลาลาแคร์ A200 เนี่ยก็เป็นตัวหนึ่งที่ให้ความชุ่มชื้นแล้วก็ป้องกันการระคายเคืองนะคะสำหรับสูตรที่ใช้ ASA นะหรือว่ากรดที่อะไรนะที่ผลัดเจลอะ
1: นะ
0: ตัวไหนที่ใช้พวก ASA เนี่ยเรามักจะต้องใส่ลาลาแคร์ A200 ด้วยเพื่อป้องกันการระคายเคืองจาก ASA และเป็นตัวที่ให้ความชุ่มชื้นด้วยนะคะเพราะฉะนั้นในสูตรเนี้ยนะในวอเตอร์เฟดเนี่ยมี2ตัวและที่ลดอาการที่ลดการระคายเคืองนะคะลาลาแคร์ A200 เนี่ยเราใช้1กรัมนะคะต่อมานะคะ AVC เป็นตัวก่อเจลตัวนี้ถ้าลงในน้ำเนี่ยมันจะทำให้มันจะเกิดโครงสร้างร่างแหนะทำให้โมเลกุลของน้ำไม่สามารถขยับเคลื่อนไปไหนได้ก็กลายเป็นเจลเนื้อเจลใสๆนะคะตัวนี้นี่เราใช้ประมาณ1กรัมตัวนี้แหละที่เราต้องใช้ตะแกรงร่อนนะ AVC เนี่ยถ้าเราใส่ลงไปปุ๊บเป็นกระจุกเนี่ยมันจะเป็นก้อนนะคะจะเป็นใช้เวลาคนนานกว่าจะได้เพราะนั้นนะ AVC เนี่ยเวลาลงไปต้องสังเกตอาจารย์จุ่มทำนะคะว่าเวลาที่ใส่ AVC ลงไปเนี่ยอาจารย์จุ่มจะใช้ตะแกรงนะคะให้มันกระจายนะคะแล้วก็ค่อยๆคนมันจะทำให้ส่วนผสมเนี่ยผสมกันดีมากขึ้นแล้วก็เร็วขึ้นด้วยนะคะ ต่อมานะคะส่วนที่3เป็นส่วนของน้ำมันนะคะ ก็จะมี APVAC APVAC นี่ก็เป็น Natural VVAC นี่แหละแต่ว่าผสมด้วยสารเคมีที่เป็น Emulsifier นะคะตัวนี้ก็เป็นตัวสร้างเนื้อนะคะตัวนี้ใช้ปริมาณ3กรัมนะคะ ขออภัยนะคะต่อมานะคะ BSA นะคะตัว BSA หรือว่า Salicylic Acid นะคะตัวนี้ก็จะ
1: ค่ะ
0: นะคะต่อเลยนะคะ
1: ต่อนะคะSalicylic Acid นะคะก็คือตัวนี้จะเป็นกรดนะคะก็จะช่วยเรื่องของผัดซีลผิวนะคะทำให้ผิวเนี่ยค่ะดูกระจ่างใสขึ้นนะคะปริมาณที่ใช้นะคะก็ใช้อยู่ที่ 0.5 กรัมนะคะแล้วก็ส่วนผสมตัวต่อมาค่ะบริด30นะคะตัวนี้ก็จะมีคุณสมบัตินะคะทำให้ผิวลื่นนะคะแล้วก็ตัวนี้นะคะยังเอาไปผสมกับน้ำมันค่ะจ้ะแล้วก็ทำให้เกิดเป็นน้ำนมก็คือเขาเรียกว่าน้ำนมอาบน้ำนะคะ
0: เดี๋ยวอาจารย์ต่อได้ละนะ ขออภัยนะคะที่เมื่อกี้นี้นะคะบิด30นี่นะคะมันเป็นตัวที่ทำให้ผิวลื่นแล้วก็ทำให้ส่วนผสมเนี่ยผสมกันได้ดีตัวนี้เนี่ยเป็นน้ำมัน
1: ค่ะ
0: นะถ้าเขาอยู่เฉยๆกับตัวเขาเนี่ยมันจะใสนะในวงการสปาเนี่ยเขามาเอาตัวเนี้ยไปผสมกับสี
1: ค่ะ
0: แล้วเราก็เห็นมันเป็นน้ำมันเป็นสีส้มสีชมพูแต่พอเอาลงในน้ำปุ๊บเนี่ยมันจะเป็นสีขาวเหมือนน้ำนมอ่ะ
1: ค่ะ
0: เวลาที่ไปแช่อาบน้ำนมน้ำแร่ก็ใช้ตัวนี้แหละค่ะเป็นน้ำนมมันก็จะมีตะกอนซึ่งเขาเรียกว่าเหมือนกับว่าเป็นอะไรนะตัวเขาเรียกว่าตัวน้ำนมอ่ะตัวเนื้อน้ำนมอ่ะนะคะลงในนี้เพราะนั้นเนี่ยท่านผู้ชมเนี่ยถ้าเกิดว่าอยากทำน้ำนมอาบน้ำสามารถที่จะซื้อบิด30เนี่ยมาผสมสีนะคะแล้วก็เป็นใสๆงั้นแหละแต่พอเทลงในน้ำปั๊บเนี่ยมันจะเป็นขุ่นมันจะเป็นสีน้ำนมนะเวลาอาบเนี่ยนะคะจะทำให้ผิวผ่องขึ้นด้วยนะคะตัวนี้นะคะแต่ถ้าใส่ในโปรดักต์นี้มันจะช่วยทำให้เนื้อของเซรั่มน้ำนมเนี่ยขาวนะคะแล้วก็ทำให้ผิวเนี่ยใสขึ้นด้วยนะคะนะตัวนี้นะคะปริมาณที่ใช้เราใช้อยู่ประมาณ3กรัมค่ะนะเมื่อกี้เราใส่ซาลิซิลิกแอซิด BSA นะ BSA เนี่ยคือตัวนี้นะคะ BSA เนี่ยมันจะเป็นกรดที่แรงกว่าไกลโคลิกนะคะ
1: ใช่ค่ะ
0: กรดที่แรงกว่าไกลโคลิกเพราะนั้นปริมาณการใช้เนี่ยเราใช้แค่ 0.5 เนี่ยนะคะก็โอเคแล้วนะคะถ้าใช้เกิน2หรือใช้เกิน3เนี่ยโอกาสระคายเคืองก็จะสูงนะคะต่อมานะคะ DC344ตัวนี้นะคะจะเป็นตัวที่เป็นอีมันไฟเออร์ด้วยนะคะและเป็นตัวไม่ใช่ค่ะโทษทีค่ะ DC344 นี้เป็นซิลิโคนค่ะนะคะเป็นซิลิโคนที่เวลาผสมกับผิวพรรณแล้วเนี่ยเวลาทาผิวพรรณแล้วจะทำให้มันนุ่มลื่นนะคะเสร็จแล้วมันก็จะซึมได้ดีด้วยนะคะนะต่อมา IPM นะคะ IPM เนี่ยตัวนี้จะทำให้ผิวลื่นผิวลื่นแล้วก็ให้ความชุ่มชื้นและตัวนี้ก็เป็นตัวอีมันไฟเออร์ด้วยต
1: ั
0: วหนึ่งในสูตรนะคะนะต่อมาค่ะส่วนที่4นะคะวิตามิน B3ตัวนี้นะคะเป็นตัวที่เร่งการผัดเซลล์ด้วยตัวหนึ่งแต่มันจะซอฟกว่า BSA นะจะซอฟกว่านะคะคือจะอ่อนโยนกว่านะเป็นตัวที่ทำให้ผิวขาว B3 เนี่ยในผิดพันธุ์ผิวขาวทุกผิดพันธุ์จะมี B3 นะคะแล้วก็ตัว B3 นอกจากจะทำให้ผิวขาวแล้วเนี่ยก็ยังกระตุ้นการสร้างคอลลาเจนด้วยนะคะนะปริมาณการใส่เราใส่อยู่3เราใส่3นะคะเมื่อกี้โทษทีนะคะบิด30นี่เราใส่ที่3กรัม DC344ใส่ที่5กรัม IPM ใส่ที่5นะคะวิตามิน B3 ใส่ที่3กรัมนะคะต่อไปก็มิวลิฟนะคะตัวนี้ที่ทำให้ผิวกระชับเรียบเนียนเป็นตัวคือลิฟตามชื่อเขาอะมิวลิฟอะก็คือดึงนะ
1: คะ
0: ให้ผิวกระชับขึ้นนะคะตัวนี้เป็นตัวเรียกได้ว่าเป็นตัวหลักในสูตรนี้เลยนะคะปริมาณการใช้เนี่ยเราใช้อยู่1กรัมนะคะต่อมาน้ำมันเมล็ดองุ่นนะคะตัวนี้ก็มีสาร OPC นะคะซึ่งทำให้ผิวขาว
1: ค่ะ
0: แล้วก็มีเขาเรียกว่ามีสารที่ต้านอนุมูลอิสระสูงชะลอความแก่ได้ดีมากนะคะนะแล้วก็ลดการอักเสบของผิวได้ด้วยนะคะน้ำมันเมล็ดองุ่นเนาะนะคะต่อไปน้ำมันโจโจมาออยนะคะตัวนี้มีวิตามินอีสูงมากโจโจมาออยเนี่ยนะคะจะบำรุงผิวให้ชุ่มชื้นช่วยลดรอยด่างดำนะคะลดรอยหิวย่นได้ดีนะคะแล้วก็ลดการระคายเคืองได้ด้วยนะคะตัวนี้ต่อไปก็วิตามินอีนะคะวิตามินอีตัวนี้แต่จริงเมื่อกี้มีโจโจมาออยเราก็ ไม่ต้องใส่วิตอีก็ได้แต่เราต้องการเสริมให้มันมีประสิทธิภาพมากขึ้นเราก็ใส่ก็ได้นะคะนะตัวสุดท้ายนะคะพีโนสแตตคือสารกันเสียวิตอีเราใส่ที่ 0.5 นะคะพีโนสแตตเราใส่ที่1

0: นะคะนะทีนี้สำหรับปริมาณของสูตรแล้วก็สูตรทั้งหมดเนี่ยเดี๋ยวทางรายการจะขึ้นให้ท่านผู้ชมได้เห็นนะคะแล้วก็เห็นปริมาณเห็นอะไรเงี้ยนะคะเพราะว่าบางตัวดิฉันอาจจะตกหล่นไปบ้างนะคะแต่ว่าเห็นว่าเดี๋ยวจะมีการขึ้นสูตรให้ท่านผู้ชมได้เห็นท่านผู้ชมก็ใช้มือถือถ่ายก็ได้ค่ะนะคะนะทีนี้พอครบแล้วนะคะเราก็จะมาดูอาจารย์จุ๋มเนี่ยสาธิตวิธีการทำให้ท่านผู้ชมได้เห็นนะคะน
1: ะ
0: อาจารย์จุ๋มเดี๋ยวอาจารย์จุ๋มสาธิตได้เลยนะคะว่าเริ่มต้นตรงไหนนะคะ
2: ต่อมานะคะแล้วก็จะเข้าสู่ขั้นตอนการทำเซรั่มน้ำนมนะคะอันดับแรกนะคะก็คือให้เราแบ่งน้ำค่ะจากส่วนที่1นะคะมาละลายวิตามิน B3 นะคะ
0: นะคะคือเราจะต้องดูในสูตรก่อนนะคะว่าสูตรเราเนี่ยมีอะไรต้องละลายน้ำก่อนบ้างก่อนที่จะเริ่มทำนะคะเพราะเราจะต้องแบ่งน้ำเนี่ยมาละลายนะโดยเฉพาะสารเคมีที่เป็นผงนะคะที่ต้องละลายน้ำเพราะว่าไม่งั้นเนี่ยถ้าเราไม่ดูขั้นตอนนี้นะเราทำเลยเราทำตามสูตรเลยเนี่ยกลายมาเป็นพอมาเจอตรงตัวเนี้ยยังไม่ได้ละลายน้ำเนี่ยนะคะแล้วเราเอาน้ำอื่นมาผสมแล้วก็มาละลายลงเนี่ยมันอาจจะมีผลกระทบกับเนื้อของครีมได้นะคะเพราะมันเกินสูตรนั่นเองนะคะ
2: นะคะเราแบ่งไม่ต้องเยอะนะคะแบ่งมาไม่ต้องเยอะแค่พอละลายนะคะ
0: ค่ะ
2: แล้วเราก็คนจนวิตามิน B3 เนี่ยค่ะละลายกลายเป็นน้ำใสๆเลยนะคะ
0: เดี๋ยวอาจารย์ช่วยนะคะตรงนี้ขั้นตอนนี้อาจารย์ถนัดนะคะในการคนนะเดี๋ยวอาจารย์จุ๋มก็ทำต่อไปนะคะ
2: จากนั้นนะคะเราก็จะใส่ส่วนผสมส่วนที่1นะคะทั้งหมดเลยนะคะลงในหม้อสแตนเลสใบที่1นะคะ
0: อันนี้เป็นส่วนของน้ำทั้งหมดนะคะน้ำแล้วก็สารเคมีที่ในน้ำทั้งหมดนะคะ
2: เราใส่ลงไปเลยนะคะ

ตอนนี้เราใส่ส่วนผสมส่วนที่1นะคะทั้งหมดลงในหม้อสแตนเลสไปที่1แล้วนะคะจากนั้นเราก็จะให้ความร้อนค่ะอุณหภูมิที่ใช้นะคะก็ใช้ไม่เกิน80องศาเซลเซียสนะคะใช้ไฟต่ำๆนะคะแล้วเราก็จะใช้ตะกร้อค่ะคนนะคะคนไปในทางเดียวกันนะคะคนจนใสนะคะถ้ายังไม่ใสแสดงว่าสารยังละลายไม่หมดนะคะในขณะที่รอหม้อใบที่1ละลายนะคะเราก็จะนำส่วนผสมส่วนที่3ทั้งหมดนะคะใส่ลงในหม้อสแตนเลสใบที่2ค่ะ

0: เดี๋ยวเรากลับมาดูหม้อใบที่1 นะคะตอนนี
1: ้
0: ละลายจนใสเรียบร้อยแล้วนะคะต่อมาค่ะเราก็จะใส่ส่วนที่2ลงไปนะคะก็คือตัวAritrophic ABC นะคะซึ่งตัวนี้ค่ะมีเทคนิคในการใส่นะคะอาจารย์ก็คือเราจะต้องใช้ตะแกรงร่อนเบอร์80นะคะค่อยๆโปรยลงไปนะคะเพราะว่าถ้าเราเทลงไปทีเดียวนะคะมันก็จะจับตัวกันเป็นก้อนแล้วมันก็จะละลายยากนะคะโปรยแล้วก็คนไปด้วยนะคะมันจะได้ไม่จับตัวกันเป็นก้อน

0: คนเบาๆนะคะไปในทางเดียวกันอย่าคนแรงนะคะเพราะว่าถ้าเราคนแรงนะคะมันจะเกิดเป็นฟองอากาศค่ะแล้วก็จะทำให้ตัวเนื้อเซรั่มของเรานะคะมันไม่เนียนนะคะ
1: ตัวผง ABC เนี่ยนะคะเวลากดลงกับตะแกรงอย่ากดแรงนะคะมันจะทำให้ตัวตะแกรงเนี่ยรูตะแกรงนี่มันแยกนะคะแล้วทำให้พวกเป็นก้อนๆเนี่ยมันหล่นลงไปเนา
0: ะ
1: เราต้องรูดเราต้องเบาๆนะคะ

0: าเราเขี่ยจนกระทั่งนะคะมันเหลือน้อยที่สุดละเหลือที่แข็งๆเนี่ยที่คิดว่าไม่น่าที่จะไอ้นั่นไปได้ละก็พอนะคะ
1: ค่ะทีนี้เราก็จะมาให้ความร้อนนะคะหม้อใบที่2นะคะอุณหภูมิก็ไม่เกิน80องศาเซลเซียสนะคะ
0: อุณหภูมิอย่าให้เกิน80นะคะเพราะว่าถ้าเกิน80เนี่ยก็คือสารเคมีก็จะหมดคุณภาพไปเลยนะคะหมดประสิทธิภาพไปเลยนะคะ
1: แล้วเราก็คนเบาๆนะคะจนละลายกลายเป็นของเหลวนะคะ

0: ละลายแล้วนะคะเราก็ปิดไฟทั้ง2หม้อเลยนะคะจากนั้นเราก็จะเททั้ง2หม้อรวมกันค่ะ
1: นิดๆเราก็มาดูนะคะ
0: เราก็จะเทหม้อที่ไหลง่ายนะคะลงไป
1: นะท่านผู้ชมจะเห็นว่าเนื้อเริ่มดูขุ่นขาวขึ้นนะคะอันนี้ก็คือเป็นส่วนของน้ำมันกับส่วนที่เป็นน้ำนะคะมาผสมกันนะคะ
0: นะคะขั้นตอนนี้เราก็คนไปในทางเดียวกันแรงๆได้เลยนะคะแล้วก็จะเกิดเป็นเนื้อเซรั่มสีขาวขุ่นขึ้นมานะคะทีนี้เราก็จะใช้เครื่องตีเบเกอรี่นะคะตีช่วยค
1: ่ะทีนี้เวลาใช้นะคะท่านผู้ชมต้องวางลงไปก่อนนะอย่าเปิดก่อนแล้วก็วางลงไปมันจะตีเลอะมันจะเลอะนะคะนะแล้วก็กดเบอร์หนึ่งนะ
0: แล้วเราก็จะใช้ไม้พายซีโคนะคะเกี่ยด้านข้าง
1: ใช้เบอร์หนึ่งก็พอนะคะไม่ต้องใช้เบอร์ที่สูงกว่านี้นะคะ
0: แล้วเราก็จะปั่นไปเรื่อยๆนะคะจนกว่าอุณหภูมิจะต่ำกว่า40 องศาเซลเซียสนะคะ

าอยู่คนเดียวเราก็ตีไปก่อนนะแล้วก็ค่อยมาปาดนะคะข้างหม้อทีหลังก็ได้นะแต่เวลาที่เราตีไปด้วยเครื่องเนี่ยเราก็อาจจะหมุนหม้อไปด้วยก็ได้นะคะมันจะได้ทำให้ส่วนผสมมันผสมกันได้

0: ได้ดียิ่งขึ้นนะคะ
1: ค่ะนี่นะคะทีนี้เราก็จะมาวัดอุณหภูมินะคะ
0: ทีนี้ก่อนจะวัดเราก็ต้องปิดเครื่องกวนก่อนนะคะตอนจะปิดเนี้ยเราอย่าเพิ่งยกขึ้นนะเราปิดก่อนค่ะนะปิดก่อนแล้วค่อยยกขึ้นนะคะ
1: ค่ะเราก็จะใช้เทอร์โมมิเตอร์นะคะจุ่มลงไปที่เนื้อเซรั่มนะคะอย่าให้โดนหม้อนะคะให้โดนเฉพาะตัวเนื้อเซรั่มตอนนี้อุณหภูมิก็อยู่ที่ประมาณ35องศาเซลเซียสนะคะก็ต่ำกว่า40องศาแล้วนะคะเราก็จะเติมส่วนผสมส่วนที
0: ่เป็นสารสกัด
1: เหลือลงมานะคะก็คือส่วนผสม
0: ส่วนที่4
1: นะคะอันนี้นะคะก็จะเป็นต
0: ัวว
1: ิตามิน B3 ใครมั้ยคะตัวที่เราแบ่งน้ำนะคะจากส่วนที่1
0: ละลายไปกี่
1: ละลายเรียบร้อยแล้วนะคะ
0: เราจะใช้ตะกร้อคนก่อนกันนะเพื่อให้ส่วนผสมมันเข้ากัน
1: ใส่ทุกตัวลงไปเลยนะคะในส่วนของตัวมิลลิฟนะคะในการเก็บนะคะก็เก็บในตู้เย็นนะคะแต่พอนำมาผสมเป็นผลิตภัณฑ์แล้วนะคะผลิตภัณฑ์ไม่ต้องเก็บในตู้เย็นนะคะก็คือเก็บที่อุณหภูมิห้องได้เลยนะคะ
0: ตัวนี้นะคะประสิทธิภาพดีมากเลยนะคะมิลลิฟเนี่ยนะคะเห็นผลได้ชัดนะคะ
1: วิตามิน
0: ราคาแพงไหมอาจารย์จุ๋ม
1: ราคาแพงค่ะอาจารย์ก็
0: กิโล
1: น
0: ึ
1: งก็ประมาณ 6,000 นะคะ
0: แต่เราสามารถแบ่งซื้อเป็นเท่าไหร่นะ50 ml 10 ml ก็ได้เนา
1: ะ
0: เดี๋ยวนี้เขาขายในลักษณะที่จำนวนน้อยๆนะคะก็ได้ก็มีนะคะแล้วก็มากันเสียนะคะตัวกันเสียเนี่ยก็จะสามารถกันเสียได้อยู่ในช่วง 2-5 ปีนะคะ
1: นะคะ
0: ทีนี้เราจะใช้เครื่องตีเนาะเครื่องตีอย่าลืมนะคะวางก่อนนะคะแล้วกดเบอร์หนึ่ง

0: เราก็ใช้เครื่องตีเบเกอรี่นะคะตีไปเรื่อยๆนะคะจนกว่าเนื้อจะเนียนสวยนะคะ
1: เนื้อสวยขึ้นเยอะแล้วค่ะตอนนี้นะคะท่านผู้ชมคงจะเห็นนะเนื้อสวยขึ้นเยอะเลย
0: ยิ่งตีนานเนื้อก็ยิ่งเนียนนะคะ
1: แต่อย่านานจนเกินไปนะคะมันจะเสียเวลาสักประมาณ10 นาทีอะไรประมาณนี้เนาะ

0: ันนี้จะผสมสีเป็นสีแบบที่เราต้องการก็ได้นะคะแต่เนื้อนี่จะออกมาเป็นสีขาวนะคะ
1: สีขาวเหมือนน้ำนมเลย
0: ค่ะเป็นเหมือนน้ำนมอ่ะสีขาวออกครีมๆนิดๆครีมๆหน่อยๆนะคะ
1: สูตรนี้เนื้อจะไม่ได้ข้นนะคะจ้าเพราะว่าเราทำเป็นเซรั่มนะคะ
0: ใช่
1: เนื้อก็จะเหลวถ้าสำหรับท่านไหนนะคะที่ต้องการแต่งกลิ่นก็สามารถใส่กลิ่นได้นะคะกลิ่นก็ใส่ขั้นตอนสุดท้ายเลยนะคะก็คือใส่พร้อมกับส่วนผสมส่วนที่4เลยนะคะกลิ่นก็ใส่ได้ไม่เกิน 1% นะคะส่วนใหญ่ก็จะใส่ที่ประมาณ 0.1 ถึง 0.5 นะคะจ้ะถ้าเราใส่กลิ่นเพิ่มเท่าไหร่นะคะเราก็ไปลดตัว DI water ลงเท่านั้นนะคะสมมุติว่าเราใส่กลิ่นเพิ่มไป 0.1 กรัมนะคะในสูตรนะคะเราก็ต้องไปลดน้ำ
0: ลดน้ำลง
1: 0.1 กรัมนะคะเพื่อให้สูตรนะคะ
0: มันรวมกันเท่ากับ 100% นะคะสูตรนี้คือส่วนผสมรวมกันแล้วต้องได้100กรัมนะหรือ 100%
1: ค่ะ
0: เพราะว่าที่เราทำสูตรมาให้อย่างนี้เพราะว่าบางท่านเนี่ยอาจจะไปทำประกอบอาชีพได
1: ้
0: สามารถที่จะเอาสูตรนี้จดแจ้งอย.ได้นะคะเพราะว่าสูตรที่จะจดแจ้งอย.เนี่ยเขาจะตีเป็นเปอร์เซ็นต์

0: คือไม่เกิน 100% นะคะแต่ถ้าใครอย่างร้อยถ้าจะหยุดแล้วนะคะก็คือเรากดปิดก่อนกดปิดก่อนให้มันแบบไม่นั่นก่อนแล้วค่อยเอาออกนะคะแต่ถ้าใครต้องการอย่างสูตรเนี้ยที่เราให้ปริมาณไปมันเท่ากับ100กรัมนะถ้าท่านใดต้องการทํา1กิโลท่านก็คูณ10
1: ค
0: ่
1: ะ
0: ก็จะได้1กิโลนะคะนี่ก็เป็นเนื้อที่สวยมากนะคะเป็นเนื้อเซรั่มน้ำนมนะคะ
1: นะคะสีจะเหมือนน้ำนมเลยนะคะ
0: นะคะ
1: เราจะบรรจุใส่ขวดนะคะ
0: จริงๆขวดเซรั่มอาจจะเป็นขวดที่เป็นหลอดหยดได้หรือขวดที่เป็นหัวปั๊มได้ค่ะนะคะแต่อันเนี้ยคือถ้าเป็นขวดเซรั่มอาจจะขวดใหญ่ไปนิดนึงนะคะนะแต่ว่าเราก็เตรียมมาประมาณนี้นะจริงๆแล้วอยากจะให้เตรียมหลอดหยดหรือว่าหัวปั๊มให้ท่านผู้ชมเห็นเนาะอันนี้นะคะก็เวลาทาเนาะอาจารย์จะปาดเอาตรงนี้แล้วกันหน้าทามันก็เนี่ยค่ะก็โอเคนะ
1: ค่ะ
0: ซึมดีค่ะนะคะท่านผู้ชมเห็นว่าเนื้อเนี่ยเหมือนน้ำนมเลยเนื้อเหมือนนมเลยจริงๆนะคะนะเนี่ยค่ะเซรั่มน้ำนมของเรานะคะทีนี้ใช้วิธีการใช้ยังไงก็คือใช้ได้ทั้งเช้าทั้งเย็นเลยเรียกได้ว่าไม่เหนอะนะไม่เหนอะนะคะไม่เหนอะตัวเซรั่มหรือตัวครีมที่ดีที่บำรุงผิวที่ดีเนี่ยต้องไม่เหนอะหนะนะคะหรือต้องไม่ซึมหายจนผิวแห้งไปอะไรประมาณนี้นะคะคือซึมดีแต่ยังคงความชุ่มชื้นคือผิวน่ะนุ่มนะจับดูแล้วน่ะมีความชุ่มชื้นแต่ไม่เหนอะหนะนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยอันนี้ก็เป็นเทคนิคหนึ่งนะคะทีนี้ใช้เช้าหรือเย็นก็ได้ได้ทั้งคนหน้ามันทั้งคนหน้าแห้งนะคะนะแล้วก็เก็บนะเก็บที่อุณหภูมิห้องก็ได้นะคะแต่อย่าไปตากลงตากแดดเลยประมาณนี้นะในอุณหภูมิหรือใครจะแช่ตู้เย็นก็ไม่ได้มีปัญหานะคะแล้วก็ถ้าจะทำขายจะทำยังไงก็คือว่าเข้าไปที่หน้าเพจของอย.นะคะไปดูหลักเกณฑ์ของเขาว่าจะทำยังไงจะทำขายทำยังไงคือโรงงานเนี่ยสามารถทำได้ทั้งโรงงานจดแจ้งที่อาจจะมีห้องเก็บวัตถุดิบห้องผลิตนะซึ่งไม่ได้ทำใหญ่โตไม่ต้องลงทุนสูงแต่ทำให้ถูกต้องตามแบบของอย.แค่นั้นเองนะคะแล้วก็ผิดพันก็จดแจ้งอย.ได้อันเนี้ยสามารถขายในประเทศได้ถ้าเป็นโรงงานจดแจ้งนี่คือขายในประเทศได้แต่ส่งออกอาจจะไม่ได้นะคะแต่ถ้าเป็น GMP เนี่ยจะสามารถส่งออกได้ทำขายในประเทศก็ได้ส่งออกก็ได้นะคะแต่ถ้าโรงงานจีมพีอาจจะต้องลงทุนสูงนิดนึงอะไรประมาณนี้นะคะเพราะฉะนั้นถ้าท่านยังไม่พร้อมที่จะทำเป็นโรงงานจีมพีเนี่ยสามารถที่จะทำเป็นโรงงานจดแจ้งได้แล้วก็ผลิตภัณฑ์ก็สามารถจดแจ้งอย.ได้เช่นกันเมื่อมีโรงงานแล้วนะคะเพราะนั้นเนี่ยดูหลักเกณฑ์นะคะในเพจของอย.แล้วก็ลองไปศึกษาดูเพิ่มเติมนะคะหรือโทรไปถามที่อย.ก็ได้ถ้าเป็นในต่างจังหวัดก็จะเป็นสาธารณสุขจังหวัดของแต่ละจังหวัดนะคะทีนี้อาจารย์จุ๋มมีอะไรจะเพิ่มเติมไหม
1: ค่ะก็อยากจะเพิ่มเติมในส่วนของมิวรีปอะค่ะอาจารย์เนื่องจากว่าส่วนผสมตัวนี้ค่ะราคาค่อนข้างสูงนะคะฉันก็คือตัววัตถุดิบตัวนี้ค่ะก็คือแนะนำว่าเมื่อซื้อมาแล้วนะคะในการเก็บรักษาก็คือต้องแช่ในตู้เย็นเท่านั้นนะคะเนื่องจากว่าเขาทำมาจากโปรตีนน้ำนมนะคะถ้าเก็บไว้ที่อุณหภูมิห้องนะคะคุณสมบัติสารสำคัญต่างๆก็จะเสื่อมสลายไปนะคะแล้วก็จะไม่ได้ประโยชน์จากตัวมิวรีปนะคะ
0: เพราะนั้นเนี่ยจำไว้ว่าตัวนี้นะอาจารย์จุ๋มเขาเน้นว่าถ้าซื้อมาแล้วต้องเก็บในตู้เย็นเท่านั้นนะคะนะแล้วก็สำหรับคนที่จะยังไงได้กี่ปีใช่ไหมได้กี่ปีก็คือว่าประมาณ 2-5 ปีแล้วอย่าลืมนะคะว่าเมื่อทำผิดพันธุ์เสร็จแล้วเราจะต้องตรวจวัดค่า pH ด้วยนะคะค่า pH ต้องอยู่ที่ 4.5-6.5 เป็นค่า pH ของผิวหนัง
1: ค่ะ
0: นะคะซึ่งก่อนหน้าอะไรรายการเราของเรามันตอนที่4
1: ค่ะ
0: ก่อนหน้านั้นอาจจะมีการสาธิตนะการตรวจวัดค่า pH ให้แล้วนะคะนะเพราะว่าถ้าเกิดว่าค่า pH ไม่ได้อยู่ตรงตาม pH ของผิวเนี่ยอาจจะทำให้มีปัญหากับผิวได
1: ้
0: เช่นถ้า pH สูงกว่า 6.5 ถ้าเป็น7นี่ไม่เท่าไหร่นะ7นี่มัน pH เท่ากับน้ำอ่ะนะอาจจะไม่ระคายเคืองแต่ถ้าสูงกว่า7เนี่ยใช้ไปนานๆเนี่ยอาจจะทำให้ผิวเหมือนระคายเคืองง่ายเป็นอะไรได้ง่ายอะไรเงี้ยคือภูมิต้านทานของผิวก็จะลดลงนะคะแต่ถ้า pH ต่ำกว่า 4.5มันจะระคายเคืองเลยแหละบางผิวอ่ะบางคนนะจะระคายเคืองเลยถ้าผิวอ่อนบางหรือผิวแพ้ง่ายนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยข้อสำคัญในการทำให้ค่า pH อยู่ในพื้นของผิวเนี่ยก็คือว่าป้องกันปัญหาที่จะเกิดขึ้นจากการใช้ผิดพันธุ์ที่เราทำนั่นเอง

0: นะคะผู้บริโภคก็จะปลอดภัยนะคะทีนี้เกิดมีคนบอกว่าสมมติว่าถ้า PS มันไม่อยู่ในค่าพิษของผิวทำยังไงถือว่าถ้าสูงกว่า7นี่นะคะแสดงว่าเป็นด่างใช่ไหมเป็นด่างเนี่ยเราก็ต้องใช้ TA ซึ่งในสูตรเราจะมี TA คือไตรเอทิลามายด์เนี่ยมีฤทธิ์เป็นด่างเราก็มาหยดในผิวพรรณของเราแต่ว่าค่อยๆหยดนะคะค่อยๆหยดอย่าหยดพรวดเยอะนะมันจะพอขึ้นเป็นด่างสูงจะต้องดึงลงมาเป็นกรดอีกอะไรประมาณนี้นะคะสมมติว่าผิดพันเป็นกรดเป็นกรดเราจะต้องเพิ่มด่างคือไตรเอทิลามายด์ค่อยๆหยดลงไปแล้วก็คนก่อนแล้วก็วัดค่า pH ด้วยกระดาษลิสมัสนะคะที่ว่ามันจะมีเบอร์7เบอร์ 7.5 6.5 อะไรประมาณนี้นะคะนะมีเป็นสีมาให้เราเทียบดูนะคะเทียบดูแล้วถ้าเกิดได้แล้วก็โอเคแต่ถ้าค่ามันเกิดมากกว่า7ทำยังไงก็ต้องใช้กรดในสูตรของเรามี BSA
1: ค่ะ
0: เราอาจจะต้องใช้ BSA นั่นแหละเข้ามาปรับนะคะเข้ามาปรับในสูตรของเราแต่ว่าให้ใส่ทีละน้อยค่อยเป็นค่อยไปนะคะอย่าใส่เยอะเพราะ BSA นี่เป็นกรดที่ค่อนข้างสูงถ้าท่านใส่เยอะปุ๊บมันก็เป็นกรดเยอะลงไปอีกต้องมาดึงเป็นด่างอีกเลยกลายเป็นสูตรนี้เนื้อจะเพิ่มขึ้นจากการที่เราปรับค่า pH เพราะฉะนั้นเนี่ยตอนปรับค่า pH ก็ต้องระมัดระวังนะคะแต่สูตรของเราเนี่ยส่วนใหญ่แล้ว pH จะอยู่ในช่วงของผิวส
1: ู
0: ตรที่เราทำมาให้ท่านได้ชมเนี่ยนะคะนะส่วนใหญ่แล้วเราจะปรับค่า pH ในสูตรมาเรียบร้อยแล้วนะคะนอกจากว่าอาจจะไปผิดพลาดในขั้นตอนการผสมหรืออะไรหรืออะไรมากกว่าอะไรในตอนช่าง
1: BSA เกินอะไรแบบนี
0: ้ใช่ใช่นะคะเพราะฉะนั้นก็ให้ระมัดระวังตรงนี้นิดนึงนะคะนะก็ได้บอกไปหมดแล้วนะคะนะทุกอย่างแล้วนะทีนี้ตัวสารสกัดที่เราควรจะระวังคือมิวลิปนะคะอย่าลืมว่าต้องแช่ในตู้เย็นนะคะนะแล้วก็วิธีการใช้ก็คือใช้เช้าเย็นได้นะคะไม่ได้มีปัญหาอะไรเนาะมีอะไรเพิ่มเติมนิดหน่อยไหม
1: ไม่มีแล้วค่ะ
0: หมดแล้วนะนะคะวันนี้นะคะเราก็ตั้งแต่ต้นรายการจนจบรายการเนี่ยเราก็พยายามที่จะอธิบายแล้วก็สาธิตให้ละเอียดที่สุดนะพยายามอธิบายทุกขั้นตอนนะคะท่านผู้ชมคงเข้าใจคงจะเป็นประโยชน์ให้กับท่านผู้ชมเป็นอย่างมากเลยนะคะวันนี้ก็หมดเวลาแล้วนะคะคิดว่าเราคงจะต้องเจอกันในตอนต่อไปนะคะสำหรับวันนี้นะคะหมดเวลาแล้วนะคะเราสองคนต้องลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะ

0: ประเทศไทยนั้นตั้งอยู่ในคาบสมุทรอินโดจีนซึ่งอยู่ทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ของทวีปเอเชียมีตำแหน่งพิกัดทางภูมิศาสตร์ที่ละติจูด5องศา37ลิปดาเหนือถึง20องศา28ลิปดาเหนือจึงอยู่ในเขตร้อนทำให้มีอุณหภูมิสูงตลอดปีเพิ่มความเย็นและความสะดวกสบายประชาชนส่วนใหญ่นิยมใช้ระบบปรับอากาศไม่ว่าจะเป็นในบ้านเรือนอาคารสำนักงานการถนอมอาหารแม้กระทั่งในรถยนต์ที่เป็นรถส่วนตัวรถสาธารณะรถสำหรับขนส่งรถประเภทวิ่งบนรางแม้แต่เครื่องบินจะเห็นได้ว่าระบบปรับอากาศมีความสำคัญอย่างมากและถ้าจะพูดถึงเรื่องรถยนต์โดยเฉพาะในสมัยนี้ไม่ว่าจะเป็นรถยนต์ขนาดใหญ่หรือขนาดเล็กก็จะต้องมีเครื่องปรับอากาศเป็นส่วนประกอบที่อำนวยความสะดวกสบายเพื่อตอบโจทย์สำหรับลูกค้าบนท้องถนนประเทศไทยมีการใช้รถยนต์มากกว่า38ล้านคัน 99% ต้องใช้เครื่องปรับอากาศเมื่อใช้แล้วต้องมีการซ่อมบำรุงรักษากรมพัฒนาฝีมือแรงงานกระทรวงแรงงานจึงได้มองเห็นโอกาสในการสร้างงานสร้างอาชีพสำหรับผู้ที่สนใจในงานช่างปรับอากาศจึงได้ผลิตวิดิทัศน์เพื่อการฝึกในหัวข้อเรื่องช่างเครื่องปรับอากาศในรถยนต์ขนาดเล็กระดับหนึ่งเพื่อเป็นพื้นฐานและเป็นก้าวแรกสำหรับผู้ที่สนใจในเส้นทางอาชีพนี
1: ้สวัสดีครับเนื่องจากประเทศไทยเป็นเมืองร้อนเพื่อความสะดวกสบายในการขับรถ

ยนต์ฉะนั้นรถยนต์ทุกคันจึงจำเป็นจะต้องมีเครื่องปรับอากาศในรถยนต์เพราะฉะนั้นช่างเครื่องปรับอากาศในรถยนต์ตลาดจึงมีความต้องการเป็นจำนวนมากการทำงานเครื่องปรับอากาศในรถยนต์ก็จะประกอบด้วยอุปกรณ์หลักมีคอมเพรสเซอร์นะครับแล้วก็มีคอนเดนเซอร์มีตัว receiver diode แล้วก็มีตัว expansion valve แล้วก็มีตัว evaporator นะครับทีนี้ในชุดตู้แอร์นะครับตู้

0: อากาศในรถยนต์ก็จะมีดังต่อไปนี
1: ้ 1. ถังเก็บสารทำความเย็นใช้เก็บสารทำความเย็นในกรณีที่ต้องการบรรจุสารทำความเย็นเข้าไปในระบบใหม่เนื่องจากการซ่อมและเปลี่ยนอุปกรณ์ในระบบทำความเย็น 2. เครื่องชั่งเป็นเครื่องชั่งสำหรับหาค่าน้ำหนักของสารทำความเย็นในกรณีที่ปฏิบัติการบรรจุสารทำความเย็นเพื่อให้ทราบน้ำหนักของสารทำความเย็นที่ใช้ไปในการบรรจุสารทำความเย็นในแต่ละครั้ง 3. Manifold Gauge เป็นเครื่องมือสำหรับใช้ในงานบริการตรวจซ่อมระบบปรับอากาศสามารถวัดค่าความดันด้านต่ำความดันด้านสูงของระบบทำความเย็นในเวลาเดียวกันและหน้าปัดของเกจสามารถอ่านค่าอุณหภูมิได
0: ้เครื่องปรับอากาศในรถยนต์ตั้งแต่ปี1995เป็นต้นมาก็จะใช้สารทำความเย็นที่เป็น R134A แต่ก่อนปี1995เราก็ยังคงจะใช้สารทำความเย็นที่เป็น R12 ทีนี้ข้อแตกต่างนะครับระหว่าง R12 กับ 134A เราจะดูที่วาล์วบริการถ้าเกิดวาล์วบริการเป็นลักษณะที่จะต้องใช้เกียร์หมุนเข้าไปอันนั้นก็จะเป็นสารทำความเย็นที่เป็นเบอร์12แต่ถ้าเผื่อว่าเป็น 134A ก็จะใช้เป็นลักษณะสวมล็อกเข้าไป
1: 4. เทอร์โมมิเตอร์เทอร์โมมิเตอร์เป็นอุปกรณ์วัดอุณหภูมิซึ่งบ่งชี้ระดับความเข้มข้นความร้อนเทอร์โมมิเตอร์ที่ใช้งานทั่วไปมีอยู่2หน่วยวัดคือองศาเซลเซียสและองศาฟาเรนไฮต์ 5. เครื่องตรวจรอยรั่วเป็นเครื่องมือที่ใช้สำหรับตรวจรอยรั่วระบบทำความเย็น 6.คลิปแอมป์คลิปแอมป์หรือ clamp meter เป็นเครื่องมือวัดทางไฟฟ้าชนิดหนึ่งที่ใช้สำหรับวัดค่ากระแสไฟฟ้าที่ไหลในวงจรไฟฟ้าได้สะดวกรวดเร็วแม่นยำโดยไม่ต้องดับไฟหรือหยุดการทำงานของอุปกรณ์ไฟฟ้า 7. Multimeter เป็นเครื่องมือใช้วัดปริมาณทางไฟฟ้าหลายประเภทรวมอยู่ในเครื่องเดียวกันโดยทั่วไปแล้วมัลติมิเตอร์จะสามารถวัดปริมาณทางไฟฟ้าต่อไปนี้ความต่างศักย์กระแสตรง DC voltage ความต่างศักย์กระแสสลับ AC voltage ปริมาณกระแสตรง DC current ความต้านทานไฟฟ้า electrical resistance มัลติมิเตอร์มี2แบบดังนี้ analog multimeterdigital multimeter
0: การใช้เครื่องมือที่สำคัญที่สุดนะฮะเพราะว่าในงานเครื่องปรับอากาศในรถยนต์เราจะต้องคำนึงถึงความสะอาดนะฮะแล้วก็สิ่งที่จะต้องไม่มีโดยเด็ดขาดก็คือพวกละอองน้ำพวกหยดน้ำที่จะเข้าไปในเครื่องมืออย่างเช่นตัว manifold gauge นะ manifold gauge เราจะต้องเก็บรักษาให้ดีนะครับก็คืออย่าให้สายละไปกับพื้นนะครับถ้าเกิดว่าละไปกับพื้นมันก็อาจจะมีพวกน้ำหรือพวกสิ่งสกปรกฝุ่นละอองอะไรเข้าไปข้างในสายได้แล้วเวลาเราเอาไปใส่ข้างในระบบมันก็จะเอาสิ่งสกปรกอันเนี้ยเข้าไปในระบบท่อทางเดินสารทำความเย็นด้วยนะครับก็จะมีผลทำให้แอร์อาจจะไม่เย็นหรือซ้ำร้ายหนักเข้าไปก็อาจจะเป็นไม่ได้ว่าอาจจะทำให้คอมเพรสเซอร์เสียหายเลย
2: หากเป็นหนี้บัตรเครดิตบัตรเครดิตรูดปุ๊บเป็นหนี้ปั๊บจะเป็นอย่างไรหากเราผิดนัดชำระหนี้สิ่งที่ลูกหนี้ต้องเจอหากผิดนัดชำระหนี้ค่าติดตามทวงถามจะถูกคิดและถูกทบไปในรอบบินถัดไปโดยแต่ละธนาคารก็จะมีอัตราค่าติดตามทวงถามที่แตกต่างกันไปดอกเบี้ยผิดนัดชำระคือดอกเบี้ยที่เราต้องจ่ายเพิ่มจากอัตราดอกเบี้ยเดิมในกรณีที่เราผิดนัดชำระหนี้บัตรเครดิตรวมไปถึงค่าปรับเมื่อจ่ายหนี้ล่าช้าเกินระยะเวลาที่กำหนดโดยหากยังไม่จ่ายหนี้ดอกเบี้ยก้อนดังกล่าวก็จะถูกคิดทบไปเรื่อยๆจนกลายเป็นหนี้ก้อนใหญ่ได้ สำหรับการจ่ายค่าบัตรเครดิตจะล่าช้าได้ไม่เกิน90วันหรือ3งวดหากจ่ายหลังจาก90วันไปแล้วจะเสียเครดิตและอาจถูกรายงานข้อมูลค้างชำระหนี้หรือเครดิตบูโร

ในช่วงนี้เจ้าหนี้จะพยายามติดต่อลูกหนี้เพื่อให้วางแผนจ่ายหนี้ใหม่กฎหมายของไทยได้ให้สิทธิแก่ทางลูกหนี้และเจ้าหนี้สามารถเข้าสู่กระบวนการไกล่เกลี่ยได้ตั้งแต่กระบวนการก่อนฟ้องในระหว่างพิจารณาคดีและหลังศาลมีคำพิพากษาเพื่อให้ความเป็นธรรมกับทั้งสองฝ่ายซึ่งลูกหนี้สามารถเจรจาไกล่เกลี่ยก่อนฟ้องกับเจ้าหนี้คือสถาบันการเงินธนาคารหรือติดต่อผ่านกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพเพื่อเป็นตัวกลางช่วยเหลือไกล่เกลี่ยหนี้สินหากลูกหนี้ไม่ยอมไกล่เกลี่ยเจรจากับเจ้าหนี้หรือการเจรจาไม่เป็นผลคดีความจะเข้าสู่ชั้นศาลในขั้นตอนนี้ลูกหนี้สามารถไกล่เกลี่ยกับเจ้าหนี้ในชั้นศาลได้ในกรณีลูกหนี้ไม่ยอมไปไกล่เกลี่ยในชั้นศาลเมื่อคดีความถึงที่สุดศาลมีคำพิพากษาแล้วลูกหนี้ต้องการไกล่เกลี่ยนั้นก็สามารถติดต่อกรมบังคับคดีเป็นตัวกลางช่วยเหลือไกล่เกลี่ยหนี้สินได้กรณีนี้จะเกิดขึ้นเมื่อศาลมีคำพิพากษาให้เจ้าหนี้ซึ่งก็คือสถาบันการเงินชนะคดีโดยถ้าลูกหนี้ไม่ชำระหนี้คืนตามคำพิพากษาภายใน30วันเจ้าหนี้ก็จะมีสิทธิ์ยึดทรัพย์หรืออายัดสิทธิ์เรียกร้องของลูกหนี้ได้ซึ่งศาลจะแต่งตั้งเจ้าพนักงานบังคับคดีเพื่อออกหมายยึดและอายัดทรัพย์สินขึ้นมาและทรัพย์สินที่เจ้าหนี้สามารถยึดได้มีดังนี้1ของมีค่าได้แก่เครื่องประดับที่มีมูลค่าอย่างเพชรพลอยนาฬิกาสร้อยคอทองคำ 2. รถยนต์มอเตอร์ไซค์ในนามที่เป็นชื่อลูกหนี้และต้องไม่เป็นเครื่องมือในการประกอบอาชีพ 3. บ้านและที่ดินในนามที่เป็นชื่อลูกหนี้ทั้งที่ติดจำนองหรือไม่ติดจำนอง 4. เสื้อผ้าและเฟอร์นิเจอร์ที่มีมูลค่ารวมกันเกิน 20,000 บาท 5. เครื่องมือในการประกอบอาชีพที่มีมูลค่ารวมแล้วเกิน 100,000 บาทและ 6. การอายัดเงินเดือนและเงินลงทุนลูกหนี้ผู้ที่จะถูกอายัดเงินเดือนนี้สามารถเป็นได้ทั้งพนักงานเอกชนและพนักงานรัฐวิสาหกิจทุกแห่งแม้บัตรเครดิตจะช่วยให้เราสะดวกสบายในการจ่ายเงินแต่ผลที่ตามมาหากผิดชำระหนี้บัตรเครดิตก็ไม่ใช่เรื่องเล่นๆดังนั้นหากใช้บัตรเครดิตแล้วก็จำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องชำระยอดใช้จ่ายให้ตรงเวลาเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดปัญหายุ่งยากตามมาทางที่ดีที่สุดคือการมีความรับผิดชอบและไม่ก่อหนี้เกินตัวสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่สายด่วนยุติธรรมโทร1111กด77คุ้มครองคนคุ้มครองสิทธิ์สร้างวิถีชีวิตแห่งความเป็นธรรม

สวัสดีครับกลับมาพบกับรายการแผนธุรกิจสำหรับธุรกิจอาหารเช่นเคยนะครับในรายการนี้จะเป็นการรวบรวมความรู้นะครับความรู้ดีๆจากทางธุรกิจนะครับเพื่อที่จะนำมาประมวลผลแล้วก็เขียนออกมาเป็นแผนธุรกิจหรือ business plan นะครับว่าในการทำธุรกิจเนี่ยเราจะต้องมีข้อมูลมีความรู้แล้วก็มีเนื้อหาหรือหลักการและทฤษฎีอะไรที่เกี่ยวข้องบ้างนะครับจากที่ผ่านมาเนี่ยท่านผู้ชมก็จะได้เห็นแล้วว่าการที่เราจะได้ธุรกิจมาสักหนึ่งอย่างนั้นมันไม่เหมือนเดิมแล้วคือมันมีการพัฒนาแล้วก็ปรับปรุงไปนะครับมากขึ้นเนื่องจากว่าในปัจจุบันพฤติกรรมผู้บริโภคสภาพแวดล้อมทางธุรกิจแล้วก็ตัวรวมถึงตัวของธุรกิจเองด้วยเนี่ยจะต้องพร้อมที่จะปรับตัวนะครับอยู่ตลอดเวลาเพื่อที่จะทำให้เรานั้นสามารถต่อสู้กับสภาพแวดล้อมทางธุรกิจและสามารถที่จะดำเนินธุรกิจได้อย่างดีนะครับโดยสิ่งเหล่านี้เนี่ยก็จะเป็นการนำความรู้นะครับออกมาแล้วก็เขียนออกมาเป็นแผนธุรกิจนะครับซึ่งในคราวนี้นะครับก็จะมาเรียนรู้กันเลยว่าการที่เราจะเริ่มต้นเขียนแผนธุรกิจอย่างจริงจังนั้นเนี่ยเราต้องทำอะไรบ้างนะครับแบบฟอร์มต่างๆหรือแนวคิดต่างๆเนี่ยเราจะต้องใช้ในส่วนใดบ้างเพื่อที่จะนำมา

ประกอบแผนธุรกิจนะครับทีนี้นะครับสําหรับในวันนี้เนี่ยเราจะนําท่านเนี่ยทุกท่านเข้ามาสู่ในการเขียนแผนธุรกิจเลยนะครับซึ่งเราจะได้อธิบายควบคู่ไปกับการทํา business model ของ Canvas นะครับหรือ BMC เนี่ยไปควบคู่กันด้วยเนื่องจากว่าแนวคิดของ BMC หรือ business model ของ Canvas เนี่ยเป็นสิ่งที่จะช่วยให้ผู้ประกอบการเนี่ยสามารถมองเห็นภาพรวมนะครับของธุรกิจได้เลยนะครับอย่างกว้างแล้วก็สามารถที่จะรู้ได้เลยว่าธุรกิจเนี่ยสามารถที่จะมีความเกี่ยวพันเกี่ยวข้องกับใครบ้างนะครับเราก็จะใช้ business model ของ Canvas ด้วยเพื่อที่จะนำทิศหลักการและทฤษฎีตรงนี้เข้าไปสู่ในแผนธุรกิจเช่นเคยนะครับก่อนอื่นเลยนะครับต้องมาแนะนำกันก่อนเลยว่าแนวคิดหรือ business model ของ Canvas อาจจะเรียกสั้นๆว่า BMC ก็ได้นะครับเนี่ยเป็นอะไรนะครับมีแนวคิดแล้วก็หลักการอย่างไรนะครับสำหรับผู้ที่จะเริ่มต้นในการทำธุรกิจนะฮะbusiness model ของ Canvas นี่นะครับเป็นเรื่องที่มาจากคอนเซ็ปต์ง่ายๆเลยฮะก็เปรียบเสมือนแนวคิดหรือหลักการใดหลักการหนึ่งนะครับในการทำธุรกิจเนี่ยโดยหลักการของbusiness model เนี่ยหรือ BMC เนี่ยเราจะมีหลักคิดใหญ่ๆเลยอยู่4ตัวนะครับ4ตัวถ้าเกิดจะเห็นตรงนี้นะครับจะมีหลักการอยู่4ตัวเลยก็คือ1 whoนะครับหลักการแรกคือ who ที่นี่หมายถึงทำสินค้าออกมาเพื่อใครนะครับหลักการที่1หลักการที่2คือ what ธุรกิจทำอะไรนะฮะธุรกิจทำอะไรแล้วเดี๋ยวจะมีการอธิบายเพิ่มเติมว่าในการที่ธุรกิจจะทำอะไรนั้นธุรกิจสามารถที่จะถ่ายทอดคอนเซปต์หรือแนวคิดในการทำธุรกิจเนี่ยไปได้อย่างไร how ที่3นะฮะแนวความรู้ที่3คือทำมันอย่างไรจากที่เราเคยเรียนรู้ไปแล้วนะครับว่าทำธุรกิจเนี่ยไม่ได้แปลว่าเราอยากที่จะทำอย่างเดียวเราจะต้องรู้ด้วยว่าวิธีการของการทำธุรกิจนั้นทำอย่างไรและสุดท้ายนะครับคือมันนี่ทำแล้วมันคุ้มค่าหรือไม่หมายความว่าเราลงทุนไปแล้วแน่นอนนะฮะทำธุรกิจเนี่ยมันต้องมีการลงทุนทั้งปัจจัยในการทำธุรกิจอย่างที่เราเคยเรียนมาเพราะฉะนั้นมันคุ้มค่ากับสิ่งที่เราจะได้ตอบแทนกลับมาไหมนะฮะตรงนี้เราต้องคิดด้วยนะครับเพราะฉะนั้น business model ของ Canvas เนี่ยเป็นการคิดโดยใช้หลัก4ตัวนี้นะครับจาก4ตัวนี้ว่า who what how money อย่างเงี้ยว่าใครอะไรอย่างไรคุ้มไหมแบบนี้นะครับเพื่อที่จะเอามาทำภาพรวมแนวคิดมีแค่นี้แต่จากความมหัศจรรย์ของ business model ของ Canvas เนี่ยเราลึกไปกว่านั้นครับว่าจากรายการหรือแนวคิดแค่4ตัวนี้นะฮะเราสามารถที่จะกระจายออกไปเป็น9องค์ประกอบด้วยกันนะฮะ9องค์ประกอบด้วยกันคือพอง่ายๆก็คือว่าจาก4ตัวนี้เราจะกระจายมาที่9องค์ประกอบ9องค์ประกอบอะไรบ้างแล้วแต่ละองค์ประกอบนั้นเกี่ยวข้องกับธุรกิจอย่างไรเดี๋ยวเราจะมารู้กันนะฮะก่อนอื่นเลยเนี่ยพอหลังจาก4ตัวนี้นะฮะเราจะมาแยกเป็น9องค์ประกอบนี้เพราะเราก็จะเจอแบบฟอร์มของ business model จากที่เรานะฮะจาก4ตัวนั้นก็มาเจอ business model ของ Canvas ตัวนี้เป็นเราจะเรียกกันตาราง9ช่องเนี่ยนะฮะตาราง9ช่องเนี่ยว่าในภาพรวมหรือกระดาษเพียงแผ่นเดียวเนี่ยสามารถที่จะทำให้เรานะฮะเห็นภาพรวมของธุรกิจเลยต่อไปนี้คือเดิมทีนะฮะเราภาพรวมธุรกิจเนี่ยเราก็จะค่อยๆ คิดไปทีละดอทใช่ไหมฮะว่าจากตรงนี้สัมพันธ์กับธุรกิจสินค้าเราสัมพันธ์กับคนขายเราต้องมานั่งแยกคิดทีละอันแต่เดี๋ยวนี้แนวคิดทางธุรกิจมันเปลี่ยนไปเราไม่จำเป็นต้องมานั่งคิดทีละแบบก้าวอย่างนั้นคือมันช้าเราร่างทีเดียวเลยเนี่ยให้อยู่ใน9ช่องแล้วเราจะมองเห็นเลยว่าธุรกิจของเรานั้นเกี่ยวข้องและมีอะไรบ้างนะฮะเรามาดูกันก่อนเลยนะฮะช่องที่1นะฮะช่องที่1เลยนะฮะเป็นเรื่องของ customer segment นั่นก็คือแน่นอนเราทำธุรกิจเราต้องบอกให้ได้ว่ากลุ่มลูกค้าของเราคือใครกลุ่มลูกค้าของเราคือใครใครที่จะมาเป็นลูกค้าเรานะฮะทีนี้

เวลาเราเขียนนะฮะใน business model เดี๋ยวจะขออธิบายควบคู่ไปด้วยนะฮะเวลาเราเขียนข้อที่1อย่างนี้นะฮะข้อที่1กลุ่มลูกค้าเนี่ยข้อ1นะฮะตรงนี้เราจะบอกว่าลูกค้าของเราคือใครธุรกิจนะฮะขีดเส้นใต้ไว้เลยว่าธุรกิจต้องระบุให้ได้ว่าใครคือกลุ่มลูกค้าเป้าหมายของเรายกตัวอย่างเช่นสมมุติว่าเราเป็นธุรกิจตรงนี้นะฮะตรงนี้เราเป็นธุรกิจร้านอาหารไทยร้านอาหารไทยเราต้องบอกว่าเซกเมนต์ของเราในกลุ่มแรกกลุ่มที่1เป็นใครที่จะมาใช้กลุ่มลูกค้าเพราะฉะนั้นเราอาจจะมีตัวเลือกตอนแรกนะฮะเราก็อาจจะวิธีการเขียนที่ถูกต้องนะฮะเราคิดอะไรได้เราเขียนก่อนนะฮะเราคิดอะไรได้เราเขียนมาก่อนเช่นเราอยากขายลูกค้ากลุ่มไหนดีนะเราก็เริ่มเลยฮะอ่ะสมมติว่ากลุ่มลูกค้าที่เราอยากได้คือเราหวังว่าเราทำธุรกิจเนี้ยขึ้นมาเพื่อลูกค้าคือใครแล้วก็เขียนเลยกลุ่มลูกค้าเป็นนักท่องเที่ยวสมมุตินะฮะสมมุติเราพูดเลยนักท่องเที่ยวต่างชาติด้วยอ่ะระบุให้ชัดนักท่องเที่ยวต่างชาตินักท่องเที่ยวต่างชาติระดมความคิดใหม่ brainstorming ใหม่นะกลุ่มลูกค้าที่เราจะทำธุรกิจร้านอาหารไทยเราเป็นใครดีนะ1นักท่องเที่ยวต่างชาติ2เราเป็นกลุ่มคนไทยด้วยกันนี่แหละคนไทยด้วยกันกลุ่มคนไทยหรืออาจจะเป็นร้านอาหารกลุ่มลูกค้าที่เราอยากขายบางคนเนี่ยวัตถุประสงค์การตั้งอาหารไทยเนี่ยเพื่อจะทำให้มันเป็นแฟรนไชส์เราก็อาจจะกลุ่มลูกค้าเป็นนักลงทุนก็ได้ทีนี้เมื่อเราเขียนแล้วเราจะต้องบอกได้ว่าเราจะต้องบอกได้ว่าตรงไหนที่เราสามารถทำแล้วถนัดชัดเจนที่สุด3ข้อนี้เราต้องที่สุดคำว่าถนัดหมายถึงอะไรหมายความว่าในการเช่นนักท่องเที่ยวต่างชาติเนี่ยเรามีพื้นหรือเรามีความรู้ของนักท่องเที่ยวต่างชาติอยู่ไหมเรามีเครือข่ายไหมทีนี้เวลาเราคิดต่อเราคิดต่อยังไงฮะมาดูช่องที่2เห็นไหมฮะช่องที่2คือตรงนี้ตรงกลางเลยตรงกลางเลยเห็นไหมฮะตรงนี้คือ value ของผลิตภัณฑ์ของเราในความหมายคือธุรกิจจะต้องมั่นใจและหาให้ได้ว่าคุณค่าของสินค้าหรือบริการของเราที่จะมอบให้กับลูกค้าเนี่ยตอบโจทย์ลูกค้าได้ไหมเพราะฉะนั้นหนีไม่พ้นแน่นอนมันสัมพันธ์ตรงไหนนักท่องเที่ยวต่างชาติเนี่ยแน่นอนสมมุติว่าเราเลือกนักท่องเที่ยวต่างชาติเราก็จะขีดคนไทยนักลงทุนทิ้งไปไม่เอาทีนี้การระบุว่ากลุ่มเซกเมนต์ไหนที่จะดีที่สุดสำหรับเราตอบตัวเองแล้วเลือกแค่กลุ่มเดียวให้ชัดเจนไปเลยนะฮะเลือกกลุ่มเดียวให้ชัดเจนไปเลยไม่ใช่มาทำหลายกลุ่มธุรกิจสมัยใหม่เราจะไม่เทคแคร์ลูกค้าหลายกลุ่มเราจะเทคแคร์ลูกค้าไปทีละกลุ่มเพื่อให้เขาสามารถที่จะเข้าใจในตัวผลิตภัณฑ์ของเราได้นะฮะเพราะฉะนั้นกลุ่มลูกค้าของเราคือใครนะฮะเราต้องมาบอกเลยสมมติว่าเราคือนักท่องเที่ยวนักท่องเที่ยวนี้เราต้องมาเซกเมนต์ให้ย่อยออกไปอีกว่านักท่องเที่ยวเนี่ยเราต้อนรับกลุ่มนักท่องเที่ยวที่มาแบบกรุ๊ปทัวร์หรือมาท่องเที่ยวด้วยตัวเองหรือพวกแบ็คแพ็คนะเห็นไหมฮะเรามีเพียงแค่ช่องหนึ่งช่องเดียวเนี่ยเราต้องรู้แล้วเพราะนั้นเราคิดต่อเรา need นะเราทำกว่าท่องเที่ยวต่างชาตินะแต่เป็นกลุ่มทัวร์นะคือมากับทัวร์มากับทัวร์เพราะนั้นเราจะพยากรณ์พฤติกรรมการท่องเที่ยวของนักท่องเที่ยวที่มากับกลุ่มทัวร์ได้เลยว่าเขาต้องการลักษณะร้านอาหารอย่างไรเช่นเขาต้องการแบบ full service ใช่ไหมเราต้องเที่ยวทัวร์เนี่ยถ้าสังเกตให้ดีเนี่ยเวลามากับทัวร์เนี่ย
ทุกสิ่ง

ทุกอย่างมันจะเบ็ดเสร็จมาในเราจะอยู่ในต้นทุนหรือการซื้อตั๋วของนักท่องเที่ยวมาอยู่แล้วเพราะฉะนั้นเวลาที่เราขายอาหารไทยเนี่ยเราจะต้องเบ็ดเสร็จมาเลยมีเป็นอะไรนะมีเป็นสำรับมีเป็นแพทเทิร์นกับการรับประทานอาหารเลยเรียบร้อยเพราะฉะนั้นเราต้องรู้แบบนี้แล้วเพราะฉะนั้นเราก็จะจัดการได้เลยว่าคุณค่าตรงนี้โยงมาต่อนะฮะพอเรารู้พฤติกรรมแล้วลักษณะของลูกของกลุ่มแล้วเพราะนั้นตัวเองถึงว่าเราเลือกบอกว่าร้านอาหารของเรานะเราจะนีดกลุ่มที่เป็นนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติโดยที่เป็นนักท่องเที่ยวที่มากับทัวร์ด้วยนะเพราะฉะนั้นตัวเองเราก็ไม่ต้องสนใจเลยถ้าจะได้เราจะเรียกว่าอันนี้คือกลุ่มลูกค้าหลักกับอันนี้คือกลุ่มลูกค้ารองไม่เป็นไรเราก็มาเทคแคร์กลุ่มลูกค้าหลักเป็นอันดับ1อันนี้กลุ่มลูกค้ารองเราก็เทคแคร์เป็นอันดับ2ไปทีนี้เวลาเราคิดนะฮะเวลาเราคิดเนี่ยเราจะเทคแคร์กลุ่มลูกค้าหลักก่อนโดยเราก็ใช้พฤติกรรมของเขาเนี่ยแหละมาทำไมฮะมากำหนด value ของสินค้าของเราเพราะฉะนั้นเราจะกำหนด value ของเราได้ก็ต่อเมื่อจุดเด่นทีนี้เราทำยังไงเวลาเรากำหนดเราต้องหาอะไรเอ่ยเราต้องหาจุดเด่นของเราให้เจอจุดเด่นของสินค้าเราให้เจอนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติที่เราเทคแคร์ในกลุ่มทัวร์เนี่ยเรามีสินค้าตอบสนองเขาในเรื่องของจุดเด่นอะไรบ้างสมมุติว่าอาหารไทยของเราจุดเด่นที่เด่นชัดก็คือ 1. ครบหมายถึงว่าครบในที่หมายถึงอาหารไทยเนี่ยจะมีต้มผัดแกงทอดถูกไหมฮะต้มผัดแกงทอดอะไรเงี้ยเพราะนั้นคำว่า 1. สำหรับอาหารที่เราออกมาเนี่ยครบทุกประเภทร้านอาหารของเราเนี่ยครบทุกประเภทมีทั้งต้มผัดแกงทอดและของหวานหมายความว่าลูกค้ามาถึงแล้วปุ๊บนั่งโต๊ะร้านอาหารไทยเราบริการของเราเนี่ยมาถึงปุ๊บเสิร์ฟและคำว่าครบนี้เรายังกระจายเป็นอะไรอีกคำว่าครบยังไม่พอจุดเด่นของเราจุดเด่นฮะเน้นคำว่าจุดเด่นนะนอกจากครบแล้วยังเป็นอาหารหาทานยากเป็นอาหารหาทานยากซึ่งคำว่าหาทานยากเราต้อง define ตัวเองก่อนว่าเราหาทานยากอย่างไรเช่นเป็นอาหารไทยโบราณเป็นอาหารไทยที่มีประวัติศาสตร์ประวัติศาสตร์แบบนี้เป็นต้นนะหรือ3จุดเด่นของเราอาจจะพูดถึงอาหารไทยตามฤดูกาลเพราะนั้นอาหารไทยบางอย่างเองก็ออกตามฤดูกาลเช่นปูหน้านี้มีปูไข่หน้านี้มีปลาหมึกหน้านี้มีผลไม้แบบนี้หน้านี้มีเงาะหน้านี้มีทุเรียนอย่างเงี้ยเราก็สามารถที่จะบอกจุดเด่นได้นะหรือยังไม่พออาจจะเป็นจุดเด่นของเราอาจจะพูดในเรื่องของความประยุกต์ประยุกต์เช่นเดิมทีเนี่ยของหวานประยุกต์นะประยุกต์ในเรื่องของของหวานของหวานเราอาจจะพูดว่าเดิมทีเนี่ยเราประยุกต์นะเราประยุกต์เรามีของหวานแบบนี้แต่พอเป็นร้านอาหารไทยของเราประยุกต์ของหวานเป็นแบบฟิวชั่นเป็นการผสมผสานอาจจะมีจุดเด่นในเรื่องของการนำวัฒนธรรมจีนวัฒนธรรมไทยมารวมกันหรือเป็นอาหารเป็นขนมเป็นของหวานแบบไทยแต่เสิร์ฟในสไตล์แบบตะวันตกแบบนี้เป็นต้นนะฮะรวมยังไม่พอและสำคัญที่สุดหรือสิ่งที่ร้านอาหารไทยจะต้องมีเลยนั่นก็คือในเรื่องของการบริการเอาล่ะพอเป็นการบริการแน่นอนเราสยามเมืองยิ้มเราต้องมีแนวคิดหรือมีคอนเซ็ปต์

ในการบริการของเราเป็นอย่างไรยิ้มสวยรวยเสน่ห์ว่ายงามหรือเป็นการมารยาทไทยแบบสมัยนิยมหรือสากลนิยมอย่างเงี้ยเราก็สามารถที่พูดตรงนี้หมายถึงไม่ได้แปลว่าเราจะต้องทำแบบนี้นะฮะเพียงแต่กำลังชี้ให้ทุกท่านเห็นว่าถ้าเราสามารถที่จะทำข้อ1คือแยกเซกเมนต์ของลูกค้าออกมาอย่างชัดเจนแล้วเราก็จะสามารถที่จะมาพูดในเรื่องของ value ได้แต่ทุกท่านจะนำไอเดียนี้แล้วแนวคิดนี้ไปใช้อย่างไรก็ต้องดูกันอีกทีหนึ่งนะฮะก็แล้วแต่เลยว่าจะทำยังไงเพียงแต่ว่าที่นำเสนอคือเป็นแนวคิดนะฮะอ่ะทีนี้พออันที่2จบแล้วแต่เดี๋ยวมันจะมีเคล็ดลับอีกหน่อยนะฮะจะมีเคล็ดลับอีกหน่อยนึงทีนี้พออันที่2จบเรามาดูอันที่3คราวนี้ Channel ช่องทางการเข้าถึงลูกค้าไอที่เราคิดมาทั้งหมดเมื่อกี้ข้อ1ข้อ2เนี่ยถ้าเราปราศจากแล้วข้อมูลของเราหรือเราปราศจากการสื่อสารกับลูกค้าสิ่งออกไอเดียบันเจิดของเราทั้งหลายทั้งแหล่เนี่ยก็จะไม่มีทางไปถึงลูกค้าได้อย่างแน่นอนประเด็นอยู่ตรงที่ว่าเราสามารถที่จะนำไอความคิดของเราหรือความดีหรือความจุดเด่นสเตรนท์ของเราเนี่ยไปถึงมือลูกค้าได้ด้วยวิธีอะไรบ้างช่องทางการเข้าถึงเราก็ต้องมาดูต่อในคอนเซปต์ช่องทางการเข้าถึงไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของสื่อโซเชียลมีเดียนะโซเชียลเราก็ต้องแยกอีกเป็นลักษณะแบบไหนเป็น Facebook ใช่ไหมเป็น IG ใช่ไหม Facebook ใช่ไหมเป็น IG หรือเป็น TikTok ใช่ไหมหรือเป็นช่องทางอื่นๆที่เราหรือมีแพลตฟอร์มอื่นๆที่เราอาจจะธุรกิจอาจจะสร้างขึ้นมาเองก็ได้นะในโซเชียลหรืออาจจะเป็นในเรื่องของโซเชียลแล้วอาจจะเป็นในเรื่องของการโฆษณาการโฆษณาการโฆษณาเราก็ต้องบอกอีกนะว่าเราโฆษณาผ่านอะไรผ่านเอเจนต์ผ่านสื่อวิทยุโทรทัศน์ผ่านอะไรเราก็ต้องบอกให้หมดหรือช่องทางการเข้าถึงของเรามีตัวแทนมีตัวแทนก็เขียนมาให้หมดอันนี้ก็สุดแล้วแต่ว่าเราจะเขียนออกมายังไงเพราะฉะนั้นเราจะรู้อยู่แล้วว่าสิ่งที่เราจะทำให้ผลิตภัณฑ์เข้าถึงนั้นเป็นอย่างไรเข้าถึงตัวของลูกค้าได้อย่างไรมาข้อที่4ความสัมพันธ์กับลูกค้าเราจะสร้างความสัมพันธ์หรือการดูแลลูกค้าได้อย่างไรนะฮะเช่นเรามีระบบติดตามตรงนี้นะฮะความสัมพันธ์ของลูกค้าเนี่ยเรามีอะไรบ้างเรามีระบบติดตามเราเรียกว่าข้อมูลนะระบบข้อมูล data ของกลุ่มลูกค้านะฮะบางร้านเนี่ยเขาทะลุทะลวงไปกว่านั้นเขาพูดถึงเขาสามารถที่จะมีดาต้าเบสของลูกค้าแล้วก็โยงไปถึงเรื่องของเช่นการทำวันเกิดให้กิฟต์วอเชอร์วันเกิดให้บัตรสมาชิกมีการจัดอีเวนต์มีการจัดอีเวนต์ในวันสำคัญหรือเรียกสมมติจัดอีเวนต์เนี่ยคนอื่นไม่มีสิทธิ์มานะเฉพาะลูกค้าที่เป็นVIP อย่างนี้เป็นต้นเนี่ยเราก็สามารถที่จะมีวิธีการรักษาความสัมพันธ์ระหว่างเรากับลูกค้าเอาไว้ได้ถามว่าตรงนี้สำคัญไหมห้อง4สำคัญมากเพราะอะไรเพราะในปัจจุบันเนี่ยลูกค้าเนี่ยเวลาเขาตัดสินใจเลือกใช้เราแล้วเขาจะพยายามคีปเราไว้แล้วตรงนี้นะถ้าผู้ประกอบการคนไหนเก่งๆนะ
ข้อ4เนี่ยสามารถพัฒนาไปถึงเราเรียกว่าแบรนด์ลอยัลตี้ก็คือการสร้างความจงรักภักดีต่อผลิตภัณฑ์ต่อผลิตภัณฑ์เพราะฉะนั้นถ้าทำได้นะถ้าธุรกิจไหนสามารถทำข้อนี้ได้นะคุณจะออกอะไรมาคุณจะเปลี่ยนธุรกิจไปอีกกี่ร้อยครั้งลูกค้ารักคุณเสมอรักคุณเสมอนะฮะทีนี้มาดูต่อข้อที่5รายได้หลัก revenue รายได้หลักของเรารายได้หลักของเรานั้นมาจากไหนเราต้องคิดแล้วรายได้หลักของเรามาจากการเราเรียกว่ารายได้หลักของเราถ้าเป็นร้านอาหารก็มาจากเลยลืมนะรายได้หลักของเราจะต้องพิจารณาถึงกลุ่มลูกค้าให้สอดคล้องนะรายได้หลักให้สอดคล้องกับอะไรเอ่ยกับกลุ่มลูกค้าหลักกับกลุ่มลูกค้าหลักด้วยเพราะฉะนั้นเราจะเขียนมัวๆซัวๆไม่ได้เนื่องจากว่าถ้าเราลูกกลุ่มลูกค้าหลักเป็นท่องเที่ยวนะเราอย่าลืมนะสมมตินะเราวนกลับไปกลุ่มลูกค้าหลักว่าเป็นนักท่องเที่ยวแล้วเป็นนักท่องเที่ยวที่มากับทัวร์ด้วยเพราะฉะนั้นรายได้หลักเรามาจากการรับแขกสัญจรมั้ยรับแขกจรมั้ยไม่ใช่กลุ่มลูกค้าหลักของเรามาจากการอะไรฮะการขายอะไรขายทัวร์มาจากการขายทัวร์เพราะนั้นเราต้องแบ่งนะว่ากลุ่มลูกค้าหลักรายได้หลักเรามาจากไหนรายได้หลักเราต้องสอดคล้องกับกลุ่มลูกค้าหลักมีหลายๆธุรกิจกำหนดตรงนี้ไม่สอดคล้องกับ customer segment มองว่าเอ๊ะก็เราขายอาหารเราก็ต้องได้รายได้มาจากการขายอาหารสิถูกแต่ใครล่ะที่มาซื้ออาหารเราคนที่มาซื้ออาหารเราคือทัวร์ไงนักท่องเที่ยวต่างชาติและเป็นกรุ๊ปทัวร์ไงเพราะนั้นรายได้หลักเราคือมาจากการขายทัวร์ยังไม่พอขายทัวร์ขายแค่อาหารอย่างเดียวอาจจะรายได้เราอาจจะมาจากการจัดแพลนเที่ยวแพลนเที่ยวจะมีหลายๆธุรกิจในโลกใบนี้เมื่อเขาสมมุติว่าเขาขายอาหารเสร็จแล้วเนี่ยเขาก็จะขายทัวร์ไปด้วยเลยเช่นเพิ่มสมมุติว่าเฉพาะมาทานข้าวเนี่ยสมมุติ 1,000 บาทถ้าเพิ่มอีก500เราจะพาคุณไปเที่ยวนู่นเที่ยวนี่เที่ยวนั่นอีก5สถานที่อะไรก็ว่ากันไปตามแต่โปรแกรมที่จะจัดเพราะฉะนั้นมันก็จะได้เพิ่มมาจากการขายแพลนในการเที่ยวไปด้วยตรงนี้ล่ะที่เจ้าของธุรกิจจะต้องนึกให้ดีเพราะฉะนั้นจึงเน้นย้ำเสมอว่าเวลาคิดรายได้เราจะต้องให้สอดคล้องกับกลุ่มลูกค้าเสมอเราจะไม่แบบคิดไปสมมุติว่าเราขายอาจเปลี่ยนจากร้านอาหารก็ได้เราเป็นร้านขายเครื่องดื่มเราขายเครื่องดื่มก็รายได้ก็มาจากเครื่องดื่มสิถูกรายได้มาจากเครื่องดื่มแต่ใครล่ะที่มาซื้อเครื่องดื่มเราเพราะฉะนั้นเราก็ต้องกลับไปดูที่customer segment ของเราด้วยให้มันทำไมให้มันสอดคล้องซึ่งกันและกันนะข้อ5แล้วต่อไปข้อ6แล้วทรัพยากรหลักทรัพยากรหลักหมายถึงอะไรทรัพยากรหลักหมายถึงเราเรียกว่าสิ่งที่เราจะนำมาดำเนินกิจการทรัพยากรหลักก็คือสิ่งที่เราจะทรัพยากรหลักในการดำเนินกิจการอาจจะพูดถึงเครื่องไม้เครื่องมืออาจจะพูดถึงในเรื่องของเครื่องไม้เครื่องมืออาจจะพูดกับเรื่องของเงินทุนกับเรื่องเงินทุนก็ได้พูดถึงแรงงานคนเป็นแรงงานนี่รวมหมดเลยนะพวกทักษะแยกก็ได้อาจจะเป็นแรงงานที่ใช้แรงงานจริงๆแรงงานหรือแรงงานที่เป็นประเภททักษะ
ความรู้ความสามารถ

ความชํานาญอะไรอย่างเงี้ยถ้าเราธุรกิจเราต้องใช้เราก็ต้องใช้นะฮะหรืออาจจะเป็นที่ดินแหล่งที่ดินนะหรืออาจจะเป็นในเรื่องของตัวของผู้ชํานาญการแบบนี้เป็นต้นนะฮะเราก็สามารถที่จะบอกตัวเองได้ว่าเราคืออะไรเราสามารถทำอะไรได้ทรัพยากรหลักหรืออาจจะพูดถึงในเรื่องของเครื่องไม้เครื่องมือหรืออุปกรณ์เครื่องจักรก็ได้อาจจะเป็นในเรื่องของเครื่องมือนะฮะเครื่องมือหรือเครื่องจักรก็ได้เราก็สามารถใช้ได้เหมือนกันนะฮะก็อะไรล่ะที่เราเอามาใช้ในการดำเนินธุรกิจแค่นั้นเองคือช่องที่6นะฮะต่อไปช่องที่7กิจกรรมหลักเอาล่ะอันนี้กิจกรรมหลักคืออะไรกิจกรรมหลักก็คือกิจกรรมหลักที่เราใช้ในการดำเนินธุรกิจนะกิจกรรมหลักคือคำว่ากิจกรรมหลักในการดำเนินธุรกิจหมายถึงธุรกิจเราเนี่ยทำอะไรเป็นหลักทำอะไรเป็นหลักทำอะไรเป็นหลักทีนี้โยงกลับมาสมมติเราพูดถึงธุรกิจร้านอาหารไทยเรามองเรื่องกลุ่มนักท่องเที่ยวเพราะนั้นสิ่งที่เป็นธุรกิจหลักก็คือกิจกรรมหลักก็คือร้านอาหารนะเมนูอาหารทั้งอาหารคาวและอาหารหวานรวมถึงสถานที่พูดในเรื่องของอะไรการตกแต่งสถานที่เป็นยังไงให้สวยงามให้เป็นแนวลอฟต์ให้เป็นแนวไทยเดิมให้เป็นแนวโอเพ่นหรือสารพัดที่เราจะคิดได้ตรงนี้เราก็เอามาใส่ในช่องนี้ข้อที่8พันธมิตรอันนี้ชื่อไม่บอกก็รู้ว่าแปลว่าอะไรคือธุรกิจเนี่ยจะไม่สามารถที่จะขยับขับเคลื่อนไปได้อย่างดีถ้าเราขาดเพื่อนรักของเราในการทำธุรกิจเพราะฉะนั้นข้อนี้คือใครล่ะที่เราจะไปผูกสัมพันธไมตรีด้วยในการช่วยการส่งเสริมการทำธุรกิจทีนี้หลักการในการคิดมันก็มีไม่ยากนะฮะเราก็ทำแผนภูมิขึ้นมาง่ายๆเวลาเราจะคิดสมมุติว่าธุรกิจเราเป็นตรงกลางแต่เวลาเขียนเนี่ยเราเขียนเป็นข้อนะฮะตรงเนี้ยแต่ว่าอันนี้ที่ทำให้ดูก็คือหลักการในการคิดว่าธุรกิจเราก็อยู่ตรงกลางนี่ธุรกิจของเราเพราะฉะนั้นเราก็กระจายไปเลย1 2 3 4แบบนี้เลยนะง่ายๆเลยเราอยู่ตรงกลางเพราะฉะนั้นคนพันธมิตรเราที่คอยอยู่ข้างหลังเราซัพพอร์ตข้างหลังเราเป็นใครอาจจะอันได้แก่พวกแหล่งวัตถุดิบแหล่งขายวัตถุดิบนะแหล่งขายวัตถุดิบนะข้างหน้าเราต้องขายหรือว่าพอเอาวัตถุดิบมาผสมปุ๊บให้เป็นธุรกิจเราแล้วใช่ไหมจากนั้นข้างหน้าเราจะขายเขายังไงอาจจะพูดในเรื่องของเอเจนต์อะไรเอเจนต์การท่องเที่ยวเอเจนต์นี้อาจจะภาครัฐเลยททนะหรือภาคเอกชนก็สุดแล้วแต่ที่เราจะว่าเขาสอดคล้องไหมนะข้างบนใครล่ะที่มีอำนาจเหนือกับเราและสามารถที่จะเทคแคร์เราได้อาจจะเป็นรัฐบาลรัฐบาลมันเกี่ยวรัฐบาลเกี่ยวอะไรก็เป็นนโยบายไงนโยบายต่างๆแล้วใครล่ะที่อยู่ข้างล่างเราที่อยู่ข้างล่างเราแล้วส่งผลดีอาจจะเป็นในเรื่องของเราจะเรียกว่าโอกาสต่างๆอาจจะเป็นเช่นบริษัทขนส่งหรือบริษัทโลจิสติกเป็นต้นเพราะฉะนั้นตรงนี้เนี่ยเราก็เขียน

คนแต่เวลาเขียนเนี่ยเราเขียนเป็นข้อนะฮะเราเขียนเป็นข้อไม่ได้เขียนเป็นรูปแบบนี้นะไม่ได้เขียนเป็นรูปแบบนี้เราเขียนเป็นข้อแต่อันนี้เรากำลังแสดงวิธีการคิดให้ดูว่าเวลาเราคิดเราคิดยังไงนะฮะแล้วก็เขียนออกมาเพราะนั้นให้ครอบคลุมนะให้พยายามพันธมิตรทางธุรกิจควรเขียนให้ครอบคลุมเพราะเขาเหล่านี้จะเป็นคนที่ช่วยส่งเสริมและสนับสนุนธุรกิจของเรานะฮะต่อไป cross ต้นทุนของเราต้นทุนคือที่มาของรายจ่ายหรือเราจ่ายเงินหรือโครงสร้างการจ่ายของเรามีอะไรบ้างโดยมากแล้วนะฮะโดยมากแล้วเนี่ยเราจะแบ่งออกเป็น2 อย่างก็คือมี fixed cost กับ variable cost นะฮะ fixed cost คือต้นทุนคงที่อะไรบ้างที่เป็น fixed cost ของเราอะไรบ้างที่เป็น variable cost ของเราเช่นถ้าเป็น fixed cost เนี่ยเราอาจจะพูดถึง อาคารเครื่องมือเครื่องจักรแบบนี้เป็นต้นแต่ถ้าเป็น variable cost เราอาจจะพูดถึงค่าแรงค่าสาธารณูปโภคต่างๆก็แล้วแต่ว่าธุรกิจนั้นจะทำอย่างไรนะฮะคิดอะไรอ้าวทีนี้เราก็จะได้9ช่องเพราะฉะนั้นถ้าธุรกิจฟังให้ดีนะฮะถ้าธุรกิจเนี่ยเขียน9ช่องนี้หรือBMC model ของ Canvas 9ช่องนี้สำเร็จแล้วชัดเจนนะธุรกิจจะมองเห็นภาพเลยว่า 1. เราคือใคร I am what I am ตรงไหนล่ะที่เป็นเราตรงไหนล่ะที่เป็นเรานี่เลยตรงกลางนี่แหละคือ I am what I am คือฉันก็คือฉันตรงนี้ตรงกลางทีนี้ใน business model เนี่ยมันจะถูกแบ่งพาร์ทออกเป็น2พาร์ทถ้าเราขีดเส้นกั้นลองเดาตอบง่ายๆว่าพาร์ททางด้านขวามืออย่างนี้ด้าน A กับพาร์ททางด้านซ้ายมือคือด้าน B เนี่ยพาร์ททางด้าน A เนี่ยจะเกี่ยวข้องกับอะไรเกี่ยวข้องกับลูกค้าถูกไหมอะไรบ้างที่เกี่ยวข้องเดี๋ยวกันนะก่อนที่เราจะไปเกี่ยวข้องกับลูกค้าหรืออะไรเนี่ยอย่าลืมนะว่าทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยเราจะต้องตอบตัวเองให้ได้ก่อนว่าตรงกลางเนี่ยคือเราเพราะฉะนั้นไปทางขวาเนี่ยทุกอย่างจะเกี่ยวข้องกับลูกค้าหมดเลยสังเกตไม่ว่าจะเป็นcustomer channel ถึง customer แล้วก็รายได้ที่มาจากลูกค้าเห็นไหมเกี่ยวข้องกับลูกค้าหมดเลยครึ่งนี้ครึ่ง A ไปทาง A เนี่ยทางเนี้ยนะทางขวามือแต่พอเป็นทาง B ย้อนกลับมาจะเกี่ยวข้องกับตัวเราเองหรือกิจการของตัวเราเองก็อันได้แก่อะไรบ้างล่ะอันได้แก่ทรัพยากรของเรากิจกรรมหลักที่เราจะได้มาต้นทุนของเรารวมไปถึงพันธมิตรที่เราต้องคิดเพราะฉะนั้นbusiness model เนี่ยนอกจากจะทำให้เรารู้ว่า I am what I am ของเราเป็นใครแล้วเรายังจะมาพูดในเรื่องของพันธมิตรด้วยเพราะฉะนั้นความสัมพันธ์นี้อาจจะสรุปให้อีกทีหนึ่งความสัมพันธ์จากตารางนี้นะฮะจะมาอยู่ตรงนี้จากความสัมพันธ์เมื่อสักครู่นี่นะกลับมาที่แผ่นเริ่มของเราจากความสัมพันธ์เมื่อสักครู่นี้ที่เราจากแนวคิดเห็นไหมฮะแนวคิด4ตัวของ business model ของ Canvas กระจายออกมาเป็นตาราง9ช่องแบบนี้เพื่อใส่รายละเอียดโดย4ตัวนี้จะเมื่อทำตารางนี้เสร็จแล้วเมื่อทำตารางนี้เสร็จแล้วมันจะถูกแบ่งออกเป็น2ฝากโดยมีรูปลักษณะแบบนี้ตรงนี้คือธุรกิจนะฮะขวามือจะเป็นความสัมพันธ์เกี่ยวกับลูกค้าซ้ายมือจะเป็นความสัมพันธ์เกี่ยวกับกิจการของเราเองนะฮะโดยความสัมพันธ์ของลูกค้ามีหัวข้ออะไรบ้าง 1. มีเรื่องของ

ของการกำหนดกลุ่มลูกค้า 2. มีในเรื่องของช่องทางการติดต่อลูกค้า 3. มีในเรื่องของความสัมพันธ์ลูกค้าและ4มีเรื่องของรายได้ส่วนขวามือไอ้ซ้ายมือโทษทีซ้ายมือจะเป็นความสัมพันธ์ของกิจการเราเองเราจะมีในเรื่องของทรัพยากรนะมีในเรื่องของกิจกรรมมีในเรื่องของพันธมิตรและมีในเรื่องของค่าใช้จ่ายเห็นไหมคะเนี่ยจาก4ตัวนี้อีกครั้งนะฮะ4ตัวนี้เป็นแนวคิด4ตัวนี้เป็นแนวคิดสี่ตัวที่เป็นแนวคิดเมื่อได้4ตัวที่เป็นแนวคิดปุ๊บเห็นไหมมันจะถูกกระจายออกมาเป็น9ช่องตรงนี้เมื่อ9ช่องเราเขียนวิเคราะห์เสร็จแล้วเราก็จะมาสรุปเป็นแผนภูมิว่าอ๋อไอ้ business model ของ Canvas เนี่ยมีความสัมพันธ์กันลักษณะแบบนี้เป็นต้นเห็นไหมฮะเพราะฉะนั้นสิ่งสำคัญที่สุดในการที่เราจะเริ่มต้นแผนธุรกิจของเราเลยเนี่ยเราจะต้องบอกตัวเองให้ได้ก่อนว่ารายละเอียดของเราคือใครโดยมีแบ่งเป็นความสัมพันธ์ระหว่างลูกค้าโดยใช้ business model ของ Canvas ใน9ช่องนี้ให้ละเอียดและรอบคอบเมื่อเราทำได้เราก็จะตอบได้ทันทีเลยว่ามันก็จะมาโยงเข้าสู่บทที่1เลยนั่นก็คือในเรื่องของการเขียนประวัติและความเป็นมาของกิจการนี่บทสรุปผู้บริหารเดี๋ยวตรงนี้เขียนไม่ยากเราเอาข้อความเหล่านี้มาจากไหนบทสรุปผู้บริหารหรือประวัติความเป็นมาของกิจการเราก็เอามาจากนี่ไง business model ของ Canvas เขียนซะเลยจบเพราะฉะนั้นไปแล้วเห็นไหมฮะเนี่ยความเป็นมาของกิจการนี่ตรงนี้เราก็ไม่ต้องคิดอะไรเลยเราเป็นความเป็นมาของกิจการจบเห็นไหมมาจากไหนก็มาจาก business model ของ Canvas นั่นเองเพราะนั้นบทที่1ในแผนธุรกิจเขียนเสร็จแล้วด้วยกระดาษแผ่นเดียวเองเนี่ยแล้วก็ไล่เขียนเป็นประโยคเนี้ยข้อแล้วก็เรียงมาว่าเราคืออะไรนะเพราะฉะนั้นตรงนี้ก็อยากจะฝากให้ทุกท่านเนี่ยได้เข้าใจในกระบวนการเขียนแผนธุรกิจแต่กระบวนการเขียนน่ะมันไม่ยากวิธีการเขียนไม่ยากแต่กระบวนการที่จะสู่นำมาสู่การเขียนเนี่ยเรามาจาก business model ของ Canvas ทั้งนั้นเลยนะครับก็อยากให้ทุกท่านไปฝึกลองเขียนดูก่อนว่าเราจะเข้าใจธุรกิจมากน้อยแค่ไหนนะฮะแล้วก็สำหรับรายการแผนธุรกิจสำหรับธุรกิจอาหารในวันนี้นะฮะก็ได้หมดเวลาลงแล้วเห็นไหมว่าเรามีสาระดีๆมากมายนะฮะที่จะบอกทุกท่านว่าการที่เราทำธุรกิจนั้นต้องใช้ข้อมูลอะไรบ้างแล้วเดี๋ยวคราวหน้าเรามาติดตามกันต่อว่าในบทต่อไปของแผนธุรกิจเนี่ยเราจะต้องใช้ความรู้แล้วก็หลักการอะไรบ้างในการเขียนสำหรับวันนี้ต้องลาไปแล้วนะครับแล้วก็ขอกล่าวคำว่าสวัสดีครับ

ในขั้นตอนเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องนะครับเราจะต้องเตรียมเครื่องมือและอุปกรณ์ในการเปลี่ยนถ่ายให้พร้อมนะครับ

นะสำหรับเครื่องมือและอุปกรณ์นะจะมีดังต่อไปนี้ครับก็คือ1น้ำมันเครื่องนะครับ2ไส้กรองน้ำมันเครื่องนะครับ3กลวยเติมน้ำมันนะครับ4ถุงมือนะครับ5ผ้าสำหรับทำความสะอาด6ประแจที่จะใช้ถอดน็อตถ่ายน้ำมันเครื่อง7ผ้าคลุมรถ8เครื่องมือในการถอดกรอง9ถาดรองน้ำมันเครื่องต่อไปเราจะเข้าไปสู่ขั้นตอนในการเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องครับสำหรับขั้นตอนการเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องนะครับเมื่อนำรถยนต์เข้ามาที่บริเวณหอยยกรถเรียบร้อยแล้วนะครับแล้วก็ทำการคุมผ้านะครับคุมผ้าอันแรกก็คือคุมที่เบาะคนขับก่อน

เสร็จเรียบร้อยคุมที่พวงมาลัยครับหลังจากที่เราคุมผ้าที่เบาะคนขับแล้วก็พวงมาลัยแล้วนะเราก็ทำการเปิดฝากระโปรงขึ้นนะครับและคุมผ้าที่บริเวณแก้มรถทั้งสองข้างแล้วก็ทางด้านหน้ารถครับต่อไปก็จะเป็นการตรวจวัดระดับน้ำมันหล่อลื่นที่มีอยู่แล้วนะครับทำการดึงเหล็กวัดน้ำมันหล่อลื่นภายในเครื่องยนต์เพื่อที่จะตรวจสอบระดับน้ำมันหล่อลื่นที่มีอยู่เดิมครับดึงออกมาแล้วก็วัดน้ำมันหล่อลื่นดูตำแหน่งน้ำมันหล่อลื่นที่มีอยู่เดิมนะครับF หมายถึงตำแหน่งน้ำมันหล่อลื่นที่ปกตินะครับ L นะหมายถึงน้ำมันหล่อลื่นที่ต่ำกว่าปกตินะครับหลังจากตรวจเช็คระดับน้ำมันหล่อลื่นภายในเครื่องยนต์แล้วนะครับให้เราทำการดึงเหล็กวัดน้ำมันเครื่องออกหาที่วางครับเปิดฝาเติมน้ำมันเครื่องออกและทำการยกรถขึ้นยกรถขึ้นเรียบร้อยแล้วให้ทำการตรวจเช็คที่บริเวณน็อตถ่ายน้ำมันเครื่องของเครื่องยนต์ว่ามีการรั่วซึมหรือไม่ถ้าไม่มีการรั่วซึมให้ทำการคลายน็อตถ่ายน้ำมันเครื่องออกหลังจากคลายน็อตถ่ายน้ำมันเครื่องออกแล้วให้ทำการดึงที่รองน้ำมันเครื่องเข้ามาเพื่อที่จะรองน้ำมันเครื่องปรับฐานรองให้สูงขึ้นเพื่อที่จะรองรับน้ำมันเครื่องตัวนี้เป็นตำแหน่งกรองน้ำมันเครื่องจะทำการถอดกรองน้ำมันเครื่องออกต้องเลือกขนาดของบล็อกที่จะใช้ทำการถอดให้ถูกต้องพร้อมกับตัวขันปรับตำแหน่งในการขันให้ถูกต้อง L คือขันไปทางด้านซ้าย R ตัว R คือตำแหน่งที่จะขันไปทางด้านขวาขณะนี้เราจะทำการขันออกให้ปรับไปที่ตำแหน่งตัว L ทำการถอดกองน้ำมันเครื่องโดยใส่ที่ถอดกองเข้าไปที่กองน้ำมันเครื่องแล้วหมุนไปตามตำแหน่งให้นำเอาเครื่องมือออกจากกองและใช้มือขันกรอง

การปิดน็อตอ่างน้ำมันเครื่องจะต้องทำความสะอาดน็อตก่อนและทำความสะอาดที่หน้าแปนที่อ่างน้ำมันเครื่องแล้วทำการประกอบน็อตเข้ากับอ่างน้ำมันเครื่องขันด้วยมือให้แนบสนิทและขันด้วยประแจให้แน่นนำกองน้ำมันเครื่องใหม่นะครับตรวจเช็คกองน้ำมันเครื่องใหม่นะสังเกตกองน้ำมันเครื่องใหม่นะที่โอริงด้านบนของกองน้ำมันเครื่องนะครับเราจะต้องทาน้ำมันหล่อลื่นนะบริเวณรอบๆโอริงก่อนที่จะทำการประกอบเข้ากับเครื่องยนต์ใช้น้ำมันเครื่องที่เราจะทำการเติมนะทาที่โอริงด้านบนรอบๆทำความสะอาดหน้าแปนของตัวเครื่องยนต์และนำกองน้ำมันเครื่องประกอบหมุนด้วยมือให้แนบสนิทและแน่นใช้ตัวขันกองน้ำมันเครื่องขันอีกครั้งหนึ่งปรับไปที่ตำแหน่ง R และทำการขันกรองน้ำมันเครื่องโดยขันกำหนดประมาณเศษ1ส่วน4รอบนำฮ้อยลงมาเพื่อที่จะทำการเติมน้ำมันเครื่องเมื่อเอารถลงมาแล้วนะครับให้ทำการเติมน้ำมันเครื่องโดยการนำกลวยมาใส่ในช่องเติมน้ำมันเครื่องและนำน้ำมันเครื่องเติมเข้าไปในเครื่องยนต์ข้อควรระวังในการเติมน้ำมันเครื่องเข้ากับเครื่องครับอย่าให้น้ำมันหกออกมาจากตัวเครื่องยนต์ในขณะที่เราเติมอยู่ในการเติมน้ำมันเครื่องถ้าเรารู้ความจุของเครื่องยนต์ว่าน้ำมันที่เข้าไปอยู่ในน้ำมันเครื่องเนี่ยใช้กี่ลิตรนะก็ให้เราเติมตามความจุของเครื่องยนต์นั้นแต่ถ้าเราไม่รู้นะครับให้เติมไปแล้วทำการวัดระดับน้ำมันโดยใช้เหล็กวัดให้ดูว่าระดับน้ำมันขึ้นมาถึงบริเวณตัว F แล้วหรือยังถ้ายังให้เติมลงไปอีกทำการสตาร์ทเครื่องยนต์หลังจากเติมน้ำมันเครื่องสังเกตที่แผงหน้าปัดของห้องโดยสารไฟทุกดวงจะต้องดับหมดโดยเฉพาะไฟที่วัดแรงดันน้ำมันเครื่องในขณะที่ติดเครื่องยนต์เราสามารถตรวจสอบการรั่วซึมของน้ำมันเครื่องที่เติมเข้าไปแล้วจากตำแหน่งกองน้ำมันเครื่องแล้วก็น็อตถ่ายน้ำมันเครื่องได้ถ้าเกิดว่ามีการรั่วซึมจะหยดลงที่พื้นถ้าไม่มีการรั่วซึมทำการดับเครื่องยนต์รอประมาณ1นาที

หลังจากดับเครื่องยนต์ประมาณ1นาทีให้ตรวจวัดดูระดับน้ำมันเครื่องอีก1ครั้งให้อยู่ในตำแหน่ง F ถ้าระดับน้ำมันเครื่องอยู่ในตำแหน่ง F ถือว่าระดับน้ำมันเป็นปกติแต่ถ้าต่ำกว่าตำแหน่ง F ให้ทำการเติมให้เต็ม

ในการเชื่อมชิ้นงานมีผลกระทบเกิดขึ้นกับชิ้นงานก็คือข้อบกพร่องหรือเรียกอย่างว่าความไม่ต่อเนื่องในชิ้นงานเชื่อมการตรวจสอบงานเชื่อมเป็นสิ่งจำเป็นสำหรับช่างเชื่อมที่ทำการผลิตชิ้นงานต่างๆเพื่อให้ได้งานที่สมบูรณ์ถูกต้องตามมาตรฐานป้องกันปัญหาความเสียหายต่างๆที่เกิดขึ้นจึงมีความจำเป็นที่จะต้องมีการตรวจงานเชื่อมตามข้อกำหนดแต่ถ้าหากเชื่อมแล้วประกอบไม่ได้ตามความต้องการต้องมีการแก้ไขก่อนการตรวจรับครั้งสุดท้ายข้อบกพร่องที่เกิดขึ้นในงานเชื่อมมีดังนี้1. การบิดตัวสาเหตุเกิดจากการสะสมความร้อนหรือ heat input ที่เข้าไปในชิ้นงานหรือเนื้อวัสดุมากเกิดการขยายตัวและในเวลาการเย็นตัวนานจึงทำให้งานบิดงอวิธีการแก้ไขทำได้โดยลดความร้อน heat input ที่เข้าไปในชิ้นงานกรณีใช้อุปกรณ์จับยึดชิ้นงานขณะเชื่อมจะทำให้เกิดความเคล็ดตกค้างในเนื้อวัสดุ 2. การเตรียมแนวเชื่อมไม่ถูกต้องวิธีการแก้ไขทำได้โดยออกแบบแนวเชื่อมต้องเหมาะกับขนาดความหนาของชิ้นงานวิธีการให้ความร้อนก่อนหรือหลังและเชื่อมยึดชิ้นงานจะต้องแข็งแรงโดยต้องหาข้อมูลประกอบหรืออ้างอิง 3. ขนาดแนวเชื่อมไม่เหมาะสมวิธีการแก้ไขทำได้โดยปรับขนาดแนวเชื่อมให้เหมาะสมกับขนาดความหนาของชิ้นงานซึ่งได้มาจากหลักวิศวกรรมหรือต้องหาข้อมูลประกอบอ้างอิงช่างเชื่อมต้องมีความรู้ knowledge ด้านงานเชื่อมเช่นการปรับกระแสไฟเชื่อมและทักษะฝีมือสกิล 4. การประกอบชิ้นงานเชื่อมต่อฉากไม่ดีมีวิธีการแก้ไขทำได้โดยช่างเชื่อมจะต้องฝึกประกอบชิ้นงานจุดเชื่อมยึดต้องแข็งแรงและต้องเผื่อขนาดการหดตัวเชิงมุมของชิ้นงาน 5. ขาแนวเชื่อมไม่เท่ากันวิธีการแก้ไขทำได้โดยทดลองปรับมุมลวดเชื่อมความเร็วแต่ละตำแหน่งในแนวจะต้องไม่เท่ากันด้านบนด้านล่างระยะอาร์คมีผลกระทบทั้งสิ้น 6. ขอบซ้อนพ่อเกยวิธีการแก้ไขทำได้โดยทดลองปรับมุมลวดเชื่อมลดความเร็วให้ความร้อนที่เกิดขึ้นที่ขอบแนวเชื่อมเสมอระยะอาร์คมีผลกระทบทั้งสิ้น 7. การเกิดโพรงอากาศวิธีการแก้ไขทำได้โดยขจัดสนิมฝุ่นละอองคราบน้ำมันอุ่นชิ้นงานและอบรถเชื่อมเพื่อไล่ความชื้น 8. การหลอมตัวไม่สมบูรณ์วิธีการแก้ไขทำได้โดยปรับมุมลวดให้ปะทะเข้าด้านข้างให้มากกว่าเดิมหากมีการสายลวดก็ไม่ควรสายเร็วหรือทำเกล็ดหยาบ 9. แนวเชื่อมซึมลึกน้อยเกินไปวิธีการแก้ไขทำได้โดยประกอบงานให้

นิทเอียงมุมลวดเชื่อมลากบ่อหลอมลักษณะเชื่อมถอยหลัง 10. การกัดแหว่งวิธีการแก้ไขทำได้โดยลดกระแสไฟเชื่อมให้ต่ำลงลดระยะอาร์คปรับมุมลวดเชื่อมช่วยเมื่อสายลวดถึงบริเวณด้านข้างแนวต้องสังเกตน้ำโลหะให้เต็มทุกเกล็ดช่างต้องสังเกตเป็นการเพิ่มทักษะฝีหรือสกิล 11. สแลกฝังในวิธีการแก้ไขทำได้โดยสายลวดให้สม่ำเสมอให้ขอบบ่อหลอมนำหน้าลวดเชื่อมขจัดสแลกระหว่างชั้นเชื่อมในกรณีเชื่อมซ้อนแนว 12. รูพุนวิธีการแก้ไขทำได้โดยขจัดสารมลทินคราบน้ำมันอุ่นชิ้นงานและอบลวดเชื่อมเพื่อไล่ความชื้น 13. รอยร้าวปลายแนวเชื่อมวิธีการแก้ไขทำได้โดยลดการดึงตัวของเนื้อเชื่อมที่ปลายแนวเชื่อมโดยเชื่อมเติมเต็มในบ่อหลอมขณะบ่อหลอมกำลังลดแสงสว่างอย่ารอจนบ่อหลอมหมดแสงและปลายลวดเชื่อมต้องอยู่บริเวณบ่อหลอมหากปลายลวดเย็นตัวอาจจะเกิดรูพรุนที่ปลายแนว 14. รอยร้าวบริเวณเขตรอยต่อวิธีการแก้ไขทำได้โดยต้องทราบก่อนว่าวัสดุที่เราจะเชื่อมเป็นวัสดุชนิดไหนหรือต้องมีข้อมูลทางโลหะวิทยา 15. ข้อบกพร่องแนวลากวิธีการแก้ไขทำได้โดยช่างเชื่อมต้องมีการฝึกการเตรียมงานและการประกอบชิ้นงานจึงจะสามารถเชื่อมได้อย่างมีคุณภาพจากโมดูลการฝึกการเชื่อมอาร์คเราได้มือช่างเชื่อมคงเห็นแล้วว่าถ้าจะผลิตงานที่มีคุณภาพจะต้องใช้ช่างเชื่อมที่มีความรู้ความสามารถทักษะในการเชื่อมซึ่งต้องได้รับการฝึก

สวัสดีค่ะคุณผู้ชมที่รักดิฉันผู้ช่วยศาสตราจารย์ชมพูนุชเผื่อนพิภพอาจารย์ประจำจากสาขาวิชาเทคโนโลยีอาหารคณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนครค่ะก็ขอต้อนรับนะคะกลับมาเข้าสู่บวกลบคูณหารการคำนวณพื้นฐานของวิทยาศาสตร์การอาหารบายครูชมบีค่ะในสัปดาห์นี้นะคะก็จะเป็น EP ที่4แล้วเป็นเรื่องของการคำนวณขั้นพื้นฐานด้วยตัวเราเองนั่นเองค่ะจริงๆแล้วนะคะเราก็เรียนในส่วนของวิชาทางด้านการคำนวณกันมาตั้งระดับอนุบาลแล้วนะคะเราก็ได้ใช้นะคะความรู้ทางด้านการคำนวณเนี่ยมาตั้งแต่เด็กๆจวบจนมาถึงปัจจุบันนะคะเราก็ยังใช้เรื่องการคำนวณต่อโดยเฉพาะในส่วนของระดับอุดมศึกษานะคะที่มีการเรียนในสาขาที่เป็นวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีก็จะมีการใช้เรื่องของการคำนวณเนี่ยมากอยู่นะคะโดยในส่วนของวิทยาศาสตร์การอาหารก็มีการใช้การคำนวณเช่นเดียวกันค่ะดังนั้นนะคะในเบื้องต้นการคำนวณของเราก็จะเป็นเรื่องการคำนวณที่ง่ายๆนะคะเราสามารถที่จะคำนวณได้ด้วยตัวเองอาจจะยังไม่ต้องใช้อุปกรณ์นะคะเครื่องมือหรือโปรแกรมที่มีความซับซ้อนนะคะมาช่วยก็ได้นะคะเราสามารถที่จะคำนวณเองในเบื้องต้นได้อย่างที่เราได้เคยคุยกันไปนะคะว่าทางด้านการคำนวณหรือทางคณิตศาสตร์เนี่ยจะมีความเกี่ยวข้องในหลายๆเรื่องหลายๆมิตินะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการคำนวณ นะคะที่เป็นสถิตินะคะความน่าจะเป็นในรูปทรงนะคะหรือว่าเป็นในส่วนของหลากหลายข้อมูลที่เราจะนำข้อมูลต่างๆเนี่ยอาจจะเป็นตัวเลขอาจจะเป็นภาพหรืออาจจะเป็นประโยคนะคะมาทำการคำนวณ นะคะโดยทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยเวลาเราทำการคำนวณหรือการวิเคราะห์เราก็จะมีเครื่องมือเฉพาะนะคะแล้วเมื่อเราเนี่ยคำนวณนะคะด้วยตัวเราเองเราก็มีอุปกรณ์และเครื่องมือของเราเองนะคะเฉพาะเช่นเดียวกันหลักๆแล้วเนี่ยเราก็จะมีในส่วนของอวัยวะที่เกี่ยวข้องนะคะที่เป็นของเราเองเลยนะคะนั่นก็คือในส่วนของสมองนะคะแล้วก็มือของเรานั่นเองโดยในส่วนของสมองนะคะก็จะมีหน้าที่นะคะที่ทำการจดจำคิดวิเคราะห์ตีความแล้วก็ในส่วนของมือนะคะอวัยวะของเราเนี่ยก็สามารถที่จะใช้นะคะในการจับดินสอจับปากกามาเขียนคำนวณ นะคะหรือจะใช้ในการพิมพ์หรือจะใช้ในการกดเราก็สามารถเอาอุปกรณ์นะคะที่เราได้มาจากธรรมชาติเนี่ยมาใช้ประกอบในการคำนวณได้นั่นเองโดยในส่วนของการคำนวณนะคะเบื้องต้นนะคะเลขหลักหน่วยเนี่ยทุกคนก็แม่นยำกันอยู่แล้วนะคะ0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10โดยในส่วนของเลขนะคะที่เป็นหลักหน่วยเนี่ยก็จะใช้นะคะใช้เป็นอย่างมากเลยนะคะแม้ว่าเมื่อลำดับถัดไปนะคะจะเป็นหลัก10หลัก100นะคะก็จะยังมีการประกอบกันของเลขหลักหน่วยเหล่านี้อยู่ด้วยกันนั่นเองโดยทั้งนี้ทั้งนั้นเมื่อเราเนี่ยจะต้องทำการคำนวณ นะคะอย่างที่บอกไปว่า2สิ่งเลยนะคะถือว่าเป็นอุปกรณ์ที่เราได้จากธรรมชาติมาเนี่ยจะต้องใช้แน่นอนนั่นก็คือมือนะคะแล้วก็สมองของเราโดยมือของเรานะคะก็สามารถที่จะถ้ายังไม่มีอุปกรณ์นะคะเรายังไม่ต้องทำการคำนวณด้วยการใช้เครื่องคิดเลขหรือคอมพิวเตอร์นะคะหรือโปรแกรมต่างๆที่ช่วยในการวิเคราะห์คำนวณเราก็สามารถที่จะใช้มือเนี่ยในการคำนวณตัวเลขเบื้องต้นได้การเทียบบัญญัติไตรยางค์บวกลบคูณหารนะคะเราก็สามารถที่จะทำด้วยตัวเองและในบางครั้งนะคะการที่เรามีอุปกรณ์นะคะก็คือมือของเราเนี่ยนะคะประกอบไปด้วยนิ้วมือของเรานะคะทั้ง5นะคะ2มือก็คือ10นิ้วมือก็จะมีอีก1เรื่องของการคำนวณ นั่นก็คือเราเรียกว่าเป็นการคำนวณโดยการใช้นิ้วมือนะหรือเป็นfinger calculation method ก็เป็นที่น่าอัศจรรย์นะคะว่าในส่วนของการคำนวณด้วยนิ้วมือเนี่ยจะช่วยในการคำนวณเลขของเราให้ไวขึ้นได้ยกตัวอย่างนะคะอย่างเช่นกรณีที่เราจะนำเลข9มาคูณกับเลข4นะคะนิ้วมือของเรานะคะดูตามภาพได้เลยนะคะตำแหน่งเนี่ยเขาก็จะนับไปใช่ไหมคะอย่างมือขวามือขวาแล้วก็มือซ้ายประกอบกันนะคะ9คูณ4นะคะเราก็จะเห็นนะคะว่าตัวในลำดับที่9
9เนี่ยก็คือจะอยู่ที่ไปตกที่มือข้างขวานะคะแล้วก็ตัวนิ้วนางนะคะจะเป็นเลข9เลข4นะคะก็จะเป็นตัวแทนอยู่ที่มือข้างซ้ายนะคะจะไปตกอยู่ที่ในลำดับของนิ้วชี้เราก็จะเห็นเมื่อ9คูณ4นะคะลองทำมือตามในภาพก็ได้นะคะนิ้วมือด้านนิ้วมือนะคะทางของมือด้านขวานะคะที่เป็นเลข9เนี่ยก็คือจะอยู่ตรงตำแหน่งคงเอาไว้ส่วนนิ้วชี้ที่อยู่ทางด้านซ้ายนะงอลงเล็กน้อยเราก็จะเห็นว่าเมื่อ9คูณ4ตัวเลขที่เหลือเนี่ยคือ36เราก็จะเห็นนะคะว่านิ้วมือ1 2 3ก็คือ3นิ้วมือด้านหลังก็คือ6หรือลองขยับนะคะเป็น9คูณ5 9 5ได้45เราก็ลองงอนิ้วมือของเราจะไปตกที่เลข5ก็คือแม่นิ้วหัวแม่โป้งนะคะทางมือด้านซ้ายแล้วก็มือด้านขวาคงไว้9 5 45ก็ไม่น่าเชื่อนะคะว่านิ้วมือของเราก็จะช่วยให้เราเนี่ยคำนวณในการคูณ9คูณ5ได้45เช่นเดียวกันส่วนสำหรับแม่อื่นๆนะคะอาจจะมีเรื่องของการคำนวณโดยใช้นิ้วมือที่แตกต่างกันไปนะคะอันนี้ก็ยกตัวอย่างว่าเราสามารถใช้นิ้วมือในการคำนวณได้รวมไปถึงสมองนะคะเราก็สามารถที่จะทำการวิเคราะห์ได้เช่นเดียวกันแล้วยิ่งในยุคปัจจุบันนะคะเราก็มีในเรื่องของปัญญาประดิษฐ์หรือ AI เนี่ยนะคะที่เราย่อมาจาก artificial intelligence เนี่ยนะคะเป็นโปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่มีฟังก์ชันที่สามารถทำงานได้เหมือนกับมนุษย์และก็สามารถเรียนแบบการทำกิจกรรมของมนุษย์ได้ไม่ว่าจะเป็นเรื่องการเรียนรู้การวางแผนแก้ไขปัญหาต่างๆและที่สำคัญก็คือเรื่องของการคำนวณ

อนดังนั้นก็ไม่น่าแปลกใจค่ะว่าพอยุคสมัยนะคะเปลี่ยนไปเราก็จะใช้ AI มาช่วยในเรื่องของการคำนวณได้มากขึ้นและก็ที่สำคัญได้ข้อมูลที่แม่นยำนะคะและในบางครั้งเนี่ยก็ไม่มีข้อมูลในส่วนที่เป็นมุมมองนะคะที่เรียกว่าเป็น bias หรืออคติเนี่ยเข้ามาใช้ในการประมวลผลนะคะอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งสิ่งที่เข้ามามีบทบาทในการคำนวณของเรานั่นเองค่ะค่ะแล้วก็สำหรับในส่วนของการคำนวณด้วยตัวเองนะคะสิ่งที่เราควรจะต้องมีความรู้นะคะพื้นฐานของเราเนี่ยน่าจะต้องแน่นมาตั้งแต่เด็กๆแล้วนะคะนั่นก็คือเรื่องของสูตรคูณนะคะเราก็จะท่องกันมานะคะ2 1 2 2 2 4ท่องกันมานะคะในส่วนของสูตรคูณแม่2เรื่อยมาจนถึงสูตรคูณแม่12นะคะหรืออาจจะท่องไปถึงแม่13ก็ได้นะคะแต่โดยทั่วไปแล้วก็จะท่องกันถึงที่แม่12ในเรื่องของการคูณนะคะในสมัยก่อนเนี่ยหากเราจะต้องท่องสูตรคูณนะคะก็จะมีความแม่นยำเพราะว่าเราท่องกันเกือบทุกวันนะคะในก่อนชั้นเรียนวิชาคณิตศาสตร์ถ้าเป็นณตอนนี้นะคะถ้าใครเนี่ยอาจจะท่องสูตรคูณไม่เก่งนะคะหรืออาจจะมีความขาดหายไปในบางช่วงเราก็สามารถที่จะใช้โปรแกรมนะคะที่อยู่ในคอมพิวเตอร์ช่วยเราได้เช่นเดียวกันนะคะอันนี้ก็สามารถที่จะใช้ได้แต่ถ้าจะคำนวณด้วยตัวเองนะคะเราอาจจะต้องมีความแม่นยำในเรื่องของตารางสูตรคูณแต่ละแม่หรือถ้าในส่วนของการคำนวณนะคะที่มีความซับซ้อนมากขึ้นเราอาจจะต้องใช้โปรแกรมอื่นๆที่อยู่ในคอมพิวเตอร์ช่วยเหลือนะคะอย่างเช่นในส่วนของ Excel นะหรือจะเป็น SPSS ที่มักใช้นะคะในการวิเคราะห์ข้อมูลทางด้านวิทยาศาสตร์การอาหารกรณีอย่างเช่นถ้าเรานะคะจะทำการในการคำนวณเพื่อเปลี่ยนหน่วยของแมสนะคะจากมิลลิกรัมให้เป็นไมโครกรัมเราก็สามารถที่จะใช้เครื่องมืออุปกรณ์เนี่ยช่วยได้นะคะแค่คีย์ค่าเข้าไปนะคะก็จะได้ข้อมูลออกมาหรืออย่างในเรื่องของการคำนวณนะคะเพื่อที่จะเทียบในบางครั้งเราอาจจะอ่านจากตำรานะคะหรือว่าเอกสารประกอบนะคะแล้วให้ข้อมูลในหน่วยที่แตกต่างกันแล้วเวลาเราจะทำเราจะต้องประยุกต์ให้เข้ากับหน้างานของเรานะคะในห้องแลบกับเครื่องมือของเราในกรณีที่เราอยากจะเปลี่ยนหน่วยอุณหภูมินะคะอย่างอยากจะเปลี่ยนหน่วยจากอุณหภูมิขององศาเซลเซียสนะคะเป็นองศาฟาเรนไฮต์เราก็สามารถที่จะคำนวณได้ด้วยตัวเองก็ได้นะคะตามสูตรนะคะอุณหภูมิที่เป็นเซลเซียสเข้าไปแล้วก็คูณนะคะคูณ9หาร5บวกกับ32ก็จะได้ค่าที่เป็นอุณหภูมิองศาฟาเรนไฮต์ออกมาหรือถ้าเราอยากจะทำนะคะโดยการที่ใช้โปรแกรมก็ได้นะคะเรามาดูตัวอย่างกันตัวอย่างในการที่เราคำนวณด้วยตัวเองนะคะเราอยากจะหาอุณหภูมิหน่วยองศาฟาเรนไฮต์นะคะที่เป็นในส่วนของค่าโดยเทียบกับค่าที่องศาเซลเซียสที่20องศาเซลเซียสถ้าเราคูณด้วยตัวเองนะคะเราก็จะต้องทำการจำสูตรเราก็อาจจะต้องท่องสูตรนี้ให้ได้ก็คือสูตรก็คือในส่วนของค่าอุณหภูมิองศาเซลเซียสนะคะคูณ9แล้วก็นำค่าทั้งหมดมาหาร5จากนั้นก็นำค่าที่ได้มาบวกกับ32เราก็จะได้ค่าของฟาเรนไฮต์ออกมาเมื่อเราได้ค่าออกมาแล้วนะคะเราก็จะนำค่านั้นเนี่ยไปใช้ในการทดลองในแลบต่อไปในกรณีที่เราไม่ได้คำนวณด้วยตัวเองนะคะอย่างที่บอกเรามีอุปกรณ์แล้วก็เทคโนโลยีในการช่วยเราก็สามารถที่จะใช้นะคะโปรแกรมที่เป็นโปรแกรมสำเร็จรูปเราแค่ทำการคีย์ตัวเลขเข้าไปนะคะว่าอยากจะให้เปลี่ยนอุณหภูมินะคะจากเซลเซียสเป็นฟาเรนไฮต์นะคะที่เท่าไหร่อยากจะดูนะคะที่อุณหภูมิ20องศาเซลเซียสก็คีย์ตัวเลข20ลงไปในช่องของฝั่งดีกรีเซลเซียสแล้วก็ฟาเรนไฮต์นะคะก็จะได้ออกมานั่นก็คือออกมาเป็น68ซึ่งก็เท่ากับตารางนะคะที่เป็นตารางในการเทียบนะคะตามมาตรฐานอยู่แล้วแล้วก็เท่ากับที่ตรงตามสูตรที่เราคำนวณได้ด้วยตัวเองอันนี้เราก็สามารถที่จะทำได้เช่นเดียวกันดังนั้นในการคำนวณด้วยตัวเองนะคะก็อาจจะมีในเรื่องของขั้นตอนที่เราจะต้องทำการจดจำสูตรให้ได้นะคะเพิ่มเติมขึ้นมาเพราะว่าเราไม่มีอุปกรณ์แล้วก็โปรแกรมช่วยแต่อย่างใดอีกหนึ่งค่านะคะที่เป็นตัวอย่างนะคะนำมายกตัวอย่างในกรณี

นี้ที่เราจะทำการหาค่าที่เป็นข้อมูลนะคะที่เราเก็บข้อมูลดิบมาได้หรือที่เราเรียกว่า raw material นะคะในการคำนวณแล้วเราอยากจะนำมาหาค่าเฉลี่ยนะคะก็คือหาค่า mean นะคะหาค่า average ถ้าเป็นปกติเราจะคำนวณด้วยตัวเองนะคะเราก็จะใช้สูตรในการหาค่าเฉลี่ยนะคะเท่ากับในส่วนของตัว sigma xi นะคะแล้วก็หาร n จำนวนทั้งหมดเราก็จะนำค่าที่เราเก็บเป็นข้อมูลดิบได้ในแต่ละค่ามารวมกันผลลัพธ์ที่ได้จากการรวมข้อมูลทั้งหมดแล้วก็หารจากจำนวนที่เรานำข้อมูลแต่ละข้อมูลมารวมกันเราก็จะได้ออกมาเป็นค่าเฉลี่ยนะคะอันนี้ก็คือเราทำด้วยตัวเองสิ่งที่เราจะต้องจำให้ได้ในการทำด้วยตัวเองก็คือเรื่องของการจำสูตรนะคะว่าสูตรสำหรับการหาค่าเฉลี่ยจะต้องประกอบไปด้วยอะไรบ้างในกรณีนะคะเปรียบเทียบกับกรณีที่เป็นโปรแกรมสำเร็จรูปนะคะเราก็อาจจะใช้โปรแกรม Excel Microsoft Excel นะคะในคอมพิวเตอร์เราก็สามารถที่จะคีย์ข้อมูลของเราลงไปนะคะในตามหมวดหมู่เราเก็บข้อมูลในเรื่องของค่าเฉลี่ยด้านใดบ้างนะคะเราก็เก็บให้เป็นระเบียบนะคะเป็นตามแถวตามคอลัมน์แล้วจะทำการหาค่าเฉลี่ยนะคะเราก็สามารถที่จะกดนะคะเลือกนะคะเพื่อที่จะให้โปรแกรมเนี่ยช่วยเราในการวิเคราะห์ก็คือไปที่ฟอร์มูลาหรือว่าเราจะทำการคีย์ข้อมูลของเราลงไปเองก็ได้นะคะเป็นการคีย์สูตรนะคะก็จะใช้ในส่วนของจะใช้เป็นเครื่องหมายในคอมพิวเตอร์นะคะจะมีเครื่องเท่ากับนะคะสับและวงเล็บเปิดจำนวนที่เราอยากจะรวมแรกไปจนถึงจำนวนสุดท้ายที่เราอยากจะรวมแล้วก็หารด้วยจำนวนทั้งหมดนะคะที่เรานำมารวมก็จะได้ข้อมูลที่เป็นค่าเฉลี่ยออกมานั่นเองซึ่งทั้งนี้ทั้งนั้นนะคะในส่วนของการทำการคำนวณด้วยตัวเองนะคะสิ่งที่จะต้องมีนั่นก็คือเรื่องของสูตรนะคะว่าเราจะต้องจดจำสูตรให้ได้นะคะก็จะช่วยในเรื่องของการจดจำนะคะของเราในแต่ละครั้งที่เวลาเราอยากจะทำการคำนวณนะคะเราก็จะดึงความจำในส่วนนั้นเนี่ยออกมาใช้หรือถ้าเป็นในส่วนของโปรแกรมที่ช่วยเหลือเรานะคะในการคำนวณเนี่ยเราก็สามารถที่จะเลือกสูตรนะคะในโปรแกรมนะคะที่เป็นสูตรสำเร็จรูปมาให้แต่เราก็จะต้องมีความพิจารณาดูในส่วนของข้อมูลที่เราจะนำลงไปใส่แล้วก็ทำการคำนวณหาค่าออกมาอย่างในตัวอย่างที่ทำการหาค่าเฉลี่ยนะคะทั้งการคำนวณด้วยตัวเองแล้วก็การใช้โปรแกรมนะคะก็สามารถที่จะทำให้เราหาค่าได้เช่นเดียวกันค่ะค่ะแล้วก็สำหรับในส่วนของขั้นตอนนะคะเมื่อเรามาพูดถึงขั้นตอนในการคำนวณกันบ้างเราพอรู้แล้วนะคะว่าในเรื่องของการคำนวณพื้นฐานด้วยตัวเองเนี่ยเราสามารถที่จะทำได้นะคะสิ่งที่เราควรจะต้องจำให้ได้นะคะในการคำนวณด้วยตัวเองก็คือเรื่องของสูตรนะคะเรื่องของลำดับขั้นว่าเราจะนำข้อมูลไหนต้องมารวมกันก่อนไหมแล้วค่อยนำข้อมูลทั้งหมดไปหารนะคะหรือว่าจะต้องนำข้อมูลทั้งหมดนะคะมาบวกกันนะคะมาลบกันนะคะอันนี้เราจะต้องจดจำลำดับขั้นตอนเหล่านี้ซึ่งทั้งนี้ทั้งนั้นนะคะหากเราจะต้องทำการคำนวณด้วยตัวเองก็มีขั้นตอนนะคะสรุปเนี่ยมาฝากกันโดยขั้นตอนแรกนะคะที่เราจะทำการคำนวณนะคะเราเนี่ยจะต้องทราบโจทย์เราต้องรู้อยู่แล้วนะคะว่าเราจะทำอะไรโจทย์อาจจะบอกมาเป็นตัวเลขถ้าเป็นทางวิทยาศาสตร์ทางด้านคณิตศาสตร์นะคะเขาก็จะบอกมาเป็นตัวเลขเป็นโจทย์การแก้ปัญหาแต่ถ้าเป็นในเรื่องของการนำมาประยุกต์ก็อาจจะบอกมาเป็นประโยคนะคะบอกมาเป็นข้อความบอกมาเป็นภาพนะคะเราจะต้องนำโจทย์ที่เราได้รับมาเนี่ยตีโจทย์เมื่อเราตีโจทย์นะคะว่าสิ่งที่เขาต้องการอยากจะทราบเนี่ยคืออะไรนะคะแล้วเราเนี่ยจะต้องหาวิธีการอย่างไรนะคะในการที่จะมาตีโจทย์เราก็จะต้องไปทำการค้นหาวิธีทำซึ่งก็เป็นวิธีการคำนวณที่เหมาะสมนะอย่างที่เราเคยได้พูดคุยกันไปนะคะในสัปดาห์ที่แล้วนะคะเรื่องของการค้นหาวิธีการที่จะนำมาคำนวณที่เหมาะสมเนี่ยควรจะทำอย่างไรบ้างนะคะจะไปหาได้จากที่ไหนจะดูจากอะไรนะคะโดยทั้งนี้ทั้งนั้นเมื่อเราได้วิธีทำมาแล้วได้วิธีการคำนวณมาแล้วเราก็จะเริ่มนะคะตามวิธีการที่เราหามาได้แล้วเมื่อเราได้ผลลัพธ์หรือเอาท์พุตออกมานะคะ

เราก็จะทำการสรุปผลสรุปผลเนี่ยเราก็จะต้องมีการค้นหาวิธีการสรุปด้วยนะคะว่าวิธีการสรุปเนี่ยได้มาจากการแปลผลที่เหมาะสมอย่างไรซึ่งก็มีความแตกต่างกันไปนะคะว่าการแปลผลเหล่านั้นเนี่ยจะออกมาในรูปแบบไหนจะต้องใช้คำในการอธิบายให้ชัดเจนเพื่อตอบโจทย์เนี่ยอย่างไรซึ่งขั้นตอนต่างๆเหล่านี้ก็คือต้องมีโจทย์ต้องมีวิธีทำที่เหมาะสมแล้วก็จะต้องแปลผลและสรุปผลที่ได้นะคะอันนี้เนี่ยจะเป็นคอนเซปต์ง่ายๆนะคะที่จริงๆก็เป็นเบสิกอยู่แล้วนะคะเพียงแต่ว่าถ้าบางครั้งเราคำนวณแล้วนึกไม่ออกจะต้องเริ่มจากอะไรก็ให้นึกถึงโจทย์วิธีทำแล้วก็การสรุปผลแล้วในส่วนอื่นๆถ้าเราทำอย่างที่ได้บอกไปเป็น mind map นะคะออกมาเราก็จะทำให้มีภาพที่เห็นในการคำนวณว่าเราควรจะไปต่ออย่างไรหรือเริ่มต้นอย่างไรนั่นเองในการคำนวณค่ะในส่วนของโจทย์นะคะเมื่อเราได้โจทย์มาแล้วอ่ะเราต้องทำอะไรบ้างได้โจทย์แล้วนะคะอยากจะตีโจทย์ก็ให้อ่านแล้วก็คิดตามนะคะลองอ่านโจทย์ดูแล้วก็คิดตามจากนั้นจะทำอะไรก็ได้จะวาดภาพจะเขียนโฟลชาร์ตนะคะหรือว่าจะทำเป็นการแบ่งส่วนหรืออะไรก็ได้ตามที่เรามีความคิดสร้างสรรค์ของเราที่เราอยากจะตีโจทย์ออกมาสามารถที่จะทำได้นะคะไม่ได้มีปิดกั้นตรงส่วนไหนว่าต้องอ่านแล้วก็ต้องทำเป็นการเขียนวาดภาพอย่างเดียวเท่านั้นเราสามารถทำได้หมดเลยจะใช้สีจะใช้ปากกานะในการแบ่งข้อมูลให้ชัดเจนขึ้นก็สามารถที่จะทำได้เมื่อเราเข้าใจโจทย์แล้วนะคะเราก็จะรู้แล้วแหละว่าเราจะต้องทำอะไรต่ออ๋อเราจะต้องวางแผนเพื่อให้ได้มาซึ่งผลลัพธ์ในการตอบโจทย์เราก็ต้องมาหาวิธีทำนะคะวางแผนตามวิธีทำที่เราได้แล้วก็ทดลองทำในการทดลองทำนะคะเอาท์พุตที่จะออกมาเนี่ยจะออกมา2แบบคือได้นะคะกับไม่ได้ในส่วนที่ถ้าผลออกมานะคะได้นะคะเราก็อาจจะต้องมีการมาทำการทบทวนแล้วก็ทำซ้ำอีกครั้งว่าถ้าทำแบบเดิมจะได้จริงไหมหรือถ้าออกมาไม่ได้ก็เช่นเดียวกันก็จะต้องทำการทบทวนแล้วก็ทำซ้ำหรือถ้าไม่ได้จริงๆเราก็จะหานะคะวิธีการเนี่ยในรูปแบบใหม่นะคะหรือในส่วนของการทบทวนก็คือมีในเรื่องของการทบทวนด้วยตัวเองแล้วก็อาจจะมีการปรึกษาในส่วนของผู้ที่มีความเชี่ยวชาญทางด้านนี้เพิ่มเติมมากขึ้นนะคะอันนี้เนี่ยเราก็สามารถที่จะวางแผนได้ในขั้นตอนของวิธีการทำดังนั้นก็จะไม่น่าแปลกใจเลยนะคะเมื่อเราทำตามขั้นตอนต่างๆเหล่านี้ผลที่เราได้นะคะก็จะตรงประเด็นแน่นอนใส่อินพุตเข้าไปได้เอาท์พุตออกมาที่มีความตรงประเด็นแล้วก็เวลาทำการสรุปผลอยากให้สรุปผลแบบความเข้าใจง่ายนะคะแล้วก็กระชับในส่วนของข้อมูลต่างๆเหล่านี้เนี่ยก็จะไปตอบโจทย์ได้ไม่ใช่แค่ผู้ที่ทำการคำนวณหรือทดลองเนี่ยเข้าใจคนอื่นๆนะคะที่มาอ่านงานของเราก็จะเข้าใจด้วยเช่นเดียวกันโดยในส่วนของความสัมพันธ์กันนะคะคุณผู้ชมก็จะเห็นว่าไม่ว่าจะเป็นโจทย์วิธีทำหรือสรุปผลจะมีความสัมพันธ์กันตลอดดังนั้นเนี่ยก็เป็นขั้นตอนที่เราสามารถจะฝึกฝนทำไปเรื่อยๆเคยมีคนบอกว่าในเรื่องของการคำนวณนะคะการอ่านซ้ำหลายๆครั้งเนี่ยอาจจะไม่ได้ผลเท่าไหร่อาจจะมีการอ่านแล้วก็ลงมือทำลงมือทำอันนี้เนี่ยจะช่วยให้คนที่ทำนะคะมีความเข้าใจนะคะเพิ่มมากขึ้นแล้วก็สามารถที่จะแปลงานออกมาเนี่ยได้เข้าใจง่ายนะคะแล้วก็ตรงประเด็นมากที่สุดนั่นเองค่ะโดยทั้งนี้ทั้งนั้นนะอย่างที่เราเคยบอกไปว่าการคำนวณเนี่ยก็จะต้องประกอบไปด้วยในส่วนของรูปแบบการคำนวณนะคะว่าจะเป็นรูปแบบไหนเราเลือกมาเนี่ยตามอ้างอิงจากแหล่งใดนะคะแล้วก็ในส่วนของหลักการคำนวณเนี่ยเพื่ออะไรเพื่อดูการเปลี่ยนแปลงของอะไรที่เกิดขึ้นนะคะแล้วก็วิธีการนะคะวิธีการเป็นอะไรเอาอะไรมาบวกมาคูณมาหารกันก่อนแล้วไปเทียบกับตารางไหมนะคะอันนี้ก็จะอยู่ในส่วนของเรื่องวิธีการคำนวณจากนั้นก็ทำการวิเคราะห์ผลนะคะถ้าคำนวณเสร็จแล้วไม่วิเคราะห์ตอบเอาท์พุตที่เราได้ออกมาตรงๆก็อาจจะทำให้ไม่สามารถจะสื่อสารนะคะไปยังค

ื่นได้นะคะคนทำเนี่ยอาจจะเข้าใจนะคะแต่ว่าเราสื่อสารออกไปไม่ได้ข้อมูลผลลัพธ์ที่เราได้ออกมาเนี้ยก็อาจจะไม่เป็นผลดีนักนะคะเพราะว่าคนที่มาอ่านคนที่สนใจอยากจะรู้ข้อมูลอย่างเราหรือง่ายๆอย่างกรณีที่นักศึกษาทำแลบนะคะแล้วเมื่อได้โจทย์ไปเราไม่สามารถที่จะวิเคราะห์ผลแปลผลสื่อออกมาได้ก็ถือว่ายังไม่เข้าใจในส่วนของแลบดีพอนะคะก็อาจจะทำให้เห็นว่าไม่สามารถที่จะต่อยอดของงานไปได้นะคะอันนี้ก็จะต้องวิเคราะห์ผลด้วยนะคะในเรื่องของผลการคำนวณที่ได้สุดท้ายนะคะก็คือจะมาจบที่การแปลผลและก็สรุปผลนั่นเองค่ะค่ะแล้วก็สำหรับในเรื่องของการคำนวณนะคะด้วยตัวของเราเองนะคะตัวอย่างในวันนี้เนี่ยก็มีมาให้ดูกันนะคะเราจะมาเริ่มกันที่เรื่องของการเทียบบัญญัติไตรยางค์การเทียบบัญญัติไตรยางค์คิดว่าหลายๆคนนะคะก็สามารถที่จะทำได้แต่ก็จะมีหลายๆคนนะคะที่ยังไม่ค่อยสันทัดนักนะคะในเรื่องของการเทียบบัญญัติไตรยางค์เกิดขึ้นซึ่งจริงๆแล้วจำเป็นนะคะเพราะว่าในชีวิตประจำวันของเราเนี่ยเราค่อนข้างที่จะใช้ในส่วนของการเทียบบัญญัติไตรยางค์เนี่ยเยอะไม่ว่าจะเป็นการจับจ่ายซื้อของนะคะมีส่วนลดต่างๆนะคะก็มักจะระบุออกมาในหน่วยของเป็นเปอร์เซ็นต์นะคะที่เป็นส่วนลดก็ต้องทำให้ผู้ซื้อผู้บริโภคนะคะต้องคิดว่าเมื่อเทียบกลับไปเนี่ยก็คือลดออกมาเนี่ยเป็นกี่บาทเพราะเวลาเราจ่ายเงินนะเราจะจ่ายเป็นในหน่วยของบาทนั่นเองซึ่งก็มีความเกี่ยวข้องโดยตรงเลยกับการคำนวณนะคะซึ่งก็ต้องใช้ความรู้ในการเทียบบัญญัติไตรยางค์นั่นเองตัวอย่างของการเทียบบัญญัติไตรยางค์ที่เราสามารถที่จะทำได้ง่ายๆนะคะอย่างเช่นเรื่องของการทำแลบอย่างเช่นสมมติเราทำแลบน้ำผลไม้พาสเจอร์ไรซ์นะคะแล้วก็จะมีพาร์ทนึงที่จะต้องทำการดูในส่วนของกำไรที่ได้จากการผลิตถ้าการทำน้ำส้มพาสเจอไรซ์นะหากรู้ว่าน้ำส้ม1ขวดขายได้กำไรนะคะราคา 20.25 บาทนะคะหากขายได้20โหลจะได้กำไรทั้งสิ้นกี่บาทอันนี้ก็เป็นข้อมูลนะคะที่ต้องมีความเกี่ยวข้องอยู่แล้วแหละนะคะโดยในการคำนวณการทำน้ำส้มนะคะในเรื่องของกำไรเราจะต้องเทียบนะคะกับในส่วนที่เป็นน้ำส้มข้อมูลของเราที่รู้อย่างน้ำส้ม1ขวดเรารู้แล้วว่าจะได้กำไร 20.25 บาทแล้วถ้าเราขายได้20โหลเราก็ควรจะต้องให้หน่วยนะคะเท่ากันเราก็อาจจะต้องเปลี่ยนในหน่วยของโหลให้มาเป็นขวดนะคะดังนั้นเมื่อเปลี่ยนมาแล้วเราก็จะต้องรู้ว่า1โหลนะคะจะมีกี่ขวดก็คือ12นะคะโดเซนเนี่ยนะคะก็คือ12ดังนั้น20โลก็เอา20เนี่ยคูณ12เราก็จะได้ผลออกมาก็คือ240ขวดนะคะก็จากโจทย์ก็เลยจะทำให้เราทำการคำนวณได้ง่ายขึ้นดังนั้นน้ำส้ม1ขวดได้กำไร 20.25 บาทถ้าเราขายได้240ขวดเราก็จะได้กำไรก็คูณไปนะก็จะเป็นการคูณในผลนะคะข้อมูลที่เราอยากรู้คูณกับในส่วนของกำไรแล้วก็หารในส่วนของข้อมูลขวดที่เรารู้แล้วนะเราก็จะได้ผลที่เป็นกำไรจากการขายน้ำส้มพาสเจอร์ไรซ์ทั้ง20โหลออกมานะคะนั่นก็คือ 4,860 บาทในส่วนนี้เราคำนวณได้ง่ายๆด้วยตัวเองนะคะแล้วก็ขอให้มีกระดาษปากกาหรือดินสอนะคะอันนี้ก็สามารถที่จะทำการคำนวณด้วยตัวเองได้เลยหรืออย่างจะเป็นในอีกการคำนวณหนึ่งนะคะจะเป็นในส่วนของการอันนี้เป็นเรื่องของการออกแบบวางแผนการถุงจะเป็นแบบ mixture design นะคะ mixture design เนี่ยก็จะเป็นการที่เราใช้ในการวางแผนการทดลองในเรื่องของตัวแปรที่เรารู้นะคะตัวแปรนั้นเนี่ยอยู่ที่3อย่างแล้วก็รู้ระดับของตัวแปรที่เราอยากจะศึกษาของแต่ละตัวแปรนั้นว่าควรจะอยู่ที่สักเท่าไหร่นะคะโดยรูปร่างลักษณะของเขาจะมีลักษณะเป็นเหมือนสามเหลี่ยมพีระมิดแบบนี้นะคะด้านเท่าแล้วก็จะแบ่งสเกลออกมานะคะอย่างตัวรูปทางรูปสามเหลี่ยมนะคะทางด้านซ้ายมือนะก็จะเป็นภาพนะที่เหมือนกับทางขวามือนี่แหละแต่ว่าไม่ได้มีสเกลกำกับถ้ามีสเกลกำกับนะคะในส่วนที่เราเห็นด้านบนสุดจะเป็นฝั่งของตัวแปรที่เป็น x1 นะคะตัวแปรที่เป็น x1 ก็จะไล่ลำดับไปจะมีขีดที่เป็นเส้นขนานก
กับเส้นที่ตรงข้าม x 1นะคะก็จะมีด้วยกันทั้งหมด10ขีดนะคะก็จะไล่ไปที่ระดับ0 0.1 0.2 ไล่ไปเรื่อยๆจนถึง 1.0 นะคะที่ x 2ก็เหมือนกันตรงข้ามกับ x 2ทางด้านมุมขวาด้านล่างนะคะตรงข้ามนะคะก็จะเป็นเส้นขนานเราก็จะเห็นว่าด้านสามเหลี่ยมด้านนี้เนี่ยที่เป็นเส้นขนานไปก็จะมีอีก10เส้นเช่นเดียวกันก็ไล่สเกลขึ้นไปตั้งแต่0 0.1 0.2 0.3 เรื่อยๆจนถึง 1.0 นะคะแล้วก็ x 3ก็ตรงข้ามก็จะมีเส้นขนานแบ่งเป็น10เส้นเช่นเดียวกันเราก็จะเห็นอยู่โดยทั้งนี้ทั้งนั้นนะคะอันนี้เนี่ยสามารถที่จะกำหนดได้ด้วยตัวเราเองได้นะคะว่าเราอยากจะให้ที่ระดับตัวแปรไหนนะคะอย่าง x 1นะคะอยู่ที่ช่วง 0.7 ถึง 0.4 x 2อยู่ที่ 0.7 ถึง 0.5 นะคะหรือว่า x 3อยู่ที่ประมาณเท่าไหร่ 0.6 ถึง 0.8นะคะแล้วเราก็จะดูพื้นที่ในส่วนที่เขาซ้อนทับกันรวมถึงจุดที่เป็นเซ็นเตอร์กึ่งกลางของพื้นที่นั้นๆด้วยอันนี้ก็สามารถที่จะทำได้ด้วยตัวเองนะคะสำหรับมิกเจอร์ดีไซน์หรือในส่วนที่เป็นแบบสอบถามหรือ questionnaire เนี่ย ก็สามารถที่จะทำการออกแบบแล้วก็คำนวณได้ด้วยตัวเองเพราะข้อมูลเนี่ยตัวเลขเขาจะไม่ซับซ้อนในส่วนของ questionnaire นะคะเราก็จะเห็นนะคะว่าจะมีการพูดถึงในส่วนของการสอบถามทางความรู้สึกความชอบนะคะการยอมรับในส่วนของตัวผลิตภัณฑ์ก็จะมักใช้ในเรื่องของการทดสอบทางประสาทสัมผัสของผลิตภัณฑ์อาหารนั้นๆเราก็จะเห็นนะคะว่าจะมีการใช้วิธีที่เราเรียกว่าวิธี hedonic scale นะคะเอามาใช้ประกอบตัวเลขเขาก็จะมีตามระดับที่เลเวลใน hedonic นั้นอย่าง hedonic นะคะที่มีลักษณะบอกเป็นสเกลมานะคะก็จะมีที่5ระดับ7ระดับ9ระดับนะคะตัวเลขเนี่ยก็จะมีความแตกต่างบ่งบอกที่แตกต่างกันไปในเรื่องของความชอบต่อผลิตภัณฑ์นั้นๆยกตัวอย่างนะคะยกตัวอย่างเช่นนะคะจะเห็นว่ามีข้อมูลนะคะที่บอกเลขเป็นเลข1ถึงเลข9เลข1นะคะก็จะแทนในส่วนของความรู้สึกนะคะที่ไม่ชอบมากที่สุดแล้วก็ไล่ไปคือไม่ชอบมากไม่ชอบปานกลางไม่ชอบน้อยส่วนค่ากลางของ9นะคะก็จะอยู่ที่5ก็จะเป็นค่าที่ตัวแทนของความบอกไม่ได้ว่าชอบหรือไม่ชอบในผลิตภัณฑ์อาหารนั้นๆบางครั้งก็จะเรียกว่าเฉยๆนะคะแล้วก็พอมากกว่า5จะเป็นสเต็ปของ6 7 8 9ก็จะเป็นสเต็ปของความชอบก็จะชอบมากจะเป็นชอบน้อยชอบปานกลางชอบมากแล้วก็ชอบมากที่สุดค่าเนี่ยก็จะมีความแตกต่างกันไปโดยเน้นไปที่ความชอบหรือไม่ชอบต่อผลิตภัณฑ์นะคะอันนี้เราก็สามารถที่จะเอาข้อมูลต่างๆนะคะที่ได้เนี่ยมาทำการคำนวณได้นะคะในเบื้องต้นแล้วถ้าเราจะทำการวิเคราะห์เราก็อาจจะต้องมีการใช้เครื่องมือนะคะอุปกรณ์เนี่ยในการช่วยให้ข้อมูลเราได้ความได้รับความแม่นยำมากขึ้นนั่นเองนอกจากนั้นนะคะในส่วนของ questionnaire นะคะเราก็อาจจะไม่ได้ใช้ตัวเลขเราอาจจะใช้รูปภาพแทนก็ได้นะคะก็สามารถที่จะบ่งบอกออกมาเป็นตัวเลขและเอาตัวเลขให้เราไปทำการคำนวณได้เช่นเดียวกันอย่างในรูปของหน้าที่เป็นหน้ายิ้มเราจะเห็นว่ามีด้วยกันทั้งหมด5รูป5ภาพนะคะก็จะเห็นมีหน้าบึ้งๆนะคะแล้วก็บึ้งนิดหน่อยเฉยๆหน้ายิ้มแล้วก็หน้ายิ้มกว้างนะคะยิ้มมากๆนะคะอันนี้ก็จะบอกได้เลยตามสเกล1 2 3 4 5นะคะก็สามารถที่จะใช้รูปภาพประกอบเพื่อความน่าสนใจในการทำแบบสอบถามมากขึ้นหรือจะเพิ่มสเกลนะคะสเกลให้มากขึ้นก็ต้องไล่ระดับนะคะความหน้ายิ้มนะคะให้มีความชัดเจนในแต่ละลำดับของเลขนั่นเองหรือจะเป็นในส่วนของการทำการทดสอบทางประสาทสัมผัสแบบเปรียบเทียบนะคะเมื่อเปรียบเทียบออกมาแล้วก็สามารถที่จะคำนวณได้ด้วยตัวเองเพื่อที่จะหาร้อยละนะคะของค่าที่ได้ในการเปรียบเทียบต่างๆอาจจะนำค่าผลิตภัณฑ์2อย่างมาให้เปรียบเทียบหรือมีผลิตภัณฑ์ต้นแบบ1อย่างอีก2อย่างให้เลือกผลิตภัณฑ์ตัวแบบไหนที่มีความเหมือนกับผลิตภัณฑ์ต้นแบบที่เรานำมาใช้นะคะในการทดลองโดยเป็นต้นแบบ
เราก็สามารถที่จะทำการออกแบบนะคะ

แล้วก็หาวิธีที่เหมาะสมนะคะแล้วก็วิธีในการคำนวณแล้วก็แปรผลเพื่อที่จะสรุปผลออกมาให้ได้นั่นเองก็สามารถที่จะทำได้นะคะด้วยตัวเองนอกจากนั้นในบางครั้งนะคะเราอาจจะต้องใช้อุปกรณ์นะคะใช้เครื่องมือแล้วก็ใช้โปรแกรมเพื่อช่วยให้ข้อมูลต่างๆของเราเนี่ยในการแปรผลทางตัวเลขมีความแม่นยำแล้วก็น่าเชื่อถือทางสถิติมากขึ้นอันนี้เราก็จะต้องนำมาใช้แต่สิ่งที่ควรต้องใช้เลยนะคะนั่นก็คือเราควรสามารถที่จะคำนวณพื้นฐานด้วยตัวเองให้ได้นั่นเองค่ะค่ะก็สำหรับสัปดาห์นี้นะคะเรื่องราวของการคำนวณพื้นฐานด้วยตัวเองที่อยากจะมาฝากไว้นะคะก็มีมาฝากตามที่ได้ให้คุณผู้ฟังในสัปดาห์นี้นะคะส่วนสัปดาห์หน้าจะเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับอะไรก็ฝากติดตามกันนะส่วนสัปดาห์นี้ขอลาไปแต่เพียงเท่านี้สวัสดีค่ะ

สำหรับการแก้ไขระบบไฟแสงสว่างในรถยนต์นะครับระบบไฟแสงสว่างในรถยนต์ก็คือระบบไฟแสงสว่าง2ทางคือไฟหน้าไฟหลีไฟท้ายไฟสูงไฟต่ำนั่นคือในส่วนของระบบไฟแสงสว่างซึ่งมันมีความจำเป็นในเรื่องของการที่จะให้รถเดินทางไปได้ส่วนถ้าเกิดปัญหานะเราก็จะต้องมีการแก้ไขอย่างเช่นเกิดปัญหาหลอดไม่ติดหรือว่าไฟแสงสว่างไม่เพียงพอนะครับนั่นคือปัญหาของระบบไฟแสงสว่างเพราะฉะนั้นในการแก้ปัญหาจะต้องมีอุปกรณ์ในเรื่องของการตรวจสอบปัญหาที่เกิดขึ้นต่อไปจะเป็นอุปกรณ์ของการตรวจสอบปัญหาที่เกิดขึ้นนะครับ1ก็คือมัลติมิเตอร์แบบดิจิตอล2เทสแลมป์3ชุดฟิล4คือหลอดไฟแสงสว่างชุดรีเลย์ 6 ชุดทดสอบกระแสไฟ 7 แบตเตอรี่ 8 ถุงมือ 9 ผ้าทำความสะอาดและไขควงแฉกแบนครับต่อไปจะเป็นลำดับขั้นการตรวจสอบและแก้ไขปัญหาของวงจรไฟแสงสว่างครับการตรวจสอบการทำงานไฟแสงสว่างเริ่มจากการทำงานของไฟหลีทำการตรวจสอบไฟท้ายทั้งซ้ายและขวาไฟหลีด้านหน้าทั้งซ้ายและขวาการทำงานของไฟหน้าและการทำงานของไฟสูง

ครับสำหรับการตรวจสอบฟิวและเปลี่ยนฟิวในวงจรไฟแสงสว่างตำแหน่งของฟิวสำหรับวงจรไฟแสงสว่างให้เราสังเกตที่ฝาครอบชุดฟิวที่ตำแหน่งเฮดไลท์ RH และเฮดไลท์ LH RH คือทางด้านขวา LH คือทางด้านซ้ายขนาดของฟิวอยู่ที่15แอมแปร์และทำการตรวจสอบตำแหน่งฟิวที่ตัวติดตั้งฟิวให้ตรงกับฝาครอบนี่คือตำแหน่งของฟิวไฟหน้าทางด้านขวาและฟิวไฟหน้าทางด้านซ้ายต่อไปเราจะทำการถอดฟิวออกมาจากตำแหน่งที่ติดตั้งและนำฟิวไปทำการตรวจสอบครับสำหรับการตรวจสอบฟิวที่ทำการถอดออกมานะครับให้ทำการปรับย่านวัดที่มัลติมิเตอร์มาที่ตำแหน่งวัดค่าความต้านทานที่ค่าต่ำสุดและทดสอบการทำงานของมัลติมิเตอร์จะต้องมีสัญญาณเสียงเกิดขึ้นเมื่อขั้วบวกกับขั้วลบของมัลติมิเตอร์มาโดนกันนำฟิวที่ทำการถอดออกมาจากระบบไฟแสงสว่างมาทำการตรวจสอบถ้าเกิดว่าตรวจสอบดูแล้วที่ขั้วฟิวทั้งสองด้านไม่ปรากฏสัญญาณเสียงในค่าของความต้านทานแสดงว่าฟิวมีการผิดปกติ

พบว่าฟิวมีการผิดปกติทำให้วงจรไม่สามารถทำงานได้ให้ทำการเปลี่ยนฟิวตัวใหม่เมื่อทำการตรวจสอบฟิวเรียบร้อยพบว่าฟิวผิดปกติโดยการขาดทำการเปลี่ยนฟิวตัวใหม่และประกอบกับเข้าที่เดิมสำหรับการตรวจสอบรีเลย์ไฟแสงสว่างนำรีเลย์ที่ถอดออกมาจากชุดฟิวและตรวจสอบตำแหน่งของขั้วรีเลย์จะมีอยู่4ขั้วการตรวจสอบขั้วรีเลย์ทั้ง4ขั้วด้านขั้วใหญ่จะทำการตรวจสอบถ้าเกิดว่าเป็นขั้วคอนแทคจะต้องไม่มีการต่อเนื่องส่วนด้านขั้วเล็กทั้ง2ขั้วตรวจสอบถ้าเป็นขั้วขดลวดจะต้องมีการต่อเนื่องโดยนำเอามัลติมิเตอร์ปรับไปที่ตำแหน่งค่าความต้านทานและนำสายปลายสายทั้ง2ข้างมาจิ้มที่ปลายขั้วทั้งขั้วเล็กและขั้วใหญ่ทั้ง2ด้านเริ่มจากขั้วเล็กก่อนตรวจสอบที่ขั้วเล็กปรากฏว่ามีสัญญาณการต่อเนื่องเกิดขึ้นแสดงว่าขั้วเล็กจะเป็นขั้วขดลวดและทำการตรวจสอบที่ขั้วใหญ่เมื่อตรวจสอบที่ขั้วใหญ่ทั้ง2ขั้วถ้าไม่มีการต่อเนื่องแสดงว่าขั้วใหญ่เป็นขั้วคอนแทคเมื่อทำการตรวจสอบขั้วไฟทั้งขั้วเล็กและขั้วใหญ่ปรากฏว่าทางด้านขั้วเล็กตรวจสอบด้วยมัลติมิเตอร์เกิดการต่อเนื่องแสดงว่าด้านขั้วเล็กจะเป็นขั้วขดลวดส่วนด้านขั้วใหญ่เมื่อตรวจสอบด้วยมัลติมิเตอร์แล้วไม่มีการต่อเนื่องแสดงว่าด้านขั้วใหญ่จะเป็นขั้วคอนแทคครับต่อไปจะเป็นการตรวจสอบการทำงานของรีเลย์โดยใช้ไฟแบตเตอรี่ป้อนเข้าไปที่ขั้วขดลวดแล้วก็ดูการทำงานของคอนแทคที่ตัวรีเลย์ครับนำสายคีบมาคีบเข้าไปที่ปลายขั้วขดลวดทั้ง2ด้านและทำการจ่ายไฟเข้าด้านบวกและด้านลบของขดลวดเมื่อจ่ายไฟเข้าไปปุ๊บรีเลย์จะปรากฏการทำงานโดยการมีการทำงานของคอนแทคในตัวรีเลย์เกิดขึ้นถ้าเกิดการทำงานในลักษณะเช่นนี้แสดงว่ารีเลย์ใช้งานได้เมื่อทำการตรวจสอบรีเลย์ในวงจรแสงสว่างพบว่ารีเลย์มีความปกติไม่มีความผิดปกติให้ทำการประกอบกับเข้าในตำแหน่งเดิมครับและปิดฝาครอบชุดฟิวเข้าในตำแหน่งเดิม

ครับต่อไปจะเป็นการเปลี่ยนหลอดไฟหน้าให้ทำการถอดหลอดไฟหน้าออกมาเพื่อทำการตรวจสอบถอดขั้วหลอดและถอดฝาครอบและยางรองออกจากนั้นให้ถอดหลอดไฟออกและนำหลอดไฟไปทำการตรวจสอบการตรวจสอบหลอดไฟแสงสว่างนะวิธีการตรวจสอบนะครับให้ปรับตัวมัลติมิเตอร์ไปในตำแหน่งค่าความต้านทานที่ต่ำที่สุดและตรวจสอบที่ขั้วหลอดนะครับทั้ง3ขั้วต้องมีการต่อเนื่องกันถ้าตรวจสอบแล้วขั้วใดขั้วหนึ่งไม่มีการต่อเนื่องกันแสดงว่าขั้วหลอดผิดปกติหรือมีการขาดของขั้วหลอดเกิดขึ้นต่อไปจะเป็นการตรวจสอบให้นำปลายสายขั้วบวกลบของด้านมัลติมิเตอร์มาทำการตรวจสอบตัวมัลติมิเตอร์ว่ามีการทำงานปกติซะก่อนจึงนำไปตรวจสอบที่ขั้วหลอดทั้ง3ขั้วจะต้องต่อเนื่องกันโดยมีสัญญาณเสียงเกิดขึ้น

ปรากฏเช่นนี้แสดงว่าหลอดเป็นปกติเมื่อทำการตรวจสอบหลอดไฟแล้วพบว่าหลอดไฟมีความปกติให้ทำการประกอบหลอดไฟหน้าเข้ากับโคมไฟโดยการประกอบหลอดไฟหน้า

ยางรองฝาครอบและขั้วหลอดไฟ

จากนั้นจะเป็นการทดสอบการทำงานของวงจรไฟแสงสว่างหลังจากการแก้ไขเสร็จสิ้นแล้วครับหลังจากประกอบรีเลย์และฟิวเข้ากับตำแหน่งเรียบร้อยแล้วให้ทำการตรวจสอบการทำงานของวงจรไฟอีกครั้งไฟรีเลย์

0: ไฟหน้าไฟสูงต่ำเมื่อทำการตรวจสอบวงจรการทำงานของไฟแสงสว่างเรียบร้อยแล้วให้ทำการปิดไฟเป็นการจบการทำงานในเรื่องของการตรวจสอบและแก้ไขปัญหาของวงจรไฟแสงสว่างครับ
1: Gen Z มีคำถามกับกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพกระทรวงยุติธรรม
2: ก่อนอื่นเลยนะคะเดี๋ยวให้พี่ๆทั้งสองท่านแนะนำตัวก่อนเลยค่ะ
3: ครับสวัสดีครับชื่อเอกนะครับมาจากกองสิทธิมนุษยชนระหว่างประเทศครับ
4: ชื่อแพรค่ะจากกองสิทธิมนุษยชนระหว่างประเทศค่ะ
3: ก็มีภารกิจสำคัญสำคัญนะครับอยู่4ประการนะครับงานที่1ก็คือการสร้างหลักประกันด้านสิทธิมนุษยชนนะครับออกกฎหมายต่างๆเพื่อให้ประชาชนได้มีสิทธิตามมาตรฐานสากลนะครับ2ก็คือการปฏิบัติให้เกิดสิทธิตามที่เราได้ออกกฎหมายเมื่อตามข้อที่1นะครับส่วน3ก็คือการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับอนุสัญญาต่างๆที่เราได้เข้าเป็นภาคีนะครับส่วนสุดท้ายแล้วนะครับก็คือการรายงานประเทศนะครับในส่วนนี้คือเราก็ต้องรายงานในสิ่งที่เป็นผลการดำเนินงานสำคัญสำคัญของประเทศไทยนะครับให้ทาง UN ได้รับทราบว่าประเทศไทยมีการดำเนินงานด้านสิทธิมนุษยชนเป็นอย่างไรบ้างนะครับ
4: นะคะได้ไปทำความตกลงกับ UN มาค่ะว่าจะนำเอาหลักการนะคะสาระสำคัญที่เป็นมาตรฐานสากลนะคะในการคุ้มครองสิทธิมนุษยชนสิทธิเสรีภาพนะคะมาใช้ในประเทศไทยค่ะซึ่งกรมเรานะคะก็รับมานะคะทั้งหมด5อนุสัญญาด้วยกันนะคะหรือว่า5กฎหมายระหว่างประเทศด้วยกันนะคะซึ่งฉบับแรกค่ะ
3: ก็คือกติการะหว่างประเทศว่าด้วยสิทธิทางพลเมืองและสิทธิทางการเมืองนะครับซึ่งกฎหมายตัวนี้นะครับก็จะพูดถึงเรื่องของสิทธิในการมีชีวิตอยู่สิทธิในกระบวนการยุติธรรมรวมไปถึงเรื่องของการชุมนุมและก็สิทธิในการเลือกตั้งด้วยนะครับตัวที่สองนะครับก็จะเป็นเรื่องของกติการะหว่างประเทศว่าด้วยสิทธิทางเศรษฐกิจสังคมและวัฒนธรรมครับ
5: สำหรับกฎหมายฉบับนี้นะครับก็ให้การคุ้มครองอาทิเช่นในเรื่องของสิทธิการมีงานทำสิทธิในเรื่องของสาธารณสุขสิทธิในเรื่องของการศึกษารวมไปถึงในเรื่องของความเชื่อและการนับถือศาสนาต่างๆครับ
4: ค่ะนอกจากสองฉบับนั้นนะคะก็เป็นร่มใหญ่นะของอนุสัญญานะคะเราก็ยังมีอีก3ฉบับด้วยกันค่ะที่เราดูแลค่ะก็จะเป็นฉบับแรกนะคะสีฟ้าค่ะเป็นอนุสัญญาระหว่างประเทศว่าด้วยการขจัดการเลือกปฏิบัติทางเชื้อชาติในทุกรูปแบบนะคะก็คือห้ามกีดกันนะคะทางเชื้อชาติสีผิวต่างๆนะคะเขาควรจะได้รับสิทธิเท่ากันนะคะอีก2ฉบับนะคะพี่แพรขอรวบตึงนะคะก็จะเป็นอนุสัญญาต่อต้านการทรมานและการปฏิบัติหรือการลงโทษอื่นที่โหดร้ายไร้มนุษยธรรมหรือย่ำยีศักดิ์ศรีนะคะและอนุสัญญาระหว่างประเทศค่ะว่าด้วยการคุ้มครองบุคคลทุกคนจากการบังคับให้หายสาบสูญนะคะที่พี่แพรพูด2อันนี้คู่กันเพราะว่าเรามีพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการทรมาน

0: และการกระทำให้บุคคลสูญหายค่ะซึ่งกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพก็เป็นคนตัวตั้งตัวตีนะคะแล้วก็ออกพระราชบัญญัติฉบับนี้มานะคะก็มาจากอนุสัญญาทั้ง2อันนี้ค่ะซึ่งก็มีหลักการสำคัญก็คือห้ามเจ้าหน้าที่รัฐนะคะกระทำทรมานนะคะกระทำโหดร้ายแล้วก็ห้ามอุ้มหายค่ะ
1: สำหรับประโยชน์ของอนุสัญญา

0: วิตที่ดีทัดเทียมตามมาตรฐานสากลในเรื่องของสิทธิมนุษยชนครับสำหรับด้านที่2นะครับก็เป็นเรื่องของเศรษฐกิจนะครับการที่ประเทศไทยมีมาตรฐานเรื่องสิทธิมนุษยชนก็จะสามารถสร้างแรงดึงดูดให้กับภาคธุรกิจในต่างประเทศนะครับสามารถมาลงทุนในประเทศไทยได
1: ้ค่ะและสำหรับด้านที่3นะคะก็จะเป็นเรื่องสังคมค่ะแน่นอนค่ะว่าเมื่อเรามีมาตรฐานสากลนะคะด้านสิทธิมนุษยชนค่ะสังคมเราก็จะปลอดภัยมากขึ้นนะคะแล้วก็กระบวนการยุติธรรมของเรานะคะสิทธิในกระบวนการยุติธรรมก็ได้รับการยอมรับแล้วก็ได้รับความเชื่อมั่นมากยิ่งขึ้นค่ะและประการสุดท้ายนะคะประโยชน์สำหรับประเทศชาติค่ะแน่นอนค่ะว่าเมื่อเรานำมาตรฐานสากลนะคะเกี่ยวกับสิทธิมนุษยชนมาใช้ในประเทศเราเราย่อมได้รับความเชื่อมั่นค่ะในเวทีนานาประเทศค่ะ
0: พี่ก็อาจเป็นคนคนหนึ่งเหมือนกับประชาชนอีกหลายๆคนนะครับที่อาจจะถูกเลือกปฏิบัติหรือได้รับผลกระทบจากการละเมิดสิทธิมนุษยชนต่างๆมันอาจจะเป็นแรงผลักดันให้เรามีความเข้าใจกับคนที่ถูกละเมิดสิทธิมนุษยชนโดยตรงนะครับมันจึงทำให้เราผลักดันมาทำงานอยู่เบื้องหลังเกี่ยวกับการออกกฎหมายการทำงานต่างๆเพื่อสุดท้ายแล้วถึงแม้เราจะไม่ได้ทำเองแต่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องจะต้องนำนโยบายนำมาตรฐานสิทธิมนุษยชนต่างๆที่เราไปรับกับทาง UN ไว้นะครับนำไปสู่ประชาชนเพื่อประโยชน์ของประชาชนเป็นหลักครับ
1: สำหรับพี่แพรนะคะพี่แพรเห็นว่าเรื่องสิทธิมนุษยชนเนี่ยค่ะเป็นเรื่องของทุกคนนะคะเราเกิดมาเป็นมนุษย์นะคะเราต้องมีสิทธิเสรีภาพนะคะทำการนะคะถ้าเผื่อพี่เข้ามาทำงานณจุดนี้เนี่ยพี่น่าจะเป็นฟันเฟืองหนึ่งนะคะที่จะทำให้มีการผลักดันนะคะมาตรฐานภายในประเทศให้ดียิ่งขึ้นนะคะแล้วก็ทัดเทียมกับนานาชาติต่อไปค่ะ
2: สวัสดีค่ะ
3: ก็อยากได้พี่เอ็มออนนะคะช่วยฝากอะไรสักนิดเกี่ยวกับกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพค่ะ
4: พวกพี่เนี่ยอยากจะให้ประชาชนเนี่ยทุกคนเลยนะทุกกลุ่มเลยค่ะมีความรู้เกี่ยวกับสิทธิเสรีภาพนะคะโดยเฉพาะกลุ่มเปราะบางค่ะแล้วทุกคนก็กล้าที่จะมาใช้สิทธิ์ด้วยนะคะแล้วก็ที่สำคัญที่สุดคืออยากให้มีความหวังนะคะกับกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพและก็กระทรวงยุติธรรมนะคะในส่วนทุกคนที่มาใช้สิทธิ์ก็อย่าลืมนะคะใช้สิทธิ์ของตัวเองแล้วก็ต้องเคารพสิทธิ์ของทุกคนด้วยค่ะ
5: การดูดอากาศด้วยเครื่องทำสุญญากาศการทำสุญญากาศเป็นขั้นตอนการดูดอากาศความชื้นและฝุ่นละอองต่างๆออกจากระบบเพื่อให้ระบบสะอาดพร้อมที่จะบรรจุสารทำความเย็นการทำสุญญากาศจะต้องดำเนินการให้รัดกุมเพื่อไม่ให้ความชื้นหลงเหลืออยู่ในระบบซึ่งจะก่อให้เกิดปัญหาขึ้นมาภายหลังได้ขั้นตอนการทำสุญญากาศ
6: การทำสุญญากาศคือพอเราต่อท่อสารทำความเย็นเรียบร้อยแล้วขั้นตอนต่อไปเราก็จะทำสุญญากาศนะฮะโดยที่เราจะต้องใช้เกจแล้วก็ใช้เครื่องดูดสุญญากาศนะฮะคือเครื่องแวคกัมปั๊มนะครับครับภายในระบบสารทำความเย็นนะครับก็จะประกอบด้วยทางด้านแรงดันต่ำกับทางด้านแรงดันสูงนะครับทางด้านแรงดันต่ำนะฮะเราก็จะใส่เกจทางด้านสีน้ำเงินนะครับทางด้านแรงดันสูงเราก็จะใส่เกจทางด้านสีแดงนะครับก็นะฮะก็คือท่อใหญ่นะฮะที่ท่อที่ต่อมาจากอีวาโพเรเตอร์มาที่คอมเพรสเซอร์นะฮะก็คือเป็นท่อซักชั่นนะครับอันนั้นก็คือเป็นทางด้านแรงดันต่ำนะครับแรงดันต่ำเราก็จะใส่เกจทางด้านสีน้ำเงินเท่ากับท่อที่เป็นแรงดันต่ำเราก็จะต่อสายเกจเข้าทางด้านแรงดันต่ำที่เป็นสีน้ำเงินเข้ากับท่อซักชั่นนะฮะซึ่งเป็นทางด้านแรงดันต่ำนะครับทีนี้เกจทางด้านแรงดันสูงสีแดงนะฮะเราก็จะมาใส่เข้ากับท่อทางด้านแรงดันสูงของในระบบนะครับก็คือจะใส่ที่ท่อเล็กนะฮะก็คือจะเป็นของทิวลิฟต์นะซึ่งมันเป็นทางด้านแรงดันสูงนะครับ ครับก็จะเป็นขั้นตอนของการทำสุญญากาศนะครับก็คือการทำสุญญากาศเราก็ต้องมีเกจนะครับเกจเราก็ใส่เข้า

ไปข้างในระบบแล้วนะครับทีนี้ส่วนเครื่องทำสุญญากาศเครื่องแวคัมปั๊มนะฮะก่อนที่เราจะใช้เครื่องแวคัมปั๊มนะฮะก็ต้องตรวจสอบน้ำมันของเครื่องแวคัมด้วยนะฮะมันต้องอยู่ในระดับกลางนะครับถึงจะใช้ได้นะครับถ้าเกิดมันน้อยเกินไปเราจะต้องเติมนะครับเพราะไม่งั้นมันจะทำให้เครื่องแวคัมเราเสียหายได้นะครับถ้าเกิดว่าน้ำมันเรามีเพียงพอแล้วก็สามารถจะใช้ได้เลยนะครับก็อันดับแรกครับเราก็จะเริ่มเปิดฝาครอบของเครื่องแวคัมนะฮะแล้วก็เปิดเครื่องแวคัมให้ทำงานนะครับมันก็จะมีแรงดูดนะครับมันมีแรงดูดเราก็จะเอาสายเกตสายสีเหลืองนะฮะสายบริการของเกตนะที่เป็นสีเหลืองมาต่อเข้ากับเครื่องทำสุญญากาศนะครับพอเราต่อแล้วนะครับทีนี้เราก็จะมาเปิดวาล์วที่เกตนะทางด้านแรงดันต่ำนะครับแล้วก็เปิดให้สุดแล้วก็มาเปิดเกตนะทางด้านแรงดันสูงนะครับก็เปิดให้สุดนะครับเปิดให้สุดพอเราเปิดสุดทั้งด้านแรงดันสูงแล้วแรงดันต่ำแล้วก็ให้สังเกตนะฮะจากเลข0เนี่ยจะต้องถูกดูดให้ลงต่ำเป็นสุญญากาศที่30นิ้วตลอดนะครับก็คงจะใช้เวลาคงจะไม่เกิน5นาทีก็จะเป็นสุญญากาศแล้วนะครับแล้วก็พอเป็นสุญญากาศแล้วเราก็ต้องทำสุญญากาศอย่างนี้ไปอีกอย่างน้อยครึ่งชั่วโมงนะครับ

สวัสดีครับมาพบกันอีกเช่นเคยนะครับกับอาจารย์สุภกรโพทองนะครับวันนี้นะครับเราก็ยังอยู่นะครับในรายวิชาของการบัญชีภาษีอากรนะครับวันนี้นะครับอาจารย์ก็จะมาสอนนะครับในเรื่องของนะครับภาษีเงินได้หักณที่จ่ายนะครับภาษีเงินได้หักณที่จ่ายนะครับสิ่งที่เราจะต้องเรียนรู้นะครับเกี่ยวกับภาษีเงินได้นะครับหักณที่จ่ายนะครับในวันนี้เนี่ยจะมีเนื้อหาอะไรบ้างนะครับเราไปดูกันครับนะครับ1ก็คือวัตถุประสงค์นะครับของการหักภาษีเงินได้หักณที่จ่ายนะครับหน้าที่ของผู้นะครับหักภาษีเงินได้หักณที่จ่ายการจัดทําหนังสือรับรองภาษีเงินได้หักณที่จ่ายความรับผิดชอบของผู้มีหน้าที่หักณที่จ่ายการคํานวณภาษีเงินได้หักณที่จ่ายการบันทึกบัญชีเกี่ยวกับภาษีเงินได้หักณที่จ่ายแล้วก็การยื่นนะครับแบบแสดงรายการที่เกี่ยวข้องกับภาษีเงินได้หักณที่จ่ายสำหรับวัตถุประสงค์นะครับของการหักภาษีเงินได้ณที่จ่ายเนี่ยนะครับเพื่ออะไรครับเพื่อบรรเทานะครับภาระการเสียภาษีให้กับผู้รับเงินได้ที่จะต้องไม่เสียภาษีที่จำนวนเยอะในคราวเดียวที่เป็นจำนวนมากนะครับอันนี้ก็นะครับเป็นการบรรเทาภาระทางภาษีนะครับเพื่อช่วยให้กับผู้รับเงินที่จะต้องไม่เสียเงินได้ในคราวเดียวกันที่เป็นจำนวนมากเพื่อให้รัฐบาลเนี่ยมีรายได้เข้าคลังอย่างสม่ำเสมอเพื่อลดแรงกดดันในการหลีกเลี่ยงหรือพยายามเลี่ยงการเสียภาษีอากรเป็นเครื่องมือทางภาษีลดภาระในการตรวจสอบเพื่อติดตามหรือจัดเก็บภาษีในภายหลังอันนี้เนี่ยก็จะเป็นวัตถุประสงค์หลักๆของการที่เขาเนี่ยจะต้องหักภาษีเงินได้หักณที่จ่ายของเราเพราะว่าภาษีของเราเนี่ยนะครับก็จะนํารายได้เนี่ยเข้าไปเพื่อบริหารประเทศนะครับให้รัฐบาลเนี่ยมีรายได้อย่างสม่ําเสมอนั่นเองหน้าที่ของผู้หักภาษีเงินได้ณที่จ่าย1ก็คือจะต้องคํานวณภาษีและนําส่งภาษีเงินได้หักณที่จ่าย2จะต้องออกหนังสือรับรองการหักณที่จ่าย3นำส่งภาษีและยื่นแบบแสดงรายการหักภาษีณที่จ่าย4จัดทำบัญชีพิเศษ

แสดงการหักภาษีณที่จ่ายในส่วนของการจัดทำหนังสือรับรองภาษีเงินได้หักณที่จ่ายนั้นเนี่ยนะครับ1ก็คือกรณีจ่ายเงินได้พึงประเมินประเภทเงินเดือนค่าจ้างค่านายหน้าบำเหน็จตามมาตรา40วงเล็บ1และวงเล็บ2แห่งประมวลรัษฎากรผู้มีหน้าที่หักภาษีณที่จ่ายต้องออกหนังสือรับรองการหักภาษีณที่จ่ายภายในวันที่15กุมภาพันธ์พูดง่ายๆนะครับว่าในกรณีถ้าเกิดเราเนี่ยมีเงินได้พึงประเมินจากเงินเดือนกับค่าจ้าง40วงเล็บ1และวงเล็บ2เนี่ยสถานประกอบการเขาก็จะออกหักณที่จ่ายให้กับเราภายใน15กุมภาพันธ์ของเดือนนะครับของปีภาษีถัดไปปีนี้นะครับปี66นะเราทำงานมาทั้งปีเลยเราก็จะได้รับหนังสือรับรองการหักณที่จ่ายจากสถานประกอบการเฉพาะผู้มีเงินได้ประเภท40วงเล็บ1และวงเล็บ2เนี่ยภายในวันที่15กุมภาพันธ์ของปีภาษีถัดไปนั่นเองนะครับกรณีที่2นั่นก็คือกรณีจ่ายเงินได้อื่นๆในกรณีการจ่ายเงินได้อื่นๆเนี่ยนะครับประเภทอื่นๆเนี่ยตั้งแต่วงเล็บ3วงเล็บ4วงเล็บ5วงเล็บ6แล้วก็วงเล็บ7วงเล็บ8แห่งประมวลรัษฎากรผู้มีหน้าที่เสียภาษีหักณที่จ่ายจะต้องออกหนังสือรับรองการหักณที่จ่ายทุกครั้งในกรณีที่มีการจ่ายเงินในกรณีที่2เนี่ยพูดได้ง่ายว่าตั้งแต่เงินได้พึงประเมิน40วงเล็บที่3ถึงวงเล็บที่8เขาจะต้องออกหนังสือรับรองทุกครั้งที่มีการจ่ายเงินนะครับต่อมาความรับผิดของผู้มีหน้าที่หักหน้าที่จ่าย 1. กรณีไม่ได้หักภาษีหน้าที่จ่ายไว้เลยหรือหักภาษีหน้าที่จ่ายไว้เนี่ยไม่ครบถ้วนให้ผู้จ่ายเงินและผู้มีเงินได้เนี่ยรับผิดร่วมกันในจำนวนภาษีที่ต้องชำระที่และไม่ได้นำส่งพูดง่ายๆนะครับว่ากรณีถ้าเกิดเขาเนี่ยไม่ได้หักภาษีไว้เลยหรือหักภาษีไว้ไม่ครบถ้วนเนี่ยให้ผู้ที่จ่ายเงินและผู้รับเงินเนี่ยรับผิดชอบร่วมกันในภาษีที่เขาจะต้องเสียในกรณีที่2ก็คือกรณีผู้มีหน้าที่หักหน้าที่จ่ายหักภาษีไว้เนี่ยแต่ไม่ได้นำเงินส่งหรือส่งแต่ไม่ครบถูกต้องตามจำนวนให้ผู้มีเงินได้ซึ่งต้องเสียภาษีเนี่ยพ้นความรับผิดกับภาษีที่ตัวเองจะต้องชำระแต่ผู้ที่มีหน้าที่หักภาษีหน้าที่จ่ายจะต้องเป็นฝ่ายชำระผิดจะต้องรับผิดชอบภาษีเนี่ยฝ่ายเดียวในกรณีที่2เนี่ยพูดง่ายๆว่าถ้าเกิดผู้หักเขาหักกับเราไว้แล้วในกรณีถ้าเกิดเราเป็นผู้โดนหักเนี่ยหรือผู้ถูกหักเราไม่ต้องรับผิดชอบคนที่รับผิดชอบนั้นก็จะต้องเป็นผู้ที่หักเราผู้มีหน้าที่หักจะต้องเป็นผู้รับผิดชอบภาษีจำนวนนั้นเพราะว่าเขาได้หักกับเราไปแล้วดังนั้นแล้วผู้ถูกหักเนี่ยจะพ้นผิดนะครับกรณีที่3ก็คือกรณีหักหน้าที่จ่ายภาษีเงินได้เนี่ยให้กับผู้มีเงินได้แสดงฐานะการลดหย่อนหรือเขาเรียกว่าแบบรย.01โดยผู้นะครับมีเงินได้ลงลายมือชื่อรับรองหากปรากฏว่ารายการนี้ผิดพลาดทำให้รายการหักภาษีหน้าที่จ่ายเนี่ยผิดพลาดไปด้วยผู้มีเงินได้ต้องรับผิดชำระภาษีในส่วนที่นำส่งไม่ครบผู้หักภาษีหน้าที่จ่ายเนี่ยไม่ต้องรับผิดชอบต่อมากรณีที่4กรณีนำส่งภาษีเงินได้หักหน้าที่จ่ายไม่ครบหรือขาดจำนวนหรือไม่นำส่งหรือล่วงเลยกำหนดเวลาผู้มีหน้าที่หักภาษีหน้าที่จ่ายจะต้องรับผิดเสียเงินเพิ่มในอัตราร้อยละ 1.5 ต่อเดือนหรือเศษของเดือนเนี่ยภาษีที่ชำระไม่ครบเนี่ยหรือไม่ส่งเกินกำหนดระยะเวลาเศษของเดือนเขาก็คิดเป็น1เดือนกรณีที่5ก็คือกรณีผู้มีหน้าที่หักภาษีไม่ได้หักหน้าที่จ่ายแม้ต่อมาผู้เสียภาษีได้นำเงินภาษีเนี่ยไปชำระแล้วก็ตามผู้มีหน้าที่หักภาษีหน้าที่จ่ายเนี่ยต้องรับผิดชำระเงินเพิ่มในกรณีที่6กรณีสุดท้ายครับในการสั่งเรียกเก็บภาษีหักหน้าที่จ่ายเจ้าพนักงานประเมินมีอำนาจเรียกเก็บเอาจากผู้มีหน้าที่หักภาษีหน้าที่จ่ายพร้อมเรียกเก็บเงินเพิ่มโดยไม่ต้องเรียกเก็บจากผู้มีเงินได้ก่อนตัวนี้เนี่ยก็จะเป็นอำนาจการประเมินของเจ้าหน้าที่ของกรมสรรพากรในกรณีถ้าเกิดเขาเนี่ยมาตรวจสอบแล้วเกิดข้อผิดพลาดผู้ที่จะต้องรับผิดในกรณีนี้เนี่ยก็จะต้องเป็นผู้ที่มีหน้าที่หักหน้าที่จ่าย
ผู้ที่จ่ายเนี่ยนะครับจะนะครับไม่มีความผิดใดๆทั้งสิ้นนะครับโดยไม่ต้องเรียกเก็บเงินจากผู้มีเงินได้นะครับต่อมาครับในวิธีของการคำนวณภาษีเงินได้หักหน้าที่จ่ายนะครับการคำนวณภาษีเงินได้หักหน้าที่จ่ายเนี่ยนะครับแบ่งออกเป็น2แบบแบบที่1นั่นก็คือภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาหักหน้าที่จ่ายแบบที่2ก็คือภาษีเงินได้นิติบุคคลหักหน้าที่จ่ายนะครับซึ่ง2ตัวนี้เนี่ยจะมีวิธีการคำนวณนะครับที่แตกต่างกันนะครับเราลองไปดูครับว่าภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาหักหน้าที่จ่ายนะครับมีลักษณะเป็นอย่างไรนะครับการคำนวณภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาหักหน้าที่จ่ายสามารถนะครับคำนวณได้2แบบนั่นก็คือการหักภาษีเงินได้หน้าที่จ่ายตามมาตรา50แห่งประมวลรัษฎากรและแบบที่2ก็คือการหักภาษีเงินได้หน้าที่จ่ายตามมาตรา3เตรัสสะนะครับในกรณีถ้าเกิดเราเนี่ยจะหักภาษีเงินได้นะครับหน้าที่จ่ายตามมาตรา50แห่งประมวลรัษฎากรเนี่ยนะครับเขาจะมีวิธีการคำนวณหรือวิธีการคิดดังนี้กรณีจ่ายเงินได้พึงประเมินตามมาตรา40วงเล็บ1วงเล็บ2ที่เราจะหักหน้าที่จ่ายตามมาตรา50นะครับแห่งประมวลรัษฎากรเนี่ยเขาก็ต้องเอาเงินได้พึงประเมินที่เขาจ่ายนะคูณกับจำนวนคราวที่ต้องจ่ายกี่ครั้งหักกับค่าใช้จ่ายหักกับค่าลดหย่อนนะครับถึงจะมาเป็นเงินได้สุทธิแล้วเราก็ต้องคำนวณภาษีตามอัตราก้าวหน้าหลังจากนั้นเมื่อเราได้ภาษีที่ต้องเสียแล้วเราจะต้องนำมาหารกับจำนวนเงินที่เราจะต้องจ่ายเราถึงจะได้เป็นภาษีเงินได้หักหน้าที่จ่ายในแต่ละคราวตัวนี้เนี่ยเขากำลังสื่อถึงอะไรถ้าเกิดเราเนี่ยได้รับเงินได้ตามมาตรา40วงเล็บ1กับวงเล็บ2ประเภทของเงินเดือนแล้วก็เงินค่าจ้างจากการรับทำงานให้เวลาสถานประกอบการเขาจะหักหน้าที่จ่ายเราเขาจะต้องตั้งเป็นตุ๊กตามาก่อนเปรียบเสมือนว่าเรามีเงินได้ทั้งปีเปรียบเสมือนเราหักค่าใช้จ่ายเราหักค่าลดหย่อนแล้วเนี่ยเงินได้สุทธิที่เขาประมาณการเนี่ยจะมีอยู่เท่าไหร่แล้วเขาถึงจะนำตัวนั้นเนี่ยไปหาเป็นภาษีที่เขาจะต้องเสียในอัตราก้าวหน้าเมื่อเราได้ภาษีที่ต้องเสียแล้วนะครับเราก็เอาภาษีที่จะต้องเสียในคราวเดียวนะสิ้นปีเนี่ยมาหารกับจำนวนเงินที่เขาจะต้องจ่ายสมมติว่า1ปีนะมี12เดือนเขาจะหาร12ภาษีที่ต้องเสียเนี่ยหาร12ก็จะได้ภาษีที่เขาหักเราทุกเดือนเพื่อนำส่งล่วงหน้าเพื่อที่จะช่วยบรรเทาไม่ให้เราเนี่ยเสียภาษีที่เป็นจำนวนเงินก้อนณวันสิ้นปีเขาก็จะทยอยจ่ายให้กับเรานะครับโดยให้เรานำส่งในทุกๆเดือนแต่ถ้าเกิดว่าพอสิ้นปีแล้วเนี่ยเรามีภาษีที่ขอคืนได้เราก็ต้องใช้สิทธิ์ในการขอคืนภาษีดังกล่าวนะครับทีนี้เราลองไปดูวิธีการคำนวณครับการจ่ายเงินได้ตามมาตรา40วงเล็บ1และวงเล็บ2เนี่ยตัวอย่างนะครับนายดำมีภรรยาชอบด้วยกฎหมายคือนางแรงได้รับเงินเดือนเดือนละ 40,000 บาทจากบริษัทไทยจำกัดนายดำได้แจ้งสถานะหักลดหย่อนตามแบบแจ้งรายการเพื่อหักลดหย่อนแบบรย.01ดังนี้มีภรรยานะครับสมรสตามกฎหมายเนี่ยไม่มีเงินได้ในระหว่างปีมีบุตรผู้เยาว์กำลังศึกษา1คนอุปการะมารดาของนายดำอายุ58ปีและมารดาของภรรยาอายุ62ปีไม่มีเงินได้ในระหว่างปีภาษีนั้นจ่ายเบี้ยประกันสุขภาพให้มารดานายดำ 8,000 บาทการคำนวณหักภาษีเงินได้หักนะที่จ่ายเนี่ยนำส่งแต่เดือนเขาจะคำนวณแบบไหนนะครับเราไปดูครับนะครับเขาก็ต้องมาตั้งตุ๊กตาเหมือนที่อาจารย์บอกนะครับว่าถ้าเกิดเราจะประมูลเขาเรียกว่าคำนวณนะครับการหักหน้าที่จ่ายตาม50แห่งประมวลรัษฎากรเนี่ยนะครับตามมาตรา50แห่งประมวลรัษฎากรเนี่ยเราจะต้องทำอย่างไรเราก็ต้องตั้งครับว่าเงินเดือนที่เราเสมือนว่าเราจะได้ทั้งปีนะครับเขาก็เอา 40,000 คูณ12 1ปีเขาก็จะได้ 480,000 หักกับค่าใช้จ่าย 50%ไม่เกิน 100,000 บาทก็เท่ากับว่าหักได้ 100,000 คงเหลือเงินได้หลักค่าใช้จ่ายคือ 380,000 บาทหักกับค่าลดหย่อนส่วนตัว 60,000 ค่าลดหย่อนคู่สมรส

ไม่มีเงินได้60,000ค่าลดหย่อนบุตร1 คน30,000ค่าลดหย่อนมารดาของภริยา30,000และค่าเบี้ยประกันสุขภาพมารดาของนายดำอีก 8,000 รวมค่าลดหย่อนทั้งสิ้น 188,000 บาทนะครับคงเหลือเงินได้สุทธิก็คือ 192,000 บาททีนี้เราลองไปดูครับว่าเขาจะคำนวณยังไงเมื่อเขาได้เงินได้สุทธิแล้วนะครับเขาจะต้องนะครับมาหาว่าภาษีที่เขาจะต้องเสียนะครับเท่าไหร่ 150,000 บาทแรกได้รับการยกเว้นไม่ต้องเสียภาษีส่วนที่เหลืออีก 42,000 บาทเขาก็จะเสียภาษีในอัตรา 5% ก็คือ 2,100 บาทนั่นแสดงว่านะครับนายดำนะครับเขาก็จะเสียภาษีในอัตรานะครับ 5% จำนวนเงิน 2,100 บาทถ้าเกิดเขาคิดด้วยวิธีที่2เขาไม่สามารถคิดได้นะครับวิธีที่2เนี่ยเพราะว่าเงินที่เขาได้เนี่ยมันไม่ได้เข้าเงื่อนไขที่จะต้องมาคิดวิธีที่2ภาษีหักหน้าที่จ่ายที่เขาจะต้องจ่ายณวันสิ้นปีที่เขาจะต้องเสียเนี่ยเท่ากับ 21,000 บาทดังนั้นแล้วภาษีหักหน้าที่จ่ายเนี่ยเขาก็จะต้องเอา 2,100 บาทเนี่ยมาหักกับนายดำในทุกๆเดือนเขาก็จึงเอา 2,100 เนี่ยมาหารกับ 12ก็จะได้เท่ากับ 175 บาทสรุปแล้วก็คือว่าผู้จ่ายเงินได้เนี่ยจะต้องหักภาษีเงินได้หักหน้าที่จ่ายนายดำเดือนมกราคมถึงธันวาคมเนี่ยเดือนละ175บาทหมายเหตุก็คือการหักลดหย่อนมารดาของนายดำหักไม่ได้เพราะว่าอายุไม่ถึง60ปี2ก็คือการหักประกันสุขภาพมารดาของนายดำนำมาหักลดหย่อนได้แม้ไม่ถึง60ปีนั่นเองนะครับในกรณีนี้เนี่ยถ้าเกิดเราจะใช้ตามมาตรา50แห่งประมวลรัษฎากรนะครับเราก็จะได้ภาษีหักหน้าที่จ่ายในที่นายดำจะต้องเสียไปนั่นเองก็คือเดือนละ175บาทก็คือเอาภาษีที่ต้องเสียทั้งปี 2,100 หารนะครับ12เดือนนั่นเองนะครับต่อมากรณีถ้าเกิดเราจ่ายเงินได้พึงประเมินตามมาตรา40วงเล็บ1และวงเล็บ2นายจ้างจ่ายให้ครั้งเดียวเพราะเหตุออกจากงานตามหลักเกณฑ์ของทางราชการเนี่ยวิธีการคำนวณก็คือว่าเงินได้ที่นายจ้างจ่ายให้ครั้งเดียวเพราะเหตุออกจากงานหักกับค่าใช้จ่ายส่วนที่1ก็คือเอา 7,000 คูณกับจำนวนปีที่ทำงานแต่จะต้องไม่เกินเงินที่ได้รับส่วนที่2ก็คือ 50% ของเงินได้ส่วนที่เหลือนี่คือในส่วนของการหักค่าใช้จ่ายเงินได้หลังหักค่าใช้จ่ายเราจะนำมาคำนวณเพื่อเสียภาษีตามอัตราก้าวหน้าแต่ 150,000 บาทแรกนั้นเราไม่ได้รับสิทธิ์ในการยกเว้นนะครับมันก็จะออกมาเป็นภาษีที่เขาจะต้องถูกหักนะที่จ่ายว่าจะต้องถูกหักเท่าไหร่เรามาดูกรณีที่2นะครับกรณีก็คือว่าเงินที่นายจ้างจ่ายให้ครั้งเดียวเพราะเหตุออกจากงานในลักษณะอื่นที่ไม่ใช่หลักเกณฑ์ของทางราชการเช่นนายจ้างจ่ายเงินบำเหน็จให้แก่ลูกจ้างเป็นจำนวน1เท่าครึ่งหรือ2เท่าของเงินบำเหน็จปกติหรือเงินได้ที่นายจ้างจ่ายให้ครั้งเดียวเพราะเหตุออกจากงานสุดแต่ความพอใจของนายจ้างเป็นต้นนะครับอันนี้ก็คือเขาเรียกว่าสุดแต่ความพอใจก็คือนายจ้างพอใจที่จะจ่ายเท่าไหร่เนี่ยเขาก็จะใช้กรณีนี้เนี่ยมาคิดในการหักหน้าที่จ่ายเราลองมาดูครับว่าวิธีการคำนวณนะครับกรณีที่สองเนี่ยเงินที่นายจ้างเนี่ยจ่ายให้ครั้งเดียวเพราะเหตุออกจากงานที่จ่ายในลักษณะอื่นเนี่ยนะครับเขาก็จะตั้งก็คือเอาเงินที่นายจ้างจ่ายให้ครั้งเดียวเพราะเหตุออกจากงานตั้งเงินเดือนเดือนสุดท้ายนะครับแล้วก็มาหาเงินเดือนถัวเฉลี่ยบวกกับอีก 10% เปรียบเทียบระหว่างข้อที่2กับ3เลือกที่ต่ำกว่าคูณกับจำนวนปีที่ทำงานเปรียบเทียบระหว่าง1กับ4ให้เราเลือกอันที่ต่ำกว่านะครับมาหักค่าใช้จ่ายส่วนที่1ก็คือ 7,000 คูณปีที่ทำงานส่วนที่2ก็คือ 50% ของเงินได้ส่วนที่เหลือนะครับแล้วก็อันที่7ก็คือเมื่อเราหาค่าใช้จ่ายได้แล้วเนี่ยมันก็จะออกมาเป็นเงินคงเหลือหลังจากหักค่าใช้จ่ายก็เอาตั้งแต่1นะครับลบกับ6หรือจะนํา5ลบกับ6ก็ได้นะครับก็เลือกอันที่ต่ำกว่านั่นเองนะครับและข้อ8นะครับก็คือเงินได้นะครับในส่วนที่เราคำนวณได้ในส่วนที่7เนี่ยนะครับนำมาคำนวณภาษีเงินได้หักหน้าที่จ่ายตามอัตราภาษีก้าวหน้าการคำนวณภาษีเงินได้หักหน้าที่จ่ายนั้นตามอัตราก้าวหน้าเนี่ยก็จะไม่ได้รับสิทธิ์ยกเว้นนะครับ150,000บาทเหมือนกันนะครับ
ทีนี้เราลองมาดูครับวิธีการคำนวณนะครับในกรณีที่2เนี่ยเงินที่นายจ้างเนี่ยจ่ายให้ครั้งเดียวเพราะเหตุออกจากงานในลักษณะอื่นตัวอย่างนายใจออกจากงานเมื่อวันที่31ธันวาคมได้รับเงินที่นายจ้างจ่ายให้ครั้งเดียวเพราะเหตุออกจากงานเนี่ย 250,000 บาทโดยคำนวณตามหลักเกณฑ์ของนายจ้างนายใจได้รับเงินเดือนมกราคมถึงมิถุนายนเนี่ยเดือนละ 20,000 บาทกรกฎาคมถึงธันวาคมเนี่ยเดือนละ 25,000 บาททำงานมาทั้งหมด10ปี2เดือนเลือกเสียภาษีโดยการถูกหักณที่จ่ายโดยไม่นำไปคำนวณกับเงินเพิ่มอื่นตอนที่เขาจะยื่นพ.ง.ด.ตอนสิ้นปีนั่นเองเราลองมาดูวิธีคิดครับ1ก็คือเงินที่นายจ้างจ่ายให้ครั้งเดียวเพราะเหตุออกจากงานเนี่ย 250,000 บาทเงินเดือนเดือนสุดท้ายที่นายใจเขาได้รับเนี่ย 25,000 บาทเดือนธันวาคมเขาได้รับเดือนละ 25,000 บาทเงินเดือนถัวเฉลี่ย12เดือนสุดท้ายบวกกับ 10% วิธีการคำนวณก็คือว่าเราจะต้องเอา 20,000 คูณ6เดือนเพราะว่าอะไรครับในช่วงเดือนมกราคมถึงมิถุนายนนายใจได้รับเงินเดือนเดือนละ 20,000 บาทบวกกับ 25,000 คูณกับ6เดือนเพราะว่า6เดือนหลังนายใจจะได้รับเดือนละ 25,000 บาทบวกกันแล้วเนี่ยนะครับก็เอามาบวกกับ 10% เราก็จะได้คำตอบก็คือ 297,000 บาทแล้วเราก็เอามาหารถัวเฉลี่ยคือหาร12นั่นเองนะครับแล้วเราก็จะได้เงินเดือนถัวเฉลี่ยนะครับของนายใจเนี่ยก็คือ 24,750 บาทต่อมาเรามาดูข้อที่4เขาบอกว่าเปรียบเทียบระหว่างข้อ2กับข้อ3เลือกที่ต่ำกว่ามาคูณกับจำนวนปีที่ทำงานแสดงว่าเขาก็จะต้องเลือกเงินเดือนถัวเฉลี่ยเพราะว่ามันต่ำกว่าเงินเดือนสุดท้ายที่เขาจะได้รับก็คือจะต้องเลือก 24,750 บาทมาคูณกับจำนวนปีที่เขาทำงานก็คือเขาทำงานมา10ปีมาเป็นฐานในการคำนวณค่าใช้จ่ายเท่ากับ 247,500 บาทต่อมาเราก็ต้องมาเปรียบเทียบระหว่างเงินที่เขาให้ครั้งเดียวเหตุออกจากงานเนี่ย 250,000 กับตอนที่เขามาคำนวณเป็นฐานเนี่ยเขาได้ 247,500 บาทนะครับตรงนั้นแล้วเวลาเขาคิดเนี่ยเขาก็ต้องเลือกอันที่ต่ำกว่ามาคำนวณนะครับทีนี้เรามาดูครับการหักค่าใช้จ่ายของเขาส่วนที่1เนี่ยเขาก็จะเอา 7,000 คูณกับอายุงานของเขาคือ10ปีก็จะได้ 70,000 เงินได้นะครับหลังจากหักค่าใช้จ่ายแล้วเนี่ยก็คือเอา 247,500 ลบกับ 70,000 บาทเราก็จะได้คำตอบคือ 177,500 ส่วนที่2เราก็เอา 50% ของเงินได้ส่วนที่เหลือก็คือ 177,500 มาคูณ 50% เราก็จะได้คำตอบเท่าไหร่ครับ 88,750 บาทนะครับดังนั้นแล้วรวมค่าใช้จ่ายทั้งหมดเนี่ยเราก็ต้องเอา 70,000 บวกกับ 88,750 บาทการหักค่าใช้จ่ายของเราทั้งสิ้นเนี่ยก็จะอยู่ที่ 158,750 บาทเงินคงเหลือหลังจากที่เราหักค่าใช้จ่ายเนี่ยนะครับเราก็ต้องเอาค่าใช้จ่ายคือเอาจำนวนเงินที่นายจ้างจ่ายให้ครั้งเดียวเพราะเหตุออกจากงานเนี่ย 250,000 มาลบกับ 158,750 บาทก็จะได้คำตอบคือ 91,250 บาทนะครับดังนั้นแล้วเงินได้ตัวนี้นะครับ 91,250 บาทเนี่ยเขาจะต้องมาคำนวณภาษีในอัตราก้าวหน้าเพราะว่าเขา 150,000 บาทแรกเนี่ยไม่ได้รับการยกเว้นเขาก็ต้องเอา 91,250 เนี่ยมาคูณ 5% ก็จะออกมาเป็นภาษีที่เขาจะต้องถูกหักณที่จ่ายจากการจ่ายเงินให้ครั้งเดียวเพราะเหตุออกจากงานที่ไม่ใช่หลักเกณฑ์ของทางราชการอยู่ที่ 4,562 บาท50สตางค์นั่นเองตัวนี้เนี่ยก็จะเป็นการหักตามประมวลรัษฎากรตามมาตรา50นะครับในกรณี40วงเล็บ1กับวงเล็บที่2กรณีถัดไปนะครับกรณีที่จ่ายเงินได้พึงประเมินนะครับตามมาตรา40วงเล็บ3หรือ40วงเล็บ4นะครับเนาะเงินได้พึงประเมินนะครับ40วงเล็บ3และวงเล็บ4เนี่ยไม่ว่าจะเป็นพวกดอกเบี้ยพันธบัตรดอกเบี้ยเงินฝากนะครับเนาะหรือจะเป็นพวกนะผลประโยชน์ที่ได้รับจากการโอนพันธบัตรหุ้นกู้หรือตั๋วเงินหรือตราสารแสดงสิทธิ์นะครับผลต่างระหว่างราคาไถ่ถอนกับราคาจำหน่ายตั๋วเนี่ยนะครับเขาจะต้องถูกหักณที่จ่ายในอัตราร้อยละ 15% นะครับส่วนเงินปันผลหรือส่วนแบ่งกำไรนะครับเขาก็จะเสียนะครับหักณที่จ่ายนะครับในอัตราร้อยละ 10% นะครับถ้าเกิดเป็นเงินได้นะครับที่นอกเหนือจากดอกเบี้ยและเงินปันผลอันได้แก่พวกเงินค่า goodwill นะครับค่าลิขสิทธิ์หรือสิทธิ์อย่างอื่นเนี่ยนะครับเขาก็จะเสียภาษีในอัตราก้าวหน้านั่นเองนะครับ
นะครับตัวอย่างนะครับในการนะครับจ่ายเงินได้พึงประเมินตามมาตรา40วงเล็บ3และวงเล็บ4นะครับตัวอย่างบริษัทไทยจ่ายเงินปันผลให้นายสาคร 10,000 บาทเนี่ยนะครับเขาก็ต้องอ่านผลตั้งคูณกับนะครับอัตราภาษีนะที่จ่าย 10% นะครับก็จะได้ภาษีทางที่จ่ายคือ 1,000 บาทนะครับกรณีถ้าเกิดเขาจ่ายเงินได้พึงประเมินนะครับตามมาตรา40วงเล็บ5และวงเล็บ6เนี่ยนะครับเงินที่เขาได้นะครับจากวิชาชีพอิสระหรือรายได้จากการนะครับให้เช่าทรัพย์สินเนี่ยเขาก็จะเสียหักหน้าที่จ่ายในอัตราร้อยละ 15% นะครับตัวอย่างนะครับนะบริษัทไทยเซรามิกจำกัดจ่ายค่าจ้างออกแบบผลิตภัณฑ์ให้กับนายทาเคชินะครับที่อยู่ประเทศญี่ปุ่นซึ่งไม่ได้เป็นผู้อยู่ในประเทศไทยจำนวน 40,000 บาทเขาก็ต้องเอา 40,000 มาคูณกับอัตราภาษีนะครับหักหน้าที่จ่าย 15%นะครับก็จะได้เท่ากับ 6,000 บาทที่เขาจะต้องหักไว้นะครับต่อมาครับกรณีนะครับถ้าเกิดเป็นผู้จ่ายเงินนะครับที่เป็นองค์กรของรัฐบาลนะครับเทศบาลนะครับสุขาภิบาลหรือองค์กรบริหารส่วนท้องถิ่นนะครับจ่ายเงินได้ตามมาตรา40นะครับวงเล็บ5ถึงวงเล็บ8เนี่ยนะครับเนาะเวลาเขาจ่ายเงินเนี่ยนะครับตั้งแต่บุคคลธรรมดาเนี่ยให้กับใครก็ได้คนใดคนหนึ่งนะครับตั้งแต่ 10,000 บาทขึ้นไปเนี่ยนะครับยกเว้นเงินได้ในการประกวดหรือแข่งขันนะครับก็จะถูกหักนะครับในตาร้อยละ 1% แต่ถ้าเกิดเป็นเงินได้ในการประกวดหรือแข่งขันเนี่ยนะครับเขาก็จะต้องถูกหักหน้าที่จ่ายเนี่ยตามอัตราภาษีก้าวหน้านะครับเรามาดูตัวอย่างในการคำนวณครับตัวอย่างก็คือว่าสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานซึ่งเป็นหน่วยงานราชการเนี่ยจ่ายค่าซ่อมแซมให้แก่นายดำนะครับซึ่งเป็นผู้รับเหมา 500,000 บาทสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานต้องหักภาษีหน้าที่จ่ายเท่าใดนะครับเงินได้ค่าซ่อมแซมเราก็ตั้ง 500,000 คูณกับอัตราภาษีที่เราจะต้องถูกหักก็คือ 1% เท่ากับว่าเราจะต้องหักภาษีหน้าที่จ่ายเนี่ย 5,000 บาทเพราะว่าถือว่าเป็นหน่วยงานราชการเขาจ่ายให้เราจะเสียภาษีในอัตรา 1% ยกเว้นเฉพาะถ้าเกิดเป็นเงินได้จากการแข่งขันหรือประกวดเนี่ยก็เราจะต้องเสียภาษีในอัตราก้าวหน้าเราดูตัวอย่างครับกรุงเทพมหานครจัดให้มีการแข่งขันชกมวยการกุศลให้ครับให้แก่นายขาวนะซึ่งนักมวยเนี่ยนะครับนายขาวเนี่ยเป็นนักมวยอาชีพนะเป็นเงินทั้งสิ้น 45,000 บาทในกรณีเช่นนี้เนี่ยต้องหักหน้าที่จ่ายจำนวนเท่าใดเขาบอกว่าเงินรางวัลนะครับในการชกมวยเราก็ตั้ง 45,000 บาทภาษีหักหน้าที่จ่ายที่เราจะต้องหักเขาเนี่ยเราจะต้องหักตามอัตราภาษีก้าวหน้านั่นก็คือ 150,000 บาทแรกเนี่ยก็คือ 5% ภาษีหักหน้าที่จ่ายที่นายขาวเนี่ยจะต้องเสียและถูกหักเนี่ยจะอยู่ที่ 5,250 บาทนะครับต่อมาครับกรณีนะครับในการจ่ายเงินได้พึงประเมินตามมาตรา40วงเล็บ8เฉพาะจ่ายให้แก่ผู้รับซึ่งขายอสังหาริมทรัพย์วงเล็บกอไก่เงินได้จากการขายอสังหาริมทรัพย์อันเป็นมรดกหรืออสังหาริมทรัพย์ที่ได้รับจากการให้โดยเสน่หาการให้โดยเสน่หาคือการให้ฟรีๆเลยไม่ยึดติดถ้าเกิดเราเนี่ยมีนะครับการจ่ายเงินนะครับประเภทนี้เนี่ยนะครับเราจะมีวิธีการคำนวณเพื่อหักหน้าที่จ่ายเนี่ยตามนี้นะครับก็คือเราจะต้องเอาเงินได้พึงประเมินนะครับถ้าเกิดเป็นอสังหาริมทรัพย์อันเป็นมรดกหรือการได้รับมาเนี่ยนะครับจากเสน่หาเนี่ยนะครับเงินได้พึงประเมินเขาจะต้องเลือกเอาระหว่างราคาประเมินทุนทรัพย์หรือราคาขายจริงนะครับที่สูงกว่าให้เลือกอันไหนสูงกว่าก็เอาอันนั้นนะครับหักกับค่าใช้จ่าย 50% นะครับก็จะมาเป็นเงินได้หลังหักค่าใช้จ่ายแล้วก็นำมาหารกับจำเลยที่ถือครองนะครับภาษีเฉลี่ยต่อปีก็คือตามอัตราก้าวหน้าแล้วก็เอามาคูณกับจำนวนปีที่ถือครองนะครับมันก็จะมาออกมาเป็นภาษีที่เราจะต้องถูกหักหน้าที่จ่ายนะครับเขาบอกว่าหากอสังหาริมทรัพย์อยู่นอกเขตเทศบาลหักยกเว้นได้อีกจำนวน 200,000 บาทในกรณีถ้าเกิดเราอยู่นอกเขตเทศบาลนะครับถ้าเกิดเป็นวงเล็บขอไข่นะครับเป็นเงินได้จากการขายอสังหาริมทรัพย์ได้มาทางอื่นนอกจากกอไก่ไม่ได้มาจากมรดกไม่ได้มาจากการให้โดยเสน่หานะครับเวลาเราคำนวณเนี่ยเราก็ต้องตั้งเงินได้พึงประเมิน
โดยเราจะเลือกใช้ได้แค่ราคาเดียวเท่านั้นคือเรา

จะต้องเลือกใช้ราคาประเมินทุนทรัพย์เท่านั้นมาคำนวณหักกับค่าใช้จ่ายตามปีที่ถือครองนะครับก็จะเป็นเงินได้หลังหักค่าใช้จ่ายแล้วก็เอามาหารกับจำนวนปีที่ถือครองจะเป็นภาษีเฉลี่ยต่อปีนะครับตามอัตราก้าวหน้าเนาะคูณกับจำนวนปีที่ถือครองก็จะออกเป็นภาษีที่ถูกหักณที่จ่ายนั่นเองนะครับทีนี้เราไปดูคำว่าการหักค่าใช้จ่ายเนี่ยตามพระราชกฤษฎีกาตามจำนวนปีที่เขาถือครองเนี่ยนะครับเขาจะหักได้ในร้อยละเท่าไหร่นะครับถ้าเกิดเราถือครอง1ปีจะหักได้ร้อยละ 92% ถ้าเราถือครองมา2ปีจะหักได้ 84% ถ้าเราถือครองมา3ปีจะหักได้ 77% ถ้าเราถือครองมา4ปีเราจะหักได้ 71% ถ้าเราถือครองมา5ปีเราจะหักได้ 65% ถ้าเราถือครองมา6ปีเราจะหักได้ 60% นะครับถ้าเราถือครอง7ปีเนี่ยเราจะหักได้ 55% แล้วก็ถ้าเกิดเราถือครองตั้งแต่8ปีขึ้นไปเนี่ยเราจะหักค่าใช้จ่ายได้ในร้อยละ 5% ร้อยละ 50% นะครับแล้วเรามาดูตัวอย่างนะครับนายอุดมเนี่ยนะครับนะขายที่ดินอันเป็นมรดกนะครับที่ตั้งอยู่ในเขตกรุงเทพมหานครโดยได้รับที่ดินนะครับมรดกมาตั้งแต่วันที่1พฤษภาคม 25X2 ต่อมานะครับได้ขายไปนะครับเมื่อวันที่30มกราคมปี X6 ในราคา 500,000 บาทที่ดินแปลงนี้เนี่ยมีราคาประเมินทุนทรัพย์นะครับ1ล้านบาทวิธีการคำนวณก็คือถ้าเกิดเป็นอันนะครับที่ดินอันได้รับมาจากมรดกหรือการให้โดยเสน่หาเนี่ยเขาจะให้เราเลือกนะครับว่าระหว่างราคาประเมินทุนทรัพย์นะครับหรือราคาซื้อขายจริงให้เลือกอันที่สูงกว่าดังนั้นแล้วนะครับเงินได้พึงประเมินข้อนี้เนี่ยเขาจึงเลือกราคานะครับทุนทรัพย์ราคาประเมินนะครับทุนทรัพย์เพราะว่าสูงกว่าราคาซื้อขายจริงนะครับหักกับค่าใช้จ่าย 50% นะครับก็คือ 500,000 บาทเงินได้หลังค่าใช้จ่ายก็จะเหลือ 500,000 หารกับจำนวนปีที่ถือครองคือถือครองมา5ปีนะครับตั้งแต่ปี 6x2 x3 x4 x5 x6 นะครับถ้าเรานับเนี่ยก็5ปีพอดีนะครับภาษีเฉลี่ยต่อปีก็คือเอา 100,000 คูณ 5% นะครับตามอัตราก้าวหน้าเราก็จะเสียนะครับภาษีเฉลี่ยต่อปีนะปีละ 5,000 บาทนะครับแล้วก็นำมาคูณกับจำนวนปีที่ถือครองก็คือเอา 5,000 ภาษีเฉลี่ยต่อปีคูณกับนะครับระยะเวลา5ปีที่เราถือครองเนี่ยดังนั้นแล้วนายอุดมนะครับจะต้องถูกหักภาษีนะที่จ่ายจากการขายที่ดินครั้งนี้เนี่ยจำนวน 25,000 บาทนั่นเองถูกหักภาษีนะที่จ่ายขณะจดทะเบียนสิทธิ์และนิติกรรมสำนักงานที่ดินเขาก็จะต้องโดนหักที่กรมที่ดินแล้วก็ต้องจ่ายชำระนะครับนักกรมที่ดินเลยทันทีนะครับต่อมาครับถ้าเกิดกรณีอสังหาริมทรัพย์ตั้งอยู่ที่นอกเขตเทศบาลถ้าเกิดนะครับที่ดินของนายดำเมื่อกี้เนี่ยตั้งอยู่นอกเขตเทศบาลเนี่ยเขาก็จะได้รับยกเว้นอีก 200,000 บาทนะครับวิธีการคำนวณก็จะดังนี้นะเงินประเมินก็ต้องใช้ราคาประเมินทุนทรัพย์นะครับถ้าเกิดตั้งอยู่นอกเขตเทศบาลนะครับ1 ล้านบาทหักกับเงินยกเว้นนะครับนอกเขตเทศบาล 200,000 ก็จะเหลือ 800,000 นั้นนำมาหักกับค่าใช้จ่ายอีก 50% ก็จะเหลือ 400,000 บาทเงินได้หลังหักค่าใช้จ่ายนะครับก็จะเหลือ 400,000 บาทนะครับหารกับจำนวนปีที่ถือครองก็คือเอา 400,000 นะครับหาร5ก็เท่ากับ 80,000 ภาษีเฉลี่ยต่อปีคือเอา 80,000 คูณ 5% เท่ากับ 4,000 บาทคูณด้วยจำนวนปีที่ถือครองนะครับ5ปีก็คือเอา 4,000 คูณ5ปีดังนั้นแล้วนายอุดมเนี่ยนะครับจะต้องนะครับถูกหักภาษีณที่จ่ายจำนวน 20,000 บาทนะครับก็จะต้องถูกหักณกรมที่ดินก็จะต้องชำระณกรมที่ดินไปเลยอันนี้เนี่ยนะครับก็จะเป็นการคำนวณนะครับเขาเรียกว่าการคำนวณภาษีหักณที่จ่ายนะครับตามประมวลนะครับมาตรา50แห่งประมวลรัษฎากรนะครับจากผู้มีเงินได้ไม่ว่าจะเป็นประเภทวงเล็บ1 2นะครับ3 4 5 6ทุกวงเล็บเนี่ยเขาก็จะนะครับมีวิธีการคำนวณภาษีหักค่าใช้จ่ายเนี่ยตามประมวลนะครับ50เนี่ยเขาจะนะครับตามที่ได้พูดไปนะครับแล้วก็แตกต่างกันไปนั่นเองนะครับต่อมาครับเรามาดูครับการคำนวณภาษีนะครับหักค่าใช้จ่ายนะครับตามมาตรา3เตรสะการหักภาษีนะครับค่าใช้จ่ายในกรณีนี้เนี่ยนะครับเป็นกรณีที่จำเป็นนะครับเพื่อประโยชน์ในการจัดเก็บภาษีซึ่งมีทั้งกรณีที่เป็นภาษีเงินได้บุคคลธรรมดานะครับแล้วก็ภาษีเงินได้ที่เป็นบุคภาษีเงินได้นิติบุคคลหักหน้าที่จ่ายนะครับในที่นี้เนี่ยนะครับอาจารย์ก็จะ
ขอนะครับอธิ

บายในส่วนของภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาหักหน้าที่จ่ายนะครับในการหักหน้าที่จ่ายเนี่ยให้หักเฉพาะนะครับการจ่ายเงินนะครับที่มีจํานวนตามสัญญาเนี่ยตั้งแต่ 1,000 บาทนะครับขึ้นไปเท่านั้นนะครับจึงจะต้องหักหน้าที่จ่ายถ้าการจ่ายเงินได้เนี่ยมีนะครับ 1,000 บาทขึ้นไปนะครับแม้การจ่ายนั้นเนี่ยจะแบ่งจ่ายครั้งหนึ่งไม่ถึง 1,000 บาทก็ตามนะครับแต่ก็ยังคงต้องหักหน้าที่จ่ายเหมือนกันสรุปก็คือว่าในกรณีถ้าเกิดเราจ่ายครั้งเดียว 1,000 บาทเราก็หักแต่ถ้าเกิดเราแบ่งออกเป็นจ่ายหลายๆครั้งเนี่ยแต่พอมันรวมกันแล้วเนี่ยมันก็ถึง 1,000 บาทหรือเกิน 1,000 บาทเนี่ยเราก็ต้องหักทุกครั้งนะครับที่มีการจ่ายเงินนั่นเองนะครับทีนี้นะครับเดี๋ยวไปดูครับว่าอัตรานะครับในการนะครับเขาเรียกว่าเสียภาษีหักหน้าจ่ายตามนะครับมาตรา3เตรสาเนี่ยนะครับจะเป็นแบบไหนนะครับตัวนี้เนี่ยก็จะเป็นนะครับภาพนะครับแสดงโชว์ในเรื่องของอัตรานะครับในการนะครับเสียภาษีหักหน้าที่จ่ายตามมาตรา3เตรสะนะครับก็จะมีนะครับอยู่หลากหลายประเภทนะครับทีนี้เนี่ยอาจารย์นะครับจะพาไปนะครับสรุปนะครับในเกี่ยวกับอัตราภาษีนะครับที่นะครับใช้บ่อยที่สุดนะครับว่าเขาจะใช้อะไรบ้างนะครับไปดูครับนะอัตราภาษีหักหน้าที่จ่ายนะครับที่กิจการเนี่ยใช้บ่อยมากนะครับใช้บ่อยที่สุดเลยนะครับจะมีอะไรบ้างนะครับอย่างถ้าเกิดเป็นเงินเดือนเนี่ยเขาก็จะเสียตามอัตราก้าวหน้านะครับเราอาจารย์ก็จะเน้นไปที่ฝั่งของบุคคลธรรมดาค่าเช่าอาคารเนี่ยก็จะเสีย 5% ค่าเช่ารถยนต์ก็จะเสียหักหน้าที่จ่าย 5% ค่าซ่อมแซมจะเสียในอัตรา 3% ค่าทำบัญชีจะเสียในอัตรา 3% ค่าสอบบัญชีจะเสียในอัตรา 3% ค่าโฆษณานะครับจะเสียในอัตรา 2%ค่าขนส่งจะเสียในอัตรา 1% ค่านายหน้านะครับจะเสียในอัตราภาษีก้าวหน้าค่าจ้างทำของนะครับจะเสียในอัตรา 3% ค่าส่งเสริมการขายจะเสียในอัตรา 3% ค่าปรึกษาทางบัญชีและกฎหมายจะเสียนะครับในอัตรา 3% ถ้าเป็นเงินปันผลจะเสียในอัตรา 10% ถ้าเป็นดอกเบี้ยนะครับจะเสียในอัตรา 15% นะครับอันนี้เนี่ยก็จะเป็นเขาเรียกว่าเป็นอัตรานะครับภาษีหักหน้าที่จ่ายนะครับตามมาตรา3เตรสะนะครับที่เขาเนี่ยจะต้องเสียนะครับที่เขาใช้บ่อยที่สุดในกิจการเนี่ยก็จะมีนะครับประมาณนี้นะครับส่วนนะครับภาพข้างๆเนี่ยนะครับตัวนี้เนี่ยนะครับก็จะเป็นหนังสือรับรองในการหักหน้าที่จ่ายนะครับเวลานะครับผู้ที่เขาหักเราเนี่ยหักหน้าที่จ่ายเราไปเนี่ยเขาก็จะต้องออกหนังสือรับรองนะครับให้กับผู้ที่ถูกหักตามที่นะครับอาจารย์นะครับได้ขึ้นภาพสไลด์โชว์ดังนี้นะครับก็คือจะเป็นหนังสือรับรองการหักภาษีหน้าที่จ่ายนะครับตามมาตราของ650ทวินะครับตามประมวลรัษฎากรนั่นเองนะครับนะครับอันนี้เนี่ยก็จะเป็นตัวอย่างนะครับในการคำนวณภาษีเงินได้นะครับหักหน้าที่จ่ายนะครับตามมาตรา3เตรสะนะครับก็จะมีประมาณนี้นะครับนะครับการยื่นแบบนะครับแสดงรายการภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาหักหน้าที่จ่ายนั้นเนี่ยนะครับพูดง่ายๆว่าถ้าเกิดเนี่ยเรามีเงินได้นะครับประเภทที่1ประเภทที่2นะครับประเภทที่6นะครับพูดง่ายๆว่าเรามีเงินได้ประเภทไหนนะครับก็แล้วแต่นะครับถ้าเกิดเราเป็นบุคคลธรรมดาเนี่ยนะครับนะเขาก็จะยื่นนะครับพงอด3ให้กับเรานะครับถ้าเป็นนิติบุคคลเนี่ยเขาก็จะยื่นด้วยพงอด53นะครับยกเว้นนะครับเงินได้ประเภทที่1และประเภทที่2นะครับเวลาเขายื่นแบบแสดงรายการเนี่ยเขาก็จะใช้นะครับแบบพงอด1นะครับให้กับเรานั่นเองนะครับในฐานะที่เราเป็นเนี่ยบุคคลธรรมดานะครับต่อมาครับเราไปดูครับว่าในการคำนวณนะครับภาษีเงินได้นิติบุคคลหักหน้าที่จ่ายนะครับเมื่อกี้เนี่ยอาจารย์ก็อธิบายนะครับไปในส่วนของบุคคลธรรมดานะครับครบเรียบร้อยแล้วครับทีนี้เราลองมาดูกันบ้างครับว่าถ้าเกิดเป็นนิติบุคคลเป็นบริษัทเป็นสถานประกอบการเนี่ยเขาจะเสียนะครับนะครับหักหน้าที่จ่ายเนี่ยเขาจะต้องใช้อัตราประมวลกฎหมายใดบ้างนะครับมีอยู่5นะครับประมวลด้วยกัน1ก็คือตามมาตรา69ทวินะครับ2ก็คือตามมาตรา69ตรี3ก็คือตามมาตรา70นะครับแห่งประมวลนะครับ4ก็คือตามมาตรา70ทวิแล้วก็5คือตามมาตรา3เตรสะนะครับก็จะใช้นะครับแบบเดียวนะครับกับบุคคลธรรม

รมดานะครับแต่อัตราเนี่ยก็จะเปลี่ยนไปคนละอัตรานะครับการหักภาษีเงินได้ตามมาตรา69ทวิเนี่ยนะครับก็คือเป็นการจ่ายเงินสําหรับหน่วยงานภาครัฐนะครับถ้าภาครัฐจ่ายเงินเนี่ยตั้งแต่500บาทขึ้นไปเนี่ยนะครับเขาจะต้องเสียภาษีในอัตราร้อยละ 1% นะครับจะต้องนำส่งพงอดอ53ภายใน7วันนับจากวันสิ้นเดือนที่จ่ายกรณีที่2ก็คือตามมาตรา69ตรีแห่งประมวลรัษฎากรก็คือบุคคลห้างหุ้นส่วนบริษัทหรือสมาคมคณะบุคคลที่จ่ายเงินได้เฉพาะที่จ่ายให้กับบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลซึ่งขายอสังหาริมทรัพย์จะเสียในอัตราร้อยละ 1%ซึ่งการคำนวณนะครับให้เปรียบเทียบระหว่างราคาขายกับราคาประเมินเนี่ยให้เราใช้ราคาที่สูงกว่ามาเสียหักหน้าที่จ่ายการหักหน้าที่จ่ายเงินได้ตามมาตรา70แห่งประมวลรัษฎากรนะครับคนที่มีหน้าที่เสียนะคือเป็นบริษัทที่ตั้งขึ้นตามกฎหมายของต่างประเทศไม่ได้ประกอบกิจการในประเทศไทยนะครับไม่ได้ประกอบกิจการในประเทศไทยคือบริษัทที่อยู่ต่างประเทศที่มาประกอบธุรกิจในไทยนะครับได้รับเงินได้พึงประเมินประเภทที่2ถึง6ที่จ่ายนะครับจากประเทศไทยหรือจ่ายออกไปนะครับจากประเทศไทยนะครับถ้าเกิดเป็นเงินได้ประเภทที่2ถึง6เนี่ยจะเสียภาษีในอัตราร้อยละ10เซนต์ยกเว้นเงินปันผลจะเสียในอัตราร้อยละ 10% ต่อมาครับการหักภาษีเงินได้นะที่จ่ายตามมาตรา70ทวินะครับแห่งประมวลรัษฎากรผู้มีหน้าที่เสียภาษีคือบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนะครับนิติบุคคลเนี่ยที่ตั้งขึ้นตามกฎหมายต่างประเทศนะจำหน่ายเงินกำไรหรือเงินประเภทอื่นนะครับที่การไว้จากกำไรเนี่ยนะจำหน่ายออกไปจากประเทศไทยการเสียภาษีกรณีนี้นะครับเป็นการเสียโดยการหักหน้าที่จ่ายโดยหักจากจำนวนเงินที่จำหน่ายออกไปนั้นนะครับซึ่งอัตราภาษีหักหน้าที่จ่ายเนี่ยนะครับจากการจำหน่ายเงินกำไรนะครับหรือเงินประเภทอื่นที่การไว้จากกำไรเนี่ยออกไปจากประเทศไทยนะครับจะต้องเสียในอัตราร้อยละ 10% นะครับแต่ถ้าเกิดเป็นการหักนะครับภาษีนะครับตามมาตรา3เตรสะเนี่ยนะครับแห่งประมวลรัษฎากรเนี่ยนะครับเขาก็จะใช้นะครับอัตรานะครับเรทนะครับเดียวกันนะครับที่ใช้บ่อยที่สุดตามมาตรา3เตรสะนะครับเหมือนกับบุคคลธรรมดานะครับยกเว้นนะครับดอกเบี้ยจ่ายนะครับที่อยู่ในประเทศเนี่ยเขาก็จะคิดแค่ 1% นะครับนอกนั้นเนี่ยอัตราเนี่ยก็จะเหมือนนะครับกับบุคคลธรรมดาเลยนะครับสำหรับนะครับอัตราภาษีของการหักหน้าที่จ่ายนะครับถ้าเกิดนะครับเราจะไปเสิร์ชหาข้อมูลเพิ่มเติมเนี่ยเราสามารถนะครับไปค้นหาได้ที่ www.epay.rg.go.th ได้นะครับนี่เป็นเว็บไซต์ของกรมสรรพากรที่เกี่ยวข้องกับนะครับภาษีหักหน้าที่จ่ายนะครับอันนี้เนี่ยนะครับก็จะเป็นการบันทึกบัญชีเกี่ยวกับภาษีเงินได้นิติบุคคลนะครับหักหน้าที่จ่ายนะครับกรณีถ้าเกิดเป็นผู้จ่ายเนี่ยนะครับเขาก็จะนะครับเดบิตด้วยเงินเดือนนะครับเครดิตด้วยเงินสดแล้วก็จะเครดิตด้วยภาษีเงินได้หักหน้าที่จ่ายค้างจ่ายแต่พอเขานำส่งภาษีเงินได้หักหน้าที่จ่ายเนี่ยเขาก็จะเดบิตด้วยภาษีเงินได้หักหน้าที่จ่ายค้างจ่ายแล้วก็เครดิตด้วยเงินสดหรือเงินฝากธนาคารนั่นเองซึ่งนะครับการบันทึกบัญชีภาษีเงินได้นะครับหักหน้าที่จ่ายค้างจ่ายเนี่ยนะครับจะถือเป็นนะครับบัญชีประเภทหนี้สินหมุนเวียนเพราะว่าเราเนี่ยจะต้องชำระคืนให้กับกรมสรรพากรเพราะว่าเราเขาเรียกว่าหักกับลูกค้าเราไว้หรือหักจากผู้มีเงินได้ไว้นะครับในกรณีที่2คือกรณีถ้าเกิดเราเป็นผู้รับเงินเนี่ยถ้าเกิดเราเป็นผู้โดนหักเนี่ยนะครับเราก็จะต้องเดบิตด้วยนะครับธนาคารนะครับเดบิตด้วยภาษีเงินได้ถูกหักหน้าที่จ่ายนะครับเราก็จะเครดิตด้วยดอกเบี้ยรับหรือรายการที่เราได้รับมานั้นนะครับตามตัวอย่างที่ขึ้นนะครับโชว์บนสไลด์นี้นะครับถ้าเกิดเป็นภาษีเงินได้นะครับถูกหักหน้าที่จ่ายเนี่ยจะถือเป็นบัญชีประเภทนะครับสินทรัพย์หมุนเวียนนั่นเองสุดท้ายนะครับเรามาดูครับว่าการยื่นแบบแสดงรายการภาษีเงินได้นิติบุคคลหักหน้าที่จ่ายเนี่ยนะครับถ้าเกิดเราเป็นองค์กรรัฐนะครับที่จ่ายเงินเนี่ยเราก็จะยื่นแบบพงอด53ภายใน7วันนะตั้งแต่วันสิ้นเดือนที่จ่ายถ้าเกิดเราเป็นห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลนะครับหรือบริษัทเราก็จะยื่นด้วยแบบพงอด53ภายใน7วันเหมือนกันถ้าเราเนี่ยจ่ายเงินได้ประเภทที่2 3 4 5 6เนี่ยนะครับให้กับบุคคลต่างประเทศนะครับเราก็ต้องยื่นด้วยพงอด54นะครับหรือถ้าเกิดเป็นการจำหน่ายกำไรออกไปเนี่ยตามมาตรา70ทวินะครับเราก็ต้องยื่นด้วยพงอด54นะครับซึ่งนะครับเราจะต้องยื่นภาย

ใน7วันนะครับเหมือนกันนะครับก็ทิ้งท้ายนะครับถ้าเกิดเป็นบุคคลธรรมดาเนี่ยเขาก็จะนะครับยื่นด้วยแบบพงด.3นะครับยกเว้นประเภทที่1กับประเภทที่2เนี่ยเขาก็จะยื่นด้วยแบบพงด.1ก.นะครับส่วนอันนี้เนี่ยนะครับก็จะเป็นในส่วนเนื้อหานะครับของภาษีเงินได้นะครับหักหน้าที่จ่ายนะครับก็สำหรับวันนี้นะครับอาจารย์ครับ

การเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเบรกออกจากรถยนต์น้ำมันเบรกมีอายุการใช้งานในการใช้งานสำหรับใช้ในรถยนต์เนี่ยนะครับนะก็ต้องควรมีการเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเบรกตามระยะเวลาหรือตรวจดูสภาพของน้ำมันเบรกถ้าเกิดว่าสีของน้ำมันเบรกเปลี่ยนไปคล้ำขึ้นนะครับก็ต้องมีการเปลี่ยนถ่ายเครื่องมือในการเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเบรกนะครับนะก็คือ 1. ชุดผ้าคุมรถนะครับ 2. กากบาทถอดล้อหรือชุดบล็อกเพื่อที่ทำการถอดล้อ 3. ไฟส่องสว่างนะครับถุงมือผ้าทำความสะอาดน้ำมันเบรกและอุปกรณ์สำหรับเก็บน้ำมันเบรกที่ทำการถ่ายออกมานะครับก็จะเป็นสายยางใสนะครับแล้วก็กระป๋องน้ำมันเบรกเก่าเพื่อที่จะรองน้ำมันเบรกเอาไว้นะครับไขควงนะครับไม้บรรทัดเหล็กประแจสำหรับไล่ลมเบรกนะครับประแจสำหรับตัวปรับตั้งแป้นเหยียบเบรกต่อไปก็จะเป็นวิธีการในการไล่ลมเบรกและปรับตั้งแป้นเหยียบเบรกครับขั้นตอนในการไล่ลมเบรกหรือเปลี่ยนน้ำมันเบรกแล้วก็ปรับตั้งแป้นเหยียบเบรกนะครับก่อนอื่นเราต้องทำการคุมผ้าเพื่อที่จะป้องกันไม่ให้น้ำมันเบรกมาโดนสีรถนะครับแล้วเราเริ่มจากการคุมผ้าที่เบาะคนขับและพวงมาลัยด้านในครับเสร็จแล้วให้คุมผ้าบริเวณด้านแก้มรถทั้งสองข้างแล้วก็ด้านหน้ารถโดยเปิดฝากระโปรง

การคุมผ้านะครับช่วยไม่ให้ป้องกันไม่ให้น้ำมันเบรกเนี่ยโดนสีรถได้ต่อไปตรวจสภาพน้ำมันเบรกที่กระปุกน้ำมันเบรกครับตรวจสภาพดูว่าสภาพน้ำมันเบรกมีสภาพเป็นอย่างไรนะครับถ้าเกิดว่าค้ำเกินไปควรจะต้องทำการเปลี่ยนออกและตรวจดูว่าระดับน้ำมันเบรกอยู่ในระดับ

ปกติหรือไม่ถ้าปกติระดับน้ำมันเบรกจะต้องอยู่ในตำแหน่งแม็กพอดีในการคลายน็อตล้อนะครับเราจะต้องคลายน็อตในลักษณะตรงกันข้าม

0: ครับในการไล่ลมเบรกนะครับเราควรจะต้องทำการไล่ลมทั้ง4ล้อนะและการไล่ลมเนี่ยเราจะต้องรู้ตำแหน่งของสกรูไล่ลมของแต่ละล้อเพราะว่าส่วนใหญ่แล้วรถยนต์เนี่ยด้านหลังด้านล้อหลังเนี่ยจะเป็นแบบดัมเบรกด้านล้อหน้าจะเป็นแบบดิสเบรกนะครับในตำแหน่งของสกรูไล่ลมที่เป็นดัมเบรกหรือล้อหลังนะครับนี่คือตำแหน่งสกรูไล่ลมที่เป็นดัมเบรกหรือล้อหลังในส่วนของล้อหน้าระบบเบรกส่วนใหญ่จะเป็นดิสเบรกและตำแหน่งสกรูไล่ลมของดิสเบรกล้อหน้าจะอยู่ที่ชุดคาลิเปอร์เบรกคือตำแหน่งนี้ครับครับในตำแหน่งของล้อหลังจะเป็นลักษณะของดัมเบรกนะเราต้องดูตำแหน่งของสกรูไล่ลมในส่วนของดัมเบรกล้อหลังครับนี่คือตำแหน่งนี้ครับในการเปลี่ยนน้ำมันเบรกนะออกจากระบบเบรกเนี่ยนะครับนะคำแนะนำก็คือเราจะต้องใช้เครื่องมือนะเราเรียกว่าประแจขันสกรูไล่ลมนะครับไว้สำหรับขันสกรูไล่ลมโดยเฉพาะลักษณะของมันจะเป็นประแจแหวนแล้วก็จะมีหัวผ่าอย่างนี้นะครับนะแล้วก็กระปุกรองน้ำมันที่ออกมานะครับพร้อมกับสายยางลักษณะใสนะเพื่อที่จะสังเกตน้ำมันที่ออกมาจากระบบเบรกจะต้องไม่มีฟองอากาศนะครับต่อไปจะเป็นการไล่ลมคลายสกรูไล่ลมด้วยประแจไล่ลมครับและประกอบสายยางเข้ากับสกรูไล่ลมจากนั้นให้คนที่ทำหน้าที่ไล่ลมนะครับบอกให้คนที่อยู่ในรถทำการย้ำเบรก
1: ย้ำ
0: และสั่งให้เหยียบ
1: เหยียบ
0: และทำการคลายสกรูไล่ลมออกสังเกตน้ำมันเบรกจะไหลออกจากระบบเบรกทำต่อไปครับ
1: ย้ำเหยียบ
0: ในขณะนี้ให้เราทำการเติมน้ำมันเบรกเข้าที่กระบอกน้ำมันเบรกที่แม่ปั๊มเบรกตัวบนครับให้อยู่ในระดับแม็กในการไล่ลมเบรกล้อหน้านะก็ให้ทำการประกอบประแจที่จะทำการคลายน็อตสกรูไล่ลมออกเข้ากับตัวสกรูไล่ลมและประกอบสายยางรองน้ำมันเข้าไปคนที่จะทำการไล่ลมใช้คำสั่งให้ผู้ที่ย้ำเบรกดำเนินการย้ำเบรก
1: ย้ำเย็บย้ำ
0: ในขณะที่ทำการไล่ลมนะครับน้ำมันเบรกที่อยู่ในระบบจะทำการไหลออกมาตามสายให้สังเกตดูฟองอากาศที่เกิดขึ้นน้ำมันเบรกจะต้อง

ในการวัดระยะของระยะฟรีของแป้นเหยียบเบรกแล้วก็2ประแจที่จะทำการคลายน็อตปรับตั้งระยะฟรีในการปรับตั้งระยะฟรีให้นำเอาไม้บรรทัดเหล็กนะครับด้านเซนนะครับด้านเซนติเมตรนะครับจิ้มลงไปที่พื้นนะครับแนบกับแป้นเหยียบเบรกและทำการกดแป้นเหยียบเบรกดูว่าระยะฟรีนะครับมีประมาณเท่าไหร่ในค่ากำหนดแล้วอยู่ที่ประมาณไม่เกิน15ถึง20มิลลิเมตรกดเข้าออกนะครับแค่ระยะฟรีระยะฟรีจะอยู่ที่ประมาณ15ถึง20มิลถ้าเกินไปกว่านั้นให้ทำการปรับตั้ง

0: การเดินท่อสารทำความเย็นท่อน้ำทิ้งการหุ้มฉนวนขั้นตอนหลังจากนี้เราจะทำการเดินท่อสารทำความเย็นซึ่งเป็นการต่อเชื่อมอุปกรณ์ในระบบทั้งหมดเข้าด้วยกันทำให้สารทำความเย็นสามารถไหลเวียนอยู่ในระบบได้ตลอดเวลาขั้นตอนนี้เราจะต้องดูว่าท่อทำความเย็นหุ้มฉนวนมาแล้วหรือยังถ้ายังเราจะต้องสวมฉนวนก่อนท่อทางเดินน้ำยาในระบบปรับอากาศจะแบ่งออกเป็น2ชนิดคือ
1: ครับการเดินท่อสารทำความเย็นนะฮะก็จะมีท่ออยู่2ชนิดก็คือมีท่อชนิดอ่อนซึ่งเราก็จะใช้เป็นท่อยางนะครับกับอีกอันนึงก็คือเป็นท่อชนิดเราก็จะใช้เป็นท่อที่เป็นอลูมิเนียมหรือเป็นทองแดงหรืออาจจะเป็นท่อเหล็กคือในกรณีที่เราใช้เป็นท่อชนิดอ่อนก็คือเป็นท่อยางจะคือจะต้องเป็นรอยต่อระหว่างเครื่องยนต์มาที่ตัวถังรถนะฮะก็คือเป็นรอยต่อที่คอมเพรสเซอร์มาที่คอนเดนเซอร์แล้วก็จากที่ตู้แอร์มาที่คอมเพรสเซอร์จะต้องใช้เป็นท่อยางนะฮะแต่ส่วนอื่นเราจะใช้เป็นท่อยางก็ได้ใช้เป็นท่อทองแดงก็ได้หรือท่ออลูมิเนียมก็ได
0: ้ข้อต่อมีหลายแบบคือ
1: ข้อต่อนะฮะที่เราใช้อยู่ก็อันดับแรกเลยก็คือจะใช้เป็นลักษณะว่าที่เป็นแบบเทเปอร์นะครับเทเปอร์ก็คือจะใช้บ่าที่บานแฟร์ที่เอียง45องศาแล้วก็ใช้ตัวแฟร์นัดแล้วก็ใช้ตัวยูเนียนหรือตัวฮาร์ฟยูเนียนซึ่งบ่ามันจะเอียง45ประกบเข้าหากันโดยใช้แฟร์นัดเป็นตัวขันให้แน่นนะครับก็คือใช้แฟร์นัดเป็นตัวขันให้แน่นนะครับแล้วก็เวลาขันข้อต่อแบบเทเปอร์ลักษณะนี้ก็ต้องมีประแจ2ตัวนะครับก็คือจะมีประแจตัวหนึ่งเป็นตัวจับอีกตัวหนึ่งเป็นตัวขันนะฮะก็ขันนะครับลักษณะเราก็จะใช้ลักษณะการบีบก็ข้อต่อแบบเทเปอร์เราไม่ต้องใช้เทปเป็นเกลียวก็ข้อต่อแบบนี้ก็คือที่เราเรียกว่าข้อต่อแบบที่มีแหวนยางก็คือตัวโอลิงนะแต่มันก็ยังมีตัวแฟร์นัดแล้วก็จะมีตัวฮาร์ฟยูเนียนหรือตัวยูเนียนอยู่นะฮะวิธีการต่อก็นะสวมเข้าไปนะครับแล้วก็ใช้แฟร์นัดขันเข้าไปนะครับแข็งเข้าไปให้แน่นเนี่ยก็จะใช้เช่นเดียวกับเทเปอร์แต่แรงที่เราขันก็จะน้อยฝ่าแรงที่จะขันข้อต่อแบบเทเปอร์นะครับก็อันนี้เราก็จะออกครับนะอีกแบบนึงนะฮะก็คือเป็นข้อต่อที่เราใช้โบนหรือตัวน็อตเป็นตัวขันก็คือถ้าเกิดในกรณีที่เราใช้สารทำความเย็นเบอร์12เราก็ต้องใช้โอลิงที่เป็นเบอร์12ด้วยนะครับแต่ถ้าเกิดว่าเราใช้สารทำความเย็นเป็นเบอร์134A ไอโอลิงตัวนี้ก็ต้องเป็น 134A ด้วยนะครับก็คือเราไม่สามารถจะใช้สลับกันได้หรือใช้ปนกันได้
0: เมื่อติดตั้งอุปกรณ์ต่างๆแล้วให้ต่อท่อทางต่างๆดังนี
1: ้ก็ท่อทางเดินสารทำความเย็นนะฮะก็คือท่อเส้นแรกนะฮะเป็นท่อที่ต่อระหว่างคอมเพรสเซอร์มาที่คอนเดนเซอร์เราจะใช้เป็นท่อยางนะฮะอันนี้เราก็จะเรียกเขาว่าเป็นโฮสต์ดิชชาร์จนะครับก็จะเป็นท่อขนาดกลางนะครับขนาดกลางก็เป็นโฮสต์ดิชชาร์จที่ต่อระหว่างคอมเพรสเซอร์มาคอนเดนเซอร์นะครับท่ออี

อีกเส้นหนึ่งนะครับก็เป็นท่อที่ต่อทางออกของคอนเดนเซอร์มานะฮะมาต่อที่จุดกลางทางด้านนี้นะครับก็อันนี้ก็จะเป็นท่อขนาดเล็กก็อันนี้จะเป็นท่อที่เป็นอลูมิเนียมเราก็จะเรียกคำว่าเป็นทิวลิฟิตนะครับเป็นทิวลิฟิตท่ออีกเส้นหนึ่งนะก็ต่อจากท่อที่ออกจากคอนเดนเซอร์นะฮะต่อเข้าไปที่ตัว expansion valve นะครับก็ยังเป็นท่อขนาดเล็กก็เป็นท่ออลูมิเนียมเราก็จะเรียกคำว่าเป็นทิวลิฟิตนะครับทิวลิฟิตทีนี้ก็มีท่ออีกเส้นหนึ่งนะฮะเป็นท่อที่ต่อจากทางออกของ evaporator มาเข้า compressor อันนี้เราจะใช้เป็นท่อยางเราก็จะเรียกเขาว่าเป็น hose suction นะฮะก็เป็นท่อขนาดใหญ่นะครับเป็นท่อขนาดใหญ่นะครับก็ท่อในรถคันนี้ก็จะมีท่อทั้งหมดอยู่4เส้น

สวัสดีครับวันนี้ก็ได้มาพบกันอีกครั้งหนึ่งในชั่วโมงที่เกี่ยวข้องกับศิลปะนะครับซึ่งวันนี้นี่ผมจะนำเนื้อหาสาระที่เกี่ยวกับการจัดภาพมาพูดถึงหลักการจัดภาพว่าเราต้องใช้หลักการอะไรบ้างนะครับเพื่อให้ผลงานที่เราสร้างสรรค์ขึ้นมาเนี่ยมีความสวยงามมีความสมบูรณ์นะครับแต่ก่อนจะพบกับเนื้อหาที่ผมจะพูดในวันนี้จะมาบรรยายวันนี้นี่ขอแนะนำตัวเองก่อนนะครับกับผมคือผู้ช่วยศาสตราจารย์ชัดชัยสิริพันธ์จากสาขาวิชาจิตรกรรมไทยวิทยาลัยพอช่างมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์นะครับเอาละครับมาเข้าเรื่องกันเลยหลักการจัดภาพก็คือการนำทัศนธาตุมาใช้ในการสร้างเนื้อหาให้เกิดขึ้นในงานศิลปะของเราให้ผลงานดูแล้วมีความสวยงามมีสนทรียภาพนั่นเองนะครับแต่ก่อนที่จะมาพูดถึงเรื่องนี้เนี่ยผมขอนำทุกท่านไปรู้จักศิลปะคืออะไรกันก่อนนักศึกษาจะต้องมีความรู้ที่เกี่ยวกับศิลปะโดยทั่วไปเป็นพื้นฐานเสียก่อนนะครับถ้าไม่รู้ว่าศิลปะคืออะไรการทำความเข้าใจองค์ประกอบของศิลปะหรือการฝึกสร้างสรรค์ผลงานศิลปะเนี่ยก็จะเป็นไปอย่างไม่ค่อยจะสมบูรณ์มากนักนะครับการจะจำกัดความให้แน่นอนลงไปว่าศิลปะคืออะไรนั้นนี่นับว่าเป็นเรื่องที่ยากที่สุดเลยและอาจจะเกือบได้ว่าเกือบจะเป็นไปไม่ได้นะครับเพราะว่าศิลปะนี่เป็นงานสร้างสรรค์โดยมีศิลปินเนี่ยเป็นผู้สร้างสรรค์ผลงานศิลปะเขาจะใช้แนวความคิดและก็พยายามที่จะคิดค้นรูปแบบใหม่ๆรูปแบบที่แปลกๆอยู่ตลอดเวลานะครับทฤษฎีทางศิลปะในสมัยหนึ่งเนี่ยอาจจะขัดแย้งกับทฤษฎีของอีกสมัยหนึ่งก็ได้นะครับทฤษฎีทางศิลปะนั้นเนี่ยจะเกิดขึ้นก็ต่อเมื่อมีผลงานสร้างสรรค์และก็มีการเปลี่ยนแปลงและก็ก้าวล้ำล่วงหน้าไปก่อนแล้วทั้งสิ้นนะครับหลังจากนั้นก็จะมีทฤษฎีตามมาคำว่าศิลปะเนี่ยเป็นคำที่มีความหมายทั้งทางกว้างและก็แบบจำเพาะเจาะจงนะครับทั้งนี้นี่ขึ้นกับทัศนะของนักปราชญ์แต่ละท่านแต่ละคนแต่ละยุคแต่ละสมัยนะครับที่จะกำหนดแนวความคิดของศิลปะว่าเป็นอย่างไรทำให้เกิดความแตกต่างกันออกไปนะครับหรือไม่ก็แล้วแต่ว่าจะมีใครนำคำว่าศิลปะเนี่ยไปใช้ในแวดวงที่กว้างหรือจำกัดอย่างไรนะครับศิลปะในความหมายกว้างๆนี่เป็นอย่างไรเรามาดูกันนะครับว่าความหมายศิลปะที่ครอบคลุมกว้างๆนี่เป็นอย่างไรนะครับในสมัยโบราณเนี่ยนักปราชญ์ได้ให้ความหมายของศิลปะซึ่งภาษาอังกฤษก็ใช้คำว่า art art นะครับให้ความหมายของคำนี้ไว้ว่าศิลปะคือสิ่งที่มนุษย์สร้างขึ้นมาเท่านั้นเป็นสิ่งที่ไม่ได้เกิดขึ้นเองตามธรรมชาตินะครับในยามเย็นเนี่ยเวลาที่ดวงอาทิตย์กำลังตกดินเราคงเคยเจอบรรยากาศแบบนี้นะครับบรรยากาศของแสงสีที่เรามองเห็นว่างดงามมากมายสุดแสนประทับใจนั้นเนี่ยก็ไม่ใช่งานศิลปะนะครับแต่ภาพวาดหรือภาพเขียนที่กำลังวาดดวงอาทิตย์กำลังตกดินสีสวยงามเนี่ยเราถือเป็นงานศิลปะเพราะอะไรนะครับเพราะว่าคนวาดขึ้นมาในธรรมชาติจะสวยงามอย่างไรไม่ถือว่าเป็นงานศิลปะหรือก้อนหินที่ถูกน้ำซัดกร่อนนะครับจนมีรูปร่างรูปทรงต่างๆรูปร่างรูปทรงก้อนหินนั้นเนี่ยอาจจะมีความสวยงามนะครับมีคุณค่าทางความงามดูแล้วนี่โอ้สุดแสนจะประทับใจมีสุนทรียะเกิดขึ้นอย่างไรก็ตามนะครับเราก็ไม่เรียกว่าศิลปะก็เพราะเป็นปรากฏการณ์ตามธรรมชาตินะมนุษย์ไม่ได้ทำขึ้นมานั่นเองนะครับเครื่องใช้ไม้สอยต่างๆรถยนต์ยานยนต์ที่เขาออกแบบสวยๆงามๆดูแล้วนี่โอ้น่าใช้มากสถาปัตยกรรมรูปทรงต่างๆเครื่องใช้ไฟฟ้าภาพเขียนหรือหินที่สลักขึ้นถึงแม้ว่าจะมีรูปร่างหน้าตาที่ทำแล้วนี่น่าเกลียดนะครับอาจจะออกแบบรถยนต์มาแล้วไม่สวยถูกใจเราหรือไม่ก็กำลังงานสลักหินน่ะออกมาเป็นอะไรก็ไม่รู้เราไม่ชอบแต่นั่นก็คืองานศิลปะนะครับเพราะว่าเป็นสิ่งที่มนุษย์สร้างขึ้นถ้าถือตามเกณฑ์ที่ผมพูดมานี้นี่ศิลปะจะมีความหมายที่กว้างมากๆเลยนะครับแต่ถ้าถือตามเกณฑ์ที่ผมพูดมานี้นี่ศิลปะจะมีความหมายที่กว้างนะครับแล้วก็ครอบคลุมไปตั้งแต่จิตรกรรมประติมากรรมเครื่องเรือนเครื่องจักรกลบ้านเมืองไปจนถึงอาวุธที่ใช้ในการประหัตประหารกันเพราะว่าสิ่งนั้นนี่เป็นสิ่งที่มนุษย์ทำขึ้นมาเราจะเรียกว่าศิลปะทั้งหมดก็คงไม่ใช่นะครับเพราะว่าไม่ว่าจะเป็นสิ่งที่ดีหรือสิ่งที่ชั่วจะสวยงามหรือน่าเกลียดจะสร้างสรรค์หรือทำลายเนี่ยคือเป็นงานศิลปะทั้งหมดไม่ได้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยคำว่าศิลปะนี่จริงๆแล้วเนี่ยจะต้องมีคำจำกัดความแล้วก็มีเขาเรียกว่ามีการระบุความหมายเพิ่มขึ้นมาอีกนะครับก็คือศิลปะแบบประยุกต์ศิลป์แล้วก็ศิลปะแบบวิจิตรศิลป์นะครับอยู่บนพื้นฐานที่ว่า
การสร้างสรรค์นั่นเองนะครับถ้าพูดถึงการสร้างสรรค์แล้วนี่ก็หมายถึงว่าเราต้องทำให้ในเชิงบวกนะครับถ้าไม่ใช่เชิงบวกจะไม่ใช่การสร้างสรรค์คำสร้างคำว่าสร้างสรรค์นี่ก็คือความสุขเราทำขึ้นมาเพื่อให้มนุษยชาตินี่มีความสุขโดยรวมโดยทั้งมวลมีความสุขที่ยั่งยืนนั่นเองนะครับศิลปะนี่ยังมีความหมายอีกอย่างหนึ่งนะครับก็คือการเรียนรู้และการกระทำที่ต้องใช้การเห็นแจ้งความชำนาญหรือฝีมือนี่นอกเหนือไปจากเหตุหรือกฎเกณฑ์ทั่วไปเช่นศิลปะการคลองเรือนศิลปะการทำสงครามศิลปะมวยไทยศิลปะการพูดศิลปะการใช้ชีวิตเหล่านี้เป็นต้นนะครับจากนี้ก็มาดูความหมายของคำว่าศิลปะในความหมายที่เรียกว่าจำเพาะเจาะจงให้แคบลงมาคำว่าวิจิตรศิลป์หรือ Fine Arts นั้นเป็นคำที่บัญญัติขึ้นในคริสตศักราชไม่ใช่ศิลปกรานะครับเป็นคำที่บัญญัติขึ้นในคริสตศตวรรษที่18เพื่อใช้เรียกงานศิลปะที่ทำขึ้นเพื่อประเทืองปัญญาและก็อารมณ์ตอบสนองทางด้านจิตใจของเรานะครับแตกแยกออกจากประยุกต์ศิลป์หรือ Applied Arts ซึ่งเป็นศิลปะที่ทำขึ้นมาเพื่อประโยชน์ใช้สอยตอบสนองทางกายภาพนะครับและก็นับตั้งแต่คริสตศตวรรษที่19เป็นต้นมาเนี่ยก็เริ่มมีแนวโน้มที่จะไม่เรียกสิ่งที่สร้างขึ้นมาเพื่อประโยชน์ใช้สอยเพียงอย่างเดียวว่าศิลปะอีกต่อไปนะครับแต่จะใช้คำว่าอุตสาหกรรมวิศวกรรมเทคโนโลยีหรือวิทยาศาสตร์ประยุกต์แทนนะครับแต่คำว่าประยุกต์ศิลป์ก็ยังคงใช้อยู่ตลอดมานะครับเพื่อจะเรียกงานศิลปะที่ผสมประโยชน์ใช้สอยเข้าด้วยกันนะครับเช่นเครื่องตกแต่งบ้านสิ่งทอเครื่องเคลือบดินเผาเครื่องถนิมนิมพาพรเหล่านี้เป็นต้นนะครับการบรรยายในวันนี้ของผมนั้นเนี่ยผมจะพูดถึงศิลปะที่มีความหมายเฉพาะศิลปะที่เป็นวิจิตรศิลป์เท่านั้นนะครับส่วนงานศิลปะที่ทำขึ้นเพื่อจุดประสงค์อย่างอื่นจะเรียกว่าประยุกต์ศิลป์หรือเรียกจำแนกออกไปตามสาขาเช่นอุตสาหกรรมศิลป์นิเทศศิลป์มัณฑนศิลป์เหล่านี้เป็นต้นนะครับซึ่งสิ่งนี้ก็หมายถึงการประยุกต์ศิลปะหรือสุนทรียภาพเนี่ยเข้าไปกับงานอุตสาหกรรมสื่อสารมวลชนหรืองานตกแต่งบ้านเรือนนอกจากนี้คำว่าศิลปะยังมีความหมายในวงที่แคบเข้ามาอีก2ความหมายก็คือ1ศิลปะที่หมายถึงเฉพาะงานทัศนศิลป์เท่านั้นซึ่งประกอบด้วยงานจิตรกรรมงานประติมากรรมและก็งานสร้างสรรค์อื่นๆที่ใช้การเห็นนี่เป็นปัจจัยในการรับรู้นะครับความหมายเฉพาะในข้อนี้นี่สามารถหาชมได้จากนิทรรศการศิลปะหรือที่เขาจัดการแสดงหรือการประกวดในแกลเลอรี่หรือว่าในหอศิลป์ทั่วไปนะครับเราเข้าไปเยี่ยมชมได้หนังสือที่เขียนเกี่ยวกับศิลปะหรือสาขาศิลปะในคณะที่เรียนเกี่ยวกับศิลปะตามมหาวิทยาลัยหรือวิทยาลัยซึ่งส่วนมากจะเกี่ยวข้องกับทัศนศิลป์เพียงกลุ่มเดียวนะครับเรามาดูคำว่าศิลปินกันบ้างนะครับภาษาอังกฤษก็คือ artist ที่นิยมใช้กันอยู่โดยทั่วไปในทุกวันนี้เนี่ยส่วนมากก็หมายถึงผู้สร้างผลงานทัศนศิลป์นั่นเองเราไม่เรียกผู้ทำงานศิลปะ

ในสาขาอื่นว่าศิลปินนะครับเราจะใช้คำว่าสถาปนิกนักประพันธ์นักดนตรีนักร้องนักแสดงแทนคำว่าศิลปินนะครับแต่เราเรียกจิตรกรประติมากรหรือศิลปินที่ทำงานภาพพิมพ์ว่าศิลปินได้อย่างเต็มปากเต็มคำแต่ก็อย่างไรก็ตามนะครับไม่ใช่ว่าคนที่ทำงานด้านทัศนศิลป์เป็นจิตรกรเป็นประติมากรจะเป็นศิลปินทุกคนนะครับเพราะมีผู้ที่ไม่ใช่ศิลปินอย่างเช่นคนที่วาดรูปธรรมดาเรียกว่าจิตรกรหรือช่างเขียนหากทำงานปั้นก็เรียกว่าประติมากรหรือช่างปั้นหรืออาจจะเรียกรวมๆว่าช่างศิลป์ก็ได้นะครับเพราะว่าศิลปินเนี่ยจะต้องทำงานเชิงสร้างสรรค์ด้วยแต่คนวาดรูปหรือช่างศิลป์เนี่ยเขาจะทำงานตามมอบหมายนะครับคือช่างที่รับงานจ้างทั่วๆไปนะครับ2ศิลปะอีกความหมายนึงก็คือหมายถึงความมีคุณภาพหรือคุณค่าทางศิลปะของผลงานเช่นนักวิจารณ์บางคนเนี่ยจะแสดงความคิดเห็นต่องานศิลปะชิ้นหนึ่งว่ารูปนี้ไม่ใช่ศิลปะหรือประติมากรรมชิ้นนี้เป็นศิลปะที่แท้จริงเหล่านี้เป็นต้นนะครับซึ่งก็หมายความว่ารูปนี้ไม่มีคุณค่าพอเพียงทางศิลปะหรืองานประติมากรรมชิ้นนี้มีคุณค่าทางศิลปะสูงนั่นเองนะครับความหมายของทัศนศิลป์เรามาดูคำนี้กันนะครับทัศนศิลป์นี่เป็นศัพท์ที่รับที่ได้บัญญัติกันขึ้นมาในวงการศิลปะของประเทศไทยเมื่อไม่นานมานี้เองนะครับก็ราวๆ20-30-40ปีนี้มาที่ผ่านมานะครับโดยแปลความหมายมาจากภาษาอังกฤษก็คือคำว่าvisual art จุดมุ่งหมายสำคัญของการกำหนดความหมายก็คือต้องการจะแยกลักษณะการรับรู้ของมนุษย์เกี่ยวกับศิลปะให้ชัดเจนเพราะแต่เดิมในเรื่องของศิลปะนั้นจะเกี่ยวข้องกับวิจิตรศิลป์หรือ fine art หรือศาสตร์ทางด้านความงามแทบทั้งสิ้นนะครับทัศนศิลป์เป็นคำที่ใช้กันอยู่ในแวดวงศิลปะมีความหมายว่าศิลปะที่สื่อความหมายและรับรู้ได้ด้วยการเห็นได้แก่จิตรกรรมประติมากรรมสถาปัตยกรรมภาพพิมพ์แสดงด้วยความหมายหรือร่องรอยที่ปรากฏเห็นได้รอยเหล่านี้นี่อาจจะทำด้วยเครื่องมือวัสดุหรือวิธีการใดๆก็ได้นะครับแล้วก็เกิดการกินระหว่างในเนื้อที่ที่เรียกว่า art as space art นั่นเองนะครับโดยทางกายภาพหรือลักษณะทางภายนอกของสิ่งนั้นจะเป็นคุณสมบัติเฉพาะของทัศนศิลป์ที่แตกต่างไปจากสุตศิลป์หรือสุตทัศนศิลป์นะครับสุตศิลป์ก็จะใช้หูเป็นการฟังการแบ่งประเภทและสาขาของศิลปะเนี่ยมันมีการแบ่งหลายอย่างนะครับก็คือ1แบ่งตามจุดมุ่งหมายของการสร้าง 1.1 วิจิตรศิลป์นะครับเป็นศิลปะที่สร้างขึ้นเพื่อให้ความรู้สึกทางสุนทรียภาพให้อารมณ์สะเทือนใจปลุกความเห็นแจ้งให้ประสบการณ์ใหม่หรือให้ความประเทืองปัญญาแก่ผู้ดู 1.2 ประยุกต์ศิลป์เป็นศิลปะที่สร้างขึ้นเพื่อใช้ประโยชน์ใช้สอยอย่างอื่นนะครับนอกเหนือจากความชื่นชมในคุณค่าของศิลปะโดยตรงเช่นภาพหรือลวดลายที่ใช้งานอาคารหรือเครื่องเรือนรูปทรงสีสันของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ออกแบบให้เป็นที่พอใจของผู้บริโภคนั่นเองก็หรือเครื่องใช้ไม้สอยที่ทำขึ้นด้วยฝีมืออันประณีตศิลปะที่ประยุกต์เข้าไปในสิ่งที่ใช้ประโยชน์เหล่านี้เนี่ยจะทำให้เกิดความพอใจมีความประณีตสวยงามมีความกลมกลืนแก่ประสาทสัมผัสควบคู่ไปกับประโยชน์ใช้สอยนั่นเองนะครับ2ศิลปะแบ่งตามลักษณะของสื่อในการแสดงออกนะครับสื่อในการแสดงออกหรือเรียกอีกอย่างหนึ่งว่าสื่อสุนทรียภาพซึ่งได้แก่เส้นสีปริมาตรเสียงภาษาของงานศิลปะแต่ละสาขาย่อมแตกต่างกันไปตามธรรมชาติของการแสดงออกแบ่งออกได้เป็น5สาขาก็คือ 2.1 นะครับก็คือจิตรกรรมเป็นศิลปะที่แสดงออกด้วยการใช้สีแสงเงาบนแผ่นระนาบที่แบนราบเป็น2มิตินะครับ2.2 ประติมากรรมเป็นศิลปะที่แสดงออกด้วยการใช้วัสดุและปริมาตรของรูปทรง 2.3 สถาปัตยกรรมเป็นศิลปะที่แสดงออกด้วยการใช้วัสดุโครงสร้างและปริมาตรของที่ว่างกับรูปทรงนะครับ 2.4 วรรณกรรมเป็นศิลปะที่แสดงออกด้วยการใช้ภาษา 2.5 ดนตรีและนาฏกรรมนะครับเป็นศิลปะที่แสดงออกด้วยการใช้เสียงและความเคลื่อนไหวของร่างกายทีนี้มาถึงข้อที่3ก็คือศิลปะที่แบ่งตามลักษณะของการสัมผัสประสาทสัมผัสของมนุษย์นี้มีประกอบด้วยประสาททางตาหูจมูกลิ้นและกายนะครับแต่การสัมผัสที่ให้ความพอใจในสุนทรียภาพระดับสูงมีอยู่2ทางก็คือทางตาและก็ทางหูทางส่วนทางจมูกทางลิ้นและก็ทางกายเนี่ยเป็นทางรับที่ให้ความพอใจในสุนทรียภาพระดับรองลงไปนะครับศิลปินนี่อาจใช้กลิ่นรสและก็การสัมผัสเป็นสื่อของการแสดงออกทางศิลปะได้แต่ก็คงเป็นเพียงส่วนประกอบเท่านั้น
ราจึงแบ่งศิลปะเนี่ยตามลักษณะของการสัมผัสออกได้เป็น3สาขาก็คือ 3.1 ทัศนศิลป์วิชวลอาร์ตเป็นศิลปะที่สัมผัสด้วยการเห็นได้แก่จิตรกรรมประติมากรรมภาพพิมพ์งานสถาปัตยกรรมเหล่านี้เป็นต้นนะครับ 3.2 โสตศิลป์ Oral Art เป็นศิลปะที่ได้รับรู้และสัมผัสได้ด้วยการฟังได้แก่ดนตรีงานวรรณกรรมผ่านการอ่านหรือร้องนะครับและ 3.3 ก็คือโสตทัศนศิลป์ Audio Visual Arts เป็นศิลปะที่รับการสัมผัสด้วยการฟังและการเห็นพร้อมกันได้แก่นาฏกรรมการแสดงหรือภาพยนตร์เหล่านี้เป็นต้นนะครับซึ่งเป็นการผสมกันของวรรณกรรมดนตรีและก็ทัศนศิลป์บางแห่งเรียกศิลปะสาขานี้ว่าศิลปะผสมหรือ Mixed Media Art นั่นเอง 4. คุณค่าของงานทัศนศิลป์นะครับเรามาดูกันว่างานทัศนศิลป์มีคุณค่าอย่างไรบ้างทัศนศิลป์นี่เป็นศิลปะที่รับรู้ได้ด้วยการได้ด้วยทางสายตาเป็นการรับรู้ทางการมองเห็นในแขนงจิตรกรรมประติมากรรมและก็สถาปัตยกรรมทำให้เกิดแรงกระตุ้นและก็ตอบสนองทางด้านจิตใจพร้อมกันนั้นก็จิตใจของมนุษย์เนี่ยก็เป็นตัวแปรนะครับในเรื่องของค่าและก็กำหนดความงามความประณีตเรื่องราวและประโยชน์ต่อสังคมมนุษย์การรับรู้คุณค่าของสิ่งเหล่านี้นี่รับรู้ได้ด้วยอารมณ์ความรู้สึกของแต่ละบุคคลความงามและเรื่องราวจะมีคุณค่าก็เฉพาะการรับรู้ทางการมองเห็นหรือการรับรู้เรียกว่ารู้สึกประทับใจมีความอิ่มเอิบในคุณค่านั้นๆสำหรับงานทัศนศิลป์เนี่ยไม่ว่ารูปแบบใดนะครับย่อมมีคุณค่าในตัวของผลงานเองผลงานทัศนศิลป์สามารถแบ่งออกเป็นการรับรู้คุณค่าได้14คุณค่าก็คือ 4.1 คุณค่าทางความงามนะครับเป็นการรวบรวมในเรื่องของความประณีตละเอียดมีระเบียบน่าทึ่งมโหฬารประหลาดแปลกหูแปลกตาเป็นสิ่งที่มีคุณค่าทางความงามโดยเกณฑ์ของความงามอยู่ในงานทัศนศิลป์นะครับซึ่งสามารถรับได้โดยทั่วไปเป็นการประสานกันของส่วนประกอบต่างๆของความงามเช่นจุดเส้นสีรูปร่างรูปทรงแสงเงาพื้นผิวความกลมกลืนที่เกิดขึ้นจากการจัดภาพเหล่านี้เป็นต้นนะครับโดยผู้สร้างสรรค์งานทัศนศิลป์นี่จะแสดงออกตามความรู้สึกในแต่ละเหตุการณ์แต่ละสังคมเพราะความงามของแต่ละสังคมนี่ย่อมมีความแตกต่างขึ้นอยู่กับสภาพของสังคมและวัฒนธรรมของสังคมนั้นๆ นะครับ 4.2 คุณค่าทางเรื่องราวนะครับเป็นการแสดงลักษณะบ่งบอกถึงความหมายเรื่องราวความเกี่ยวข้องและจุดประสงค์ที่แฝงอยู่ในผลงานนั้นๆสามารถบอกเนื้อหาสาระสำคัญว่ามีอะไรต่อไปเป็นอย่างไรเพราะทัศนศิลป์แต่ละชิ้นเนี่ยบอกเรื่องราวต่างๆอยู่ในตัวเองจึงมองเห็นและเข้าใจได้ง่ายกว่าคุณค่าทางด้านความงาม 4.3 คุณค่าที่เกี่ยวกับเรื่องราวของประวัติศาสตร์นะครับเป็นเรื่องราวที่นำเสนอเหตุการณ์สำคัญต่างๆของคนแต่ละเชื้อชาติที่น่าสนใจซึ่งส่วนใหญ่แล้วจะเป็นเรื่องของอดีตนะครับอาจจะเป็นเรื่องของการต่อสู้เพื่ออิสรภาพการเรียกร้องสิทธิต่างๆและก็พงศาวดารในแต่ละสมัยเรื่องราวที่นำมาถ่ายทอดสามารถปลุกเร้าอารมณ์ความรู้สึกให้เกิดการกระตุ้นและก็คล้อยตามถึงความรักชาตินักถิ่นฐานของตนเสียสละในด้านต่างๆนะครับเช่นอนุสาวรีย์จิตรกรรมฝาผนังเหล่านี้เป็นต้นนะครับ 4.4 คุณค่าเรื่องราวเกี่ยวกับความเชื่อในสิ่งเร้นลับศรัทธานะครับมนุษย์นี่ไม่ว่าชนชาติใดก็ตามย่อมมีความกลัวด้วยกันทั้งสิ้นนะครับเมื่อมนุษย์เกิดความกลัวมนุษย์ก็พยายามหาสิ่งที่มาคลี่คลายดับความกลัวให้เบาบางลงนะครับก็เลยใช้ความเชื่อในสิ่งเร้นลับเทพเจ้าพระเจ้านรกสวรรค์พูดผีปีศาจไสยศาสตร์ดวงจันทร์ดวงอาทิตย์หรือวิญญาณนะครับแล้วก็มีการก่อเกิดเทวรูปรูปปั้นแล้วก็อาคารที่ใช้สำหรับประกอบพิธีกรรมต่างๆขึ้นมาเหล่านี้เป็นต้นนะครับก็ทำให้เกิดนวัตกรรมแล้วก็สวยงามหลายที่ที่การที่สังคมนี้มีความกลัวแล้วก็สร้างอาคารสร้างรูปปั้นสร้างอะไรขึ้นมาตอนนี้หลายประเทศก็ใช้สิ่งนี้ในการนำเงินเข้าประเทศนะครับโดยเฉพาะในยุโรปเนี่ยเราไปดูเราเรียกปราสาทโบสถ์วิหารต่างๆที่ยิ่งใหญ่อลังการมากนะครับที่เมืองไทยก็มีนะครับชาวต่างชาติมาก็จะมาดูเข้าไปที่วัดไปที่อะไรต่างๆนี่แหละก็สามารถสร้างเศรษฐกิจที่ดีให้กับท้องถิ่นได้ 4.5 นะครับคุณค่าเกี่ยวกับเรื่องราวที่เกี่ยวกับศาสนาวัฒนธรรมและประเพณีมนุษย์ทุกชนทุกชาติย่อมมีศาสนาวัฒนธรรมและประเพณีเป็นของตัวเองนะครับและด้วยความรักความศรัทธาทำให้เกิดพลังและแรงบันดาลใจอันมหาศาลที่จะถ่ายทอดความเชื่อความศรัทธาให้ผู้อื่นได้รับรู้ไ
เรื่องราวที่เกี่ยวกับศาสนาและก็วัฒนธรรมเนี่ยจึงถูกสะท้อนผ่านงานผ่านทางจินตนาการนะครับแล้วก็ความคิดสร้างสรรค์ออกมาเป็นรูปแบบงานทัศนศิลป์ในหลากหลายประเภทเลยนะครับตลอดมาทุกยุคทุกสมัยนะครับเปรียบเสมือนภาพจำลองเหตุการณ์เช่นภาพจิตรกรรมไทยชาดกภาพพุทธประวัติเหล่านี้เป็นต้นนะครับที่จุดหกคุณค่าเรื่องราวที่เกี่ยวกับการเมืองการปกครองเช่นการสร้างประติมากรรมอนุสาวรีย์คนสำคัญสำคัญต่างๆเพื่อเป็นอนุสรณ์แสดงว่าบุคคลผู้นั้นเนี่ยเป็นผู้ที่มีความสามารถในการบ้านการเมืองการปกครองที่จุดเจ็ดคุณค่าเรื่องราวที่เกี่ยวกับชีวิตประจำวันของคนที่เกี่ยวข้องกับสิ่งต่างๆนะครับเป็นการถ่ายทอดเกี่ยวกับการเผชิญในสิ่งที่มนุษย์ได้กระทำอยู่ในแต่ละวันเพราะการดำรงชีวิตของมนุษย์แต่ละสังคมที่ต้องการความสุขโดยอาศัยปัจจัยสำคัญต่างๆที่ทำให้เกิดความสุขในแต่ละวันนะครับได้แก่จิตใจอารมณ์และก็ทางด้านสังคมนั่นเองดังนั้นเรื่องราวที่นำเสนอเพื่อให้เห็นคุณค่าเช่นเรื่องราวของที่อยู่อาศัยอาคารยารักษาโรคการพักผ่อนหย่อนใจความปลอดภัยความก้าวหน้าทางการศึกษาและอาชีพเหล่านี้เป็นต้นนะครับที่จุดแปดคุณค่าเรื่องราวเกี่ยวกับธรรมชาติและก็สิ่งแวดล้อมคุณค่าของเรื่องราวลักษณะนี้นี่เป็นการนำเสนอในเรื่องของความงามของธรรมชาติสิ่งแวดล้อมและการพึ่งพาอาศัยระหว่างมนุษย์กับธรรมชาติและก็สิ่งแวดล้อมนั่นเองนะครับพร้อมทั้งเสนอแง่คิดว่าทำไมมนุษย์จึงทำลายธรรมชาติกับสิ่งแวดล้อมและทำไมเราต้องรณรงค์ต่อต้านการทำลายธรรมชาติสิ่งแวดล้อมสมควรที่จะอนุรักษ์ไว้ให้อยู่คู่มนุษย์สืบไปหรือไม่รูปแบบเรื่องราวได้แก่การปลูกป่ามลพิษจากโรงงานน้ำเน่าเสียความงามและก็การทำลายธรรมชาติกับสิ่งแวดล้อมเหล่านี้เป็นต้นนะครับที่จุดเก้าคุณค่าเรื่องราวเกี่ยวกับวรรณคดีนิทานพื้นบ้านสำนวนคำพังเพยสุภาษิตเป็นการถ่ายทอดเรื่องราวจากหนังสือนิทานพื้นบ้านสำนวนคำพังเพยสุภาษิตตำนานพงศาวดารเหล่านี้ที่สามารถบรรยายเนื้อหาเกี่ยวกับเรื่องราวให้ผู้ดูได้รับรู้ได้รู้อย่างชัดเจนนะครับโดยแสดงเป็นภาพเล่าเรื่องเช่นภาพจิตรกรรมไทยสังทองและรามเกียรติ์เหล่านี้เป็นต้นนะครับที่จุดสิบคุณค่าเรื่องราวเกี่ยวกับความเจริญก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์และก็เทคโนโลยีเป็นการนำเสนอเรื่องราวของความเจริญก้าวหน้าในด้านวิทยาการต่างๆที่นำพาให้ประเทศนั้นๆเนี่ยเจริญรุ่งเรืองนะครับคุณค่าของเรื่องราวประเภทนี้นี่สามารถโน้มน้าวให้ผู้ชมเห็นความสำคัญของวิทยาศาสตร์และก็เทคโนโลยีที่ทันสมัยเช่นเรื่องราวเกี่ยวกับอุตสาหกรรมยานอวกาศวงการแพทย์เครื่องมือเครื่องใช้ต่างๆและการสื่อสารเหล่านี้เป็นต้นนะครับ 4.11 คุณค่าของงานทัศนศิลป์ต่อชีวิตและสังคมชีวิตสลายอาณาจักรพินาศผลประโยชน์ของบุคคลสลายหายไปสิ้นแต่ศิลปะเท่านั้นที่ยังคงเหลือเป็นพยานแห่งความเป็นอัจฉริยะของมนุษย์อยู่ตลอดกาลข้อความที่ผมพูดมาเมื่อกี้นี่เป็นความเห็นอันเฉียบคมนะครับของท่านศาสตราจารย์ชินธีรศรีนะครับผู้ก่อตั้งมหาวิทยาลัยศิลปากรได้กล่าวไว้แสดงให้เห็นว่างานศิลปะเป็นสมบัติอันล้ำค่าของมนุษย์ที่แสดงถึงความเป็นอัจฉริยะบ่งบอกถึงความเจริญทางจิตใจและสติปัญญาอันสูงกว่าซึ่งมีคุณค่าต่อชีวิตและก็สังคมนะครับ 4.12 คุณค่าในการยกระดับจิตใจคุณค่าของศิลปะอยู่ที่ประโยชน์ช่วยจัดความโฉดความช่อฉนไม่เห็นแก่ตัวยกระดับวิญญาณของความเป็นคนความสำคัญของงานศิลปะนี่ในการยกระดับจิตวิญญาณความเป็นคนก็คือการยกระดับจิตใจของคนเราให้สูงขึ้นด้วยการได้ชื่นชมความงามและความประณีตละเอียดอ่อนของงานศิลปะขอยกตัวอย่างนะครับเมื่อเรานำพรมอันสวยงามสะอาดตามาปูเต็มห้องก็คงไม่มีใครกล้านำรองเท้าที่เปื้อนโคลนมาเหยียบย่ำทำลายความงามของพรมไปได้นะครับสิ่งที่มีคุณค่าจะมาช่วยยกระดับจิตใจของคนเราให้มั่นคงในการทำความดีก็คือความงามของศิลปะนั่นเองนะครับดังนั้นเมื่อใดที่มนุษย์ได้ชื่นชมกับความงามของศิลปะเมื่อนั้นมนุษย์ก็จะมีจิตใจที่เข้มชื่นและละเอียดอ่อนตามไปด้วยนะครับเว้นแต่ว่าบุคคลผู้นั้นมีสติที่ไม่ค่อยจะปกติเท่าไหร่นะครับหรือเรียกว่ามีสติวิปลาสนั่นเองนอกจากนี้นี่งานศิลปะบางชิ้นยังให้ความงามและความรู้สึกถึงความดีงามและจริยธรรมได้อย่างลึกซึ้งดังนั้นเนี่ยจึงมีการส่งเสริมให้เด็กๆเนี่ยสร้างงานศิลปะนะครับเพื่อผ่อนคลายความเคร่งเครียดและพัฒนาสุขภาพจิตซึ่งเป็นจุดเริ่มต้นของการพัฒนาการต่างๆอย่างสมบูรณ์ต่อไปนะครับ 4.13 คุณค่าเรื่องราวเกี่ยวกับธรรมชาติและก็สิ่งแวดล้อมงานจิตกรรมเนี่ยเป็นศิลปะที่สื่อความงามและความรู้สึกไปสู่ผู้ดูผู้ชื่นชมได้โดยง่ายนะครับคุณค่าเบื้องต้นเป็นคุณค่าทางด้านจิตใจ
ในการชมความงามความละเอียดอ่อนของเส้น

ีแสงเงาและองค์ประกอบของศีลต่างๆนะครับช่วยผ่อนคลายอารมณ์ช่วยให้คติธรรมแนวคิดให้ในการดำรงชีวิตและยังรักษาขนบธรรมเนียมประเพณีวัฒนธรรมศาสนาและประวัติศาสตร์จากจิตรกรรมฝาผนังต่างๆได้นะครับ 4.14 คุณค่าของผู้ชื่นชมและสังคมส่วนรวมบทบาทของประชาชนทั่วไปในการใช้ประโยชน์และคุณค่าของสถาปัตยกรรมนับตั้งแต่บ้านเรือนที่อยู่อาศัยโดยเริ่มต้นจากการดูแลรักษาความสะอาดความเป็นระเบียบเรียบร้อยภายในบ้านการใช้หลักทางศิลปะและรสนิยมส่วนตัวตกแต่งบ้านเรือนให้น่าอยู่ทีนี้ก็มาเข้าเรื่องที่ผมตั้งใจจะพูดตั้งแต่ต้นชั่วโมงนะครับก็คือเรื่องของหลักการจัดภาพการที่จัดภาพให้ออกมาสวยงามได้นั้นเนี่ยต้องมีความเข้าใจในเรื่องของการจัดองค์ประกอบทางศิลปะนะครับซึ่งองค์ประกอบศิลป์เนี่ยผมได้พูดไปแล้วในชั่วโมงที่แล้วนะครับแต่วันนี้เนี่ยผมจะนำมาเรียกว่ามาย้อนแล้วก็ทบทวนให้นะครับเป็นการสอดแทรกไปในการบรรยายวันนี้ด้วยสิ่งนี้นี่เป็นหลักการสำคัญเลยนะครับสำหรับผู้ที่จะสร้างสรรค์ศิลปะและผู้ที่จะศึกษาในเรื่องของศิลปะนะครับศึกษาแล้วเดี๋ยวเราก็ต้องทำการสร้างสรรค์ผลงานศิลปะเนี่ยมีคุณค่าอยู่2ประการก็คือคุณค่าแรกเรียกว่าคุณค่าทางด้านรูปทรงและคุณค่าที่2ก็คือทางด้านเรื่องราวหรือเนื้อหาสาระนั่นเองนะครับเรามาดูคุณค่าด้านแรกกันก่อนก็คือคุณค่าทางด้านรูปทรงเป็นอย่างไรเป็นสิ่งที่เกิดจากการนำเอาองค์ประกอบต่างๆของศิลปะหรือเรียกว่าทัศนธาตุนั่นแหละครับอันได้แก่เส้นสีแสงเงารูปร่างรูปทรงพื้นผิวพื้นที่ว่างเนี่ยมาจัดรวมเข้าด้วยกันเพื่อให้เกิดความงามซึ่งแนวทางในการนำองค์ประกอบมาต่างๆมาจัดรวมกันนั้นเราเรียกว่าการจัดองค์ประกอบศิลป์นะครับภาษาอังกฤษก็คือ art composition อีกคุณค่าหนึ่งของงานศิลปะก็คือคุณค่าทางด้านเนื้อหาเป็นเรื่องราวหรือสาระของผลงานที่ศิลปินผู้สร้างสรรค์ต้องการที่จะแสดงออกมาให้ผู้ชมได้สัมผัสรับรู้นะครับโดยอาศัยรูปลักษณะที่เกิดจากการนำทัศนธาตุเนี่ยมาสร้างเป็นรูปทรงต่างๆนะครับเพิ่มสีใส่แสงเงาสร้างน้ำหนักอ่อนแก่สร้างมิติให้เกิดขึ้นในงานจัดวางองค์ประกอบต่างๆเพื่อให้เกิดผลทางความงามหรือสุนทรียภาพในที่สุดนะครับเพื่อจะกล่าวได้ว่าศิลปินนี่นำเสนอเนื้อหาเรื่องราวผ่านทางรูปลักษณะที่เกิดจากการจัดองค์ประกอบทางศิลปะถ้าองค์ประกอบที่จัดขึ้นนั้นไม่สัมพันธ์กับเนื้อหาเรื่องราวที่นำเสนองานศิลปะนั้นก็จะขาดคุณค่าทางความงามไปโดยสิ้นเชิงนะครับดังนั้นการจัดองค์ประกอบศิลป์จึงมีความสำคัญในการสร้างสรรค์งานศิลปะเป็นอย่างยิ่งเพราะจะทำให้งานศิลปะส่งคุณค่าและก็ความงามอย่างสมบูรณ์การจัดองค์ประกอบของศิลปะมีหลักการคำนึงอยู่5ประการก็คือ 1. สัดส่วนหมายถึงความสัมพันธ์กันอย่างเหมาะสมระหว่างขนาดขององค์ประกอบที่แตกต่างกันนะครับทั้งขนาดที่อยู่ในรูปทรงเดียวกันหรือระหว่างรูปทรงและรวมถึงความสัมพันธ์กลมกลืนระหว่างองค์ประกอบทั้งหลายที่อยู่ในผลงานด้วยนะครับซึ่งเป็นความพอเหมาะพอดีไม่มากไม่น้อยองค์ประกอบทั้งหลายเหล่านั้นที่นำมาจัดรวมกันความเหมาะสมของสัดส่วนอาจจะพิจารณาจากคุณลักษณะดังต่อไปนี้นะครับ 1.1 สัดส่วนที่เป็นมาตรฐานจากรูปลักษณะตามธรรมชาติของคนสัตว์พืชซึ่งโดยทั่วไปเนี่ยถือว่าเป็นสัดส่วนตามธรรมชาติจะมีความงามที่เหมาะสมที่สุดเลยนะครับหรือจากรูปลักษณะที่เป็นการสร้างสรรค์ของมนุษย์ออกมาเช่น Goal Sectionเป็นกฎการสร้างสารรูปทรงของกรีกที่ถือว่าส่วนเล็กสัมพันธ์กับส่วนที่ใหญ่กว่าส่วนที่ใหญ่กว่าสัมพันธ์กับส่วนรวมทำให้สิ่งต่างๆที่สร้างขึ้นนั้นมีสัดส่วนที่สัมพันธ์กับทุกสิ่งทุกอย่างได้อย่างลงตัวนะครับ 1.2 สัดส่วนจากความรู้สึกโดยที่ศิลปะนั้นไม่สร้างขึ้นมาเพื่อความงามของรูปทรงเพียงอย่างเดียวเท่านั้นแต่ยังสร้างขึ้นเพื่อแสดงออกถึงเนื้อหาเรื่องราวความรู้สึกด้วยนะครับสัดส่วนจะช่วยเน้นอารมณ์ความรู้สึกให้เป็นไปตามเจตนาและเรื่องราวที่ศิลปินต้องการนำเสนอลักษณะเช่นนี้จะทำให้งานศิลปะของชนชาติต่างๆมีลักษณะแตกต่างกันเนื่องจากมีเรื่องราวอารมณ์และความรู้สึกที่ต้องการแสดงออกต่างๆแตกต่างกันไปเช่นกรีกนิยมความงดงามตามธรรมชาติเป็นอุดมคตินะครับเน้นความงามที่เกิดจากการประสานกลมกลืนของรูปทรงจึงแสดงความเหมือนจริงตามธรรมชาติออกมาส่วนศิลปะแอฟริกันดั้งเดิมเน้นที่ความรู้สึกทางจิตวิญญาณที่น่ากลัวดังนั้นรูปลักษณ์จึงมีสัดส่วนที่ผิดแปลกแตกต่างไปจากธรรมชาติทั่วไปนะครับ 2. ความสมดุลหรือดุลยภาพหมายถึงน้ำหนักที่เท่ากันขององค์ประกอบที่ไม่เอ็นเอียงไปด้านใดด้านหนึ่งนะครับในทางศิลปะยังรวมไปถึงความประสานกลมกลืนความพอเหมาะพอดีของส่วนต่างๆของรูปทรงหนึ่งหรืองานศิลปะชิ้นหนึ่ง

การจัดวางองค์ประกอบต่างๆลงในงานศิลปกรรมนั้นจะต้องคำนึงถึงจุดศูนย์ทวงในธรรมชาตินั้นทุกสิ่งที่ทรงตัวอยู่ได้โดยไม่ล้มเพราะมีน้ำหนักเฉลี่ยเท่ากันทุกด้านนะครับฉะนั้นเนี่ยในงานศิลปะถ้ามองดูแล้วรู้สึกว่าบางส่วนหนักไปแน่นไปหรือเบาบางไปก็ทำให้ภาพนั้นออกดูชักจะเอ็นเอียงหรือเกิดความรู้สึกที่ไม่สมดุลอาจจะสว่างไปอาจจะมืดไปอาจจะเลไปทางซ้ายหนักไปทางขวาก็ต้องเรียกว่าทำให้เกิดความสมดุลขึ้นนะครับเป็นการบกพร่องทางความงามแบบนั้นดุลยภาพในงานศิลปะนี่มีลักษณะอยู่2 อย่างก็คือ 2.1 ดุลยภาพแบบสมมาตรหรือความสมดุลแบบซ้ายขวาเหมือนกันเป็นการวางรูปทั้ง2ข้างของแกนสมมุติเนี่ยเป็นการสมดุลแบบธรรมชาติลักษณะแบบนี้นี่ในทางศิลปะมีใช้กันน้อยนะครับส่วนมากจะใช้ในลวดลายตกแต่งในงานสถาปัตยกรรมบางแบบหรือในงานที่ต้องการดุลยภาพที่นิ่งและมั่นคงจริงๆนะครับ 2.2 ดุลยภาพแบบอสมมาตรหรือความสมดุลแบบซ้ายขวาไม่เหมือนกันนั่นเองมักเป็นการสมดุลที่เรียกว่าเกิดจากการจัดขึ้นมาใหม่ของมนุษย์นะครับซึ่งมีลักษณะที่ทางซ้ายและขวาจะไม่เหมือนกันใช้องค์ประกอบที่ไม่เหมือนกันไม่มีความสมดุลกันอาจจะเป็นความสมดุลด้วยน้ำหนักขององค์ประกอบหรือสมดุลด้วยความรู้สึกก็ได้นะครับการจัดองค์ประกอบให้เกิดความสมดุลแบบอสมมาตรอาจทำได้โดยเลื่อนแกนสมดุลไปทางด้านที่มีน้ำหนักมากกว่าหรือเลื่อนรูปทรงที่มีน้ำหนักมากกว่าเข้าหาแกนจะทำให้เกิดความสมดุลเกิดขึ้นได้นะครับหรือใช้หน่วยที่มีขนาดเล็กที่มีรูปลักษณะที่น่าสนใจทวงดุลกับรูปลักษณะที่มีขนาดใหญ่แต่มีรูปแบบที่เป็นธรรมดานะครับ3จังหวะลีลาหมายถึงการเคลื่อนไหวที่เกิดจากการซ้ำกันขององค์ประกอบเป็นการซ้ำที่เป็นระเบียบจากระเบียบธรรมดาที่มีช่วงห่างเท่าๆกันนะครับมาเป็นระเบียบที่สูงขึ้นซับซ้อนขึ้นจนถึงขั้นเกิดเป็นรูปลักษณะของศิลปะโดยการเกิดการซ้ำของหน่วยหรือการสลับกันของหน่วยกับช่องไฟหรือเกิดจากการเลื่อนไหลต่อเนื่องกันของเส้นสีรูปทรงหรือน้ำหนักนะครับ4การเน้นหมายถึงการกระทำให้เด่นเป็นพิเศษกว่าธรรมดานะครับในงานศิลปะจะต้องมีส่วนใดส่วนหนึ่งหรือจุดใดจุดหนึ่งมีความสำคัญกว่าส่วนอื่นๆที่เราเรียกว่าประธานนั่นแหละครับถ้าส่วนนั้นอยู่ปะปนกับส่วนอื่นๆหรือมีลักษณะเหมือนกันก็อาจจะถูกกลืนหรือถูกส่วนอื่นมีความสำคัญแย่งชิงความสำคัญไปเรียกว่าบดบังหรือแย่งความพิเศษลดความน่าสนใจลงไปงานที่ไม่มีจุดสนใจหรือไม่มีประธานจะทำให้ดูแล้วน่าเบื่อนะครับเหมือนกับลวดลายที่ถูกจัดวางซ้ำกันไปเนี่ยโดยปราศจากความหมายหรือเรื่องราวที่น่าสนใจดังนั้นส่วนนั้นจึงต้องถูกเน้นให้เห็นเด่นชัดขึ้นมาเป็นพิเศษกว่าส่วนอื่นๆซึ่งจะทำให้ผลงานมีความสมบูรณ์ลงตัวและน่าสนใจเกิดขึ้นมานะครับการเน้นจุดสนใจสามารถทำได้3วิธีก็คือ 1การเน้นด้วยการใช้องค์ประกอบที่ตัดกันนะครับสิ่งที่แตกต่างไปจากส่วนอื่นของงานจะเป็นจุดสนใจดังนั้นการใช้องค์ประกอบที่มีลักษณะแตกต่างหรือขัดแย้งกับส่วนอื่นก็จะทำให้เกิดจุดสนใจขึ้นในมันได้นะครับแต่ทางนี้ต้องพิจารณาถึงลักษณะความแตกต่างที่นำมาใช้ด้วยนะครับว่าก่อให้เกิดความขัดแย้งกันในส่วนรวมและทำให้เนื้อหาของงานเปลี่ยนไปหรือไม่โดยต้องคำนึงนะครับว่าแม้มีความขัดแย้งแตกต่างกันบ้างในบางส่วนแต่ในส่วนรวมก็ยังมีความกลมกลืนเป็นเอกภาพเดียวกันก็ไม่เป็นปัญหานะครับที่2การเน้นโดยการอยู่โดดเดี่ยวเมื่อสิ่งหนึ่งถูกแยกออกไปจากส่วนอื่นของภาพหรือกลุ่มของมันสิ่งนั้นก็จะกลายเป็นจุดสนใจขึ้นมาทันทีเลยนะครับเพราะเมื่อแยกออกไปแล้วก็จะเกิดความสำคัญขึ้นมาซึ่งเป็นผลจากความแตกต่างที่ไม่ใช่แตกต่างด้วยรูปร่างลักษณะนะครับแต่เป็นเรื่องของตำแหน่งที่จัดวางซึ่งในกรณีนี้นี่รูปลักษณะนั้นไม่จำเป็นต้องแตกต่างจากรูปอื่นนะครับแต่ตำแหน่งของมันได้ดึงสายตาออกไปจึงกลายเป็นจุดน่าสนใจขึ้นมาได้ที่จุดสามการเน้นด้วยการจัดวางตำแหน่งนะครับเมื่อองค์ประกอบส่วนอื่นๆชี้นำมายังจุดใดๆจุดนั้นก็จะเป็นจุดเด่นที่ถูกเน้นขึ้นมานะครับและการจัดวางตำแหน่งที่เหมาะสมก็สามารถทำให้จุดนั้นเนี่ยเป็นจุดสำคัญขึ้นมาได้เช่นกันนะครับพึงเข้าใจว่าการเน้นไม่จำเป็นจะต้องชี้แนะให้เป็นเด่นชัดเจนจนเกินไปก็ได้สิ่งที่จะต้องระลึกถึงอยู่เสมอก็คือเมื่อจัดวางจุดสนใจแล้วต้องพยายามหลีกเลี่ยงไม่ให้สิ่งอื่นๆมาดึงความสนใจออกไปจนทำให้เกิดความสับสนการเน้นสามารถทำได้ด้วยองค์ประกอบต่างๆของศิลปะไม่ว่าจะเป็นเส้นสีแสงเงารูปร่างรูปทรงหรือพื้นผิวแม้แต่พื้นที่ว่างทั้งนี้ขึ้นอยู่กับความต้องการในการนำเสน
ของศิลปินหรือผู้สร้างสรรค์นะครับข้อที่5ก็คือเอกภาพเอกภาพนี่หมายถึงความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันขององค์ประกอบศิลป์ทั้งด้านรูปลักษณะและเนื้อหาเรื่องราวนะครับเป็นการประสานกันหรือจัดระเบียบของส่วนต่างๆให้เกิดความเป็นหนึ่งเดียวเป็นผลรวมอันไม่อาจแบ่งแยกส่วนใดส่วนหนึ่งออกไปการสร้างเอกภาพลดความสับสนความยุ่งเหยิงเป็นการจัดระเบียบและก็สร้างดุลยภาพให้แก่สิ่งที่ขัดแย้งกันเพื่อให้รวมตัวกันได้โดยการเชื่อมโยงส่วนต่างๆให้สัมพันธ์กันนะครับเอกภาพของงานศิลปะมีอยู่2ประการนะครับก็คือ1เอกภาพของการแสดงออกหมายถึงการแสดงออกที่มีจุดมุ่งหมายเดียวแน่นอนและมีความเรียบง่ายงานชิ้นเดียวจะแสดงออกหลายความคิดหลายอารมณ์ไม่ได้นะครับทำให้สับสนขาดความเป็นเอกภาพการแสดงออกด้วยลักษณะเฉพาะตัวของศิลปินแต่ละคนก็สามารถนำมาใช้นำมาทำให้เกิดเอกภาพให้เกิดขึ้นกับผลงานได้นะครับ2เอกภาพของรูปทรงก็คือการรวมตัวกันอย่างมีดุลยภาพและก็มีระเบียบขององค์ประกอบทางศิลปะเพื่อเกิดเป็นรูปทรงหนึ่งที่สามารถแสดงความคิดเห็นหรืออารมณ์ของศิลปินออกได้อย่างชัดเจนเอกภาพของรูปทรงเป็นสิ่งที่สำคัญที่สุดต่อความงามของผลงานศิลปะนะครับเพราะเป็นสิ่งที่ศิลปินใช้เป็นสื่อในการแสดงออกถึงเรื่องราวความคิดและก็อารมณ์ดังนั้นกฎเกณฑ์ในการสร้างเอกภาพในงานศิลปะเป็นกฎเกณฑ์เดียวกันกับธรรมชาติซึ่งมีอยู่2หัวข้อก็คือ 1. กฎเกณฑ์ของการขัดแย้งมีอยู่4ลักษณะ 1.1 การขัดแย้งขององค์ประกอบทางศิลปะแต่ละชนิดและรวมไปถึงการขัดแย้งกันขององค์ประกอบต่างชนิดกันด้วยนะครับ 1.2 การขัดแย้งด้วยเรื่องของขนาด 1.3 การขัดแย้งด้วยเรื่องของทิศทาง 1.4 การขัดแย้งด้วยเรื่องของที่ว่างหรือจังหวะ 2. กฎเกณฑ์ของการประสานนะครับก็คือการทำให้เกิดความคลุมเครือให้สิ่งต่างๆเข้ากันได้อย่างสนิทเป็นการสร้างเอกภาพทางการรวมตัวของสิ่งที่เหมือนกันเข้าด้วยกันนะครับการประสานมีอยู่2วิธีนะครับ 2.1 การเป็นตัวกลางคือการกระทำสิ่งที่ขัดแย้งกันให้เกิดความคลุมเครือโดยใช้ตัวกลางเข้าไปประสานนะครับเช่นสีขาวกับสีดำเนี่ยซึ่งมีความแตกต่างกันขัดแย้งกันสามารถทำให้อยู่ร่วมกันได้อย่างมีเอกภาพโดยการใช้สีเทาเข้าไปประสานเพื่อเกิดความกลมกลืนเลื่อนไหลเข้ามากยิ่งขึ้นนะครับ 2.2 การซ้ำการซ้ำก็คือการจัดวางหน่วยที่เหมือนกันนะครับตั้งแต่2หน่วยขึ้นไปเป็นการสร้างเอกภาพที่ง่ายที่สุดแต่ก็ทำให้ดูจืดชืดน่าเบื่อที่สุดนะครับถ้าเกิดการซ้ำกันไปนอกเหนือจากกฎเกณฑ์หลักก็คือการขัดแย้งและการประสานแล้วเนี่ยยังมีกฎเกณฑ์รองอีก2ข้อก็คือความเป็นเด่นซึ่งมีลักษณะ2ลักษณะก็คือ 1.1 ความเป็นเด่นที่เกิดจากการขัดแย้งด้วยการเพิ่มหรือลดความสำคัญความน่าสนใจในหน่วยใดหน่วยหนึ่งของคู่ที่ขัดแย้งกัน 1.2 ความเป็นเด่นที่เกิดจากการประสานกันนะครับ 2. การแปรเปลี่ยนหรือการเปลี่ยนแปลก็คือการเพิ่มความขัดแย้งลงไปในหน่วยที่ซ้ำๆกันนะครับเพื่อป้องกันความจืดชืดน่าเบื่อซึ่งจะช่วยให้เกิดความน่าสนใจมากยิ่งขึ้นการเปลี่ยนแปลงมี4ลักษณะนะครับก็คือการเปลี่ยนแปลงนะครับขอย้ำคำว่าไม่ใช่เปลี่ยนแปลงผมพูดผิดนะครับก็คือการเปลี่ยนแปลมี4ลักษณะก็คือ2.1การเปลี่ยนแปลของรูปลักษณะ2การเปลี่ยนแปลของขนาด2.3การเปลี่ยนแปลของทิศทาง2.4การเปลี่ยนแปลของจังหวะนะครับการเปลี่ยนแปลของรูปลักษณะจะต้องรักษาคุณลักษณะของการซ้ำไว้ถ้ารูปมีการเปลี่ยนแปลมากไปการซ้อมก็จะหมดไปนะครับกลายเป็นความขัดแย้งเข้ามาแทนและถ้าหน่วยหนึ่งมีการเปลี่ยนแปลอย่างรวดเร็วมีความแตกต่างจากหน่วยอื่นมากจะกลายเป็นความเป็นเด่นไปนะครับเป็นการสร้างเอกภาพด้วยความขัดแย้งนั่นเองนะครับหลักของการจัดองค์ประกอบศิลป์เนี่ยก็เป็นการรู้จักนำทัศนธาตุในสิ่งต่างๆนี่แหละครับที่ผมพูดไปแล้วเนี่ยก็คือเส้นสีรูปร่างรูปทรงน้ำหนักพื้นผิวแล้วก็พื้นที่ว่างนี่แหละครับมาจัดให้อยู่ร่วมกันอย่างเหมาะสมซึ่งสารออกมาได้ตามจิตอารมณ์ในแนวคิดของผู้สร้างสรรค์ทำให้เกิดความงามดูแล้วก็มีชีวิตชีวาสวยประทับใจสามารถสร้างความสะเทือนอารมณ์ให้ผู้ดูเป็นไปตามผู้สร้างสรรค์ผลงานได้คาดหวังไว้นั่นเองนะครับในการสร้างสรรค์ผลงานศิลปะใดๆก็ตามไม่ว่าจะเป็นแขนงใดสาขาใดๆก็ตามต้องเรียนรู้ถึงหลักเกณฑ์ของการจัดวางองค์ประกอบศิลป์นะครับเพื่อให้การสร้างสรรค์ผลงานเป็นไปอย่างมีคุณภาพมีความหมายจำเป็นมากเลยนะครับที่ต้องเรียนรู้ถึงหลักการของการนำทัศนธาตุเหล่านั้นมาใช้นะครับแล้วก็ต้องมีความเข้าใจ
ถึงธรรมชาติของทัศธาตุเหล่านั้นด้วยเพื่อที่จะสามารถควบคุมให้ได้ผลออกมาเป็นไปตามแนวความคิดที่ศิลปินได้กำหนดไว้นะครับแนวความคิดจากมูลเหตุต่างๆที่ศิลปินได้รับรู้และก็สะเทือนใจจะก่อเกิดอารมณ์อันเป็นจุดเริ่มต้นของการพัฒนาความบันดาลใจในการสรรสร้างในการสร้างสรรค์ผลงานศิลปะศิลปินต้องอาศัยทัศธาตุเพื่อสื่อสารออกมาเป็นผลงานทัศนศิลป์สู่ผู้ดูให้ทราบถึงความคิดหรือความหมายหรือเจตนาของศิลปินนั่นเองเป็นภาษาที่ศิลปินต้องการถ่ายทอดออกมาให้ผู้ชมได้รับรู้นะครับแล้วก็ทัศธาตุต่างๆเนี่ยสามารถนำมาแสดงออกได้ทั้งในรูปแบบที่เหมือนจริงหรืออาจจะแปลไปเป็นคล้ายๆเหมือนจริงหรือกึ่งเหมือนจริงหรือไปในจุดที่เรียกว่าไม่เหมือนจริงเลยก็ได้นะครับทัศนธาตุแต่ละชนิดให้ความหมายและความรู้สึกที่แตกต่างกันนะครับศิลปินต้องนำทัศนธาตุเหล่านี้เนี่ยมาใช้เพื่อตอบสนองความคิดของตนเองให้ได้นะครับเพื่อให้มีความงามเกิดขึ้นด้วยความงามทางศิลปะเนี่ยเป็นสิ่งสากลนะครับที่มนุษย์เนี่ยกำหนดขึ้นมาและก็แน่นอนว่าเมื่อพูดถึงศิลปะแล้วเนี่ยก็จะขาดความงามไม่ได้เพราะศิลปะต้องมีความงามนะครับถึงแม้ว่าเราจะเขียนรูปกองขยะก็ต้องให้เห็นความงามในกองขยะนั้นเห็นไหมครับงานศิลปะเนี่ยอยู่ตรงไหนตรงนั้นก็จะงดงามเราเขียนรูปขึ้นมาเพื่อที่จะสะท้อนสิ่งต่างๆทั้งทางบวกและทางลบแต่สุดท้ายแล้วเนี่ยก็ต้องมีจุดมุ่งหมายก็คือยกระดับจิตใจให้สวยงามขึ้นให้มนุษย์มีความเขาเรียกว่ามีความสุขสามารถที่จะทำให้โลกสงบสุขสันตินะครับนี่ก็คืองานศิลปะไม่ใช่ทำงานศิลปะขึ้นมาแล้วเนี่ยทำให้คนต้องฆ่ากันนะครับไม่ใช่นะครับเพราะฉะนั้นความงามทางศิลปะเนี่ยก็คือเป็นสิ่งสากลนะครับเป็นภาษาเดียวที่มนุษย์กำหนดขึ้นมาให้ทุกคนเนี่ยได้รับรู้แล้วก็มีสนธิยภาพเพื่อความสุขความยั่งยืนเพื่อความสงบสุขนั่นเองนะครับศิลปะจะขาดความงามไม่ได้นะครับขอย้ำนะครับจะสร้างสรรค์ศิลปะก็ต้องให้มีความงามเข้ามาเกี่ยวข้องความงามนี่ขอบอกอีกทีนึงครับว่าไม่ใช่เป็นเรื่องของความสวยวาดรูปสวยนะครับบางทีเราไม่จำเป็นต้องวาดรูปสวยเราอาจจะวาดภาพมลภาวะเป็นพิษหรือวาดป่าที่ถูกทำลายมันไม่ได้สวยนะครับภาพเหล่านี้นี่แต่ทำไมวาดขึ้นมาเราวาดขึ้นมาเพื่อที่จะนุ่มน้าวจิตใจคนดูให้เกิดความคิดสะกิดใจให้ไม่ทำสิ่งที่ไม่ดีนั่นเองเช่นแม่น้ำลำคลองเราไม่ว่าได้ใสเราว่าได้ดำมีขยะลอยเต็มแม่น้ำเนี่ยแล้วก็คนดูก็จะมาเห็นรูปแล้วก็รู้สึกสะกิดใจโอ้เราไม่น่าที่จะทำให้น้ำมันสกปรกเราไม่ควรทิ้งขยะลงไปลำคลองเราควรที่จะดูแลให้น้ำใสให้มีปลาว่ายน้ำเราเห็นแล้วก็มีความสุขเนี่ยก็คือเจตนารมณ์ความงามมันมีสองแบบผ่านภาพลักษณ์ที่สวยกับภาพลักษณ์ที่ไม่สวยแต่จุดมุ่งหมายก็คือความดีงามนั่นเองนะครับการสร้างสรรค์จะสมบูรณ์ได้ก็ต่อเมื่อผลงานสร้างสรรค์นั้นแสดงความงามออกมาอย่างมีเหตุผลมีที่มาและก็สามารถอธิบายได้ต้องตอบข้อซักถามข้อสงสัยกับผู้ชมได้ในทุกประเด็นนะครับจึงจะถือได้ว่าผลงานชิ้นนั้นมีคุณภาพและก็มีคุณค่าทางศิลปะอย่างแท้จริงนี่ผมพูดหมายถึงว่าผู้ที่สร้างสรรค์ผลงานศิลปะนะครับทัศนธาตุสามารถให้คำตอบในเจตนาของศิลปินได้ว่าต้องการจะสื่ออะไรออกมาเป็นเสมือนภาษาที่แปลความคิดของศิลปินให้ผู้ชมได้เห็นภาพและเข้าใจในเนื้อหานั้นสรุปหลักการสำคัญที่ต้องมีนะครับก็คือ1ต้องคำนึงถึงความหมายเนื้อหาสาระต่างๆ2ต้องมีความเป็นหน่วยเป็นหนึ่งเดียว3ต้องมีความเป็นเอกภาพซึ่งสำคัญ4ต้องมีจุดเด่นจุดรองนะครับไม่ใช่ไม่มีจุดเด่นหรือว่ามีจุดเด่นแต่ไม่มีจุดรองก็ไม่ได้มีจุดรองแต่ไม่มีจุดเด่นก็ไม่ใช่นะครับ5ต้องมีความกลมกลืน6ต้องมีความสมดุล7ต้องมีจังหวะในการจัดวางที่ดี8ต้องมีสัดส่วนที่เหมาะสม9ต้องมีความแตกต่างของทัศนธาตุนะครับและ10ต้องมีทิศทางการนำสายตาที่ดีข้อ11ต้องสื่อสารความคิดอารมณ์ความรู้สึกให้ตรงตามเป้าหมายหรือแนวความคิดที่วางไว้นะครับทั้งหมดที่กล่าวมาต้องทำให้สอดคล้องกับเนื้อหานะครับที่ศิลปินต้องการจะสื่อสารออกมาผ่านผลงานสร้างสรรค์นั้นการใช้ทัศนธาตุนั้นอาจจะใช้อย่างใดอย่างหนึ่งก็ได้นะครับไม่จำเป็นต้องใช้ทุกอย่างและหรือหลายๆอย่างมารวมกันก็ได้นะครับแต่ก็ต้องควบคุมให้อยู่ภายใต้กฎเกณฑ์ที่ผมพูดมาทั้งหมดนั่นเองนะครับนะครับก็มาถึงช่วงสุดท้ายของการบรรยายในวันนี้
สิ่งที่ผมพูดมาตั้งแต่ในเรื่องของศิลปะคืออะไรแล้วก็เข้ามาในเรื่องของหลักการจัดภาพก็คือการพูดในเชิงทฤษฎีนะครับซึ่งแน่นอนว่าในเชิงทฤษฎีเนี่ยอาจจะมีความเข้าใจได้แค่ส่วนหนึ่งเท่านั้นนะครับศิลปะเนี่ยจะศึกษาให้ดีก็ต้องมาปฏิบัติด้วยนะครับเราเรียนรู้ทฤษฎีของการวาดภาพหลักการวาดภาพเป็นอย่างไรแต่ถ้าเราไม่ปฏิบัติก็ไม่เกิดผลครับแต่วาดภาพไม่ดีอธิบายอย่างไรก็ต้องปฏิบัติควบคู่กันไปด้วยแล้วก็แต่อย่างไรก็ตามทฤษฎีนี่มาทำให้เรารู้สึกว่ามีหลักการที่จะจับที่จะนำไปใช้ได้ง่ายขึ้นนะครับเราไม่ต้องไปลองผิดลองถูกอยู่ทฤษฎีจะเป็นตัวช่วยให้เราทำงานได้ง่ายขึ้นเร็วขึ้นเข้าใจได้ดีขึ้นสร้างงานที่มีความหมายที่ตรงเป้าหมายมากขึ้นนะครับในการบรรยายในผ่านทางรายการเนี่ยผมภาพที่ยกตัวอย่างนี้อาจจะเอามาจากอินเทอร์เน็ตแล้วก็บางครั้งเนี่ยผมก็ไม่ทราบต้นตอที่มานะครับก็เลยไม่ได้อ้างอิงนะครับแต่อย่างไรก็ตามภาพที่นำมาประกอบนี้เพื่อจะเสริมให้เกิดความเข้าใจในสิ่งที่ผมพูดเพราะในหัวข้อศิลปะบางครั้งเนี่ยถ้าไม่เห็นภาพนี่ก็จะไม่เข้าใจนะครับแต่ถ้าเห็นภาพขึ้นมาบางทีไม่ต้องพูดก็เข้าใจอย่างเช่นผมจะพูดถึงเรื่องของความกลมกลืนด้วยสีอย่างเนี้ยผมจะอธิบายอย่างไรให้ผู้ชมได้เห็นความกลมกลืนที่เกิดขึ้นจากการใช้สีเอารูปขึ้นมาให้ดูแล้วอธิบายอย่างภาพที่ผมขึ้นอยู่ตอนนี้เป็นการสร้างความกลมกลืนในการใช้สีมีสีใดสีหนึ่งที่คุมโทนอยู่นะครับก็ทำให้เกิดความกลมกลืนขึ้นมาได้เพราะเมื่อภาพมีความกลมกลืนก็จะเกิดความเป็นเอกภาพพอมันกลมกลืนทั้งรูปงานก็จะกลายเป็นหนึ่งเดียวมันเชื่อมโยงกันไปหมดนะครับหรือถ้าพูดถึงความสมดุลของข้างไม่เหมือนกันอย่างนี้เป็นอย่างไรนะครับผมก็ขึ้นดูไปดูนี่ไงความสมบูรณ์ความสมดุลหรือดุลยภาพที่แบบสองข้างไม่เหมือนกันเป็นอย่างไรก็เป็นอย่างนี้และก็ถ้าผมพูดถึงความสมดุลความเขาเรียกดุลยภาพที่สองข้างเหมือนกันเป็นอย่างไรก็เมื่อขึ้นรูปให้ดูก็จะเห็นว่าอ๋อเป็นอย่างนี้นะครับหรือไม่ก็ในเรื่องของการซ้ำเนี่ยการซ้ำหรือการเส้นที่มันนำทิศทางการสร้างจุดเด่นอย่างเนี้ยสมมติว่าผมบอกว่าความแสงเนี่ยแสงสว่างหรือสีอ่อนหรือสีสดหรืออะไรเนี่ยสามารถสร้างจุดเด่นได้สีสดประมาณไหนความสว่างเป็นอย่างไรความแตกต่างของรูปทรงสามารถทำให้เราเห็นความจุดเด่นได้ก็เอารูปฉายขึ้นดูอย่างรูปนี้ให้เห็นถึงความแตกต่างของรูปทรงนะครับรูปทรงที่แปลกไปจากส่วนอื่นก็ทำให้เกิดจุดเด่นได้หรือสีที่มันแตกต่างออกไปสีตรงกันข้ามสีโทนร้อนโทนเย็นเป็นอย่างไรนะครับก็วันนี้ก็เป็นว่ามาถึงช่วงสุดท้ายของการบรรยายจริงๆแล้วนะครับหวังว่าการบรรยายของผมในวันนี้นี่สามารถทำให้หลายคนเนี่ยมีความเข้าใจในเรื่องของศิลปะมากขึ้นนะครับซึ่งแน่นอนว่าอาจจะไม่ใช่เข้าใจในวันนี้ก็ได้แต่อาจจะมาดูซ้ำหรือไปหาข้อมูลเพิ่มเติมหรืออาจจะเดินไปที่วิทยาลัยพอช่างไปเข้าเรียนในชั้นเรียนก็ได้เพราะที่นั่นเราเปิดกว้างไม่มีการปิดกั้นนะครับหรือจะสอบเข้ามาเรียนมาสมัครแล้วก็เรียนกันในเรื่องของทฤษฎีทางศิลปะในเรื่องของปฏิบัติการทางศิลปะที่พอช่างมีสอนหลายสาขาเลยนะครับก็ถ้าชอบสนใจศิลปะจริงๆเราก็สามารถที่จะหาความรู้ได้กว้างขวางอย่างที่ผมบอกมาแล้วนะครับสำหรับวันนี้นี่ก็ขอขอบคุณท่านผู้ชมทุกท่านนะครับที่รับชมรับฟังมาจนถึงตรงนี้นะครับขอขอบคุณทางสถานีวิทยุโทรทัศน์ด้วยนะครับที่ให้ผมมีโอกาสได้มาบรรยายถ่ายทอดความรู้ที่นี่นะครับแล้วก็ในชั่วโมงต่อไปเป็นอะไรติดตามนะครับสำหรับวันนี้ขอได้รับความขอบคุณจากกระผมผู้ช่วยศาสตราจารย์ชัดชัยศรีพันธ์จากสาขาวิชาที่กำไทยวิทยาลัยพอช่างมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลนครศรีนะครับวันนี้ขอกล่าวคำว่าสวัสดีแล้วก็พบกันใหม่นะครับในชั่วโมงต่อไปสวัสดีครับ

お。การเชื่อมอาร์คโลหะด้วยมือระดับ1ตอนที่1โมดูล3หลักการเชื่อมอาร์คโลหะด้วยมือการเชื่อมอาร์คโลหะด้วยมือมีมานานแล้วโดยใช้สำหรับเชื่อมซ่อมแซมชิ้นส่วนที่ชำรุดหรือประกอบชิ้นส่วนเข้าด้วยกันซึ่งในระยะแรกนั้นแนวเชื่อมยังไม่มีคุณภาพนักปัจจุบันเทคโนโลยีการเชื่อมได้ก้าวหน้าไปอีกมากซึ่งทำให้แนวเชื่อมมีคุณภาพดียิ่งขึ้นนอกจากนั้นยังมีการคิดค้นกระบวนการเชื่อมที่แปลกใหม่อีกมากมายซึ่งช่างเชื่อมจำเป็นต้องเรียนรู้และทำความเข้าใจซึ่งเป็นการเพิ่มขีดความสามารถในการทำงานหลักการเชื่อมอาร์คโลหะด้วยมือด้วยลวดเชื่อมหุ้มฟลักเป็นกระบวนการเชื่อมต่อโลหะให้หลอมละลายประสานเป็นเนื้อเดียวกันโดยใช้ความร้อนจากการอาร์คที่เกิดขึ้นระหว่างปลายลวดเชื่อมกับชิ้นงานมีอุณหภูมิประมาณ 6,000 องศาฟาเรนไฮต์หรือประมาณ 3,316 องศาเซลเซียสโดยแกนลวดเชื่อมทำหน้าที่เป็นตัวนำไฟฟ้าและหลอมละลายกลายเป็นหยดน้ำโลหะเติมลงในบ่อหลอมละลายฟลักส่วนที่หลอมละลายกลายเป็นแสลกเหลวจะช่วยเติมคุณสมบัติทางโลหะวิทยาลงในบ่อหลอมละลายแสลกส่วนที่แข็งตัวจะช่วยลดอัตราการเย็นตัวของแนวเชื่อมดูดซับสารมลทินส่วนที่เผาไหม้กลายเป็นควันจะป้องกันการเข้าลมตัวของบรรยากาศจากภายนอกและฝุ่นชนิดของกระแสไฟเชื่อมมี2ชนิดคือกระแสไฟสลับ AC และกระแสไฟตรง DC กระแสไฟสลับกระแสไฟฟ้าในเมืองไทยจ่ายระบบ50เฮิรตซ์ใน1วินาทีจะมีคลื่นคว่ำด้านบวกและคลื่นหงายด้านลบไหลผ่านเส้นศูนย์เท่ากับ1ไซเคิลใน1วินาทีจึงมี50ไซเคิลแสดงว่าใน1วินาทีจะมีส่วนยอดของคลื่นทั้งบวกและลบ100ครั้งการหลอมละลายแกนลวดและกลายเป็นหยดน้ำโลหะก็จะอยู่ส่วนยอดของคลื่นนั่นเองกระแสไฟตรงคลื่นไฟฟ้าจะอยู่เหนือเส้นศูนย์ด้านบวกไหลทางเดียวจึงเป็นที่มาของการอาร์คเรียบกว่าชนิดกระแสสลับการต่อขั้วกระแสไฟเชื่อมมีความสำคัญเพราะแนวเชื่อมจะมีรูปทรงผิวหน้าและการหลอมลึกที่แตกต่างกันการต่อขั้วกระแสเชื่อมแบบกระแสสลับ AC Alternating Current ลวดเชื่อมร้อน 50% และชิ้นงานร้อน 50% จึงได้รูปทรงแนวเชื่อมที่ผิวกว้างปานกลางและการหลอมลึกปานกลางการต่อขั้วกระแสไฟเชื่อมแบบกระแสตรง DC ลบ Direct Current Electrode Negative ลวดเชื่อมร้อน 30% ชิ้นงานร้อน 70%จึงได้รูปทรงแนวเชื่อมที่ผิวแคบกว่ากระแสสลับการหลอมลึกมากกว่าแบบกระแสสลับทางทฤษฎีเป็นไปตามนี้แต่ทางปฏิบัติระยะอาร์คจะเป็นตัวแปรการต่อขั้วกระแสไฟเชื่อมแบบกระแสตรง DC บวก Direct Current Electrode Positive ลวดเชื่อมร้อน 70% และชิ้นงานร้อน 30% จึงได้รูปทรงแนวเชื่อมที่ผิวกว้างกว่าแบบกระแสสลับการหลอมลึกน้อยกว่าแบบกระแสสลับทางทฤษฎีเป็นไปตามนี้แต่ทางปฏิบัติระยะอาร์คจะเป็นตัวแปรกระแสคงที่ Constant Current CC เป็นลักษณะที่ค่ากระแสไฟแอมแปร์คงที่ตามที่ผู้เชื่อมปรับตั้งส่วนค่าของแรงเคลื่อนโวลต์จะเป็นไปตามการยกระยะอาร์คระยะอาร์คยาวแรงเคลื่อนสูงการหลอมลึกในชิ้นงานน้อยแนวเชื่อมกว้างระยะอาร์คปานกลางแรงเคลื่อนปานกลางการหลอมลึกในชิ้นงานปานกลางแนวเชื่อมปานกลางระยะอาร์คสั้นการหลอมลึกในชิ้นงานมากแนวเชื่อมจะแคบ

0: ที่ไม่เปลี่ยนแปลงสามารถใช้กับเครื่องเชื่อมแบบอัตโนมัติกึ่งอัตโนมัติและผลิตเฉพาะกระแสไฟฟ้าตรงเท่านั้นในปัจจุบันมีการพัฒนาขีดความสามารถของเครื่องอย่างต่อเนื่องระยะอาร์คยาวกระแสต่ำการหลอมลึกในชิ้นงานน้อยแนวเชื่อมจากกว้างระยะอาร์คปานกลางกระแสไฟปานกลางการหลอมลึกในชิ้นงานปานกลางแนวเชื่อมปานกลางระยะอาร์คสั้นกระแสสูงการหลอมลึกในชิ้นงานมากแนวเชื่อมจะแคบ
1: การเดินท่อสารทำความเย็นท่อน้ำทิ้งการหุ้มฉนวนขั้นตอนหลังจากนี้เราจะทำการเดินท่อสารทำความเย็นซึ่งเป็นการต่อเชื่อมอุปกรณ์ในระบบทั้งหมดเข้าด้วยกันทำให้สารทำความเย็นสามารถไหลเวียนอยู่ในระบบได้ตลอดเวลาขั้นตอนนี้เราจะต้องดูว่าท่อทำความเย็นหุ้มฉนวนมาแล้วหรือยังถ้ายังเราจะต้องสวมฉนวนก่อนท่อทางเดินน้ำยาในระบบปรับอากาศจะแบ่งออกเป็น2ชนิดคือ
2: ครับการเดินท่อสารทำความเย็นนะฮะก็จะมีท่ออยู่2ชนิดก็คือมีท่อชนิดอ่อนซึ่งเราก็จะใช้เป็นท่อยางนะครับกับอีกอันนึงก็คือเป็นท่อชนิดแข็งเราก็จะใช้เป็นท่อที่เป็นอลูมิเนียมหรือเป็นทองแดงหรืออาจจะเป็นท่อเหล็กคือในกรณีที่เราใช้เป็นท่อชนิดอ่อนก็คือเป็นท่อยางจะคือจะต้องเป็นรอยต่อระหว่างเครื่องยนต์มาที่ตัวถังรถนะฮะก็คือเป็นรอยต่อที่คอมเพรสเซอร์มาที่คอนเดนเซอร์แล้วก็จากที่ตู้แอร์มาที่คอมเพรสเซอร์จะต้องใช้เป็นท่อยางนะฮะแต่ส่วนอื่นเราจะใช้เป็นท่อยางก็ได้ใช้เป็นท่อทองแดงก็ได้หรือท่ออลูมิเนียมก็ได
1: ้ข้อต่อมีหลายแบบคือ
2: ข้อต่อนะฮะที่เราใช้อยู่ก็อันดับแรกเลยก็คือจะใช้เป็นลักษณะว่าที่เป็นแบบเทเปอร์นะครับเทเปอร์ก็คือจะใช้บ่าที่บานแฟร์ที่เอียง45องศาแล้วก็ใช้ตัวแฟร์นัทแล้วก็ใช้ตัวยูเนียนหรือตัวฮาร์ฟยูเนียนซึ่งบ่ามันจะเอียง45ประกบเข้าหากันโดยใช้แฟร์นัทเป็นตัวขันให้แน่นนะครับก็คือใช้แฟร์นัทเป็นตัวขันให้แน่นนะครับแล้วก็เวลาขันข้อต่อแบบเทเปอร์ลักษณะนี้ก็ต้องมีประแจ2ตัวนะครับก็คือจะมีประแจตัวหนึ่งเป็นตัวจับอีกตัวหนึ่งเป็นตัวขันนะฮะก็ขันนะครับลักษณะเราก็จะใช้ลักษณะการบีบก็ข้อต่อแบบเทเปอร์เราไม่ต้องใช้เทปเป็นเกลียวก็ข้อต่อแบบนี้ก็คือที่เราเรียกว่าข้อต่อแบบที่มีแหวนยางก็คือตัวโอลิงนะแต่มันก็ยังมีตัวแฟร์นัทแล้วก็จะมีตัวฮาร์ฟยูเนียนหรือตัวยูเนียนอยู่นะฮะวิธีการต่อก็นะสวมเข้าไปนะครับแล้วก็ใช้แฟร์นัทขันเข้าไปนะครับแข็งเข้าไปให้แน่นเนี่ยก็จะใช้เช่นเดียวกับเทเปอร์แต่แรงที่เราขันก็จะน้อยฝ่าแรงที่จะขันข้อต่อแบบเทเปอร์นะครับก็อันนี้เราก็จะออกครับนะอีกแบบนึงนะฮะก็คือเป็นข้อต่อที่เราใช้โบนหรือตัวน็อตเป็นตัวขันก็คือถ้าเกิดในกรณีที่เราใช้สารทำความเย็นเบอร์12เราก็ต้องใช้โอลิงที่เป็นเบอร์12ด้วยนะครับแต่ถ้าเกิดว่าเราใช้สารทำความเย็นเป็นเบอร์134A ไอโอลิงตัวนี้ก็ต้องเป็น134A ด้วยนะครับก็คือเราไม่สามารถจะใช้สลับกันได้หรือใช้ปนกันได
1: ้เมื่อติดตั้งอุปกรณ์ต่างๆแล้วให้ต่อท่อทางต่างๆดังนี
2: ้ก็ท่อทางเดินสารทำความเย็นนะฮะก็คือท่อเส้นแรกนะฮะเป็นท่อที่ต่อระหว่างคอมเพรสเซอร์มาที่คอนเดนเซอร์เราจะใช้เป็นท่อยางนะฮะอันนี้เราก็จะเรียกเขาว่าเป็นโฮสต์ดิสชาร์จนะครับก็จะเป็นท่อขนาดกลางนะครับขนาดกลางก็เป็นโฮสต์ดิสชาร์จที่ต่อระหว่างคอมเพรสเซอร์มาคอนเดนเซอร์นะครับท่ออีกเส้นนึงนะครับก็เป็นท่อที่ต่อทางออกของคอนเดนเซอร์มานะฮะมาต่อที่จุดกลางทางด้านนี้นะครับก็อันนี้ก็จะเป็นท่อขนาดเล็กก็อันนี้จะเป็นท่อที่เป็นอลูมิเนียมเราก็จะเรียกคำว่าเป็นทิวลิฟิตนะครับเป็นทิวลิฟิตท่ออีกเส้นหนึ่งนะก็ต่อจากท ท่อที่ออกจากคอนเดนเซ

เซอร์นะฮะต่อเข้าไปที่ตัว expansion valve นะครับก็ยังเป็นท่อขนาดเล็กก็เป็นท่ออลูมิเนียมเราก็จะเรียกคำว่าเป็น tilt lift นะครับ tilt lift ทีนี้ก็มีท่ออีกเส้นนึงนะฮะเป็นท่อที่ต่อจากทางออกของ evaporator มาเข้า compressor อันนี้เราจะใช้เป็นท่อยางนะครับเราก็จะเรียกเขาว่าเป็น hose suction นะฮะก็เป็นท่อขนาดใหญ่นะครับเป็นท่อขนาดใหญ่นะครับก็ท่อในรถคันนี้ก็จะมีท่อทั้งหมดอยู่4เส้น

0: วัสดีครับคุณผู้ชมครับแล้วก็สวัสดีน้องๆทุกคนด้วยนะครับที่กำลังติดตามทางไกลผ่านดาวเทียมนะฮะวังไกลกังวล นะครับเรากลับมาเจอกับรายการหลวงแพ่งแบ่งบุญกันอีกครั้งหนึ่งนะครับและแน่นอนว่าหลวงแพ่งแบ่งบุญนั้นยังคงนำเสนอเรื่องราวที่เกี่ยวข้องกับพระพุทธศาสนานะครับรวมถึงศาสนาพุทธด้วยนะครับที่น้องๆได้ติดตามกันตลอดระยะเวลาที่ผ่านมานะครับรวมถึงการรีรันเทปด้วยนะครับเพราะฉะนั้นวันนี้เองนะครับก็เป็นอีกหนึ่งวันสำคัญอีกเช่นเดียวกันที่อยากจะให้ทุกคนนั้นได้ติดตามเรื่องราวที่อยู่ใกล้ตัวพวกเรานะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของศาสนานะครับเรื่องของธรรมะและเรื่องของธรรมชาติมันจะเกี่ยวข้องกันอย่างไรนะวันนี้เรามีแขกรับเชิญหลายท่านเลยทีเดียวที่จะมาร่วมพูดคุยกันแล้วก็ทำให้ทุกท่านนั้นได้เรียนรู้แล้วก็รับทราบเรื่องราวธรรมะและธรรมชาติไปพร้อมๆกันนั่นเองนะครับแต่แน่นอนนะฮะว่าไม่ใช่ผมคนเดียวที่ยังคงอยู่นะครับนะฮะวันนี้ท่านพระอาจารย์ก็ยังคงอยู่กับเรานะครับท่านพระครูวินัยธรพัทรพลนะครับก็ยังอยู่กับเรารวมถึงแขกรับเชิญพิเศษทั้งสองท่านด้วยนมัสการครับพระอาจารย์รวมถึงสวัสดีแขกรับเชิญทั้งสองท่านด้วยนะครับ
1: พี่ครับนมัสการครับ
0: ก่อนที่เราจะไปคุยกันอยากให้ทั้งสองท่านได้แนะนำตัวเองสักนิดหนึ่งนะฮะให้ทุกท่านได้รู้จักกันครับ
2: สวัสดีครับภักดีแสงจันทร์ครับอดีตรองผู้อำนวยการโรงเรียนมัธยมในกรุงเทพมหานครหลายโรงเรียนนะครับปัจจุบันนะทำหน้าที่เป็นประธานอนุกรรมการสมาพันธ์เกษตรอินทรีย์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีภาคกรุงเทพมหานครครับ
0: ครับผมเชิญครับ
3: ครับสวัสดีครับกับผมพันเอกมหวัฒน์โสติเสวีครับเป็นรองผู้อำนวยการส่วนงานเสริมสร้างความมั่นคงด้านสิ่งแวดล้อมพลังงานและอาหารศูนย์ประสานการปฏิบัติที่4กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักรหรือกรมน.ครับผม
0: อ๋อได้ครับเห็นไหมฮะเพราะว่าแขกรับเชิญเองก็ทำให้เราได้รู้ว่าธรรมชาติและธรรมะมันน่าจะไปด้วยกันได้ก่อนที่จะไปถึงเรื่องนะพระอาจารย์ผมแอบพูดคุยกับทั้งสองท่านท่านเคยสอนทางกายผ่านดาวเทียมด้วยแล้วก็เป็นอาจารย์กันด้วยนี่ใช่ไหมฮะ
4: แสดงว่าโลกมันกลม
0: ใช่ของท่านเสสอนในช่วงไหนยังไงนะฮะ
3: ครับ
0: ที่ผ่านดาวเทียม
3: เคยสอนโครงการแบรนด์ซัมเมอร์แคมป์วิชาฟิสิกส์แทนอาจารย์สะทนจากจุฬานะครับตอนนั้นสอนฟิสิกส์โอเน็ตเอเน็ตครับ
0: ครับ
3: ครับตอนนั้นประมาณปี2552ครับ
0: โอ้นะฮะผ่านทางกายผ่านดาวเทียมไป
3: ทางกายผ่านดาวเทียม
0: ครับ
3: นั้นก็เป็นโครงการที
0: ่ครับ
3: ตอนนั้นพระองค์ทรงครับท่านได้เป็นประธานจับที่มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ครับ
0: ใช่
3: จักรพัน
0: ธ์นะฮะจำตอนนั้นก็โอ้เด็กน้องๆไปเรียนกันเยอะเลยแล้วก็ให้โอกาสน้องๆที่อยู่ทางไกลด้วยก็คือทางไกลผ่านดาวเทียมวังไกลกังวลนี่แหละนะฮะ
4: แสดงว่า
0: ครับ
4: ก็ปี
0: ้ครับ
4: การสอนทางไกลนี้ถือว่าได้ประโยชน์มากเลยนะ
0: ใช่ฮะถูกต้อง
4: ท่านเสเนี่ยเคยสอนปี52แล้วก่อนนั้นจะมาเชื่อว่าจะมีหลายคน
0: ที่
4: เก
0: ี่
4: ยวข้องกับโครงการนี
0: ้ถูกต้องนะฮะเพราะจริงๆให้ความรู้เด็กๆที่อยู่ไกลๆแล้วก็ไม่มีโอกาสอย่างแบรนด์ซัมเมอร์แคมป์ที่ท่านเสได้สอนเนี่ยมันทำให้เด็กที่อยู่ต่างจังหวัดเนี่ยได้เรียนรู้ว่าเขาติวกันอย่างไรมีอะไรบ้างจะได้เข้ามหาวิทยาลัยได้ไงนี่ไงใช่ไหมฮะ
3: ของการติวความพร้อมก่อนสอบเข้ามหาวิทยาลัย
0: ใช่ใช่นะครับของท่านรองก็เหมือนกันท่านรองก็เป็นคุณครูเป็นอาจารย์มาก่อนเหมือนกัน
2: ครับก็เป็นครูมา25ปีก่อนที่จะมาเป็นผู้บริหารครับสอนวิชาฟิสิกส์ครับ
0: ฟิสิกส์เหมือนกัน
2: เด็กในระบบแล้วก็เจ้าก็จะชอบทำงานในเกี่ยวกับการเป็นวิทยากรต่างๆเช่นวิทยากรค่ายวิทยาศาสตร์แห่งชาติประมาณนี้คร
0: ับ เห็นไหมฮะก็ต้องบอกว่าหมุนๆอยู่ในความรู้ให้กับเด็กๆนี่แหละพระอาจารย์นะครับ
4: วนเวียน
0: วนเวียนนะฮะแล้วพระอาจารย์สอนที่ไหน
4: ที่นี่เลยหลวงแพ่งแบ่งบุญ
0: นะฮะเอาล่ะวันนี้นะครับก็ต้องบอกว่าทั้งสองท่านให้เกียรติกับหลวงแพ่งแบ่งบุญของเรานะครับอาจารย์เพราะว่าอยากรู้ว่าจริงๆแล้วเนี่ยท่านสองท่านเนี่ยมีเรื่องราวอะไรที่จะคุยกับเราครับอาจารย
4: ์จริงๆแล้วต้องบอกว่าสองท่านนี
0: ้มี
4: ส่วนเกี่ยวข้องกับวัดวชิรธรรมวาส
0: อ๋อครับ
4: เพราะว่าเรียกว่าถือว่าเป็นส่วนหนึ่งเป
0: ็
4: นกรรมการก็ได
0: ้
4: แต่ว่ากรรมการคนละส่วน
0: ครับ
4: กรรมการคนละส่วนท่านเสนุ่มนี่ก็จะเป็นกรรมการเรื่องของการดูแลความเรียบร้อยทั่วไปอย
0: ่
4: างท่านรองภักดีก็จะเป็นส่วนของเรื่องของธรรมชาติเป็นเรื่องต้นไม
0: ้
4: ที่อยู่ในวัด
0: อยู่ในวัด
4: ทั้งกินได้กินไม่ได้ก็อนาคตอันใกล้ก็จะเป็นหน้าที่ของท่านรองภักดี
0: เพราะฉะนั้นจริงๆผมว่าจะต้องถามพระอาจารย์ก่อนว่าวัดหรือศาสนาหรือทุกอย่างภายในวัดอะไรอย่างเงี้ยเขาเรียกอะไรครับภูมิสถาปัตย์หรือทัศนียภาพอะไรต่างๆวัด ต้องมีเรื่องต้นไม้มีอะไรอย่างนี้เข้ามามีส่วนเกี่ยวข้อง
4: ถือว่ามากๆเลยปู่กับพี
0: ่ครับ
4: เพราะว่าจริงๆแล้ววัดก็คือที่เข้ามาแล้วก็คือที่ทำให้เราทุกคนมีความสุข
0: ครับ
4: ใจ
0: ครับ
4: ความสุขก็คือต้องเกิดจากธรรมชาติเพราะฉะนั้นเราต้องย้อนกลับไปว่าพระพุทธเจ้าของเรานั้นท่านก็ไปอยู่ในป่าท่านถึงได้มองเห็นธรรม
0: ครับ
4: ฉะนั้นวัดทุกๆวัดต้องใช้คำพูดว่าทุกๆวัดเลย
0: ทุกๆวัด
4: ถ้าเป็นไปได
0: ้ครับ
4: ก็ควรจะมีต้นไม้ให้เยอะที่สุดเราที่จะทำได้แต่ว่าจริงๆแล้วก็ไม่ได้บังคับ
0: บาง
4: วัดอาจจะมีข้อบังคับด้วยเรื่องของพื้นที
0: ่
4: เรื่องของบริบทว่าจำเป็นจะต้องมีต้นไม้ไม่มากพื้นที่ด้วยรายละเอียดอื่นๆด้วยฉะนั้นถ้าเราเลือกได
0: ้
4: ก
0: ็
4: ควรจะมีต้นไม้ให้เยอะที่สุดถ้าเลือกไม่ได้ด้วยเหตุจำเป็นอะไรก็อีกเรื่องหนึ่ง
0: เพราะฉะนั้นจริงๆมันก็คือเป็นธรรมะกับธรรมชาติมันก็คือไปด้วยกันใช่ไหมฮะทีนี้ถามท่านรองว่าแล้วในส่วนของเรื่องของการดูแลต้นไม้ต่างๆหรืออะไรภายในวัดอะไรเงี้ยมันมีวิธีการอะไรหรือว่าเราต้องมีต้นอะไรพิเศษไหมหรืออย่างไรดีฮะที่จะอยู่ภายในวัดอะไรเงี้ย
2: อยู่ภายในวัดที่จริงแล้วเนี่ยต้นไม้เนี่ย
0: ครับ
2: มันสามารถขึ้นได้ทุกที่อยู่แล้วโดยเฉพาะพื้นที่ในกรุงเทพมหานครเป็นพื้นที่ที่ต้นไม้ขึ้นง่ายสังเกตจากไหนสังเกตจากหญ้าครับถ้าหญ้างามต้นไม้อื่นก็งามครับ
4: อ๋ออันนี้เพิ่งรู้เนี่ยหญ้า
2: เพราะฉะนั้นเองการออกแบบเนี่ยหนึ่งก็คือต้นไม้ส่วนที่เป็นร่มเงาก็ควรมี
0: ครับ
2: นะต้นไม้ที่ผูกพันกับพระศาสนาที่ในตำนานต่างๆก็ควรจะมีเช่นต้นพระศรีมหาโพธิ์นะหรือต้นไม้อื่นๆแม้กระทั่งที่กินได้เช่นต้นสมอซึ่งมีอยู่ในพระประวัติประวัติของพระพุทธเจ้านะ
0: ครับ
2: เพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็ควรจะมีในขณะเดียวกันเนี่ยในขั้นตอนต้นที่เข้ามาที่วัดนี
0: ่ครับ
2: จริงๆส่วนตัวก็คือมานิมนต์พระอาจารย์ไปเป็นกรรมการฐานศึกษาโรงเรียนเตรียมสุวินเตรียมอุดมศึกษาสุวินทวงศ
0: ์ครับครับ
2: เสร็จแล้วเนี่ยนะก็เห็นวัดรู้สึกว่าเออมันยังโล่งอยู่แล้วพระอาจารย์บอกว่าวัดนี่ก็เพิ่งเริ่มเพราะว่าท่านเพิ่งมารับตำแหน่งเจ้าอาวาสก็เลยมองว่าหลังเกษียณก็คิดว่าจะเข้ามาช่วยก็เลยเข้ามานะครับเพราะว่าเกษียณนี่ก็เดือนนี้ก็จะครบปีแล้วคร
0: ับ
2: ในขณะเดียวกันคือผมก็ไปทำเกษตรอยู่ส่วนอื่นด้วย
0: ครับ
2: ครับ
0: ก็เลยเข้ามาช่วยดูแลเขาเรียกอะไรสิ่งแวดล้อมเหรอ
2: ก็
0: มาทดลองเรียกว่าอะไร
2: อยากจะบอกว่ามา
4: ดูแล
2: คือดูแลทั้งเรื่องของความร่มรื่นด
0: ู
2: แลทั้งเรื่องของพืชที่กินได้เพราะว่าอะไรเพราะจริงๆแล้ววัดเนี่ยแทนที่ว่าลดพูดง่ายๆนะ
0: ครับ
2: แทนที่จะให้รถพุ่มพวงเนี่ยมาขายเรา
0: เราจะต้อง
2: มีของเนี่ยให้รถพุ่มพวงเนี่ยออกไปข้างนอกกลับกันครัววัดแทนที่จะซื้อ
0: เ
2: ราไม่รู้ว่ามันปนเปื้อนสารอะไรแต่ถ้าเราปลูกด้วยอินทรีย์เราก็จะเป็นครัวของเราเอง
0: มันก็คือเราสามารถที่จะหยิบพืชผักสวนครัวที่ปลูกอยู่มาใช
2: ้ใช่ครับ
0: ปรุงอาหารอะไรอย่างนี้ได
2: ้
0: และปลอดภัย
2: ปลอดภัย
0: เป็นเกษตรอินทรีย์อย่างนี้ใช่ไหม
2: เป็นอินทรีย์เป็นพวกผลไม้ก็ต้องเป็นพวกเชิงอินทรีย์ทั้งหมด
4: จริงๆแล้วที่ท่านรองพักดีพูดถึงก็คือเป็นส่วนหนึ่งว่าที่เราต้องการในอนาคตนะท่านรองก็จะมีเกี่ยวกับเรื่องของต้นไม้

0: ไม้ที่เกี่ยวกับพระพุทธศาสนาด้วย
1: โอ้อ
0: ะไรที่เกี่ยวข้องกับพระพุทธเจ้า
1: น่าสนใจอะไรนี้
0: พระพุทธศาสนาก็มีหลากหลายต้นแล้วก็จะนำมาปลูกที่วัดแห่งนี้
1: มันก็คือทำให้เราได้มันกลายเป็นว่าคนที่มาเข้าวัดสามารถที่จะเรียนรู้เรื่องราวทางประวัติศาสตร์ทางพุทธศาสนาได้จากต้นไม้ได้ด้วยเหมือนกัน
2: ใช่
1: ครับโอ้มันมีหลายต้นนะครับ
0: จริงๆว่าอดีตในอดีตก็ทำมาแล้วอย่างเช่นท่านประธานองคมนตรี
1: ครับ
0: ท่านก็มาปลูกต้นโพเอาไว้แล้วนั่นก็ถือว่าเป็นต้นที่พระพุทธเจ้าตรัสรู
1: ้ครับ
0: ซึ่งต่อไปแล้วก็ต้องมีอีกหลายต้นที
1: ่
0: เกี่ยวข้องกับพระพุทธเจ้าแล้วก็จะเรียนเชิญผู้หลักผู้ใหญ่มาปลูกต้นไม้เหล่านี้เอาไว
1: ้ก็ได้ก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งเรื่องราวที่ทำให้เราได้สามารถเข้ามาศึกษาได้จากต้นไม้ได้ด้วยเหมือนกันว่าต้นโพต้นศรีมหาโพมีประวัติเรื่องราวที่มาที่ไปอย่างไรใช่ไหมฮะเรียนถามเสครับว่าสิ่งแวดล้อมมันมีผลต่อความเป็นอยู่เอาภายในวัดดีกว่ามันยังไม่ต้องแบบข้างนอกภายในวัดนี่สิ่งแวดล้อมสำคัญมากมายอย่างไรฮะเรื่องนี้
2: ก็สิ่งแวดล้อมก็คือทุกสิ่งที่เป็นองค์ประกอบที่เป็นองค์ประกอบรวมของธรรมชาติในวัดนะครับ
1: ครับ
2: มันก็มีผลต่อการเขาเรียกว่าการใช้ชีวิต
1: การใช้ชีวิต
2: การดำรงอยู่ของทุกคนทุกพุทธบริษัททั้ง4นะครับทั้งภิกษุทั้งอุบาสกด้วยเพราะว่าถ้าสิ่งแวดล้อมที่มันบริสุทธิ์สะอาดแล้วก็ร่มรื่นนะครับมันก็จะทำให้จิตใจสงบปลอดโปร่งในขณะเดียวกันก็ส่งเสริมให้สุขภาพกายสุขภาพใจนั้นมีความเขาเรียกว่าได้รับออกซิเจนได้รับพลังธรรมชาติที่บริสุทธิ์นะครับ
1: คำนี้ดีนะผมสนใจมากสำหรับคำว่าพลังธรรมชาติเนาะจริงๆแล้วพอพลังธรรมชาติเนี่ยพอมันมาอยู่ในวัดที่เป็นศาสนสถานแล้วก็สร้างความร่มรื่นอะไรเงี้ยครับท่านเสว่ามันสามารถทำให้คนที่มาในวัดเนี่ยมันเรียกนะเปลี่ยนชีวิตได้อย่างงี้มั้ย
2: ก็จิตใจก็จะสงบปลอดโปร่งครับมองสีเขียวก็จะรู้สึกมีความรู้สึกว่าจิตใจมันก็จะรู้สึกสงบร่มเย็นครับผม
1: นี่ไงนะฮะคือเป็นธรรมชาติกับธรรมะ
0: ทีนี้ก็เพิ่มเติมจากที่ท่านเสด็จได้พูดเมื่อสักครู
1: ่
0: ทางวัดของเราก็เลยต่อยอดว่าอยากจะมีโครงการที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของต้นไม้ทั้งระยะสั้นที่ปลูกแล้วเก็บมาทานเก็บมาแจกจ่ายญาติโยมได
1: ้ครับ
0: ทั้งระยะกลางก็คือจะสัก2ปี3ปี5ปี
1: ฮะ
0: เก็บดอกเก็บผลแล้วก็อีกแบบนึงก็คือแบบที่3
1: ครับ
0: คือปลูกแล้วก็ยาวไปเลย70ปี20ปี30ปีก็ปล่อยมันตอนนี้ก็ท่านรองภักดีก็น่าจะทำการบ้านอยู่ว่าต้นไหนจะปลูกช่วงไหนช่วงไหน
1: ตรงนี้มันมีผลเหมือนกันที่อาจารย์บอกเป็นไงฮะ
3: ในการทำเกษตรเนี่ยมันจะต้องทำ3ช่วงอย่างที่พ่ออาจารย์ว่าคือ1คืออันที่เร็วคือพืชผักสวนครัวไม่เกินเดือนเพื่อให้มันมีของ
1: ครับ
3: อันที่2คือพืชที่อายุระยะกลาง
1: ครับ
3: แล้วก็พืชยืนต้นที่มีอายุยาวนานแล้วเป็นพืชอาหาร
1: เ
3: หตุที่ต้องเป็นพืชอาหารนี่ก็เพราะว่าเราจะไม่ต้องไปเสี่ยงกับอาหารปนเปื้อน
1: ครับ
3: โดยเฉพาะกลุ่มที่เป็นพืชนะครับเป็นพืชทีเนี้ยอีกอันหนึ่งจะขออนุญาตเพิ่มเติมนะเพราะอาจารย์ได้มีโครงการในการสร้างสวนเฉลิมพระเกียรต
1: ิน
3: ะในหลวงรัชกาลที่4ซ
1: ึ่
3: งวัดนี้เป็นวัดเฉลิมพระเกียรติรัชกาลที่4นะครับเพราะฉะนั้นในพื้นที่นั้นก็จะต้องเป็นพื้นที่ที่พืชอาจจะมีบางอย่างกินได
1: ้
3: แต่ว่าส่วนใหญ่ก็คือจะเป็นไม้ประดับเป็นไม้ดอกแล้วก็เป็นที่เล่าเรื่องราวของในหลวงรัชกาลที่4ตั้งแต่ทรงผนวชนะครับเพราะว่าวัดนี้ธรรมยุทธ์ก็เกิดในยุคของพระองค์ท่าน
1: ใช่
3: เน
1: ี่
3: ยก็มันก็น่าจะมีเรื่องราวในนั้น
1: วันนี้ดีฮะ
3: ซึ่งตอนนี้เนี่ยผมได้คุยกับอาจารย์ท่านหนึ่งของสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารรัฐบาล
1: ครับ
3: นะซึ่งท่านสัมผัสกับเรื่องนี้ท่านบอกว่ายินดีนะและอยากเข้ามาช่วยด้วยซึ่งตรงนี้ถ้าในโอกาสต่อไปก็อาจจะต้องเชิญท่านมาเพื่อที่จะมาร่วมวางแผนในนี
1: ้
3: นะให้มันเป็นการเล่าเรื่องราวว่าตอนทรงผนวชเป็นยังไงมีความคิดในเชิงธรรมะอย่างไรจนกระทั่งพระองค์ขึ้นครองราชย์แล้ววิสัยทัศน์เป็นอย่างไรนะประกอบกับผมแม้กระทั่งเสเองเนี่ยเป็นคนวิทยาศาสตร
1: ์
3: ซึ่งศรัทธาในหลวงรัชกาลที่4เพราะว่าพระองค์ท่านเป็นพระบิดาวิทยาศาสตร์แห่งชาติ
1: วิทยาศาสตร์
3: เพราะฉะนั้นในนั้นเนี่ยจะต้องมีเรื่องราววิทยาศาสตร์ที่เกี่ยวกับในหลวงรัชกาลที่4อย่างแน่นอนครับ

0: โอ้อันนี้ดีฮะอันนี้เห็นด้วยเนาะก็ควรจะเป็นรีบขึ้นนะ
1: จริงๆแล้วอัน
0: นี้ฮะ
1: ไม่ต้องรีบขึ้นเพราะว่าเราขึ้นแล้ว เราทำโครงการนี้อยู่แล้วจะเริ่มกันมาต่อยอดอีกนิดนึงเมื่อกี้ครูกับพี่ท่านรองพักดีได้พูดถึงเรื่องของต้นไม้ไปแล้ว
0: ครับ
1: เรามีโครงการอีกโครงการหนึ่งที่ต่อยอด
0: คือ
1: เรื่องของขยะ
0: ขยะอ๋อเรื่องนี้สำคัญมากตอนนี
1: ้ครับในส่วนของโครงการที่รองพักดีดูแลนั้นก็เป็นอีกโครงการหนึ่งตอนนี้กำลังเริ่มทำอีกโครงการที่สอง
0: คือ
1: เรื่องของขยะ
0: ขยะ
1: อาตมาก็เลยมองว่าถ้าสมมติว่าวัดของเรา
0: ครับ
1: ทำขยะให้เป็นซีโร่หรือว่าศูนย์หรือว่าไม่มีขยะเลยก็มองว่าเราจะเริ่มจากต้นทางขยะที่เข้ามาในวัดเราจะกำจัดยังไง1 2 3 4ไปจนถึงตอนสุดท้ายขยะปลายทางจะทำอะไรก็ยกตัวอย่างเมื่อสักครู่ท่านรองพังดีพูดถึงว่าปลูกต้นไม้ใช่มั้ย
0: ครับ
1: เราก็จะเอาขยะที่เกิดจากในวัดของเราเอาไปทำเป็นปุ๋ยเพราะฉะนั้นวัดของเราก็จะไม่มีคำว่าขยะตอนนี้ซึ่งหน้าที่ของท่านเสต่อไปหน้าที่จะเป็นประธานในการดูแลโครงการขยะในวัดของเราก็จะมีโครงการต่อยอดว่าทำยังไงในวัดของเราถึงจะขยะไม่
0: ม
1: ี
0: หรือ
1: ทุกอย่างนี้ใช้ประโยชน์ได้หมดเลยแม้กระท
0: ั
1: ่งใบไม้ที่หล่นลงมาก็กลายเป็นปุ๋ยเศษอาหารก็เอาเป็นปุ๋ยยังไงขยะถุงพลาสติกที่โยมใส่บาตรมาเราจะเอาขยะพลาสติกไปทำอะไร
0: ครับ
1: ซึ่งท่านเสก็ต้องเป็นโครงการต่อไปในฐานะที่เป็นประธานเขาเรียกว่าโครงการขยะอะไรดีโครงการปลอดขยะคิดหัวข้อไว้ก่อน
2: วัด วัด zero waste
1: อ้าววัด
0: โอ้ใช่ดีนี่ดี
1: คิดต่อจ
3: ากนี้วัด zero waste กำลังคิดตามอยู
0: ่โอ้นะฮะก็ถือว่าเป็นสิ่งที่อยู่ใกล้ตัวเราและจริงๆแล้วเนี่ยคือไม่ใช่แค่ว่าเอาวัดเอาขยะไปทำเนาะคือคนที่มาวัดเนี่ยก็ต้องช่วยกันด้วยเนาะอันไหนที่มันเป็นขยะที่รู้สึกว่ามันลำบากแก่วัดเราก็เอาติดรถกลับไปทิ้งข้างนอกก็ยังได้นะก็ช่วยกันอะไรอย่างงี้ทีนี้ถามท่านเสนิดนึงว่าพอมันถึงเหตุการณ์อย่างที่ท่านรองว่าอย่างเงี้ยว่ามีโครงการต่างๆเกิดขึ้นอย่างเงี้ยครับท่านเสมองว่าเยาวชนที่กำลังมีเรื่องราวอะไรต่างๆมากมายในตอนเนี้ยเขาจะสามารถที่จะเป็นแหล่งเรียนรู้ให้กับพวกมากขึ้นอย่างไรไหมฮะเวลาเขาเข้ามาวัด
2: ได้เลยครับเพราะว่าวัดนี่ก็คือว่าเป็นศูนย์กลางอย่าว่าแต่เยาวชนนะมันก็ได้กับคน ทุกชั้นทุกวัย
0: คร
2: ับเพราะว่าวัดเนี่ยก็เป็นแหล่งรวมองค์ความรู้หลายๆอย่างทั้งความรู้ทางด้านธรรมะศาสนาพิธีกรรมอะไรต่างแต่ที่สำคัญที่สุดก็เป็นที่พึ่งทางจิตใจในเวลาที่เรามีความทุกข์ต่างแต่การที่เราสร้างสิ่งแวดล้อมนะให้สะอาดเรียบร้อยปลอดโปร่งสดชื่นนะครับมันก็เป็นสิ่งหนึ่งที่ทำให้จะลงใจเมื่อยามแรกเข้ามาเห็นเขาเรียกว่าอายตนะทั้ง6นะฮะทั้งตาหูจมูกลิ้นที่มารับรสอาหารที่สะอาดปลอดสารพิษ
0: ครับ
2: รวมถึงจิตใจที่ได้ฟังธรรมแล้วก็ได้สัมผัสธรรมชาติที่สะอาดบริสุทธิ์เนี่ยมันก็จะทำให้จิตใจนั้นได้เกิดเขาเรียกว่ามีสติมีสมาธินะครับสามารถที่จะปฏิบัติธรรมแล้วก็เขาเรียกว่าสามารถที่จะแก้ปัญหาทุกข์จากธรรมะที่ได้อบรมได้ด้วยดังนั้นก็ผมมองว่าทั้งสิ่งแวดล้อมต้นไม้หรือว่าการช่วยกันในการที่จะสร้างแหล่งเรียนรู้เกี่ยวกับการบำบัดหรือว่าจัดการขยะนะครับให้เป็นแหล่งเรียนรู้สำคัญของคนทุกชนชั้นของคนทุกกลุ่มนะฮะผมว่าวัดมีส่วนสำคัญอย่างยิ่งที่ทำให้ตัววัดเองก็จะเป็นตัวอย่างแล้วก็เป็นแหล่งเรียนรู้ให้กับคนในสังคมทั้งโรงเรียนทั้งชุมชนด้วยครับผม
0: อันนี้ผมจริงผมก็เห็นด้วยนะเพราะว่าอย่างที่ท่านเสพูดมาว่าถ้าทำเป็นแหล่งเรียนรู้เนี่ยมันก็จะสามารถที่ทำให้เด็กและเยาวชนที่ยังเรียนอยู่เนี้ยเข้ามาศึกษาใช่ไหมเข้ามาศึกษาได้ว่าการย่อยขยะการทำขยะให้มันเป็นสิ่งต่างๆที่เอาไปใช้ใหม่ได้เป็นปุ๋ยเป็นอะไรเงี้ยก็เด็กก็ได้เรียนรู้ไปก็เข้าสู่วิทยาศาสตร์อีกเหมือนกันมันก็เป็นวงกลมนะท่านนะมันวนๆอย่างนี้เหมือนกันนะ
1: จริงๆแล้ววันนี้ที่เราคุยกันเป็นเรื่องของต้นไม้ก็ดีจะเป็นเรื่องของขยะก็ดีจริงๆแล้วไม่ได้มีแค่2โครงการนี้น
0: ะ
1: เรามีอีกหลายโครงการ
0: เอา
1: ไว้ในโอกาสข้างหน้าเราก็จะเชิญท่านที่มีความรู้ความสามารถในด้านอื่น
0: ๆ
1: มานั่งคุยกันในแต่ละด้านส่วนวันนี้เราก็มีท่านรองมาคุยเรื่องต้นไม
0: ้
1: มีท่านเสมาคุยเรื่องขยะซึ่งจะต่อไปวัดของเราก็จะมีหลายโครงการก็จะเชิญหลากหลายที่มีความรู้ความสามารถในด้านนั้นๆก็

0: ย้อนกลับมาถึงท่านเสบอกว่าอยากให้วัดเป็นแหล่งเรียนรู้นั่นแหละ
1: นะฮะผมว่าจริงๆเรื่องนี้เป็นเรื่องสำคัญน้องๆที่กำลังดูรายการนะครับหลวงแพ่งแบ่งบุญผ่านทางไกลของวังไกลกังวลนะครับก็จริงๆอยากจะให้ลองศึกษากันดูเพราะว่าอย่างที่ทั้งสองท่านได้พูดไปเนี่ยผมเชื่อว่าไม่ว่าจะเป็นเกษตรอินทรีย์หรือว่าทางเรื่องของขยะเองนะครับสามารถที่จะเอาไปใช้แล้วก็เอาไปประยุกต์ได้ทีนี้ก่อนที่จะไปถึงตรงนั้นผมว่าขออนุญาตถามต่อว่าเกษตรอินทรีย์ครับท่านรองมันคืออะไรแล้วมันเป็นอย่างไรอะไรอย่างเงี้ยครับอะไรคือเกษตรอินทรีย์ต่างจากเกษตรอะไรยังไงอะไรอย่างงี
0: ้ไม่อินทรีย์ยัง
1: ไงเออไม่อินทรีย์ยังไ
0: งบางคนก็อาจจะยังไม่เข้าใจ
2: ครับครับ
1: อุ๊ยฉันไม่ได้แบบอยู่พื้นที่ใหญ่ขนาดวัดบ้านฉันทําได้ไหมอย่างไรอะไรเงี้ยท่านหลออย่างน้องๆที่แบบอยู่อาจจะอยู่ไกลอยู่บนเขาอยู่หรืออะไรต่างๆเหล่านี้อะไรเงี้ยครับ
2: ครับเกษตรอินทรีย์ในความหมายนี้คือจริงๆแล้วคือเกษตรธรรมชาตินั่นแหละคือเรื่องของการไม่ใช้2 อย่างหลักเลยก่อนนะครับก็คือยาฆ่าแมลง
1: ครับ
2: ยาฆ่าหญ้าย
1: าฆ่าหญ้า
2: ต้องไม่มีไม่ใช้ไม่ปนเปื้อน
1: ครับ
2: 2 อันนี้เป็นหลักนะครับเพราะส่วนปุ๋ยเคมีอาจจะต้องใช้
1: ครับ
2: เพราะว่าปุ๋ยคือธาตุอาหารอาจจะต้องใช้ในพืชบางชนิดแต่ถ้าเป็นพวกผักธรรมดาเนี่ยปุ๋ยจากการหมักใบไม้นี่มันเป็นปุ๋ยไนโตรเจนอยู่แล้วนี่มันก
1: ็มันหมัก
2: ได้อยู่แล้ว
1: ครับ
2: ซึ่งจะต่อยอดมาจากของเสว่าไอ้ขยะเนี่ยถ้าวัดแยกขยะอย่างชัดเจนชัดเจนคือถ้าเศษใบไม้กิ่งไม้เนี่ยมากองไว้ที่หนึ่ง
1: ครับ
2: ครับขวดเอาไว้ที่หนึ่งวัสดุก่อสร้างที่หนึ่งเหล็กอันที่หนึ่งขยะพิษแยกกัน
1: ขยะพิษเศษอาหาร
2: เศษอาหารเงี้ยแยกกันอย่างจริงจังแล้วเน
1: ี
2: ่ยเราจะสามารถบริหารจัดการในวัดได้หมดเลย อย่างเช่นขยะพลาสติกมันมีเอกชนรายหนึ่งที่เขาประดิษฐ์เครื่องที่ผลิตน้ำมันจากไอ้พลาสติกครับอันนี้ก็น่าสนใจถ้าสมมติวันหนึ่งไปถึงตรงนั้นเนี่ยเราอาจจะต้องประสานเพราะว่าผมได้ดู YouTube ของเขาเนี่ยเขาบอกว่าถ้าหากว่าเป็นการเพื่อการศึกษาแล้วเนี่ยเขาจะให้มานะครับซึ่งผมมองว่าอันนี้เป็นเรื่องดีเพราะว่าเป็นเรื่องของการรักษาสิ่งแวดล้อมด้วยในขณะเดียวกันเนี่ยตอนนี้ในเรื่องของซีโร่คาร์บอนเนี่ยก็เป็นเรื่องใหญ่ของโลกไม่ใช่แค่ประเทศไทยดังนั้นเนี่ยการที่วัดมาเริ่มต้นจากเรื่องของการทำเรื่องของต้นไม้เรื่องของขยะนี่คือเป็นจุดสำคัญครับ
1: มันสามารถที่จะทำได้ทุกคนด้วยเนาะ
2: คือ
1: ช่วยกันได้ทุกคนอะไรอย่างเงี้ยเนาะ
2: ใช่ครับ
1: บุคลากรที่อยู่ในวัดก็สามารถที่จะช่วยกันดูแลต้นไม้อันไหนที่เป็นพืชผักสวนครัวปลูกแล้วเข้าครัว
2: ใช่ครับ
1: บริโภคไม่หมดก็สามารถส่งขายได้อีก
2: ครับ
1: อย่างเงี้ยมันก็เกิดรายได้ขึ้นมา
2: ครับ
1: ไอ้ต้นไม้ใหญ่ก็สูตรต้นไม้ใหญ่แล้วก็ว่ากันไปตามแบบนี้ใช่ไหมนะฮะจริงๆแล้วถ้าเกิดทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยเอามาบูรณาการร่วมกัน
2: ครับ
1: มันก็จะเกิดเรื่องราวดีๆที่เกิดขึ้นภายในวัดพระอาจารย์เนาะ
0: ใช่
1: พระอาจารย์ใช้คนเยอะเหมือนกันนะ
0: เยอะมากแต่ว่าวันนี้อยากให้ท่านเสพเพิ่มเติมก็คือเรื่องของขยะ
1: ขยะ
0: ตอนนี้ที่เราคิดกันได้เนี่ย
1: ครับ
0: 1 2 3 4ตั้งแต่ต้นทางจนถึงปลายทางท่านเสพเราให้ความรู้กับน้องๆที่ติดตามรายการเราหน่อยว่าสามารถทำลูกหน้าก่อนได้เลยวันนี้วัดเราอาจจะเป็นทฤษฎี
1: ครับ
0: แล้วก็เป็นภาคปฏิบัตินิดหน่อยแต่ว่าท่านเสพเนี่ยอาจจะมองภาพไปถึงการทฤษฎีเพื่อให้น้องๆอยู่ที่บ้าน
1: ครับ
0: นำไปปฏิบัติได้เลย
3: ครับก็ขยะมันมีอยู่หลายประเภทครับในชีวิตประจำวันของเราหรือแม้แต่ในวัดเองแบ่งง่ายๆคือขยะที่ย่อยสลายได้กับขยะประเภทที่ย่อยสลายเองไม่ได้ที่ย่อยสลายได้คือเป็นพวกเศษอาหารต่างๆรวมถึงเศษพืชผักผลไม้ต่างๆที่เราเหลือเกินจากการบริโภคเนี่ยมันสามารถที่จะย่อยสลายด้วยตัวมันเองและสามารถที่นำมาทำเป็นปุ๋ยปรับใช้ในการเกษตรได้ตรงนี้มันจะช่วยลดปริมาณขยะประมาณ 50% ของปริมาณขยะแต่ละวันของครัวเรือนของสังคมด้วยแล้วตรงนี้มันเป็นขยะที่มันเหม็นบูดเน่าก่อให้เกิดก๊าซมีเทนทำให้เกิดภาวะโลกร้อนถ้าเราสามารถมีการจัดเก็บฝังกลบทำให้เป็นปุ๋ยหรือว่าสามารถที่จะอยู่ในระบบที่สามารถดึงก๊าซออกมาใช้มันก็จะทำให้ได้ก๊าซที่มาใช้ในการหุงต้มได้แต่ถ้าง่ายที่สุดก็คือเพื่อป้องเพื่อเป็นการมีลักษณะสุขอนามัย ก็แค่ฝังกลบในที่มิดชิดไม่ให้มีหนูไม่ให้มีแมลงและให้มันย่อยสลายอาจจะเพิ่มดินเพิ่มปูนขาวเข้าไปมันก็จะกลายเป็นปุ๋ยชั้นดีสามารถที่ขายได้สามารถที่จะเอามาใช้ในครัวเรือนได้แล้วถ้าสามารถทำให้ดีเติมจุลซีเอ็มก็สามารถที่เป็นปุ๋ยที่ไม่มีกลิ่นด้วยตลอดการผลิตนะครับเพราะผมเคยเห็นตัวอย่างหลายๆที่อย่างเช่นข้างริมแม่น้ำบางปะกงนะครับเขาก็มีชุมชนของการไฟฟ้าที่เขารณรงค์ให้ประชาชนไม่ทิ้งเศษขยะลงไปในแม่น้ำแล้วก็โดยใช้เศษอาหารที่มีเนี่ยใส่ในถุงกระสอบแล้วก็มีดินจุลซีเอ็มสามารถทำเป็นปุ๋ยขายได้ด้วยเป็นการเป็นธุรกิจชุมชนจากเศษอาหารนะครับส่วนขยะที่สามารถนำมากลับมาใช้ได้ใหม่มันจะเป็นรียูสหรือจะมานำมาเป็นรีไซเคิลใหม่เนี่ยสามารถที่จะแยกขยะแต่ละประเภทได้ไม่ว่าเป็นแก้วพลาสติกขยะที่เป็นโฟมขยะที่เป็นสารพิษต่างๆสามารถแยกแต่ละประเภทนำมาหมุนเวียนใช้ในธุรกิจอุตสาหกรรมได้ก็คือจะมีแหล่งรับซื้อก็เนี่ยจะไปสู่กระบวนการในการที่จะนำกลับมาใช้ใหม่ลดปริมาณขยะที่เราจะต้องไปฝังกลบหรือไปเผาต่างๆหรือเป็นเศษวัชพืชต่างๆถ้ามีจำนวนมากเกินไปไม่สามารถที่จะย่อยสลายได้ทันมันก็สามารถที่จะนำมาอบบีบอัดให้กลายเป็นเชื้อเพลิงชีวมวลใช้ในโรงงานอุตสาหกรรมได้เช่นตามเหมืองแม่เมาะต่างๆตอนนี้เขาก็เริ่มที่จะนำมาเอาพวกเศษวัชพืชของเหลือใช้ทางการเกษตรเนี่ยมาเข้าสู่นวัตกรรมในการปรับเปลี่ยนเป็นเชื้อเพลิงชีวมวลที่มีคุณภาพสูงสามารถสันดาบได้ 100% แล้วก็ไม่เกิดควัน PM2.5 เอาไปใช้ในโรงงานอุตสาหกรรมได้คร
1: ับ
3: ผม
1: โอ้คือ
3: เป็นการลดคือแก้ปัญหาได้
1: คือฟังมันคือเหมือนแค่จากจุดเล็กๆเนาะ
3: ใช่
1: มันสามารถกลายเป็นสามารถที่จะช่วยเหลือประเทศชาติได้โดยที่เราไม่รู้ตัวเลยเนาะหมายถึงว่าเราไปแค่คนหนึ่งแต่เราสามารถที่จะช่วยเหลือประเทศชาติได้โดยที่เราไม่รู้ตัวเราเพียงแค่เรามีแค่วินัยในการที่เราอาจจะแยกขยะให้กับผู้ที่เขาสามารถที่จะเอาไปทุกอย่างทำต่อได้อะไรเงี้ยเนาะโอ้แค่นี้เอง
3: ซึ่งที่จริงในประเทศ
1: ครับ
3: ประเทศหลายๆประเทศนะครับที่ผมเคยเห็นสิงคโปร์ประเทศสวีเดนประเทศสแกนดิเนเวียแคนาดาต่างๆเนี่ยเขาจะมีการแยกขยะเป็นระบบในชีวิตประจำวันของเขาเลยทุกครัวเรือนทุกบ้านเรือน
1: ใช่
3: ต้องทำแล้วก็มันช่วยทำให้การแก้ปัญหาหลายๆอย่างในเรื่องสุขอนามัยและปัญหาขยะของบ้านเมืองเขาอะทำได้ดีรวมถึงสามารถที่ไปผลิตกระแสไฟฟ้าได
1: ้
3: ประเทศสวีเดนนี่ต้อง
1: นำเข้าขยะ
3: จากประเทศเพื่อนบ้านจากนอร์เวย์จากเยอรมันเพื่อมาผลิตกระแสไฟฟ้าหลายๆพื้นที่ของประเทศไทยก็เริ่มมีแล้วครับ
1: เพราะนั้นจริงๆแล้วขยะเนี่ยมันไม่ใช่ขยะเนาะหลายคนบอกขยะมันคือขยะที่มันแบบขยะแต่จริงขยะมีประโยชน์มากมายมากเลยทีเดียวถ้าเราแบ่งแยกขยะได้ชัดเจนอย่างนี้ท่านลองท่านเสถูกไหม
3: ใช่ครับคือถ้าเรานำมาใส่กระบวนการคิดเขาเรียกแบ่งแยกประเภทแล้วก็นำมาใช้ให้ถูกทางถูกช่องทางมันไม่ใช่ขยะ
1: มัน
3: กลาย
1: เป็น
3: สิ่งที่มีค่าเป็นพลังงานเป็นปุ๋ยครับผม
1: คำนี้สำคัญจริงๆน้องๆนี่ใช้ได้ที่บ้านเลยนะไม่ต้องทำอะไรเลยไม่ต้องแบบโหบ้านแล้วฉันจะต้องขุดคลองไหมแล้วถ้าไม่ต้องแค่ขยะแยกขยะให้ถูกก็โอเคแล้วใช่ไหมฮะลดขยะ
3: ขั้นต้นของชีวิตเลย
1: นี่สำคัญมากเราดูรายการอยู่ตรงนี้เราก็แยกขยะได้เลยนะอะไรที่อยู่ในมือปุ๊บอุ้ยหลอดอุ้ยแก้วอย่างนี้นะฮะเพราะจริงๆพอผมเมื่อกี้ท่านเสพูดไปผมก็เลยคิดว่าบางพื้นที่น่ะไอเศษอาหารเศษขยะอย่างเงี้ยมันกองรวมกันนะมันเกิดการ
3: มันกลายเป็นปฏิกูลรวมกัน
1: มันเป็นปฏิกูลรวมกันใช่แล้วมันเหมือนมันใช้อะไรไม่ได้อย่างนี้เหมือนใช้อะไรประโยชน์ไม่ได
3: ้นอกจากไม่ใช้ประโยชน์ได้เป็นแหล่งรวมเชื้อโรคด้วยซ้ำ
1: นี่ไงสำคัญ
3: น้ำท่วมก็กลายเป็นน้ำบูดน้ำเสียครับผม
1: นี่ไงนะเพราะอยู่บ้านก็แยกซะสิ่งอาหารเน่าเสียก็แยก
3: มาถึงว่า
1: ขวดพลาสติกก็แยกซะ
3: ก็เลยอยากจะให้วัดเป็นแหล่งเรียนรู
1: ้
3: ของคนทุกครัวเรือนท
1: ุ
3: กสำนักงานทุกโรงเรียนได้มาเห็นว่าเราควรจะมีวิธีการจัดการสิ่งที่เหลือใช้จากชีวิตของเราเนี่ยแทนที่จะไปโยนเป็นภาระให้กับสังคมให้กับองค์กรในองค์กรหนึ่งแต่เราทุกคนสามารถที่จะช่วยกันแก้ปัญหานี้ได
1: ้ครับท่านรองมีอะไรเสริมครับ
2: คือเรื่องของขยะเนี่ยอย่างเช่นในโรงครัวเราเนี่ยว
1: ิ
2: ธีจัดการเนี่ยคือพวกตัวเศษอาหารจริงๆกับน้ำเนี่ยถ้าแยกกันเนี่ยนะถ้าตัวเศษอาหารเนี่ยเราไปหมักได้เลยแต่ถ้าเอารวมกับน้ำปั๊บมันประกลายเป็นขยะที่มันมีน้ำหนักมากเกินไปถ้าเราไปหมักอย่างเงี้ยหมักรวมกับ อินทรีย์วัตถุอื่นมันก็คือปุ๋ยนะครับส่วนที่เป็นน้ำ

0: นี่เราอาจจะต้องมีบ่อสำหรับที่จะบำบัด
1: ครับ
0: เพื่ออะไรเพื่อที่จะให้น้ำมันคุณภาพดีแล้วค่อยปล่อยลงในคลองเพราะเราติดอยู่กับคลองหลวงแพ่งใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นนี่ทำยังไงคลองข้างวัดเราเนี่ยจะสะอาด
1: ครับ
0: เราก็ต้องเป็นต้นแบบให้กับชุมชนว่าเออวิธีจะเอาขยะออกไปเนี่ยไม่ใช่ว่าน้ำเสียจากวัดก็ลงโดยตรงเลย
1: ครับ
0: นั่นก็คือคลองก็เสียไหลลงแม่น้ำก็เสียทะเลก็เสียดังนั้นนี่ทำยังไงคุณภาพน้ำที่ออกจากวัดเนี่ยมันจึงจะเป็นน้ำที่ใช้ได้
1: อ
0: ๋
1: อเออผมเข้าใจแล้วมันก็เป็นจุดเริ่มต้นหนึ่งเลยนะที่ผมชอบที่ท่านรองพูดด้วยว่ามันไม่ใช่แค่วัดนะมันคือชุมชนที่มีส่วนเกี่ยวข้องสำคัญมากๆที่อยู่รอบบริเวณวัดแล้วก็พวกเราทุกคนที่เข้ามาวัดอะไรอย่างนี้ด้วยเหมือนกันเพราะฉะนั้นผมกำลังขยายความว่าหมายถึงว่าก่อนที่เราจะล้างจานหรืออะไรมันสามารถที่เราต้องเทเศษอาหาร
0: เทเศษตะแกรง
1: ไว้ก่อน
0: ใช่ครับ
1: มันก็จะน้ำมันก็จะไหลลงไปของมัน
0: ครับทีนี้เรามีบ่อหมักแล้วก็หมักเลย
1: เอาเศษอาหารนั้นลงบ่อเลย
0: ลงบ่อหมักครับก็มี EM อย่างที่เสบอกว่าพอใส่ปั๊บเนี่ยมันก็คือปุ๋ยละเป็นน้ำปุ๋ยทีนี้เราก็ผสมกับน้ำที่จะลดผักประมาณ1:20แล้วก็ลดน้ำลดต้นไม้ได้ทั่วไปเลยต้นไม้งามเลยครับ
1: แค่นี้เอง
0: ครับ
2: จริงๆแล้ววันนี้กูก็พี่เรามานั่งคุยกันนี่คืออาจจะนับ2คือนับ1นี่คือเราทำมาแล้ว
1: บาง
2: ส่วนวันนี้คือถือว่านับ2
1: ฮะ
2: แล้วต่อไปก็เป็นนับ3นับ4ซึ่งต่อไปแล้วก็จะมีภาพให้เห็นด้วยภาพที่ท่านรองท่านดีได้พูดถึงเรื่องของต้นไม้ก็ดี
1: เรื
2: ่องของท่านเสหนุ่มได้พูดถึงเรื่องขยะซึ่งต่อไปเวลาเราพูดกันแบบนี้เทคแบบนี้มันก็จะมีภาพให้เห็น
1: ไม่เพราะจริงๆแล้วอ่ะพอเราพูดถึงกันแบบนี้นะจริงๆพอฟังทั้งสองท่านพูดเนี่ยทำให้เราคิดแล้วก็เห็นภาพตามเลยว่ามันไม่ต้องไปทำอะไรไหนไกลเลยอ่ะมันคือแค่บ้านเราอ่ะ
0: คร
1: ับ แค่บ้านเราทุกคนเลยเด็กๆหนูๆที่ดูอยู่นี่คือบ้านเรานี่แหละเริ่มต้นเท่านี้เองแล้วเดี๋ยวค่อยๆขยายออกมาสู่วัดมาสู่โอสังคมที่ใหญ่ขึ้นอยู่ที่บ้านเราก่อนเลยนะท่านเนาะนะฮะวัดอาจจะเป็นบ้านที่ใหญ่หน่อยคนเยอะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ต้องแบบต้องช่วยกันอย่างเงี้ยเนาะมันเห็นภาพในที่นี่หมายความว่าเพราะฉะนั้นเด็กๆเองเนี่ยสามารถที่จะไปเรียนรู้จากวัดได้วัดก็เป็นแหล่งเรียนรู้ได้อย่างหนึ่งอันนี้ผมชอบตรงนี้นะเพราะว่ามันสุดท้ายแล้วอ่ะมันเป็นวงกลมที่มันทั้งบ้านอะไรนะบ้านวัดโรงเรียนชุมชนต่างๆอยู่ด้วยกันนะใช่ไหมฮะทีนี้พอมาถึงตรงนี้เองถามพระอาจารย์เองว่าทั้งสองท่านมีแนวทางในการที่จะพัฒนาแล้วก็ดูแลเรื่องสิ่งแวดล้อมแบบนี้เพราะฉะนั้นสิ่งแวดล้อมภายในวัดในฐานะของพระพุทธศาสนาเองเนี่ยพระอาจารย์มองเห็นอย่างไรถึงความสำคัญเรื่องนี้ที่มันเกี่ยวข้องกับธรรมะและธรรมชาติเนี่ย
2: จริงๆคือวัดเป็นที่ศูนย์รวมที่เหนี่ยวจิตใจ
1: ครับ
2: ถ้าเป็นคนโบราณอาจจะมองถึงว่าวัดคือทุกสิ่งทุกอย่างเวลาคนมาเหมือนวัดใจว่ามาแล้วคือต้องได้บุญออกไปท
1: ี
2: นี้ปัจจุบันมันเป็นเรื่องของการเรียนรู้โลกมันกว้างขึ้น
1: ฮะ
2: ฉะนั้นวัดก็จะต้องทำหลายอย่างเพื่อให้เป็นศูนย์เรียนรู
1: ้
2: เพราะอาศัยสถานที่ชุมชนโรงเรียนบวร
1: บ้
2: านวัดโรงเรียนก็จะเกื้อกูลกันเหมือนที่ครูโคปี้พูดฉะนั้นสิ่งที่ท่านรองท่านดีได้พูดถึงเรื่องต้นไม้ท่านเสหนุ่มได้พูดถึงเรื่องขยะอันนี้ก็คือเป็นส่วนหนึ่งที่จะเป็นโครงการแหล่งเรียนรู้ถ้าสมมติว่าวัดเราก็สามารถขยายผลเป็นตัวอย่างจะเป็นถึงวัดอื่นๆหรือว่าบ้านอื่นๆประเทศอื่นๆก
1: ็
2: สามารถเรียนรู้ได้ซึ่งที่เราพูดกันอยู่ตรงนี้เสียดายว่าเราไม่ได้เห็นภาพที่เราทำอยู่เอาไว้โอกาสหน้าเราจะพยายามเก็บภาพอินเสิร์ตที่เราทำเอาไว้อยู่แล้วมาให้น้องๆที่ติดตามรายการอยู่ทางบ้านได้เห็นหรือได้ทำตามแม้กระทั่งเรื่องขยะต่อไปเรื่องต้นไม้ต่อไปอาจจะมีการไปลงหน้างานเลยลงหน้างานเลย
1: นี่ไงเพราะฉะนั้นผมกำลังมองอย่างนี้ว่าพอเวลาเราเข้าไปที่วัดแล้วเราไปเห็นต้นไม้สูงสูงเนี่ยทั้งสองท่านเนาะต้นไม้สูงสูงที่อะไรอย่างเงี้ยแล้วก็มุมหนึ่งมันก็เกิดความสงบขึ้นมาโดยอะไรก็ไม่รู้เนาะ
0: ครับ
1: โดยแบบเฉยๆเลยนะพอแบบพื้นที่สะอาดพอมีเราได้ต้นไม้สูงสูงอะไรเงี้ยมันเกิดความสงบขึ้นมาเฉยเลยกับการที่เข้าไปวัดอะไรเงี้ยแล้วก็เรื่องของศาสนาเองพระสงฆ์เองก็สามารถที่จะใช้ในการนั่งวิปัสสนาเดินจงกรมได้สำหรับพื้นที่ตรงนั้นด้วยเหมือนกันอะไรเงี้ยตรงนี้ทั้งสองท่านมองคิดเห็นอย่างไรที่มันสามารถที่ทำให้ศาสนานั้นสามารถเดินทางไปได
0: ้ที่จริงมันเป็นเรื่องเดียวกัน
1: เป็นเรื่องเดียวกันเหรอฮะ
0: ครับ
1: เอออันนี้น่าสนใจ
0: ธรรมชาติกับธรรมะคือเรื่องเดียวกัน
1: ครับ
0: คือเรื่องเดียวกันเพราะอะไรเพราะว่าจริงๆแล้ว

0: นเราก็คือธรรมชาติเหมือนกัน
1: ครับ
0: เราจริงๆแล้วเราก็ไม่ใช่สิ่งแปลกปลอมเราก็คือสิ่งมีชีวิตอันหนึ่งเพราะฉะนั้นเนี่ยเราจะต้องอยู่กับธรรมชาติ
1: ครับ
0: แต่สิ่งที่เราสร้างขึ้นมาในบางเรื่องเนี่ยมันทำให้เกิดปัญหากับตัวเองที่มีปัญหาโลกร้อนต่างๆเนี่ย
1: รว
0: มปัญหาสารพัดอย่างก
1: ็
0: คือมนุษย์สร้างสิ่งแปลกปลอมขึ้นมาหนีจากธรรมชาติมากเกินไปเพราะฉะนั้นเราก็ต้องย้อนกลับไปจุดเริ่มต้น
1: ครับ
0: ภาษาอังกฤษคือ go back to ABC กลับไปหาธรรมชาติ
1: ครับ
0: นะครับสัมผัสกับธรรมชาติคือเลี้ยงสมมติเลี้ยงลูกเนี่ยก็ต้องให้มันอยู่กับธรรมชาติสัมผัสดินสัมผัสหญ้าดินโคลนได
1: ้ครับ
0: ไม่ใช่ว่าปลอดสารทั้งหมดอันนั้นแปลว่าอะไรแปลว่าขาดภูมิต้านทาน
1: เออว่าป่วยบ่อยนะ
0: ใช่ครับ
1: ป่วยบ่อย
0: แต่ถ้าสังเกตว่าเด็กกรรมกรทำไมแข็งแรงเพราะว่าอะไรเขาอยู่กับธรรมชาติ
1: ใช่
0: เขามีภูมิต้านทานโดยธรรมชาติแต่คนที่เลี้ยงลูกสปอยไม่ให้โดนแดดโดนฝนทำไมป่วยเพราะหนีธรรมชาติ
1: หนีธรรมชาติ
0: ครับ
1: อ๋อนี่เองผมเสร็จแล้วครับมีอะไรเพิ่มเติมระหว่างธรรมะและธรรมชาติที่มันไปด้วยกัน
2: ครับก็ผมก็มองตามศัพท์ที่เห็นนะครับคำว่าธรรมะนะก็คือคำสอนธรรมชาติชาติก็คือการเกิดก็เป็นว่าธรรมชาติก็คือแหล่งเกิดแห่งธรรมะนั่นเองครับที่จริงธรรมชาติเองก็คือธรรมชาติเองอ่ะมันมีการเกิดการแก่และก็การจากไปหมุนเวียนเขาเรียกมีการเติบโตเบ่งบานผลิเหี่ยวแล้วก็ร่วงโรยไปแล้วก็หมุนเวียนให้กับต้นกล้าใหม่ๆให้ขึ้นมาดังนั้นผมมองว่าการที่วัดที่เป็นแหล่งเรียนรู้ให้คนเรียนรู้ทั้งธรรมะของพุทธเจ้าและธรรมชาติซึ่งก็เป็นอันเดียวกันน
1: ่
2: ะมันทำให้เห็นภาพที่เป็นนามธรรมและรูปธรรมที่ชัดเจนคนหลายคนคนยุคปัจจุบันเนี่ยที่เจอความทุกข์กับชีวิตทั้งปัญหาเศรษฐกิจปัญหาความทุกข์ต่างๆที่เกิดขึ้นเนี่ยเขามาเจอวัดที่ให้ทั้งธรรมะให้ทั้งธรรมชาติดีๆเนี่ยผมเข้าใจว่าทั้งสองอย่างเนี่ยจะทำให้เขามีปัญญาที่จะพ้นทุกข์ได้จากทั้งสองสิ่งที่รวมกันเป็นอันหนึ่งอันเดียว
1: อ๋อมันคือเป็นอันเดียวกันในที่ผมชอบนะผมว่าเสสรุปได้แบบน่าสนใจมากจริงๆมันคือเรื่องเดียวกันอยู่แล้วนะเพียงแต่ว่าเราอาจจะมีอะไรขึ้นมาเพิ่มเติมเท่านั้นเองแต่ถ้าเกิดว่าธรรมชาติมันโอเคธรรมะมันก็ไปด้วยกันได้ดีๆเลยเดียว

0: นั่นเป็นเรื่องราวที่เราได้พูดคุยกันนะครับเราพอจะเห็นภาพแล้วว่าจริงๆแล้วเนี่ยธรรมะกับธรรมชาติมันเป็นของหรือว่ามันแม้กระทั่งอย่างที่สองท่านบอกว่ามันคือเรื่องเดียวกันเท่านั้นเองแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นแล้วนะครับธรรมะและธรรมชาติเนี่ยมันอยู่คู่กับตัวเราเราสามารถนำไปใช้ได้อย่างไรวันนี้เองน้องๆได้ฟังมาตั้งแต่ต้นจนใกล้จะจบรายการของเราอยู่แล้วนะฮะว่าทั้งสองท่านเองก็มีเรื่องราวมีประสบการณ์ต่างๆในชีวิตมาแล้วจะเป็นครูทั้งสองท่านด้วยวันนี้ก็จะให้ทั้งสองท่านได้ลองแนะนำน้องๆหรือว่าบอกน้องๆ นิดนึงนะฮะเด็กๆเยาวชนคนรุ่นใหม่หรือว่าแม้กระทั่งคุณพ่อคุณแม่รุ่นใหม่เองก็ตามนะเดี๋ยวนี้นะคุณพ่อคุณแม่รุ่นใหม่เยอะว่าโอเคเราจะใช้ชีวิตอย่างไรว่าให้ชีวิตเราและความเป็นจริงและชีวิตธรรมะและธรรมชาติที่เราใช้ชีวิตต่อไปอะไรเงี้ยที่ทั้งสองท่านได้ผ่านมาอะไรเงี้ยครับ
1: คือจริงๆแล้วเนี่ยก็สัมผัสกับวัดมาตั้งแต่เกิด
0: ครับ
1: เพราะว่าอะไรเพราะว่าคุณพ่อเนี่ยเป็นคนที่ทำงานอยู่กับวัดอยู่แล้วไปก็ไปวัดกับคุณพ่ออยู่แล้ว
2: ใครมากระทายกหรือว
1: ่าประมาณนั้นก็เป็นวัยวัจกรครับของวัดครับ
0: ครับ
1: เพราะฉะนั้นก็จะได้ความรู้สึกอย่างหนึ่งจากพ่อมาพอสมควร
0: ก็คือเราตามตั้งแต่เด็กเลย
1: ใช่ครับในขณะเดียวกันเนี่ยคุณพ่อเป็นครูแล้วก็ทำเกษตรด้วยเราก็ได้มาด้วยครับดังนั้นเนี่ยคือจริงๆแล้วไม่ได้ไอ้คิดเรื่องหลักธรรมขั้นสูงปรมัตถ์ประมาณนั้นนะครับแต่ว่าทำเราให้เป็นปกติอยู่กับธรรมชาติทำให้เข้าใจคนนะครับแล้วก็ไม่ต้องคิดอะไรมากอย่างเช่นง่ายๆเลยเรื่องของอุเบกขาสำคัญที่สุดในการอยู่ในสังคมนะครับ
0: อุเบกขา
1: คือความไม่ยินดียินร้ายในหลายๆเรื่องนะครับโดยเฉพาะเดี๋ยวนี้เนี่ยอุเบกขาในคนปัจจุบันคนรุ่นใหม่นี่น้อยมากเพราะอะไรเพราะว่าพอโพสต์ปั๊บก็โพสต์กลับเลยแปลว่าไม่อุเบกขานะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยการที่จะทำให้สังคมปกติ
0: ครับ
1: ก็คือเขาอยากพูดก็พูดไปเพราะว่าอะไรเรารู้อยู่ว่าเราทำอะไร
0: ใช่
1: เรารู้อยู่ว่าเราทำอะไรดังนั้นนี่ทำไมต้องไปตอบโต้ไม่มีประโยชน์นะครับถ้าเราตอบโต้ก็มุสาใช่ไหมมุสาไม่ได้แปลแค่ว่าโกหกนะครับ
0: ครับ
1: แปลว่าใช้วาจาที่ไม่เหมาะสมในทุกๆเรื่องก็คือมุสาเพราะฉะนั้นเนี่ยการที่จะไปพูดให้ร้ายการที่จะไปใส่ใจกับอารมณ์ของคนอื่นแล้วทำให้อารมณ์ของตัวเองพุ่งพลาดก็แปลว่าตัวเองไม่อุเบกขา
0: เพราะว่าจริงๆแล้วอย่างที่ท่านลองว่านะน้องๆสมัยนี้นะพอเห็นอะไรไม่รู้ในโซเชียลเนาะก็จะทันทีโดยที่ไม่รู้ความหมายจริงๆว่าเขาที่เขาโพสต์แบบนั้นเขาพูดถึงอะไรหรือความหมายเขาตรงตามที่เราคิดหรือเปล่าอะไรอย่างน
1: ี้
0: ไม่ใช่เรื่องของเราก็ลาไปไม่เกี่ยว
1: ครับ
0: จะไปต่อเรื่องให้มันเป็นเรื่อง

0: ใช่
1: สมมติถ้าเราต่อปุ๊บมันก็ต้องมีคนมาต่ออีก
0: ใช่
1: มันก็วุ่นวายเข้าไปอีกเอออุเบกขาดีที่สุดนะฮะปล่อยวางแล้วก็เขาเรียกอะไรนะฮะอย่าไปยึดอย่าไปติดกับสิ่งที่มันเป็นผมว่าทั้งหมดทั้งมวลมันไม่ใช่ของเราเนาะมันไม่ใช่มันทุกวันนี่มันไม่มีอะไรเป็นของเราเลยเนาะ
0: ใช
1: ่จริง
0: ไม่ใช่เลย
1: ไม่ใช่ของเราเลย
0: ไม่ใช่เลย
1: เสื้อผงเสื้อผ้านี่เลยก็ไม่ใช่ของเราร
0: ังไม่อยู่สักเรื่องหนึ่ง
2: คุยคนไปเกษียณน้องฟังอยู่คงตกใจ
1: พี่ต้องถามเสดีกว่าแหมตอนนี้ต้องบอกว่าเยาวชนกับทางเครื่องแบบตอนนี้นะบางมุมเนี่ยไปด้วยกันเลยรักกันนะฮะแล้วก็อุ๊ยหลายคนอยากจะแบบมันดูเท่นะใส่เครื่องแบบใส่อะไรเงี้ยแต่บางมุมก็แบบเอ๊ะมันเป็นอย่างไรในฐานะที่เราแบบอยู่ตรงเรื่องนี้ด้วยครับเสดแล้วอยากจะบอกอะไรน้องๆที่กำลังชมรายการการใช้ชีวิตในปัจจุบันด้วยครับ
3: ครับก็ถ้าบอกว่าในคำสอนพุทธศาสนาพุทธเจ้าก็สอนในหลักสรุป3อย่างก็คือโอวาทปาติโมกข
1: ์
3: ก็ทำความดีละเว้นความชั่วแล้วก็สิ่งที่เราเหนือกว่าคำสอนอื่นๆของศาสนาอื่นก็คือเรามีหลักในการปฏิบัติให้จิตใจมันบริสุทธิ์นะครับผมเพราะเป็นสิ่งที่เรายึดถือว่าเรามุ่งหวังที่จะทำความดีละเว้นความชั่วแล้วก็มุ่งไปสู่พระนิพพานนะครับก็คือเป็นการทำสมาธิวิปัสสนากรรมฐานก็ได้วัดที่มีทั้งธรรมะและธรรมชาติที่บริสุทธิ์นะครับเป็นแหล่งที่จะเป็นแหล่งสปายะในการฝึกจิตนะครับถ้าเรามีจิตที่ดีแล้วเราก็จะมีสติในการที่จะรู้ว่าอะไรเป็นสิ่งที่ดีควรทำอะไรสิ่งที่ไม่ดีไม่ควรทำครับผม
1: เพราะจริงๆเราคงไม่ได้แบบโหยแบบเขาเรียกว่าอะไรนะเอาหลักธรรมทุกข้อเลยมาใช้ในชีวิตมันคงไม่ขนาดนั้นอะไรเงี้ยเพียงแต่ว่าเรารู้ว่าเราควรจะทำอะไรเราควรจะใช้ชีวิตอย่างไรอย่างเงี้ยดีกว่านะครับและสิ่งที่สำคัญที่สุดเลยผมเห็นด้วยกับทั้งสองท่านนี้ก็คือว่าอะไรที่มันไม่ใช่เรื่องของเราหรือว่าอะไรที่มันเรายุ่งไปแล้วแล้วมันปวดหัวมันเลอะเทอะเนี่ยเราก็เฉยๆไปไม่ต้องไปตอบไปโต้ไปทำอะไรให้มันวุ่นวายขึ้นไปอีกอะไรที่มันสงบแล้วก็ปล่อยมันสงบไปถ้าเราไปเขี่ยปุ๊บมันก็เหมือนกับจุดเรื่องราวขึ้นมาอีกวัดและเยาวชนหลายคนบอกว่าแต่ตอนนี้หลายคนเข้าวัดนะเยาวชนเด็กๆ เข้าวัดเยอะเหมือนกันนะฮะนะฮะแล้วก็บอกว่าเอ้ยวัดเข้ามาแล้วก็ไหว้ไหว้ไหว้ไหว้อะไรเงี้ยทีนี้อยากจะให้บอกน้องๆจริงๆว่าพอเข้าไปวัดเนี่ยนอกจากคุณไปยกมือไหว้พระพุทธรูปอะไรต่างๆอะไรเงี้ยสิ่งที่อยากจะให้แบบระลึกถึงอะไรเงี้ยท่านลองต้องระลึกถึงหรือเราต้องตื่นรู้เรื่องอะไรในการที่แบบ
0: ตื่นรู้เรื่องอะไรก็คือพระอาจารย์ได้พูดถึงว่าวัดอะไรวัดใจของตัวเองวัดใจของตัวเองว่าตัวเองแค่ไหนเมื่อกี้ก๊อปปี้พูดถึงเรื่องเครื่องแบบอย่าพูดเพราะมันเกี่ยวข้องกัน
1: ครับ
0: เครื่องแบบเนี่ยมีหลายอย่างแล้วพอสวมแล้วตัวเองต้องมีวัดปฏิบัติแบบนั้นอย่างพระอาจารย์ก็คือเครื่องแบบนั่นแหละ
1: ก็มีวัดปฏิบัติวัด
0: ก็ท่านก็จะมีวัดปฏิบัติ
1: ครับ
0: ตามหลักของเครื่องแบบนี
1: ้
0: เส
1: ครับ
0: เครื่องแบบทหาร
1: ครับก็มีวัด
0: ก็มีวัดปฏิบัติของท่านถ้าแต่งเครื่องแบบอย่างนี้แล้วนี่จะไปนั่งอิเลเคขะไม่ได
1: ้
0: หรือเมื่อบวชแล้วนี่จะไปอยู่แบบคารวาสก็ไม่ได
1: ้
0: นะอย่างผมแต่ก่อนเป็น
1: ผู้
0: บริหาร
1: เป็นอาจารย์
0: จะไปทำอะไรลุ่มล่ามมันก็ไม่ได้นะครับแต่เมื่อเป็นราษฎรไม่ได้แปลว่าทำได้นะ เพียงแต่ว่าเราก็ต้องรู้ว่าเราอยู่ในสถานะใด อยู่ในสถานะใดซึ่งอย่างไรก็ตามความมีกาลเทศะ
1: ครับ
0: นะที่มีสอนในพุทธศาสนาด้วยมันก็มีความสำคัญการมาวัดเนี่ยก็คือฝึกตัวเองฝึกใจตัวเอง
1: ครับ
0: คำว่าฝึกใจไม่ใช่คิดแต่จริงๆแล้วคือฝึกปฏิบัติ
1: ครับ
0: ธรรมยุทธ์ก็คือพระสายปฏิบัตินะครับสายปฏิบัติไม่ใช่สอนอย่างเดียว
1: ครับ
0: แต่ปฏิบัติให้เห็นและพาปฏิบัติอย่างวัดนี้นี่คือวัดธรรมยุทธ
1: ์
0: ก็คือทำให้ดู
1: ค่
0: าธรรม
1: นะฮะได้ข้อมูลได้ความรู้นะฮะแล้วก็ได้ทั้งสองท่านก็มอบประสบการณ์ให้กับพวกเราทุกคนสุดท้ายก่อนที่เราจะหมดเวลากันในวันนี้ครับพระอาจารย์ครับสำหรับวันนี้อยากจะพูดอะไรถึงน้องๆที่ชมรายการ
2: ก็ขอฝากไปถึงที่กำลังติดตามรายการของเราอยู่ว่าทั้งท่านรองพักดี

0: พูดถึงเรื่องของต้นไม้ท่านเสนุ่มพูดถึงเรื่องของขยะก็ดีซึ่งสองโครงการนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งในวัดของเราที่กำลังนำร่องในการทำรายละเอียดตรงนี้อยู่แล้วก็คิดว่าในอนาคตอันใกล้นี้ก็โครงการนี้ก็จะจับต้องได้มากกว่านี
1: ้
0: แล้วก็ถือโอกาสให้น้องๆมีโอกาสติดตามผลงานของวัดเพื่อจะนำไปปฏิบัติที่มันจับต้องได้ในโอกาสต่อไปท้ายที่สุดแล้วก็ขออนุโมทนาบุญกับท่านรองพักดีที
2: ่ใช่ครับอนุโมทนาบุญ
0: ในการดูแลเรื่องของต้นไม้ในวัดของเราแล้วก็อนุโมทนาบุญกับท่านเสนุ่มที่เป็นประธานในการดูแลเรื่องขยะในวัดของเราในโอกาสต่อไปให้วัดเรานั้นเป็นศูนย์เรียนรู้ตามที่เราตั้งใจเอาไว้แล้วก็ยังมีอีกหลายโครงการที่จะเกิดขึ้นในระยะอันใกล้นี
2: ้นะฮะเพราะฉะนั้นจริงๆแล้วทั้งหมดทั้งมวลแล้วนะครับเราในฐานะพุทธศาสนิกชนนะครับเวลาเราไปวัดวารามต่างๆนะครับก็ไปดูนะฮะว่าในวัดนั้นเป็นอย่างไรนะครับเราก็อย่างที่ท่านรองได้บอกไปนะว่าเราควรจะวัดใจของเรานะครับว่าเราจะรู้สึกอย่างไรแล้วเราจะทำอย่างไรต่อไปควรจะปฏิบัติอย่างไรต่อไปนั่นเองนะครับวันนี้เวลาหมดนะครับต้องฝากน้องๆกันเอาไว้นะสามารถที่จะนำข้อมูลนำความคิดแล้วก็แนวทางความคิดของทั้งสองท่านรวมถึงพระอาจารย์ด้วยนะครับนำไปใช้นำไปปฏิบัติกันต่อไปและที่สำคัญที่สุดเลยเราในฐานะพุทธศาสนิกชนนะครับอยากจะให้พวกเราทุกคนนั้นได้สืบทอดพุทธศาสนาแล้วก็ศาสนาพุทธนะครับให้คงอยู่ในประเทศไทยแล้วก็สามารถที่จะเจริญรุ่งเรืองได้ต่อไปนั่นเองนะครับวันนี้เวลาหมดนะผมต้องขอขอบคุณแขกรับเชิญพิเศษทั้งสองท่านที่ให้เกียรติกับรายการของเราก่อนขอบคุณท่านรองขอบคุณเสด้วยนะครับนะครับแล้วก็ในช่วงเวลานี้พวกเราทุกคนนะครับกราบลาพระอาจารย์ไปพร้อมกันนะครับนมัสการครับอาจารย์ครับ
3: นมัสการครับผม
0: เจริญพร

0: การเดินท่อสารทำความเย็นท่อน้ำทิ้งการหุ้มฉนวนขั้นตอนหลังจากนี้เราจะทำการเดินท่อสารทำความเย็นซึ่งเป็นการต่อเชื่อมอุปกรณ์ในระบบทั้งหมดเข้าด้วยกันทำให้สารทำความเย็นสามารถไหลเวียนอยู่ในระบบได้ตลอดเวลาขั้นตอนนี้เราจะต้องดูว่าท่อทำความเย็นหุ้มฉนวนมาแล้วหรือยังถ้ายังเราจะต้องสวมฉนวนก่อนท่อทางเดินน้ำยาในระบบปรับอากาศจะแบ่งออกเป็น2ชนิดคือ
1: ครับการเดินท่อสารทำความเย็นนะฮะก็จะมีท่ออยู่2ชนิดก็คือมีท่อชนิดอ่อนซึ่งเราก็จะใช้เป็นท่อยางนะครับกับอีกอันนึงก็คือเป็นท่อชนิดแข็งเราก็จะใช้เป็นท่อที่เป็นอลูมิเนียมหรือเป็นทองแดงหรืออาจจะเป็นท่อเหล็กคือในกรณีที่เราใช้เป็นท่อชนิดอ่อนก็คือเป็นท่อยางจะคือจะต้องเป็นรอยต่อระหว่างเครื่องยนต์มาที่ตัวถังรถนะฮะก็คือเป็นรอยต่อที่คอมเพรสเซอร์มาที่คอนเดนเซอร์แล้วก็จากที่ตู้แอร์มาที่คอมเพรสเซอร์จะต้องใช้เป็นท่อยางนะฮะแต่ส่วนอื่นเราจะใช้เป็นท่อยางก็ได้ใช้เป็นท่อทองแดงก็ได้หรือท่ออลูมิเนียมก็ได
0: ้ข้อต่อมีหลายแบบคือ
1: ต่อนะฮะที่เราใช้อยู่ก็อันดับแรกเลยก็คือจะใช้เป็นลักษณะว่าที่เป็นแบบเทเปอร์นะครับเทเปอร์ก็คือจะใช้บ่าที่บานแฟร์ที่เอียง45องศาแล้วก็ใช้ตัวแฟร์นัทแล้วก็ใช้ตัวยูเนียนหรือตัวฮาร์ฟยูเนียนซึ่งบ่ามันจะเอียง45ประกบเข้าหากันโดยใช้แฟร์นัทเป็นตัวขันให้แน่นนะครับก็คือใช้แฟร์นัทเป็นตัวขันให้แน่นนะครับแล้วก็เวลาขันข้อต่อแบบเทปเปอร์ลักษณะนี้ก็ต้องมีประแจ2ตัวนะครับก็คือจะมีประแจตัวหนึ่งเป็นตัวจับอีกตัวหนึ่งเป็นตัวขันนะฮะก็ขันนะครับลักษณะเราก็จะใช้ลักษณะการบีบก็ข้อต่อแบบเทปเปอร์เราไม่ต้องใช้เทปเป็นเกลียวก็ข้อต่อแบบนี้ก็คือที่เราเรียกว่าข้อต่อแบบที่มีแหวนยางก็คือตัวโอลิงนะแต่มันก็ยังมีตัวแฟร์นัทแล้วก็จะมีตัวฮาร์ฟยูเนียนหรือตัวยูเนียนอยู่นะฮะวิธีการต่อก็นะสวมเข้าไปนะครับแล้วก็ใช้แฟร์นัทขันเข้าไปนะครับแข็งเข้าไปให้แน่นเนี่ยก็จะใช้เช่นเดียวกับเทเปอร์แต่แรงที่เราขันก็จะน้อยฝ่าแรงที่จะขันข้อต่อแบบเทเปอร์นะครับก็อันนี้เราก็จะออกครับ

0: ป็นตัวขันก็คือถ้าเกิดในกรณีที่เราใช้สารทำความเย็นเบอร์12เราก็ต้องใช้โอลิงที่เป็นเบอร์12ด้วยนะครับแต่ถ้าเกิดว่าเราใช้สารทำความเย็นเป็นเบอร์134A ไอโอลิงตัวนี้ก็ต้องเป็น 134A ด้วยนะครับก็คือเราไม่สามารถจะใช้สลับกันได้หรือใช้ปนกันได
1: ้เมื่อติดตั้งอุปกรณ์ต่างๆแล้วให้ต่อท่อทางต่างๆดังนี
0: ้ก็ท่อทางเดินสารทำความเย็นนะฮะก็คือท่อเส้นแรกนะฮะเป็นท่อที่ต่อระหว่างคอมเพรสเซอร์มาที่คอนเดนเซอร์เราจะใช้เป็นท่อยางนะฮะอันนี้เราก็จะเรียกเขาว่าเป็นโฮสต์ดิสชาร์จนะครับก็จะเป็นท่อขนาดกลางนะครับขนาดกลางก็เป็นโฮสต์ดิสชาร์จที่ต่อระหว่างคอมเพรสเซอร์มาคอนเดนเซอร์นะครับท่ออีกเส้นหนึ่งนะครับก็เป็นท่อที่ต่อทางออกของคอนเดนเซอร์มานะฮะมาต่อที่จุดกลางทางด้านนี้นะครับก็อันนี้ก็จะเป็นท่อขนาดเล็กก็อันนี้จะเป็นท่อที่เป็นอลูมิเนียมเราก็จะเรียกคำว่าเป็นทิวลิฟิตนะครับเป็นทิวลิฟิตท่ออีกเส้นหนึ่งนะก็ต่อจากท่อที่ออกจากคอนเดนเซอร์นะฮะต่อเข้าไปที่ตัว expansion valve นะครับก็ยังเป็นท่อขนาดเล็กก็เป็นท่ออลูมิเนียมเราก็จะเรียกคำว่าเป็นทิวลิฟิตนะครับทิวลิฟิตทีนี้ก็มีท่ออีกเส้นหนึ่งนะฮะเป็นท่อที่ต่อจากทางออกของ evaporator มาเข้า compressor อันนี้เราจะใช้เป็นท่อยางนะครับเราก็จะเรียกเขาว่าเป็น hose suction นะฮะก็เป็นท่อขนาดใหญ่นะครับเป็นท่อขนาดใหญ่นะครับก็ท่อในรถคันนี้ก็จะมีท่อทั้งหมดอยู่4เส้น
2: มาหาใครครับ
3: คุณปั่นป่วนปฏิพานหรือเปล่าคร
2: ับ ใช่ครับ
4: ในรูปนี้ใช่คุณหรือเปล่า
5: ผมเอง
3: ถ้าอย่างนั้นขอเชิญตัวไปคุยที่สน.หน่อย
2: เชิญหรือจับ
3: เชิญ
2: พี่เป็นใคร
3: เจ้าหน้าที
2: ่มีบัตรปะแล้วหมายอ่ะ
3: ไม่มีพี่แค่มาเชิญตัว
2: ไม่ไปได้ปะ
3: ไม่น่าได้
2: เอ้าไหนว่าเชิญ
3: ก็ใช
2: ่งั้นขอโทรศัพท์แป๊บ
6: สายด่วนยุติธรรมสวัสดีค่ะ For English or other language
7: สวัสดีค่ะสายด่วนกระทรวงยุติธรรม
2: มีคนมาอ้างเป็นเจ้าหน้าที่เชิญตัวผมไปสอนอผมต้องไปไหมครับ
7: หากเจ้าหน้าที่ไม่มีหมายหรือไม่ได้นำหมายมาเราสามารถปฏิเสธได้ค่ะซึ่งไม่เกี่ยวข้องกับการขัดขืนการจับกุมนะคะในกรณีควบคุมตัวหรือกระทำด้วยประการอื่นใดในทำนองเดียวกันอันเป็นการจำกัดเสรีภาพในร่างกายของบุคคลเจ้าหน้าที่ต้องบันทึกภาพและเสียงอย่างต่อเนื่องจนกระทั่งส่งตัวให้พนักงานสอบสวน
2: เดี๋ยวพี่จะคุยกับเขาหน่อยได้ไหมครับ
7: ได้ค่ะ
2: คุยกับพี่กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพหน่อยครับ
8: เฮ้ยไม่คุย
2: งั้นผมไม้ไปขอบคุณครับเอางี้พี่เปิดกล้องได้ไหม
3: ไม่ต้องเปิดหรอกพี่แค่มาเชิญ
8: เฮ้ย
2: ผมจะบอกว่าพี่ทำ
8: เฮ้ยพี่ไม่ได้ทำ
2: มีหลักฐานเปล่าบอกแล้วให้เปิดกล้อง
8: เฮ้ยเอ็งเล่นขนาดนี้เลยวะ
2: แค่ซอสมะเขือเทศพี่ยังตกใจขนาดนี
8: ้มึงจะเล่นมากไปแล้วนะ
2: ปืนเหรอพี
8: ่เออ
2: แหมมาแค่นี้ต้องพกปืนมาด้วย
8: พี่ก็เสี่ยงนะเว้ย
2: ไม่เสี่ยงพี่ผมคนดี
3: ต้องมีจัดการต่อทีผมไม่ไหวแล้ว
2: ดูดีกว่าเมื่อกี้เยอะเลย
9: นี่อยากจะขอเชิญคุณไปคุยต่อที่สน.หน่อยค่ะ
2: ก็แค่นี
10: ้ตามพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการทรมานและการกระทำให้บุคคลสูญหายพ.ศ. 2565ในการควบคุมตัวเจ้าหน้าที่รัฐผู้รับผิดชอบต้องบันทึกภาพและเสียงอย่างต่อเนื่องในขณะจับและควบคุมจนกระทั่งส่งตัวพนักงานสอบสวนหรือปล่อยตัวบุคคลดังกล่าวไป
11: สิทธิและเสรีภาพเป็นสิ่งที่เจ้าหน้าที่รัฐและประชาชนต้องร่วมกันปกป้อง

สวัสดีค่ะท่านผู้ชมรายการพระเจ้าสิบชาติพบกันอีกครั้งนะคะณสถานีวิทยุโทรทัศน์การศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมพระราชวังไกลกังวลจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ดิฉันวาสนาบุญสมดำเนินรายการวันนี้ค่ะทางรายการนะคะจะได้นำทศบารมีพระเจ้าสิบชาติมานำเสนอแก่ท่านผู้ชมนะคะพระเจ้าสิบชาติค่ะพระชาติที่หนึ่งพระเตมีพระชาติที่สองพระมหาชนกพระชาติที่สามพระสุวรรณสามพระชาติที่สี่พระเนมิราชพระชาติที่ห้าพระมโหสถพระชาติที่หกพระภูริทัตพระชาติที่เจ็ดพระจันทกุมารพระชาติที่แปดพระนาคพรหมพระชาติที่เก้าพระวิทูลบัณฑิตพระชาติที่สิบพระเวสสันดรนิทานชาดกพระเจ้าสิบชาติเป็นหนังสืออันนำมาซึ่งเหตุการณ์ในอดีตชาติขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแสดงถึงบารมีที่พระพุทธองค์ทรงบำเพ็ญเพียรก่อนที่เสด็จมาประสูติเป็นเจ้าชายสิทธัตถะและบำเพ็ญเพียรจนตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้าพร้อมทั้งเมตตาสั่งสอนแก่สรรพสัตว์ให้พ้นจากความทุกข์ความเดือดร้อนทั้งปวงมนุษย์และสัตว์ทั้งหลายในโลกนี้ต้องเวียนว่ายตายเกิดและหาความจีรังยั่งยืนเที่ยงแท้แน่นอนไม่ได้มีทั้งทางบุญและทางบาปทางดีและทางไม่ดีทางกุศลและทางอกุศลอันเป็นโลกธรรมที่อยู่คู่โลกที่ทุกชีวิตจักต้องพบพากับสิ่งเหล่านี้ด้วยกันทุกคนทศบารมีหรือพระเจ้าสิบชาติเป็นหนังสือเล่มหนึ่งอันจะช่วยส่งเสริมให้เยาวชนนิสิตนักศึกษาและประชาชนผู้สนใจทั่วไปได้รับประโยชน์อันจะนำข้อคิดคติธรรมมาใช้ในการดำเนินชีวิตซึ่งจะบังเกิดกุศลแก่ตนเองและบุคคลรอบข้างอย่างแน่นอนท่านที่บำเพ็ญบารมีตามรอยของนิทานชาดกพระเจ้าสิบชาติเล่มนี้เปรียบเสมือนดำเนินรอยตามองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าผู้เป็นดวงประทีปแก่ชาวโลกทั้งหลายธรรมสภานะคะหวังเป็นอย่างยิ่งว่าหนังสือเล่มนี้ค่ะจะหน่วยประโยชน์แก่ท่านที่สนใจและขออนุโมทนาแด่ท่านที่จะนำไปศึกษาและปฏิบัติเพื่อประโยชน์สุขแก่ตนเองครอบครัวและสังคมตลอดกาลนานนะคะวันนี้ค่ะจะเริ่มเรื่องทศบารมีพระจันทกุมารนะคะจากเรื่องที่แล้วเกี่ยวกับพระภูริทัตนะคะสอนให้รู้ว่าเป็นคตินะคะคนที่ทำความดีนั้นตอนแรกมักมีอุปสรรคมาทดสอบแต่สุดท้ายก็ประสบชัยชนะส่วนเรื่องพระจันทกุมารนะคะจะให้คติอย่างไรลองฟังนะคะครั้งเสวยพระชาติเป็นเจ้าชายจันทกุมารพระพุทธเจ้าของเราทรงบำเพ็ญขันติบารมีขั้นสูงสุดคืออดทนไม่โกรธตอบกันทหาละผู้ประทุษร้ายถึงขั้นให้พระองค์จะถูกประหารชีวิตเจ้าชายผู้ยุติธรรมเจ้าชายจันทกุมารเป็นโอรสของพระเจ้าเอกราชแห่งเมืองปุพพวดีพระบิดาแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งอุปราชทำหน้าที่ว่าราชการแทนพระเจ้าเอกราชมีปุโรหิตอยู่คนหนึ่งชื่อกันทหาละนอกจากทำหน้าที่ถวายคำแนะนำแล้วกันทหาละยังทำหน้าที่เป็นผู้พิพากษาคดีความเขาทำงานดีในตอนแรกแต่ต่อมากลายเป็นคนโกงเพราะถูกติดสินบนลูกความคนใดให้สินบนแม้จะเป็นคนผิดก็จะตัดสินให้เป็นคนถูกเจ้าชายจันทกุมารทรงทราบเรื่องนี้อยู่วันหนึ่งทรงพบชายคนหนึ่งเด
ดินร้องไห้เสียใจออกจากศาลาว่าความจึงตัดถามถึงเรื่องราวคันนะคะที่ทรงทราบว่าเขาคือผู้ชนะคดีแต่ถูกตัดสินให้แพ้เพราะสินบนจึงเสด็จไปศาลาว่าความแล้วส่งรับสั่งให้ลื้อฟื้นคดีขึ้นพิจารณาใหม่หลังจากทรงสอบสวนด้วยพระองค์เองและพิจารณาพยานหลักฐานแล้วก็ตัดสินให้ชายคนนั้นเป็นผู้ชนะประชาชนยอมรับการตัดสินต่างแซ่ซ้องสรรเสริญกันอึงมี่ปุโรหิตแค้นพระเจ้าเอกราชค่ะทรงทราบความจริงจึงตั้งเจ้าชายจันทกุมารให้เป็นผู้พิพากษาคดีความแทนกันทหาระกันทหาระนะคะรู้สึกอับอายและแค้นเจ้าชายมากจึงหาทางแก้แค้นอยู่ตลอดเวลาคืนวันหนึ่งพระเจ้าเอกราชทรงฝันเห็นสวรรค์ชั้นดาวดึงส์ว่าสวยงามเห็นพระอินทร์ค่ะอยู่ในปราสาทมีนางฟ้าห้อมล้อมโปรยดอกไม้ส่งกลิ่นหอมอบอวลความฝันนั้นทำให้พระองค์อยากเสด็จไปเที่ยวสวรรค์ชั้นนั้นรุ่งเช้ากันทหาระมาเฝ้าจึงตรัสถามทางไปสวรรค์กันทหาระนะคะเห็นเป็นโอกาสจะได้แก้แค้นจึงทูลแนะนำให้ทำการบูชายัญด้วยการฆ่าพระมเหสีพระโอรสพระธิดาถวายเทพเจ้าพระเจ้าเอกราชทรงเห็นด้วยจึงมีรับสั่งให้อำมาตย์นำความไปทูลให้พระมเหสีพระโอรสพระธิดาทุกพระองค์ได้ทราบความจริงนะคะแล้วกันทหาระประสงค์จะให้ฆ่าเจ้าชายจันทกุมารพระองค์เดียวแต่เกรงจะถูกกล่าวหาว่าทำเพราะแค้นจึงกลบเกลื่อนด้วยการให้ฆ่าคนอื่นๆด้วยบูชายัญพระเจ้าเอกราชมีพระมเหสีสี่พระองค์คือพระนางวิชยาพระนางเอราวดีพระนางเกสินีพระนางสุนันทามีพระโอรส5พระองค์คือเจ้าชายจันทกุมารเจ้าชายสุริยกุมารเจ้าชายพัทธเสนกุมารเจ้าชายสุระกุมารและเจ้าชายรามโคตกุมารมีพระธิดา4พระองค์คือเจ้าหญิงอุปเสนาเจ้าหญิงโกลิกาโกกิลานะคะเจ้าหญิงมุทิตาและเจ้าหญิงนันทาพระองค์ค่ะรับสั่งให้อำมาตย์ไปนำบุคคลทั้งหมดนี้มารวมอยู่ในที่เดียวกันจากนั้นทรงรับสั่งให้อำมาตย์ไปนำตัวเศรษฐีประจำแคว้นทั้ง4คนมารวมไว้ในที่เดียวกันเศรษฐีทั้ง4คือเศรษฐีปุณณมุขะเศรษฐีพัทยะเศรษฐีสิงคาละและเศรษฐีวัฏฏะเวลาที่ทรงรับสั่งให้นำตัวพระมเหสีพระโอรสพระธิดามานั้นคะไม่มีชาวเมืองคนใดคัดค้านแต่เวลาที่ทรงรับสั่งให้นำตัวเศรษฐีใหญ่ทั้ง4คนนั้นมาชาวเมืองค่ะเริ่มมีปฏิกิริยาคัดค้านและรุนแรงถึงขั้นมารวมตัวกันถวายฎีกาขอชีวิตเศรษฐีแต่เจ้าเอกราชหาทรงฟังเสียงคัดค้านไม่คำเตือนนอกจากทรงมีรับสั่งให้นำคนมาแล้วพระเจ้าเอกราชยังทรงรับสั่งให้นำสัตว์พาหนะที่สำคัญมาร่วมเป็นเครื่องสังเวยในพิธีบูชายัญด้วยซึ่งมีทั้งช้างม้าและโคอุสุภราชคือวัวตัวผู้มีลักษณะดีนะคะขณะนั้นทั่วทั้งเมืองบุพพวดีมีแต่ความหวาดกลัวพระบิดาพระมารดาของพระเจ้าเอกราชทรงทราบความจากอำมาตย์คนหนึ่งจึงตกพระทัยมากรีบเสด็จมาหาพระโอรสแล้วตัดขอร้องไม่ให้ฆ่าคนและสัตว์บูชายัญเพราะการฆ่านั้นมีแต่จะทำให้ตกนรกถ่ายเดียวทรงแนะนำให้ทำบุญคือให้ทาน
รักษาศีลไม่เบียดเบียนชีวิตใส่นะคะไม่เบียดเบียนชีวิตของใครนะคะเพราะวิธีการนี้เท่านั้นจะทำให้ได้ไปสวรรค์ตามที่ปรารถนาพระเจ้าเอกราชทรงหาเชื่อฟังไม่พระองค์ทรงให้เหตุผลว่าพระองค์เชื่อคำพูดของกันทหาระเพราะมีเหตุผลน่าเชื่อถือพระบิดาพระมารดาเมื่อเห็นว่าพระโอรสไม่เชื่อฟังก็จำใจเสด็จกลับที่ประทับด้วยความเสียพระทัยคำวิงวอนพระเจ้าเอกราชประทับยืนมองดูคนและสัตว์ที่ถูกจับมาไว้รวมกันด้วยความกระหยิ่มพระทัยฝ่ายเจ้าชายจันทกุมารคิดขึ้นได้ว่าคนและสัตว์จำนวนมากต้องมาได้รับทุกครั้งนี้ก็เพราะพระองค์เป็นเหตุที่ไปขัดแย้งกับปุโรหิตกันทหาระจึงเป็นหน้าที่ของพระองค์ที่จะต้องเข้าแก้ไขพระเจ้าชายนะคะทูลวิงวอนพระบิดาไม่ให้ฆ่าคนและสัตว์โดยทรงเสนอเงื่อนไขให้มอบทุกคนเป็นทาสรับใช้ปุโรหิตกันทหาระไปชั่วชีวิตขณะที่เจ้าชายกำลังทูลวิงวอนพระบิดาอยู่นั้นพระโอรสพระธิดาพระองค์อื่นๆก็ทรงร้องไห้คร่ำครวญปิ้มว่าจะวายชนพระเจ้าเอกราชทอดพระเนตรเห็นแล้วก็ทำให้ไม่สบายพระทัยพระองค์เสด็จเข้าไปแล้วตัดปลอบว่าเมื่อพวกเจ้าเป็นทุกข์เพราะรักชีวิตพ่อก็เป็นทุกข์เพราะรักพวกเจ้าครั้นแล้วพระองค์ก็ตัดสั่งอมาตย์ให้ปล่อยคนและสัตว์ทั้งหมดกลับคำปุโรหิตกันทหาระกำลังสั่งให้คนตกแต่งหลุมบูชายัญอยู่นอกเมืองพอได้ทราบว่าพระเจ้าแผ่นดินทรงสั่งให้ปล่อยคนและสัตว์ที่เตรียมไว้บูชายัญทั้งหมดก็ไม่พอใจรีบกลับมาเฝ้าทันทีเขาทูลเกลี้ยกล่อมให้พระเจ้าแผ่นดินเปลี่ยนพระทัยจับคนและสัตว์ทั้งหมดมารวมไว้ได้สำเร็จอีกครั้งหนึ่งโดยยกสวรรค์เข้ามาล่อขณะที่ทุกคนกำลังเศร้าโศกอยู่นั้นเจ้าชายจันทกุมารก็กราบทูลพระบิดาขึ้นอีกว่าพ่อแม่เลี้ยงลูกก็หวังจะให้ลูกมีอายุยืนไม่มีใครอยากให้ลูกตายเมื่อก่อนพระองค์ก็เป็นเช่นนั้นแต่มาบัดนี้ฉะไหนกลับให้ข้าพวกข้าพระบาทเสียเล่าหากทรงประสงค์จะพวกข้าพระบาทตายก็ควรให้ตายอย่างมีเกียรติในสนามรบจะดีกว่าพระเจ้าเอกราชฟังพระโอรสกราบทูลแล้วก็เริ่มลังเลพระทัยเจ้าชายจันทกุมารเห็นเป็นโอกาสจึงกราบทูลอีกว่าเมื่อปุโรหิตกันทหาระสั่งพระองค์ให้ฆ่าพวกข้าพระบาทซึ่งเป็นลูกของพระองค์ได้ภายหลังเขาก็คงสั่งคนอื่นให้ฆ่าพระองค์ด้วยเช่นกันพระเจ้าเอกราชทรงเห็นด้วยกับคำกราบทูลจึงตัดสั่งให้ปล่อยคนและสัตว์ทั้งหมดอีกครั้งหนึ่งครั้งที่สามปุโรหิตกันทหาระรีบไปกราบทูลพระเจ้าแผ่นดินให้จับคนและสัตว์มารวมกันไว้อีกพระเจ้าเอกราชเป็นคนหูเบาเมื่อได้ฟังเหตุผลของเขาก็เปลี่ยนพระทัยพระมเหสีพระโอรสพระธิดาและเศรษฐีครั้นถูกจับมาเป็นครั้งที่สามก็ทุกข์ทรมานใจหนักเจ้าชายจันทกุมารก็เป็นเช่นครั้งก่อนๆคือกราบทูลวิงวอนพระบิดาให้เห็นว่าถูกผิดเป็นอย่างไรพระองค์ทูลให้พระบิดานึกถึงเหตุผลที่เป็นจริงว่าหากฆ่าลูกฆ่าเมียและญาติพี่น้อง

แล้วได้ไปสวรรค์จริงฉะไหนปุโรหิตกันทหารละจึงไม่ฆ่าลูกเมียและญาติพี่น้องของเขาเล่าคราวนี้พระเจ้าเอกราชไม่ทรงฟังพระโอรสกราบทูลเหมือนเมื่อครั้งก่อนๆเจ้าชายจันทกุมารจึงทรงขอร้องให้พระโอรสพระธิดาพระองค์อื่นๆช่วยกันกราบทูลบ้างแต่ก็ไร้ผลจนเมื่อเจ้าชายวสูรกุมารโอรสของเจ้าชายจันทกุมารไปกราบทูลพระเจ้าเอกราชจึงทรงยอมฟังเพราะทรงโปรดปรานพระเจ้าหลานพระองค์นี้มากซึ่งในที่สุดก็ทรงมีรับสั่งให้ปล่อยคนและสัตว์เป็นครั้งที่สามครั้งที่สี่ครั้นแล้วพระเจ้าเอกราชก็เปลี่ยนพระทัยให้จับคนและสัตว์ที่ปล่อยไปนั้นมาอีกครั้งหนึ่งตามคำกราบทูลของปุโรหิตกันทหารละคราวนี้เมื่อจับได้แล้วให้รีบนำตัวไปไว้ใกล้หลุมบูชายัญทันทีหลุมบูชายัญเป็นหลุมใหญ่และลึกจุคนและสัตว์ได้เป็นร้อยขณะที่เจ้าหน้าที่คุมตัวคนและสัตว์ไปนั้นพระบิดาพระมารดาของพระเจ้าเอกราชทรงสะเทือนพระทัยอย่างหนักพระมารดาถึงกับกันแสงร่ำไห้ฝ่ายเหล่านางสนมของเจ้าชายทั้งสี่พระองค์ก็คร่ำครวญดูหน้าเวทนาเจ้าชายจันทกุมารและทุกคนเดินด้วยพระบาทเปล่าเหมือนนักโทษเดินเข้าหลักประหารเสียงร้องไห้คร่ำครวญของนางสนมเหล่านั้นดังอึงมี่ชาวเมืองซึ่งแต่ก่อนไม่สู้จะสนใจนักมาบัดนี้เริ่มรู้สึกสะเทือนใจที่จะต้องมาเห็นพระเจ้าแผ่นดินของพวกตนข้าพระมเหสีพระโอรสและพระธิดาก็พากันเดินตามไปด้วยเมื่อขบวนคนและสัตว์ที่จะใช้บูชายัญออกพ้นประตูเมืองไปแล้วพระเจ้าเอกราชก็ทรงรับสั่งให้ปิดประตูเมืองทันทีทำให้ชาวเมืองออกไปด้วยไม่ได้ชาวเมืองออกไปไม่ได้เมื่อไม่ทราบว่าจะทำอย่างไรก็ได้แต่ร่ำไห้เสียงดังลั่นจนกระทั่งฝูงนกกาแตกตื่นบินหนีเสียงคร่ำครวญของชาววังชาววังทั้งหลายเมื่อเจ้านายของพวกตนถูกจับไปไว้ที่หลุมบูชายัญก็แน่ใจว่าอีกไม่ช้าคงถูกฆ่าบูชายัญหมดเห็นว่าไม่สามารถจะช่วยอะไรได้ก็ได้แต่ร้องไห้คร่ำครวญคล้ายลูกน้อยคร่ำครวญหาพ่อและแม่โอ้พระทูลกระหม่อมต่อ นี้ไปจะไม่มีให้เห็นอีกแล้วพระสุรเสียงที่เคยตรัสก็จะไม่มีให้ได้ยินรอยยิ้มบนพระพักก็จะไม่มีให้ใครได้ยนต์พระสุคนธวัลลีที่เคยทรงสนานก็จะไม่ไหลรินกลิ่นสุคนธชาติจากพระวรกายก็จะไม่มีให้อบอวนมวลเครื่องประดับพระองค์ที่เคยทรงให้เล่นแสงวูบวาบก็จะไม่มีใครทรงให้เคลื่อนไหวโอ้พระทูลกระหม่อมเวรกรรมแต่ปางไหนมาส่งผลให้ต้องพลัดพรากจากเวียงวังทั้งที่ไม่มีความผิดเลยแม้แต่น้อยเวรกรรมแต่ปางไหนมาส่งผลให้ต้องมาเป็นข้าบาทของพระเจ้าแผ่นดินผู้ไร้ปัญญาทั่วทุกพระตำหนักมีเสียงคร่ำครวญอึงมี่เสียงคร่ำครวญของชาวเมืองฝูงนกที่จับอยู่ตามต้นไม้ต่างตกใจเมื่อได้ยินเสียงร้องไห้คร่ำครวญของชาวเมืองจึงพากันบินว่อนฝ่ายพวกชาวเมืองเมื่อไม่ทราบจะระบายความโศกเศร้าเสียใจออกมาอย่างไรจึงแหงหน้าขึ้นร้องบอกฝูงนกว่านกเอ๋ยหากพวกเจ้าต้องการจะกินเนื้อก็ขอให้บินไปทางทิศตะวันออกของเมืองปุพพวดีนี้เถิดวันนี้พระเจ้าเอกราชผู้โง่เขลาจะจัดให้มีพิธีฆ่าอย่างขนานใหญ่คนและสัตว์จำนวนมากจะต้องล้มตายถวายชีวิต
ให้พระเจ้าแผ่นดินได้อาศัยไปลงนรกพวกชาวเมืองร้องบอกพลางสะอื้นพลางจากนั้นจึงพร้อมใจกันเดินไปยังพระราชวังยืนมองดูพระตำหนักของเหยื่อบูชายัญทุกพระองค์แล้วก็คร่ำครวญถึงด้วยความอาลัยอาวรณ์วันนี้เมืองบุพพวดีไม่เงียบแต่บรรยากาศเต็มไปด้วยความโศกเศร้าท้องฟ้าอึมครึมดูน่ากลัววอนอีกครั้งท่ามกลางบรรยากาศอันหดหู่นั้นเจ้าชายจันทกุมารประทับยืนอยู่ปากหลุมบูชายัญทอดสายพระเนตรมองดูพระบิดาอย่างวิงวอนพลางกราบทูลว่าข้าแต่พระบิดาพ่อแม่ทั้งหลายในโลกนี้ย่อมอยากได้ลูกแม้จะยากจนสักเพียงใดก็ไม่หวั่นยังสู้อ้อนวอนขอลูกจากเทวดาครั้นได้สมปรารถนาแล้วก็สู้กล่อมเกลี้ยงเลี้ยงดูด้วยความรักแต่พระองค์เป็นถึงกษัตริย์ผู้ประเสริฐพรั่งพร้อมด้วยทรัพย์สริงคารแต่เหตุไฉนได้ลูกมาแล้วกลับจะฆ่าทิ้งเสียเล่าพระเจ้าเอกราชทรงมองดูพระโอรสด้วยสายพระเนตรชาเย็นพระนางจันทาชายาของเจ้าชายจันทกุมารเห็นเหตุการณ์นั้นแล้วก็เข้าไปช่วยพระสวามีกราบทูลไหว้พระสวามีพระเจ้าเอกราชทรงมองดูทั้งพระโอรสและพระสุนิสาคือลูกสะใภ้แล้วตัดเสียงดังว่าเรารักทั้งลูกตัวและลูกสะใภ้ถึงเมียเราก็รักแต่เราอยากไปสวรรค์ยิ่งนักจึงจะฆ่าคนเหล่านี้บูชายัญถึงลูกเมียของเราตายแล้วก็จะได้ไปอยู่กับเราในสวรรค์โน้นน้ำใจลูกสะใภ้เมื่อเห็นว่าพระบิดาพระสวามีของพระสวามีนะคะไม่ยอมเปลี่ยนพระทัยพระนางจันทาจึงทูลวิงวอนพระเจ้าเอกราชให้ฆ่าพระนางแทนพระเจ้าเอกราชจึงตัดปลอบพระนางให้เลิกล้มความตั้งใจโดยทรงให้เหตุผลว่าแม้เจ้าชายจันทกุมารจะสิ้นพระชนไปแล้วญาติมิตรที่อยู่ข้างหลังก็จะช่วยกันดูแลพระนางให้มีความสุขต่อไปได้ฝ่ายพระนางจันทาได้ฟังดังนั้นก็ยิ่งเสียพระทัยหนักขึ้นทรงจูงพระโอรสไปหาพระสวามีแล้วยืนร้องไห้สะอึกสะอื้นอยู่ใกล้เจ้าชายจันทกุมารแม้จะทรงเข้มแข็งแต่เมื่อนึกถึงว่าจะต้องจากพระชายาและพระโอรสไปโดยไม่มีวันกลับก็ให้รู้สึกขดหู่พระทัยจันทาเอ๋ยพระองค์ตรัสพลางยื่นเครื่องประดับองค์ให้พระชายาเมื่อก่อนนี้พี่มีเครื่องประดับให้น้องมากมายแต่วันนี้และขณะนี้พี่มีเพียงสังวานเส้นนี้เส้นเดียวที่จะมอบให้น้องเก็บไว้ให้ดีเพราะต่อแต่นี้พี่จะไม่มีโอกาสได้หยิบยื่นให้อีกแล้วพระนางจันทารับมาด้วยพระหัตถ์สั่นเทาพระอินทร์มาช่วยขณะที่พระนางจันทาทรงโศกาอาดูลอยู่นั้นการทำพิธีในหลุมบูชายัญก็เสร็จพอดีอำมาตย์จึงจับพระกุมารให้เข้าไปนั่งก้มพระศอกคือก้มคอรอคมมีดอยู่ที่ปากหลุมฝ่ายปุโรหิตกันทหาระมองดูเจ้าชายด้วยสายตาแสดงความสมแค้นเขากำดาบไว้แน่นอีกมือหนึ่งถือถาดทองคำเดินเข้าไปใกล้หมายจะบั่นพระศอกของเจ้าชายให้กระเด็นให้สมแค้นแล้วทันใดนั้นเองก็มีเสียงตวาดดังลั่นมาจากอากาศเบื้องบนอย่านะอย่าแตะต้องเจ้าชายจันทกุมารผู้เป็นที่รักของข้าถ้าเจ้าขืนขัดคำสั่งข้าข้าจะตีหัวเจ้าให้แหลกละเอียดพระอินทร์ถือตะบองเหล็กกวัดแกว่งอยู่กลางอากาศทรงมองดูปุโรหิตกันทหาระด้วยสายพระเนตรแข็งกร้าวพางหันมาทางพระเจ้าเอกราชแล้วตัดสำทับว่า

ท่านเองเป็นถึงพระราชาแต่ก็ชั่วช้าและโง่เง่าหลงเชื่อคำยุแย่ถึงจะยอมฆ่าลูกฆ่าเมียของตนเองด้วยหวังจะได้ไปสวรรค์แต่ไม่มีทางไปได้หรอกนอกจากจะไปนรกเสียเท่านั้นพระเจ้าเอกราชตกพระทัยกลัวสุดขีดต่อคำขู่แล้วท่าทางของพระอินทร์รีบจลีจลานสั่งให้ปล่อยเจ้าชายจันทกุมารและทุกคนรวมทั้งสัตว์ทั้งหลายฝันร้ายกลายดีเมื่อพระอินทร์มาช่วยพวกชาวเมืองก็ได้โอกาสกรูเข้าทุบตีปุรกันทหารละถึงตายจากนั้นก็กรูกันมาหมายจะปรงพระชนพระเจ้าเอกราชเจ้าชายจันทกุมารรีบเข้าขัดขวางและวอนขอชีวิตพระบิดาพวกชาวเมืองยอมยกให้แต่ไม่ยอมรับพระเจ้าเอกราชเป็นพระเจ้าแผ่นดินของตนอีกต่อไปพวกเขาพร้อมกันเนรเทศพระองค์ให้ไปอยู่ในหมู่บ้านคนจันทานแล้วพร้อมใจกันอภิเษกเจ้าชายจันทกุมารขึ้นเป็นพระเจ้าแผ่นดินแทนเจ้าชายจันทกุมารไม่สามารถขัดมติของมหาชนได้พระองค์จำใจให้พระบิดาถูกเนรเทศและจำใจรับราชสมบัติหลังจากทรงจัดการปกครองบ้านเมืองเรียบร้อยแล้วพระองค์ก็เสด็จออกไปเยี่ยมพระบิดาเนืองๆทรงสั่งให้เจ้าหน้าที่ดูแลและจัดให้หาสิ่งที่พระบิดาต้องการมาให้เมื่อปุพพวดีกลับเข้าสู่ภาวะปกติอีกครั้งผู้คนแจ่มใสเบิกบานฝูงนกกาจับอยู่ตามต้นไม้อย่างสุขสบายสุขสงบไม่ต้องตกใจกับเสียงร่ำไห้ของชาวเมืองอีกต่อไปชาดกเรื่องนี้ให้คติว่าความโลภแม้จะเป็นความโลภอยากทำความดีบางทีอาจทำให้คนมืดบอดได้ทศบารมีพระนารอดพรมศีลธรรมของยุวชนคือสันติภาพของโลกเป็นโอวาทสุดท้ายของท่านเจ้าคุณพุทธทาสมอบไว้ให้แก่ทุกคนเพื่อให้ช่วยกันส่งเสริมสนับสนุนและปฏิบัติตนให้เป็นแบบอย่างแก่ยุวชนพระนารอดนะคะครั้นเสวยพระชาติเป็นนารอดพรหมพระพุทธเจ้าของเราทรงบำเพ็ญอุเบกขาบารมีขั้นสูงสุดคือใช้ปัญญาที่ลึกซึ้งกลับพระทัยพระเจ้าอังคติราชให้มีความเห็นถูกเชื่อเรื่องกฎแห่งกรรมและการเวียนว่ายตายเกิดในภพภูมิต่างๆคืนเดือนหงายในเมืองมิถิลาแคว้นวิเทหะมีกษัตริย์ครองราชสมบัติสืบต่อกันมาหลายชั่วรัชกาลจนมาถึงรัชกาลของพระเจ้าอังคติราชพระเจ้าอังคติราชเป็นกษัตริย์ที่ตั้งอยู่ในทศพิธราชธรรมมีพระราชธิดาแสนสวยอยู่พระองค์หนึ่งพระนามว่ารุจาและมีอมาตย์ผู้ใหญ่ที่คอยรับใช้ใกล้ชิดอยู่สามท่านคือวิชัยอมาตย์สุนามะอมาตย์และอาลาตะอมาตย์ในคืนวันเพ็ญเดือน12คืนหนึ่งท้องฟ้าแจ่มใสขณะที่พวกชาวเมืองกำลังสนุกสนานคึกครื้นอยู่กับการเล่นมหรสพพระเจ้าอังคติราชเสด็จออกประทับอยู่กลางท้องพระโรงมีข้าราชบริพารเฝ้าแหนอยู่เนืองแน่นอมาตย์ผู้ใหญ่สามท่านก็เฝ้าอยู่ด้วยหลังจากตัดทักทายบรรดาข้าราชบริพารที่เฝ้ารับเสด็จแล้วพระเจ้าอังคติราชก็หันมาตรัสถามเป็นเชิงปรึกษาอมาตย์ผู้ใหญ่ทั้งสามนั้นว่าคืนเดือนหงายเช่นนี้ควรจะทำอะไรกันดีจึงจะเป็นประโยชน์ข้อเสนอของอมาตย์

อลาตะอมาตย์กราบทูลขึ้นเป็นคนแรกว่าขอเดชะพระองค์ควรจะยกทัพไปตีเอาบ้านเมืองที่ยังไม่ขึ้นแก่พระองค์ขอเดชะสุนามะอมาตย์คัดค้านขึ้นข้าพระพุทธเจ้าเห็นว่าไม่มีความจำเป็นอันใดที่จะต้องทำเช่นนั้นเพราะบัดนี้ไม่มีบ้านเมืองที่ไหนที่ไม่สวามิภักดิ์ต่อพระองค์ข้าพระพุทธเจ้าขอเสนอว่าคืนเดือนงายอย่างนี้ควรจะมีการเลี้ยงดูอวยชัยให้พรและมีการฟ้อนรำขับร้องดีสีตีเป่าดนตรีกันให้สนุกสนานคลึกครื้นจะเป็นประโยชน์กว่าพระเจ้าค่ะไม่มีประโยชน์พระเจ้าค่ะวิชัยอมาตย์คัดค้านบ้างความสนุกสนานบันเทิงเป็นของหาง่ายข้าพระพุทธเจ้าเห็นว่าพระองค์ควรเสด็จเข้าไปหาสมณพราหมณ์ผู้ทรงศีลแล้วตรัสถามถึงข้อธรรมจะเป็นประโยชน์กว่าพระเจ้าอังคติราชทรงเห็นชอบด้วยกับข้อเสนอของวิชัยอมาตย์จึงตรัสสั่งให้พวกเจ้าพนักงานเตรียมจัดขบวนเสด็จพบคุณาชีวกบรรดาสมณพราหมณ์ที่มีชื่อเสียงในยุคนั้นคุณาชีวกเป็นผู้หนึ่งที่มีผู้คนยกย่องนับถือมากขณะนี้อยู่ในป่ามิขทายวันพระเจ้าอังคติราชได้เสด็จไปที่นั้นพร้อมด้วยข้าราชบริพารจำนวนมากคุณาชีวกได้ถวายการต้อนรับอย่างสมพระเกียรติหลังจากที่ทั้งสองฝ่ายได้ถามถึงสารทุกข์สุขดิบของกันและกันแล้วพระเจ้าอังคติราชได้ตรัสถามว่าคนเราทำอะไรจึงจะได้ไปสวรรค์และทำอะไรจึงจะไปนรกและยังมิทันที่คุณาชีวกจะตอบพระเจ้าอังคติราชได้ตรัสถามต่อไปว่าบุคคลควรจะประพฤติธรรมต่อบุคคลต่อไปนี้อย่างไรคือบิดามารดาครูอาจารย์บุตรภรรยาผู้เฒ่าผู้แก่สมณพราหมณ์และพลพาหนะรวมทั้งบ้านเมืองในที่ประชุมนอกจากพระเจ้าอังคติราชและข้าราชบริพารแล้วยังมีพราหมณ์และคหบดีซึ่งเป็นศิษย์ของคุณาชีวกนั่งอยู่ด้วยทุกคนฟังคำถามอย่างใจจดใจจ่อและรู้สึกหนักใจแทนอาจารย์ของตนคำตอบของคุณาชีวกคุณาชีวกได้ฟังคำถามของพระเจ้าอังคติราชแล้วนั่งสงบนิ่งอยู่ครู่หนึ่งทำนองครุ่นคิดจากนั้นจึงได้ตอบไปตามความรู้ความเข้าใจของตนว่าบุญบาปไม่มีโลกหน้าไม่มีโลกนี้ไม่มีบิดามารดาไม่มีคนเกิดทุกวันนี้เกิดตามกันมาเหมือนกับเรือน้อยห้อยท้ายเรือใหญ่จะว่าใครเป็นบิดามารดาใครไม่ได้สัตว์และคนเสมอกันหมดไม่มีใครประเสริฐกว่าใครการนอบน้อมต่อผู้ใหญ่ไม่มีผลอันใดใครจะได้ดีได้ชั่วก็ได้เองไม่มีบาปบุญสิ่งใดตกแต่งให้ทานหรือผลทานไม่มีคนให้ทานคือคนโง่คนรับทานคือคนฉลาดพูดมาถึงตรงนี้คุณาชีวกก็หยุดเว้นระยะครู่หนึ่งเพื่อดูซิว่าพระเจ้าอังคติราชจะเข้าใจในคำสอนของตนหรือไม่คำตอบนะคะของคุณาชีวกเมื่อเห็นว่าพระเจ้าอังคติราชฟังด้วยความสนพระทัยคุณาชีวกก็ได้โอกาสกล่าวต่อไปตามความคิดของตนว่าร่างกายอันเป็นที่รวมของดินน้ำลมไฟสุขทุกข์และชีวิตทั้งเจ็ดนี้เมื่อแยกจากกันแล้วไฟก็คงไปอยู่กับไฟดินก็คงไปอยู่กับดินน้ำก็คงไปอยู่กับน้ำลมก็คงไปอยู่กับลมส่วนสุขทุกข์และชีวิตก็ลอยไปตามลมใครฆ่าใครก็ไม่บาปกรรมอะไรดาบที่ฟันเข้าไปในเนื้อก็

ข้าไปในช่องว่างจึงจัดว่าเป็นการฆ่าหรือทำลายไม่ได้หรือการทำร้ายนะคะไม่ได้เมื่อบาปไม่มีผลของบาปจะมีจากไหนสัตว์ทุกจำพวกเวียนว่ายตายเกิดไปได้64กับก็บริสุทธิ์ไปเองแต่ถ้ายังไม่ถึงกำหนดนั้นจะทำอย่างไรก็ไม่มีทางบริสุทธิ์ได้แต่ถ้าถึงกำหนดแล้วแม้ทำความชั่วไว้มากก็บริสุทธิ์ไปเองพระเจ้าอังคติราชนั่งฟังคุณาชีวกด้วยความสนพระทัยและเริ่มคล้อยตามคำสอนของพระองค์มองดูเขาด้วยความชื่นชมผู้สนับสนุนขันคุณาชีวกกล่าวจบแล้วอลาตะอมาตซึ่งตามเสด็จมาด้วยและเป็นศิษย์ของคุณาชีวกจึงกล่าวสนับสนุนว่าคำของคุณาชีวกถูกต้องทุกประการและเล่าเรื่องของตนเองเสริมว่าในชาติหนึ่งข้าพระพุทธเจ้าเคยเกิดเป็นคนฆ่าวัวได้ทำบาปกรรมไว้มากแต่ครั้นตายจากชาตินั้นแล้วก็ได้มาเกิดในตระกูลขุนนางของพระองค์ซึ่งร่ำรวยด้วยเหตุนี้ข้าพระพุทธเจ้าจึงเชื่อแน่ว่าบาปไม่มีแน่เพราะถ้ามีข้าพระพุทธเจ้าก็จะต้องไปตกนรกอลาตะอมาตระลึกชาติได้เพียงชาติเดียวเลยจากนั้นไปเขาระลึกไม่ได้ความจริงแล้วการที่เขามาเกิดในตระกูลขุนนางในชาตินี้เป็นด้วยบุญที่ทำไว้ในชาติหนึ่งส่งผลคือในชาตินั้นเขาได้บูชาพระเจดีย์บรรจุพระบรมสารีริกธาตุของพระพุทธเจ้ากัสสปะด้วยดอกอังกาบตายจากชาตินั้นบุญนี้ยังไม่ได้ให้ผลเพราะมีบาปบางอย่างมาขัดขวางส่งผลให้เขาต้องไปเกิดในตระกูลคนฆ่าวัวต่อหลังจากชาตินั้นแล้วบุญจึงได้โอกาสส่งผลให้ได้มาเกิดในตระกูลขุนนางเขาระลึกชาติได้เพียงชาติเดียวจึงทำให้เกิดความเห็นผิดไปว่าบาปไม่มีผลและกล่าวสนับสนุนความเห็นของคุณาชีวกหลังจากอลาตะอมาตกล่าวจบแล้วก็มีเสียงร้องไห้ดังขึ้นเมื่อทุกคนหันไปดูก็เห็นชายเข็นใจผู้หนึ่งนั่งร้องไห้อยู่ชายคนนี้ชื่อวิชกะรำลึกชาติได้ชาติหนึ่งว่าเขาเคยเกิดเป็นเศรษฐีทำความดีไว้มากมีทั้งให้ทานรักษาศีลอยู่เป็นนิดแต่ครั้นตายจากชาตินั้นมากลับต้องมาเกิดเป็นลูกคนจนในชาตินี้และได้รับความยากจนเรื่อยมาตั้งแต่เกิดจากการระลึกชาติในชาติหนึ่งนั้นเขาจึงสรุปเอาว่าความดีไม่มีผลเลยแล้วเกิดความเสียใจทำให้ต้องร้องไห้ออกมาความจริงแล้วการที่เขาต้องมาเกิดเป็นลูกคนจนต่ำต้อยเช่นนี้ก็เพราะในชาติก่อนเกิดเป็นเศรษฐีเขาเกิดเป็นเด็กเลี้ยงวัววันหนึ่งขณะเที่ยวตามหาวัวอยู่ในป่ามีพระรูปหนึ่งเดินหลงทางถามเขาเขากำลังไม่สบายใจจึงด่าพระตายจากชาตินั้นบาปนี้ยังไม่ได้ให้ผลเพราะมีบุญบางอย่างมาขัดขวางส่งผลให้เกิดในตระกูลเศรษฐีต่อหลังจากชาตินั้นบาปจึงมีโอกาสให้ผลให้มาเกิดเป็นลูกคนยากจนเขาระลึกชาติได้เพียงชาติเดียวจึงทำให้เกิดความเห็นผิดไปว่าบุญไม่มีผลแล้วกล่าวสนับสนุนความเห็นของชินาคุณาชีวกพระเจ้าอังคติราชพอพระทัยเมื่อได้ฟังคุณาชีวกกล่าวสอนและได้ฟังอลาตะอมาตกับวิชกะชายเข็นใจกล่าวสนับสนุนแล้วพระเจ้าอังคติราชก็สรุปคล้อยตามคำสอนของคุณาชีวกได้ว่านรกสวรรค์ไม่มีบุญบาปไม่มีสุขทุกข์เกิดขึ้นเอง
สัตว์ทั้งหลายเวียนว่ายตายเกิดก็เพียง64กับเท่านั้นก็จะบริสุทธิ์ได้เองไม่ต้องขนขวายทำความดีอะไรคันสรุปได้ดังนี้จึงตัดขึ้นมาว่าตัวเราสู้หลงผิดทำความดีไว้มากสงเคราะห์สมณะพราหมณ์สอนผู้อื่นให้ละชั่วทำดีไม่แสวงหาความสุขจากกามต่อไปนี้เราจะเลิกทำความดีทั้งหมดหันมาใช้ชีวิตอย่างสำราญและเลิกศึกษาข้อธรรมะอย่างเด็ดขาดพระเจ้าอังคติราชคันเสด็จกลับวังแล้วก็ทำอย่างที่พระองค์ประกาศไว้คือใช้ชีวิตอย่างสำราญแสวงหาความสุขจากกามคุณอย่างเต็มที่ทรงละทิ้งพระราชกิจต่างๆไม่สนใจในการบริหารบ้านเมืองและไพร่ฟ้าประชาชนอีกต่อไปพระนางรุจาพระเจ้าอังคติราชมีพระธิดาอยู่หนึ่งพระองค์คือพระนางรุจาพระองค์โปรดปรานพระธิดามากทรงรับสั่งให้ข้าราชบริพารดูแลอย่างใกล้ชิดอย่าให้ต้องลำบากตามปกติพระธิดาจะเสด็จมาเฝ้าพระบิดาทุกวัน14ค่ำแล้วพระบิดาก็จะพระราชทานทรัพย์ให้ทุกครั้งเพื่อพระธิดาจะได้นำไปบริจาคทานพระนางรุจาทรงทราบข่าวเรื่องพระบิดากลายมามีความเห็นผิดจากทำนองคลองธรรมจากพี่เลี้ยงนางหนึ่งพระนางทราบด้วยว่าขณะนี้พระบิดารับสั่งให้รื้อโรงทานทั้งหมดทิ้งก็สลดพระทัยและคิดอยู่เสมอว่าวันเข้าเฝ้าจะต้องกราบทูลทั้งนี้ว่าเท็จจริงประการใดและแล้วเมื่อถึงวัน14ค่ำพระนางก็ได้เข้าเฝ้าพระบิดาก่อนเสด็จกลับก็ทวงถามถึงเงินที่เคยให้เพื่อบริจาคทานพระเจ้าอังคติราชทรงมองพระธิดาแล้วตรัสว่าลูกทำลายทรัพย์สมบัติของพ่อมามากต่อมากแล้วต่อไปนี้เลิกเสียทีเมื่อได้ยินดังนั้นพระนางก็แน่พระทัยว่าพระบิดาเดินทางผิดเสียแล้วสอนพระบิดาพระนางรุจาทรงทราบดีว่าพระบิดาได้มาหลงผิดไปเพราะอาลาตะอมาตกับคุณาชีวกเป็นต้นเหตุข้าแต่พระบิดาพระนางกลับทูลแต่ก่อนพระองค์เคยเป็นคนฉลาดหลักแหลมแต่บัดนี้ฉไหนกลายเป็นคนหลงผิดไปได้ลูกหญิงพระเจ้าอังคติราชตัดเรียกเมื่อก่อนต่างหากที่พ่อหลงผิดแต่บัดนี้สี่พ่อกลายมาเป็นคนฉลาดเรื่องนี้ต้องยกให้เป็นความดีของอาลาตะอมาตกับท่านคุณาชีวกที่สอนพ่อให้เข้าใจถึงหลักความจริงข้าแต่พระบิดาพระนางรู้สึกสงสารพระบิดาคุณาชีวกเคยบอกใช่ไหมว่าสัตว์ทั้งหลายบริสุทธิ์ได้เองเมื่อถึงเวลาไม่ต้องบำเพ็ญเพียรแต่อย่างใดถ้าอย่างนั้นการที่คุณาชีวกออกบวชก็ไร้ผลมิได้ช่วยให้เกิดความดีอันใดแล้วทำไมผู้คนจึงไปหลงโบสถ์บวชตามอยู่ได้เล่าพระเจ้าอังคติราชเมื่อถูกถามอย่างนี้ก็จนปัญญาจะตอบได้จึงได้แต่ประทับนั่งนิ่งอาจารย์เลวศิษย์ก็เลวนะคะจะเห็นได้ว่าเรื่องนารอดพระนารอดฤาษีจะเป็นยังไงต่อไปนะคะรายการพระเจ้าสิบชาติของเราวันนี้หมดเวลาลงค่ะก่อนจากนะคะก็ขอให้ท่านผู้ชมค่ะได้ติดตามดูซิว่าทำดีได้ดีทำชั่วได้ชั่วจริงไหมหรือทำดีได้ชั่วหรือทำชั่วได้ดีจากเรื่องนี้ในตอนต่อไปนะคะกราบสวัสดีและพบกันใหม่ในสัปดาห์หน้าค่ะ

ปี2548เป็นต้นมามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ได้สร้างปรากฏการณ์ใหม่ให้กับสังคมการศึกษาไทยกับการรวม4พลังจาก4พื้นที่การศึกษาเข้าด้วยกันอีกทั้งยังได้ร่วมลงนามMOUร่วมกับมหาวิทยาลัยชั้นนำอีกหลายประเทศและในส่วนของการลงนาม MOU กับภาคเอกชนภายในประเทศอาทิเช่น Thai Beverage Central CP Canon SCG TBI Polyn ซึ่งมหาวิทยาลัยของเราได้ส่งเสริมและสนับสนุนให้นักศึกษาเป็นคนดีมีทักษะทางด้านภาษาและเทคโนโลยีสู่การเป็น Digital University ก่อเกิดมิติใหม่ของการเรียนรู้สร้างสรรค์นวัตกรรมแปลกใหม่เพื่อส่งเสริมให้เกิดทุนทางปัญญาอันเป็นทุนทรัพย์ที่ยั่งยืนและสร้างบัณฑิตที่เป็นผู้ประกอบการแห่งอนาคตรองรับ Thailand 4.0 พื้นที่ศาลายาพื้นที่แห่งนี้นับเป็นศูนย์กลางการจัดการศึกษาระดับปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษาอย่างครบวงจรณพื้นที่ศาลายาแห่งนี้ได้มีการเรียนการสอนในระดับปริญญาตรีอันได้แก่คณะวิศวกรรมศาสตร์คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ

คณะบริหารธุรกิจคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีกับสาขาใหม่ล่าสุดคือสาขาวิชาการแปรรูปและการประกอบอาหารนอกจากนี้ที่นี่ยังมีวิทยาลัยผู้ประกอบการสร้างสรรค์นานาชาติรัตนโกสินทร์หรือรัตนโกสินทร์ International College of Creative Entrepreneurship ที่เน้นการเรียนการสอนที่สร้างผู้ประกอบการอย่างมืออาชีพพื้นที่บพิตรพิมุขจักรวรรดิพื้นที่การศึกษาที่เก่าแก่ที่สุดผู้นำในการผลิตนักบริหารธุรกิจมืออาชีพสู่สังคมการประกอบการที่ชำนาญด้านภาษาศาสตร์ประกอบด้วยคณะบริหารธุรกิจและคณะศิลปศาสตร์ที่มีการเรียนการสอนทั้งภาษาอังกฤษภาษาจีนและภาษาญี่ปุ่นวิทยาลัยเพาะช่างผู้นำที่เชี่ยวชาญในสาขาวิชาชีพด้านศิลปกรรมทุกแขนงนับเป็นสถาบันการศึกษาที่สร้างศิลปินแห่งชาติผู้ทรงคุณวุฒิด้านศิลปะมากที่สุดในประเทศไทยซึ่งวิทยาลัยเพาะช่างแห่งนี้จัดให้มีการเรียนการสอนด้านศิลปะกว่า13สาขาวิชา

วิทยาเขตวังไกลกังวลแหล่งผลิตและพัฒนากำลังคนสำหรับการขยายตัวทางด้านเศรษฐกิจในบริเวณพื้นที่ตามโครงการพัฒนาชายฝั่งทะเลภาคใต้ Southern Seaboard ของรัฐบาลคณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยีคณะอุตสาหกรรมการโรงแรมและการออก

และบริหารธุรกิจคณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ก้าวต่อไปของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์กับการเป็น Smart Entrepreneur University ในยุค 4.0 เรามุ่งมั่นที่จะสร้างบัณฑิตเพื่อก้าวสู่การเป็นผู้ประกอบการแห่งอนาคตเราพร้อมที่จะเป็นส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อนประเทศไทย 4.0 ด้วยการผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพป้อนตลาดงานแก่สังคมนอกจากนี้สำหรับการเรียนการสอนในระดับปริญญาโทและปริญญาเอกของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ประกอบด้วยการบูรณาการความรู้จากทั้ง2วิทยาลัยซึ่งประกอบด้วยสาขาวิชาเทคโนโลยีและการจัดการพลังงานและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืนและวิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการมากไปกว่านั้นที่ RMUTR เรายังมีศูนย์ปฏิบัติการเพื่อให้นักศึกษาได้เตรียมความพร้อมทักษะต่างๆอย่างมืออาชีพได้แก่ศูนย์ปฏิบัติการการโรงแรมและการท่องเที่ยวราชมงคลชมคลื่นหัวหินศูนย์ฝึกอบรมราชมงคลหัวหินเพลสมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์วิทยาเขตวังไกลกังวลศูนย์ฝึกอบรมรัตนโกสินทร์เพลสมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ศาลายาซึ่งศูนย์ปฏิบัติการทั้ง3แห่งนี้ยังเปิดให้บริการแก่ผู้ที่สนใจโดยทั่วไปอีกด้วยมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อนอนาคตที่นี่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ Smart Entrepreneur University มหาวิทยาลัยแห่งสังคมการประกอบการ

0: มาหาใครครับ
1: คุณปั่นป่วนปฏิพานหรือเปล่าคร
0: ับ ใช่ครับ
2: ในรูปนี้ใช่คุณหรือเปล่า
3: ผมเอง
1: ถ้าอย่างนั้นขอเชิญตัวไปคุยที่สน.หน่อย
0: เชิญหรือจับ
1: เชิญ
0: พี่เป็นใคร
1: เจ้าหน้าที
0: ่มีบัตรปะแล้วหมายอ่ะ
1: ไม่มีพี่แค่มาเชิญตัว
0: ไม่ไปได้ปะ
1: ไม่น่าได
0: ้เอ้าไหนว่าเชิญ
1: ก็ใช
0: ่งั้นขอโทรศัพท์แป๊บ
4: สายด่วนยุติธรรมสวัสดีค่ะ For English or other language
5: สวัสดีค่ะสายด่วนกระทรวงยุติธรรม
0: มีคนมาอ้างเป็นเจ้าหน้าที่เชิญตัวผมไปสน.ผมต้องไปไหมครับ
5: หากเจ้าหน้าที่ไม่มีหมายหรือไม่ได้นำหมายมาเราสามารถปฏิเสธได้ค่ะซึ่งไม่เกี่ยวข้องกับการขัดขืนการจับกุมนะคะในกรณีควบคุมตัวหรือการอื่นใดในทำนองเดียวกันอันเป็นการจำกัดเสรีภาพในร่างกายของบุคคลเจ้าหน้าที่ต้องบันทึกภาพและเสียงอย่างต่อเนื่องจนกระทั่งส่งตัวให้พนักงานสอบสวน
0: เดี๋ยวพี่คุยกับเขาหน่อยได้ไหมครับ
5: ได้ค่ะ
0: คุยกับพี่กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพหน่อยครับ
1: เฮ้ยไม่คุย
0: งั้นผมไม้ไปขอบคุณครับเอางี้พี่เปิดกล้องได้ไหม
1: ไม่ต้องเปิดหรอกพี่แค่มาเชิญเฮ้ย
0: ผมจะบอกว่าพี่ทำ
1: เฮ้ยพี่ไม่ได้ทำ
0: มีหลักฐานเปล่าบอกแล้วให้เปิดกล้อง
1: เฮ้ยเอ็งเล่นขนาดนี้เลยวะ
0: แค่ซอสมะเขือเทศพี่ยังตกใจขนาดนี้
1: มึงจะเล่นมากไปแล้วนะ
0: ปืนอ่ะพี
1: ่เออ
0: แหมมาแค่นี้ต้องพกปืนมาด้วย
1: พี่ก็เสี่ยงนะเว้ย
0: ไม่เสี่ยงพี่ผมคนดี
1: ต้องมีจัดการต่อทีผมไม่ไหวแล้ว

0: ควบคุมตัวเจ้าหน้าที่รัฐผู้รับผิดชอบต้องบันทึกภาพและเสียงอย่างต่อเนื่องในขณะจับและควบคุมจนกระทั่งส่งตัวพนักงานสอบสวนหรือปล่อยตัวบุคคลดังกล่าวไป
1: สิทธิและเสรีภาพเป็นสิ่งที่เจ้าหน้าที่รัฐและประชาชนต้องร่วมกันปกป้อง
2: การดูดอากาศด้วยเครื่องทำสุญญากาศการทำสุญญากาศเป็นขั้นตอนการดูดอากาศความชื้นและฝุ่นละอองต่างๆออกจากระบบเพื่อให้ระบบสะอาดพร้อมที่จะบรรจุสารทำความเย็นการทำสุญญากาศจะต้องดำเนินการให้รัดกุมเพื่อไม่ให้ความชื้นหลงเหลืออยู่ในระบบซึ่งจะก่อให้เกิดปัญหาขึ้นมาภายหลังได้ขั้นตอนการทำสุญญากาศ
3: การทำสุญญากาศคือพอเราต่อท่อสารทำความเย็นเรียบร้อยแล้วขั้นตอนต่อไปเราก็จะทำสุญญากาศนะฮะโดยที่เราจะต้องใช้เกจแล้วก็ใช้เครื่องดูดสุญญากาศนะฮะคือเครื่องแวคัมปั๊มนะครับครับภายในระบบสารทำความเย็นนะครับก็จะประกอบด้วยทางด้านแรงดันต่ำกับทางด้านแรงดันสูงนะครับทางด้านแรงดันต่ำนะฮะเราก็จะใส่เกจทางด้านสีน้ำเงินนะครับทางด้านแรงดันสูงเราก็จะใส่เกจทางด้านสีแดงนะครับก็นะฮะก็คือท่อใหญ่นะฮะที่ท่อที่ต่อมาจาก evaporator มาที่ compressor นะฮะก็คือเป็นท่อซักชั่นนะครับอันนั้นก็คือเป็นทางด้านแรงดันต่ำนะครับแรงดันต่ำเราก็จะใส่เกจทางด้านสีน้ำเงินเท่ากับท่อที่เป็นแรงดันต่ำเราก็จะต่อสายเกจเข้าทางด้านแรงดันต่ำที่เป็นสีน้ำเงินเข้ากับท่อซักชั่นนะฮะซึ่งเป็นทางด้านแรงดันต่ำนะครับทีนี้เกจทางด้านแรงดันสูงสีแดงนะฮะเราก็จะมาใส่เข้ากับท่อทางด้านแรงดันสูงของในระบบนะครับก็คือจะใส่ที่ท่อเล็กนะฮะก็คือจะเป็นของทิวลิฟต์นะซึ่งมันเป็นทางด้านแรงดันสูงนะครับครับก็จะเป็นขั้นตอนของการทำสุญญากาศนะครับก็คือการทำสุญญากาศเราก็ต้องมีเกจนะครับเกจเราก็ใส่เข้าไปข้างในระบบแล้วนะครับส่วนเครื่องทำสุญญากาศเครื่องแวคัมปั๊มนะฮะก่อนที่เราจะใช้เครื่องแวคัมปั๊มนะฮะก็ต้องตรวจสอบน้ำมันของเครื่องแวคัมด้วยนะฮะมันต้องอยู่ในระดับกลางนะครับถึงจะใช้ได้นะครับถ้าเกิดมันน้อยเกินไปเราจะต้องเติมนะครับเพราะไม่งั้นมันจะทำให้เครื่องแวคัมเราเสียหายได้นะครับถ้าเกิดว่าน้ำมันเรามีเพียงพอแล้วก็สามารถจะใช้ได้เลยนะครับก็อันดับแรกครับเราก็จะเริ่มเปิดฝาครอบของเครื่องแวคัมนะฮะแล้วก็เปิดเครื่องแวคัมให้ทำงานนะครับมันก็จะมีแรงดูดนะครับมันก็จะมีแรงดูดเราก็จะเอาสายเกจสายสีเหลืองนะฮะสายบริการของเกจนะที่เป็นสีเหลืองมาต่อเข้ากับเครื่องทำสุญญากาศนะครับพอเราต่อแล้วนะครับทีนี้เราก็จะมาเปิดวาล์วที่เกจนะทางด้านแรงดันต่ำนะครับแล้วก็เปิดให้สุดแล้วก็มาเปิดเกจนะทางด้านแรงดันสูงนะครับก็เปิดให้สุดนะครับเปิดให้สุดพอเราเปิดสุดทั้งด้านแรงดันสูงแล้วแรงดันต่ำแล้วก็ให้สังเกตนะฮะจากเลข0เนี่ยจะต้องถูกดูดให้ลงต่ำเป็นสุญญากาศที่30นิ้วตลอดนะครับก็คงจะใช้เวลาคงจะไม่เกิน5นาทีก็จะเป็นสุญญากาศแล้วนะครับแล้วก็พอเป็นสุญญากาศแล้วเราก็ต้องทำสุญญากาศอย่างนี้ไปอีกอย่างน้อยครึ่งชั่วโมงนะครับ